0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: Land

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio

0: ลตฟอร์มทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8:30 นาทีกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามนะคะสำหรับวันนี้ค่ะศุกร์ที่7 สิงหาคม 2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
7: สวัสดีครับคุณอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้คุณอรวรรณอยากจะชวนคุยเรื่องของความร้อนเรื่องโลกเดือดกันหน่อยเพราะว่าหลายท่านอาจจะวางแผนไปยุโรปนะแต่ว่าข่าวที่ออกมาวันนี้จากยุโรปนะครับก็บอกว่ายุโรปได้ขึ้นท่านทวีปที่ร้อนเร็วที่สุดในโลกไปแล้วและตอนนี้อุณหภูมิก็ยังพุ่งสูงขึ้นน้ำก็แรงนะฮะก็ปรากฏข่าววันนี้นี่ออกมาอย่างหลายประเทศเลยออสเตรียตอนนี้ก็บอกว่าสถิติความร้อนพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะแล้วก็ทำให้ชาวอังกฤษต้องช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าตามคำขอร้องของรัฐบาลเพราะว่ามันร้อนมากนะถ้าไปใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งร้อนขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ศูนย์กลางความร้อนขึ้นความร้อนตอนนี้เคลื่อนไปทางตะวันออกนะอิตาลีประกาศเตือนภัยขึ้นความร้อนระดับสีแดงแล้วในเมืองใหญ่หลายเมืองนะครับเพราะว่าอุณหภูมินั้นแตะ40 องศาเซลเซียสแล้วนะแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นยังมีในส่วนของออสเตรียครับความร้อนตอนนี้สถิติสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะหลายเมืองเนี่ยตอนนี้ 41.2 องศานี่ก็บอกทำลายสถิติเดิมแล้วนะครับฮังการีเองก็ตอนนี้ก็เรียกว่าต้องหยุดนะในเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะครับที่ใช้น้ำเนี่ยจากในส่วนของแม่น้ำดานูบเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยโรงไฟฟ้าในสโลวีเนียนะครับก็เผชิญปัญหาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางตะวันตกของยุโรปนะคุณระวันระดับน้ำในแม่น้ำไรน์ของเยอรมันเนี่ยลดลงแต่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่นะส่งผลให้บริการขนส่งสินค้าบางส่วนต้องหยุดในการให้บริการนะครับแล้วก็แน่นอนนะผลกระทบจากเรื่องความร้อนนั้นก็จะมีผลตามมาอีกหลายๆเรื่องเลยเพราะฉะนั้นใครวางแผนจะไปยุโรปตอนนี้ก็เช็คกันดูดีๆนะคุณรวันแฟนรายการเรานะคุณสมประสงค์ก็อยู่ฝรั่งเศสนะเจอเรื่องนี้มาตลอดเลยแต่ตอนนี้มันไปกระจายไปหลายประเทศแล้วล่ะสำหรับโรคเดือดเรื่องขึ้นความร้อนเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของยุโรปนะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ข่าวก็ออกมารายงานกันเยอะเลยทีเดียวล่ะคุณรอน
6: ค่ะฉันขอมาที่การเยือนที่ถูกจับตามากๆนะคะก็คือเรื่องของประธานาธิบดีพม่านะคะมินอองไลน์นะคะที่มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีการหารือแล้วก็ยังมีการไปร่วมงานในแง่ของการจับมือกันทางด้านภาคเศรษฐกิจกันอีกนะคะในประเด็นของการหารือในรอบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หยิบยกเอาหลายๆเรื่องที่อยู่ในความสนใจแล้วก็เป็นความกังวลของประชาชนด้วยนะคะขึ้นมาหารือกันนะคะในส่วนของการเยือนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยการมาหารือกันในส่วนของค่าในส่วนของการหารือเต็มคณะนะคะแล้วก็มีงานนะคะไทยเมียนมาบิสเนสฟอรัมนะคะดูไฮไลท์สำคัญกันเดี๋ยวทีมงานขึ้น ขออภัยนะคะคลิปกับภาพที่พี่ส่งให้ประกอบด้วยนะคะเอาผลการหารือกันก่อนละกันนะคะว่าในส่วนของท่านนายกเนี่ยนะคะได้ย้ำถึงนะคะการมีมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศนะคะไทยพร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเมียนมาในอาเซียนนะคะแล้วก็จะขับเคลื่อนนะคะความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทำงานร่วมกันนะคะในแง่ของสิ่งที่เป็นประเด็นดังต่อไปนี้นะคะด้านการเมืองความมั่นคงนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยพม่าเสนอให้มีการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะยาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินนะคะก็จะเป็นการยกระดับความปลอดภัยในส่วนของประชาชนตามแนวชายแดนร่วมกันนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะบอกว่านี่เป็นหนึ่งในอีกเสาหลัก ขออภัยค่ะของความสัมพันธ์ไทยพม่านะคะก็มีความยินดีต่อการที่ไทยพม่าได้กลับมาเปิดใช้จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่2แม่สอดมีวดีแล้วนะคะแล้วก็ขอให้เร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนแล้วก็จะมีการประชุมกรรมาธิการร่วมด้านการค้าระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยภายในปีนี้นะคะจะมีความร่วมมือกันด้านพลังงานนะคะจะมีการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะจะมีการพัฒนากลไกชำระเงินระหว่างกันผลักดันกันต่อค่ะสำหรับระเบียงเศรษฐกิจนะคะแล้วก็จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงนะคะในการเดินทางของไทยพม่ากันด้วยนะคะด้านแรงงานนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าเรามีพี่น้องชาวพม่าเนี่ยมาเป็นแรงงานในบ้านเราเนี่ยอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่กัมพูชานี่ยังมากันไม่ได้เนี่ยนะคะปรากฏว่าในการหารือนะคะระหว่างผู้นำไทยแล้วก็พม่าเมื่อวานนี้ได้ยืนยันนะคะสำหรับประเทศไทยคือคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานที่มาจากบ้านเขาส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศส่วนสิ่งแวดล้อมนะคะแน่นอนนะคะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการหารือกันก็บอกว่าจะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะจะแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจะมีคณะทำงานร่วมกันด้านเทคนิคเพื่อแก้ปัญหามลพิษในแม่น้ำนะคะแล้วก็สานต่อความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำป้องกันอุทกภัยร่วมกันนะคะแล้วก็ในการเยือนรอบนี้เนี่ยไทยกับพม่าเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนนะคะเอกสารความร่วมมือกัน3ฉบับฉบับแรกเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่าง2รัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานนะคะแล้วก็ว่าด้วยความว่าด้วยการจ้างแรงงานอันที่2นะคะจะเป็น TOR นะคะของคณะทำงานร่วมมาจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและพม่าด้านที่3อันนี้แบบเป็นหัวข้อที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คาดคิดมานะคุณวิเชษก็คือเราไม่ได้คิดว่าพม่าจะสนใจเรื่องอวกาศอันนี้อยู่นอกเหนือความคาดหมายที่เราจะได้ตามกันมาแต่แรกนะคะเป็นเรื่องที่ตกลงกันเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเราไม่นึกนะว่าพม่าสนใจเรื่องอวกาศด้วยนะคะก็มีบันทึกความเข้าใจกันนะคะส่วนในช่วงบ่ายต่อมานะคะในเวลาต่อมานะคะก็จะมีงานของท่านนายกอนุทินกับประธานาธิบดีมินอองไลน์นะคะไปการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026นะคะก็เป็นว่า สำหรับเศรษฐกิจนะคะของไทยกับพม่าเนี่ยนะคะก็มีตัวเลขสำคัญนะคะบอกมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยถึง 7,400 ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้คือเฉพาะไทยกับพม่านะคะและก็ยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมากเราไปลงทุนบ้านเขาหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์การท่องเที่ยวขณะที่มินอองไลน์นะคะก็บอกว่าก็เห็นพ้องว่าเราจะต้องเดินหน้าร่วมมือกันต่อในหลายเรื่องให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้านะคะในแนวชายแดนที่มีสะพานมิตรภาพไทยพม่าแม่สอดเมวดีเนี่ยเป็นตัวเชื่อมสำคัญนะคะแล้วก็เห็นร่วมกันบอกว่าจะมีการประชุมกันต่อค่ะสำหรับคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศต่อไปเป้าจาก 7,400 ล้านเหรียญเนี่ยจะต้องผลักดันให้เป็น 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 400,000 ล้านบาทนะคะก็ภาคเอกชนไทยก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของพม่าแล้วก็พร้อมจะไปขยายการลงทุนเพิ่มด้วยไม่ว่าจะเป็นพลังงานเกษตรโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะแล้วก็จะมีการนะคะผลักดันนะคะให้ภาคธุรกิจเนี่ยทำงานกันอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะคะในส่วนของแรงงานนะคะก็หลังจากที่พม่ามีการเลือกตั้งเสร็จสับแล้วก็มีการทำ MOU กันใหม่ระหว่างไทยกับพม่าอันนี้คือปีกในส่วนของด้านแรงงานนะคะก็ขณะนี้นะคะก็บอกว่าจากเดิมมี MOU เนี่ยให้มาทำงานกันเนี่ย5ปีนะคะตอนนี้ก็จะมีการขยายนะคะให้มีระยะเวลาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะจะให้มีการเพิ่มระยะเวลาดังกล่าวนะคะโดยให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีแรงงานที่อยู่นอกภาคเกษตรก็สามารถทำสัญญาอยู่ได้ถึง2ปีนะคะอันนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากจะมีการหมดวงรอบเนี่ยกันอีกไม่นานนี้ก็เข้าใจว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยก็จะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.กันต่อไปโดยปัจจุบันมีแรงงานเมียนมาในไทยเนี่ยประมาณ4ล้านคนนะคะก็จะมีการคุยกันต่อว่าให้เกิดการจ้างงานมีการขยายเวลากันให้มากขึ้นแต่ว่าก็จะต้องขึ้นทะเบียนกันให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไทยก็ได้ยืนยันแล้วนะคะว่าเราจะคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานและก็ส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นในแง่บวกๆทั้งหลายนะคะแต่ว่าแน่นอนการที่มีมุมมองต่างนะคะของคนที่ยังรู้สึกว่าในแง่ของปัญหาภายในพม่าเองที่ยังมีการทำไม่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือการคุมขังใดๆนี่ก็ตามนะคะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ในฝั่งของผู้คนที่ยังไม่เห็นพ้องนะเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างด้วยเช่นกันนะคะ
7: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการถามนะโดยย้อนอย่างยี่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยคุณศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วเนี่ยซึ่งเป็นคนที่แถลงผลการเยือนในครั้งนี้นะครับของมีรองหลายเนี่ยหลายประเด็นนะคุณระวันแต่ว่าประเด็นขององซานซูจีเนี่ยก็โดนถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณศิริศักดิ์บอกว่าก็เราก็เห็นพัฒนาการจากการย้ายออกจากเรือนจำมาอยู่บ้านพักนะองซานซูจีแล้วก็มีการอนุญาตให้ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประจำกรุงย่างกุ้งเนี่ยเข้าเยี่ยมถือเป็นพัฒนาการในเชิงบวกและหวังว่าเมียนมาเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์เนี่ยเข้าเยี่ยมในโอกาสต่อไปเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าไทยจำเป็นต้องร่วมมือกับเมียนมาในฐานะเพื่อนบ้านนะเราก็ไม่สาก็ไม่ละเลยในข้อกังวลของภูมิภาคของอาเซียนต่อเรื่องนี้นะและก็พร้อมจะสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนสู่สันติภาพประชาธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงนะไทยไม่ได้ชี้นำการดำเนินงานของพม่านะแต่ว่าคุณศิริศักดิ์บอกว่าเรานั้นอำนวยความสะดวกสร้างความเข้าใจกับประชาคมโลกแล้วก็ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมา กับอาเซียนนะครับทีนี้คำถามหนึ่งที่โดนถามเมื่อวานนี้ตอนคุณศิริศักดิ์แถลงข่าวคือเอ๊ะการเยือนของมิโอไลครั้งนี้น่ะถูกมองว่าเป็นการมอบรางวัลการทูตให้กับสถานทูตเมียนมานะโดยให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลไทยได้อะไรกับสิ่งนี้หรือเปล่าโอ้คำถามนี้ถือว่าคมมากเลยนะคุณศิริศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ก็บอกว่าการเยือนของมิรองไลน์เนี่ยไม่ได้มีระยะเป็นการมอบความชอบธรรมหรือให้รางวัลแก่ผู้นำเมียนมาแต่อย่างใ เมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีพรมแดนติดกันนะทั้งสองประเทศนี้มีประเด็นต้องบริหารจัดการร่วมกันโดยเฉพาะปัญหาตามแนวชายแดนซึ่งคุณศิริศักดิ์ก็ย้ำเลยครับว่าพรมแดนไทยเมียนมาเนี่ย 2,400 กว่ากิโลเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ร่วมกันในกรวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ผมว่าจุดสำคัญที่เมื่อวานนี้เรื่องหนึ่งที่คุณศิริศักดิ์ย้ำก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการปราบปรามหมายเชิงอาชญากรรมข้ามชาติอันนี้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์แล้วก็การสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดสารตั้งต้นสารเคมีนะนี่ก็เรื่องหนึ่งรวมทั้งเรื่องการตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมนะแล้วก็ขณะเดียวกันปัญหามลพิษข้ามแดนนี่อันนี้ชัดเจนว่าไทยและเมียนมาจะเพิ่มความร่วมมือภายใต้กรอบ Clear Sky Strategy นะระหว่างไทยเมียนมากับลาวด้วยนะครับเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันประเด็นมลพิษในแม่น้ำกกที่เราพูดกันบ่อยๆนะในแม่น้ำสายเนี่ยซึ่งเราไม่ได้คุยกับจีนนะแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้เมื่อมาคุยกับเมียนมาเขาต้องคุยเรื่องนี้คุณศรีศักดิ์บอกว่าประเด็นนี้ได้มีการลงนามในกรอบการดำเนินงาน Term of Reference หรือ TOR เพื่อจัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคในการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์โดยจะมีการประชุมร่วมกันของคณะทำงานเร็วๆนี้นะฮะแล้วยังบอกด้วยว่าได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาแล้วนะครับเพื่ออะไรเพื่อกำหนดวันเตรียมลงพื้นที่บริเวณที่รับผลกระทบร่วมกันในเร็วๆนี้แล้วก็เสนอมีการขุดลอกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจนะกรวันเพราะว่าพอมันมีTORร่วมกันแบบนี้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันแบบนี้แล้วคุณศรีศักดิ์บอกว่าจะลงพื้นที่ไปดูด้วยกันเลยเนี่ยนะก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากนี้นะครับเพราะว่ามันจะแค่ปัญหา2 อย่างด้วยกันก็คือ1เรื่องน้ำท่วมนะอันที่2ก็คือเรื่องของปัญหาสารพิษที่ลงในแม่น้ำสำคัญสำคัญแล้วมีผลกระทบต่อบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าตรงจุดเลยสำหรับเรื่องนี้ถ้าเราตัดมิติทางด้านเศรษฐกิจออกไปเนี่ยปัญหาเหล่านี้ที่คุณศรีศักดิ์พูดมานั้นถือว่าเป็นปัญหาสำคัญทั้งนั้นเลยครับ
6: ค่ะมุมของผู้นำพม่านะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในงานThailand Myanmar Business Forum เนี่ยนะคะมินออนไลน์เนี่ยได้มีการกล่าวส่วนหนึ่งนะบอกว่าไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของพม่าเช่นกันพม่าและไทยมีประเพณีที่ไม่เพียงแต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกันทางบกและทางทะเลเท่านั้นแต่ยังเป็นมิตรที่แท้จริงเขาเรียกเราว่าเป็นมิตรที่แท้จริงก็อาจจะใช่เนาะเวลามีอะไรก็มักจะเป็นไทยก่อนนี่แหละที่ได้ไปคุยกับพม่านะคะก็บอกว่ามีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมายาวนานกว่า70ปีแล้วก็ยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือกันอีกหลายด้านพม่าบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญที่สุดของพม่านะคะเขาส่งออกก๊าซธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นสินค้าพลังงานสินค้าเกษตรค่ะหอมหัวใหญ่นี่กลายเป็นว่าเราเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของพม่าเขานะคะและนอกจากนี้เนี่ยพวกสิ่งของในการก่อสร้างนะอันนี้คือการนำเข้านะคือหอมหัวใหญ่เนี่ยเขาส่งมาขายบ้านเราแต่สิ่งที่เขาเนี่ยที่เราไปขายบ้านเขาเนี่ยนะก็จะมีสินค้าการก่อสร้างเครื่องจักรนะยางสินค้ายางต่างๆไทยเป็นผู้ลงทุนใหญ่เป็นอันดับ5ของพม่านะคะนะคะของพม่าในตอนนี้ทางมินออนไลน์บอกว่าเรามีการลงทุนที่พม่าเนี่ยกว่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 130,000 ล้านบาทอย่างที่บอกว่าที่ไทยกับพม่าตกลงกันว่าจะผลักดันกันให้ถึงขั้น 12,000 ล้านเหรียญกันต่อไปเลยทีเดียวนะคะก็เป็นว่าเขาก็เห็นด้วยกับความสำคัญในการค้าตามแนวชายแดนการร่วมกันปราบปรามการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนนะคะผู้นำพม่ายอมรับว่าเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ตัวรัฐบาลของเขาสูญเสียรายได้ทางภาษีนะพวกของผิดกฎหมายแต่ยังนำพาสินค้าและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดพม่าเองนะคะในมุมของมินออนไลน์บอกว่าเขาเหมือนจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเป็นสะพานเชื่อมทางบกระหว่างอาเซียนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ยังเป็นประตูหลังที่สำคัญด้วยสำหรับการคมนาคมทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียนะคะพม่ากำลังมีการพัฒนาโครงการสำคัญต่างๆอีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษเจาะพยูเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายหัวนี้ได้ยินมาจะ10กว่าปีแล้วนะคะโดยเฉพาะทวายเนี่ยซึ่งช่วงหนึ่งบูมมากนะคุณวิเชษเหมือน นักลงทุนไทยเนี่ยจะเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายแล้วก็มันเหมือนมีปัญหาอะไรภายในหลายอย่างทำให้มันชะงักไปเนี่ยนะคะแต่ในเชิงศักยภาพเนี่ยสำหรับพม่าเนี่ยเชื่อว่าทวายมันคือจุดส่งออกสินค้าที่ใกล้ที่สุดของไทยเพื่อไปสู่เอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกค่ะนะคะเขาก็ขอให้นักลงทุนไทยเนี่ยมีความมั่นใจนะในการเข้ามาลงทุนในพม่านะคะก็จะมีกฎหมายข้อระเบียบต่างๆที่จะคุ้มครองให้กับการลงทุนกันต่อไปนะคะในข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆใดๆก็ตามนะแต่นโยบายต่างประเทศของไทยที่มีกับพม่าในขณะนี้เนี่ยถ้าอ้างอิงจากที่ท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงเอาไว้เนี่ยนะคะตอนนี้เรามองในมิตินี้ค่ะว่าไทยต้องกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าแต่ในขณะเดียวกันพม่าก็ต้องตอบสนองต่อข้อกังวลต่างๆของไทยด้วยเราอยากเอาพม่ากลับสู่อาเซียนพม่ามีความสำคัญต่อการเป็นเอกภาพของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โลกก็เจอกับความผันแปรในด้านต่างๆแต่พม่าก็มีความจำเป็นเช่นกันที่ตอบสนองข้อกังวลต่างๆคือในสิ่งของเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่กังวลร่วมกันในอาเซียนกับพม่าคืออยากเห็นพม่ามีสันติภาพมีเสถียรภาพอยู่ในฉันทามติ5ข้อของอาเซียนว่าจะต้องมีแนวทางปฏิบัติจริงนะคะความรุนแรงจะต้องลดลงพลเรือนของพม่าต้องไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็อยากให้พม่ามีการพูดคุยที่เปิดกว้างกับทุกฝ่ายนะคะอย่างไรก็ตามนะคะท่านเสียศักดิ์ก็ยอมรับแหละว่ามันคงไม่สำเร็จได้ในการนั่งรวมกันแล้วเอาทุกฝ่ายมาคุยกันได้ในโต๊ะเดียวกันเพียงครั้งเดียวท่านก็ยอมรับในความเป็นจริงว่ามันอาจจะเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้แต่ขอให้มันมีความคืบหน้านะคะนั่นก็คือเรื่องที่ไทยยืนยันบอกว่าเรายังไงก็ตามเราไม่ได้กังวลต่อสถานการณ์ในพม่านะคะก็ยังอยากให้เขาเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่มีสันติภาพมั่นคงแล้วก็ปรองดองด้วยก็คือเราก็พยายามมองว่าต่อให้ผลักไสหรือการบอยคอตต์มันก็คงจะไม่ได้ผลกับพม่าพม่าก็ยืนจัดแนวใดในแนวทางของเขาแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแต่ว่าอย่างใดก็ตามในการจัดงานต้อนรับใดๆก็ตามในทำเนียบรัฐบาลหรือว่าจะมีการหารือในเวทีใดก็ตามแต่ข้างนอกทำเนียบรัฐบาลก็แน่นอนมันมีความเจ็บช้ำน้ำใจของบรรดาองค์กรภาคประชาชนต่างๆที่มาแสดงออกเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้เขารวมกันในนามชื่อว่านะคะBright Future เป็นเครือข่ายBright Future หรืออนาคตที่สดใสนะคะนะบอกว่าได้มารวมตัวกันอยู่ที่หน้า SCAP อะค่ะก็เป็นสำนักงานของสหประชาชาติสำนักงานย่อยเนาะที่อยู่ที่ราชดำเนินเมื่อวานนี้ทีมงานขึ้นโปสเตอร์ให้พี่ด้วยนะคะเป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านพลเอกมินอองหลายนะคะก็มีแถลงการร่วมกันของ17องค์กรภาคประชาชนคัดค้านการมาเยือนของพลเอกมินอองหลายบอกว่าวิกฤตในเมียนมาไม่ได้เป็นแค่ปัญหาในประเทศส่งผลกระทบไปกับคนทั้งภูมิภาคการที่ไทยคือเขาไม่เห็นด้วยกับการที่เราเหมือนเปิดทำนงทำเนียบนะเปิดกว้างให้มินอองหลายมานะเหมือนกับตอนนี้มาเป็นประธานาธิบดีแล้วนะคะเหมือนแบบเหมือนมีพื้นที่ให้เขาอ่ะทางฝั่งภาคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าการไปมอบความชอบธรรมหรือผลประโยชน์ให้รัฐบาลทหารเพียนพม่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ภูมิภาคสงบสุขนะมันกลับจะยิ่งยืดเยื้อปัญหาความรุนแรงหล่อเลี้ยงสงครามให้เกิดขึ้นต่อไปประชาชนก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานต่อไปความมั่นคงของไทยและภูมิภาคอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรอกจากการสนับสนุนรัฐบาลที่มันใช้ความรุนแรงกับประชาชนของตัวเองนะคะมันต้องไปอยู่บนหลักสันติภาพความยุติธรรมและการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แถลงการของเครือข่ายภาคประชาชน17องค์กรนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลไทยอ่ะนะคะต้องดำเนินนโยบายต่อสถานการณ์เมียนมาให้สอดคล้องกับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนหยุดส่งผ่านรายได้และผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลทหารพม่าต้องไปทบทวนความร่วมมือข้อตกลงใดๆที่เอื้อประโยชน์หรือสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารพม่าต้องรับฟังข้อเรียกร้องของแรงงานพม่าในไทยด้วยต้องยืนยันมาว่าการหารือกับฝ่ายพม่าต้องไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ลี้ภัย คนที่แสวงหาที่พักพิงคนที่หนีภัยการสู้รบมาหรือกระทั่งคนที่เห็นต่างทางการเมืองกับพม่ารัฐบาลไทยจะต้องยึดหลักการ

0: กันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรียกว่ามุมมองต่างส่วนแรงงานพม่านะคะที่บอกว่าไทยเดี๋ยวจะดูแลนะแล้วก็จะยืดเวลาอะไรต่างๆนานาให้ด้วยเนี่ยเพราะว่าเรามีแรงงานพม่าเนี่ยอยู่หลายล้านคนอย่างที่ได้บอกไปใช่ไหมคะแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคุณวิเชษฐ์เสียงสะท้อนจากฝั่งแรงงานพม่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกขูดรีดอย่างเป็นระบบจากฝั่งของรัฐบาลพม่าที่คนเหล่านี้เรียกว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการแล้วก็มีกลุ่มผลประโยชน์ในไทยมาเกี่ยวข้องด้วยคือมันมีกฎให้แรงงานพม่าเนี่ยจะต้องโอนเงิน 25% นะคะคือ1ใน4ของรายได้เนี่ยที่เป็นเงินตราต่างประเทศในช่วง3เดือนเนี้ยเข้าบัญชีครอบครัวที่ยังอยู่ในพม่าผ่านระบบธนาคารที่รัฐบาลทหารพม่ารับรองเท่านั้นเพื่อแลกกันกับการต่อใบอนุญาตในการทำงานเมื่อครบวาระในฝั่งของพม่าเนี่ยเขามองว่ากฎของการโอนเงิน 25% ของรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศก็พูดง่ายๆว่าบัตรทำมาหากินได้ในไทยเนี่ยต้องส่งเงินไป 25% ผ่านธนาคารที่ทหารพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าสนับสนุนไว้เนี่ยนะคะเขาบอกว่านี่มันเป็นการบังคับให้แรงงานพม่าเองเนี่ยต้องหาเงินมาแต่กลายไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงสนับสนุนกองทัพแล้วเอาไปซื้ออาวุธมาเข็นฆ่าประชาชนที่เป็นพี่น้องของเขาในฝั่งพม่านะคะแล้วยังมีขบวนการในหน้าเถื่อนนะที่คอยสูบเลือดสูบเนื้อบังคับเก็บเงินใต้โต๊ะแบบไม่มีใบเสร็จกับเหล่าแรงงานพม่าอีกตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 3,000 บาทต่อคนเพื่อให้สู่ให้เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการในศูนย์ CI ใครปฏิเสธจะจ่ายสวยนี้ก็ถูกกีดกันไม่ให้ได้เข้ารับการบริการแม้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมาโดยอย่างถูกต้องจ่ายค่าทำนงทำเนียมค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตามแต่ในชีวิตจริงคือมันยังมีกลุ่มเรียกว่ากลุ่มขุดเลือดขุดเนื้อแบบนี้เนี่ย อยู่ในระบบอีกนะคะซึ่งเขาบอกว่าฝั่งของศูนย์ CI พวกนี้ก็คือศูนย์ที่ทำหน้าที่ทำเอกสารรับรองบุคคลให้กับแรงงานให้ทำงานในบ้านเราได้เนี่ยบอกว่ามันมีปัญหาความทุจริตแล้วก็มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยนั่นแหละปล่อยปละละเลยให้ยังคงมีการเรียกเก็บเงินสวยแบบใต้โต๊ะแบบเนี้ยกับพวกเขาอยู่อีกต่อไปนะคะนี่ก็เป็นมุมมองแบบเส้นขนานเลยที่เกิดขึ้นกับนอกเหนือจากความหวานชื่นนะคะในการกระชับความสัมพันธ์เมื่อวานนี้ค่ะ
1: ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งเดิมเรื้อรังมาแล้วล่ะผมก็เข้าใจนะคือมันหลายมิติมากนะคุณวันส่วนหนึ่งของคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลทหารพม่าที่ไปอยู่ในเมืองไทยโดยไม่ชอบโดยกฎหมายต้องยอมรับความจริงว่ามีทุกครั้งที่มีการเรียนแบบนี้ก็จะมีการเรียกแสดงท่าทีออกมาตลอดเราก็เห็นนะฮะอันที่สองเนี่ยคุณวันต้องยอมรับอยู่เหมือนกันถ้าดูข่าวใครติดตามข่าวเรื่องอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนเมียนมาเนี่ยเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเราเนี่ยติดอันดับต้นๆ นะอันดับหนึ่งอันดับสองตลอดเลยนะในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่เชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เห็นโอกาสนะฮะที่จะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเห็นโอกาสทางการศึกษาด้วยมาเรียนหนังสือก็เยอะมากนะครับแล้วขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันว่าที่เข้ามาผิดกฎหมายก็เยอะนะครับแรงงานเหล่านี้เป็นที่เข้ามาและทำงานอยู่ในบ้านเราเนี่ยตัวเลขที่ไม่เป็นทางการเนี่ยผมว่าเยอะกว่าตัวเลขทางการที่บอกมาซะอีกเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยภายในที่มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเยอะอย่างยิ่งเนี่ยธุรกิจของทหารพม่าที่ครอบคลุมทุกมิติเนี่ยที่ขุดรีดขุดเนื้อคนเมียนมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างกระทั่งมีนะฮะอย่างที่คุณรันพูดถึงเนี่ยเรื่องธนาคารเรื่อง 25% เนี่ยอันนี้ก็พูดถึงกันมานานแล้วเพราะงั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องพยายามดูแลทั้งสองด้านแหละครับเพื่อให้มันสมดุลกันให้ได้นะครับไม่งั้นเราก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ว่าแต่ผมก็คิดว่าหลายเรื่องที่เราคุยกับมินองหลายเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าสำหรับประเทศไทยในระหว่างนี่ก็เป็นเรื่องราวของเมียนมาเรียนเรื่องเมียนมาบทเรียนผมจะข้ามไปดูกัมพูชาหน่อย
0: เป็นค่ะ
1: คือเรา look west มองไปที่พม่าแล้วดูทิศทางแล้วมันก็โอเคนะแต่ผมมองในฝั่งตะวันออกนะ look east เนี่ยนะโอ้เมื่อวานนี้เว็บไซต์ของ Khmer Time นะของรัฐบาลทหารของรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยนะ ออกมารายงานข่าวว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะหรือว่า GDI ของกัมพูชาได้เนรเทศคนไทย14คนนะ

0: มีผู้หญิ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: อยู่ด้วย2 คนออกจากประเทศกัมพูชาส่งกับประเทศไทยนะครับเขาก็บอกว่าคนไทยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์และความผิดทางอาญาอื่นๆนะฮะแล้วก็บอกว่าเจ้าที่ได้ในประเทศคนไทยกลุ่มนี้ออกไปทางด่านตรวจคนเข้าเมืองนานาชาติจามแยมจังหวัดเกาะกงนะอันนี้ออกมาทางเกาะกงนะครับภายใต้การดูแลของอธิบดีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามคำแนะนำของรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็คือนายสารโสขะนี่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะครับแล้วก็เขายังรายงานว่าคนไทยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลอกลวงออนไลน์การครอบครองและใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายการพำนักอาศัยและการทำงานโดยผิดกฎหมายในกัมพูชาเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยบอกว่าการในประเทศครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายอาญากัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงสาธารณะนะครับนะภาพหนึ่งเราก็เห็นนะไทยกับเมียนมาเขาจับมือกันแต่อีกภาพหนึ่งด้านหนึ่งนะกัมพูชาก็ในประเทศคนไทยเนี่ยนะครับและยังแถมท้ายในรายการรายงานข่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการรณรงค์ในวงกว้างของรัฐบาลเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ภายใต้การนำของนายรัฐมนตรีคุณมาเน็ตที่ย้ำมาตลอดกัมพูชาจะไม่ยอมให้กลุ่มอาชญากรรมกลุ่มอาชญากรใช้ประเทศกัมพูชาเป็นฐานในการหลอกลวงออนไลน์หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นที่คุกคามความมั่นคงของชาติและภูมิภาครวมทั้งระหว่างประเทศด้วยนะครับนี่คือภาพที่เขาออกมานะไม่รู้เหมือนกันว่าเจตนาอะไรแต่ปล่อยออกมาในช่วงที่ผู้นำเมียนมาก็มาเยือนประเทศไทยพอดีและกำลังพูดคุยเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์เรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอยู่พอดีกัมพูชาก็รายงานการในประเทศคนไทยกับประเทศ14 คนเหมือนกัน
1: ค่ะก็เป็นว่าเพื่อนบ้านที่มีรั้วติดกับเราทางชายแดนด้านตะวันตกดูจะค่อนข้างโล่งอกขึ้นมานะคะกับการกระชับความสัมพันธ์รอบใหม่แต่ฝั่งตะวันออกนะคะอย่างกัมพูชายังไม่รู้ว่าจะไปสู่นะคะมิติที่มันคุยกันแบบไว้วางใจได้กันกี่โมงนะคะ
0: อ
1: ่ะงั้นเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DWผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม 2569 เวลา 11:00 น. ถึง 21:00 น. ณ BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันนภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเยน่าฟรีโปแล้วพบกัน
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
12: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
11: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดตและ
14: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะวันนี้นะคะร่างของน้องหลุนจะถึงบ้านจริงๆแล้วล่ะค่ะคุณวิเชษฐ์หลังจากที่เมื่อวานนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่ตอนเช้ามืดนะคะแล้วก็ได้มีการผ่าชันสูตรนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทางแพทย์นะคะนิติทางแพทย์ทางนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าการเสียชีวิตของน้องหลุนนะคะหรือว่าบวรทัศน์เป่งสุขเนี่ยที่พบในขณะนี้คือเกิดจากหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะที่ทางครอบครัวติดใจคือเรื่องของสารพิษนะคะมาดูกันค่ะก็คือหลังจากที่ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิซึ่งท่านเป็นรองผอ.อยู่เนี่ยนะคะก็ได้มีการผ่าชันสูตรพลิกศพในบวรทัศน์เป็งสุขหรือน้องหรือว่าน้องหลุนหรือที่ใช้โซเชียลมีเดียว่าฮัลลุนโซโล่เนี่ยนะคะบอกว่าการดำเนินการเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่น้องเนี่ยถูกชันสูตรมาจากจอร์เจียแล้วนะคะซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เขาก็ได้อธิบายขั้นตอนแล้วก็ขอความยินยอมจากครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการให้ข่าวกับสื่อเมื่อวานนี้นะคะทีนี้มาดูกันว่าเจออะไรบ้างบอกในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอวัยวะส่วนใหญ่ไม่พบความผิดปกติยกเว้นหัวใจค่ะนี่น่าสนใจนะยกเว้นหัวใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางจอร์เจียได้ตรวจน้องไว้ค่อนข้างละเอียดมาแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงประเทศไทยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อการตรวจสารเคมีหรือสารพิษในร่างกายไว้แล้วผลการชันสูตรเบื้องต้นในภาพรวมพบว่าน้องหลุนเนี่ยนะมีภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวไม่รู้มันมายังไงเนาะในเมื่อครอบครัวบอกน้องแข็งแรงคนต้องแข็งแรงนะแบ็คแพ็คเที่ยวในถิ่นทุรกันดารได้ขนาดนั้นเนี่ย
0: ตัวก็ไม่ดี
1: นั่นน่ะสิก็เลยยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุทำให้เกิดภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้แต่ไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องสารพิษนะคะทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ประสานนะคะให้กับทางหน่วยงานของจอร์เจียเนี่ยเอาผลชันสูตรครั้งแรกผลการตรวจเลือดตรวจสารพิษจะเอามาเปรียบเทียบกันประกอบการวินิจฉัยก็คาดว่าขั้นตอนตรงเนี้ย น่าจะใช้เวลาอีก 1-2 อาทิตย์ถึงจะสามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการได้นะคะส่วนที่เบื้องต้นบอกว่ามีการพบว่าระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเนี่ย เนื่องจากตอนนี้ในการตรวจสอบเนี่ยยังไม่พบว่ามีอวัยวะอื่นๆผิดปกติที่จะบ่งบอกว่าเป็นการทำให้เป็นเหตุของการเสียชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงมันมีเรื่องข้อจำกัดเพราะว่าอย่างที่บอกอะเรื่องราวของน้องกว่าจะพบว่าเสียชีวิตกว่าจะตำรวจจะดำเนินการไปทำให้สถานทูตไทยของเราที่กรุงอังการาประเทศตุรกีได้รับทราบมันก็ผ่านเวลามาเป็นแบบอาทิตย์เศษๆเลยทีเดียวนะคะสภาพร่างก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะกว่าที่จะได้ตรวจเนี่ยซึ่งคุณหมอนะคะคุณหมอวรวีก็ยอมรับแล้วค่ะบอกว่าคือด้วยความที่มันห่วงเวลาด้วยนะคะแล้วก็สภาพร่างก็ถูกชันสูตรมาแล้ว1รอบเนี่ยนะคะจากจอร์เจียเนี่ยจึงทำให้ผู้เมื่อมาถึงประเทศไทยเนี่ยการจะตรวจซ้ำมีข้อจำกัดมากมันจะไม่ละเอียดเหมือนกับเราได้แบบตรวจเป็นครั้งแรกเนาะเพราะนั้นก็เลยต้องอิงการตรวจจากจอร์เจียมาก่อนซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญนะคะซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ผลเนี่ยมันจะทำให้การสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตไม่สมบูรณ์ค่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องใช้เรื่องของการตรวจผ่านแล็บเนี่ยห้องปฏิบัติการเนี่ยเข้ามาประกอบนะคะเรื่องอวัยวะภายในที่เราเคยทักเอาไว้ในรายการนี้นะคุณวิเชษที่มีคนไทยที่สาธารณรัฐที่ประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมันมีพวกแก๊งค้าอวัยวะเนี่ยเป็นแก๊งตลาดมืดอยู่ในจอร์เจียซึ่งเพ่งเล็งไปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะเราก็ทักเรื่องนี้ไว้ปรากฏว่าเอาเป็นว่าในกรณีของน้องหลุนเนี่ยอวัยวะภายในได้กลับมาครบถ้วนค่ะครบถ้วนนะคะเหลือเพียงเนื้อเยื่อบางส่วนที่เก็บไว้ตรวจเพิ่มเติมเบื้องต้นก็แจ้งให้กับทางญาติได้ทราบผลการชันสูตรเบื้องต้นเขาก็มีความพอใจและก็รับได้กับผลการพิสูจน์ในครั้งนี้ส่วนการจะตรวจลงไปอีกว่าแล้วน้องหลุนเนี่ยอาจจะมีอาการโรคหัวใจอะไรซ่อนอยู่ไหมเนาะซึ่งครอบครัวอาจไม่รู้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจอร์เจียเขาติดใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเขามีการตัดเนื้อเยื่อเส้นเลือดหัวใจของน้องหลุนไปตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยนะคุณวิเชษก็ต้องรอผลที่เขาจะส่งมาให้กับเมืองไทยกันอีกระยะหนึ่งค่ะแต่อย่างไรก็ตามนักข่าวเมื่อวานนี้ก็ถามกับทางท่านรองผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่าถ้าเกิดการชันสูตรทั้งสองประเทศแล้วเสร็จแต่ญาติยังติดใจสาเหตุอยู่ล่ะอย่างเช่นเรื่องของสารพิษจะเกี่ยวไหมนะคะจะทำยังไงนะคะซึ่งท่านรองผอ.ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยประเด็นนี้มันก็สามารถเอามาดำเนินคดีกันตามกฎหมายได้แต่ว่าตอนนี้ญาติไม่ได้ติดใจแล้วก็หลังจากนี้ญาติก็สามารถนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดได้แล้วเพราะว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เก็บหลักฐานของร่างน้องไว้ครบถ้วนแล้วนะคะ อีกด้านหนึ่งกับการตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะมีการเกี่ยวข้องนอกจากเรื่องสารพิษเนี่ยนะคะมันก็มีการพูดไปถึงจะเป็นการสูดดมแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแก๊สที่เป็นพิษเนี่ยด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้ทางจอร์เจียก็เลือดน้องหลุนไปตรวจแล้วแต่ไทยอ่ะมาถึงขนาดนี้มันตรวจไม่ได้แล้วเพราะว่าเลือดมันไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ได้แต่ว่าเราก็ทำได้เพียงคือสวอปภายในจมูกเพื่อไปตรวจนะคะก็เอาเป็นว่าก็ต้องรอจากทางจอร์เจียเนี่ยที่บอกว่ารอกัน 1-2 อาทิตย์นะคะก็ทางครอบครัวเนี่ยมีความประสงค์จะรับร่างน้องหลุนเนี่ยในวันนี้กันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เขาพอชันสูตรเสร็จเขาก็เก็บเอาไว้ที่ห้องเย็นแล้วก็จะส่งมอบให้กับครอบครัวในวันนี้เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะส่วนบรรยากาศที่บ้านที่กาฬสินธุ์นะคุณวิเชษหลายๆคนก็ห่วงเนาะห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกของคุณย่านะเมื่อวานนี้น่าจะคุณย่าพอทำใจได้แล้วแหละตอนนี้ก็หวังว่าน้องหลุนจะนำโชคให้อย่างเดียวค่ะคุณเชษซื้อลอตเตอรี่อายุน้องหลุนด้วยเมื่อวานนี้นะคะคือเมื่อวานเนี้ยนักข่าวเขาที่กาฬสินธุ์เนาะเขาก็ไปดูบรรยากาศที่บ้านของน้องหลุนนะซึ่งเป็นบ้านเกิดนะอยู่ที่หมู่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ปรากฏว่าก็มีการจัดเตรียมสถานที่นะเขาก็จะมีบริษัทที่ทำแบบว่าเหมือนภาพน้องหลุนขนาดใหญ่ๆเลยนะคะที่ปริ้นมาให้ใหญ่ๆเอาไว้มาติดไว้ที่บ้านด้วยเพราะว่า ต่างจังหวัดเขาจะจัดงานกันที่บ้านใช่ไหมคุณวิเชษนะคะงานสวดเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีบรรดาเพื่อนบ้านหรือแม้แต่แฟนคลับน้องลุนเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจคุณย่ากับครอบครัวกันอย่างต่อเนื่องเลยมีการเอาข้าวเอาของข้าวปลาอาหารเนี่ยนะเพราะว่าก็เป็นบ้านงานเนาะก็ต้องมีการดูแลนะคะเรื่องของคนมาร่วมงานด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าก็มีการช่วยเหลือจากหลายฝักหลายฝ่ายสำนักงานเทศบาลที่ตำบลสมเด็จก็มากางเต็นท์เอาเก้าองเก้าอี้มาให้นะคะเพราะว่าก็มีคนเนี่ยมารออยู่ในงานทางญาติญาติบอกว่านะคะทุกคนเนี่ยก็ทั้งตื่นเต้นที่จะได้ร่างน้องกลับมาควบคู่กันไปกับการเสียใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับตัวคุณย่าเองเนี่ยคุณย่าบอกว่ามีกำลังใจดีขึ้นนะคะทำใจได้แล้วนะคะก็เป็นว่านะคะจะเป็นเหตุใดที่ทำให้น้องหลุนเสียชีวิตก็เดี๋ยวจะรอคำตอบพร้อมกันค่ะนะคะก็มีการช่วยเหลือกันนะคะในแง่นั้นอยู่นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคนไปดูบอกว่าคุณย่าเนี่ยทำใจได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้ามาเนี่ยอาจจะยังอาจจะไม่กล้าดูหน้าของหลานนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็โดยภาษาคนบ้านเราเนาะงานศพใดๆแผงลอตเตอรี่ต้องมาค่ะคุณวิเชษเมื่อวานนี้ก็มีแผงลอตเตอรี่มาหาคุณย่านะคะมาหาคุณย่าด้วยนะคะปรากฏว่าที่บ้านงานเนี่ยเขาจะมีการสวดให้น้องหลุนเนี่ย3คืนเนาะก่อนจะมีพิธีชาปนกิจกันต่อไปที่วัดรังสีสัชวานก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละที่ตำบลสมเด็จนะคะก็ปรากฏว่าในส่วนของคุณย่าบัวสงนะคะตอนนี้เนี่ยพอจะยิ้มออกมาได้บางๆแล้วนะคะเพราะว่าทำใจได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีทางทีมคุณหมอคุณพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จเนี่ยมาดูแลสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณย่าเนี่ยอย่างใกล้ชิดย่าบอกว่าก็พยายามทำใจเนาะย่าบัวสงอ่ะถ้าร่างน้องหลุดมาถึงบ้านคงไม่กล้าส่องดูหน้าเพราะทำใจไม่ได้แต่จะจัดงานให้ดีที่สุดตามประเพณีขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ทางเทศบาลที่มาช่วยดูแลเรื่องงานกันด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามช่วงที่ย่าก็นั่งคุยอยู่กับย่ากับเพื่อนบ้านเนี่ยแม่แผงลอตเตอรี่ก็มาค่ะปรากฏว่าอาตามนี้นะคุณวิเชษย่าเลือกเลขอะไร904326เลขท้ายอายุน้องหลุน26นะคะก็เป็นว่าไม่รู้ว่าหลุนจะนำโชคให้กับย่าหรือเปล่านะ904326นะคะก็อาจจะเป็นข่าวสีสันนิดหน่อยนะคะที่ควบคู่กันกับงานจัดงานให้กับน้องหลุนที่บ้านนะคะที่จะเริ่มกันในวันนี้ค่ะ
0: มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพี่ชายนะคุณสมศักดิ์บุตรศรีหรือมอสเนี่ยเมื่อวานนี้โพสต์นะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีการประเภทประโยชน์หรือหลอกลวงเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เลยโพสต์นะครับบอกว่าขอบคุณนะที่ทุกคนให้กำลังใจและอยู่เพียงข้างของครอบครัวแต่ขอเรียนว่าครอบครัวไม่มีการเปิดรับบริจาคหรือระดมทุนในรูปแบบใดๆทั้งสิ้นถ้าหากว่าพบการแอบอ้างเพื่อรับบริจาคโปรดใช้ความระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อเนื่องจากอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับที่ฉวยโอกาสในการแสวงหาประโยชน์จากเหตุการณ์นี้แล้วก็ครอบครัวก็ได้รับผลการตรวจเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมแล้วเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ายืนยันไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการถูกทำร้ายร่างกายแต่อะไรก็ตามเขาก็ย้ำว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากยังมีประเด็นที่ต้องตรวจเพิ่มเติมทั้งในส่วนของหัวใจและการตรวจหาสารพิษนะก็ต้องย้ำว่าแสดงให้เห็นว่าทางครอบครัวเขายังติดใจในเรื่องนี้อยู่นะกระวันว่าการที่จอร์เจียตัดนะในชิ้นส่วนสำคัญไปก็คือเส้นลูกหัวใจและเนื้อหัวใจเนี่ยนะเพื่อดูว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายหรือไม่เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรโดยเฉพาะการตรวจหาสารพิษนะแล้วเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าร่างกายถูกเก็บรักษาไว้ระยะหนึ่งแล้วอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์บางด้านนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พี่ชายก็ห่วงใหญ่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามดูต่อไปแต่อย่าไปหลงเชื่อนะครับใครจะไปเปิดบัญชีบริจาคเหล่านี้เป็นมิจฉาชีพ
1: ค่ะเราไปพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
14: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอาจารย์วีระถอดบทเรียนปมซิมิลันรับประมาทตรวจสอบข้อมูลย้ำผิดพร้อมขอโทษและแก้ไขนายวีระธีรพัทรานนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โพสต์ข้อความหัวข้อที่เห็นและเป็นวันที่7สิงหาคมทบทวนเหตุการณ์ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังเกิดกรณีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันคลาดเคลื่อนโดยระบุว่าแม้จะมีเจตนาและความตั้งใจที่ดีในการทำสิ่งใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลทั้งทางดีและทางร้ายได้เมื่อย้อนกลับไปทบทวนความผิดพลาดครั้งนี้มีต้นตอจากสิ่งที่ตนเรียกว่าสัญญาวิปราชหรือความทรงจำที่คลาดเคลื่อนโดยกรณีนี้เป็นเรื่องวันเวลาประกอบกับตนไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นจึงเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและส่งผลกระทบตามมาพร้อมยอมรับว่าเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงและทำให้เห็นว่าเรื่องเล็กสามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นายวีระกล่าวว่าอดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่ทำได้คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดขณะเดียวกันโลกข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันทำให้ผลจากการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจึงยิ่งต้องระมัดระวังเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะหากประมาทในส่วนนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดและผลกระทบในวงกว้างถ้าทำอะไรผิดพลาดผมก็เสียใจและต้องขอโทษถ้าต้องขออภัยถ้าต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขก็ทำด้วยความเต็มใจยืนยันว่าสิ่งใดที่ทำไปแล้วเป็นผลดีและเป็นประโยชน์หากยังสามารถทำได้ก็จะทำต่อไปนอกจากนี้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้ทำซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6สิงหาคมนายวีระได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการยอมรับว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันที่ตนเคยได้กล่าวถึงเป็นความคลาดเคลื่อนหลังตรวจสอบพบว่าตนเดินทางไปพักในช่วงประมาณปี2559ถึง2560ซึ่งเป็นช่วงที่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างแรมก่อนที่จะมีมาตรการไม่ให้พักค้างแรมในปี2561นายวีระได้กล่าวขอโทษและขออภัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมขอให้อธิบดีกรมอุทยานยกเลิกคำสั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดเกิดจากตนเองไม่ใช่ความผิดของหัวหน้าอุทยานและหากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบก็ยินดีในขณะเดียวกันนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแชร์โพสต์ของนายวีระธีรพัทรานนท์ซึ่งกล่าวว่าได้รับทราบคำกล่าวขอโทษของนายวีระอธิบดีกรมอุทยานกล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อเกิดประเด็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อกรมอุทยานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้ององค์กรตลอดจนดูแลขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำหรับข้อเสนอและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพร้อม

0: รับฟังและนำมาพิจารณาตามความเหมาะสมภายใต้หลักวิชาการกฎหมายและเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการให้บริการประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์ติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นกันนะคะก่อนที่จะไปค่ะไปดูข่าวถัดไปเนี่ยนะคะมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์อยู่ในเช้าวันนี้กันหน่อยทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่น 96.5 นะคะคุณ Android Defy มาก่อนเลยบอกว่าตกลงจำไม่ได้จริงๆว่าเมียนมาเขาเลือกตั้งไปแล้วไหมผลเป็นยังไงนะ copy model สืบทอดอำนาจแบบเราไหมเดี๋ยวจุดเสียดไปตลอดชาติเหมือนไทยหรอกนะฮะคุณปราโมทบอกแรงงานต่างด้าว4ล้านคนนี่ยกจังหวัดหนึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งได้เลยนะคะแล้วแถมที่มาคลอดลูกในไทยจะได้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัตินี่น่าจะเป็นความฉลาดของรัฐบาลไทยไหมได้ทั้งพลเมืองและแรงงานใส่เครื่องหมายคำถามมาด้วยนะคะคุณอาทิตย์ทักมาบอกว่าเวลาชาวบ้านมาฟังคำบางคำใช้ภาษาไทยก็ได้นะเช่น TOR ภาษาไทยเรียกว่าขอบเขตของงานฟังกับชาวบ้านเขาหันมาถามผมผมต้องอธิบายโอ้ขออภัยนะคะดิฉันก็นึกว่าคำว่า TOR นี่มันเป็นศัพท์ที่ได้ยินบ่อยๆโอ้จนเหมือนรู้กันโดยอัตโนมัติแล้วขออภัยนะคะคุณอาทิตย์ก็ขอบคุณที่คุณอาทิตย์ช่วยอธิบายด้วยอย่างนี้ดีค่ะฟังข่าวด้วยกันแล้วมีอะไรข้องใจสงสัยก็ช่วยกันนะคะคือบางทีผู้จัดก็ไม่สามารถจัดได้ถูกใจในทุกหมวดเรื่องได้นะคะก็ขอบคุณละกันนะคะคุณ MPR บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ห่วงพม่าแล้วเขามาสร้างงานเดี๋ยวนี้กลายเป็นเด็กหนุ่มสาวแถวบ้านผมไปเป็นลูกจ้างที่มีเจ้านายเป็นพม่าไปแล้วอีกต่างหากเห็นไหมส่วนคุณเจค่ะบอกต้องแก้เรื่องนี้ก่อนอย่าคิดว่าง่ายจีนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เกาหลีนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องอะไรล่ะนะคะแล้วถ้าเป็นเรื่อง ที่เราจะคุยกันกับพม่าใช่ไหมคะคุณเจน่าจะหมายถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะเราออฟเฟอร์อะไรอย่างเรื่องนิคมอุตสาหกรรมเราออฟเฟอร์อะไรเรื่องอวกาศอะไรเนี่ยไปคุยอะไรกันอันนี้ยังไม่รู้เลยนะคะหรือคุณเจก็แซวๆนะหรือไปบอกว่าไทยมีมนุษย์ต่างดาวก็คือผักส้มอันนี้ก็ขำๆไปใช่ไหมคะคุณจักรีทักทายมาคุณประโมทค่ะบอกพม่ามีทัศนคติดีต่อไทยเพราะเขาเคยชนะไทยเราเสียกรุง2ครั้งแต่กับชนกลุ่มน้อยในพม่าเขามีทัศนคติที่ไม่ดีมาตลอดนะคะคุณแพรจังค่ะบอกว่าน่าสงสัยเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของน้องหลุนว่าจะโดนฉีดสารพิษหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเองนะคะคุณวิทยาค่ะบอกด้วยประสบการณ์ผมเป็นนักมวยเก่านะเป็นกีฬาที่ใช้กำลังชอบมากฟุตบอลก็เล่นด้วยร่างกายแข็งแรงมากแต่พออายุมากก็อุตส่าห์วิ่งกันนะคะปกติตามวันก็วิ่งได้วันละ10กว่ากิโลโหเก่งมากนะคะวิ่งอยู่ทุกวันแต่อยู่ๆขณะวิ่งก็เจ็บหน้าอกซ้ายอย่างรุนแรงแล้วหมดสติแต่ก็รอดมาได้นะคะบอกว่าโรคอย่างนี้มันอาจจะทำให้เรามั่นใจว่าแข็งแรงอยู่แต่มันอาจจะเป็นไปได้ตอนนี้อายุ74แล้วขอบพระคุณค่ะคุณดินดีทักทายมาจากท่ายางนะคะขอบพระคุณมากเลยอันนี้ก็คือจากท่านที่ชมกันทางไลฟ์อยู่ของ YouTube นะคะดิฉันมาที่ Facebook ต่ออีกนิดนึงละกันนะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่วิเชษเล่าข่าวต่อนะคะที่ Facebook เช้านี้นะคะสำหรับแฟนๆรายการนะคุณดิการชมอยู่คุณอัชราด้วยคุณจินตนาด้วยขอบคุณค่ะคุณอะไรนะบอกเสียงในคลิปกลบเสียงดิฉันโอ้เหรอคะขออภัยด้วยนะคะน่าจะเป็นคลิปภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมคะที่เป็นภาพท่านมินออนไลน์มาที่ทำเนียบนะคะคุณสุวรรณีบอกทราบข่าวเกี่ยวกับผู้เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก มีจีนเทาจะลงขันกันทำร้ายเขาให้ถึงชีวิตฝากรัฐบาลดูแลเรื่องนี้หน่อยนะคะอูไม่แน่ใจว่าเป็นกรณีไหนแล้วว่าภาคตะวันออกเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหาใช่ไหมคุณวิเชษข้อร้องเรียนต่างๆของการมาลงทุนการมาทำอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะที่มันไม่ค่อยจะเป็นอุตสาหกรรมที่เราจะได้ประโยชน์คุ้มค่ากับการให้เขามาลงนะหรือบางทีบอกอย่างทำอย่างก็มีนะคะก็ขอบคุณเบาะแสที่คุณสุวรรณีแจ้งมานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเคสอะไรเหมือนกันเดี๋ยวยังไงก็จะคอยสอดส่องดูข่าวพวกนี้ไว้นะคะคุณอริยาแจ้งผลรับฟังมาบอกว่าทาง Facebook เสียงขาดเป็นช่วงๆคุณศพโชคทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเหมียวบอกว่าเรื่องลูกจ้างพม่าเนี่ยที่บ้านเคยจ้างเนาะทำงานดีมากขยันและทำงานดีกว่าคนไทยซิอีกนะแต่แปลกคือทุก2เดือนลูกจ้างคนนี้ต้องเดินทางโดยรถตู้ซึ่งรับบรรดาลูกจ้างพม่าทั้งหลายนะตอนเที่ยงคืนไปต่ออายุในประเทศไทยที่ชายแดนสระแก้วมีลักษณะเหมือนเป็นกระบวนการรับผลประโยชน์แล้วเรียกเงินจากบรรดาลูกจ้างพม่าในไทยเชื่อว่าคนไทยมีส่วนร่วมรับประโยชน์ด้วยแน่นอนนะคะนี่เป็นข้อมูลอีกด้านจากคุณเหมียวนะคะ คุณอะไรนะบอกว่าเรื่องชาแซงจีนอารวาสอันนี้ที่กรณีตามคู่จิ้นนะคะซีรีส์ Boy Love นะคะแล้วปรากฏว่าจะเข้าไปทั้งห้องรับรองทั้งจะเข้าเครื่องไว้ใช่ไหมคุณเชษฐ์ดิฉันพอดีไม่ได้เอาเรื่องนี้มาจริงๆก็เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์เนาะชาแซงจีนน่ะที่จนกระทั่งเจอทางสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกำหนดมาตรการนี่ไม่ให้ขึ้นเครื่องเลยนะแต่ว่าในหนึ่งในมาตรการที่อาจจะแทนที่จะได้เข้มข้นเนี่ยเสียไปนิดเดียวทุกคนเม้นแบบนี้เดียวเลยพอดีน้องที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยน้องดันไปทำเอามือชี้แบบทำหางตาชี้อ่ะซึ่งในทางสากลเขามองว่าเป็นการบูลลี่ในเรื่องของเชื้อชาตินะคะก็เลยทำให้ถูกทางแฟนคลับหรือว่าทางคนที่ตามโซเชียลจีนก็เลยแบบถล่มใส่บ้านเราเหมือนกันนะคะกับเรื่องนี้แต่คุณอะไรนะบอกว่าคือสถานทูตจีนมีแถลงการอะไรออกมาหรือยังช่วงที่เกิดเรื่องนี้ในช่วงต้นอาทิตย์ที่ฉันไปดูสถานทูตจีนไม่ได้ออกข่าวอะไรชี้แจงในเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามีแต่ท่านทูตท่านแม่เล็กท่านทูตติดปากท่านรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเสียสักนี่แหละก็เรียกได้ว่ามีการพูดเชิงทักท้วงไปที่พูดจีนเบาๆเหมือนกันว่าถ้าจะแสดงออกอะไรในเรื่องที่อาจจะแบบมันก็ต้องศึกษาว่าในบ้านเมืองนั้นๆมันเป็นยังไงด้วยนะคะได้ประมาณนี้แหละนะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าสถานทูตชี้แจงอะไรเท่าที่ดิฉันตามไม่มีนะคะคุณอะไรนะยังไม่มีค่ะคุณดายุนให้หัวใจมาขอบคุณคุณสุริยะทักทายมาฟังจากแถวกำแพงเพชร นะคะบอกคดีสว.เขาคงอยู่กันจนครบวาระมั้งกว่าจะสอบเสร็จเดี๋ยวรอก่อนกกต.เขาจะสอบเขาสอบเสร็จเดือนนี้คุณพิเชษเขาบอกเขาจะสอบให้เสร็จ
8: ก็เสร็จเดือนนี้แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเดือนหน้าจะได้
7: แต่มันต้องอีกไงหนึ่งต้องส่งหนึ่งสอบแล้วจะส่งไปถึงศาลฎีกากี่รายยังก็เข้าใจแล้วว่าคุณสุริยาบอกสงสัยคุณเจษเขาคงอยู่ครบวาระนะเขาอยู่ได้5ปีด้วยใช่ไหมคุณทัศนาบอกวันนี้ทำไมยังไม่มีข่าวคดีไอ้ป๋องโหเดี๋ยวนะพอดีมันมีเรื่องอื่นเข้ามาทัศนารอข่าวป๋องเหรอคุณคณิตบอกพม่าฉลาดเพิ่มประชากรโดยไม่ต้องเลี้ยงนะแต่คนไทยไม่พร้อมก็รับมาเป็นพลเมืองชั้น2แล้วเพราะว่าแรงงานไทยไม่ยอมทำงานก่อสร้างนะคุณโชคดีบอกยุคทักษิณมีบัตรทองยุคลุงมีบัตรคนจนอุ๊ยประโยคสุดท้ายแรงอ่ะมายุคนี้บัตรซบค่ะเอ้านะคะคุณนิการชมอยู่ขอบคุณมากๆเลยอ่ะคุณเชษไปไหนต่อคะเชิญค่ะ
8: ไปดูเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยครับวันเพราะว่าเมื่อวานมีความเคลื่อนไหว2จุดน่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งในความพยายามจะโยงว่านายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจากคุณรังสิมันต์โรมเลยนะแต่ดูตรงนี้ก่อนเมื่อวานนี้พันตรีเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลเนี่ยเพิ่งเป็นผู้กำกับการ2กองปราบนี่นะเปิดเผยว่ามีการออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง13รายนะที่เป็นผู้ต้องหานะครับมารับทราบข้อกล่าวหาโดยแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือข้าราชการท้องถิ่น11รายอันนี้เป็นคนที่ทำหน้าที่แก้ไขขนาดคำตอบนะกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้บริหารคือนายธีรุตสุภวิบูลผลนี่เป็นอดีตที่ดีกรมสถนะส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอีกคนก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจนะผู้ในการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศวนี่แหละในส่วนของนายธีรุตนะแล้วก็ผอ.เรืองเดชเนี่ยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวานเนี่ย6ข้อหาเลยนะคุณวันก็คือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารในราชการนี่แหละและก็ร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นนะครับและก็ร่วมกันปลอมเอกสารราชการในข้อหาสุดท้ายคือร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ความข้อความเนี่ยนะครับกวนผมดูแล้วเนี่ยนะแต่ละข้อหาเนี่ยข้อหาแรกเนี่ยนะละเว้นเนี่ยจำคุก1-10 ปีนะข้อหาที่2เป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารเนี่ยอันนี้ก็10 ปีเหมือนกันนะสูงสุดอ่ะเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จก็7 ปีนะจำคุกร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายเอกสารนี่อันนี้ก็ไม่เกิน5 ปีนะฮะร่วมกันปลอมเอกสาร6 เดือนถึง 5 ปีร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกไปเพื่อล่วงรู้ข้อความอันนี้โทษน้อยหน่อยจำคุกไม่เกิน6 เดือนแต่เบ็ดเสร็จนะถ้าสมมติมีความผิดจริงและศาลตัดสินลงโทษขั้นสูงสุดในคุณวันบทลงโทษคือจำคุก37 ปี 6 เดือนนะนี่ขั้นสุดนะในสภาพความเป็นจริงอาจจะไม่ถึงตรงนั้นก็ได้นะครับส่วน11 คนถูกดำเนินคดีข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188แล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้มีผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว6 รายนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เห็นบอกว่านัดว่าจะมาพบพนักงานสอบสวนวันที่10 สิงหาคมนี้นะครับคาดว่าเมื่อสอบปากคำเสร็จแล้วจะสรุปสำนวนส่งปปช.ต่อไปนะครับภายในวันที่12 สิงหาคมนี้นี่ก็คือในส่วนของทางตำรวจส่วนทางรังสิมันต์โรมเมื่อวานนี้ประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและก็สิทธิชนเนี่ยของสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยนะหลังการประชุมนะเพื่อติดตามเรื่องการทุจริตการสอบสถปี67และ69ถึง69นะก็บอกว่าได้ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมมีข้อสงสัยเรื่องการยกเลิกผลการจัดจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาเดิมเนี่ยเป็นผู้ชนะการจัดสอบในประวัติแต่มีการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางยกเลิกผลการคัดเลือกมบูรพาโดยอ้างว่ามีผู้ร้องเรียนว่ามบูรพาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทุจริตการจัดสอบแต่คุณรังสิมันต์โรมบอกว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดอธิบายได้ว่าตกลงข้อร้องเรียนที่บอกว่ามอริพานมีปัญหาตรงนี้ข้อที่จริงสรุปอย่างไรไม่มีเลยนะและปรากฏว่าเมื่อหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการจับให้มีการประมูลกันใหม่และสุดท้ายก็ได้มสวมาเนี่ยนะครับคุณรังสิมันต์ยังบอกว่าทางกรรมาธิการยังได้รับเอกสารเป็นหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางอ้างถึงการประชุมเมื่อ17 มกราคม ปี 67นะซึ่งมีการอ้างชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะซึ่งบ่งชี้ว่ามีความพยายามผลักดันให้มบูรพาเนี่ยพ้นจากการได้งานนี้ อีกทั้งผู้แทนมอบุรพาก็ได้เข้าให้ข้อที่จริงเมื่อวานนี้กับทางกรรมธิการว่ามันมีพฤติการไม่ชอบมาพากลเชื่อว่าอาจจะไม่จำกัดอยู่แค่เพียงระดับข้าราชการเท่านั้นแต่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงนโยบายของฝ่ายการเมืองด้วยแต่อาจยังไม่สรุปได้ว่านายอนุทินเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดซึ่งตัวเห็นว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบต่อไปเนี่ยนะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะหนึ่งเปิดประเด็นเรื่องมอบุรพาว่าทำไมยกเลิกเขาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่ากับอันที่สองเนี่ยคุณรังสิมันโรมนี่พลาดไปถึงนายกรัฐมนตรีนะว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นสำหรับเรื่องสอทอ
7: ส่วนที่มีการรอกันก็คือในวันนี้นะคะที่จะท้ายที่สุดจะได้มีการประกาศกันสักทีว่าใครจะต้องอยู่ในข่ายที่พ้นไปนะคะก็คือการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกกลางนะคะที่มีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานเมื่อวานนี้ก็ประชุมกันเสร็จกันตอนเย็นๆเลยทีเดียวนะคะสรุปแล้วเนี่ยก็คือมีการพิจารณาที่มาจากกสทก็คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมแล้วก็ประกาศบัญชีใหม่นะคะก็สรุปคือทางกกลางนะคะดิฉันเรียกย่อๆแล้วกันทางกกลางเนี่ยคณะกรรมการกลางเนี่ยนะคะมีมติว่าจะดำเนินการตามที่กสทเสนอมาก็คือเจอว่ามีคะแนนผิดปกติ 5,925 คนดังนั้นในวันนี้จะมีการประกาศบัญชีใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบนะคะส่วนที่พบว่ามีคะแนนผิดปกติก็จะมีการส่งข้อมูลและแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุในอาทิตย์หน้าวันที่10สิงหาคมก็คือทางจังหวัดจะต้องมีการประชุมแล้วก็ส่งเรื่องไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการถอดถอนคนที่คะแนนไม่ได้อะแล้วมีการเติมคะแนนนะคะให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมทีนี้ในความปลีกย่อยของ5,925เนี่ยนะคุณวิเชษฐ์เป็นเพราะว่ามันมีอยู่จำนวนหนึ่งก็คือมี97รายอันนี้มีประเด็นว่าสอบผ่านเกณฑ์แต่ไปแก้เหมือนกันคือไปเติมคะแนนให้ดีขึ้นจะทำยังไงนะคะเมื่อวานนี้คุณวรสิทธิ์เนี่ยบอกว่าก็ต้องทำความเข้าใจก่อนคือกสทและกกลางเนี่ยจะดำเนินการเรื่องของการประกาศคะแนนใหม่ให้ถูกต้องส่วนคนกลุ่มเนี้ยคือสอบผ่านแต่มีการแก้คะแนนเหมือนกันคือมันมีทั้งกลุ่มที่ตกเลยแล้วเติมแก้ให้นะคะคือแก้ให้ผ่านกับพวกที่เอาเข้าจริงผ่านแล้วแต่มีการแก้เหมือนกันแก้เติมให้แบบได้คะแนนดียิ่งขึ้นอีกเนี่ยมันมีอยู่97รายคุณวรสิทธิ์บอกว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการคือให้มีการประกาศคะแนนใหม่ให้ถูกต้องแต่ส่วนของคนกลุ่มเนี้ยจะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่แต่มีเงื่อนไขคือปลายทางก็คือกลายเป็นเรื่องของปลายทางทางต้นสังกัดนะคะขององค์กรท้องถิ่นละต้องทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริง
8: ครับ
7: แล้วก็ประสานข้อมูลกันกับตำรวจและก็ปปช.นะคะสุดท้ายถ้าพบว่าคือคะแนนที่เติมเนี่ยมันเป็นคะแนนคือดิฉันอธิบายต่อเนาะคือถ้าพบว่ามีการทุจริตก็ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปก็คือเพราะมันจะมีความห่วงว่า97เนี่ยที่คะแนนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันต้องดูในรายละเอียดอีกว่ามันมีเส้นเงินไปเกี่ยวข้องไหมคือไอ้ประเภทที่จ่ายเงินจ่ายทองมาอันเนี้ยยกเลิกได้แบบไม่ตะขิดตะขวงใจมันเคยมีการทักท้วงอะว่าพวกที่อาจจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ฝากมาเด็กเส้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการเติมช่วยเหลือคะแนนให้แต่ถ้าคุณไม่เอาผิดเขาเนี่ยถ้าคุณไม่เจอเส้นเงินไม่เจออะไรคุณจะเล่นงานเขายากเนี่ยนะคะอันนี้จะทำยังไงกลายว่าเป็นเรื่องของปลายทางค่ะครั้งนี้บอกว่าก็เอาข้อมูลของปปช.กับตำรวจมาชนกันละกันถ้าเจอว่ากลุ่มนี้กระทำผิดในการทุจริตด้วยก็ดำเนินการในขั้นตอนกันในขั้นตอนต่อไปนะคะสรุปแล้วเนี่ยที่คนจะมีความเอ๊ะอยู่หน่อยก็คือว่า97รายนี้เนี่ยยังทำงานได้ต่อไปนะคุณวิเชษฐ์ไอ้กลุ่มที่ได้คะแนนเติมอ่ะคือแทนที่มันจะต้องผิดไปด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามมันต้องอยู่ในกระบวนการเดียวใช่ไหมเพราะว่าคะแนนคุณไม่ตรงกับ
8: มันผิดปกติ
7: ข้อเท็จจริงแต่วิธีคิดการจัดการในเรื่อง97รายนี้นะก็อาจจะเป็นสิ่งที่คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะบอกว่าคือทางมท.4บอกว่า ให้อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่แต่มีเงื่อนไขคือเพื่อสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะก็ให้ขีดเส้นไว้แล้วว่าภายในวันที่31สิงหาก็ถือว่ามีกรอบเวลาพอควรในการดำเนินการถามว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนมีสิทธิ์ไปฟ้องต่อศาลปกครองไหมเพื่อให้คุ้มครองชั่วคราว
8: คุ
7: ณวรศิษย์บอกมีสิทธิ์นะคะแต่ที่กสทและกกลางทำอยู่เนี่ยก็คือทำงานอยู่บนข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้นะคะคนที่ถูกถอดถอนเนี่ยทางฝั่งของเลขานุการกกลางจะส่งหลักฐานและแนวปฏิบัติไปให้คณะกรรมการกลางของจังหวัดและก็องค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะต้องทำหน้าที่ถอดถอนเนี่ยว่ากันต่อไปนะคะก็เป็นว่าจะมีแนวทางไปให้นะคะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าข้อที่จริงต่างๆเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะประกาศคือการประกาศบัญชีใหม่การจะชี้คนทุจริตการที่จะชี้คนที่ทุจริตหรือไม่ทุจริตจะต้องเป็นกระบวนการสอบสวนซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจและปปช.ที่ดำเนินการอยู่สรุปแล้วเนี่ยเขาจะไปประกาศรายชื่อของคนที่สอบได้นะคะคุณวิเชษแล้วก็ในส่วนของคนที่มีปัญหาเนี่ยก็คือตัวเลขรวมนะคะในขณะนี้ก็คือ 5,925 รายอย่างที่บอกแต่ว่าก็จะมีหมายเหตุว่าในจำนวนนี้นะ97คนเนี่ยยังได้โอกาสในการทำงานต่อไปก่อนนะก็จะให้เป็นเรื่องของปลายทางที่จะไปสอบกันต่อก็เลยไม่แน่ใจเนาะคือปลายทางจะทำได้ขนาดไหนอ่ะนะคะนะคะนี่ก็เป็นประเด็นกันขึ้นมานะคะสำหรับล่าสุดนี้ซึ่งต้องรอกันในการประกาศในบัญชีในวันนี้นะคะก็จะมีจำนวนโดยรวมนะคะที่ได้ตัวเลขมาก็คือ 50,048 รายนะสำหรับบัญชีใหม่ที่จะประกาศกันในวันนี้ค่ะ
8: ครับคือเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112กันหน่อยก่อนเพราะว่าวันนี้มีประเด็นเนื่องจากว่าคุณอานนท์นำพาซึ่งเป็นผู้ที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำตามคดีนี้นะมีการโพสต์จดหมายของคุณอานนท์เนี่ยกังวลใจต่อการแยกขังนักโทษการเมืองคดีมาตรา112กลัวว่าจะเป็นการเปิดทางให้คนเข้ามาทำร้ายร่างกายหรือทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่แม้จะมีการชี้แจงมาจากทางกรมราชทัณฑ์ในเรื่องนี้ล่ะว่าทำเป็นต้องย้ายเพราะอะไรยังไงแต่ว่าฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่พอใจก็เลยมีการนัดกันแล้วนะครับกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนะครับหรือว่า DRG เนี่ย Democracy Restorian ครับแล้วก็กรุ๊ปเนี่ยนะเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมวันนี้ว่าก็จะมีการไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมวันนี้เวลา10โมงเช้าที่กระทรวงยุติธรรมนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายในการที่จะแยกนะคดีผู้ต้องขังคดีมาตรา112ออกจากคนอื่นๆเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นอันตรายนะครับวันนี้ก็ต้องตามดูตอน10โมงเช้า
7: ค่ะส่วนเรื่องของคดีในป่องนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยบรรยากาศความโศกเศร้าเนาะเอาเป็นว่าพิธีการเนี่ยเสร็จสิ้นไปลงแล้วนะคะด้วยความรู้สึกร่วมของการสูญเสียของทั้งสองครอบครัวนะคะมีการสอบถามนะคะไปถึงความรู้สึกนะคะของชาวรัสเซียที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยทำใจไม่ได้แล้วไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์แต่ว่าชาวรัสเซียด้วยกันเนี่ยเขาบอกเขาสะเทือนใจเนาะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้พวกเขาก็ต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นแต่มุมมองจะเปลี่ยนไปไหมชาวรัสเซียที่ไปร่วมงานเมื่อวานบอกว่าคนรัสเซียที่ติดตามข่าวนี้ก็เลยรู้สึกว่าประเทศไทยอันตรายตนเองเนี่ยอยู่ในเมืองไทยมาพักใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะแต่ก็มองว่าทุกประเทศมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีแหละรัสเซียก็มีคนไม่ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของความสูญเสียนะคะที่เมื่อวานนี้มีทั้งในกลุ่มของ2พี่น้องรัสเซียแล้วก็ในส่วนของ3พ่อแม่ลูกคนไทยด้วยญาติของ3ครอบครัวไอ้ของครอบครัวพ่อแม่ลูกคนไทยเนี่ยนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะบอกว่าเขาสะเทือนใจเลยพอมาเห็นสภาพว่าคนเหล่านี้ถูกนำมาฝังในที่ลึกแล้วก็เปลี่ยวขนาดไหนนะคะก็บอกว่ายังเจ็บปวดและโกรธแค้นนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยจะต้องสอบสวนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะมีตำรวจมาคอยให้ความช่วยเหลือใดๆเนี่ยขอไม่ให้ความเห็นละกันเพราะว่าไม่มีข้อมูลหลักฐานโดยตรงแต่อยากให้กระบวนการยุติธรรมพิจารณาพฤติการของผู้ต้องหารอบด้านดูประวัติการกระทำผิดซ้ำความรุนแรงของเหตุการณ์แล้วก็ให้ลงโทษอย่างถึงที่สุด นะคะตามกฎหมายค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ทางฝั่งของครอบครัวผู้สูญเสียหรือว่าคนที่ไปร่วมเหตุการณ์ได้สะท้อนเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปละกันเพราะเขาบอกว่าท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ที่คดีกองเนี่ยคุณตำรวจคอควายก็ไม่ใช
8: ่
7: มีการเคลียร์ไปแล้วว่าไม่ใช่ลูกพี่ป๋องนะตอนนี้มีชื่อใหม่อีกนะคะเดี๋ยวรอดูข่าวคราววันนี้และวันถัดไปแล้วกันเดี๋ยววันจันทร์เราอาจจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหรือว่าถ้าพี่วิเชษฐ์มีเพิ่มก็เล่าให้ฟังต่อในเย็นวันเสาร์นะที่มีรายการกันอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราสองคนลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11

0: านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
2: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้7สิงหาคมนะคะเราก็อยู่ด้วยกันในช่วงของ CEO Vision Plus ค่ะช่วงแรกครึ่งชั่วโมงแรกกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมโอ้โหดูเหมือนว่าผู้คนจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการออมผ่านบอนออม Plus นะคะล็อตแรกของกระทรวงการคลังเนี่ยเรามีประสบความสำเร็จต้องใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีการเปิดจองรอบใหม่ในเดือนกันยายนมีนักลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรกว่า 22,703 รายค่ะยอดจองได้รับความสนใจสูงมากนะคะสูงกว่าวงเงินที่เสนอขายถึง8เท่าโดยยอดจองผ่านบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยเรียกว่าพุ่งสูงทีเดียวกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายรอบใหม่ในเดือนกันยายนแล้วก็เห็นว่ามีแผนจะเปิดขายต่อเนื่องทุกเดือนในปีงบประมาณ2570ซึ่งคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึงผลการเปิดรับจองซื้อบอนด์ออม plus นะคะตอนนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วก็ถือเป็นผลสำเร็จของรัฐบาลที่ตั้งใจให้เกิดวิธีใหม่ในการลงทุนเพิ่มทางเลือกในการออมแล้วก็เป็นการลงทุนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ประชาชนนักลงทุนเนี่ยเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างพันธบัตรได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีผลตอบแทนที่จูงใจแล้วสามารถที่จะเข้าถึงได้หลากหลายช่องทางแล้วก็มีสภาพคล่องนะคะในการซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองซึ่งก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ซื้อและผู้ขายเป็นอย่างดีนะคะสำหรับบอนด์ออมพลัสครั้งที่1ในวงเงิน 4,000 ล้านบาทค่ะก็กระจายไปถึงผู้ที่ได้รับการจัดสรร 22,703 รายเป็นช่องทาง Wallet สบม. 1,590 รายแล้วก็ Bond Connect อีก 21,113 รายนะคะผู้ที่สนใจจองซื้อผ่าน Bond Connect เนี่ยวงเงิน 16,511,654 ล้านบาทก็คือคิดเป็น8เท่าของวงเงินจำหน่ายที่ได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงด้วยระบบ Small Lot First นะคะสำหรับการจองซื้อผ่าน Bond Connect Platformผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรต่อราย 117,000 บาทแล้วก็ผู้ที่จองซื้อก็ไปตรวจสอบกันได้นะคะผ่านช่องทาง Bond Connect แล้วก็ผ่าน settrade.com ช่องทางของธนาคารโบรกเกอร์ผู้จัดจำหน่ายทั้ง24แห่งนะคะคนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเนี่ยก็จะได้รับเงินคืนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็คุณเอกนิติยังบอกว่าทุกบาทที่ประชาชนนำมาลงทุนก็จะเป็นพลังที่ทั้งประชาชนและรัฐบาลเนี่ยเอาไปสร้างโอกาสที่ดีร่วมกันผู้ลงทุนก็จะได้ประโยชน์เขาก็เน้นคำว่า plus นั่นนะคะมากกว่าการออมรูปแบบเดิมเข้าถึงแหล่งการลงทุนได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็เป็นผลตอบแทนอัตราที่จูงใจมีตลาด

0: รองรับการซื้อขายที่สะท้อนราคาอย่างโปร่งใสนั่นเองแล้วก็ช่องทางเนี่ยก็หลากหลายทั้งวอลเล็ตซอบมอธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งให้ประชาชนเข้าถือได้เข้าถึงได้สะดวกแต่ว่าก็ยังมีคนพลาดค่ะผู้ลงทุนที่พลาดการซื้อพันธบัตรในครั้งนี้สามารถเตรียมตัวซื้อใหม่เดือนหน้านะคะจะเปิดขาย2ช่องทางเดิมคือวอลเล็ตซอบมอวันที่วันที่4ถึง15กันยายนแล้วก็ผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มวันที่7ถึง9กันยายนแล้วก็เห็นว่ามีแผนที่จะเปิดขายต่อเนื่องตั้งแต่เป็นประจำทุกเดือนในช่วงปีงบประมาณ2570ก็คือตุลาถึงกันยายนตุลาปีนี้ถึงกันยายนปีหน้านะคะโดยจะมีประกาศวงเงินจำหน่ายพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ยรอบเดือนกันยายนอย่างเป็นทางการในเวลาต่อไปพูดถึงคุณเอกนิติเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจค่ะคุณเอกนิติบอกว่ากระทรวงการคลังร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเร่งผลักดันโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือว่าเรียกง่ายๆคือ Solar Rooftop เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็เตรียมที่จะมอบเงินอุดหนุนลักษณะแบบให้เปล่า 50,000 บาทต่อครัวเรือนโดยได้รับการจัดสรรมาจากงบประมาณให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในแผนที่2นะคะก็คือพ.ร.ก. 400,000 ล้านเนี่ยแผน2ที่จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานควบคู่ไปกับการนำระบบหักลบกลบจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือว่า Net Billing มาใช้ซึ่งเป็นการคิดแยกระหว่างค่าซื้อไฟฟ้ากับค่าขายไฟฟ้าค่ะแล้วก็นำเงินค่าขายไฟเนี่ยมาหักลบกลบกันถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐก็คือธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะในการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนก็ทำให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยไม่จำเป็นต้องสำรองเงินก้อนใหญ่เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดโดยหลังจากการหักส่วนลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 50,000 บาทก้อนนี้แล้วนะคะค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือเนี่ยประชาชนถ้าไม่พอเนี่ยสามารถอนุมัติขอสินเชื่อจากธนาคารรัฐเพื่อผ่อนชำระเป็นรายเดือนซึ่งสถาบันการเงินก็จะใช้เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นรูปแบบใหม่ค่ะที่ประเมินจากพฤติกรรมประวัติการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวนะคะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขณะเดียวกันกลไกการชำระคืนสินเชื่อก็จะรับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสามารถผ่อนชำระคืนสถาบันการเงินได้โดยหักจากมูลค่าค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนเช่นว่าถ้าหากครัวเรือนสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 2,000 บาทก็อาจจะแบ่งจ่ายคืนชำระหนี้แก่ธนาคาร 1,000 บาทคงเหลืออีก 1,000 บาทเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าจริงที่ได้รับทันทีจากการคำนวณเบื้องต้นนะคุณเอกนิติบอกว่าผ่านไปเนี่ยใช้เวลา 3-4 ปีก็คุ้มทุนโดยที่ประชาชนไม่ต้องออกเงินเองแล้วก็ตั้งแต่ปีที่ 4-5 เนี่ยครัวเรือนจะได้รับประโยชน์จากการลดภาระค่าไฟฟ้าแบบเต็มๆนะคะโครงการนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าจะช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนโดยมีความเหมาะสมสำหรับบ้านนะคะที่มีภาระค่าไฟเฉลี่ยประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อเดือนด้วยการติดตั้งขั้นต่ำที่แนะนำคือ5กิโลวัตต์ราคาประเมินเบื้องต้นในท้องตลาดอยู่ประมาณแสนกว่าบาทตอนนี้เนี่ยประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 60% ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอกนิติก็บอกว่าการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองได้อันนี้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวนะคะแล้วก็จะมีการอำนวยความสะดวกรักษามาตรฐานความปลอดภัยก็คือจะให้บริการผ่าน One Stop Service ซึ่งจะมีกฟน.และกฟผ.เนี่ยทำหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานการติดตั้งตลอดจนคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติของผู้ประกอบการเพื่อป้องกันอุบัติภัยไฟฟ้าลัดวงจรแล้วทาง BOI ค่ะจะเข้ามาร่วมกำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศทั้งแผงโซล่าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องนะคะเพื่อผลักดันให้ห่วงโซ่อุปทานและผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์แล้วอีกมุมนึงเนี่ยมันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยนี่กรอบเวลาตั้งเป้าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและเร่งดำเนินการภายใน1เดือน พื่อจัดส่งเงินอุดหนุนถึงมือประชาชนต่อไปก็เชื่อว่านี่จะเป็นโครงการที่น่าจะได้รับความสนใจทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเป็นเงินให้เปล่าเลยนะเพื่อที่จะสนับสนุนการไปติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั่นเองนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเอกนิติก็บอกนะคะว่า เราเนี่ยมีคือเพิ่งพาจากต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะก๊าซนำเข้าจากต่างประเทศเอาจริงๆก็น้ำมันก็จากต่างประเทศเหมือนกันพูดถึงน้ำมันค่ะราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นนะคะในเช้าวันนี้หลังจากมีรายงานว่าอิหร่านได้โจมตีเป้าหมายของฝ่ายศัตรูในช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็พยายามที่จะกีดกันเรือสหรัฐบลูมเบิร์กรายงานว่าราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในเช้าวันศุกร์หลังมีข่าวอย่างเงี้ยว่าอิหร่านได้โจมตีเป้าหมายฝ่ายศัตรูในช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็กีดกันไม่ให้เรือของสหรัฐผ่านช่องแคบซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ตามข้อตกลงที่ทำร่วมกับโอมานเวสต์เท็กซัสพุ่งขึ้นเหนือ78เหรียญขออภัยหลังจากทะยานขึ้นเกือบ 3% ก่อนหน้านี้นะคะขณะที่เบรนท์ปิดตลาดอยู่ที่82เหรียญการโจมตีเกิดขึ้นเมื่อคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุระเบิดใกล้กับเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซตามรายงานของสำนักข่าวฟาสค่ะน้ำมันดิบเนี่ยฟื้นตัวขึ้นนะคะจากการปรับลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากมีความคาดหวังว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบจะทำให้การส่งออกพลังงานจากอ่าวเปอร์เซียกลับมาดำเนินต่อก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งว่ามันยังคงเลือนลางขณะที่นักลงทุนก็อยู่ในช่วงลังเลนะคะแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยการจราจรทางเรือก็ถือว่าเบาบางแนวทางไปสู่ข้อตกลงที่ยั่งยืนยังไม่มีความชัดเจนนี่คือความเห็นของร็อบพาวเวิร์ดผู้อำนวยการอาวุโสด้านกลยุทธ์การลงทุนของ US Bank Asset Management Group นะคะแม้ว่าทรัมป์จะย้ำแล้วย้ำอีกโดยเขาเชื่อว่าสงครามเนี่ยจะยุติเร็ววันนี้แต่ว่าหันไปดูทางคู่ขัดแย้งยังมีจุดยืนที่แตกต่างเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทำข้อตกลงคือฝั่งสหรัฐเนี่ยอยากจะให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบได้แบบเสรีเหมือนก่อนที่จะเกิดสงครามขณะอิหร่านเนี่ยผลักดันที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคือเอาจริงๆเนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามอิหร่านเขาก็ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมนะแต่กลายว่าสงครามเนี่ยผลักดันให้มีแนวคิดที่เขาจะเก็บค่าธรรมเนียมและความขัดแย้งมันก็ดูเหมือนว่าจะขยายวงกว้างเพราะว่ากลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบอกว่าพวกเขาจะโจมตีครั้งใหญ่ต่อกองกำลังของรัฐบาลเยเมนซึ่งฝักใฝ่ซาอุดิอาระเบียค่ะโดยเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยกลุ่มติดอาวุธก็บอกว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียในอ่าวเอเดนแล้วก็ขู่นะคะว่าจะโจมตีการเดินเรือทางทะเลแดงทางตอนเหนือนะคะก็ทำให้เช้านี้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 1% อย่างที่บอกไปค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดนะคะเมื่อสักประมาณ 7:00 นราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสอยู่ที่ 78 เหรียญขึ้นไป 1% แล้วก็เบรนท์ปรับตัวขึ้นไปถึง 3.8% ไปอยู่ที่ 82 เหรียญถ้าย้อนไปดูเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับราคาน้ำมันเนี่ยก็เห็นความเคลื่อนไหวนะคะราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเมื่อคืนอยู่ที่77เหรียญก็คือเพิ่มขึ้นไป2เหรียญ7เซนต์ประมาณ 2.75% ที่บวกขึ้นไปส่วนเบรนท์เนี่ยเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์สหรัฐนะประมาณ 3.83% ไปอยู่ที่82เหรียญ49เซนต์หลังมีข่าวว่ากรรมาธิการรัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะห้ามเรือของสหรัฐและอิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็จะปรับผู้ฝ่าฝืนเป็นวงเงินถึง1ใน5ของมูลค่าสินค้าที่บรรทุกนะคะส่วนทองคำปิดลบเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากน้ำมันดีดตัวจะข่าวว่าอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะห้ามเรือสหรัฐและอิสราเอลแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันเนี่ยก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและกระแสคาดการเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดกลับมาประทุก็ทำให้สัญญาทองคำในตลาดโคเม็กส่งมอบธันวาคมปรับลง5เหรียญ60เซนต์นะคะไปอยู่ที่ 4,299 เหรียญต่อทรอยออนซ์ส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนนะคะดัชนีดาวโจนส์ลงไป464จุดอยู่ที่ 50,000 ไปปิดที่ 53,885 จุด S&P 500เนี่ยปิดไป 7,709จุดลงไป13จุดโดยประมาณค่ะส่วน Nasdaq ปิดที่ 26,348 จุดลงไป15จุดก็คือตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดลบเนี่ยดัชนีดาวโจนส์หลังจากที่น้ำมันดีดตัวขึ้นแล้วก็เกิดความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนักลงทุนเองรอประเมินรายงานผลประกอบผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็จะต้องดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะประกาศในวันนี้นะคะมีรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าเรือของสหรัฐและอิสราเอลจะถูกปิดกั้นไม่ให้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะภายใต้เงื่อนไขของร่างแผนจัดการเส้นทางขนส่งน้ำมัน CNBC บอกฝั่งสหรัฐเนี่ยปฏิเสธเงื่อนไขนี้อย่างเร็วแล้วก็เงื่อนไขนี้ปรากฏขึ้นนะคะหลังจากทรัมป์และรัฐมนตรีคลังสกอตเบเซนได้บอกว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาจเกิดขึ้นในวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสบดีแล้วก็บอกว่าเส้นทางชั่วคราวใดๆก็ตามจะต้องไม่มีอุปสรรคทั้งสิ้นซึ่งหมายความว่าไม่ต้องรอการอนุมัติหรือการอนุญาตและจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ฝั่งสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าช่องแคบฮอร์มุสเป็นเส้นทางน้ำสากลและไม่มีฝ่ายใดที่สามารถจะควบคุมการเดินเรือหรือมีสิทธิ์ขัดขวางการเดินทางผ่านเส้นทางนี้นะคะรายงานของสำนักข่าวฟาสบอกว่าสสอิหร่านเนี่ยบอกว่าแผนนี้จะสั่งห้ามเรือบรรทุกสินค้าและเรือที่เกี่ยวข้องของอิสราเอลด้วยแล้วก็ครอบคลุมไปถึงประเทศและบุคคลที่สร้างความเสียหายกับอิหร่านจนกว่าความเสียหายนั้นจะได้รับการชดเชยคืออิหร่านวางแผนจะลงโทษด้วยการปรับสูงสุดถึง 20% ของมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงนะคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่ามันจะไปสู่จุดไหนอย่างไรนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียบอกว่าอิหร่านและโอมานเองใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะมีการประกาศข้อตกลงในเร็ววันนี้นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ของอิหร่านก็บอกว่าข้อตกลงเปิดเผยข้อตกลงว่าการเดินเรือเนี่ยจะไม่มีค่าธรรมเนียมหรือการบริการภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับโอมานดูแล้วข้อมูลมันก็ออกไปในทิศทางกระจัดกระจายนะเพราะฉะนั้นรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบลงตรงไหนอย่างไรนะคะมาดูเรื่องของ SME ไทยซะหน่อยค่ะสถานการณ์นี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรโดยคุณแสงชัยธีรกุลวณิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยนะคะก็ได้เปิดเผยกับกรุงเทพธุรกิจถึงสถานการณ์ของ SME ในช่วงไตรมาสที่2บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญภาวะตึงตัวอย่างหนักในทุกมิติต้นทุนที่พุ่งขึ้นรายได้ลดลงภาระหนี้สินรุมเร้านะคะอย่าลืมนะคะว่า SME นั้นถือเป็นเสาหลักที่มีสัดส่วนสำคัญถึง 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดในประเทศไทยจากการสำรวจของสสว.เนี่ยพบว่า SME มีความต้องการเพิ่มสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนถึง 90.4% มีเพียง 6% ที่ต้องการเงินลงทุนเพิ่ม 3.6% ต้องการนำไปใช้หนี้เดิมค่ะโดยโครงสร้างแหล่งกู้ยืมเงินในไตรมาสที่2มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ที่เราเจอกับวิกฤตด้านพลังงานก็คือในระบบสถาบันการเงินเนี่ยนะคะเพิ่มจาก 30.2 เป็น 37.6 แล้วก็เงินในและนอกระบบร่วมกันเนี่ยลดลงจาก47มาอยู่ที่ 41.1 นะคะอันนี้เป็นแหล่งกู้ยืมแหล่งกู้ยืมนอกระบบสถาบันการเงินลดลงเล็กน้อยนะคะจาก 22.8 เหลือ 21.3 ปัญหาใหญ่คือกำแพงสินเชื่อเพราะว่าสาเหตุหลักที่ยื่นกู้ไม่ผ่านจากการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันนี่มีถึง 33.3% เอกสารไม่สะท้อนธุรกิจจริง 26.7% แล้วก็กระแสเงินสดไม่เพียงพอ 20% นะคะคุณแสงชัยบอกว่าเมื่อดูจากสุขภาพธุรกิจนะใช้คำนี้กลุ่มที่น่ากังวลที่สุดคือกลุ่มทรงตัวซึ่งรวมถึงธุรกิจขาลงแต่ยังพอพยุงได้นะคะและกลุ่มที่มีรายได้พอจ่ายหนี้แต่ก็ไม่พอลงทุนตรงนี้เนี่ยสัดส่วนมากถึง 70.5% ในไตรมาสที่2ขณะที่กลุ่มที่ขาดทุนต่อเนื่องต้องพึ่งพาหนี้ใหม่เพื่อประคองตัวมีสัดส่วนเพิ่ม 5.4% แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภาครัฐแต่ว่า SME เนี่ยก็ยังเจอกับต้นทุนที่สูงขึ้นกำลังซื้อไม่แน่นอนการแข่งขันที่รุนแรงคุณแสงชัยบอกว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาผ่าน5กอค่ะเพื่อให้ SME เข้าถึงแหล่งทุนและอยู่รอดอย่างยั่งยืนก็คือกฎหมายเนี่ยต้องศักดิ์สิทธิ์นะคะการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการคิดดอกเบี้ยผิดนัดและการออกแบบโปรแกรมสินเชื่อไม่ให้มีการซุกปัญหาไว้ใต้พรมแล้วก็กลยุทธ์ตัดตอนนอกระบบออกแบบนวัตกรรมการเงินเพื่อดึงหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบอย่างพวกรีไฟแนนซ์หนี้อะไรต่างๆมีเกณฑ์ยืดหยุ่นปรับปรุงการพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกระบวนการต้องสะดวกรวดเร็วแล้วก็กลไกการพัฒนาเนี่ยจัดกลุ่ม SME ตามอาการทางการเงินแล้วขอให้มีเมนเทอร์นะคะคือระบบพี่เลี้ยงช่วยเตรียมความพร้อมก่อนและหลังกู้นะคะตอนนี้ขีดความสามารถของ SME ไม่ได้ขึ้นกับทักษะแต่ต้องเข้าถึงแหล่งทุนที่เพียงพอและรวดเร็วอันนี้คุณแสงชัยบอกว่าหากรัฐยังปล่อยปัญหาเรื้อรังเนี่ยอาจจะกระทบต่อการจ้างงานซึ่งอย่าลืมว่า SME เป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 70% นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือคร่าวๆนะคะสำหรับเรื่องของ SME ที่มีปัญหาต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็อยากจะมีโอกาสดีๆอยากเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปทริปนี้ด้วยกัน CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสสัมผัสวัฒนธรรมชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้ค่ะเราแพรไปดูงานแล้วไปสร้างคอนเนคชั่นที่ชิงต่าวเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนนะคะเราจะพาไปเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกไปดูสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงแล้วก็จะได้เอาแนวคิดของเขาเนี่ยมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้ค่ะจากนั้นไปเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนนะคะคือศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ซึ่งเพิ่งเปิดแห่งแรกเป็นหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปใช้ในธุรกิจบริการได้ด้วยเช่นกันพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้ก็มีข่าว BYD รุกตลาดหุ่นยนต์นะเปิดตัวเสี่ยวไจหุ่น Humanoid อันนี้ก็คือหุ่นยนต์ของจีนเป็น Humanoid นะคะแล้วก็มี Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่กงสุลพาณิชย์ที่เมืองชิงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกไม่พลาดที่จะชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามมากๆค่ะแล้วไปถึงที่นั่นก็จะต้องชิมอาหารทะเลทานกันแบบสดๆมี lobster เป่าฮื้อนะคะสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปดูว่าทำไมที่นี่เนี่ยเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนคลื่นความคิดก็จะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลของชิงเต่ารับเพียง30ท่านเดินทางเข้าช่อง fast track แล้วก็อาหารอร่อยดีครบทุกมือค่ะจองได้เลยที่ LINE Assign Thinking Radio อย่าลืมมี Assign ก่อนหน้า Assign Thinking Radio หรือหมายเลข094-480-3066 094-480-3066 ค่ะติดตามก็ได้นะคะใครที่อยากจะไปกับเราก็อย่าลืมโทรไปหรือว่า LINE ไปสอบถามรายละเอียดกับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงต่างช่วงหน้าคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะพูดคุยกันต่อกับคุณวิกรมและคุณสุทธิชัยคำถามสำคัญคือทำไมเศรษฐกิจไทยโตได้แค่ 2% ติดตามกันในช่วงหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลสั่งการกฟผ.เร่งขยายเขตไฟฟ้าประสาทตาควายเนิน350ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี2570มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังพลแนวหน้านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณประสาทตาควายและเนิน5และเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประสาทตาควายและเนิน350โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงประสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางทั้งนี้นายพลพีได้มีข้อสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3เร่งรัดดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงานโดยเร่งด่วนพร้อมกำชับเริ่มดำเนินการภายในปี2569และให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศรัชดาชี้ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะลุ50สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2569ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2 และกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนมุมมองของประชาชนต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อการปรับตัวขึ้นครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสัญญาณการฟื้นตัวเริ่มชัดเจนขึ้นและมาตรการของรัฐบาลเริ่มมีส่วนสนับสนุนให้ความเชื่อมั่นของประชาชนปรับดีขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศควบคู่กับการดูแลประชาชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่จังหวะที่ความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นตัวเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายตลาดส่งออกและเปิดตลาดใหม่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยการต่อยอดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมถึงการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
14: ์สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
15: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีบอกครับคุณฟังครับถ้าว่าเราดูสภาพเศรษฐกิจแล้วการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของหลายๆประเทศทั่วโลกต่างคนต่างก็จะมีตัวเลขเป้าหมายกันมากมายทีเดียวและเช่นเดียวกันกับประเทศไทยของเราที่ผ่านๆมาหลายต่อหลายปีเราพยายามจะขยับตัวเลขการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีว่าเป็น GDP ให้โตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าว่าเราตั้งคำถามอย่างที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีน จะพาคุณผู้ฟังไปหาคำตอบในวันนี้ว่าทำไมไทยถึงโตได้แค่ 2% ก็เดี๋ยวจะได้ฟังมุมมองของท่านนะครับที่จะสนทนากับคุณสุทธิชัยหยุดแต่ว่าเราจะได้ติดตามเรื่องราวตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้มีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดความมั่นคงเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนะครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและเรื่องราวของสุขภาพนะครับใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะครับจะรู้เลยว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันวันนี้ผมมีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำครับเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับรับประทานง่ายในรูปแบบของแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนแตกตัวในลำไส้เหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official นะครับ @ขาวละออหรือโทร02-819-7991-5 ครับหากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำครับและก่อนใช้ยาอย่าลืมอ่านคำเตือนในสลากในฉลากนะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เราให้ความสนใจเช่นเดียวกันกับตัวเลขการเติบโตของ GDP โดยศักยภาพหรือความพร้อมของประเทศเรานั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นโตมากกว่า 2% นะครับแต่ช่วงแรกเดี๋ยวไปติดตามสุขภาพคุณวิกรมกันก่อนครับเรียนเชิญครับ
16: มองดูสถานการณ์รอบโลกแล้วต้องหันกลับมาตั้งคำถามในประเทศไทยเราเศรษฐกิจเป็นอย่างไรทางรัฐบาลคุณอนุทินกำลังเร่งที่จะบอกว่าต้องเพิ่มเครื่องยนต์เศรษฐกิจนะ GDP ต้องสูงกว่านี้นะเราต้องโตได้มากกว่า 2% นะศักยภาพเราอยู่ที่ 3% ใช่ไหมแต่ผมจำได้นะคุณวิกรมเนี่ยเขาบอกว่าต้อง 5% เว้ย2% อยู่ไม่ได้ 3% ก็ไม่ได้ไม่พอวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมคุยว่าเออนี่เราจะเกิน 2% ได้ยังไงแล้วเป้าหมายที่คุณวิกรมตั้งให้ประเทศต่อย 5% เนี่ยจาก 2% ถึง 5% เนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงมันต้องลุยกันยังไงมันต้องแก้กฎกติกาต้องเปลี่ยนต้องแปลงอะไรต่างๆนานาฉะนั้นวันนี้ได้โอกาสแล้วครับต้องชวนคุณวิกรมมาถกกันเรื่องนี้เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลท่านได้ยินได้ฟังข้อเสนอแนวทางจากคุณวิกรมเนี่ยจะได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในฐานะเสียงเอกชนฐานะประชาชนอย่างพวกเราสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับคุณธีชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
16: วันนี้เสียงคุณวิกรมเซ็กซี่หน่อยนะเสียงแผบแบบนักร้องแผบรอแบบแผบเกิดอะไรขึ้นเป็นไรเห็นบอกว่าโควิดก็มาเยือนแล้วเหรอ
17: โอ้เป็นนี่เป็นครั้งที่3แล้วเนี่ย
16: ล่ะมันเป็นอย่างอาการเป็นยังไงในต้องเล่าให้แฟนๆประเทศจะได้เตรียมตัวตั้งรับกับโควิดที่คุณวิกรมเจอมาก่อน
17: ก็ผมไปงานอันหนึ่งที่มีคนเยอะเหมือนเมื่อก่อนนั้นแล้วอีกแหละแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็พอมาอีกสักครึ่งวันกว่าวันหนึ่งเอ๊รู้สึกมันสากค
16: อ
17: แล้วก็เริ่มมีอาการไอแล้วก็เจ็บคอหน่อย
16: ๆ
17: แล้วรู้สึกเอ๊ะมันเมื่อยๆที่กระดูกผมก็ให้เจ้าหน้าที่ผมเนี่ยนะเขาไปดูไปเช็คกันแล้วเขาก็ให้ผมกินยาพารา
16: พาราใช่
17: เพราะว่าคิดว่าโอ้อันเนี้ยคงเป็นไข้ ปรากฏว่าผมนี่หลังจากนั้นก็เอ๊ะทำไมมันไม่หายทางลูกน้องก็ไปเอาไอ้ที่วัดโควิดมา
18: ATK อะไรนะอะไรใช่ไหม
17: ใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเช็คทีแรกก็ไม่มีอะไรนะ
18: ไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหม
17: ไม่ขึ้นก็โอเคก็ดีใจไปก็คิดว่าเออกินต่อพารานอนปรากฏว่าบ่ายบ่ายเขามาเช็คเขาบอกไอ้ยาม ันขึ้นแล้วอ่ะ
18: ขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเออ
17: ขึ้นแล้วแล้วเขาก็เลยโทรคุยกับหมอที่รู้เรื่องปอดผมบอกเขาบอกว่าอยากกินยาเลยให้ไปที่โรงพยาบาลดีกว่าผมบอกเฮ้ยทำไมต้องซีเรียสขนาดนั้นเหรอ
18: เ
17: ขาบอกคุณวิกรมเนี่ยอายุมากแล้วเราก็มานึกนะไอ้ยาติดในใจไอ้เราเนี่ยกูแก่แล้วนี่ว่าก็จริงอย่างหมอว่าเว้ย
18: เราเลี้ยว
17: เราเย่เลยเราก็เลยไปหมอเขาก็ไปเอ็กซเรย์นะเพื่อจะดูว่าปอดเปิดมีอะไรไห
18: ม
17: แล้วหมอเขาบอกว่าเอางี้ไปดิบยาดีกว่าเพื่อก็เป็นแบบเหมือนให้น้ำเกลือแหละเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าให้เนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยต้อง3ครั้ง3วัน
18: อ
17: ันนี้ก็ไปมาแล้วนะสองอันนั้นแล้วแหละสองครั้งละนะสองครั้งนี่ก็ถือว่าเราก็นี่ผมครั้งแรกเป็นอย่างนี้นะแล้วครั้งที่สองก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวส่งรูปให้ดูนี
18: ่ตอนโควิดระบาดนี่นะ
17: นี่แหละนี่แหละรูปเนี่ยคือนี่ครั้งแรก
18: นะ
17: ก็เลยต้องใส่เสื้อชุดเดียวกันมาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเพราะว่าไม่ต้องไปซักเพราะว่ามันโควิด
18: วันนี้เสื้อตัวนี้คือเสื้อตัวที่ใส่ตอนติดโควิดครั้งแรกว่า
17: ใช่เพราะว่าไม่อยากจะไปซักก็ไหนๆก็เราก็ประหยัดนะก็เดี๋ยวรักษาหายแล้วค่อยเปลี่ยนตัวนี่ก็เป็นครั้งแรกแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่สอง
18: นี่ครั้งที่สองเสื้อตัวนี้เหมือนกันไอ้ย่าเวลนี่คือชุดโควิดเลยนะเสื้อตัวนี
17: ้ตอนนี้ก็กำลังทำรายการก็ใช้ชุดนี้แหละ
18: ไอ้ตอนนั้นไอ้นี่สุดสมุดโน้ตใช่ไหมที่ถืออยู่เนี่ยผมจำได
17: ้ใช่เพราะว่าผมเนี่ยตอนนี้กำลังจะทำหนังสือเล่มปัจจุบันที่ผมเคยบอกคุณสุทธิชัยอ่ะว่าผมเนี่ยหนังสือไอ้เล่มสีนี้เนี่ยผมจดมา10กว่าปีแล
18: ้
17: ว
18: ใช่
17: แล้วก็จะมีคำที่ผมได้เกิดขึ้นแต่ละคำไงแล้วก็เห็นว่าว่างๆก็เลยเอาเล่มเก่าๆมา3เล่มเพื่อที่จะ3เล่มนี้ก็มาขีดก็น่าจะได้คาถาชีวิตไปทั้งหมดน่าจะสักกับ300คาถาชีวิตมั้ง
18: 300นะเป็นคู่มือชีวิตของที่คุณวิกรมสามารถฝากถึงคนทุกคนว่าการใช้ชีวิตนั้นควรจะเป็นอย่างไรจากบทเรียนของคุณวิกรมเองนะ
17: ใช่ก็เลยนี่แหละเนี่ยตอนนี้ให้เห็นเสื้อตัวนี้ก็เพิ่งตัดมานะนานๆจะตัดเสื้อทั้งที
18: มาชุดนี้ชุดเดียวกันกับตอนโควิดครั้งแรก
17: ใช่
18: ชุดเดียวกันแล้วทุกครั้งที่เป็นโควิดก็จะใส่เสื้อตัวนี
17: ้ นี่เพิ่งเป็นมาครั้งที่สามผู้ใหญ่นี่ทำไมเป็นคนที่หัวดีจังเลยผมเป็นคนที่มีจิตนึกอะไรนะมากกว่าคนอื่นไปสักสองสามช่วงตัวนะนี่ไอสไตล์นะ
18: ไ
17: อสไตล์นะเนี่ยคิดอะไรดิแหมก็เสื้อตัวนี้เพิ่งจ่ายตังค์ไปเมื่อไม่นานนี้เองก็การที่เราเพิ่งนั่นก็ต้องใช้ให้คุ้มนะคุณวิชัยนี่เสื้อเนี่ยปกติทำรายการนี่เปลี่ยนมั้งหรือเปล่าไอ้เสื้อคอกลมเนี่ย
18: ก็ง่ายๆไงเพราะมันจะได้หยิบเข้ามาสีขาวสีดำสีเทาง่ายๆมันจะไม่ต้องมี คนท่านที่ติดตามจะได้ไม่ต้องมาถามกับนี่เสื้อตัวนี้ยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่ไม่เอาเอาแบบง่ายๆแต่ว่าคุณวิกรมนี่ต้องถือว่ามีฟอร์มมียูนิฟอร์ม
17: ไม่มีไม่มี
18: ใช
17: ่คุณชัยนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักใช้เสื้อนะใส่เสื้อยืดมาเสร็จแล้วก็ไปหาอีกตัวมาคุม
18: มันเย็นเอาแค่เย็นเราก็ต้องปิดให้ความอบอุ่นกับร่างกายเราขณะที่เรากำลังนำเสนอเรื่องราวใช้สมองร่างกายมันก็ต้องอุ่นใช่ไหมสมองมันจะต้องอยู่ในภาวะที่ร่างกายต้อง
17: ไม่ลดแล้วนะ
18: ในภาวะอุ่นสมองจะทำงานตามปกติของมัน
17: ผมก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้เสื้อผ้าฟุ่มเฟือยนะคุณชัยนี่คุณชัยนี่ยังใช้ประหยัดกับผมอีกอ่ะ
18: ก็เดี๋ยวนี้เราเซเว่นอัพนี่เราไม่ต้องไปไหนมากไปงานทางการก็น้อยลงใช่ไหมเดี๋ยวนี้หลีกเลี่ยงนะคุณวิกรมเหมือนผมไหมเดี๋ยวนี้ไอ้งานเย็นๆเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเราไม่ออกเพราะมันต้องรถไปมันต้องติดรถติดต่อไปถึงนานไปก็พิธีกรรมเยอะนะแล้วบางงานก็ซ้ำๆนะเช่นงานวันชาติของบางประเทศมันก็เห็นหน้าเดิมๆทั้งหมดกิจกรรมก็เหมือนเดิมแล้วก็บอกเราก็ผ่านมางานอย่างนี้มา10กว่าครั้งแล้วมั้งในชีวิตมันไปเห็นก็ซ้ำอีกฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไปเพราะว่ากว่าจะกลับมาถึงมันก็ดึกดื่นนะใช่ไหมชีวิตเรามันต้องมี
17: รู
18: ท
17: ี
18: นพอคุณอายุถึงจุดหนึ่งคุณต้องมีรูทีนนะที่นอนหลับสบายเนาะไม่ฉะนั้นคุณจะไปติดรถอยู่ในรถเพื่ออะไรชั่วโมงสองชั่วโมงมันชีวิตมันเสียเวลาแล้วก็
17: ใช
18: ่ดังนั้นหลีกเลี่ยงงานการที่มันซ้ำซากมีเวลาเหลืออ่านหนังสือดีกว่านะฟังเพลงดีกว่านะดูหนังดีกว่านะเดี๋ยวนี้ก็ดูหนังในบ้านได้ Netflix ใช่ไหม
17: นี่มันชายมีทำอะไรที่ทำให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าตอนหนุ่มๆมากกว่าตอนหนุ่มๆมีไหม
18: ตอนหนุ่มๆแน่นอนแล้วตอนหนุ่มๆเราต้องไปโน่นไปนี่เพราะว่ามันต้องกิจกรรมเยอะแก่แล้วเราบอกใครด่าเรานะใครนินทาเราก็เราก็ไม่ได้ฟังใครจะด่าเราว่าเราไม่ชอบอะไรก็ไม่สนใจเราทำในสิ่งที่พอเราบอกสิทธิของคนแก่อย่างนึงนะคุณวิกรมมีสิทธิพิเศษคือI don't care ใช่ไหมผมก็จะว่าอะไรผมก็ว่าไปผมก็เป็นอย่างนี้ของผมอีกหน่อยไปแล้วก็ไปเราก็ไปจากไปแล้วแล้วสัจธรรมอันนึงเนี่ยมีคนเล่าผมฟังบอกให้อยู่สังเกตไหมอยู่ตายไปเนี่ยนะก็มีพิธีศพไปสวดศพอยู่7วัน10วันนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะลืมอยู่ไปแล้วฉะนั้นอย่าคิดว่าจะทิ้งมรดกไว้ในโลกนี้จารึกไม่มีทุกคนตอนแรกก็จะพอคุณเสียชีวิตก็จะเสียใจมีคำชื่นชมคนนี้ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้สารหายไป3วันคุณก็จะเพราะมันมีเรื่องอื่นๆในโซเชียลมีเดียที่จะมารับความสนใจของมนุษย์ฉะนั้นต้องทำใจไว้นะคุณวิกรมว่าเราอย่านึกนะว่าเราจากไปจากโลกใบนี้แล้วจะมีต้องทิ้งมรดกอนุสาวรีย์ไว้ต่างๆนานาไม่มีแต่คุณวิกรมจะทิ้งหนังสือไว้ใช่ไหมแล้วก็ผลงานทางด้านอมตะเอาไว้แล้วก็จะได้เป็นบทเรียนต่อไปแต่สำหรับคนทั่วไปปกติอย่าได้คิดว่าจะต้องไปแคร์มากว่าเราเกรงใจอย่างนี้เรากลัวอย่างนี้เดี๋ยวคนว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราตายไปแล้วเนี่ยเรื่องมันก็จบจริงๆรุ่นคนรุ่นใหม่เขาจะมาทดแทนโลกมันจะเปลี่ยนไปซึ่งมันก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งจริงๆใช่ไหมครับคุณมิกร
17: ผมตอนเนี้ยก็คิดเหมือนคุณสุทธิชัยนะ ฉันเลยต้องเขียนหนังสือไว้เยอะๆหน่อยกลัวว่าคนจะลืมไง เพราะว่าไอ้เราเนี่ย เราลูกก็ไม่ได้หล่อเหมือนดาราใช่ไหม แล้วเราก็ไม่ได้รวยเหมือนเจ้าสัวบางคนใช่ไหม
18: โอ้ยอะไรโอ้ยนี่ไม่รวยก็แล้วไม่รู้ใครจะรวยแล้ว
17: ไอ้จริงๆเราก็เป็นนึกอยู่ในใจนะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบอย่างกับที่ว่าผมก็เลยไปทำนะอะไรขึ้นมา
18: ไปทำอะไร
17: อะอันแรกเลยนี่ก็เนี่ยไปทำนี่เห็นไหม
18: อ๋อนี่คือรูปปั้นคุณวิกรมไว้โอ้โหเท่ไว้อันนี้มันอธิบายหน่อยมันคืออะไร
17: bronze เป็น bronze ก็เพราะว่ากะว่า ไอ้เราเนี่ยไม่อยู่แล้วหรือตอนแก่เนี่ยนะเราก็คงไม่เหลือหรออะไรแล้วมั้งเราก็เลยเนี่ยหนึ่งก็เขียนหนังสือไงตอนเนี้ยผมก็เสาร์อาทิตย์ก็เขียนมาทุยว่างๆเขียนไปตอนนี้นี่ก็25เล่มแล้วแล้วก็ขายไปทั้งหมดนี่เซเว่นเนี่ยผ่านเซเว่นไปนี่ก็ประมาณสัก10ล้านแล้วก็ตอนนู้นก็ผ่านในอินผ่านอะไรต่ออะไรก็หมดทั้งรวมแล้วประมาณ11ล้านก็เรื่องแรกก็เป็นหนังสือเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นบรอนซ์นะก็อยู่ที่ในหลุมของผมอ่ะผมตอนนี้กำลังทำนะเป็นรูปนี้นะคุณลุยชัยตอนนี้อยู่ที่บนหลุมของผมเนี่ยผมก็เก็บกระดูกผมไว้แล้วก็เอากระดูกเนี่ยเพราะวันนี้ผมทำกับพ่อแม่แล้วไงพ่อแม่ผมนี่เราก็ไปเอาขุดกระดูกมาที่เขาแห้งไปละแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็มาตากล
18: ม
17: ตากลมนะจนให้แห้งสนิทเลยนะแล้วก็ไปสร้างไอ้ท่อที่เป็นสเตนเลสอ่ะเอาท่ออันนั้น
18: อ
17: ่ะมาทำเป็นโรงก็เอากระดูกที่เขาแห้งแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในพ่อสแตนเลสตรงนี
18: ้
17: แล้วก็ไปปิดเสร็จเนี่ยก็ไปดูดไอ้อากาศข้างในออกเพราะว่าอากาศข้างในเนี่ยมันมีออกซิเจนไง
18: ใช
17: ่แล้วเราก็เอาไอ้ออกซิเจนเนี่ยนะเอาไอ้เอาออกแล้วก็ใส่แก๊สเฉยเข้าไปแทนที
18: ่แก๊สเฉย
17: แก๊สเฉยเพราะแก๊สเฉยเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้กระดูกผุกระดูกเนี่ยเรามันผุพังไปก็เพราะว่ามันมีเรื่องของออกซิเจนเนี่ยนะไปย่อยสลายให้เกิดการผุพังของทุกสิ่งในโลกนี
18: ้
17: ฉะนั้นวิธีการก็คือไม่อยากให้กระดูกเราผุก่อนใช่ไห
18: ม
17: เราก็ไม่ต้องใช้อะไรก็เอาไอ้ต้นเหตุเนี่ยคือออกซิเจนออกพอออกซิเจนออกเราก็ปิดเราก็ฝังเข้าไปที่ในดินแล้วก่อนจะฝังเนี่ยเราก็จะมีหนามนะจากไอ้ที่ตรงไอ้ตรงไอ้ที่เราใส่เป็นโลงศพของเราแต่เป็นสแตนเลสเนี่ยมีเป็นหนามแล้วก็เอาคอนกรีตคอนกรีตนี่ต้องเป็นคอนกรีตกันน้ำทะเลด้วยเพราะว่าไอ้ที่ที่เราจะไปฝังเนี่ยมันจะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณสัก8เมตร8เมตรนี่เราก็กะว่าโลกร้อนใช่ไห
18: ม
17: ไอ้พวกทานน้ำแข็งก็จะละลายขึ้นมาเราก็กะว่าวันหนึ่งเนี่ยน้ำมันจะท่วมศพเราฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาไอ้คอนกรีตที่เขาเรียกก็เป็นมารีนคอนกรีตเนี่ยเอามาหล่อห่อไว
18: ้
17: ห่อไว้ให้อยู่แล้วพอเวลาน้ำทะเลมาท่วมเนี่ยนะไอ้ของเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาย้ายเราไปไหนได้เพราะว่าเราเอาคอนกรีตหล่อใหญ่เลยแล้วก็ฝังไว้ในดินฝังไว้ในดินพอฝังในดินเสร็จข้างบนเนี่ยเราก็ทำไมอ่ะเราก็ทำเป็นรูปเราเป็นรูปยืนเลยนะ
18: ยืนไหนรูปนี้รูปปั้นรูปยืนอ่ะ
17: รูปยืนเป็นรูปที่ผมทำเป็นรูปยืนไว้
18: แล้วก็ดูเต็มรูปเลย
17: เดี๋ยวนะเป็นรูปยืนที่เขาเนี่ยทำอันนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็กะว่าปั้นออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่บนหลุมฝังศพเรา
18: อยู่บนหล
17: อดยืนอยู่เราเนี่ยกับหลุมฝังศพเนี่ยจะยืนติดกันเลยต่อกันใช่ฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวนะพอดีผมก็เลือกรูปที่หล่อที่สุดอ่ะ
18: แน่นอน
17: เอามาใส่แต่ที่จริงในนี้เนี่ยเห็นไหมผมเลือกรูปมาจากรูปนี้นะ
18: อ๋อใช่ใช่ใช่รูปนี้เป็นรูปที่ชอบที่สุดใช่ไหม
17: ก็ผมเนี่ยมีรูปหล่อๆหลายรูปเหมือนกันนะ
18: ใช่สิ
17: แต่ก็รูปที่อันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่ง
18: สีใช
17: ่เออแล้วก็เอาจากตรงนี้ก่อนมาเฮ้ยเราชอบรูปไหนเราดูสิคุณสุริชัยดูมันจะเหมือนกันกี่เปอร์เซ็นต
18: ์เหมือนมากแล้วรูปนี้มันมีความเท่เว้ยสง่างามความเออแล้วก็มันกึ่งรอยยิ้มก็ไม่ถึงกับเป็นรอยยิ้มเต็มๆแต่คือมีความรู้สึกเป็นผู้มีความคิดกำลังคิดลึกก็มองส่งสายตาไปรอบๆ
17: แหมใต้สื่อนี่รู้สึกเป็นคนที่มีเซนต
18: ์
17: มีซิกเซนต์นะเนี่ย
18: อ
17: ันนี้น่าจะตกงานตกการไม่ทำรายการแล้วนี่น่าจะไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นมะขามอ่ะ
18: เป็นหมอดู
17: เฮ้ย แต่เฮียหยุ่นกับท่านผู้ช
18: ม
17: ลองดูสิรูปผมเนี่ยใช่หรือเปล่าว่าเออฮะใช่หรือเปล่าเหมือนกันกี่เปอร์เซ็นต
18: ์นี่เหมือนมาก
17: เหมือนกันประมาณกี่เปอร์เซ็นต
18: ์ผมชอบรูปปั้นบรอนซ์มากกว่าตัวจริงด้วยนะเพราะมันดูเหมือนกับขึงขังแต่มีรอยตาแห่งความเมตตาอยู
17: ่โอ้จริงเหรออ
18: ืมดีกว่าไอ้รูปจริงอีกคือคนปั้นเป็นใครผมไม่รู้แต่เขาใส่อารมณ์อะใส่อารมณ์เข้าไปมากกว่ารูปจริงคือให้เห็นถึงดวงตาท
17: ่
18: าทีความสงบในความสุขุม
17: ที่จริงนะถ้าเกิดคุณสุริชัยดูแล้วสนุกนะวันไหนเราจะมาคุยกันในรายการหัวข้อนะ
18: ว่า
17: เราไม่ไปไหน
18: เราไม่ไปไหนใช่ไหม
17: เพราะว่าผมเนี่ย อย่างกับเมื่อกี้ที่ผมคุณสุริชัยพูดถึงว่า3-5 ปีคนก็ลืมเราละ
18: ใช่
17: อันเนี้ยผมเขียนทั้งหนังสือผมปั้นทั้งรูปพวกนี
18: ้
17: นะโดยที่มีพื้นฐานจากเมื่อกี้ที่ว่าแล้วผมจริงๆเนี่ยทำทั้งตัวเลยนะที่จริงอันนี้อาจจะเป็นไอเดียก็ได
18: ้
17: ว่าผมอาจจะตั้งรายการว่าไม่ไปไหน
18: ไม่ไป
17: แล้วผมทำสุสานผมเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องสุสานที่ผมทำมา
19: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่คุณวิกรมฝากไว้ในเบรกแรกก็คือการที่เราต้องเข้าใจชีวิตของพวกเราด้วยกันเองทั้งหมดนะฮะแล้วก็เอาละหลังจากที่ตรงนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวเบรกหน้าท่านจะพาพวกเราไปติดตามว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยเราจะสามารถเติบโตได้เกิน 2% หรือไม่พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาฟังกัน2ท่านกันต่อครับ
20: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
21: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
22: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
23: อ้าวสายต่อไป
24: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
23: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
25: เลือกนี่สิครับ
23: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
25: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
26: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
27: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ว่า

0: www.mpod.net
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์นะครับแต่ก่อนที่จะฟังคุณวิกรมและคุณสุทธิชัยคุยกันในประเด็นว่าทำไมเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเราถึงโตได้แค่ 2% เราจะมีวิธีการอย่างไรขออนุญาตที่จะย้ำสำหรับท่านที่ถามมานิดนึงนะครับคือเรื่องของที่ทางคลื่นความคิดได้จากกิจกรรมสุดว้าว CEO Vision Business Trip ไปเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงต่าวนะครับวันที่ 20-26 กันยายนนี้ก็จะพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นและชิงต่าวเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครอันนี้สำคัญมากทีเดียวครับทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนนะครับเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกไปสัมผัสกับ Smart Factory ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้ครับและไปเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและในชีวิตประจำวันได้นี่น่าสนใจมากและยังมี Exclusive Talk นะครับเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ณเมืองชิงต่าวDinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกไม่พลาดที่จะได้ไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามไปชิมอาหารทะเลสดพร้อมล็อบสเตอร์เต่าฮื้อนะครับสัมผัสนวัตกรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสว่าทำไมเมืองนี้ถึงเลยเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนมาก่อนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณผู้ฟังไปมองเห็นอนาคตและไปติดตามอดีตและน่าหลงใหลรับเพียง30ท่านตอนนี้เหลืออยู่20แล้วนะครับก็ไปเดินทางกันด้วยวิธีการก็คือเป็น Fast Tag และอาหารครบทุกมื้อนะครับอันนี้เป็น Exclusive จริงๆรีบจองด่วนเลยครับที่ LINE Aside Thinking Radio หรือโทรเบอร์นี้ครับ0944803066นะครับ0944803066รีบเลยครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและคุ้มค่ามากๆครับเอาละครับเราจะไปฟังทั้งสองท่านคุยกันต่อในมุมของด้านเศรษฐกิจแล้วนะครับว่าท่านมองอย่างไรกับการเติบโตเศรษฐกิจของไทยว่าทำไมถึงโตได้เกิน 2% ได้หรือไม่อย่างไรเชิญครับ
5: ก็ประเด็นคือไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำเอาละคุณวิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงบ้างคุณวิกรม
6: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่ก็มามองว่าเอ๊ถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกด้วยดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้อะมันก็ได้อย่างมากก็สัก 2%

0: อันนั้นถือว่าสูงแล้วนะ
1: อืม
0: ทั้งนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง3-4%
1: อืมอืมอื
0: เอ
1: ม
0: อในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเออเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได้
1: อืมอืมอืม
0: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โต
1: อืม
0: เราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณวิชัยดูสิในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตแค่1.95%
1: ใช่ใช่
0: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่อ่ะ
1: อืม
0: เห็นไหมเราดู GDP ต่อหัว
1: อืม
0: เออเราก็ยังประมาณ7,000-8,000
1: อือ
0: ย
1: ม
0: ู่ต่อตรงเนี้ยต่อแต่ต่อแต่ต่อแต่
1: อืมอืม
0: จะไปดูจีนสิ
1: อืม
0: จีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งกับคุณสุวิชัยตอนนั้นยังอ่ออยู่เนี่ย
1: อืมอืม
0: ไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณร้อยเหรียญนะ
1: โอ้โห
0: ร้อยเหรียญนะ
1: ประเทศยาก
0: แล้
1: จ
0: ว
1: น
0: ด
1: เล
0: ู
1: ยนะ
0: เอ
1: จะ
0: อ
1: เป็นประเท
0: ยา
1: ศ
0: ก
1: ย
0: จ
1: าก
0: น
1: จนเลยนะ
0: เออไม่มีอะไรนั่นน่ะไอ้ทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไงใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวนี่เท่าไหร่เอ่ย
1: อืม
0: ก็ประมาณ13,000-14,000 เหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ย
1: อื
0: มัน
1: ม
0: ต่างกันกี่เท่าอ่ะจากร้อยเหรียญมาเป็นพันหมื่นสามหมื่นส
1: ใช
0: ี่
1: ่ใช่คนละเรื่องคนละโลกอืม
0: อันที่สองไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไหม
1: อืมอืม
0: แต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะ
1: อืม
0: ตอนนี้มันเกิน30,000-40,000 เหรียญต่อหัว
1: ใช่
0: ต่อปีไปแล้ว
1: ใช่
0: ถามว่าเพราะอะไร
1: อืม
0: เมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้น
1: อืม
0: ทำไมวันนี้มีรายได้
1: อื
0: มี
1: ม
0: GDP ต่อหัว
1: อื
0: ม
1: ม
0: ากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนไง
1: อืมอือ
0: ันนี้ก็ต้องมาจากท่านเติ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: มาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้ก็ติดหนึ่งคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน1.5%โอ้
1: ทั้งปีเนาะหนึ่ง
0: โอ
1: จุ
0: ้
1: ดห้าอีกอื
0: โอ้อันนี้หนักเข้าไปอีกอันนี้
1: อื
0: เพ
1: ม
0: ราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ย
1: อืม
0: เวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผ
1: อ
0: ม
1: ื
0: เจ
1: ม
0: อรัฐมนตรี
1: อื
0: เออ
1: ม
0: ไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการ
1: อืม
0: ของฮาลอง
1: อืม
0: เขาบอกผมว่าไงรู้ไหม
1: อืม
0: เขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ย
1: อืม
0: GDP ต่อหัวของเขาคือ10,000 เหรียญ
1: ว้าวว้าว
0: ผมบอกผมมองนะอะไรกันนั้นผมก็ยังมองเลยนี่โม้เปล่าว่า
1: ใช่
0: เออแต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ชัยต้องไปนะ
1: อืมฮาลองเบย์เนี่ย
0: ไป
1: นะ
0: เที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันนี้
1: เค
0: มั
1: ย
0: น
1: ไป
0: ส
1: แต่
0: วย
1: ไปหลาย10 กว่า 20 ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
0: การลงทุน
1: อืม
0: เนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงอะ
1: อืม
0: เอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามา
1: อืม
0: เพราะเติ้งเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกิน
1: อืม
0: แล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ย
1: อืม
0: ก็เพราะเรื่องสายการผลิต
1: อื
0: โรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปตั้งเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นต้องกลับมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแ
1: อ
0: ทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ต้องก็เลยอ่ะอย่างนั้นวัวเอาที่สักแปลงหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
1: ใช
0: ่ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนได้100%ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที
1: ่
0: ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม

0: แล้วเมื่ออุตสาหกรรมนั้นก็ทำให้ไอ้ที่เป็นหมู่บ้านประมงเมื่อก่อนเนี่ยมันกลายเป็นเมืองนะพัฒนาเศรษฐกิจอันใหม่ตั้งก็เห็นว่าไอ้โมเดลเซินเจิ้นเนี่ยทำให้คนจีนเนี่ยเขาได้ไปเห็นได้ไปดูอันที่สองตั้งเฉาผิงเขาก็มองลีกวนยูไงตั้งเขาก็ไปแวะเยี่ยมนะประเทศไทยแล้วก็มีสิงคโปร
1: ์
0: ตอนที่ตั้งมาเมืองไทยเนี่ยนะคุณวิชัยเขาช็อกซีนีมานะ
1: ใช่โอ้ทำไมเมืองไทยกรุงเทพนี่มันพัฒนาก้าวหน้ากว่าปักกิ่งเยอะขนาดนั้น
0: เขาเห็นนะว่าประเทศไทยตอนนั้นมีรถเบนซ
1: ์
0: มีโรงแรมนะมีรถวิ่งกันพล่านเลยก็เขาก็ไปสิงคโปร
1: ์
0: ไปสิงคโปร์เนี่ยไปคุยกับทางลีกวนยูลีกวนยูเนี่ยเขาพูดภาษาได้เยอะนะลีกวนยูเป็นคนแคะแต่พูดภาษาฮกเกี้ยนภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นลีกวนยูนี่ก็คุยให้ตึ้งฟังถึงวิสัยทัศน์แค่ตึ้งได้ฟังลีกวนยูแค่ตรงนั้นน่ะตึ้งบอกกับลีเลยบอกให้หรือมาช่วยอัวเรื่องหนึ่งได้ไหมวะหรือเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาว่าหน่อยได้ไหมลีก็บอกเพราะลีเขาก็เป็นคนจีนนะแล้วเขาก็มองว่าสิงคโปร์นี่มันเล็กยังไงยังไงเขาก็ต้องอาศัยจีนเพราะว่าใหญ่อะไรทุกอย่างมีพร้อมลีก็รับปากปี1993เนี่ยลีก็ไปช่วยตึ้งก็ไปสร้างไอ้นิคมซูโจขึ้นมาแห่งเดียวนะแล้วปรากฏว่าตึ้งเนี่ยก็พอสร้างนิคมซูโจขึ้นมาปั๊บตึ้งก็เอานิคมซูโจนี่เป็นโรงเรียนเลย
1: เป็นแม่แบบเป็นตอนถ้าสมัยนี้เรียกแซนด์บ็อกซ์เลยใช่ไหมโมเดลเลยนะ
0: เป็นตัวอย่างที่ให้คนจีนทุกแห่งทุกมณฑลเลย มาก๊อปแล้วเขาก็สร้างเป็นนะโรงเรียนให้คนเนี่ยไปเรียนว่าเอ๊ะจะสร้างไอ้ตรงนี้ยังไงตอนนู้นเนี่ยเมื่อก่อนนี่ AIT เนี่ยก็มาขอให้ผมไปเป็นคอร์สไดเรคเตอร์นะ
1: AIT ของ Asian Institute of Technology เนี่ยนะ
0: ใช่เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องการทำมาสเตอร์แพลนตอนนั้นเนี่ยทาง UN เขาสนับสนุนให้ทุนฉะนั้นเขาก็เชิญคนในอาเซียนเนี่ยพวกอธิบดีทั้งหลายแหล่เนี่ยมาฟังผมก็ไปเทคคอร์สที่นี่อยู่ประมาณสัก 5-6 ปีมั้งก็เป็นตัวอย่างแบบเนี้ยที่ตั้งเขาก็ใช้ไอ้เมืองซูโจซึ่งเขาเรียกว่านิคมสิงคโปร
1: ์
0: ทำให้เกิดเป็นนิคมในประเทศจีนเกือบ 50,000 แห่งโดยที่คนจีนไม่ต้องออกไปไหนเลยไม่ต้องไปดูงานต่างประเทศไปดูที่ซูโจให้กลายเป็นโรงเรียนนั่นก็ทำให้ต่างชาติเนี่ยเห็นบอกอ๋อไอ้นิคมนี้ไปก๊อปมาจากซูโจอย่างน้อยๆเขาก็มีความมั่นใจละว่าว่ามาลงทุนอยู่ที่ตรงนี้มันมีมาตรฐานของสิงคโปร์ก็คือจูล่งนะและไอ้บริษัทอันนี้ก็เป็นเซอร์บาน่าจูล่งเป็นคนไปออกแบบคราวนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บการลงทุนเม็ดเงินจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็มั่นใจพอเซินเจิ้นประสบความสำเร็จตึ้งเขาก็เอางี้เอาเมืองที่ติดชายทะเลขึ้นไปนะถึงตอนเหนือสุดเนี่ยเขาก็ให้ไปสร้างเปิดนิคม อย่างกันที่บอกเนี่ยมันก็เปิดกันเป็นดอกเห็ดเลยฉะนั้นการลงทุนจากต่างประเทศมันก็ลงทุนกันหูดับตับไม่ไปคิดดูที่30ปีที่ผ่านมา GDP จีนถัวเฉลี่ยโตมากกว่า 8% ไม่มีที่ไหนในโลกเฉลี่ยไม่มีที่ไหนในโลกเนี่ยถึงวินาทีนี้เนี่ยนะ ที่สามารถเฉลี่ยขึ้นมา30ปีเนี่ยโตมากกว่า8%ถึงแม้ว่าตอนนี้จะตกแต่ถ้ามาเฉลี่ยแล้วสูงตั้ง8% 30ปีอย่างต่อเนื่องอันนั้นเป็นเหตุทำให้ประเทศจีนซึ่งยากจนข้นแค้นจนกระทั่งแย่เลยตอนนี้ปัจจุบันนี้รัฐบาลจีนมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยนะทั้งหมดคือ4.17ล้านล้านเหรียญเงินทุนสำรองของทั้งโลกนะคุณธิชัยมีอยู่ประมาณ12ล้านล้านเงินทุนสำรองทั้งโลกแต่ปรากฏว่าไปอยู่ที่จีนเนี่ย4.17ล้านล้านเหรียญซึ่งแน่นอนรวมทั้งฮ่องกงและรวมทั้งทองนะที่อยู่ในคงคลังของจีนซึ่งมีน่าจะประมาณสัก 2,000 ตันมั้งฉะนั้นเมื่อรวมมูลค่ามาตรงนี้ไอ้นี่ก็หมายความว่าถึงผลงานไงที่ประเทศจีนทำมา30กว่าปีเนี่ยจนกระทั่งคนก็มีรายได้ต่อหัวเห็นไหมสูงตั้งเป็นร้อยเท่าสองยังมีเงินเหลือตั้งเยอะสามนี่วันนั้นที่เราเคยคุยกันมาทิ้งละความที่เศรษฐกิจเขาดีด้วยการที่มีการลงทุนใช่ไหมอย่างต่อเนื่องมา30ปีทำให้สีจิ้งผิงเนี่ย2015เราเคยคุยว่ากันว่าสีจิ้งผิงประกาศเลยตอนที่สีจิ้งผิงเห็นกราฟเนี่ยนะมาตั้ง20กว่าปีเนี่ยสีจิ้งผิงมั่นใจเลยว่าเขาเนี่ยต้องมีเงินเขาก็ประกาศไปบอกว่าโอเควันนี้อัวจะประกาศนะภายใน5ปีก็คือภายในวันที่31ธันวาค
1: ม
0: นะ2020นี่เขาประกาศ2015เขาบอกภายในอีก5ปีนะก็คือขีดเส้นไว้เลยว่าวันที่31ธันวาคมนะ2020เขาบอกว่าจะไม่มีคนจนในประเทศจีนเหลือแม้แต่หนึ่งคนเห็นไหมถามว่าทำไมสีจิ้งผิงเขากล้าประกาศอย่างนั้นก็เพราะเขามั่นใจในเศรษฐกิจของเขาอะว่าเขาเติบโตแล้วการที่เศรษฐกิจของจีนเติบโตได้อย่างนั้นก็เพราะเป้าหมายคือนักลงทุนเริ่มจากทีแรกเนี่ยก็เป็นนักลงทุนจากต่างประเทศนะที่เข้ามาลงทุนที่เซินเจิ้นเพราะตอนนั้นจีนก็ไม่มีเงินไม่มีเทคโนโลยีไม่มีการบริหารไม่มีการตลาดแต่ประเทศจีนมีแรงงานเห็นไหมแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยให้สิทธิประโยชน์เต็มที่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้จีนเนี่ยเติบโตอย่างนี้แต่แน่นอนสิ่งหนึ่งที่จีนสามารถทำอย่างนั้นได้ก็เพราะลีกวนอยู่ถ้าไม่มีลีกวนอยู่ประเทศจีนก็ยังไม่ได้ตัวเลือดเร็วถึงขนาดนี
1: ้
0: เพราะว่าไอ้นิคมนะของซูโจเนี่ยมันเริ่มที่70ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเนี่ยมันได้ขยายไปถึง350ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีโรงงานอยู่ประมาณ 5,000 โรงนะฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นแม่เหล็กตรงนั้นมันเป็นภาพที่ทำให้เกิดการลงทุนอันนั้นก็คือประเทศจีนส่วนประเทศสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์มีอะไรหลังจากที่ออกมาจากสหพันธรัฐมาลายา
1: ไม่มี
0: แม้กระทั่งน้ำก็ยังต้องอาศัยมาเลเซียเขาบอกว่ามีน้ำทะเลกับหินนะที่ลีกวนยูก็ร้องห่มร้องไห้นะตอนที่ถูกอาเปฮีออกมาใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอ้ยอ้วนสงสัยคนอ้วนนี่สงสัยแม้แต่น้ำกินก็ยังไม่มี
1: ใช
0: ่แต่ลีกวนยูเนี่ยไปเหมือนเติ้งอีกเหมือนกันไปเรียนที่อังกฤษที่เคมบริดจ
1: ์
0: แล้วลีกวนยูเนี่ยมีภรรยาที่เก่งที่สุดเพราะว่าเป็นนักเรียนคนแรกในมาเลเซียนะที่ได้ทุนรัฐบาลได้ทุนควีนอลิซาเบธ
1: ใช่
0: ไปเรียนที่เคมบริดจ์ แล้วใช้เวลาแค่สองปีครึ่งนะก็เรียนจบแล้วลีกวนยูนี่สู้อาซอไม่ได้
1: ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้
0: ลีกวนยูนี่ต้อง4 ปีนะเนี่ยลีกวนยูก็เอาไอ้สิ่งที่เป็นแบ็กกราวด์ที่ไปอยู่ในยุโรปก็มาดับเติมอ่ะก็เอาสิงคโปร์เปิดเต็มสูบเลยกลายเป็นสวรรค์ของนักลงทุนใช่ไหมไม่มีภาษีสามารถจะลงทุนได้100%สามารถซื้อที่ดิน ซื้อบ้านได
1: ้
0: นั่นน่ะทำให้วันนี้ GDP ต่อหัวของสิงคโปร์นะตอนนี้คือ90,000 กว่าเหรียญ US ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีแล้วมาเปรียบไทยล่ะไทยเราตีว่า8,000ก็แล้วกันเอาทำไมมูลค่า GDP ต่อหัวต่อปีสิงคโปร์ทำไมโตมากกว่าประเทศไทยถึง11 เท่าคนไทยเนี่ยได้รับนะได้สร้างเศรษฐกิจเนี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยน้อยกว่าสิงคโปร์ตั้ง11 เท่าเพราะอะไรก็เพราะเม็ดเงินนักลงทุนเข้าไปในสิงคโปร์โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เกิดสงครามยูเครนสงครามตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งประเทศจีนที่เขาสตริกวันนี้เงินเนี่ยเข้าไปในสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเยอะมากคุณวิชัยลองคิดดูคนสิงคโปร์จริงๆเนี่ยมีแค่ 3.3 ล้านคนนะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่อีก 2.2 ล้านคนเนี่ยมาจากต่างประเทศแน่นอนมีทั้งแรงงานมีทั้งคนมีตังค์แต่ตอนนี้สิงคโปร์ที่มันแพงมากคนที่จะไปสิงคโปร์นะไปทำอะไรในสิงคโปร์ได้ต้องมีเงินเอ้าดูประเทศที่สามประเทศที่สามนี่ก็ลีกวนยูอีกแหละนะไปที่เวียดนามตอนนั้นท่านววันเกียรตินะก็คุยกับลีกวนยูบอกเฮ้ยหรือมาอ๋อว่าให้ที่หรือลิวกันยูลิวกันยูก็ไปชอบที่แปลงหนึ่งเขาบอกเนี่ยที่แปลงเนี้ยเขาชอบแต่ปรากฏว่าอมตะไปเอามาก่อนไง
1: โอ้ยไปแย่งโอ้โหเนี่ยวิกรมแซงหน้าลิวกันยูเลยวะ
0: เฉพาะได้ที่แต่ตอนหลังก็แพ้ลุดมา
2: ครับตัวอย่างที่คุณพิรมหยิบยกมาไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ซึ่งผู้นำของเขาก็เป็นคนที่เก่งนะครับแล้วก็คิดอ่านในการพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจนจนกลายไปเป็นที่ปรึกษาของท่านต้นเสี่ยวผิงแล้วก็ในประเทศแถบอาเซียนณวันนี้ต้องจับตามองเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามนะครับว่ามีปัจจัยอะไรอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าคนไทยเราทุกคนก็คงเห็นศักยภาพของบ้านเมืองเราของคนของเราแต่ถ้าหากว่าเราทำตามที่ทั้งสองท่านได้คุยกันในวันนี้ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะสามารถเติบโตได้มากกว่า 2% ครับเดี๋ยววันศุกร์หน้าคุณผู้ชมจะรายการสดนะครับเรียนเชิญทุกท่านเตรียมคำถามไว้ได้เลยพบกันในวันศุกร์หน้านะครับช่วงมองโลกแบบวิกฤตนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะนำเรียนความห่วงใยของทุกท่านให้กับคุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลยกฟ้องอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตฟ้องอธิบดีกรมการปกครองชี้ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินเป็นเหตุที่ทำให้กรมการปกครองยกย้ายตามระเบียบขั้นตอนรายงานข่าวแจ้งว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8มีคำพิพากษาวันที่3เดือนสิงหาคม2569ระหว่างนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นโจทยื่นฟ้องนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นจำเลยเรื่องความผิดต่อหน้าที่ราชการกรณีคำสั่งกรมการปกครองที่1512/2569เรื่องให้ช่วยราชการโดยมีคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยปกครองกรมการปกครองศาลเห็นว่าการโยกย้ายไปวิทยาลัยการปกครองเพราะถูกผู้ประกอบการและประชาชนกล่าวหาเรียกรับเงินโดยมีการให้ออกจากพื้นที่ก่อนและจากนั้นจึงมีคำสั่งให้ย้ายไปวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองทำตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายทุกอย่างเห็นว่าโจทก์ไม่เป็นผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องจึงพิพากษายกฟ้องรัฐบาลเพิ่มทางเลือกตรวจข้อมูลนิติบุคคลเลือกซื้อข้อมูลในหนังสือรับรองเฉพาะรายการได้นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อเพิ่มทางเลือกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของประชาชนและภาคธุรกิจปัจจุบันผู้ขอเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องชำระค่าบริการเป็นชุดข้อมูลชุดละ30 บาทแม้ต้องการใช้ข้อมูลเพียงบางรายการร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จึงเพิ่มอัตราค่าบริการข้อมูลในหนังสือรับรองแบบแยกรายการรายการละ5 บาทโดยผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกขอข้อมูลแบบครบชุดในอัตราเดิมชุดละ30 บาทได้ข้อมูลในหนังสือรับรองที่สามารถเลือกใช้เป็นรายการประกอบไปด้วยชื่อนิติบุคคลรายชื่อกรรมการอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขารวมไปถึงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดโดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะด้านไม่ต้องชำระค่าบริการเต็มชุดโดยไม่จำเป็นไข่ไก่หน้าฟาร์มขึ้นฟองละ4 บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่คาดคลี่คลายใน1 เดือนเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4 แห่งประกอบไปด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไก่8 ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปจากฟองละ3.80 บาทเป็นฟองละ4 บาทเพิ่มขึ้น20 สตางค์ต่อฟองหรือ6 บาทต่อแผง30 ฟองมีผลตั้งแต่7สิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับราคาดังกล่าวทำให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ4บาทหรือประมาณแผงละ120บาทในขณะที่ราคาไข่ไก่แยกตามขนาดเบอร์0อยู่ที่ฟองละ4บาท30สตางค์ถึง4บาท60สตางค์เบอร์1ประมาณ4บาท10สตางค์ถึง4บาท20สตางค์เบอร์2 3บาท90สตางค์ถึง4บาทและเบอร์3ประมาณ3บาท80สตางค์ถึง3บาท90สตางค์นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าต่างกรมการค้าภายในกล่าวว่าการปรับราคาในครั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงในขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองต่อวันส่วนการส่งออกไข่ไก่ยังอยู่ในระดับปกติไม่ได้เพิ่มขึ้นจนกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศปริมาณผลผลิตที่ลดลงมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบของการเลี้ยงทำให้จำนวนแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตในระบบลดลงกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์ขอให้พิจารณาชะลอการลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปก่อนเพื่อยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตและรักษาปริมาณไข่ไก่ในตลาดโดยคาดว่าสถานการณ์จะใช้เวลาประมาณ1 เดือนจึงจะทยอยปรับเข้าสู่สภาวะสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
13: 10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ7 สิงหาคม พ.ศ. 2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะเราก็ยังตามกันนั่นในหลายๆสถานการณ์นะคะรวมถึงภาพของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะหลังจากที่ ้ก็ดูเหมือนว่าพยายามจะรักษาระดับนะยืนเหนือ 1,600 จุดเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะ 1,615 จุดเนาะเรียลไทม์ดูเมื่อช่วงเช้าเราก็จะเห็นความพยายามที่จะไต่ระดับกลับไปนะคะที่จุดไฮเดิมแถว 1,650 จุดแต่ก็อาจจะไม่ง่ายนักสักทีเดียวที่จะขึ้นไปรวดเดียวนะคะก็จะมีลักษณะของการค่อยๆขยับนะคะมีการขายออกหรือว่ามีความผันผวนในแดนขาลงสลับมาบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอดูรายกลุ่มนะคะก็จะเห็นว่ารายย่อยเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่ขายเลยนะคะ 3,400 กว่าล้านบาทต่างชาติที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีเห็นขายบ้างเนี่ยนะคะแต่ว่ารวมเนี่ยเขาก็ยังซื้อสุทธิอยู่ตั้งแต่ต้นปีนะเมื่อวานนี้ต่างชาติก็กลับมาซื้อสุทธินะมากที่สุด 2,061 ล้านบาทนะกลุ่มอื่นๆก็ซื้อร่วมด้วยนักลงทุนสถาบันนะคะซื้อไป746ล้านบาทแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะเดี๋ยววันนี้มาตรวจสอบบรรยากาศการกำลังวิเคราะห์ว่าประเมินสถานการณ์อย่างไรนะในขณะที่เซ็ตก็เคลื่อนไหวแคบๆค่ะตอนนี้เรียลไทม์ 1,617.43 จุดนะบวกอยู่ 2.79 จุดนะตลาดอื่นๆในภูมิภาควันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกำลังวิเคราะห์ว่าสถานการณ์อย่างไรนะคะกับคุณกิตพลไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KN ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ค่ะเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะในขณะที่เซ็ตก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้นะคะ 1,610 จุดนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะก็คุณกิตพลให้ภาพนิดนึงค่ะว่าสเต็ปถัดไปของเซ็ตเนี่ยเรามองยังไงมองไปต่อแบบสวยงามหรือว่าอาจจะต้องระมัดระวังขาที่จะมีแรงขายออกมาและทำให้เหวี่ยงหลุด 1,600 ได้ต้องระวังจุดไหนมากกว่ากันคะคุณกิตพลคะค่ะ
14: โอเคครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสในภาพคุณจะมีโอกาสที่ในการจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้มันเป็นขณะที่ว่าความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากันเพราะว่าบางกลุ่มเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่งสูงขึ้นมาบางกลุ่มเองอาจจะเดินทางมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งตัวนี้ถ้ามันจะมีความผันผวนเนี่ยในความผันผวนในกลุ่มที่ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเนี่ยมันน่าจะมีระดับที่มันสูงกว่าเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในแทนแบบนี้ถ้าแนะนำสุดท้ายบอกว่าวิธีมันก็เลยเหมือนจะต้องปรับขาข้างหนึ่งครับก็คือถ้าแต่เราก็ไปมองในภาพของการแบบเลือกหุ้นหรือเลือกเซกเตอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าในฝั่งดัชนีโอกาสผันผวนแบบนั้นมันเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเราดูแล้วเราดีทั้งความผันผวนในหุ้นต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับเท่ากัน
13: โอเคเพราะฉะนั้นถ้ามองปัจจัยข้างนอกเองด้วยล่ะคะคุณกิตพลคะตอนนี้ถ้าเทียบปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเนี่ยเราน่าจะโฟกัสแล้วให้น้ำหนักจุดไหนมากกว่าการที่จะส่งผลต่อดัชนีของเรานะวันนี้ค่ะคุณกิตพลคะ
14: โอเคครับถ้ามองแล้วก็บอกว่าน้ำหนักภายในนั้นน่าจะน้ำหนักมากกว่าเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือในช่วงของการกระจายผลประกอบการซึ่งมีน้อยจุดไปถึงช่วงกลางเดือนสิงหาเนี่ยปัจจัยเรื่องผลประกอบการที่เป็นบวกเนี่ยมันน่าจะยังรอเลี้ยงตลาดอยู่นะครับซึ่งเท่าที่เราไปลองดูตัวเลขแล้วเนี่ย42บริษัทที่มีการประกาศผลประกอบการแล้วตอนนี้ต้องถือว่าไม่ขี้เหร่เลยครับกำไรโตประมาณ 23% จากควอเตอร์1แล้วก็ 44% จากควอเตอร์2ปีที่แล้วนะครับจริงๆแล้วควอเตอร์2ปีที่แล้วก็จะมีรายการพิเศษของการควบรวมระหว่างกราฟกับอินดัสทรีนะก็คือถ้าเราออกรายการนั้นออกไปเนี่ยต้องถือว่าไตรมาส2ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วต้องถือว่าไม่ขี้เหร่เลยครับแล้วต้องถือว่าดูดีมากด้วยนะฮะดังนั้นถ้ามองแล้วก็ต้องบอกว่าในภาพของผลประกอบการที่ออกมาดีเนี่ยโดยรวมแล้วกลุ่มตัวที่ยังไม่ออกเนี่ยมันอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีผสมกันเราก็ต้องบอกว่าณขณะนี้โดยรวมแล้วเราคิดว่าดูแล้วหน้าที่จะไม่ได้ขี้เหร่นะครับตัวหุ้นในกลุ่มพลังงานอย่างปตท.เองก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาซึ่งถ้าดูจากเทรนด์หุ้นในกลุ่มพลังงานหลายๆตัวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหน้าที่จะไม่ได้แย่นะครับดังนั้นถ้าดูแล้วเราก็คิดว่าภาพเนี่ยมันทำให้บรรยากาศของการเก็งกำไรหรือบรรยากาศการในประเทศเนี่ยเนี่ยก็น่าจะดูดีนะครับที่ปัจจัยภายนอกในขณะนี้มันต้องยอมรับว่ามันไม่มีปัจจัยใหญ่ๆนะครับอาจจะมีความคลาคลังในส่วนตัวกลางแต่เราก็เห็นว่ามันไม่ได้มีผลต่อบ้านเราเยอะคือถามว่าราคาน้ำมันที่ประมาณสัก75-85เนี่ยผมคิดว่าเป็นระดับที่ตลาดบ้านเราค่อนข้างจะรับได้สาเหตุเพราะว่าเรามีกลไกของถุงน้ำมันด้วยนะครับดังนั้นต่อให้น้ำมันขึ้นมาอยู่สักประมาณ85แล้วกลไกน้ำมันช่วยทอนไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยผลก็คือโอเคในช่วงต่อไปตอนมันลงเราอาจจะต้องเติมแพงอีกสักระยะหนึ่งแต่มันก็ในการเป็นว่าเหตุผลของน้ำมันในฝั่งที่มันจะกระทบทางลบต่อเราจากการขึ้นมันจะมีตัวช่วยที่เป็นของถือน้ำมันเข้ามาช่วยแบกไว้ก่อนนะครับดังนั้นตัวนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันก็เลยเกิดปัจจัยที่ทำให้ตลาดโดยรวมเนี่ย ไม่ได้แย่มากนะครับแล้วกันเดียวกันวันนี้มาดูแล้วต้องบอกว่าเราจะเห็นภาพของการปรับนิชเชิลอย่างเช่นการขยับราคาเหมาะสมขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไปดูบูมเบิร์กเขาจะมีตัวที่เรียกว่าเบสทาร์เก็ตก็คือจริงๆเขาเอาราคาเหมาะสมของหุ้นใดตัวที่นักวิเคราะห์ทำนะครับไปประกอบร่างกับมาเป็นเซตอินเด็กซ์คือง่ายๆก็คือเหมือนกับเราเอาทาร์เก็ตเอามาเก็ตแคปของหุ้นทุกตัวที่ราคาที่เป็นทาร์เก็ตนะครับเอามารวมกันแล้วประกอบกับมาที่ว่ามันจะเป็นเซตอินเด็กซ์ที่ประมาณเท่าไหร่วันนี้เช้าวันนี้ต้องบอกว่าตัวเลขมันขึ้นไปอยู่1791แล้วนะครับ
13: โอ้สูงมาก
14: ซึ่งต้นปีเนี่ยยังอยู่1,300อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้ครับมันอาจจะไม่ได้แปลว่ามันต้องขึ้นไปถึง1,791ทีเดียวเพราะว่าตัวของนี่เราว่าทุกตัวมันไม่ได้ขึ้นไปถึงราคามันพร้อมกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยสุดมันก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราอยู่แค่1,600เนี่ยเฮ้ยมันน่าจะต่ำเกินไปหรือเปล่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าเอ๊ะมีความเป็นไปได้ว่าหลังจากการรายงานผลประกอบการที่นี้จบลงแล้วนะครับเราอาจจะเห็นโบรกเกอร์เห็นนักวิเคราะห์เนี่ยขยับเซ็นดิเรกทาร์เก็ตขึ้นจากปัจจุบัน
13: ดูเหมือนว่าเรามีปัจจัยแล้วก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างดีเนาะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยด้วยนะเห็นล่าสุดดูตัวเลขแต่ชนีพร้อมชิมมันผู้บริโภคเนี่ยก็ขยับขึ้นด้วยเป็นสัญญาณของเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยแบบนี้ถ้าถามถึงกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยนักลงทุนอาจจะกลัวว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวจะตกลงแต่ว่าดัชนีเองก็ดูเหมือนว่าจะฝ่าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายต้องมีแบบว่าขึ้นแล้วก็ย่อสลับแบบเนี้ยคุณกิตพลจะให้กลยุทธ์หรือมุมมองในการลงทุนยังไงดีคะใจเย็นๆได้ไหมต้องใช้คำนี้ค่ะหรือว่าบทจะขึ้นเขาจะขึ้นไปเลยถ้าดูทรงเนี่ยคุณกิตพลมองยังไงคะหรืออาจจะขึ้นไม่ง่ายต้องค่อยๆไปอยู่ละสำหรับภาพเสร็จเองถ้าจะไปขนาดนั้นค่ะ
14: คือถ้าเรามองแล้วต้องบอกว่าจริงแล้วคือภาพรวมมันบวกมากกว่าลบนะครับที่แต่ว่าที่เรียนทุกท่านเราจะเห็นว่าพอตอนนี้บวกมา 30% ในต้นปีเนี่ยมันก็เป็นแล้วก็ทั้งเดียวกันนี้หุ้นไก่ตัวบางตัวเนี่ยบวกขึ้นไประหว่างปีนี่คือ 100% นะครับบางตัวก็5 60% นี่เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแรงทางกำไรสลับบ้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับแต่ถ้าคุณมีภาพตรงนี้ก็คือท่านคุณก็ต้องมาดูว่าถ้ามันแค่สนถ้าตัวเขาสนใจขึ้นมาเยอะเนี่ยอันนั้นอาจจะลำบากนิดนึงและวางกลยุทธ์ยากหรือว่าถ้าทำได้ก็คืออาจจะต้องค่อยๆหยอดค่อยๆใส่เข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งของด้านพื้นที่อย่างอินฟิเนียนประเทศที่ยังอยู่ในโซนต่างอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวการแพทย์นะครับกลุ่มการเงินแล้วก็กลุ่มของแพทย์นั่นพวกการขนส่งตัวเนี่ยผมคิดว่าเข้าใจคุณว่าก็ยังเป็นระดับที่เราอาจจะค่อยๆขยายได้แต่นะผมคิดว่าในภาพของณปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆถ้ามันลงมาให้เราเนี่ยมันน่าซื้อมากแต่ปัญหาคือมันจะลงหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้เป็นอันนี้เมื่อเราไม่รู้ก็ทำได้ก็คืออาจจะต้องแบ่งไม้ในแผนที่จะขยายครับเพราะว่าที่โชคดีเรื่องของเจ้าข้อดีก็คือว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยในช่วงของภาพประมาณสัก3-4เดือนข้างหน้าเนี่ยภาพหลายอย่างยังเป็นเชิงบวกอยู่ครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ถ้าเราอึดอัดนิดนึงแล้วเพราะเราไม่ซื้อเลยเนี่ยเราก็จะแบกความอึดอัดในการที่ราคามันขึ้นดังนั้นก็โอเคก็ซื้อบ้างแต่ว่าให้เป็นการแบ่งทยอยในการที่จะซื้อแล้วก็มีบางก้อนเอาไว้เผื่อว่าตลาดมันผันผวนครับ
13: โอเคอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะคุณเป็นคนบอกแล้วว่าข่าวดีมากกว่าข่าวลบนั่นเองนะคะก็หลายคนก็ลุ้นแหละเชื่อว่านักลงทุนก็ลุ้นเพราะเราก็รอกันมาพักใหญ่แล้วสำหรับภาพของหุ้นไทยด้วยใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณค่ะแต่คุณพลทิ้งท้ายนิดนึงอ่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีก็คือสัปดาห์หน้าเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันอีกครั้งนึงค่ะ
14: ค่
13: ะโอเคค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลเอาเป็นว่าเรามีความหวังเนาะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะเราก็เดี๋ยวมอนิเตอร์เป็นระยะนะคะแต่อาจจะมีทำกำไรบ้างสลับแบบที่คุณกิตพลบอกไปเมื่อสักครู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะค่ะ
14: สว
13: ั
14: สด
13: ี
14: ครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์นะคะ UOB KN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะเป็นว่าปัจจัยบวกนั้นมากกว่าปัจจัยลบนะคะแล้วก็มีการให้ระดับเป้าหมายไว้ค่อนข้างไกลทีเดียวนะคะ 1,790 จุดเหมือนที่คุณกิตพลบอกไปเมื่อสักครู่นะแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยการขยับขึ้นนะคะก็อาจจะมีแรงขายขยับนะในเรื่องของการทำกำไรสลับบ้างอยู่แล้วเราก็ต้องดูปัจจัยอื่นๆควบคู่ประกอบไปด้วยนะทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ จจัยภายในแต่นะวันนี้เนี่ยปัจจัยภายในน่าจะมีผลมากกว่าปัจจัยภายนอกนะอย่างที่นักวิเคราะห์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะส่วนภาพของเซตค่ะก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับล่าสุดนะเซตอินเด็กซ์ก็กลับไปลบแล้วนะคะแต่เป็นลักษณะของการลบอ่อนๆตอนนี้ดัชนี 1611.97 จุดนะลบอยู่ 2.67 จุด 0.17% นะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 16,247 ล้านบาทนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยไปดูในภูมิภาคส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวแคบๆนะไม่ว่าจะเป็นบวกและลบนะคะทางฝั่งของเกาหลีใต้เองนะเมื่อสักครู่เนี่ยลบอยู่ประมาณไม่ถึง 1% นะตอนนี้ก็ขยับมาลบประมาณ 1.18% ละ 74.40 จุดนะคะหางเสียงที่ฮ่องกงเรียลไทม์ลบอ่อนๆ 0.03% นะคะแล้วก็สลับมาบวกยังบวกลบสลับกันนะสำหรับหางเสียงที่ฮ่องกงเวียดนามเอ็นอินเด็กซ์ตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกอยู่ 6.48 จุดนะ 0.39% นะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพของตลาดนะในส่วนของต่างประเทศนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นประจำเช่นเคยคุณผู้ฟังคะทุกช่วงของวันศุกร์ปลายสัปดาห์เนี่ยเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์ค่ะซึ่งจะคุยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้นะคะทั้งหนี้ระดับ SME แล้วก็หนี้ส่วนบุคคลในภาพใหญ่ๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยประเด็นน่าสนใจที่จะชวนคุยกันเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ Virtual Bank นะซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นธนาคารนะคะพาณิชย์ที่ไร้สาขาแล้วก็เป็นลักษณะของธนาคารพาณิชย์รูปแบบใหม่นะคะที่ให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลค่ะก็มีประเด็นแล้วก็มีดราม่ากันเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะว่าในเรื่องของธนาคารถ้าเป็นรูปแบบดิจิทัลแบบนี้เนี่ยมันสามารถจะเปรี้ยวหนี้ได้ง่ายกว่าธนาคารที่เป็นเต็มรูปแบบที่มีสาขาในปัจจุบันนะหรือเปล่าก็มีการพูดถึงประเด็นนี้นะซึ่งล่าสุดเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาบอกเลยนะว่าถ้าใครคิดจะเบี้ยวนะหรือว่าเนี่ยตามกระแสดราม่าที่ออกมาเนี่ยการขอสินเชื่อแม้ว่าจะเป็นธนาคารผ่านดิจิทัลเนี่ยแต่ว่าในรูปแบบความเข้มงวดต่างๆนานาเนี่ยเขาก็มีความเข้มงวดที่มากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะสามารถที่จะมาลักษณะของการเบี้ยวหนี้กันได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้คุยกันนะกับคุณสุรชัยนะคะตอนนี้คุณชัยอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยคะ
15: สวัสดีครับน้องบิวครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
13: ค่ะเจอกันนะวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะช่วงนี้ก็ฝนก็ยังมาเป็นระยะนะคุณสุรชัยไม่ว่าบางทีมาเช้าสายบ่ายเย็นบางช่วงก็ตกหนักด้วยนะคะค่ะ
15: ขายลำบากหน่อยนะช่วงนี้นะมาตรงเวลามากเลยนะตอนเย็นๆเนี่ย5 โมงเย็นก็มาแล้วเนี่ย
13: ใช่มารับกลับบ้านทุกวัน
15: พอฝนตกเขามันก็ใจตุ้มๆต่อมๆแล้วนะนี่ก็เป็นวิถีของ SME ไทยพ่อค้ารายเล็กรายน้อยที่ขายอยู่ด้านนอกอ่ะเขาก็ลำบากอ่ะตอนนี้หน้าฝนต้องโลด้วย
13: ค่ะใช่แม้ว่าตอนนี้เรายังมีเม็ดเงินนะจากโครงการไทยช่วยไทย plus นะที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นเหมือนกันนะสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่เป็นตลาดเนี่ยตลาดเช้าตลาดเย็นเนี่ยนะคะ
15: พอประคองได้บ้างนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ารายเล็กรายน้อยเงินทุนน้อยเงินทุนจำกัดนะครับแล้วการวางแผนการซื้อของสต็อกของสดด้วยโอ้โหยิ่งบริหารยากนั้นเดือนนี้ก็เป็นช่วงนี้ช่วงโลช่วงหน้าฝนก็เป็นช่วงปราบเสียนจริงๆก็เตือนผู้ประกอบการโดยเฉพาะของกินของสดนะอันนี้ต้องสต็อกของประเมินของดีๆยุคนี้ก็ครับจะไม่ต้องสต็อกเยอะแล้วนะท่านผู้ฟังครับยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนสมัยผมเนี่ยมันต้องโอ้โห20ปีที่แล้วมันต้องเตรียมของสต็อกของแม้เวลาซื้อแต่ละที่มันยากต้องสั่งล่วงหน้ามั่งต้องขนมามั่งเดี๋ยวนี้ก็ปรับเยอะเพราะงั้นหัวใจของการอยู่รอดของการทำธุรกิจเกี่ยวกับของสดของอะไรพวกนี้ก็คือสต็อกครับแล้วก็ความสูญเสียก็เตือนไว้ก่อนนะครับช่วงนี้เชื่อว่าทุกท่านคงปรับตัวแหละนะครับหน้าฝนเราเจอทุกปีนะครับแต่ว่าไม่ก็อยากให้วางแผนได้ดีแล้วก็ผ่านไปได้แต่อย่าให้แบบถึงขั้นว่าโอ้ติดขัดปุ๊บจะกู้เงินอย่างเดียวเลยนะครับจะกู้เงินมาใช้ช็อตเงินก็ติดขัดกันไม่ถึงการกู้เงินนี่ก็จะมีอะไรที่มันง่ายๆเยอะเลยเกินนะการกู้เงินเนี่ยนะต้องดู
13: มันเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะเวอร์ชวลแบง
15: กู้ง่ายกู้
13: มาแล้ว
15: มือถือแล้ว
13: สะดวกสบายนะ
15: ปรากฏจะซื้อของ100-200มันเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยว่าให้ผ่อนน้องไหมเห็นไหมน้อง
13: บิวMy Now Pay Later อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีวินัยแล้วก็ วางแผนดีๆจริงๆเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเหล่านี้มันก็จะมีมุมดีแหละแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้ของเราเนาะว่าเราจะเลือกใช้ยังไงให้ไม่สร้างปัญหาอย่างวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่อง Virtual Bank ที่คุณสุรชัยจะชวนคุยเนาะเพราะว่าจริงๆติดตามข่าวก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันนะคุณสุรชัยใช่ไหม
15: ผมว่าหลายคนก็คงแบบตื่นเต้นแล้วก็ติดตามข่าวแล้วก็บางทีก็เห็นข่าวแบบเชิงเนกาทีฟเชิงนักบิดอะไรพวกนี้สายบิดอะไรก็ไม่โดยส่วนตัวผมต้องบอกตรงๆนะว่าถ้าย้อนกลับไปดูไส้ในแล้วนี่เป็นการอนุมัติใบแรกใบอนุญาตใบแรกของประเทศเนี่ยนะโดยชาติเนี่ยมีผลเดือนมิถุนาที่ผ่านมาการรวมตัวของ3หุ้นส่วน 3,000 เนี่ยเขาไม่มีคนแบบไม่มีระบบนะเขาถือว่าขาใหญ่ในก็เรียกหัวแถวของแทบจะหัวแถวทุกคนอ่ะใช่ไหมกรุงไทยเนี่ยก็หัวแถวเรื่องการเงินของแบงก์แบงเกอร์แบงกิ้งทั้งหลายเนี่ยกรุงไทยก็เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ผมเองก็เป็นลูกค้ากรุงไทยนะบัญชีกรุงไทยแล้วก็มีเป๋าตังอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเบอร์หนึ่งของการเงินเข้ามาตั้งตรงนี้ก็เขามีระบบก็มีข้อมูลก็มีข้อมูลเครดิตการ์ดใช้ของ KTC เนี่ยก็มีข้อมูลการฝากการถอนกันทำมาหากินธุรกรรมบริษัทห้างร้านประมูลงานภาครัฐเนี่ยโอ้โหเขาเหมาหมดดังนั้นเนี่ยข้อมูลในมือแน่นมากระบบในมือแน่นมากเช็คได้ง่ายสองก็คือกลุ่มมือถือ AIS นี่ก็เป็นหัวแถวเห็นไหม
13: ใช่
15: เนี่ยโทรคุยน้องบิวนี่ผมก็ใช้ AIS นะก็ไม่รอดเหมือนกันนะหมายความว่าเราก็เป็นลูกค้าเขามานานนานแล้วก็ระบบข้อมูลการใช้จ่ายโทรศัพท์นะครับทุกอย่างมันก็ผ่านในระบบของทางเขาหมดเขาก็จะมีข้อมูล
13: เขาเห็นข้อมูลของเรา
15: หมดครับเราใช้จ่ายเดือนเท่าไหร่แพ็กเกจอะไรมีไปต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนเนี้ยนะครับมันมีข้อมูลอยู่ในมือเขาหมดแล้วครับปัจจัยที่สามคือปตท.ใช่ไหมต้องบิว
13: ใช่
15: ก็เป็นหัวแถวกับชีวิตนี้ก็แทบจะเติมปตท.มาตลอดเวลาอยู่แล้วผมเนี้ยมีที่บ้านมีสองคันก็เติมทุกวันแต่รวมทุกอาทิตย์ก็ปตท.เป็นประจำเขาก็มีฟีดการ์ดเขาก็มีเรคคอร์ดของการใช้เงินเติมเงินเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมตัวของ Virtual Bank ที่บอกว่าธนาคารไร้สาขาไร้สาขานะน้องบิวไม่ใช่ไร้ตัวตนนะ
13: ไร้สาขา
15: เขามีสมรรถนะใหญ่
13: แต่ว่าตัวตนเนี่ย
15: อยู่นะ
13: ตัวตนนี่แน่นปึกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดานักบิดทั้งหลายที่บอกว่าจะมาบิดมาจะมาชวนกันเบี้ยวหนี้จะมามันมีช่องโหว่อะไรมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคุณสุรชัยใช่ไหมคะเขาตาม
15: ได้เพราะว่าไล่สาขาคือมันไม่เหมือนเวลาเราจะฝากจะถอนจะทำอะไรเราก็เดินไปที่สาขาในห้างมั่งในอะไรมั่งที่เราคุ้นเนี่ยแต่เขาไม่มีมันอยู่บนมือถือเรามันอยู่บนระบบออนไลน์หมดมันอยู่ในแอปพลิเคชันหมดนะครับก็สะดวกแล้วก็สะดวกกว่านั้นคือมัน24ชั่วโมงมันไม่เหมือนกับที่สาขาเปิดในห้างก็11โมงปิดก็ประมาณทุ่มหนึ่ง6โมงเย็นไม่มีละมันโอเคหมดเพราะฉะนั้นการติดต่อธุรกรรมทั้งฝากทั้งถอนทั้งอะไรเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปกดบัตรคิวแล้วใช่ไหมมันก็ดีรวดเร็วเออแล้วถามว่าดีกับเจ้าหนี้ไหมโอ้โหวันนี้ผมว่าดีเยอะนะต้องดีว่าดีไหมเจ้าหนี้อ่ะตรงนี้เขาก็ประหยัดค่าก่อสร้างค่าสาขา
13: ใช
15: ่ไม่มีพนักงาน
13: ค่าโอเปอเรชั่นคอสต่างๆเหล่านี้มันสูงมากนะแล้วเขาก็จะสามารถมาให้อัตราดอกเบี้ยหรืออะไรดีๆจริงๆมันก็เป็นประโยชน์มากนะใช่ไหม
15: จริงเนี่ยพอยเนี่ยพูดกันเยอะว่าเอ้ยโหมประหยัดไปเรียกว่าผมว่ามันน่าจะไปถึง2ใน3เลยไปลงทุนเรื่องระบบหลักเนี่ยแต่ว่าอันนี้อันนึงที่ติงไว้ก่อนนะว่าเรายังไม่ได้ยินนะว่าเงินฝากนี่ตกลงให้เรทเท่าไหร่กันแน
13: ่
15: พูดชัดๆมาหน่อยได้ไหมนะฝากอีหมื่นแสนหนึ่งล้านหนึ่งหรือยังไงเพราะเดี๋ยวนี้มันฝากเข้ามือถือได้หมดละ
13: ใช่สองเพราะว่าหลายคนก็จะคาดหวังนะว่าดอกเบี้ยน่าจะสูงกว่าหลายเท่าใช้คำนี
15: ้ต้องดีกว่าเป็นเท่าตัวอย่าดีกว่าไม่ได้ดอกเบี้ยกู้ต้องต่ำกว่า
13: ใช่ไหมใช่ค
15: ่
13: ะ
15: แต่ไปเห็นประกาศมันยังเป็นเหมือนเลนส์ระหว่างนี้ถึงเท่านี้อยู่แต่ว่ามันจำเป็นประกาศที่กว้างๆเหมือนสินเชื่อบุคคลคล้ายๆอย่างนั้นนะสูงสุดไม่เกินร้อยละ25อย่างเงี้ยมันก็ยังดูเหมือนเป็นสินเชื่อบุคคลหรือว่ามันไม่ต่างกับสินเชื่อบุคคลดิจิตอลที่ไปผูกอยู่กับแอปพลิเคชันซื้อของทุกวันนี้ เอออันนี้น้องบิวมีข้อมูลช่วยตามหน่อยก็ดีนะเออ
13: เดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันหรือพอมันเป็นข้อมูลเฉพาะแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะดูข้อมูล
15: น่าจะต้องประกาศ
13: ส่วนบุคคล
15: คิดว่าอย่าประกาศรวมๆกลมๆเลยครับไหนๆก็ทำแล้วให้มันดูเทคโนโลยีทันสมัยเช่นต่างประเทศเขาก็มีแล้วนะสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีนี่ก็มีกันหมดแล้วถ้าเรามีแบบนี้ก็ถือว่ามันก็สมควรแล้วเราก็เรื่องระบบการเนี่ยเราก็ไม่เล็กอะนะครับแต่ว่าไอ้บรรดาสิ่งเหล่านี้กติกากฎเกณฑ์ทั้งหลายอยากให้ช่วยประกาศให้มันชัดๆหน่อยเลยได้ไหมไหนๆก็เป็นอนุญาตใบแรกแล้วนะครับเช่นดอกเบี้ยเงินฝากระยะเวลาเท่าไหร่เหมือนเราไปสาขาก็จะมีเลยใช่ไหม6เดือน3เดือน6เดือนปีนึงระยะดอกเบี้ยเท่าไหร่อันนี้หักภาษีไหมอันนี้ไม่หักภาษีฝากแบบไหนถอนได้กี่ครั้งเนี้ยนะต้องบิวอันนี้ผมว่าฝั่งคนฝากเขาก็รออยู่นะเขาก็อยากจะฝากเหมือนกันอยากจะลองเราก็น่าจะลองเหมือนกันนะเออถ้าแพงกว่ากันขึ้นมาสัก50ตังค์เนี้ยโอ้น่าลองมากนะครับ
13: ใช่แต่ปกติในก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่มีเป็นคล้ายๆเป็นเงินฝากดิจิตอลที่สถาบันการเงินหลักเขาทำก่อนหน้านี้ดอกเบี้ยก็ดีมากนะคุณสุรชัยดีกว่าออมทรัพย์ค่อนข้างพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเราต้องติดตาม
15: ดิจิตอลเนี่ยตอนนี้สาขาแบงก์ต่างๆเขาก็ทำกันนะ

0: แล้วดอกเบี้ยแพงกว่าด้วยเออเนี่ยผม
1: ใช่ใช่แพงกว่าพอสมควรเลยแหละนะคะ
0: ทีนี้ฝั่งเงินกู้ล่ะฝั่งเงินกู้อยากให้ประกาศมาชัดๆเลยครับว่ามันมีสินเชื่ออะไรบ้างเห็นมีคร่าวๆบอกว่าอะไรนะถ้าเป็นส่วนตัวก็จะไม่เกิน3เท่าของฐานเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้5เท่ามั้งไม่เกิน 20,000 ไม่เกินอะไร5เท่าอะไรเนี่ยมีเห็นแล้วก็ไม่เกินล้านนึงก็มีแวบๆแต่ว่าไม่รู้ว่าผ่อนกี่ปีดอกเบี้ยเท่าไหร่แต่ต้องใช้รับประกันไหมต้องใช้อะไรบ้างเขาบอกไม่ต้องใช้เอกสารโอ้เราฟังแล้วตื่นเต้นมากเลยนะอยากจะสมัครเห็นบอกล่มไปก่อน
1: ใช่ตอนนี้พักไปก่อนนะคะเมื่อธนาคารออกมาแถลงแล้วเมื่อวันที่4สิงหาคมคนเนี่ยเข้ามาสมัครเยอะมากนะคุณสุรชัยเขาบอกว่ามีคนเข้ามาขอสินเชื่อเร่งด่วนตัวเนี้ยนะคะค่อนข้างเยอะก็เลยต้องปิดรับสมัครเป็นการชั่วคราวก่อน
0: ไม่ได้นะ
1: ตอนน
0: ี้
1: ปิดรับสมัครก่อน
0: น้องบิวไม่ได้นะนี่เสียเหลี่ยมหัวแถวเลยนะเนี่ยคือคนเนี่ยสนใจอยู่แล้วท่านต้องประเมินว่าคนเข้ามาเยอะจะบอกว่าล่มไม่ได้เพราะว่าตามกติกาของการคุณสมบัติหนึ่งในนั้นเนี่ยกติกาของแบงก์ชาติในเรื่องการระบบล่มเนี่ยไม่ได้นะเขาจะมีกฎมีเกณฑ์มีการประเมินมีการคำนวณห้ามล่มอย่างนั้นอย่างนี้ไม่งั้นมันล่มไม่ได้แล้วก็ต้องประเมินแม้ขนาดผมอะไรแต่ก่อนที่เขาเรียกอะไรเข้าโครงการแจกเงินหรือว่าอะไรห้าสิบห้าสิบหกสิบสี่สิบเนี่ยเขายังทำระบบค่อนข้างเรียบดีเลยครับฉะนั้นเดี๋ยวเสียเหลี่ยมหัวแถวหมดเลยจู่ๆพอวันครั้งแรกเราล่มเนี่ยแม่ตีตายเลยเนี่ยให้กำลังใจนะเขาก็จะได้คนสนใจเยอะอ่ะผมกลับมาตรงน
1: ี
0: ้กลับมาเดี๋ยวจะเข้าประเด็นนักบิดแหละสายบิดคือมันต้องประกาศนะครับว่าแล้วตกลงคุณไม่ใช่เอกสารเลยเวลาเงินเดือนเนี่ยคุณดูยังไงคุณดูสเตทเมนต์ใช่ไหมใช้ AI จับสเตทเมนต์ซึ่งสมมุติว่ามีบัญชีเดินอยู่กับแบงก์กรุงไทยมีเงินเดือนผ่านแบงก์กรุงไทยอย่างนี้มันง่ายมันก็จับตัวเลขแล้วก็ใช้ AI คำนวณ นะครับเดือนนึงเงินเข้า2ครั้งออก20ครั้งกดออกสแกนออกมันรู้หมดเลยมันฉลาดนะครับเงินเดือนเข้ารายได้เข้าก็บอกว่าอยากจะให้โอกาสคนที่ไม่ได้มีเงินเดือนอาชีพอิสระเอ่ยนะครับอินฟลูเอนเซอร์เอ่ยนะครับหรือว่าพี่บินคนขับรถแก๊ปอะไรเงี้ยผมว่ามันเอา AI ไปจับเรื่องสเตทเมนต์ถ้าเปิดมันต้องเปิดบัญชีกับกรุงไทยผมว่าจับเนี่ยข้อไม่ยากเลยรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่รับเข้ามันเลยหมดยุคเหมือนเอาเอกสารไอ้ต้องไปคัดสเตทเมนต์มายื่น6เดือนเลยในอดีตอ่ะไม่ใช่อดีตปัจจุบันมันมีอยู่นะ
1: ปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่นะคุณสุชัยเงื่อนไขน
0: ี้ใช่ยิ่งนี้จะมีนะโอ้โหคัดแล้วคัดอีกคัดอีกคัดแล้วไอ้ทักก็เอ๊ะสเตทเมนต์ก็ของตัวเองแต่ต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มแค่พิมพ์กระดาษ A4 เท่านั้นเองผมพูดแค่นี้ปั๊บเนี่ยผมว่าท่านผู้ฟังอยู่ว่าเออใช่ไปคัดหนังสือรับรองจดทะเบียนไปคัดอะไรเอ๊ะมันของตัวเองทั้งนั้นเลยจะพิมพ์เอกสารมาใบนึงทำไมคิดเป็น100 150 200ทุกทีเอออ่ะถ้าเป็นอย่างนี้จริงมันลิงก์เข้าระบบหมดตรวจเครดิตบูโรมันก็ต้องตรวจประวัติการเงินด้วยระบบฐานเครดิตบูโรอยู่แล้วนะครับพวก Buy Now Pay Later เขาก็เป็นสินเชื่อดิจิตอลเขาก็เข้าระบบ
1: เข้าอยู่แล้ว
0: เครดิตฐานบูโรอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ยกเว้นอ่ะโรงรับจำนำไม่ได้เข้ายกเว้นสหกรณ์ไม่ได้เข้ากยศ.ไม่ได้เข้าอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้เข้าเงี้ยมันอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้รายได้ก็เห็นรายจ่ายก็เห็นเงินเหลือในสเตทเมนต์ก็เห็นนะครับประวัติการเงินจะมีกี่บัญชีมีอะไรบ้างก็เห็นถ้าท่านประกาศว่าอย่างนี้ถ้ามีประวัติทางการเงินมันก็กู้ไม่ได้ในระบบVirtual Bank ถูกไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดบอกว่าไม่ดูประวัติเลยดูแค่เครดิตสกอร์ลิงดูคะแนนเครดิตอย่างเดียวก็ได้นะเช่นบอกว่าถ้าเกิดคะแนนเครดิตออกมาต่ำกว่า700คะแนนเพราะสูงสุดมัน900 700อยู่แถวสัก4ถ้า690ถึง700เนี่ยต่ำกว่านี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ยังไม่ทันเวอร์ชวลแบงก์ก็ประกาศมาเลยครับเพราะในเขตสกอร์ลิงของทุกคนเนี่ยมันมีคะแนนอยู่แล้วและคะแนนเนี้ยมันไปคำนวณในระบบ AI ของเครดิตบูโรที่มีตั้ง8ปัจจัยใครบอกว่าใครค้างหนี้แล้วไม่จ่ายใครปรับโครงสร้างหนี้ใครเบี้ยวหนี้มาก่อนมันก็ย่อมจะคะแนนตกลงไปไม่สามารถผ่านเกณฑ์ของ Virtual Bank ได้นะน้องบิว
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนี้

0: ือนะครับบัญชีดีน้อยบัญชีไม่ดีอย่างเงี้ยมันคำนวณหมดเลยนะต้องบิ้วเพิ่งกู้ได้ไม่นานนี้คะแนนก็ร่วงนะมากู้อีกกู้แล้วอย่างมีวงเงินซื้อของ 20,000 แล้วใช้จ่ายแล้วติดค้างอยู่แล้วจะมาเข้าไปกู้ที่ไอ้ระบบคลิกอะไรเนี่ย
1: ค่ะธนาคารของคลิกนะค่ะ
0: ใช่ไหมต้องบิ้วถ้าไม่ได
1: ้
0: สายบิดไม่มาไม่ได้แน่นอนเพราะติดด้วยประวัติการเงินเลย
1: บล็อกตั้งแต่แรกแล้วบล็อกตั้งแต่เครดิตสกอร์ลิ่ง
0: มันถูกฟิลเตอร์ของการของเครื่องกรองอ่ะมันไม่ผ่านหรอกดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าระบบVirtual Bank คนแรกเนี่ยเขาคงไม่ประมาทเปิดแบบว่าตามที่เขาลงในโซเชียลบอกว่าเนี่ยติดบูโรหรือว่ามีประวัติการเงินมีอะไรก็กู้ได
1: ้ค้างเขาบอกค้างจ่ายค่าโทรศัพท์ก็ยังได้รับการอนุมัตินะแม้ประวัติเสียหรือค้างจ่ายค่าโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็มีปลุกกระแสว่าเดี๋ยวกู้ไปแล้วปิดพอเสร็จแล้วปิดแอปทิ้งเลยอันนี้เขาตามไม่ได้ละ อันนี้ดราม่านะที่เขาใช่มันไม่ง่ายขนาดน
0: ั้นตัวผมเนี่ย30-40ปีผมอยู่ในวงการนี้มาผมไม่เชื่อเลยนะว่าสายนักบิดจะมีบ้างอาจจะมีแลบมาบ้างอาจจะมีคนอยากลองของหรืออาจจะโอเคพึ่งค้างผ่อนพึ่งค้างค่างวดได้เดือนเดียวสกอร์ลิ่งมันยังไม่คำนวณเพราะว่าเจ้าหนี้เก่ายังไม่ส่งรีพอร์ตประจำเดือนไปก็จะเป็นไปได้แต่ยุคนี้ข้อมูลมันซิงเร็วนะครับซิงเร็วมากซื้อของเนี่ยพอค้างเนี่ยมันก็แดงแล้วอะข้อมูลเนี่ย
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟิลเตอร์หรือเครื่องกรองของระบบหัวแถวที่มารวมตัวกันขนาดนี้มันไม่ง่ายหรอกนะครับขนาดโทรศัพท์คุณค้างไม่จ่ายมันก็เด้งขึ้นมาเตือนแล้วแล้วก็อาจจะมีการหยุดการปรับด้วยซ้ำไปถ้าไม่จ่ายแล้วมีปัญหาแต่ว่าโอเคนะเรื่องค่าโทรศัพท์นี่มันยังไม่ได้เข้าเครดิตบูมก็ไปดูอีกฐานหนึ่ง
1: ใช่แต่ว่าฐานข้อมูลนะเขามีอยู่แล้วนะส่วนหนึ่งแต่ว่าเข้าใจว่าที่พอมันมีดราม่าออกมาแบบนี้แล้วมีกลุ่มแบบนี้เป็นเข้าใจว่าระบบอ่ะเขาคงเซตมาไว้ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะคัดกรองเผื่อมีใครเผื่อมีหลุดเข้ามาเนาะเพราะว่ามันมีดราม่าแบบนี้ก็เลยปิดบริการก่อนปิดเอาไว้ก่อนชะลอไว้ก่อน
0: อย่างที่เนี่ยผมว่ามันอาจจะแตกต่างกับสินเชื่อบุคคลดิจิตอลใบแรกที่เขาอนุมัติแล้วมันผูกกับแอปพลิเคชันสีส้มซื้อของอย่างเดียวเขาก็ตั้งวงเงินสัก 20,000 แล้วคุณก็ซื้อของก็ต้องผ่อนไปซื้อของผ่อนไปมันเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้เห็นไหมเช่นกันบัตรกดเงินสดบ้านเราบางตัวก็เอาไปใช้ซื้อของอย่างเดียวบางตัวก็กดเงินสดได้หรืออย่างที่ต่างที่จีนอาลีเพย์เขาก็ดูจากพฤติกรรมการกดเงินซื้อของโทษทีการซื้อของการผ่อนของเนี่ยแล้วเขาก็ตั้งวงเงินให้แต่อันเนี้ยไม่ได้ซื้อของเห็นไหมก็เหมือนกับสินเชื่อบุคคลอันหนึ่งแหละนะครับสมมติว่าตั้งวงเงินให้50,000นี้จะไปใช้อะไรได้ยังไงได้เนี่ยหักนู่นหักนี่หักแล้วเนี่ยมันจะเหลือแก็บวงเงินที่ไม่ใช่วัดใช้เต็มตามอำเภอใจนะ
1: อ
0: ันนี้ต้องเช็คดีๆนะไอ้กติกาพวกนี้อยากให้บอกกับสังคมนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับมาปั่นแล้วมาปั่นในเชิงเนกาทีฟเห็นไหมครับแต่ผู้ใหญ่แต่ละคนเนี่ยหัวแถวแต่ละคนซีโอแต่ละคนต้องมานั่งแก้ข่าวนะครับผมคิดว่าประกาศบอกเกณฑ์มันชัดไปเลยครับว่าคนนี้จะเข้าระบบได้เนี่ยมันยังไงจะได้ไม่มากดสมัครแบบเฮ้ยตัวเองย่อมรู้ว่าตัวเองสกอร์ลิ่งเท่าไหร่ตัวเองย่อมรู้ว่าตัวเองเคยค้างชำระจ่ายไม่จ่ายตัวไหนยังไงเนี่ยย่อมรู้นะครับไม่งั้นก็กดเข้ามาสมัครแล้วก็กดผูกเข้าไปที่เครดิตบูโรเลยปักเช็คออกมาว่ายอดสกอร์ไม่ผ่านต่ำกว่าคะแนนเท่านี้ไม่ผ่านก็แจ้งเด้งตกไปกับคนที่สมัครก็จบใช่ไหมครับไม่มีใครรู้ด้วยแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยแนะนำสำหรับคนที่ใช้บริการนะถ้าตัวเองไม่แน่ใจตัวเองเช็คก่อนดีกว่านะเพราะถ้าเกิดคุณไปกดแบบนี้มันก็ไม่ต่างกับไปกดแอปพลิเคชันสินเชื่อบุคคลดิจิตอลทั่วไปซึ่งผมกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันวิ่งไปเช็คอย่างนี้สักมันมีคนมาบอกผมว่ามาคอนซัลท์เนี่ยบอกกดไปครั้งเดียวแอปเดียวมันวิ่งไป12แอปเลยนะน้องบิว
1: โอ้
0: มันแปลว่ามันตรวจทีเดียว12ครั้งเลยหลุด
1: ค่ะ
0: แล้วมันไปขึ้นที่อะไรแท็กซิ่งของเครดิตบูโรว่าคุณมีประวัติการตรวจโดยผ่านเจ้าหนี้คุณเซ็นยินยอมให้เขาตรวจอ่ะเพราะในนี้มันต้องยินยอมมันถึงจะตรวจได
1: ้ค่ะมันก็ไม่ได้เป็นผล
0: ดูก็ได้
1: มันก็ไม่ได้เป็นผลดีนะอีกมุมหนึ่งใช่ไหมคะ
0: มันมีคำว่ายินยอมเต็มไปหมดเลยนะแล้วเราไม่ค่อยอ่านหรอกมันยาวใช่ไหมน้องบิวเวลาจะเข้าอะไรทำอะไรทีเดี๋ยวยืนยันใบหน้าต้องยืนยันอยู่แล้ว

0: แต่ว่ามันจะมีนะถ้าคุณยอมรับคุณก็กดลากลงไปแล้วก็กดคำว่ายอมรับอันนี้แหละระวังให้ดีแล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยโดยสรุปผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันต้องพัฒนาการมันเจริญไปตามโลกมันเปลี่ยนก็ต้องมีแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้อาจจะต้องสื่อสารอธิบายกฎเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่ใช้บริการให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็ระบบมันจะสามารถป้องกันผู้นี้ได้อยู่แล้วนะครับผมเป็นเทคโนโลยีหลอกกันไม่ได้แล้วก็อย่าลอง
1: ของเลยนะครับ
0: ผมว่าสายนักบิดจะซ่าเลยเรื่องพวกนี
1: ้
0: ไม่ว่าคุณจะค้างหนี้อะไรก็ตามเนี่ยนะในที่สุดแล้วมันไม่มีผลดีกับชีวิตการเงินคุณเลยผมพูดดังๆ
1: คิดว่าจะหลบเลี่ยงได้ไงคิดว่าจะหลบเลี่ยง
0: เขาไม่
1: ตรวจสอบไม่เจอ
0: นี่ไม่กี่พันนี่ไม่กี่พันไม่กี่หมื่นเดี๋ยวมันก็เลิกกันตายไม่มีหรอกเดี๋ยว8ปีมันก็เลิกออกจากระบบฐานข้อมูลบูโรแล้วโอ้คิดอย่างนี้ได้ยังไงชีวิตคนเราเนาะจะไม่คิดจะเดินก้าวหน้าเลยหรือจะมาผมว่าอย่าไปคิดอะไรที่มันสุดโต่งแบบนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับผมคิดว่าการจะกู้เงินเนี่ยผมเตือนอย่างเดียวเลยครับว่าตรงควบคุมวางแผนการใช้เงินและหนี้ให้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่หนี้เสียมันเกิดจากหนี้ที่เรียกว่าอเนกประสงค์ก็คือใช้จ่ายอะไรก็ได้ที่เองไม่ได้มีวัตถุประสงค์เอาไปใช้หาเงินมันก็เลยไม่ก่อให้เกิดรายได้พอมันไม่เกิดให้รายได้แล้วก็ไปหวังรายได้จากอะไรเงินเดือนมั่งค่าเบี้ยเลี้ยงมั่งหรือไปเป็นอินฟูมั่งก็หวังว่าจะมีรายได้จากอาชีพอิสระแต่รายได้พวกนั้นมันไม่สม่ำเสมอมันมีโอกาสขึ้นมีโอกาสลงแล้วก็จ่ายไม่ได้นะครับเพราะนั้นสินเชื่อในประสงค์ทั้งหลายคือสินเชื่อบุคคลที่ก็ใช้เฉพาะ personal loan personal ploan นี่แหละถึงไม่ว่าจะดิจิตอลไม่ดิจิตอลนะครับบัตรกดเงินสดอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับใช้จำเป็นจริงๆฉุกเฉินจริงๆเจ็บป่วยจริงๆ
1: นะเพราะดอกเบี้ยสูงมากที่เราคุยกันแล้ว
0: โอ้ร้อยละ25หนัก
1: มาก 25%
0: หรือแม้แต่บัตรเครดิตเงี้ยเฮ้ยซื้อก่อนกินก่อนลูดก่อนไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายทีหลังเนี้ยอันเนี้ยอันไหนประสงค์ครับถึงเวลาจ่ายได้ก็ดีจ่ายไม่ได้เราก็พังแล้วเวลาผ่านมันแก้ยากนะคะแนนเครดิตมันร่วงนะครับว
1: ่
0: าไม่ได้
1: ใช้เวลานาน
0: ด้วย 24,0005,000 เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ดูแค่ประวัติการจ่ายไม่จ่ายก็ดูสกอร์ลิงซึ่งโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าแต่ปัจจัยเลยนะไส้ในมันเนี่ยไม่มีใครรู้นะระบบมันคำนวณนะแล้วถ้าแล้วสกอร์ลิงร่วงมันแก้ยากจริงๆ
1: ใช่หรือแม้กระทั่งบางคนที่buy now pay later เนาะผ่อนของไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่ชินแล้วไม่หลักร้อยหลักอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าทีมากผ่อนตลอดผ่อนเยอะเนี่ยระบบก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะคนนี้เม็ดเงินขนาดนี้ทำไมผ่อนเยอะขนาดนี้
0: มันคือหนี้นะครับมันคือหนี้ดอกแล้วถ้าจะเกิดติดค้างไม่ว่าจะหลักร้อยหลัก10บาท100บาท1บาทเนี่ยมันก็ถือว่าค้างในระบบมันไม่มานั่งเห็นใจว่าอุ๊ยสงสัยลืมจ่ายมั้งไม่มีครับไม่จ่ายคือไม่จ่ายใช่ไหมดังนั้นเนี่ยวันนี้เตือนนะครับของใหม่ก็ดีนะครับแล้วก็ฝั่งเจ้าของใบอนุญาตก็รบกวนช่วยบอกรายละเอียดให้ชัดเจนหน่อย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราติดตามเพราะว่าจริงๆเขาระงับไปช่วงของวันที่4ใช่ไหมคะปิดชั่วคราวแล้วก็เช้าวันที่6เมื่อวานนี้เนี่ยแอปพลิเคชันของกลิปก็กลับมาเปิดให้ผู้ใช้บริการสมัครบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อพร้อมใช้ได้ละนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีการมีเกณฑ์เพิ่มเติมนะก็คือมีการให้ยินยอมในการตรวจสอบประวัติจากเครดิตบูโรอ่ะใช่ไหมคะจากข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะคะเพื่อพิจารณาที่คุณสุรชัยบอก
0: ครับผมใช่ครับแล้วก็ไม่จำเป็นก็อย่าเป็นหนี้นะครับถ้าเป็นหนี้ถ้าอยากถ้าจำเป็นต้องมีหนี้ก็ขอเป็นหนี้ที่มีโอกาสใช้คืนแล้วก็มีรายได้กลับมาครับก่อนอย่าเป็นหนี้ก่อนอย่าเพิ่มหนี้ก่อนอย่าก่อหนี้คิดถึงตอนใช้หนี้ให้ได้ก่อนนะครับ
1: อันนี้สำคัญมากเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมีช่องทางใหม่มาเพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องสมัครแล้วเพื่อเอามาแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการใช้หรืออะไรเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช่ไหมคะคุณสุรชัย
0: แล้วก็อย่าไปเอาหนี้ไปก็เลยก็เอาก่อนหนี้ใหม่ไปแก้หนี้เก่าไม่มีทางชนะมันได้เลยแล้วก็มีแต่ติดกับดักไปเรื่อยๆไม่มีใครรอดจากการที่ก่อนหนี้ที่หนึ่งเพื่อไปแก้หนี้ไปจ่ายหนี้ที่หนึ่งไม่มีทางรอดนะครับ
1: ค่ะ คฝากเป็นข้อคิดเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราอัปเดตตามสำหรับ Virtual Bank เนาะของคลิกด้วยสำหรับเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวถ้ามีมาเรามาอัปเดตกันนะคุณสุรชัยให้ชัดเจนด้วยแล้วก็ติดตามเรื่องดอกเบี้ยนะหลายๆคนน่าจะติดตามเรื่องดอกเบี้ยว่าอัตราจะเป็นยังไงใช่ไหมคะถ้าเทียบกับสถาบันการเงินหลักปัจจุบันด้วยนะคะค่ะโอเคอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุรชัยคะที่หยิบเรื่องนี้มาคุยกันนะค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะ
0: สว
1: ัสดีค่ะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะสำหรับเรื่องของการแก้หนี้นะทั้งระดับบุคคลแล้วก็ระดับ SME นะเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank นะคะแล้วก็เจ้าของเพจ Mr. Banker ให้ความรู้เรื่องของการกู้เงินแก้หนี้แก้ปัญหาธุรกิจแล้วก็เป็นเจ้าของช่อง TikTok นะคะหมอนี่ SME อ่ะใครสนใจก็ไปติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
1: เข้า าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรุชัยเข้าใจเงินค่ะคุณฟางเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันสักหน่อยนะตอนนี้ก็ลบมากขึ้นนะประมาณ 4.76 จุดค่ะดัชนี 1,609.98 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 27,866 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวดูกันตลอดทั้งวันแล้วกันนะจะไปทรงไหนสำหรับภาพของเซตเองนะคะในขณะที่ตลาดต่างประเทศวันนี้ก็ยังเคลื่อนไหวแคบๆนะบวกลบสลับกันในหลายๆตลาดเช่นเดียวกันนะคะปิดท้ายใครที่สนใจในเรื่องของการออมเงินนะคะก็ออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ยใน 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทนะคะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทค่ะและไม่จำกัดจำนวนเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยค่ะแต่กรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจก็ติดต่อผ่านได้ทางออมสินเลยนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็คือข่าวกิจกรรมของคลื่นความคิดของเรานะคะคลื่นความคิดจับกิจกรรมสุดว้าวค่ะ CEO Vision Business Trip นะคะเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะคะวันที่20ถึง26กันยายนนี้ค่ะพาไปดูงานนะคะแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนนะคะให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครค่ะทุกท่านจะได้รับประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำเลยนะคะก็คือการเข้าชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกนะคะสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงค่ะเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะพาเข้าชมหุ่นยนต์นะคะที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวมานอยที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะคะเป็นหุ่นยนต์ที่เดินที่พูดที่โต้ตอบแล้วก็เรียนรู้มนุษย์เพื่อที่จะนำไปใช้ทั้งในงานโรงพยาบาลงานธุรกิจบริการแล้วก็ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ยัง Exclusive Talk นะคะอันนี้สุด Exclusive เลยนะมี Exclusive Talk นะคะเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่าด้วยนะคะดินเนอร์ทอล์กกับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกค่ะไม่พลาดนะที่จะพาไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปนะคะกับเสน่ห์แห่งทะเลค่ะชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดนะพร้อมกับล็อบสเตอร์นะคะเป่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีนะคะไปสัมผัสว่าทำไมเมืองนี้ถึงเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนด้วยนะคะเคลื่อนความคิดก็จะพาคุณไปมองเห็นอนาคตแล้วก็อดีตอันน่าหลงใหลค่ะที่สำคัญเนี่ยรับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะเดินทางเข้าช่อง Fast Track ค่ะแล้วก็อาหารครบทุกมื้อเลยนะคะใครที่สนใจนะสามารถจองหรือขอรับโปรแกรมได้นะคะที่ LINE @thinking radio นะคะที่ LINE มี @ข้างหน้านะคะแล้วก็ต่อด้วย thinking radio ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปก็ได้นะคะสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่094-480-3066นะคะ094-480-3066นะคะใครที่สนใจก็ติดต่อตามช่องทางที่บอกเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆของด้วยความคิดของเรา CEO Vision Business Trip นะเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะคะ 20-26 กันยายนนี้นะใครที่สนใจก็พลาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาฝากกันนะคะปิดท้ายเดี๋ยวพาไปดูตลาดต่างประเทศแล้วก็จะมาปิดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยเราคุยประเด็นเรื่องของ Virtual Bank นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีนักวิชาการนะที่ออกมาเตือนแล้วก็ให้ความเห็นนะสำหรับประเด็นเรื่องของ Virtual Bank ด้วยนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่อาจจะต้องมาปิดนะในเรื่องของช่องโหว่ด้วยโดยเฉพาะใครที่ตั้งใจหรือบรรดาพวกนักบิดที่เราคุยกันเนี่ยนะคะที่จะบิดในเรื่องของหนี้นั้นเนี่ยนะซึ่งศาสตราจารย์ดร.อนัตนะคะหัวหน้าภาควิชาการเงินคณะพาณิชยศาสตร์แล้วก็การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีการให้ข้อมูลไว้นะนี่เป็นฐานเศรษฐกิจเขาไปสัมภาษณ์นะว่าปัญหาลูกหนี้มีเจตนาไม่ชำระ นี่หรือบิดหนี้นั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากสภาพเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นผลจากโครงสร้างของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองลูกหนี้มากกว่าที่ควรจะเป็นก็เลยกลายเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์อนันต์เนี่ยเขาชี้ประเด็นเรื่องของปัจจุบันเนี่ยคนบางกลุ่มเนี่ยนะคะเชื่อว่าถ้าปล่อยให้เจ้าหนี้ฟ้องศาลเนี่ยผลเสียอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดนะคะโดยจะยกแนวทางที่เป็นคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการพิโก้ไฟแนนซ์นะคะซึ่งตามความเห็นของอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เกิดการรับรู้ว่าหากคดีเข้าสู่ศาลเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะถูกลงหรือจากที่เรียกเก็บในสัญญาจนกลายเป็นบรรทัดฐานที่ทำให้หลายคนมองว่าการถูกฟ้องเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะแต่ว่าไอ้อย่างที่เราคุยกันคุณสุรชัยก็บอกเลยว่าจริงการถูกฟ้องหรือการปล่อยไปตรงนั้นเนี่ยการเสียเครดิตหรืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็แนะนำกันตลอดนะว่าไม่ควรนะต้องเจรจาต้องอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็จะมีอีกประเด็นนึงด้วยค่ะที่อาจารย์อนัทบอกนะคะก็คือช่องโหว่สำคัญเนี่ยกฎหมายคุ้มครองการบังคับคดีจากเงินเดือนโดยปัจจุบันเนี่ยการอายัดเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เนี่ยต้องเหลือรายได้ลูกหนี้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนนะสำหรับการใช้ดำรงชีวิตนะคะนั่นหมายความว่าถ้าลูกหนี้มีเงินเดือนเพียง 18,000 บาทเนี่ยนะคะแม้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้เจ้าหนี้ก็อาจจะไม่สามารถอายัดเงินเดือนรายเดือนได้ต้องรอเฉพาะช่วงที่ลูกหนี้ได้รับโบนัสหรือรายได้พิเศษเท่านั้นนะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะถ้าลูกหนี้รู้ว่าฟ้องไปก็หักเงินเดือนไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นช่องโหว่ในรายละเอียดเนาะโดยเฉพาะถ้ามูลค่าหนี้มีเพียงระดับสัก 20,000 ถึง 30,000 บาทเนี่ยนะคะการดำเนินคดีสืบทรัพย์ต่างๆก็อาจจะไม่คุ้มทุนเนาะลูกหนี้เจ้าหนี้ก็อาจจะตัดหนี้ศูนย์มากกว่าที่จะเดินหน้าฟ้องร้องในที่สุดอ่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นแล้วก็มุมมองเนาะสำหรับอาจารย์นะคะศาสตราจารย์ดร.อนัทนะคะเป็นอาจารย์ภาควิชาการเงินและพาณิชย์สารการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะที่ก็ให้มุมมองมาสำหรับประเด็นนี้นะคะมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่ในเงื่อนไขต่างๆนะซึ่งเดี๋ยวเราคงติดตามกันนะสำหรับคลิกนะคะซึ่งเป็น Virtual Bank ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขารายแรกของไทยนะคะซึ่งโอ้โหก็อย่างที่บอกนะคะว่าพอเปิดมาเนี่ยสำหรับการขอสินเชื่อเนี่ยคนก็สนใจแล้วมาขอค่อนข้างมากแต่ตอนนี้ตัวกรองสำคัญเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของข้อมูลจากเครดิตบูโรเครดิตสกอร์ลิ่งต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่เราคุยกันคุณสุชัยแต่ต้นรายการว่าการจะเป็นหนี้นั้นเนี่ยต้องดูวัตถุประสงค์สำคัญนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะสุดท้ายถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ระบบมันพัฒนาไปไกลแล้วมันไม่สามารถจะมาเบี้ยวหนี้หรือจะเป็นหนี้ศูนย์กันได้แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวระบบเขาน่าจะต้องมีการคัดกรองที่เข้มงวดหรือมีแนวทางต่างๆแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้เรียกได้ว่าอย่ามาทำเป็นนักบิดนะที่คิดว่าจะบิดเบี้ยวหนี้หรือคิดว่าระบบจะตรวจสอบไม่เจอนั่นเองนะคะก็ฝากไปถึงทุกคนแต่ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตในรายการกันนะคะสำหรับเงื่อนไขต่างๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณฟังค่ะสำหรับผู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ลุ้นหุ้นไทยด้วยวันนี้จะปิดที่จุดไหนแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาอัปเดตและพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
10: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไทยมาเลเซียเร่งคลี่คลายปัญหาส่งออกกุ้งและปลากระพงค่าตรวจสุขอนามัยเสร็จสัปดาห์นี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านดาโตอัดนันฮุสเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจและประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นี้พร้อมระบุว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วและคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนย่านนนทบุรีมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากมีรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนดังย่านนนทบุรีขณะนี้ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนยังคงซ่อนตัวอยู่ภายในอาคารเรียนและมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะตำรวจเข้าพื้นที่แล้วกำลังเร่งอพยพนักเรียนและจัดทีมเข้าค้นหาเด็กที่ก่อเหตุขณะที่เบื้องต้นยืนยันครูผู้เสียชีวิต2คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15คนทั้งนี้ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนงดไลฟ์สดสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และคนในที่เกิดสุปจีเผยไทยเที่ยวไทยพลัสใช้งบพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่ขอรอเอกนิติเคาะก่อนที่จะชงคณะรัฐมนตรีนางสุปจีสุคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าตนกำลังหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องนี้ต้องดูภาพรวมไม่ว่าจะใช้เงินกู้หรือเงินงบประมาณต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการกระจายตัวและเข้าถึงจริงเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทั้งนี้นายเอกนิติต้องการดูในส่วนผลลัพธ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ไม่จำเป็นต้องพร้อมกันเพราะต้องดูความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงและโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสควรจะออกมาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแต่โครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและการใช้เงินให้ได้อย่างเต็มที่มากที่สุดดังนั้นต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการของนายเอกนิติและเสนอไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีปลัดทศจ่อตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเล็งถกนัดแรกสิงหาคมนางระวิวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเมียนมาหลังลงนาม TOR ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะประเทศไทยเป็นประเทศปลายน้ำและมีการผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดกรอบความร่วมมือร่วมกันและมีภารกิจร่วมกันในการปฏิบัติโดยเฉพาะผลกระทบจากเหมืองแร่ที่ไหลไปยังแม่น้ำโกกจังหวัดเชียงรายโดยจะเป็นการทำแผนแม่บทระยะ3ปีและแผนปฏิบัติการเป็นรายปีรวมถึงกำหนดมาตรฐานวิธีการเก็บคุณภาพน้ำรวมถึงในส่วนของ TOR มีการตั้ง Joint Working Group ที่เป็นคณะทำงานร่วมมีองค์ประกอบของ2ฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพจากผู้ที่ได้รับผลกระทบการตั้งคณะกรรมการร่วมการทำงานอยากให้เกิดความรวดเร็วและเริ่มดำเนินการภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยมีตนเป็นประธานฝ่ายไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
9: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันแล้วนะคะ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะ7เดือน8นะคะ7สิงหาคม2569นะคะช่วงเวลา 11:00 นถึงเที่ยงก็จะมีเรื่องราวในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องก็ได้เนาะเพราะว่าหลายท่านบอกว่าโอ้โหเนี่ยช่วงจริงๆก็ยังเป็นต้นเดือนอยู่นะคะแต่หลายคนบอกว่าใช้ดุมากเลยนะคะมันหมดแล้วอ่ะไทยช่วยไทยพลัสหมดแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1 2 3 4อ่า4วัน5วันนะคะประมาณนี้ก็เดี๋ยวรออีกรอบนึงนะคะเดือนหน้าค่ะเดือนสุดท้ายที่รัฐบาลช่วย60นะเราจ่ายเอง40มันเพลินมากนะคะขออวดนิดนึงว่าเช้าไปตลาดนัดมาแล้วไปซื้อต้นไม้มาต้นละ20บาทเราซื้อมา5ต้นก็จ่ายเงินเองแค่40บาทน่ะโอ้ยมันรู้สึกเออมันเพลินจริงๆเนาะในเรื่องของการจับจ่ายซื้อของนะคุ้มมากก็เดี๋ยวเอาต้นไม้40บาท5ต้นเนี่ยจะมาปลูกให้มันเกิดประโยชน์นะคะเราสามารถที่จะเอามาปลูกเป็นผักสวนครัวเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็ปลูกไว้ก่อนจะกินจะทำอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่

0: ใครที่ยังไม่ได้จองสำหรับการเดินทางไปที่ชิงเต่านะคะต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเราจะรับจำนวนจำกัดต้องบอกว่ารับจำนวนจำกัดมากๆด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะใครอยากได้โปรแกรมการเดินทางล่วงหน้านะคะอยากจะให้ทีมหลังไมค์ส่งตอนนี้ก็ได้เลยนะคะสามารถที่จะให้น้องๆอยากเห็นโปรแกรมไปไหนมาไหนไปยังไงนะคะจะไปไหนบ้างนะเท่าที่เราชวนไปก็ไปหลายที่เหมือนกันนะคะวันนี้เรามีคนที่จะพาไปนี่นะคะสงสัยคนนี้จะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะพี่เฮงค่ะคุณวิชัยวรธานิวงศ์นะคะรายการ CEO Vision Plus สวัสดีพี่เฮงนะคะ
1: สวัสดีครับคุณบางสวัสดีครับทั้งสี่ครับแหมก็พูดแบบไม่ได้แสดงว่าคือบรรพบุรุษของหลายๆคนเนี่ยมาจากเมืองจีนนะฮะเพราะนั้นจีนไทยใช่หนึ่งใดพี่น้องการที่มีโอกาสได้
0: ไป
1: อยู่ในจีนนี่ที่ว่าเป็นจุดที่ดีมากทีเดียว
0: พอพี่บอยโปรดิวเซอร์คุณชาเลนบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะคุยกับพี่เต่านะพี่เต่าจะนำไปเองเลยนะใครที่จะไปชิงเต่านะทริปนี้เราก็เลยนึกถึงใจว่าโอ้ยพี่เต่าจะได้ไปเยี่ยมญาติด้วยพาญาติไปเยี่ยมญาตินะไปเรื่องของคอนเน็กชันด้วยใช่ไหมแล้วก็แน่นอนไปแบบนี้ก็ต้องได้เที่ยวด้วยใช่ไหมคะพี่เองเนาะมันต้องมีอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: การเที่ยวคือการเปิดโลกกระทัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับที่คือการที่เราจะไม่รู้ความเคลื่อนไหวการออกไปข้างนอกแล้วไปในประเทศหรือว่าในพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับเราได้เรียนรู้อะไรหลายต่อหลายอย่างคุ้มค่าที่สุดครับพี่สีครับ
0: ค่ะพี่เองคะเรา
1: ครับไปไหนแล้วฮัลโหลครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่รอทั้งสี่นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องคลื่นนิดหนึ่งนะครับคือทริปนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าไปทั้งหาความรู้ไปทั้งไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะครับกินอยู่รู้นะครับอยู่สบายเพราะว่าคลื่นความคิดเวลาที่เราจัดนั้นก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับถามว่าที่ชิงเต่านี่จะมีอะไรบ้างคือประสบการณ์ในการที่จะได้ไปเห็นอะไรที่แปลกตื่นตาตื่นใจแล้วก็เห็นได้สัมผัสถึงวิสัยทัศน์ของความก้าวหน้าของโลกใบนี้ผ่านที่เมืองชิงเต่าประเทศจีนนั้นต้องสิฮะบอกได้เลยว่าไม่ได้มีกันได้บ่อยๆแล้วว่าไปกับทริปของเรานี้ก็จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่และได้ไปอยู่เป็นชมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆหลายต่อหลายอย่างทีเดียวครับ
0: เราจะดูแลอย่างดีเลยเหมือนแบบญาติมิตรจริงๆนะคะที่จะพาไปเพราะว่าเราไม่ได้รับเยอะนะคะแค
1: ่
0: ลูก30ใช่ไหมคะ30ที่นั่งเท่านั้นไปรอบนี้
1: VVIP นะครับ
0: VVIP จริง
1: ๆใช่นอกจากพี่เฮงแล้วก็จะมีพี่บอยด้วยนะครับ
0: อ๋อพี่บอยก็ไปเหรอฮะ
1: พี่บอยก็ไปครับ
0: เลิศนะคะ
1: เฮ้ยเขาดูแลเป็นอย่างดีคือถ้าเกิดว่ากับพี่บอยด้วยไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูดังๆปิดนะฮะ
0: ก็7วัน4คืนอยากให้แบบว่าไล่ไทม์ไลน์เลยนะคะเราจะไปที่ไหนไปไหนกันก่อนนะคะสำหรับไฮไลท์ของทริปนี้ค่ะพี
1: ่เอาถ้างั้นจากข้อมูลที่พี่เฮงดีนะครับเชิญชวนทุกท่านมาติดตามกันนะครับเพราะว่าเราเดินทางตั้งแต่วันที่20นะครับแล้วก็ไปถึงที่นั่นคือจากเมืองไทยไปชิงเต่านี่ใช้เวลาใช้เครื่องบินประมาณสัก4ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะครับไปถึงสนามบินชิงเต่าเนี่ยหลังจากผ่านอิมิเกรชันนั้นนะครับพวกเราก็จะพาทุกท่านนะครับไปที่ปาต้ากวนอันนี้ก็บอกไปเป็นชื่ออีกอย่างนึงก็คือย่าน8ด่านนะครับเป็นย่านประวัติศาสตร์ครับทั้ง4ครับนะครับมีชื่อเสียงมากๆของชิงเต่าก็กลุ่มอาคารเนี่ยนะครับแล้วก็คฤหาสน์ในสไตล์ยุโรปนะครับอันนี้ไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเลยมาที่ชิงเต่านี่ก็จะได้เห็นสถาปัตยกรรมต่างๆใช่นะครับสวยงามมากๆแล้วเรื่องของต้นไม้ที่ทั้ง4ไปซื้อมาครับไปดูด้วยกันดีกว่าที่นู่นน
0: ะครับที่นู่นมีเยอะ
1: หลากหลายนานาพันธุ์เลยโอ้แล้วเป็นต้นไม้หลากหลายสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วยนะครับ
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยงามในเรื่องของการผ่านสายตาของทุกท่านที่จะได้ไปนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับและที่เราจะได้ไปต่อก็คือภูเขาเซี่ยวหยุนซานหรือภูเขาปลาน้อยอันนี้จุดอยู่ครับอยู่ใจกลางเมืองชิงเต่าเลยเห็นทัศนียภาพของเมืองนะครับเห็นชายฝั่งทะเลเหลืองได้อย่างกว้างไกลจากจุดชมวิวจะเห็นแนวอาคารหลังคาสีแดงสไตล์ยุโรปโบสถ์เก่าแก่พอพูดถึงโบสถ์แล้วหลายคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะที่เมืองจีนเนี่ยปกติเราจะเห็นสถาปัตยกรรมจีนถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดมาที่ชิงเต่านี่ก็จะได้เห็นว่าโบสถ์สไตล์ยุโรปอาคารสไตล์ยุโรปนะครับ แล้วก็โอ้โหมีอารยธรรมสถาปัตยกรรมทางตะวันตกเนี่ยเข้ากับภูมิประเทศที่อยู่กับน้ำกับทะเลได้อย่างสวยงามมากๆครับนะฮะแล้วจะ
0: ท
1: ำมือน้องสีฮะคือถ้าเกิดว่าเห็นเมนูในมือพี่เฮงแล้วน้องสีบอกว่าหนูไปด้วยเลยดีกว่า
0: ใช่หนูชอบกิน
1: นั่นนะครับโอ้โหทั้งเมนูนะคร
0: ับ อย่างเช่นอะไรที่แบบพลาดไม่ได้ไปเมืองนี้แล้วเนี่ยมันต้องชิม
1: โอ้โหคือเยอะจริงๆครับอธิบายไม่ถูกแต่ว่าที่เห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดตุ๋นสมุนไพรนะครับหมูผัดสไตล์ซานตงนี่มีเฉพาะที่นี่นะฮะ
0: ที่เดียว
1: ก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไปหาทานที่อื่นไม่น่าจะได้นะครับต้องมาที่นี่นะครับคือเอางี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนไปดูงานตรงไหนอย่างไรแต่ละมื้อนะครับแต่ละวันนั้นก็อิ่มหนำสำราญแล้วก็เรียกว่าถ้านับเป็นเมนูเนี่ยสำหรับเมืองนี้ครับเขาบอกว่ามีเป็นหมื่นเมนูนะครับทั้งสี่เยอะขนาดนั้นนะครับ
0: เรื่องจริงนะโอ้แต่ว่าอาหารจีนเนี่ยมันเยอะจริงๆนะหลากหลายมาก
1: หลากหลายมาก
0: อันนี้ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นนี่คือรับรองเลยว่าจุใจแน่ๆนะคะ
1: มาก
0: เรื่องอาหารการ

0: กินอื
1: ใช
0: ม
1: ่ครับแล้วก็
0: ค่ะ
1: ยังจะพาไปที่อื่นอีกนะครับจะมีที่เขาเรียกกันว่าว่านเชียงเฉินนะครับอ่านผิดไปครับอันนี้เป็น
0: ค่
1: ศ
0: ะ
1: ูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองชิงเต่า
0: อื
1: นะคร
0: ม
1: ับเขาบอกว่าใครมาไม่ว่าคนท้องถิ่นหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเขาก็ต้องมารวมกันที่เนี่ยเป็นที่ต้องเช็คอินซิกเนเจอร์นะครั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: จะต้องมาที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่รวมแบรนด์สินค้าชั้นนําระดับสากลนะครับแล้วก็ของจีนด้วยรวมถึงมีที่นี่ก็ยังมีร้านอาหารอีกเยอะๆไปหมดเลยสินค้าไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ถัดจากนี้ก็ยังพาท่านไปชมที่จัตุรัส54หรือจัตุรัส4พฤษภาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญริมอ่าวฟู่ซาน
0: อืม
1: นี่ฮะแล้วรูปทรงสถาปัตยกรรมเขาเนี่ยถ้าเกิดใครที่เห็นในโบชัวก็อาจจะเห็นแล้วเอ้ยแปลกใจน่าทึ่งจริงๆไปดูแล้วนี่ขนาดดูจากในรูปนะยังอยากจะไปเห็นของจริงเลยนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่านะครับนะฮะเป
0: ็
1: นชมวิวริมทะเลด้วยโอ้โหนี่ขนาดเกลื่อนในวันแรกๆนั้นน้องสีนะฮะแต่ว่าน
0: ี่วันแรกๆเท่านั้นเหรอฮะ
1: โอ้โหนี่ว
0: ัน
1: แรกๆเท่านั้นนะครับเราใช้เวลาทุกวี่ทุกวันอย่างมีคุณค่านะครับแล้วก็เป็นการที่จะทำให้ทุกท่านร่วมทริปนั้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ในความทรงจำมิรู้ลืมนะฮะแล้วก็มาเมืองทะเลนะครับก็ต้องไปเยี่ยมชมชายหาดหมายเลข3เออเขาจะมีหมายเลข3หมายเลข4อะไรพวกนี้เราก็อยากจะรู้ว่าความหมาย
0: มันคืออะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เออของเขาอะมีหมายเลข3หมายเลข4อย่างบ้านเราอะถ้าเป็นถนนเราเห็นถนนหมายเลข3แต่ที่จีนเนี่ยมีชายหาดหมายเลข3
1: เออ
0: มันคืออะไรค่ะต้องไปให้เห็น
1: นะเอาบางเมนูมายั่วน้ำลายกันนิดนึงนะฮะอย่างเมนูตรงนี้เนี่ยจะเป็นหมูสับพันมันโถทอดนะครับคุณฟังฮะโอ้ดูหนังจีนแล้วเห็นแต่มันโถนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่หมูสับลงไปด้วยดูรูปแล้วก็ว้ายขอเจี๊ยครับบอกได้เลยว่าน่าทานมากๆนะฮะ
0: อร่อย
1: นะฮะแล้วก็เอาเป็นว่าในโปรแกรมทั้งหมดเดี๋ยวจะหยิบไฮไลท์มาฝากกันนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเล่าไปตามรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเวลาไม่พอแน่นอนนะ
0: ค
1: ือวันแรกๆที่เราไปครับทั้งสี่ครับก็จะได้ไปชื่นชมบรรยากาศอยู่กับธรรมชาติให้หายเหนื่อยรีแลกซ์ก่อนเพราะว่าบางคนเดินทาง4ชั่วโมงสำหรับบางท่านก็เมื่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเดินดูชายหาดบ้างหรือว่าพักผ่อนในอาคารสถานที่บ้างนะครับแต่ว่าพอวันถัดไปเนี่ยเอาแล้ววันนี้จะไปดูความไฮเทคนะฮะเมืองจีนนี่เขามีหลากหลายไฮเทคมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังตอนนี้เป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วครับต้องสีครับนะฮะอยู่ในเมืองไทยก็มีโรงงานอยู่ที่อมตะด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือไฮเซนนะครับ
0: เอาจริงๆที่บ้านใช้ตู้เย็นของเขาอยู
1: ่นะครับ
0: ค่ะพี่ซื้อตู้เย็นอยู
1: ่โอ้โหแล้วก็มีมากกว่าตู้เย็นอีกนะครับเขามีตั้งหลายอย่างเลยนะ
0: ใช่ไหมเราจะไปโรงงานเขาเลยใช่ไหมไฮเซนเลย
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: โอ้โหเป็นยักษ์ใหญ่เลย
1: หนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกก่อตั้งที่เมืองชิงเต่านะครับเมื่อปี1969ครับนะฮะตอนนี้ธุรกิจเขาขยับขยายไปมากกว่า160ประเทศทั่วโลกนะฮะมีศูนย์วิจัยและพัฒนาหลายแห่งทั่วโลกมาที่เมืองจีนนะครับถ้าไปโรงงานไปในย่านนวัตกรรมอ่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องมีติดตัวเขาเลยคือ R&D ครับทั้งสี่นะครับ
0: Research
1: and Development ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เราก็จะไปดูวิธีการกระบวนการผลิตต่างๆที่เขาสามารถให้เราเข้าชมได้เพราะว่าณวันนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของเขาครับทั้งสี่ครับว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกนี่โอ้โหแต่ละอย่างที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับตาแล้วก็จะทึ่งแปลกใจว่าทำไมเขาถึงมียอดขายมีรายได้เข้าประเทศมากมายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่พวกเราจะได้ไปชมกันด้วยตาของพวกเรากันเองนะฮะสลับกันด้วยเมนูเป็นดินเนอร์นะฮะโอ้อันนี้ก็ยังมีนี่ครับ
0: กินอีกแล้วเหรอฮะ
1: กินอีกแล้ว
0: มันกินไปเมื่อกี้
1: ทะโลซอสโบราณ
0: โอ
1: ้
0: โหกินอีกแล้วนะคะ
1: กินอีกแล้ว
0: โอ้ย
1: อารมณ์ควันสไตล์ชิงเต่าราดบัวยัดใส่ข้าวเหนียวราดน้ำเชื่
0: อม
1: โอ้มีลูกชิ้นข้าวเหนียวนึ่งใบบัวนะฮะหมูทอดกรอบเผือกทอดกรอบนะยำซีฟู้ดรวมสไตล์จีนมาที่เมืองทะเลนี่ทริปนี้ท่านใดที่เป็นคอแบบซีฟู้ดนะฮะท่านต้องไม่พลาดเพราะว่า อาหารซีฟู้ด

0: กุ้งใหญ่ๆปูใหญ่ๆนะฮะปลาตัวเบ้อเร่อๆนะครับจินตนาการนั่นเลย
1: เอ
0: นะฮะ
1: อ
0: โอ้
1: ค่ะ
0: โหนี่พูดแล้วหิวเลยนะครับใกล้เที่ยงนะฮะแล้วก
1: เอ
0: ็เราก็จะไปดูศูนย์นวัตกรรมและศูนย์ฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์ชิงเต่าด้วย
1: ค่ะ
0: พี่สีฮะคิดว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องใช้ชีวิตกับหุ่นยนต์ไหมฮะ
1: ต้องหยุดแน่นอน
0: อ่าม
1: ันเรียกไม่ได้ค่ะพี่เฮง
0: ถูกต้องฮะเพ
1: ค
0: รา
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ฉะนั้นที่นี่เนี่ยเขาเพิ่งเปิดไม่นานนี้เองนะครับเป็นศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะแห่งใหม่ของเมืองชิงเต่านะครับจำลองสภาพแวดล้อมการทำงานจริงภาคอุตสาหกรรมบ้านอัจฉริยะงานบริการและโลจิสติกนะครับเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้เห็นนะว่าหุ่นยนต์ที่ผ่านการฝึกการเรียนรู้เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนอยู่กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่างานบริการต่างๆได้เป็นอย่างดีก็คนที่เป็นผู้สูงอายุหลายๆท่านอาจจะมีเพื่อนใหม่คนดูแลใหม่ที่ไม่ใช่แค่เป็นมนุษย์ด้วยกันอาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่ฉลาดนะครับแล้วก็ทําอะไรต่อไปแล้วพวกนี้ได้เยอะแยะทีเดียวครับ
1: คือเขาจะช่วยคนในยุคนี้ได้เยอะเลยใช่ไหมคะเราก็จะพาไปดู
0: ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็มาที่ชิงเต่าเนี่ยหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเขาที่พลาดไม่ได้อันนี้ก็คือเขาบอกว่าดื่มเพื่อสุขภาพนะครับนะจะไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่าครับ
1: นะอ๋อเออนี้ก็มีชื่อเสียงมากเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ตั้งมาตั้งแต่1903นะครับกี่ปีบวกลบคูณหารกันเองนะฮะว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าพอมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยเมนูแต่ละเมนูตอนนี้เป็นเมนูซีฟู้ดทั้งนั้นเลยครับ
1: อือหือ
0: คิดดูครับ
1: ใครที่ชื่นชอบเนาะเออต้องจัดเต็มอ่ะเพราะว่าก็แสดงว่าที่นี่มันเป็นทะเลใช่ไหมมันเป็นแบบเมืองแห่งทะเลเนาะ
0: ที่นี่เขา
1: บอกว่ามีชายหาด
0: ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นบลูอีโคโนมี
1: โอ้ที่บอกเออมีสะพานกลางทะเลไงที่เออใช่
0: โอ้ที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยคือบอกได้เลยว่าเรานอกจากได้ความรู้แล้วเรายังจะเห็นโอกาสด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่15ของจีนนะครับนะฮะเขาจะเป็นเมืองแรกที่วางโครงสร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในรูปแบบ4บวก4บวก2ตัวเลขนี้มีนัยยะอะไรต้องไปติดตามกันนะครับนะฮะแล้วก็พูดถึงการท่องเที่ยวกันอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเราจะพาไปดูที่โบสถ์เซนต์ไมเคิล
1: มีความหมายความสำคัญยังไงคะ
0: เขาบอกว่าที่นี่เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีอยู่ในนิกายแคทอลิกมีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับหอคู่เป็นอิฐแดงเป็นสัญลักษณ์ภายในตกแต่งอย่างสวยงามมากเลยทีเดียวครับนะฮะองค์ประกอบศิลปกรรมที่สะท้อนอิทธิพลสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปอย่าลืมนะครับว่าชิงเต่าเนี่ยมีประวัติที่มาที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากเนื่องเหนือจากการเป็นเมืองที่น่าอยู่มาแล้วนะครับก็ในประวัติศาสตร์นั้นก็มีบางประเทศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาอยู่พอสมควรเราก็จะได้เห็นสถาปัตยกรรมทางส่วนของยุโรปทางฝั่งของตะวันตกอยู่ในเมืองนี้กลมกลืนไปกับเมืองได้อย่างชนิดที่หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นไปได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: คงมีให้เราเห็นแล้วนะฮ
1: ะค่ะ
0: ก็ยังมีโอ้โหคือเวลาที่ดูจากในส่วนของข้อมูลเนี่ยนะครับนอกจากการท่องเที่ยวนอกจากเรื่องของโอกาสทางธุรกิจแล้วที่ละลานตาจริงก็คือเมนูอาหารไม่สามารถที่จะบอกได้หมดเพราะว่าเยอะจริงๆนะฮะ
1: ขึ้นชื่อก็แสดงว่าในแต่ละวันนี้แบบโอ้โหเมนูนี่คือหลากหลายแม่เน
0: า
1: ะ
0: หลากหลายมากนี่อันนี้ไม่ได้ยั่วน้ำลายหรือว่าเรียกน้ำย่อยนะครับแต่ว่าจะได้ชิมจริงๆกับเมนูที่มีทั้งหมดที่อยู่ในมือผมนี่เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมไปดูจุดชมวิวตึกไฮทันนะฮะตอนนี้ตั้งแล้วแต่การอ่านนะฮะไฮทันก็หวังว่าจะถูกนะครับไปถึงชั้น81นะครับใช่ด้วยอาจารย์ให้เทียนเขาให้อ่านให้เทียนให้เจนเซ็นเตอร์นะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองชิงเต่าอยู่เหนือระดับพื้นดินกว่า300เมตรนะครับเปิดมุมมองแบบ360องศาชมทัศนียภาพของเมืองชิงเต่าและชายทะเลเหลืองได้อย่างกว้างขวางกว้างไกลสุดสายตาเลยนะครับอันนี้เห็นเมืองย่านเมืองเก่าชายหาดอ่าวฟูซานด้วยและเส้นขอบฟ้าของเมืองได้อย่างชัดเจนครับนึกภาพตามแล้วบอกเลยว่าต้องรีบจองนะครับแล้วยังมีพาไปเดินสะพานจ้านเฉียวด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่าครับเป็นสะพานทอดยาวไปสู่ทะเลที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19ปัจจุบันนี้เขาขยายความยาวไปถึง440เมตรปลายสะพานเป็นที่ตั้งของศาลาหุ่ยหลานนะครับ เป็นศาลาทรงแปดเหลี่ยมแบบจีนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของเมืองจีนเขานะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองเพราะว่าที่นี่นี่เรียกได้ว่าพอไปเดินเล่นแล้วโอ้โหวิวนี่ก็สวยถ่ายรูปออกมาแล้วบอกกับใครต่อใครได้ว่าฉันมาที่นี่ก่อนใครอันนี้สำคัญมากครับคุณศรีครับ
1: ค่ะโอ้โหแต่ละที่
0: ใช่ฮะทริปนี้ต้องมาก่อนคนอื่นเลยนะครับเขาเพิ่งจะเปิดเขาเพิ่งจะพยายามจะพัฒนากันอยู่นะครับแล้วก็ยังจะพาไปดูหอผู้ว่าการเยอรมันนะครับชิงเต่าด้วยอันนี้เป็นประวัติศาสตร์อย่างที่บอกพอเยอรมันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยหนึ่งในความเป็นเยอรมันก็คือเรื่องของเบียร์เครื่องดื่มของเขาเนี่ยนะครับที่นี่ก็จะสะท้อนหลายหลายอย่างได
1: ้ไม่น่าหรอกเรามีโรงงานเบียร์ที่นี่ด้วยนะคะ
0: ต้องเลยนะครับ
1: ไปเจอต้นตำรับแล้วเนี่ยรับรองเลยนะคะ
0: ใช่ไหมที่พลาดไม่ได้คือมีเมืองครับเมืองโบราณจีโมจีโมเนี่ยฮะอันนี้เป็นการที่ได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีข้างในก็ยังมีกำแพงเมืองมีสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณมีถนนสายวัฒนธรรมนะครับประมาณแค่ไปเดินเล่นอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับแล้วก็ยังได้มีโอกาสสัมผัสกับสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกต่างๆอันนี้ก
1: ็ซื้อได้
0: ที่
1: ซื้อกันเลยให้จุใจไปเลยนะคะ
0: ต้องเลยนะครับก็สลับเวลาเดินจนเหนื่อยนะฮะก็ทานอาหารอร่อยอร่อย
1: นะคิดอีกแล้วคิดอีกแล้ว
0: คิดอีกแล้วครับได้กินอยู่หรูอยู่สบายนะฮะโอ้โห
1: ใครที่จะไปนะคะยังมีเวลาเพราะว่าเราไปปลายเดือนหน้าเนาะก็คืออาจจะช่วงนี้อาจจะลดความอ้วนไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเพิ่มน้ำหนักกันที่โน่นแน่ๆเพราะว่าอะไรแป๊บเดียวพากินอีกละ
0: ใช่แล้วก็ช้อปปิ้งได้ตามกระเป๋าเงินของท่านเลยนะฮะอันนี้ไปเหรียญเอาเลทพาซ่านะครับศูนย์การค้าเอาเลทขนาดใหญ่ของเมืองชิงเต่านะครับ
1: เหรียญพาซ่าค่ะชื่อดังมาก
0: นะฮะข้างในเป็นสไตล์โมเดิร์นผสมกลิ่นอายแบบยุโรปนะครับรวมสินค้าแบรนด์เนมนะครับทั้งระดับสากลและแบรนด์เนมยอดนิยมของจีนเอาไว้มากมายต้องการอะไรหาได้อย่างที่นี่เลยนะฮะแล้วก็ช้อปปิ้งกันเพลินนะครับเพราะฉะนั้นดูว่าเราอยากจะได้อะไรอย่างไรมีทั้งหมดเนี่ยโปรแกรมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไปศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันที่12นี่ก็จะได้เจอบูธของเราด้วยนะครับเดี๋ยววันที่12ผมไปด้วยแหละ
1: งานวิ่งนะคะจะได้เจอบูธของเราไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเนี่ยไฮไลท์สำคัญก็คือว่าเห็นบอกว่าจะได้มีแขกพิเศษมาร่วมคุยแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการที่นั่นด้วยเหรอคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็จะได้พบ
1: มีโอกาส
0: ใช่ครับ
1: โอกาสนี่หาไม่ได้ง่ายแน่นอน
0: ครบหมดเลยต้องการอะไรอย่างไรนี่ครบหมดนะครับทั้งโอกาสทางธุรกิจทั้งการท่องเที่ยวการช้อปปิ้งการดูเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆดังนั้นถ้าว่าท่านใดที่กำลังตัดสินใจบอกว่าต้องรีบครับเพราะว่าเหลืออยู่20ที่นั่งเนี่ยไม่รีบไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้เลยครับ Aside Thinking Radio ครับ
1: รีบไลน์ขอโปรแกรมด้วยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะส่งให้นะคะว่าวันแรกเราจะไปที่ไหนวันที่2ไปยังไงแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของฝนฟ้าอากาศไปจีนตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยกำลังเหมาะมากเลยใช่ไหมคะพี่
0: ใช่เลยครับใช่เลยครับนะครับมีเบอร์โทรด้วยนะครับนอกจากไลน์ของเรานะครับ Aside Thinking Radio ลองจดเบอร์นี้ครับแล้วโทรครับ0944803066อีกครั้งนะครับ0944803066โทรได้ตอนนี้เลยครับ
1: โทรขอโปรแกรมนะคะแล้วก็สำรองที่นั่งนะคะสอบถามเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็กระซิบดังๆอีกรอบหนึ่งว่าเรารับแค่30ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลแบบทั่วถึงนะคะมีพี่เฮงมีพี่บอยไปแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีทีมนะคะใครอยากจะได้ไอเดียธุรกิจใหม่ๆก็น่าจะไปเนาะ
0: ถูกต้องครับควรจะไป
1: สำหรับทริปนี้ควรจะไปเลยใช่ได้คอนเน็กชันด้วยได้เพื่อนใหม่ด้วยนะคะ
0: ค่
1: ะ
0: ครับผม
1: ค่ะทิ้งท้ายพี่เองพูดภาษาชิงเต่าสักหน่อยนึงไหมคะหรือยังไงดี
0: ต้องเดี๋ยวไปฟังกันมันเจอดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ภาษาจีนนี่เป็นภาษาสากลไปแล้วนะครับใครที่พูดได้ก็จะได้ประโยชน์
1: ใช่ที่ตามโรงเรียนเนี่ยเขามีครูภาษาจีนมีเหล่าซือเกือบทุกโรงเรียนแล้วนะ
0: ใช
1: ่เนี่ยโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยมีเราซื้อด้วยอ่ะดีมากเลยนะคะเด็กๆสมัยนี้เนี่ยน่าอิจฉาเขาได้เรียนภาษาที่2ภาษาที่3กันหมดแล้วมันต้องใช้จริงๆในอนาคตเนาะ
0: ต้องครับ
1: เออแล้วก็
0: ทักทายกันได้เจอกันคุยกันรู้เรื่องมากนะฮะ
1: ใช่เลย

0: นะคะโดยเฉพาะเนาะใครที่แบบว่าเตรียมตัวจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีคุณภาพเนี่ยไปให้เห็นกับตาเลยว่าโลกอนาคตเขาหมุนกันไปถึงไหนเนาะเนี่ยไอ้ความล้ำสมัยที่บอกว่าพี่เองบอกว่าเมื่อกี้จะพาไปดูอะไรนะศูนย์ฝึกอบรมหุ่นยนต์ใช่ไหมเพื่อผู้สูงอายุโอ้โห
1: ใช่
0: ดูสิเขาเตรียมการ
1: ต
0: น
1: ้อ
0: ะ
1: งเล
0: เรายต้องพึ่งพาเขาเพราะว่าเราก็ไม่มีลูกมีหลานนะเนาะเราก็มีหลานแต่มีลูกแต่ก็เออไม่มีลูกแต่มีหลานแล้วก็รู้สึกว่าในอนาคตเราจะอยู่ยังไงใช่ไหม
1: ล้าน
0: อ่ะ
1: ล
0: ไป
1: ้าน
0: ดู
1: สีคงจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีครับนั่นเอง
0: สาธุ ขอให้เป็นอย่างนั้น
1: แบบ
0: น
1: น
0: ะ
1: ั้
0: ค
1: น
0: ะ
1: ครับ
0: อ่ะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจรีบแอดไลน์เลยนะคะ @thinking radio แล้วก็เบอร์โทรด้วยโทรได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เฮงวัน
1: ค
0: น
1: รั
0: ี
1: บ
0: ้
1: ขอบคุณครับแล้วพบกันครับขอบคุณทุกฟังครับ
0: ส
1: ขอบ
0: ว
1: คุ
0: ั
1: ณ
0: สดีค่ะพี่
1: ค
0: เฮ
1: รัง บ
0: นะคะวิชัยวรธานีวงศ์นะคะแองซีโอวิชั่นออกเดินทาง20นะคะ20ถึง26กันยายนนี้นะคะถึงแม้ว่าไปจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีวีซ่าแต่ว่าก็เราต้องจองตั๋วล่วงหน้าเพราะฉะนั้นต้องรีบแต่เนิ่นๆนะคะเดี๋ยวจะเสียดายอุ้ยรู้งี้อย่างเงี้ยมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็รับแค่30เท่านั้นค่ะ30ท่านเท่านั้นเพื่อจะได้ดูแลกันอย่างทั่วถึงแล้วก็ Exclusive ที่สุดเลยนะคะวันนี้พี่เฮงก็จะพาไปนะคะรวมถึงพี่บอยแล้วก็ทีมของคลื่นความคิดด้วยค่ะเราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
6: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
5: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
0: ช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะเมื่อสักครู่มีรายงานนะคะว่าแถวโรงเรียนชื่อดังนะคะนนทบุรีค่ะโรงเรียนเทพศิรินอยู่บางกรวยนะคะมีนักเรียนก่อเหตุกราดยิงเบื้องต้นนั้นเห็นบอกว่ามีเสียชีวิตด้วยนะคะคุณครูค่ะเป็นคุณครู2ท่าน

ก็เดี๋ยวรอติดตามล่าสุดนั้นบอกว่ามีเสียชีวิต2รายเป็นคุณครูทั้ง2นะคะนี่คือเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แถวบางกรวยนนทบุรีนะคะส่วนผู้ก่อเหตุที่บอกว่าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังทำ CPR อยู่นะคะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็หลายคนก็เป็นห่วงนะสำหรับสถานการณ์เนาะนี่คือรายงานให้ทราบเนาะสำหรับในส่วนของณขณะนี้นะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะท่านผู้ฟังคะอยู่ที่ไหนก็สบายใจนะคะมาเช็คความปลอดภัยกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแค่เรามีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะคะความละเอียดนั้น8ล้านพิกเซลค่ะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดนั้นอยู่ในระดับ 4K USD ติดตั้งง่ายค่ะได้ทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันเลยสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้เลยแล้วก็สามารถดูภาพสีกลางคืนได้จะมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีเต็มค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษอยู่นะคะจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลย02-114-3990 ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะสำหรับกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะคะใครที่อยากจะลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ต่อยอดธุรกิจด้วย AIและเทคโนโลยีโลจิสติกขอเชิญมาทางนี้เลยนะคะไปร่วมงานไทล็อกโลจิสติก2026กันงานนี้เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านโลจิสติกที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนเลยพบกว่า415แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมกับนวัตกรรม AI ออโตเมชันสมาร์ทไวท์เฮาส์กิจกรรม Business Matching และสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาตินะคะ Trade Logistics Symposium พบกันวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 18:00 นณค98 Bytech บางนาค่ะใครที่จะเดินทางไปงานนี้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ฟรีนะคะที่ www.thailog-logistics.com ค่ะแล้วก็มีอีกนะคะไทยล็อกโลจิสติกส์2026ด้วยนะคะ1ปีมีครั้งเดียวค่ะสำหรับงานนี้ค่ะโอกาสที่จะพาธุรกิจของคุณก้าวทันโลกการค้ายุคใหม่ก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะคะตลอดทั้ง3วันที่ไบเทคบางนานะคะนี่เป็นงานยิ่งใหญ่นะในระดับอาเซียนเลยทีเดียวนะคะสำหรับไทล็อกโลจิสติกส์2026นะคะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะสำหรับสลากออมสินพิเศษ5ปีทั้งแบบใบสลากและแบบดิจิทัลนะคะเป็นการได้ลุ้นบ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นก็ไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงค่ะด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินมีจำหน่ายราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้ง2แบบนะคะทั้งแบบใบสลากหรือว่าซื้อแบบสลากดิจิทัลก็ได้ค่ะพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งด้วยกันรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะคะถ้าใครซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไปเลยนะคะไม่เสียภาษีถ้ากรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินนั้นเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจะไปกดซื้อด้วยตัวเองทางแอป MyMo ก็ได้นะคะเงื่อนไขอื่นๆนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

นะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งค่ะขอเชิญชวนเลยนะคะสำหรับช็อปชิมเที่ยวครบเครื่องนะคะงานอตกแฟร์สี่ภาคนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีเปิดงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอตกแฟร์สี่ภาคแอดภาคกลางภายใต้แนวคิดมนต์เสน่ห์เกษตรไทยสู่ใจกลางมหานครที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนำโดยคุณกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ค่ะคุณอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลนะคะบอกว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพถึงผู้บริโภคโดยตรงเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางแล้วก็สร้างรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยด้านตลาดนำการผลิตนะคะสำหรับการจัดงานอตก.แฟร์สี่ภาคแอดภาคกลางนะคะในงานนี้ก็จะเป็นการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วไทยมากว่า60ร้านค้ามีหมดเลยค่ะผักผลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าชุมชนนะคะอย่างเช่นข้าวเหนียวเขี้ยวงูระนะเม่าจากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวและพืชผลทางการเกษตรจังหวัดนครราชสีมามีสับปะรดสวีสละชุมารีจากจังหวัดชุมพรมีทุเรียนหมอนทองชุมพรจากสวนทวีทรัพย์อันนี้เป็นแปลงใหญ่ทุเรียนทะเลซับนะคะมีน้ำผึ้งชันโรงจากจังหวัดนครนายกด้วยมีเนื้อโคขุนกำแพงแสนชื่อดังจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนจำกัดแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือจากสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพานจำกัดค่ะก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการขายมีสินค้าราคาพิเศษเพียบและพลาดไม่ได้ค่ะกิจกรรมนาทีทองรวมถึงของรางวัลตลอดการจัดงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก.ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมเลือกซื้อเกษตรเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพกันระหว่างวันนี้ถึง8สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่10โมงไปจนถึง2ทุ่มค่ะที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไปกันได้เลยนะคะทั้งช็อปทั้งชิมนะครบเครื่องเลยค่ะในงานอตก.แฟร์สี่ภาคแอดภาคกลางนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าใครเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมคะว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วจนบางทีเราก็ตามแทบจะไม่ทันนะคะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะรุ่นนี้เรามีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มของการเรียนกันเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึง9ธันวาคมเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้ทั้งหมดรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์ของการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ใครที่สนใจนะคะสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3รีบโทรด่วนเลยค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะต้องรีบโทรเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้มีการเตรียมตัวเนาะตอนนี้รุ่นที่3แล้วนะคะรับรองเลยว่าบรรดากูรูของอาเซียนนี่นะคะจะมารวมตัวกันนะมาช่วยกันบอกเล่าประสบการณ์ช่วยกันบอกต่อมารวมตัวกันที่นี่นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงด้วยนะคะจากประเทศต่างๆเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเรื่องของการส่งออกเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ทางหอการค้าไทยนะคะเขาก็เปิดเผยตัวเลขการส่งออกของไทยมาเดือนมิถุนายนนะคะขยายตัวไปได้ 20.8% แล้วก็เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่24อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าณขณะนี้ภาคการขนส่งของเรายังมีศักยภาพอยู่แล้วก็ยังสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้แม้ว่าเศรษฐกิจยังไม่แน่นอนจากหลายปัจจัยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าแล้วก็การเปลี่ยนผ่านนโยบายการค้าของประเทศมหาอำนาจอย่างที่บอกนะคะก็ส่งผลให้เราขาดดุลการค้าในช่วงครึ่งปีแรกไปแต่ว่าการประเมินสถานการณ์นั้นเนี่ยในมุมของประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะดร.พจน์อรามวัฒนานนท์ก็บอกว่าไม่ควรมองเฉพาะตัวเลขขาดดุลเพียงอย่างเดียวคือถ้าต้องวิเคราะห์คุณภาพของการค้าและโครงสร้างของการนำเข้าการส่งออกควบคู่กันเพราะว่ามันจะสามารถสะท้อนทิศทางเศรษฐกิจที่แท้จริงได้มากกว่านะคะดูข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยสะท้อนว่าณขณะนี้การนำเข้าของไทยกว่า 72% นั้นอยู่ในกลุ่มสินค้าวัตถุดิบแล้วก็กึ่งสำเร็จรูปรวมถึงสินค้าทุนที่เป็นวัตถุดิบเป็นชิ้นส่วนเป็นเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและการลงทุนขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคนั้นมีสัดส่วนเพียงประมาณ 9% ของการนำเข้าทั้งหมดแล้วในกลุ่มสินค้าที่ขยายตัวได้อย่างโดดเด่นก็คือพวกอุปกรณ์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรไฟฟ้าเครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องจักรกลแล้วก็วัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมอันนี้สะท้อนว่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมีความเชื่อมโยงกับการลงทุนนั่นเองรวมถึงการเพิ่มกำลังการผลิตด้วยแล้วก็การเตรียมวัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิตและการส่งออกในอนาคตมากกว่าการนำเข้าเพื่อการบริโภคเพียงอย่างเดียวนะคะก็ถือว่าขณะนี้ถ้าดูด้านการส่งออกนะตลาดส่งออกจะเห็นว่าการเติบโตนั้นก็ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในตลาดใดตลาดหนึ่งแต่ก็มีการกระจายไปยังหลายภูมิภาคนะคะมีทั้งตลาดหลักตลาดใหม่โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาณขณะนี้ยังขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งขณะที่ในอาเซียนหรือจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็สหภาพยุโรปนะคะต่างก็มีการเติบโตในระดับที่น่าพอใจเหมือนกันตลาดรองหลายแห่งนะคะอย่างออสเตรเลียลาตินอเมริกาแล้วก็เอเชียใต้ก็ถือว่ายังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องอันนี้ก็สะท้อนถึงความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ปรับตัวท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะคะภาพรวมทั้งหมดนี้ก็สะท้อนว่าณขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนผ่านนะคะจากผลของความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์มาตรการกีดกันทางการค้าแล้วก็การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของภาคธุรกิจโลกนะคะเราไม่ได้แข่งขันเฉพาะด้านการส่งออกอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าไทยเรากำลังแข่งขันเพื่อจะเป็นฐานการผลิตการลงทุนแล้วก็ศูนย์กลางของห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขการขาดดุลการค้าเนี่ยในมุมของนักธุรกิจเขามองว่าอาจจะเป็นภาพที่ต้องติดตามในระยะสั้นแต่ว่าสิ่งที่ตัวเลขกำลังสะท้อนในระยะยาวก็คือการเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจริงๆทั้งในด้านตลาดส่งออกโครงสร้างสินค้าการลงทุนโจทย์สำคัญก็เลยไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ตัวเลขดุลการค้ากลับมาเป็นบวกแต่คือการรักษาแล้วก็ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองค่ะถามว่าช่วงนี้เรากำลังปรับโครงสร้างกันอยู่ไม่ใช่เฉพาะไทยนะต้องบอกว่าเศรษฐกิจโลกนะคะไทยเองก็ต้องเร่งสร้างแต้มต่อผ่านนโยบายที่เชื่อมโยงเรื่องการค้าการลงทุนนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันแล้วก็สิ่งที่ต้องทำก่อนเลยก็คือเรื่องของการ เร่งเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐแล้วก็การเจรจา FTA โดยเฉพาะไทยกับสหภาพยุโรปไทยกับสหรัฐอาณาจักรอันนี้ก็เป็นการ เพื่อจะได้เปิดตลาดใหม่ลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงตลาดที่มีกำลังซื้อสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือบรรดานักธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเขาก็แนะนำว่าณขณะนี้เนี่ยภาครัฐควรจะต้องเดินหน้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงผ่านมาตรการการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมกับสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเองขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้ด้วยโดยเฉพาะในอาเซียนด้วยกันเพื่อจะสร้างเครือข่ายการผลิต
ในการจัดหาวัตถุดิบแล้วก็การเข้าถึงตลาดในภูมิภาคก็น่าจะช่วยยกระดับบทบาทของไทยนะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้ค่ะเนี่ยก็ต้องรักษาความน่าเชื่อถือนะของประเทศไทยในระบบการค้าโลกนะคะด้วยการกำกับดูแลเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้าเรื่องการใช้สิทธิทางการค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นะคะแล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นออกนะคะสำหรับเรื่องการลงทุนนะคะคือให้มันเอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะเรื่องของระยะเวลาเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นดร.พจน์ก็ย้ำว่าณขณะนี้เนี่ยเราต้องมองการค้าและการลงทุนเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเพราะว่าการส่งออกที่จะยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จากการมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งมีการลงทุนที่มีคุณภาพการเปิดตลาดใหม่ผ่าน FTA หรือจะเป็นการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของภูมิภาคเนี่ยถ้าสามารถใช้จังหวะของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้ได้เต็มที่นี่แหละจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวได้ค่ะก็อยู่ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก็ต้องปรับตัวกันเยอะเนาะสำหรับในส่วนของบรรดาผู้ประกอบการนะคะใครที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะโอกาสนี้สำคัญมากค่ะพลาดไม่ได้จริงๆนะเราจะจัดกิจกรรมสุดว้าวจริงๆสำหรับ CEO Vision Business Trip นี้เป็นกิจกรรมสัมผัสว่าจะในช่วงระหว่างวันที่20ถึง24ผู้ในรายการซีเชิญชวนไปเมื่อช่วงที่แล้วก็คือจะพาไปดูงานด้วยไปสร้างคอนเนคชั่นด้วยนะคะชิงเต่านี่เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมจริงๆนะคะถือว่าเป็นประตูสู่โลก AI ของจีนค่ะทุกท่านที่ไป30ท่านเนี่ยจะได้เห็นอนาคตก่อนใครเลยแล้วก็จะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำคือการเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะของไฮเซนแบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกแล้วนะคะจะได้ไปสัมผัส Smart Factory ของจริงค่ะไปเรียนรู้แนวคิดที่สามารถเอามาพัฒนาธุรกิจและก็องค์กรของตัวเองได้นะคะพาไปเจาะลึกนะคะแล้วก็ไปชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ที่เปิดแห่งแรกของจีนนะที่นี่ค่ะหุ่นยนต์ที่ว่านี้ทำอะไรได้บ้างเดินได้พูดได้โต้ตอบได้เรียนรู้มนุษย์ที่สุดนะคะเอาไปทำไมเพื่อเอาไปช่วยมนุษย์ในอนาคตในโรงพยาบาลในธุรกิจบริการแล้วก็ชีวิตประจำวันใครจะไปรู้ต่อไปเราอายุประมาณสัก 7-80 นี่นะคะมีหุ่นยนต์อยู่ในบ้านคอยช่วยเหลือเราทำนู่นนี่นั่นอันเนี้ยจะได้ไปเห็นว่าเขาทำได้อย่างไรนะคะไปชมเลยค่ะสำหรับที่สุดของจีนนะคะแล้วก็ยังจะมี Exclusive Talk ด้วยการเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ที่เมืองชิงเต่านะคะ Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่นั่นไปรับฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกจริงๆว่าทำไมที่นี่ถึงมีความคึกคักนะคะแล้วก็ไม่พลาดชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลนะคะชิงเต่าเป็นเมืองแห่งทะเลค่ะอยู่ชายทะเลนะคะแล้วก็ที่บอกว่ายุโรปนี่คือเยอรมันนะคะโอ้โหเขาประสานสัมพันธ์กันมานานมากแล้วนะคะเป็นพันปีแล้วแล้วก็ไปชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อมล็อบสเตอร์ค่ะพี่เฮงบอกว่าทะเลเยอะมากนะเป่าฮือด้วยเอาแล้วก็ไปสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีคือจะได้รู้ว่าทำไมที่นี่เคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะคะสำหรับชิงเต่านี่นะคะนี่แหละคลื่นความคิดจะพาทุกท่านไปมองเห็นอนาคตด้วยกันแล้วก็ไปดูอดีตอันน่าหลงใหลเรารับเพียง30ท่านเท่านั้นนะคะเดินทางเข้าช่อง Fast Track แล้วก็หารครบทุกมื้อที่เราเน้นนะคือเหมือนแบบช็อปชิมเที่ยวฟินมากประมาณนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะขอโปรแกรมการเดินทางได้ด้วยค่ะสำหรับ7วัน4คืนที่ว่านี้นะคะจะได้เห็นว่าไปที่ไหนบ้างนะคะแอดไลน์ไปค่ะแอด thinking radio นะคะต้องรีบจอง0944803066 0944803066นะคะเดี๋ยวจะเสียดายเนาะเดี๋ยวพอพี่เฮงกับพี่บอยจะพาคุณผู้ฟังไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะนี่อุ้ยเสียดายมากไม่ได้ไปอะไรอย่างงี้นะคะ
นี่ได้ไปแน่ๆถ้าเผื่อว่าใครที่จองนะคะสำหรับในเรื่องของกิจกรรมนี้อยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะในเรื่องของ

0: การไปดูไปเปิดโลกทัศน์อะไรอย่างนี้นะคะจะได้เห็นว่าณนะขณะนี้เนี่ย เขาไปถึงไหนกันแล้วนะโดยเฉพาะจีนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เนาะอะไรก็ AI อะไรก็ปัญญาประดิษฐ์อะไรนะคะหุ่นยนต์เขาจะได้รู้กันนะคะมาปิดท้ายนิดนึงนะคะทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาไปติดตามแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกันแล้วพบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมาใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชนเป็นบัญชีม้านะคะในการทำความผิดกันมากขึ้นก็อาจจะส่งผลให้น้องๆเยาวชนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตโดยไม่เจตนาจากการเปิดหรือว่ายินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตัวเองโดยการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดอาญานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแบงก์ชาติก็เลยร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการกำหนดวงเงินการโอนและการชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าก็คือว่ากำหนดมาตรฐานวงเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงที่มิจฉาชีพจะนำบัญชีของเด็กกลุ่มนี้ไปใช้ก่ออาชญากรรมทางการเงินแล้วก็ให้สอดคล้องกับข้อมูลการใช้งานจริงของเด็กนะคะอย่างเช่นถ้าอายุ10ปีแต่ไม่เกิน12ปีเนี่ยใช้บัญชี e-money ได้ไม่เกิน 3,000 ต่อวัน12ปีไม่เกิน15ปีใช้ e-money ได้ไม่เกิน 5,000 ต่อวันแบบนี้ค่ะถ้าอายุ15ปีไม่เกิน18ปีก็ใช้ได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันก็เป็นการลดผลกระทบต่อผู้สุจริตนะธนาคารกับผู้ประกอบการก็ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนปรับวงเงินของเยาวชนด้วยนะคะอันนี้ก็แบงก์ชาติกำลังทำอยู่ค่ะเราก็จะพักกันนะคะเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตามข่าวกันที่โรงเรียนเทพศรินทร์นะคะเป็นข่าวด่วนข่าวใหญ่เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันวันจันทร์เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: าดยิงในโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีตาย5เจ็บ11ล่าสุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วนายกยอมรับรู้สึกแย่เหตุกราดยิงโรงเรียนนนทบุรีเสียใจมากกับผู้เสียชีวิตชี้เป็นเหตุผลรัฐไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนครอบครัวเพื่อนจุฬารับร่างหรุนโซโร่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์พร้อมขอความเป็นส่วนตัวไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่คาดสถานการณ์คลี่คลายใน1เดือนทรัมป์ประเมินสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงในเร็วๆนี้ยอมรับอาวุธของสหรัฐเริ่มร่อยหรอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤตยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีครับได้รับแจ้งเหตุมีการกลาดยิงกันภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บนับ10รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยนะครับโดยเมื่อ 11:30 นาทีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงไปถึงพื้นที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พบว่าบรรยากาศหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยความโกลาหลผู้ปกครองจำนวนมากครับต่างเดินทางมาเพื่อที่รอรับบุตรหลานของตนเองออกจากโรงเรียนหลังจากทราบข่าวเหตุกลาดยิงเกิดขึ้นนะครับโดยเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ออกมาได้แล้วนะครับอยู่ในอาการตื่นตกใจหวาดกลัวเป็นห่วงเพื่อนทุกคนวิ่งออกมาโดยไม่ได้สวมรองเท้าแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมที่เกิดเหตุเพื่อกดดันนะครับให้คนร้ายวางอาวุธโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพพร้อมรถกู้ภัยจอดรอสแตนด์บายบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อรับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับเป็นผู้เสียชีวิตครู4รายด้วยกันนะครับโดยแบ่งเป็นครูชายตำแหน่งรองผู้อำนวยการ1ท่านและเป็นครูผู้หญิง3รายนะครับส่วนรายสุดท้ายเป็นรายที่5เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุกลาดยิงเพื่อนในโรงเรียนนั่นแหละครับก่อเหตุยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนครับตั้งแต่ชั้นระดับม.1จนถึงม.6มากกว่า15คนมีอาการสาหัสอยู่2คนครับส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าเป็นเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้ปืนขนาด9มม.ไล่ยิงเพื่อนนักเรียนและครูจากอาคาร5ซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอยู่ที่อาคารนี้ครับก่อนจะวิ่งลงมาจากอาคารแล้วก็ไปขึ้นอาคาร4แต่โชคดีครูและนักเรียนที่อยู่อาคาร4ทุกระดับชั้นมีการปิดประตูล็อกห้องก็ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมพื้นที่แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้นักเรียนชายที่ก่อเหตุมอบตัวแต่ว่าเจ้าตัวพยายามวิ่งหลบหนีไปที่ระเบียงก่อนใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงศีรษะตัวเองอาการสาหัสนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือทำ CPR ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาฝอยทองเชิญยิ้มหนึ่งในอาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งเป็นหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเปิดเผยบอกว่าจากการค้นกระเป๋าสะพายของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุพบแมกกาซีนพร้อมกระสุนปืนกว่า38นัดสำหรับมาตรการอพยพนักเรียนขณะนี้สามารถเอาออกมาได้แล้วนะครับกว่า 90% ยังคงเหลือบางส่วนอยู่ในโรงเรียนครับหลบซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยรวมทั้งครูกำลังค้นหาเพื่อเร่งนำเด็กนักเรียนออกมาทั้งหมดนะครับให้เสร็จสิ้นก่อนช่วงเที่ยงนี้ครับ
0: ค่ะ ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุกราดยิงที่โรงเรียนในย่านนนทบุรีแล้วนะคะแล้วก็สั่งการให้ไปดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตโดยระบุว่าตนเองเสียใจมากแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดได้อย่างไรในประเทศของเราและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะด้วยเหตุผลนี้ส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้ได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะคะนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแล้วก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่จะเดินทางกลับเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงติดตามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะคะสิ่งที่กระทรวงให้ความสำคัญสูงสุดในเวลานี้ก็คือความปลอดภัยของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งควบคุมสถานการณ์ดูแลพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้สถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะนายประเสริฐยังแสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจของนักเรียนครูผู้ปกครองและครอบครัวผู้สูญเสียยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเร่งส่งทีมดูแลและเยียวยาด้านจิตใจรวมทั้งประสานผู้ที่เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นระยะยาวและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนประชาชนในการใช้ความระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะรายละเอียดที่อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการลอกเลียนแบบเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นสื่อสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอาจจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้นะคะพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศและย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งกำหนดมาตรการป้องกันในทุกมิติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและสังคมว่าสถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
1: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียครับแสดงความเสียใจกรณีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วผมกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการผมได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในทุกด้านครับนอกจากนี้ผมขอความร่วมมือทุกท่านหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวขอความกรุณาลดแชร์งดแชร์ภาพหรือว่าคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของฮลุนโซโล่ครับญาติได้มาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์แล้วครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงอะไรครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามบรรยากาศครอบครัวและเพื่อนชุราที่ไปรับร่างหนุนโซโล่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวและญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือหนุนโซโล่เดินทางไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็ด้วยรถอัลพาดกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างของหนุนไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปพร้อมกับนำผ้าไตรมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพแล้วก็โกรธสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้แก่ญาติเพื่อใช้ในการพิธีชาปนกิจนะคะในช่วงสายของวันนี้หลังจากที่ดำเนินการด้านเอกสารเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่นำร่างออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีกลุ่มเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินถือธูปนำหน้าตามด้วยพี่สาวที่ถือภาพถ่ายของหนุนแล้วก็พี่ชายที่ถือผ้าไตรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนออกเดินทางสู่จังหวัดกาฬสินธุ์มีรถจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3คันร่วมขบวนเดินทางไปส่งร่างในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้บริเวณป้ายด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังมีประชาชนเดินทางไปนำช่อดอกกุหลาบสีขาวผสมกับดอกยิปโซห่อด้วยกระดาษสีน้ำเงินพร้อมกับการ์ดข้อความแสดงความเสียใจมาวางไว้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของหนุนนะคะพี่ชายได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าขอความเป็นส่วนตัวในการรับร่างและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามใน Facebook ของพี่ชายหลุนก็ได้โพสต์ข้อความในนามของครอบครัวเป็งสุขนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องชายทั้งแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งคาดว่าจะเดินทางถึงกาฬสินธุ์ในช่วงเย็นของวันนี้แล้วก็จะทำพิธีรดน้ำศพและตั้งสวดพระอภิธรรมที่บ้านก่อนที่จะนำร่างชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จค่ะ
2: วันนี้ครับไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่ก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายภายใน1เดือนครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งก็ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ลิ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท80เป็นฟองละ4บาทครับเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองหรือว่า6บาทต่อแผงหรือประมาณแผงละ120บาทมีผลวันนี้เป็นต้นไปครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นผลจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองปริมาณผลผลิตที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนโครงตามเกราะรอบการเลี้ยงนะครับกรมจึงประสานกรมปศุสัตว์ชะลอการปลดแม่ไก่ประกอบกับข้าวโพดฤดูกาลใหม่ทยอยออกสู่ตลาดและต้นทุนอาหารสัตว์เริ่มผ่อนคลายคาดการณ์สถานการณ์นี้น่าจะคลี่คลายได้ในประมาณ1เดือนครับ
1: จากเรื่องของไข่มาดูเรื่องของกุ้งแล้วก็ปลากันบ้างนะคะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียบอกว่าหลังจากที่ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้นะคะด้านอธิบดีกรมประมงมาเลเซียดาโตอัดนันฮุเซนค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งก็มีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นะคะและระบุด้วยว่าคำ ำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลตรวจการประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ
2: ดูเรื่องของหมูบ้างครับทางผู้เลี้ยงหมูหวั่นข้าวโพดราคาใหม่9บาท97สตางค์ต่อกิโลกรัมดันต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นครับนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าได้รับรายงานจากนางสาวสมพรกมลพรศิลป์ผู้จัดการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติซึ่งเข้าร่วมการประชุมแนวทางการกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปี 69-70 ที่กรมการค้าภายในจัดขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคมโดยมีนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติสมาคมการค้าพืชไร่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและก็สมาคมภาคปศุสัตว์ได้แก่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเข้าร่วมที่ประชุมครับได้สรุปแนวทางกำหนดราคารับซื้อเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตปี 69-70 ความชื้น 14.5% หน้าโรงงานอาหารสัตว์ที่ราคา9บาท97สตางค์ต่อกิโลกรัมตลอดฤดูกาลก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในวันที่10สิงหาคมนี้ภาคอาหารสัตว์ได้สอบถามในที่ประชุมถึงแนวทางกำกับดูแลไม่ให้ราคาข้าวโพดปรับสูงขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมารวมถึงมาตรการที่จะลดผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้ได้รับภาระต้นทุนจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็เห็นว่าการกำหนดราคาข้าวโพดที่9บาท90เศษสตางค์ต่อกิโลกรัมคำนวณจากส่วนต่างกำไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดประมาณ 24% ขณะที่หากปรับส่วนต่างดังกล่าวลงมาอยู่ที่ประมาณ 22% ราคาข้าวโพดครับจะอยู่ที่ประมาณ9บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่ากับระดับที่ใช้ในฤดูกาลปี 68/69 ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนผลิตอาหารสัตว์และภาคปศุสัตว์ได้บางส่วนสมาคมจึงตั้งคำถามครับว่าหากผู้เลี้ยงสุกรใช้หลักการเดียวกันโดยขอให้มีส่วนต่างกำไรจากต้นทุนประมาณ 15% จะทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 89-90 บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจะยอมให้ราคาเป็นไปตามกฎการดังกล่าวโดยไม่เข้าแทรกแซงหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากที่ประชุมเช่นกันผู้เลี้ยงสุกรไม่ได้ต้องการให้ราคาสุกรปรับสูงขึ้นจนสร้างภาระหรือว่าทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนปัจจุบันราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 66-70 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเพิ่งปรับกลับมาอยู่ในราคาใกล้เคียงต้นทุนแหล่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาประมาณ3ปีจึงต้องการให้ภาครัฐครับพิจารณาความสมดุลของราคาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ไปจนถึงผู้บริโภคครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันบ้างครับเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายประกบยิงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสายบุรีดับคาที่ภรรยาบาดเจ็บตำรวจตั้งสาเหตุไว้2ประเด็นครับเหตุยิงถล่มอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำของวันนี้ครับที่บริเวณหน้าบ้านไม้ชั้นเดียวหมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจุดเกิดเหตุอยู่เนี่ยนะครับพบศพนายอาลียะอาแวอายุ53ปีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านเลขที่124หมู่5ตำบลปะเสยาวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าที่ลำตัวหลายแห่งนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นภรรยาครับก็คือนางสาวจันทิมาจันปานอายุ45ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้าย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระยุพราชสายบุรีเพื่อรักษาอาการจากการสืบสวนก็พบว่าผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์มีภรรยานั่งซ้อนท้ายเมื่อมาถึงหน้าบ้านพักครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงด้วยอาวุธปืนสงครามพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน5ปลอกก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตั้งไว้2ประเด็นครับก็ได้แก่ความขัดแย้งส่วนตัวและก็การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานแปรรูปยางในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนใช้เวลา2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะเหตุเกิดเมื่อช่วง 7:15 ค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทซินอิไทยอันอินดัสเทรียลเทรดจำกัดนะคะซึ่งก็ประกอบกิจการแปรรูปและชิ้นส่วนรูปยางรถยนต์นะคะหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำรถดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุทันทีเนื่องจากภายในโรงงานนั้นมีวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ง่ายและก่อให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากทำให้เรื่องของการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็จะต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วงสายๆของวันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้สำเร็จนะคะก็ท่ามกลางความโล่งใจของประชาชนในพื้นที่และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะโดยจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงรวมถึงจุดต้นเพลิงก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่สร้างความตื่นตกใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าเคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ทางหลวง1095คอสะพานทรุดครับทำให้รถชนิดที่จะเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายผ่านไม่ได้ครับแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนระดมเครื่องจักรกลหนักซ่อมคอสะพานห้วยแม่สุยะ2ที่คอสะพานทรุดจากฝนตกหนักน้ำป่าหลากอย่างรวดเร็วกัดเซาะคอสะพานก็ทำให้ทางหลวงหมายเลข1095บริเวณบ้านแม่สุยะใหม่หมู่ที่6ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเส้นทางไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ครับเจ้าหน้าที่หมวดการทางหลวงปางมะผ้าแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนย้ำว่าการจราจรทุกชนิดไม่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้แล้วก็ยังไม่มีเส้นทางเบี่ยงนะครับทำให้ต้องเร่งติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่อย่างไรก็ตามคาดการว่าจะสามารถแก้ปัญหาและก็เปิดให้ประชาชนสัญจรได้ภายในวันนี้ครับทางนี้ปภ.แม่ฮ่องสอนแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากจะมีความเสี่ยงดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก็ขอให้ติดตามข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ
0: ไปติดตามข่าวต่างประเทศเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงได้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ประเมินไว้แบบนั้นและบอกว่าเนื่องจากว่าฝั่งอิหร่านนั้นไม่น่าที่จะสามารถตั้งรับการสู้รบได้อย่างยาวนานกว่านี้ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ากองทัพสหรัฐนั้นกำลังเผชิญปัญหาคลังสำรองยุทโธปกรณ์บางประเภทโดยเฉพาะขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลความแม่นยำสูงที่ถูกนำไปใช้เป็นจำนวนมากตลอดการสู้รบในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะยอมรับเมื่อถูกถามถึงสถานะคลังยุทโธปกรณ์ว่าแม้สหรัฐจะมีคลังอาวุธทรงประสิทธิภาพบางประเภทอยู่อย่างไม่จำกัดแต่ยุทโธปกรณ์บางชนิดก็เริ่มที่จะตึงตัวจริงอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทด้านความมั่นคงภาคเอกชนของสหรัฐกำลังเร่งขยายโรงงานผลิตเพิ่มเติมซึ่งรวมไปถึงฐานการผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคเพื่อรองรับสถานการณ์พร้อมกันนี้ทำเนียบข่าวระบุว่าสหรัฐยังคงมีแสนยานุภาพเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการทางทหารตามคำสั่งของผู้นำสหรัฐขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งการให้มีการสืบสวนกรณีข้อมูลเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์รั่วไหลพร้อมกับเข้าหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากกังวลว่ารายงานข่าวดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้อิหร่านได้ใจและส่งผลกระทบต่อความพยายามของสหรัฐในการเจรจาและยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะคะก่อนหน้านี้สื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่นำมาซึ่งการโจมตีทางทหารกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีทำให้สหรัฐต้องใช้อาวุธโจมตีระยะไกลอย่างระบบขีปนาวุธทิ้งตัวทางยุทธวิธีระยะสั้นแบบยิงจากพื้นสู่เขาเรียกว่าอัตคัมนะคะแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งพาติออตแล้วก็ทาร์ตไปจนถึงจำนวนมหาศาลก็เริ่มที่จะส่งผลดีต่อขีด เริ่มที่จะส่งผลต่อขีดความสามารถในการโจมตีระลอกใหญ่ CNN รายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทาร์ตไปแล้วถึง 80% ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดสงครามและใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งทางด้านราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นโดยน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น99เซนต์อยู่ที่ 83.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น85เซนต์อยู่ที่ 78.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลหลังจากอิหร่านนั้นเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายห้ามเรือของสหรัฐและอิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นช่องทางขนส่งพลังงานสำคัญพร้อมกับจับมือโอมานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางร้อยละ3-7และตั้งโทษปรับสูงถึงร้อยละ20ของมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค่ะ
1: บริษัทเมตานะครับเจ้าของสื่อโซเชียลใหญ่อย่าง Facebook ถูกศาลสั่งปรับเป็นเงินรวมกว่า900ล้านดอลลาร์นะครับหรือกว่า 30,000 ล้านบาทโทษฐานปล่อยปละละเลยไม่แจ้งเตือนอันตรายจากโซเชียลต่อเยาวชนครับในคดีด้านความปลอดภัยต่อเยาวชนครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook Instagram WhatsApp แล้วก็ Trade นะครับศาลในรัฐนิวเม็กซิโกครับได้มีคำพิพากษาให้บริษัทจ่ายเงินเพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐฐานไม่แจ้งเตือนสาธารณชนว่าแพลตฟอร์มของบริษัทอาจก่ออันตรายให้กับเยาวชนคำตัดสินนี้เป็นการเพิ่มค่าปรับจากเมตาที่ถูกสั่งจ่ายไปแล้ว375ล้านดอลลาร์ก็ทำให้ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่942ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 11,000 ล้านบาทผู้พิพากษาบอกว่าบริษัทเป็นภัยต่อสาธารณะเทียบเท่ากับมลพิษทางอากาศและก็จะต้องนำเงินค่าปรับไปมอบให้กองทุนหนึ่งครับที่มุ่งลดผลร้ายในเรื่องนี้ในอนาคตเขายังเปรียบเทียบเมตากับโรงงานที่ผลิตโฆษณาและเนื้อหาหากมีภัยร้ายต่อจิตใจและก็การแสวงประโยชน์ทางเพศกับเด็กจะต้องกำจัดให้หมดไปหลังมีคำตัดสินโฆษณาของเมตาแถลงว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินแล้วก็จะยื่นอุทธรณ์ระบุด้วยนะครับว่าตนทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ได้เปิดเผยปัญหาในการชี้ตัวและกำจัดผู้กระทำผิดและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างโปร่งใสเมตามั่นใจครับว่าในผลงานของตัวเองเป็นการปกป้องวัยรุ่นทางออนไลน์อย่างรัดกุมแล้วครับ
0: ขอมาปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนเกือบ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวาพร้อมยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวบินหลังจากไต้ฝุ่นดอร์ฟินเคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริษัทโตโยต้าประกาศหยุดสายการผลิตในโรงงาน9แห่งนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าพายุอาจจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเลี่ยงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและลมแรงที่อาจจะพัดอาคารบ้านเรือนพังเสียหายขณะเดียวกันทางการยังออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากโรคลมแดดเนื่องจากคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่นั้นอาจจะสูงถึง36องศาเซลเซียสค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
11: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
10: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับใครฟังเมื่อวานนี้นะครับจะได้เห็นภาพแล้วว่าค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมทั้งหมดทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับใครขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยหัวหน้าแบงค์ของเราบอกแล้วว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวชวนหัวหน้าแบงค์ดีแค่พิธีครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์วงศกรสุทธิ์ครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับอาจารย์โอและสวัสดีผู้ฟังด้วยนะครับ
13: ครับผม
14: เมื่อวานนี้เราก็หลายคนบอกรู้ตัวเลขไปปุ๊บช็อกนะฮะช็อกในที่นี้คือโอ้โหออเดอร์ฉันขายร้อยหนึ่งฉันต้องจ่ายเขาไปแล้วขนาดนี้เหลือ30เกือบ 30% เลยเหรอนะครับนั่นแหละฮะเป็นตัวเลขที่เราพยายามเตือนเหมือนกันตลอดนะว่าตัวเลขเนี่ยเราจัดรายการมาเนี่ยใน Thinking Connect มาประมาณเกือบ3ปีเนี่ยผมพยายามพูดเน้นย้ำว่าถ้าคุณจะขายของใน TikTok Lazada นะครับ Shopee เนี่ยนะคุณต้องเผื่อค่าธรรมเนียมเขาไว้เลยนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเขาเนี่ยมันไปแตะในจุดตัวเลขที่ 40-35% แน่ๆแล้วความเป็นจริงใกล้ถึงแล้วนะครับอย่างที่เมื่อวานเราคุยไปเนี่ยว่าอย่าง Shopee เนี่ยมันโดนแน่ๆ Shopee เนี่ยมันโดนแน่ๆ น่าจะประมาณสัก
13: ครับ29
14: 20
13: ใช่ไหมฮะ
14: ใช่ประมาณ29
13: เราคุยกันว่าประมาณ 29% นะครับก็จะมีค่าทำเนี่ยแพลตฟอร์มนะ17ใช่ไหมครับ17แบบตัวท็อปเลยนะครับ17แล้วก็ยังมีค่านู่นค่านี่ค่านั่นนะครับค่าช็อปนะระบบช็อปชำระเงินของเขาอีก 7% นะฮะแล้วก็มีค่าอะไรนะค่าระบบชำระเงินอ่ะโดนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีค่า
14: ่าส่ง
13: ค่าส่ง
14: แต่มีผลต่อการตัดสินใจการซื้อ
13: ครับซึ่งพอมันแพงขนาดนี้เนี่ยTikTok ดูมีภาษีดีกว่านิดนึงคือ TikTok จะต่ำกว่ากันประมาณ 7% ใช่ไหมครับบ้านส้มบ้านตัว SOL เนี่ยตัว SOL เนี่ยเราจะไปตัวย่อทำไมเนี่ยรายการเราก็ไม่จำเป็นต้องย่อนะShopee Lazada นี่ก็โดนน่ะก็คือมัน
14: 21
13: 29% 29% นะครับส่วนTikTok ก็มันอยู่ 22%
14: 22ใช่ครับ
13: ครับผม
14: อันนี้คือราคาที่ต้องจ่ายนะฮะต้องบอกเลยว่าคุณต้องจ่ายแน่นอนก็อย่างที่บอกไปฮะถ้าคุณขายของใน Shopee เนี่ย101จ่าย29คุณขาย TikTok 101คุณจ่าย22บาทเอาไปก่อนแน่นอนนะฮะนี่คือโดนหักจ่ายนะฮะทีนี้พอเรารู้แล้วแหละว่าโอ้โหค่าธรรมเนียมมันมาขนาดนี้แล้วโอ้โหยังไม่รวมค่าภาษีถูกไห
13: ม
14: ค่าบริหารจัดการการตลาดยังไม่มาเลยอ่ะยังไม่เข้ามาเลยเนี่ยคุณรวมแล้วเนี่ยกว่า 30% เนี่ยเราเห็นแน่ๆแล้วเราจะทำยังไงให้มันรอดในตลาดนี้ให้ได้นะฮะ

0: ไทยเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี่ยครับ23-30%ประมาณนี้นะครับคือเวลาเขาไปดูผลประกอบการของห้างเนี่ยกำไรจากการขายของเขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่มันก็จะมีตัวเลขที่บอกออกมาอยู่ประมาณนี้แหละครับ23-30%แล้วแต่ห้างไหนบางห้างเป็นห้าง discount store ก็จะน้อยหน่อยแต่ห้างที่เป็นแบบขาย end consumer ตรงๆเนี่ยก็จะได้กำไรเยอะกว่าหน่อยนะฮะห้างที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับก็จะได้อีกเรทหนึ่งนะครับผมตีตัวเลขกลางๆแล้วกันนะ26%ประมาณนี้นะครับขายสินค้าเข้าห้างเนี่ยโดน GP แน่ๆประมาณ26%ซึ่งยังไม่รวมอะไรยังไม่รวมค่าเปิดบินนะครับค่าเปิดบินนะครับค่าเปิดบินคือค่าอะไรค่าที่เขาเรียกว่าค่าเปิดหน้าบัญชีนะครับนับเป็น SKU นะ Stock Keeping Unit นะจำนวนรายการสินค้าที่คุณเขาไปดิจิตสมมติว่าคุณขายสินค้าผมยกตัวอย่างสมมติยกตัวอย่างแบบแบรนด์ที่คุณรู้จักเนาะซันสุมือกรุ๊ปนะอันนี้บอกว่าเคสนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาโตออฟไลน์ก่อนโตออนไลน์ก่อนนะฮะสร้างแบรนด์โตออนไลน์ก่อนทำให้คุณรู้จักจากออนไลน์ขายออนไลน์ขายออนไลน์เสร็จปุ๊บสินค้ามีกระแสสินค้ามีความต้องการพาสินค้าเนี่ยเข้าไปในห้างเพื่อให้คนซื้อง่ายขึ้นเพราะว่าพวกของกินเนี่ยยิ่งซื้อสะดวกมันยิ่งไวนะเดินไปสะดวกซื้อเราก็ได้กินไวเนี่ยแล้วมันก็เกิดการเขาเรียกอะไรหลักการสโนว์บอลมันเกิดขึ้นคือเฮ้ยอยากกินอ่ะเห็นสื่อแล้วอ่ะอยากกินรีบไปซื้อเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือไปที่ห้างใกล้บ้านซื้อเสร็จมากินเฮ้ยมันรีวิวได้มันเอนเกจได้ทันทีคอนเทนต์มันเกิดแบรนด์จะทำกิจกรรมให้คนมาเอนเกจกับหน้าร้านเอนเกจกับการกินโชว์ก็เกิดขึ้นได้นะครับเขาก็สามารถเติบโตได้แล้วก็พอมาออฟไลน์อ่ะโตกว่าออนไลน์อีกนะโตกว่าออนไลน์แต่เขาไม่ทิ้งออนไลน์ออนไลน์บนช่องทางที่แบรนด์ขายเองก็ยังขายอยู่ออนไลน์บนช่องทางที่เป็นโมเดิร์นอะไรนะช้อปปี้ลาซาด้าเขาก็ขายอยู่ใช่แล้วก็ช่องทางที่เป็นโมเดิร์นเทรดเขาก็ยังขายอยู่แต่สิ่งที่เขาทำคืออะไรครับเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางคำว่าคอนเวเนียนเนี่ยมันคือคอนเวเนียนลูกค้าไม่ใช่คอนเวเนียนเจ้าของฉันสะดวกจะขายอย่างนี้ฉันก็ขายอย่างนี้ไม่ได้ครับเราต้องมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นผมง่ายๆอย่าง GP เวลาเข้าห้างเนี้ยผมว่าดูประมาณเนี้ยคิดง่ายๆ26%ต้องคิดไว้ไม่รวมค่าเปิดบัญชีไม่รวมค่าอะไรนะค่าโปรโมชั่นสมมติว่าโปรโมชั่นอย่างเช่นโปรโมชั่นปีใหม่โปรโมชั่นวาเลนไทน์นี่12นี้มีโปรโมชั่นวันแม่
1: อืม
0: แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่โปรโมชั่นแบบนี้เดียวฮะมีโปรโมชั่นเลขคู่ด้วย
1: แต่บันเดย์
0: เดี๋ยวก็ห้างออฟไลน์ก็ทำด้วยเหรอทำไม่มีใครไม่ทำนะครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าห้างออฟไลน์ทุกห้างก็ขายออนไลน์ด้วยนะเขาบอกทุกวันเนี้ยห้างเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นห้างที่ต้องเป็นฟิสิกอลนั้นเขาก็ O2O เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีอีเวนต์ต่างๆก็ต้องมีหรือห้างสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอะไรเงี้ยเขาจะมีแคมเปญสแตมป์ผมได้ไหมเคยใช่ไหมฮะ
1: โอ้เรียบร้อยโดนอยู่แล้วทัน
0: แคมเปญสแตมป์จะสแตมป์โดเรมอนจะสแตมป์พิกาจูสแตมป์ดิสนีย์สแตมป์เที่ยวไทยแต่ละปีเปลี่ยนหน้าตาไปแต่ก็ทำกิจกรรมเหมือนเดิมแล้วต้องบอกว่าเวลาทำกิจกรรมพวกเนี้ยห้างเขาจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเขาก็ประมาณการยอดขายเพิ่มขึ้นโอ้โหถ้าใครรู้ตัวเลขนะเวลาห้างทำแคมเปญสแตมป์อย่างนี้นะเพิ่มสองหลักเลยนะยอดขาย
1: จริงจริง
0: ความกระตุ้นการกระตุ้นด้วยสแตมป์เนี่ยมันเพิ่มยอดขายเป็นแบบเป็นหลัก2 ดิจิตอ่ะทำไมเหรอเพราะว่ามันทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นถึงสมมติว่าซื้อสินค้าอย่างสมมติว่าสแตมป์เนี่ยสแตมป์เวลาเขาตั้งออกมาเนี่ยมักจะตั้งจากตัวเลขประมาณที่บอกว่ายอดขายเฉลี่ยประมาณเท่านี้เวลาตั้งมูลค่าสแตมป์ให้ยอดซื้อให้ได้สแตมป์เนี่ยก็จะขยิบขึ้นมาหนึ่งผมยกตัวอย่างซื้อสินค้า20โปรดีเฉลี่ยซื้อสินค้า30 บาทต่อบินเขาจะทำสแตมป์ที่ประมาณสัก35เพื่ออะไรเพิ่มอีกสัก5 บาทขยิบขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ได้สแตมป์หรือห้างโลตัสก็แบบหนึ่งนะห้างบิ๊กซีก็แบบหนึ่งแต่ละคนก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างกันแต่เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้เกิดอะไรครับเกิดการอัพเซลขึ้นมาได้ยอดเพิ่มยอดขายไอ้ตัวเลข5 บาท10 บาทบนจากเงินออกไปเนี่ยพอมาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสูงนะ มันส่งโดย

0: ค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความชาเลนจ์ว่าเอ้ยถ้าเราร่วมแคมเปญเราน่าจะต้องได้ขายดีขึ้นซึ่งเราก็ต้องยอมเสียค่าการตลาดมากขึ้นต่างกันไหมครับหัวหน้าแบงค์ขายผ่านออนไลน์
1: ไม่ต่างแล้ว
0: นะฮะ
1: ถ้าเหมือนกันเลยนะเอ๊ะเลยนะ
0: เป
1: เ
0: ๊
1: ดี
0: ะ
1: ๋ยว
0: เ
1: เ
0: ป
1: รา
0: ๊ะ
1: ขายอ่ะช้อปปี้ติ๊กต็อกใช่ไหมคุณวางขายเนี่ยคุณก็เสียค่าธรรมเนียมแล้วใช่ไหม16-10%เนี่ยคุณจ่ายไปละอ่ะนี้จ่ายไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่แปลว่าคุณจ่ายมันคือขายได้คุณจ่ายก็จริงแต่ว่าแล้วจะทำไงให้คนมาซื้อล่ะจะให้ค
0: นี
1: น
0: ่
1: เ
0: ค
1: นี
0: ื
1: ้
0: อ
1: ย
0: โจ
1: ทำ
0: ทย
1: ไ
0: ์
1: งซื้อมันก็ต้องมีจุดถูกไหมฮะมันก็ต้องหาอะไรฮะหนึ่งโปรโมชั่นโปรโมชั่นเป็นอย่างไรครับโพสส่วนลดใครไม่ต้องรอครับช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อกเราจะเห็นภาพช่วงหลังๆเนี่ยลูกค้าบ่นนะฮะบ่นว่าอ้าวหน้าร้านมันแพงกว่าในออนไลน์เพราะออนไลน์มันถูกกว่ามันมีส่วนลดเข้ามาถูกไหมฮะมันมีส่วนลดเข้ามาเขาเห็นส่วนลดพวกนี้มันถูกกว่าก็เลยซื้อในออนไลน์พอการเป็นแบบนี้ปุ๊บหน้าร้านก็จะเริ่มโวยวายแล้วว่าลูกค้าไม่ยอมซื้อเพราะในออนไลน์ถูกกว่าแล้วมันกระทบไปให้หาก็ทบกับผู้ขายว่าไปทํายังไงก็ได้ให้ราคาออนไลน์มันเท่ากับหน้าร้านให้ได้แต่สุดท้ายร้านค้าก็ไม่สามารถทําได้เพราะอะไรครับเพราะอยู่วันดีคืนดีช้อปปี้ติดต่อเขาก็จะลดราคาให้โค้ดส่วนลดมาที่มันถูกกว่ามันก็คุมไม่ได้อยู่ดีเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายนะฮะมันก็กลายเป็นว่ามันก็จะมีโค้ดพวกนี้มาล่อทำให้กลับมาซื้อออนไลน์นะครับแต่ว่าประเด็นมันก็นั่นแหละตอนระยะอย่างหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าคนขายในออนไลน์จะขายในราคาที่สูงกว่าหน้าร้านขึ้นมาแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องโค้ดส่วนลดนี่แหละที่อยู่เขาแบบดับเบิลเดย์ไปเดย์ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันลดเกินตั้งค่าแต่ว่าถ้าเขาตั้งแพงขึ้นไปนิดนึงมันก็ยังโคเวอร์ว่าหน้าร้านยังไม่กระตุกมาเนี่ยอันนี้จะเป็นมาภาพประมาณนี้นะครับแต่ว่าแล้วจะทำยังไงให้มันขายได้มันมีเนี่ยมีโค้ดส่วนลดประมาณมาเกี่ยวข้องแม้ว่าจะอ่านของผู้นี้เหมือนกันคุณทำสินค้าดีมากๆนะครับดีมากๆเขามีโค้ดส่วนลดมาให้เราให้ลูกค้าเลือกหยิบซื้อแต่ไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะซื้อเราถูกไหมครับมันไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะซื้อเราเพราะว่ามันอยู่ที่อะไรฮะก็อยู่ที่การสื่อสารแล้วก็การตลาดของเราว่าจะทำไงให้เขาซื้อถูกไหมครับทีนี้การตลาดตอนเนี้ยการตลาดตอนเนี้ยถ้าเราคุณต้องการให้เขาซื้อบนออนไลน์ช้อปปี้แล้วก็ได้ติ๊กต็อกเนี่ยคุณก็ต้องไลฟ์ด้วยนะครับคอนเทนต์อยู่ดีถูกไหมครับมันก็ไลฟ์อยู่ที่คอนเทนต์อยู่ดีทีนี้คอนเทนต์เนี่ยมันก็มีทั้งคอนเทนต์ทั้งอะไรฮะคุณทำเองคุณให้แอฟเฟลเป็นคนทำคุณช่าง KOL influencer ในการทำเนี่ยมันก็ได้มีหน้าตาประมาณนี้และการทำคอนเทนต์พวกนี้ออกมามันต้องบวกอะไรครับบวกค่าคอมมิชชั่นที่คุณต้องจ่ายให้กับแอฟเฟลต่างๆบวกค่าโฆษณาที่คุณยิงโฆษณาเข้าคอนเทนต์พวกนั้นให้เขาสนใจแล้วซื้อสินค้าคุณถูกไหมฮะมันต้องมีค่าพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกไปฮะสินค้าทำมาทำได้ดีขายโอ้คุณภาพดีเยี่ยมมีโค้ดส่วนลดเพื่อดึงล่อเข้ามาแต่คุณทำคอนเทนต์ออกไปปุ๊บยอดวิว101ยอดวิว50แล้วคุณบอกคุณไม่ยิงอ่ะบอกเลยว่ายากแน่นอนยากแน่นอนนะครับ
0: ผมเห็นสิ่งที่หัวหน้าแบรนด์พูดมาผมก็นึกถึงแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับที่ห้างอยากได้แบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ห้างอยากได้พอห้างอยากได้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการต่อรอง GP ที่ได้พิเศษกว่า
1: ถูกต้อง
0: ยอมมาเป็นแบบ only ad ยอมมาเป็น
1: ม
0: exclusive ร่วมกันในสักช่วงแล้วเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าคุณสามารถสร้างแบรนด์ได้แข็งแรงนะมันก็เป็นประโยชน์ในการดีลกับห้างแต่ถ้าบอกงี้ครับต่อให้คุณแบรนด์แข็งแค่ไหนนะเวลาเข้าห้างเขามี GP มาตรฐานอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: อาจจะไม่ได้โดนแบบโดนบวกพิเศษหรืออาจจะได้วางตำแหน่งที่ดีแต่ไม่เสียค่าวางพิเศษอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นแบบแบรนด์อย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างแบรนด์ของ
1: อันตก
0: ซันสุนะครับตอนล่าสุดเนี่ยเขาออกกับ SPD นะเขาเริ่มมองเห็นทางแล้วทำกับครีเอเตอร์ทำกับเสือร้องไห้ทำกับ SPD ทำกับคนนู้นคนนี้นะครับปรากฏว่าโอ้เกิดกระแสเหมือนกันเกิดกระแสเข้ามาปุ๊บทราฟฟิกเริ่มมาตำแหน่งการวางก็เริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจน นะครับทําให้ห้างอ่ะเจ้าของร้านแต่ละคนเนี่ยก็จะอยากเอาสินค้าไปวางที่ดีเพราะว่ามันสร้างทราฟฟิกเข้ามาได้พอสร้างทราฟฟิกมาได้เนี่ยยอมเสียตําแหน่งที่ดีเพื่อให้คนทราฟฟิกเข้ามาแล้วขายอย่างอื่นได้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: ตัวห้างก็จะชอบอย่างนี้เพราะสินค้าที่มีแม่เหล็กก็จะดึงเข้ามาในห้างได้ดี GP ก็จะอาจจะได้บนเดียว GP ปกติแหละแต่มันไปได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับเรื่องแบรนด์สำคัญมากครับ
1: แบรนด์สำคัญมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันก็สอดคล้องกับออนไลน์เหมือนกันเป๊ะคือยังไงฮะก็คือหลายคนบอกว่าทำคอนเทนต์ทำไปก่อนแต่ทำไปก่อนนะมันไม่มีปัญหาหรอกมันก็คือการฝึกถูกไหมครับแต่ว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็คือคุณต้องชาร์จอะว่าคุณจะทำให้ใครดูนะครับกลุ่มเป้าหมายไหนล่ะที่คุณจะทำให้เขาดูแล้วกลุ่มเป้าหมายนั้นเขาเป็นกลุ่มที่เขาจะอนาคตจะเป็นลูกค้าคุณหรือเปล่ามันต้องมามองดูแล้วความรู้สึกที่คนที่ดูคอนเทนต์ของคุณในกลุ่มที่คุณเลือกมาเนี่ยความรู้สึกคุณจะให้เขารู้สึกอะไรการดูคอนเทนต์ของคุณมันต้องกําหนดทุกอย่างตรงนี้ต่อไปครับเพราะว่าอยู่ๆแบบคุณมาบอกโปรโมชั่น8.8นี้อ้าวแต่สินค้าคุณยังไม่เป็นที่รู้จักเขายังไม่รู้เลยคืออะไรเนี่ยคุณไปอัดโปรโมชั่นทำคอนเทนต์โปรโมชั่นมาก่อนโอกาสที่ลูกค้าจะซื้ออ่ะมันมีไหมมีแต่น้อยมากแบบเรียกว่าหลัก0.001%เลยที่เขาจะซื้อดังนั้นเนี่ยมันต้องมองกลับไปอย่างเคสสั้นสุดที่อาจารย์โมบอกกันว่าเขามีการคอลแลบถูกไหมฮะมีการคอลแลบกับคนดังเสือร้องไห้ดุนยันเพราะอะไรฮะเขารู้ว่ากลุ่มนั้นน่ะมีพลังก็มีพลังว่าเฮ้ยถ้าเขามีการพูดถึงเนี่ยกับสินค้าตัวเนี้ยมันก็สามารถดึงให้ลูกค้าสนใจในสินค้าตัวนั้นได้แต่มันไม่ใช่แปลว่าเออเขามีพลังแล้วคุณเลือกเจ้าดังมาเลยก็ไม่ใช่นะครับมันต้องมามองดูอีกทีนึงว่า KOL influencer คนนั้นน่ะเหมาะกับสินค้าคุณด้วยหรือเปล่าและอันที่สองคือกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่เขาดูในช่องนั้นน่ะมันตรงกับกลุ่มสินค้าของคุณด้วยหรือเปล่าด้วยเหมือนกันไม่ใช่แบบอย่างที่บอกไปฮะ SVD เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่แบบวัยเปิดจับเบอร์ดูหรือเด็กดูถูกไหมครับ
0: เด็กเลยฮะเด็กเลยฮะ
1: เด็กเลยแหละเออเด็กเลยแต่คุณไปขายสินค้าอ้าวสมมติผู้สูงอายุเนี่ยเอา SVD มายืนเนี่ยมาแนะนำมันได้ไหมฮะมันก็คนละกลุ่มถูกไหมครับคือผู้สูงอายุก็แบบใครถือ SVD ดีนะไม่รู้จักเนี่ยมันมีภาพพวกนี้ชอบ
0: ผมอยากเช็คผู้ฟังรายการเรารู้จักไหมเออใครรู้จัก SPD ถ้าพิมพ์เขาว่ารู้จักนะฮะลองดูผมก็อยากรู้ว่านี่ฮะพ่อผมได้บอกว่าถ้าถูกกลุ่มเขาก็จะเข้าใจเขาก็จะรู้มาริเดตกันนะฮะ
1: ถูกต้องใช่ใช่เนี่ยจริงๆไม่ได้แปลว่าเราแก่นะแต่เราแค่คนละกลุ่มครับ
0: ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขา
1: อันนี้ต้องพูดก่อนนะเราแค่คนละกลุ่มใช่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขาเนี่ยเหมือนกันครับการทำการตลาดเนี่ยในออนไลน์ผมเรียกว่าทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เองก็ตามคือมันต้องรู้แหละว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่คุณจะนำส่งคือใครต้องรู้หน้าตาสองในตำแหน่งถึงคุณไปเลือกในแพลตฟอร์มผมเรียกในแพลตฟอร์มเลยนะ Facebook TikTok YouTube เนี่ย IG Instagram เนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าสินค้าคุณเนี่ยกลุ่มเป้าหมายนะเขาเล่นแพลตฟอร์มพวกนี้ด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดนะฮะเพราะว่าหลักก็บอกเห็นเขาขายดีใน TikTok ฉันเลยต่างๆไอเนี่ยอันตรายอันนี้อันตรายแสดงว่าคุณไม่ได้รู้อะไรเลยทำไมผมพูดอย่างนี้ทำไมคุณเห็นเขาขายดีคุณเลยทำตามอันนี้แสดงว่าคุณไม่รู้อะไรเลยเพราะอะไรครับคุณเห็นเขาว่าขายดีคุณเลยทำตามคุณไม่รู้เลยว่าสินค้านั้นต้นทุนเท่าไหร่คุณไม่รู้ท่าทางยืนอยู่เท่าไหร่คุณยังไม่รู้เลยกลุ่มเป้าหมายที่เขาขายดีคือกลุ่มไหนอารมณ์ความรู้สึกที่เขาเล่นที่เขาเล่นเพราะอะไรกลยุทธ์ที่เขาทำอะไรอันนี้คือความอันตรายดังนั้นเนี่ยอยากคือผมไม่อยากให้ทุกคนผลิตสินค้ามาแล้วโยนสินค้าที่ผลิตเข้าไปตลาดแล้วให้มันหายคืนกับตลาดผมอยากให้ทุกคนทำสินค้าออกมาเป็นสินค้าที่ดีแล้วโยนไปเป็นสินค้าที่ช่วยทำให้ลูกค้าเสียชีวิตแล้วเขาบอกต่อแล้วสินค้าเรายืนแข็งแกร่งในตลาดที่มันดุเดือดนี้ได้แบบเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองในตลาดได้ผมอยากให้มันเป็นแบบมากกว่าดังนั้นอยากให้ตั้งต้นนะผมอยากให้ตั้งต้นอย่าเพิ่งใจร้อนผมพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งใจร้อนมากที่ฉันต้องรีบขายเดี๋ยวฉันจะพลาดว่าฉันเดี๋ยวฉันจะพลาดโอกาสที่ขายดีไปได้ไม่ต้องกังวลนะฮะมันมีโอกาสเข้ามาเสมอสำหรับในออนไลน์ตอนนี้ผมบอกแล้วมีโอกาสเสมอแล้วเพราะอะไรครับเพราะทุกคนมันเท่ากันผมเรียกว่าทุกคนมันเท่ากันดังนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะเข้าใจโมเมนต์ เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายนั้นเท่าไหร่แล้วทำคอนเทนต์ที่เติมให้กลุ่มเป้าหมายนั้นให้สนใจได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการทำการตลาดในออนไลน์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเนาะไม่ว่าโฆษณาคอนเทนต์KOL influencer affiliate มันเกี่ยวข้องโยงเป็นก้อนเดียวกันละแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายนั้นในการทำคอนเทนต์ออกมาสื่อสารให้เขามีอารมณ์ความสุขร่วมกันได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณทำให้เขาสื่อสารร่วมตรงกลุ่มเป้าหมายได้ค่าการตลาดคุณจะถูกลงในคำนี้นะค่าการตลาดคุณจะถูกลงค่าคุณอาจจะถูกลงนะครับแต่ถ้าคุณทำไม่ได้มันก็ต้องไปแลกกับนะครับค่าคอมมิชชั่นที่คุณต้องจ่ายมากขึ้นก็คือจ่ายค่าคอมให้กับแอฟเฟอเรนต์คุณต้องจ่ายค่าโฆษณาให้กับแพลตฟอร์ม TikTok Facebook มากขึ้นอีกเพื่ออะไรครับเพื่อบิ้วให้เขาแบบเห็นบ่อยๆแต่เขาซื้อเนี่ยมันก็ต้องจ่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องไปเลือกเอานะครับว่าคุณจะเอาแบบไหนนะฮะผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากทำแบบจ่ายให้น้อยลงแหละดังนั้นถ้าจ่ายให้น้อยลงคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในกลุ่มผู้บริโภคที่เขาจะซื้อของคุณเขามีหน้าตายังไงลักษณะนิสัยยังไงคือหลายคนเวลาทำอ่ะเรามักจะพูดว่าสินค้าเราดีคุณสินค้าเรามีคุณภาพดีมากไอ้การพูดแบบนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากฟังผมย้ำอีกอย่างยอดนะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะฟังนะฮะมันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะบอกเดียวเลยบอกอย่างเดียวเลยคุณไม่ได้คุณอยากจะบอกในมุมของคุณอ่ะแต่คุณไม่ได้รับฟังเสียงลูกค้าว่าลูกค้าเขาอยากได้เขาอยากเปลี่ยนชีวิตยังไงเขาอยากมีชีวิตดีขึ้นยังไงไอเนี่ยคุณต้องฟังให้มากสุดเพราะถ้าคุณฟังเขานะคุณจะรู้เลยว่าการทำคอนเทนต์เพื่อนำเสริมไหมฮะกลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากให้เขาซื้อสินค้าคุณเขาจะอยากจะดูทันทีถ้าคุณฟังเสียงเขาและทำคอนเทนต์ของคุณดังนั้นเนี่ยอยากให้เริ่มจากการฟังเสียงลูกค้าก่อนนะครับแม้ว่าสินค้าเรายังขายไม่ได้ก็อยากให้สมมติตัวเองว่าถ้าตัวเองเป็นลูกค้าและต้องซื้อสินค้าตัวเนี้ยคุณอยากซื้อเพราะอะไร อย่าอวยผมพูดอย่างนี้อย่าอวยถ้าเรารู้สึกว่าสินค้าเรามันดีนั่นแหละนั่นไม่ใช่นะถ้าสินค้ามันดีมันไม่ใช่แต่ถ้าแบบโอ้โหฉันมีปัญหาเรื่องนี้ฉันขาดมันไปไม่ได้อันนี้แสดงว่านี่เริ่มเป็นมุมของลูกค้านี่เริ่มเป็นมุมของลูกค้าแล้วมันจำเป็นต้องมีมันจำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตมันจำเป็นต้องมีแล้วมันทำให้ชีวิตดีขึ้นไอ้อย่างเงี้ยมันควรจะมีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องลองกลับไปนึกวิเคราะห์ดีๆนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าเรื่องของการตลาดมันคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันบอกไม่ได้มันอย่างที่ผมพูดอย่างที่ผมเคยบอกไปอย่างเคสแบบอัลต้าสมูทเนี่ยมันอาจจะเลยมาช่วงกระแสสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแล้วคนบอกอัลต้าสมูทคืออะไรอัลต้าสมูทมันคือไอติมนะฮะแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในพารากอนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในมุมของการตลาดผมเรียกว่าเขาทำสักเซสไประดับใหญ่ๆแล้วนะแม้ว่าจะเป็นสักเซสในมุมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เรียกว่ามันสักเซสนะครับเพราะอะไรครับเขาเล่นความรู้สึกเขาเล่นกับความอารมณ์ความรู้สึกหนึ่งครับเขาเรียกว่าความขัดแย้งครับความขัดแย้งคืออะไรฮะไอติมถ้วยหนึ่งราคา519 บาทแล้วพูดคำว่าถูกมากในมุมลูกค้ารู้สึกไงครับขัดแย้งขัดแย้งรู้สึกไงครับรู้สึกดราม่าจริงว่าอะไรไอติมแค่ถ้วยแค่นี้590 บาท519 บาทเป็นโอ้โหมันราคามันไม่ได้ถูกนะในมุมของลูกค้าแต่มันรู้สึกย้อนแย้งไงแต่พอมันย้อนแย้งมากหน้าปุ๊บมันเป็นกระแสปุ๊บมันเกิดอะไรครับคนอยากไปลองครับคนอยากไปลองนี่อันนี้มันเป็นมุมของลูกเล่นของการตลาดครับที่เรียกว่าใช้ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้ลากคนเข้ามาสนใจได้นะครับจริงๆเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพอเรารู้แล้วว่ามันมีค่าธรรมเนียมที่แพงนะครับแพงมากนะครับต้องบอกว่าแพงมากมันไม่เหมือนสมัยก่อนและที่10 ปีที่แบบค่าธรรมเนียมไม่มีหรือยุคช็อปTikTok มาใหม่ๆเนี่ยที่ค่าธรรมเนียมแบบ 3% หรือไม่มีเลยที่ล่อให้เราเข้ามาเนี่ยแล้วตอนนี้มันมาที่แบบ 22-29% แล้วมันเยอะถูกไหมครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าคุณไม่ทำออนไลน์มันก็ไม่มีรูปทางอื่นที่จะทำ การต้องพูดอย่างนี้นะมันต้องพูดตรงๆนะว่าถ้าไม่ทำออนไลน์มันก็ไม่มีลูกค้าอื่นให้ทำการคุณจะบอกว่าเราเอาของไปวางในออฟไลน์อย่างเดียวก็ได้นี่นะอ้าวคุณเอาของไปวางออนไลน์ออฟไลน์อย่างเดียวอย่าลืมนะสต็อกคุณต้องแบกการตลาดคุณต้องใส่เข้าไป EP คุณต้องจ่ายก็ไม่ต่างกับออนไลน์นี่นะแต่ออนไลน์ยังเริ่มง่ายอยู่แต่เริ่มง่ายในที่นี้คุณมีมือถือคุณสามารถทำคอนเทนต์ได้เนี่ยมันเริ่มได้แต่คุณแค่ต้องเล่าเรื่องให้เขาสนใจให้ได้ก็เท่านั้นจริงครับ
0: ใช่ซึ่ง2วันนี้นะครับเราได้รู้แล้วว่าถ้าจะเข้าไปบุตรออนไลน์หรือออฟไลน์ channel ต่างๆถ้าเราไม่ขายเองเนี่ยมันต้องโดนแน่ๆนะครับประมาณผมตีกลมๆเนาะประมาณ30มั้ยก็ได้มั้ย
1: 30แล้วแหละ
0: ตีไว้30รวมแวดรวมหมดอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ30บวกๆ33 37 37% นะครับคือต้นทุนที่นอกจากต้นทุนสินค้าแล้วคืออีกต้นทุนหนึ่งที่เราต้องเจอแน่ๆบนการขายเพื่อให้ลูกค้าสะดวกที่สุดในการซื้อสินค้าของเรานะครับซึ่งเราก็ถึงช่วงที่ต้องกลับมาวางกลยุทธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแม่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารดีๆในช่วงต่อไปของ Thinking Radio นะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญประทิตแล้วก็หัวหน้าแบงก์วงศกรธุรศักดิ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพบศพปู่ย่าในบ้านผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีความคืบหน้าล่าสุดเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางคูรัตได้เดินทางไปยังบ้านของนักเรียนผู้ก่อเหตุซึ่งอาศัยอยู่กับปู่และย่าและพบศพปู่และย่านอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นครูและนักเรียนจำนวน7คนและอีก2คนเสียชีวิตในบ้านผู้ก่อเหตุอนุทินแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเหตุการณ์ยิงโรงเรียนเทพศรินย้ำเดินหน้าแก้กฎหมายคุมอาวุธปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศรินนนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงน้องๆ นักเรียนทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ย่อมได้รับผลกระทบทางจิตใจพร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนการลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นนายอนุทินกล่าวว่าจะไม่ลงก็ไม่ได้เพราะขณะนี้เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาและหามาตรการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกยืนยันจุดยืนเดิมแม้ที่ผ่านมาเคยมีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนแต่ตนคัดค้านมาโดยตลอดตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเหตุการณ์นี้คงเป็นคำตอบสำหรับคนที่เคยพูดเรื่องเดิมๆโดยเฉพาะเรื่องปืนเถื่อนเพราะเราควบคุมอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายได้ส่วนอาวุธปืนเถื่อนก็ต้องเพิ่มการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคิดว่าจะเสนอแก้กฎหมายไม่ให้ปืนกลายเป็นเครื่องทุ่นแรงของคนที่ขาดสติสัมปชัญญะคนที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นส่วนประเด็นความกดดันภายในโรงเรียนขออย่าเพิ่งรีบสรุปต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะเด็กสามารถครอบครองและนำอาวุธปืนรวมถึงกระสุนเข้าไปภายในโรงเรียนได้หากอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของผู้ปกครองก็ต้องดำเนินคดีแก่ผู้ปกครองด้วยเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างยศชนันแสดงความเสียใจเหตุการณ์ยิงโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจกรณีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วตนกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกด้านนอกจากนี้ขอความร่วมมือทุกคนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวของงดแชร์ภาพหรือคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ thailandelectroniccircuitasia.com
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
13: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะ Business Connection อยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
14: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยศุกร์ที่แล้วเนี่ยคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องนะฮะในการทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องหา core human drive นะ
15: ครับ
14: คือหาให้ได้ว่าไอ้ drive ไอ้แรงขับของมนุษย์เนี่ยอยู่ตรงไหนก็หาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมาทำเป็นธุรกิจจริงจริงเราพูดไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวหน่อยแล้วกันนะผมส่งไปให้ฟิลแล้ว
15: ครับก็คอ human drive นะครับเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการหรือว่าคุณเริ่มที่จะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีประโยชน์มากถ้าคุณมีความเข้าใจพื้นฐานว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ต้องการอะไรหนึ่งในทฤษฎีที่คนรู้จักมากที่สุดก็คือ Maslow Hierarchy of Needs นะครับก็คือเรื่องของการจัดอันดับความต้องการของมนุษย์โดย Maslow ซึ่งก็แบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยจุดที่เป็นเหมือนพีระมิดจุดที่น้อยที่สุดต่ำที่สุดไปจนถึงประเด็นที่สำคัญที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดแล้วก็ ป็นประเด็นสิ่งที่คนต้องการนะครับผมเขาก็ยกตัวอย่างว่าไอ้5 stage ไอ้5อย่างที่อยู่ในพีระมิดเนี่ยมีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่ physiology ก็คือขั้นพื้นฐานการกินต่างๆนานาเข้ามาสู่เรื่องความปลอดภัยเรื่องของ belonging คือการที่ได้เป็นที่ยอมรับเป็นที่รักของใครสักคนหนึ่งเป็น esteem คือเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วก็ self actualization ก็คือเรื่องของการเข้าใจรู้แจ้งของตัวตน
14: เสียงคุณกัดๆให้หายว่ะ
15: เสียงผมคล้ายๆหาย
14: แล้วไม่เป็นไรบอกเฉยๆว่าเสียงคุณกัดๆให้หาย
15: ครับ
14: ก็ให้เช็คดูหน่อย
15: เขาก็บอกว่าตัว physiology เนี่ยก็คือฟอร์มที่ต่ำที่สุดของความต้องการของมนุษย์คือสิ่งที่ความ
14: ที
15: ่
14: มาง่ายๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องอ่านนะ
15: ได้ครับ
14: พูดง่ายๆก็คือว่าไอ้ขั้น1ขั้น2ที่ได้คุยไปแล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องกินกับเรื่องอยู
15: ่
14: นะ
15: ครับ
14: อันนั้นคือขั้น1นะฟิสิโอโลจีอะไรพวกเนี้ยมันก็คือเรื่องกายภาพนะ
15: ครับ
14: คือคนเราอะถ้ามันไม่มีกินเนี่ยมันก็ต้องตายนะแต่นี้กินแล้วคุณจะเดินล่อนเล่อะไรพวกนี้เหรอคุณก็ต้องมีที่อยู่ใช่ไหม
15: ครับต้องมีบ้าน
14: นั้นไอ้2อันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นธุรกิจคือพูดง่ายๆ2ขั้นเนี้ยมันเป็นธุรกิจปัจจัย4นะ
15: ครับ
14: งั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ย SME เนี่ยเอา SME ละกันนะเพราะว่าบริษัทใหญ่เนี่ยมีเงินมันทำอะไรก็ได้ SME เนี่ยจะทำธุรกิจของกินมากที่สุด
15: ครับ
14: เพราะมันทำง่ายนะแล้วก
15: ็ทุกคนต้องกิน
14: ถ้ามันทำอร่อยอะไรพวกเนี้ยมันก
15: ็ครับ
14: มันก็แล้วก็ราคามันเหมาะสมเนี่ยมันก็เกิดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูกันละกันยกตัวอย่างเช่นอาหารที่กินด่วนเนี่ยนะ
15: ครับ
14: ที่เรียกว่าฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะจริงๆฟาสต์ฟู้ดที่เราอาจจะนึกไปถึงแมคโดนัลด์นะแต่จริงแล้วฟาสต์ฟู้ดเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันก็มีเยอะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็เป็นฟาสต์ฟู้ดคือทำ
15: ฟูเขาว่าก๋วยเตี๋ยวฟาสต์ฟู้ด
14: หรือว่าขนมจีบซาลาเปาอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
15: ข้าวแกงอย่าง
14: น
15: ี
14: ้มันก็นึ่งมาอยู่แหละใช่ไหมของคุณของไทยก็เป็นข้าวแกงเงี้ยนึ่งไปแล้วก็คนมาก็เรียกว่าไอ้นั่นได้เลยนะฮะอย่างกรณีซาลาเปาวราพรเนี่ยซาลาเปาวราพรเนี่ย 1,500 ล้านนะยอดขายขนมจีบซาลาเปาเนี่ยนะเป็นหลักแล้วก็จะมีอื่นๆอะไรพวกเนี้ยนะแต่หลักๆคือขนมจีบซาลาเปาเนี่ยมีสาขาต่างๆเนี่ย 1,500 ล้านนะ
15: โอ้โห
14: นะฮะท่านผู้ฟัง 1,500 ล้านนะเราพูด SME นะเราไม่พูดบริษัทใหญ่อย่างในเครือของ CPP อะไรพวกนี้นะจุดกำเนิดมาจากไหนครับจุดกำเนิดก็มาจากก็คุณแม่มีลูก
15: ครับ
14: มีลูกอยู่หลายคนแล้วก็ตอนเช้าเด็กมันก็ต้องกินอะไร
15: ไปเรียน
14: กินอะไรมันจะไปกินฝรั่งมันจะกินคอนเฟลกอะไรพวกนี้ไหมนี่เขาก็ทำอาจจะมีสูตรทำขนมจีบซาลาเปาเขาก็ทำขนมจีบซาลาเปาออกมาโอ้ปรากฏว่าอร่อยนะแล้วก็ทำขายแล้วขยายไปนะก็ไปดูนะทีนี้ยังทีมพวกเราอ่ะ SMB ของเราอ่ะอย่างพี่เขียง
15: เ
14: ห
15: มือ
14: น
15: กัน
14: พี่เขียงเนี่ยพี่เขียงเนี่ยภรรยาพี่เขียงก็เป็นช่างภาพนะเป็นอดีตสมาคมช่างภาพชุดแต่งงานเนี่ยนะคือพอมันมีไอ้กล้องดิจิตอลปุ๊บเนี่ยไอ้ประสบการณ์ที่แกฝึกมาแบบ20ปีแบบกล้องฟิล์มอย่างเงี้ยมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคือพูดได้ง่ายถ้าคนจ้างก็ราคาถูกอ่ะนะไม่ได้แพงมากเพราะว่ามันมีกล้องดิจิตอลทำได้หมดนะครับแต่งรูปอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ภรรยาแกเนี่ยก็แถวบ้านมีบ่อบ้านเดิมแถว
15: บางบ่อหรอ
14: จะเชิงเซาอะไรสักอย่าง
15: พอจะเชิงเซา
14: ปลาสลิดเนี่ยก็ไปเอาปลาสลิดจากบ้านเดิมเนี่ยเอามาทอดให้ลูกกินแล้วก็ลูกมันก็บ่นว่าแกะลำบากเขาก็เลยแกะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วตอนหลังเนี่ยก็ทดลองเอาไปขายนะ
15: ครับ
14: แล้วก็ที่โรงเรียนน่ะโรงเรียนลูกแล้วก็ตอนหลังก็ขายทั่วไปอ่ะแต่เห็นไหมว่าของพี่เขียงอ่ะไม่โตใช่ไหมแต่ว่า
16: ไอ้ซาลาเปาอะโต
15: ครับ
16: ตั้งๆที่ซาลาเปาขนมจีบเนี่ยเหมือนเป็นเลโดเชียนนะ
15: อืมใช่แข่งกันเดือดมาก
16: มีซาลาก่อนมีซาลาเปาไอ้วราพรเนี่ยมีซาลาเปาเต็มไปหมดเลย
15: ครับ
16: เพียงแต่วราพรเนี่ยมันสเกลได
15: ้
16: มันสเกลได้ไอ้ยี่ห้ออื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้สเกลใช่ไหมแต่นี้ถ้าเราไปดูอ่ะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราถามว่าพี่เขียงเนี่ยในรูปแบบของปลาสลิดที่เป็นชิ้นเล็กๆกันอะไรเงี้ยนะ
15: ครับ
16: จะเป็นบลูโอเชียนนะแต่ว่าแกสเกลช้าไง
15: ครับ
16: แกสเกลช้าแกสเกลช้ากว่าจะขึ้นใส่ถุงก็ไปซื้อถุงมาแล้วก็ซีลอะไรพวกนี้นะแล้วก็ช่องทางจำหน่ายแกเข้าไปช้าทีนี้พอผ่านไปหลายปีโอ้โหมีก็มันมีปลาสลิดเต็มเลย
15: ครับคนอื่นมาแล้ว
16: ชิ้นด้วยแล้วก็มันก็มีขายในเซลขายพวกในร้านสะดวกซื้ออะไรก็มีนะเราเข้าไปดูอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
15: ครับ
16: เพราะฉะนั้นเนี่ยการความสามารถในการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวที่จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะคุณทำคุณทำอาหารอร่อย
15: ครับ
16: กับคุณทำธุรกิจอาหารประสบความสำเร็จเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
15: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
16: มันจะให้คนละทักษะใช่ไหม
15: ครับ
16: นะแต่เนี้ยถ้าเกิดแล้วก็เราจะเห็นเนี่ยนะทำก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกเนี้ยเราก็จะเห็นนะอย่างร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวรังสิตอร่อยอะไรเงี้ยก็เปิดได้ร้านเดียวผมก็บอกให้ขยายก็ไม่ได้ขยายอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมหรือร้านแซ่บวันรัชดาที่อยู่ตรงสี่แยกรัชดาเนี่ยนะผมก็บอกขยายเนี่ยเขาก็เชื่อนะเขาขยายแต่ว่าก็ยังเป็นรูปแบบของเปิดร้านอะไรเงี้ยก็เป็นสาขา
15: ใช่ไหม
16: แต่ตอนนี้ถ้าเราดูว่าเราเห็นในตัว food opportunity ใช่ไหมคนมันต้องกินอะไรเงี้ยนะที่จงก็จะมีวิธีการทำแล้วก็ย้ายสาขาอะไรไปนะเราก็จะเห็นในตัวไอ้ลูกเจียงลูกชิ้นปลาเงี้ยก็ไม่ได้อร่อยมากแต่ว่าเจียงเนี่ยมันขยายผ่านแฟรนไชส
15: ์ครับ
16: มันก็โตทั้งเร็วหรือว่าถ้าเป็นยูก็มีสาขาตัวเองแต่ยูเนี่ยเอาก้างปลาเนี่ยไปทำเป็นอาหารเสริมคือไป
15: เป็นแคลเซียม
16: คือ
15: สเต็ปละ
16: คือไปทำอีกธุรกิจหนึ่งเลยไปธุรกิจอาหารเสริมเลยซึ่งมาที่สูงเห็นไห
15: ม
16: ทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้มันก็คุณทำอาหารอันนี้ก็แปรรูปอาหารอันนี้ก็อะไรพวกนี้นะที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยไอ้แกร็บไอ้ไลน์แมนเข้ามาเนี่ยมันส่งอาหารไง delivery อาหารไงเข้าใจไหมถ้าเราดูไอ้ตัว marketing 4P เนี่ยเรากำลังพูดถึง P ตัวที่1ใช่ไหมคือหมายถึงว่าเนี้ยคอฮิวแมนไดรฟ์เนี่ยคอฮิวแมนไดรฟ์เนี่ยก็คือฟิสิคอลเนี่ยก็คือทางกายภาพเนี่ยมึงต้องกินก่อนเราพูดเรื่องกินอย่างเดียวนะแล้วเราขยี้เรื่องกินนะเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคุณคือต้องเดินทางไปกินเนี่ยมันลำบากไหมมึงต้องคนกินอะไรก็ได้เปล่ากินแล้วมึงทำเองก็ได้ก็นี่ไงไอ้มาม่า
15: ไอ้ต้มทุกวัน
16: ซื้อมันก็ต้มไปมันก็อาจจะมีโซเดียมเยอะบางคนก็เบื่ออะไรเงี้ยอันถ้ากินปุ๊บก็เดินไปบางคนก็ไม่ใช่ว่ากินอะไรก็ได
15: ้ครับ
16: ใช่ไหมบางคนก็ไม่ใช่ว่ากินอะไรก็ได้นะมนุษย์มันกินลิ้นอะไร
15: ต้องเลือกกินหน่อยใช
16: ่ก็จะมีมันก็จะมีอะไรที่เกี่ยวร้านอาหารนะมีม
15: ิ
16: ชลินเขาก็จะมีเชลชุนชิมไงมีมิชลินไอ้เชลชนชิมเนี่ยของหม่อมถนัดศรีเนี่ยที่เชลเขาเป็นสปอนเซอร์เนี่ยก็ได้มาจากมิชลินไงคือมิชลินเนี่ยมันเป็นบริษัทที่เรียกว่าทำยางแต่นี้ยางเนี่ยคนมันจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องขับเยอะ
15: ๆ
16: มันก็ต้องมีดรายที่ทำให้คนขับเยอะ
15: ๆครับ
16: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ขับไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขับไปกินไปเที่ยวแต่นี้คนจะไปกินเนี่ยมันก็ต้องไปดูถือว่าใครรับรองว่าร้านมันอร่อยอ่ะ
15: ก
16: ็ทำมิชลินออกมาไงไอเนี่ยไอร้านอาหารมิชลินแล้วก็ให้บิบกูมองเมื่อก่อนคือเป็น
15: ยางมิชลินก็จะได้เปลี่ยนยางบ่อยๆ
16: คือเมื่อก่อนก็จะให้เป็นดาวอันนี้ก็ยังมีอยู่3ดาวสูงสุดแล้วก็ตอนหลังก็มีบิบกูมองด้วยก็คือพวกสตรีทฟู้ดเนี่ยอันนี้คนก็แห่ไปไงมันมีดรายว่าไม่ใช่กินอย่างเดียวมันต้องอร่อยด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดที่3คือเพลสเนี่ยมันอยู่ไกลอันนี้คุณจะสมัยก่อนมันก็ต้องขับเองใช่ไห
15: ม
16: นะหรือว่าเราก็ต้องจ้างมอเตอร์ไซค์หรือมอเตอร์ที่ร้านมันก็ต้องมีขนส่ง
15: delivery ของเราเองใช่
16: delivery เองทีนี้เนี่ยพอมันมีแอปที่เป็นตัวกลาง
15: ครับ
16: สบายเลย แอปก็เนี่ยลิงก์ไอ้พวกร้านอาหารมาแล้วก็เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าไปแล้วก็มีคูปองมีส่งฟรีอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นว่าเวลาคุณจะทำทูตทหารเนี่ยคุณอยู่ในส่วนไหนคุณอยู่ในส่วนไหนของทูตทหารอาจจะเป็นแชมป์เนี่ยก็กูก็ทำแพ็กเกจจิ้งไงเนี่ยทำให้พี่เขียงเนี่ยพี่เขียงก็รอแชมป์ทำให้ไม่เสียเงินคือต้องไปรออันน่ะรอเข้าโครงการ
6: อ
16: ่ะมันใช้เวลาป
6: ี
16: สิบปีกว่าจะได้อ่ะใช่เปล่าแต่นี้พอเวลาพอมันเลสเตทแล้วเนี่ยโอ้โหกว่ามันสวยอะไรก็จริงแต่ว่ามันกลายเป็นเรโนเชียนแล้วคือหมายถึงไอ้ตัวแพคเกจจิ้งมันก็ไม่ใช่ everything ยกเว้นว่าแบรนด์คุณแข็งแบรนด์คุณแข็งแพคเกจจิ้งมันจะเสริมใช่ป่ะและอันเนี้ยเอาเฉพาะอาหารนะมีมุมมองเรื่องการพูดเรื่องอาหารได้เต็มเลยนะครับแล้วก็พูดไอ้ป้าก็ได้ร้านอาหารทั่วไปแล้วก็เนี่ยแล้วก็ทำเป็นโมเดลเนี่ยกูก็ทำเป็นโมเดลทองสวิตเนี่ยแล้วก็บ้าอีกทีหนึ่งอีกอันหนึ่งในไอ้ human drive เนี่ยก็คือเสื้อผ้าใช่ไหม
6: ค
16: ือมนุษย์เนี่ยกินปุ๊บมึงแก้ผ้าเป็นแบบยักษ์ไซคลอปได้ไหม
6: ไม่ได้
16: ยักษ์
6: ใจซี
16: อะในโอดิซีเนี่ยก็เนี่ยไปใส่เสื้อผ้าเลยนะแล้วก็จับคนกินเป็นๆเลยไม่ต้องปรุงอาหารใช่ไหมหรือคุณก็ไปดูมนุษย์หินฟินสโตนเนี่ยจะกินอะไรทีก็ไปล่าส
6: ั
16: ตว์นะแล้วตัวก็เอาผ้าเพิ่มมาพันไม่ให้อุจาดอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยพอมันกินปุ๊บเนี่ยมันก็หนาวไงร้อนมันก็ต้องมีเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันก็กลายเป็นปัจจัย4คือหมายถึงว่าคุณมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะถ้าคุณมีเรื่องพวกนี
6: ้ครับ
16: คุณดูเดี๋ยวเสื้อผ้าที่เสื้อผ้าเต็มเลย
6: แน่น
16: รวยที่สุดของญี่ปุ่นอะไรยูนิโคล
6: ครับ
16: ถ้าให้พูดเสื้อผ้าก็ขายกันเยอะแยะตามตลาดนัดขายตามจตุจักรเนี่ยก็มีพ่อค้าขายเสื้อผ้าจตุจักรคนหนึ่งก็ตอนนี้ก็ทำเสื้อยืดเป็นหลักเนี่ยยอดขายพันห้าร้อยล้านนะ
6: พิเศษเปล่านะครับ
16: หรือเจนเทนวูแมนที่พัดก็ไปดูแลเรื่องไอทีด้วยอะไรพวกนี้ยอดขาย
6: ส
16: องพันล้านนะเห็นไหมอันนี้เห็นไหมเสื้อผ้าไปพูดถึงซาร่าพูดถึงอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะนะ
6: คร
16: ับอันนี้พูดเสื้อผ้ากับรองเท้านี่ก็ถือว่าอยู่ในเครื่องหุ้มนมเลยนะใช่ไหมรองเท้านี่คือหุ้มผมไหมถุงเท้าอะไร
6: พวกนี้อืมใช่ใช่
16: เข็มขัดของพี่นาชิ้นนักเรียนอะไรพวกนี้เห็นไหมอันเนี้ยสองอันเนี้ยเห็นป่ะนะแล้วก็มีอะไรแล้วคุณก็ต้องใส่เสื้อผ้ามีของกินแล้วไปนอนไหนนอนข้างถนนเหรอ
6: ก็ไม่ได้นอนบ้านนอนบนเตียง
16: มันก็เกิดธุรกิจอะไรขึ้นมาอสังหาริมทรัพย์ไง
6: ครับ
16: หน้าอสังหาริมทรัพย์ก็ดูไปแล้วกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมแล้วมีอะไรกันแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยทำไงอ่ะ
6: ก็ต้องซื้อยาอีทั้งเภสัชไปโรงพยาบาลนะครับหม
16: ออันนี้ก็คือ2อันนี้ก็คือธุรกิจปัจจัย4
6: ครับ
16: อันนี้โตโยต้าเขาบอกปัจจัยที่5มันก็ต้องมีการเคลื่อนที่ไงใช่ไห
6: ม
16: นั่งรถอะไรทำนองนี้ก็ไอ้แก๊ปอะไรก็กลายเป็นปัจจัยที่5เหมือนกันไงแทนที่มึงจะมีรถเองมึงก็เรียกรถได้นี่ไงนะไอ้แก๊ปเมื่อก่อนไอ้อูเบอร์ก็ใครก็ได้มีรถใครก็ได้ใช้บ้านใครก็ได้เป็นโรงแรมใช่ไหมเอาเทคโนโลยีเข้ามาไงไม่เทคโนโลยีเข้ามาไงเห็นไหมกรณีเทคโนโลยีเนี่ยที่เป็นลักษณะแอปเนี่ยอันนี้ไงอาหารเนี่ยอยู่ที่ไหนนี่เกิดเดี๋ยวกูส่งให้ส่งฟรีรอหน่อยละกันบางทีนะแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยไม่ต้องไล่ละเดี๋ยวเราก็ดูมีแอปเนี่ยใส่กันในกระจกเนี่ยไม่ต้องใส่จริงหรอก มีเทคโนโลยีเนี่ยเวอร์ชวลใส่เสื้อผ้าแบบเวอร์ชวลใช่ไหม
6: ครับ
16: แล้วก็เนี้ยอสังหาริมทรัพย์บาบาบาเนี่ยเข้าไปดูเทคโนโลยีก็ดูใช้ AI มาก็แต่งห้องให้อะไรพวกเนี้ยดูสำนักเก็บองศาอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมอันเนี้ยแล้วก็ไอรักษาโรคเนี่ยก็ AI อ่ะคือที่หมอเนี่ยนะหมอเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเออเมืองเราอ่านไม่เป็นหรอกบางทีส่งมาให้เนี่ยใบอันนี้เป็นที่โทรส่งไปให้ AI มันขยี้ให้เรียบร้อยถามต
6: อบ
16: ว่ายาตัวนี้กินเป็นยังไงนะยังไงชายเนี่ยออกกำลังกายนะออกวิ่งต่อเนื่องเนี่ยไอหัวใจมันเต้นต่ำอยู่แล้วไง คือ heart rate เนี่ยหรือว่า rate RHR เนี่ย rate heart rate เนี่ยห
15: ั
16: วใจตอนที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่อยู่เฉยๆเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วไงเพราะมันวิ่งบ่อยอ่ะไปหาหมอเอาความดันสูงเอาความดันสูงแล้วให้ยาความเต้นโรคหัวใจคือให้ยา
15: ลด
16: ความดันแล้วลดการเต้นหัวใจไอ้หมอมึงไม่ดูหรือว่าหัวใจเขาเต้น
15: แบบนักกีฬา
16: อยู่แล้วจะตายเอาผมเนี่ยให้ยาลดความดันมาแล้วก็ลดการเต้นเฮ้ยพวกเฮ้ยผมวิ่งแล้วผมหัวใจผมเต้นต่ำอยู่นะผมแล้วตารางผมก็ไม่ได้เป็นโรคความดันผมขอเลิกนะหมอคือเวลาเงี้ยไม่ใช่ว่าท่านผู้ฟังกินยาเนี่ยก็ต้องคุยกับหมอได้นะผมจะบอกเลยหมอเนี่ยนะมันก็จ่ายยาไปเรื่อยอ่ะมันไม่มีวันให้คุณหยุดหรอก
15: ครับถ้าเกิดคุณไม่ปรับปรุงตัวเองนะ
16: ยาละลายริ่มเลือดเนี่ยแม่งกินทั้งชีวิตไปถามกินเท่าไหร่ทั้งชีวิตเห็นไหมลดไขมันกินลดทั้งชีวิตจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องทั้งชีวิตเพียงแต่ว่าคุณก็จะต้องอย่างที่ฟิลพูดอ่ะพฤติกรรมปรับหรือบางทีเรากินอาหารเสริมเงี้ยเอากินยาไปคู่อาหารเสริมอย่างอาหารเสริมตัวนึงนะที่ผมกินเนี่ยมีน้ำมันดีเนี่ย5ตัวเงี้ยผู้กระยานมันก็ลดเร็วไงเอาลดทั้ง LDL เพิ่ม HDL ไอ้ตอนหลังเนี่ยทำไมไอ้ค่าน้ำตาลผมไม่ค่อยดีผมไม่ได้เกินนะแต่เมื่อก่อนมันดีกว่านี้ไม่ได้กินอาหารเสริมไงก็กินอาหารเสริมเนี่ยมันก็น้ำตาล
15: มันช่วยนะมันช่วยนะ
16: เดี๋ยวจะไปกินตัวนึงเนี่ยจะไปกินตัวนึงเมื่อก่อนกินยาตัวนึงกินผักไม่ได้ตอนนี้กินได้แล้วจะไปกินตัวนึงที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยเป็นพรีเซนเตอร์เงี้ยนี่ก็ทำจากผักไอ้ก็ทำจากสมุนไพรทำจากสมุนไพรแล้วสักตัวนึงอ่ะ
15: ครับ
16: ที่มันลดน้ำตาลเงี้ยถ้าคุณไม่กินอาหารเสริมเลยเนี่ยมันก็ลำบากเห็นไห
15: ม
16: เพราะอันนี้คือสองอันคือพูดง่ายๆก็คือกูขายแบบเบสิกเลยเนี้ยกูเอาปัจจัย4เลยนะเน
15: ี้
16: ยไอ้2ข้อแรกเนี่ยของมาสโลเนี่ยก็คือฟิสิคอลทางกายภาพเนี่ยคือปัจจัย4
15: ครับ
16: แล้วก็พออันที่3เนี่ยอีกเรื่องแหละ
15: อ
16: ันที่3นี่ขายอะไรอ่ะ
15: อันที่3คือspecialization love love belonging
16: love เซลล์มันอันดับ5แล้ว love and belonging ใช่มั้ย
15: ครับ
16: แล้วคุณขายเลิฟคุณขายอะไรอ่ะอย่างที่ผมเมื่อวานคุยอ่ะไปดูนะคือตอนนี้มีภาพยนตร์3เรื่องที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในเมืองไทยและในโลกด้วยนะในโลกด้วยก็คือ
15: Odyssey
16: อีกเรื่องคือ Spider-Man Brand New
15: ครับ
16: แล้วก็อีกอันหนึ่งจดหมายถึงอาม่านะ
15: อ
16: ันนี้ขายอะไรอ่ะขายเลอะขายไอโอดิซี่นี่ขายอีพิกอ่ะนะขายความอีพิกนะไอ้ถ้าถามว่าสไปเดอร์แมนทำไมมันทำลายสถิติขนาดนี้เปิดตัวนี่อันดับหนึ่งเหนือกว่าไอตัวอเวนเจอร์เอ็นเกมอีกนะครับ
15: ครับ
16: มันขายดราม่าด้วยนะสไปเดอร์แมนอ่ะนะอย่างจดหมายอาม่าอะไรเนี่ยนะก็จะขายความรักและความผูกพันนะของคนที่อยู่ใน2ประเทศอะไรพวกนี้ถ้าถามว่าคุณไปดูสิธุรกิจอะไรที่ขายความรักมั่งขายความรักอะ
15: การวันแม
16: ่ละและธุรกิจอะไรบ้างที่ขาย
15: ดอกไม
16: ้อะไรบ้างที่ขาย belonging นะ
15: belonging
16: คุณลองถามเด็กคุณลองถาม AI นะธุรกิจอะไรบ้างที่ขายรักที่ขายความรักและขาย belonging นะมาสโลข้อ3คุณคิดตามก็ได้นะไม่ต้องไอ้นั้น
15: ครับ
16: ขายรักและขายความผูกพันขายรักและขายความเป็น belonging belonging นี้ผมถามหน่อยว่าไอ้วปอเนี่ย belonging มั้ย
15: ส่วนตัว belonging แน่นอนอาจารย์แต่ว่ามันช่วยเพิ่ม esteem มากกว่า belonging มั้ย
16: ถามว่าคนต้องการเอา esteem หรือเอา belonging
15: ก็ต้องเริ่มต้นจาก belonging ก่อนที่จะได้ esteem
16: เวลาเราพูดถึง belonging กับเราพูดถึง esteem นี่ต่างกันยังไง
15: ก็ belonging คือการที่รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชมรมชมนุมหนึ่งคลับหนึ่งสมาคมหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยในขณะที่ esteem เนี่ยคือมองว่าเป็นการที่ build ให้ความรู้สึกของตัวเองอะอยู่เหนือขึ้นไหม
16: ก็พูดง่ายๆคือ ไอตัว esteem หรือว่าไอแปลว่าอะไร esteem อ่ะคุณคิดว่าคนฟังจะแปลถูกมั้ยล่ะ
15: ก็ self esteem ครับ
16: esteem นี่คืออะไร
15: ขออนุญาตถาม
16: ทางเคารพตัวเองเหรอ
15: ครับ esteem คือความเห็นคุณค่าในตัวเองการได้ยอมรับจากผู้อื่นคร
16: ับ การเคารพตัวเองนะ
15: ครับ
16: ผมถามว่าอย่างวปอเนี่ยทำไมดิ้นรนไปเรียนกันอย่าง A B C สมัยก่อนอะไรพวกนี
15: ้
16: หรือ How อะไรพวกนี้ทำไมดิ้นรนไปเรียนกัน
15: ครับ
16: และถามว่าอยู่ในขั้นไหนของความต้องการของมนุษย
15: ์ทุกคนยังมองว่าเป็น3กับ4
16: สามหรือสี่มาก่อนล่ะ
15: สามมาก่อน
16: ถ้าคุณพูดสี่เนี่ยสามเนี่ยมีประโยชน์สี่เนี่ยมีคุณค่า
15: ครับ
16: ใช่ป่ะผมถามหน่อยว่าอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากไหน
15: อารยธรรมของมนุษย
16: ์อารยธรรมของมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นจากไหน
15: เริ่มจากการที่คนมารวมตัวกันแหละ
16: ไม่ต้องถามไอ้ AI อ่ะผมถามกูเลยว่าอารยธรรมหรือ civilization เนี่ยมีสัญญาณไหนที่ว่ามนุษย์เริ่มมีอารยธรรม
15: เริ่มที่จะมานั่งคุยกันเหรออ
16: ้าววันนั้นมานั่งคุยกันมันก็คุยกันได้ตั้งแต่เมื่อล้านปีแล้วก่อนมีภาษาอีกมันมีอารยธรรมมาละอารยธรรมมันเริ่มปีไหนอ่ะผมอ่านนะครับท่านผู้ฟังครับหนังสือเล่มนี้นะฮะมดไม่ขึ้นลงน้ำตาลนะ
15: มดไม่ขึ้นลงน้ำตาล
16: บทแรกเลยอ่ะของพี่จิก
15: ครับ
16: ประภาสชนสลานนท์ในเขียนความหมายของอารยธรรมในห้องเรียนวิชามานุษยวิทยานักเรียนคนหนึ่งถามอาจารย์มีดว่าสิ่งใดคือสัญญาณแรกที่สะท้อนให้เห็นการเกิดอารยธรรมของมนุษยชาตินักศึกษาที่ฟังอยู่ในห้องส่วนใหญ่ต่างเดาว่าคำตอบของอาจารย์มีดซึ่งเป็นอาจารย์ด้านมนุษยวิทยานะน่าจะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือจับสัตว์อาวุธหรือรูปปั้นหินอะไรสักอย่างแต่คำตอบกลับไม่ใช่อะไรเหล่านั้นเลยโปรเฟสเซอร์มีดตอบว่าสัญญาณแรกที่สะท้อนถึงความเป็นอารยธรรมของสังคมมนุษย์คือกระดูกต้นขาที่มีรอยแตกหักและได้รับการเยียวยาฟังแล้วงงไห
15: มอันนี้ฟูผ่านมาแล้วได้ยินมาแล้วจ้ะ
16: นักศึกษาต่างชื่นชมกันใหญ่ว่าทำไมการค้นพบฟอสซิลกระดูกต้นขาที่มีรอยแตกหักจึงบ่งบอกถึงอารยธรรมแรกของมนุษย
15: ์
16: โปรเฟสเซอร์มิธมีความเห็นว่าไม่เคยมีสัตว์ตัวใดที่ขาหักจนเดินไม่ได้แล้วมีชีวิตอยู่รอดมาจนกระทั่ง
15: ขาหักตาย
16: ขากลับมาเชื่อมต่อสนิทได้เหมือนมนุษย์ในอาณาจักรของสัตว์โลกหากกระดูกต้นขาของคุณแตกหักคุณไม่มีชีวิตรอดแน่นอนเพราะคุณจะไม่สามารถหลบหนีจากพยันตรายได้คุณจะไม่สามารถเดินทางไปหาอาหารได้ไม่แม้แต่จะเดินไปลำธารเพื่อดื่มน้ำได้ผู้นี้มึงตาย
15: แน่นอน
16: การแพทย์ปัจจุบันยืนยันว่ากระดูกต้นขาของมนุษย์เป็นกระดูกที่มีขนาดใหญ่และถ้ามันแตกหักมันจะต่อติดเองได้อย่างสนิทที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย6สัปดาห์ฟอสซิลกระดูกต้นขาที่แสดงเห็นว่ามันเคยหักและต่อติดกันแล้วจึงเป็นหลักฐานที่สะท้อนว่าต้องมีใครบางคนอยู่เคียงข้างคนเจ็บจนกระทั่งกระดูกที่แตกหักของเขาหายดี
15: เรามีคนเฝ้าดูแล
16: เราคงเห็นภาพคนหนึ่งที่คอยแบกหามคนเจ็บให้อยู่รอดปลอดภัยจากสัตว
15: ์
16: และภัยธรรมชาติต่างๆรวมไปถึงต้องคอยหาอาหารให้จนกระทั่งเขาหายดีการช่วยเหลือกันภายใต้ภาวะที่ยากเข็ญนี่แหละคือสัญญาณที่สำคัญที่แสดงว่าณจุดนั้นอารยธรรมของมนุษย์ได้เริ่มขึ้นแล้ว
15: การที่มีคนหนึ่งมาคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำคนที่ไม่มีประโยชน์ณเวลานั้นที่กำลังบาดเจ็บเวลานั้นจนเขากลับมาฟื้นได้โอ้โห
16: จุดพีก็คือโปรเฟสเซอร์มีดไม่เคยพูด
15: เอา
16: เหมือนคนชอบพูดประโยคนึงที่บอกว่า
15: Marian
16: มันไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดหรอกม
15: ัน
16: ไม่ใช่คนแข็งแกร่งที่จะรอดคือคนที่อันดับ
15: ที่สุ
16: ดรอด
15: ที่คนคิดว่าชาวดาวิน
16: ชาวดาวินไม่ได้พูดมีคนหนึ่งไปพาราเฟสชาวดาวินชาวดาวินไม่เคยพูดประโยคนี้ใช่ไหม
15: ครับ
16: อันเนี้ยถามว่าได้ยินประโยคนี้คุณเห็นอะไรล่ะที่ผมเล่าให้ฟังทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมา
15: ก็
16: ทำไมอ่ะ
15: ได้เห็นการที่คนได้เป็น belonging ไงได้ love ไงมันมีความรักมันมีความเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งกัน
16: ถามหน่อยเฮ้ยถ้ามีลูกเป็นออทิสติกเนี่ย
15: ครับ
16: ก็อาจจะแบบว่าเชิดหน้าชูตาไม่ได้นะแต่ทำไมพ่อ
15: เหนื่อยนะ
16: โอ้โหหลายคนนี่รักลูกมากเลยอย่างกูกูเรล่ากูกูเดย่าเนี่ยที่เป็นแบ็คขวามั้งของสเปนนี่แฟนสเปนนี่บอกเนี่ยผมไม่สนใจแล้วนะใครจะจ้างผมไปเตะที่ไหนเนี่ยผมดูก่อนเลยว่าโรงเรียนนั้นน่ะมีโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษไหมใช่ไหม
15: จอด
16: อันนี้อันนี้คือเลิฟไง
15: ครับ
16: อันนี้คือความรักไงเอาถามว่ามีช่างเชิดหน้าบางคนบอกว่าเออมีลูกเนี่ยมันก็เหมือนนี่เพนชั่นฟันนะลูกคือรัฐบาล
15: ครับ
16: ถ้าเรามีลูกเราคือรัฐบาลเรามีรัฐบาลจะเลี้ยงดูเราลูกเราคือเนี่ยดูแลเรื่องคือลูกเนี่ยนะเป็นมาสโลเลยล
15: ู
16: กเราลูกเราต้องเป็นมาสโลนะไฮราคีออฟนีดคือหมายถึงว่าลูกเราต้องเป็นพีระมิดความต้องการของเรานะเอาดูแลเราตอนเราแก่ก็มาหาอาหารให้เรากินหาเสื้อผ้าให้เราใส่แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยพาเราไปหาหมอมีที่อยู่อาศัยให้เราแล้วก็เรียกว่าแสดงความรักต่อเราแล้วก็ทำให้เราภาคภูมิใจอะไรพวกนี้ใช่ไหม
15: ครับ
16: นั่นคือลูกที่เก่งนะกตัญญูนะ
15: อ
16: ๋อถ้าลูกเป็นเด็กพิเศษเนี่ยก็เกิดอยู่เด็กพิเศษอ่ะก็เราต้องช่วยตลอดอ่ะทำไมเนี่ยพ่อแม่โอ้โหแบบรักลูกถึงจะเป็นเด็กพิเศษก็รักอันนี้มาร์ทโลขั้น3ไง
15: ความรัก
16: นี่คือความรักแต่ผมบอกท่านผู้ฟังเลยนะคำว่า love เนี่ยมันตีออกไปได้หลายธุรกิจอย่างอันเนี้ยธุรกิจเนี้ยที่เราอ่าน Professor Mead เนี่ยนะซึ่งแกไม่ได้พูดนะคุณเห็นธุรกิจอะไรบ้างอ่ะเห็นอะไรคุณเห็นอะไรในประโยคที่ผมอ่าน
15: เรื่องของความรักเรื่องของการดูแลกันของคนที่ยอมจ่ายหรือยอมเสียอีกอย่างนึงเพื่อให้คนอีกคนนึง
16: คุณเห็นเอจจิ้งอีโคโนมี
15: ่ครับ
16: คุณพูดถูกผมไปฟังเนี่ยนิวกรมเนี่ยเขาทำทอล์กโชว
15: ์ครับ
16: เขาพูดถึงผู้บริหารผมไม่แน่ใจว่าเป็นบริษัท Microsoft หรือเปล่านะก็คนที่ผู้หญิงมันเก่งมากเลยแล้วก็ Microsoft เนี่ยเป็นบริษัทระดับโลกอ่ะผมไม่แน่ใจ Microsoft หรือเปล่านะถ้าใครใดพี่ก็เ

0: แล้วอะไรทำนองนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ต้องไปอยู่ไอสถานที่ที่แบบว่าคนสูงวัยเขาอยู่แบบดีๆนะเดือนนึง
1: ไม่ได้จ่ายซิงซิงเอลิวิงเฮาส
0: ์อะไรทำนองนี้อะไรทำนองนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับคุณเห็นนั่นไงคุณเห็นหุ่นยนต์ที่เทคแคร์ผู้สูงวัยอะไรทำนองนี้ใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้มันเป็น longevity opportunity ใช่ไหมแต่เดี๋ยวคุยโปรเฟสเซอร์มีต่อนะแต่ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับ
1: ครับผม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
8: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
7: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 นใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
10: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 นฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
12: ฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงิน

0: ่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีนะฮะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วนะครับวันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ
2: ครับคุณผู้ฟังครับจีนไม่ได้กำลังชนะด้วยของราคาถูกแต่จีนเนี่ยกำลังชนะด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิธีการที่เร็วกว่าคนอื่นครับถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยต้องออกไปเห็นของจริงกับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมถอดรหัสธุรกิจสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืน 20-26 กันยายนนี้นะครับทริปนี้ไม่ใช่ทริปเที่ยวธรรมดาธรรมดาและไม่ใช่การดูงานแบบเดินผ่านโรงงานถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้านแต่เป็นทริปสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการเห็นว่าธุรกิจจีนกำลังคิดอะไรทำอะไรและกำลังจะพาโลกไปทางไหนเข้าไปดูเบื้องหลังแบรนด์จีนระดับโลกไปเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์นวัตกรรมของ Hisense หนึ่งในผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนที่ส่งสินค้าไปกว่า160ประเทศทั่วโลกดูเห็นกับตาครับว่าแบรนด์จีนเปลี่ยนจากผู้รับจ้างผลิตขึ้นมาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเจ้าของแบรนด์และคู่แข่งระดับโลกได้อย่างไรไปดูอนาคตของ Silver Economy ของ Senior Citizen ก่อนใครเลยไปดูศูนย์นวัตกรรมและฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุสำรวจโอกาสใหม่จากสังคมสูงวัยตั้งแต่ Health Techcare service ไปจนถึงธุรกิจและบริการที่กำลังจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ในอนาคตเปิดวงคุยกับคนทำธุรกิจจริงร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแขกรับเชิญและเพื่อนร่วมทริปจากหลากหลายธุรกิจเพราะบางครั้งไอเดียที่มีค่าที่สุดไม่ได้เกิดในห้องประชุมแต่เกิดจากบทสนทนากับคนที่มองเห็นโลกคนละมุมกับเราคุณอาจกลับมาพร้อมพันธมิตรใหม่คอนเนคชั่นใหม่หรือต้นแบบธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดได้ไกลกว่าการเดินทางครั้งนี้เรียนรู้เมืองผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์ของชิงเต่าเมืองชายทะเลที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปเศรษฐกิจสมัยใหม่และอุตสาหกรรมระดับโลกเข้าด้วยกันไปเยี่ยมชนชมย่านเมืองเก่านะครับพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่าไปนั่งกระเช้าชมวิวเมืองชมวิวทะเลและมหานครจากตึกสูง81ชั้นพร้อมเต็มอิ่มกับซีฟู้ดอาหารทะเลและก็ล็อบสเตอร์เท่าที่ฟังดูทริปนี้ได้มากกว่าการเดินทางครับได้เห็นธุรกิจแห่งอนาคตได้มุมมองจากคนทำธุรกิจจริงได้เครือข่ายใหม่และได้องค์ไอเดียกลับไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเอง
1: เสียงตะกุกตะกัก
2: ครับรับจำนวนจำกัดเพียง30ท่าน
1: ใหม่เป็นไรเปล่า
2: ใหม่เนี่ยครับไม่น่าจะเป็น
1: เสียง
2: หรือจะเป็นสัญญาณแล้วครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงกิจกรรม
1: ครับก่อนว่าแอดไลน์นะ
2: ครับไลน์ Thinking Radio ครับ
1: เราจะต้องพูดถึงแม้ว่าในสคริปต์ไม่มีเราต้องบอกนะ
2: ครับ
1: ตลอดเวลาว่าสนใจก็แอดไลน์ไป Thinking Radio
2: Thinking Radio @thinkingradio ครับ
1: อ่ะบีฟหน่อยว่าเราคุยเรื่องอะไร
2: ก็เราก็คุยเรื่องMaslow Hierarchy of Needs ที่จัดอันดับความสำคัญของมนุษย์เป็นพีระมิดทั้งหมด5อันดับเข้าด้วยกันแล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละอันดับเนี่ยมันมีธุรกิจอะไรที่มันสนองตอบสนองนิดนั้นๆของแต่ละนิดของ Maslow Hierarchy of Needs บ้างตอนนี้เรามาถึงเรื่องของ Love กับ Belonging ก็พูดถึงเรื่องของความรักของสังคมผู้สูงวัยต่างๆนานาครับ
1: ทีนี้เนี่ยไอตัวไฮราคีเนี่ยนะท่านผู้ฟัง
2: ครับ
1: คำว่าไฮราคีออฟนีดเนี่ยนะมันก็เป็นชั้นนะแต่เนี้ยก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเริ่มจากเนี้ย มีของกินมีเสื้อผ้ามีปัจจัย4แล้วก็ค่อยไปมีรักมีความเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยนะคือมันมีผลงานวิจัยเขาบอกว่าคือคุณกลับหัวก็ได้นะคือหมายถึงคุณเนี่ยสนใจเอสตีมก่อนเลยก็ได้หรือสนใจเลิฟก่อนเลยก็ได้นะ
2: ครับ
1: อย่างสมมติว่าคุณรักอะไรสักอย่างนึงเนี่ยบางคนเนี่ยรักเครื่องเสียงมากเลยบ้านนี่ก็ไม่มีอยู่นะอาจจะเช่าหออยู่เนี่ยแต่ซื้อเครื่องเสียงเนี่ยเป็นล้านเลยนะหรือบางคนในประเภทที่ว่ามีอะไรนี่ก็ทุ่มเทให้คนในตัวเองรักหมดในตัวเองอาจจะ
2: ให้กับความรักทั้งหมด
1: เออไม่มีจะกินเลยบางทีอย่างยกตัวอย่างเงี้ยอย่างแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันก็เอาเลมา
2: โรแมนสแกม
1: มันหลอกให้รักอะไรเงี้ยนะแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวเลยใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเนี่ยหมดบางคนหมดเนื้อหมดตัวอะไรตัวเองแทบจะไม่เหลืออะไรต้องไปกู้เงินไปยืมเงินอะไรมาเพื่อจะมาปลนเปล
2: ืออัน
1: นี้คือรักนะอันนั้นจะน่าจะเป็นหลงนั่นที่ซ้ำไปมั้งอะไรทำนองเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในหรือบางคนเนี่ยอุทิศตัวเองเนี่ยนะมหาตมะคานธีเงี้ยโอ้โหแทบจะไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะ
2: อ
1: ุทิศตัวเองเนี่ยไปถึงอะไรเซฟแอคชูไลเซชันแล้วนะ
2: ก็พระสงฆ์ก็เป็นอย่างนั้นไหมยานเซฟแอคชูไลเซชัน
1: นะฮะมันก็แล้วแต่ก็ต้องดูพระด้วยนะ
2: ครับใช่ใช่มาถึงทฤษฎี
1: ก็มีทฤษฎีคุณก็ต้องดูว่าพระที่แท้เพราะไม่งั้นคุณจะเห็นพระที่ก็
2: อะไรก็ไม่รู้
1: มีทรัพย์สินคานเต็มเลยอ่ะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วพระก็มียศมีอะไรเยอะแยะซึ่งตามหลักเนี่ยพุทธศาสนาก็ต้องมันก็เป็นกิเลสหรือเปล่า
2: ครับ
1: ใช่ไหมแต่พระที่แท้เนี่ยนะเพราะนั้นผมถึงไม่อยากพูดไง
2: ครับ
1: อย่างตรงนี้เข้าใจไหมบางเรื่องเนี่ยมัน
2: กอก
1: มันไม่ชัดเจนอ่ะ
2: ครับ
1: ถ้าเรายกเราก็ยกชัดผมไม่ได้พูดถึงผู้นำทั่วไปนะผมพูดไปถึงตัวหมากันนะหมา
2: ทันที
1: ผมไม่ได้พูดนำนี่ไงมีเซฟยันไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ผมพูดถึงตัวมหาธรรมคันธี
2: บุคคลเลย
1: ผมไปพูดถึงอะไรนะไอจูเนียนะชื่ออะไรวะมาร์ตินลูธเคิงจูเนียเลยผมไม่ได้พ
2: ู
1: ดนักเคลื่อนไหวแต่ผมมาร์ตินลูธเคิงจูเนียเลยคือคุณไปเหมาไม่ได้ว่าพระทุกคนดีหรือพระทุกรูปไม่ดีไม่ใช
2: ่
1: คือต้องยกเป็นคนๆไปเลยใช่ไหม
2: ครับ
1: ว่าเดี๋ยวนี้มันพูดแบบรวมๆไม่ได้แล้วใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะถึงต้องเข้าใจไอ้แพชชั่นของแต่ละคนไง
2: ครับ
1: เนี่ยทีนี้เขาก็บอกว่าในไอ้ชั้นความต้องการของทฤษฎีมาสโลเนี่ยนะชั้น low level need เนี่ยนะที่มันพูดในผมกำลังจะแย้งนะเห็นป่ะLow level need must be met before person can focus higher order need ซึ่งไม่จริงอย่างที่บอกไปแล้วก็ทำวิจัยเลยไม่จริงส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่ของคนน่ะจะเริ่มจากชั้นล่างก่อนใช่ไหมเริ่มจากชั้นล่างก่อนนะพูดง่ายๆก็คือเริ่มจากมีปัจจัย4ก่อน
2: ครับ
1: มันถามมาผมถามมาตอนเนี้ยทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยมันแต่งงานน้อยลง
2: แล้วจะมีลูกน้อยลง
1: ไม่มีด้วยซ้ำหรือที่แต่งกันเนี่ยก็มีเงินจากพ่อแม่มาอุดหนุนคือพูดง่ายๆพ่อแม่มีฐานะดีแต่ถ้าเกิดว่าเสื้อผืนหมอนใบแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีนะฮะแล้วก็จะพบรักในใบเรียนหรือว่าไปเจอในเนี่ยที่ทำงานแล้วก็แต่งงานจัดงานมีลูกซื้อบ้านน้อยนะคุณดูดิเนี่ยเราพูดตรงเนี้ยนะพอคนแต่งงานน้อยลงมีลูกน้อยลงเกิดอะไรขึ้นนะ
2: สังคมก็เล็กลงตลาดก็เล็กลง
1: ถามว่าถ้าคนแต่งงานน้อยแต่งงานช้าหรือไม่แต่งงานอาจจะมีเซ็กส์นะคนละเรื่องนะท่านผู้ฟัง
2: กล้าคนละเรื่อง
1: ก็คือคุณไม่แต่งงานไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีเซ็กส์นะ
2: ครับ
1: คือพูดง่ายๆคืออยู่กันไม่แต่งไม่มีลูก นะ

0: เพราะว่าถ้าเกิดคุณมีลูกปุ๊บเนี่ยคุณต้องมานั่งทำฮาร์ดโลอีกครั้งอีกอันหนึ่งนะคุณต้องหาให้ลูกกินไหม
1: แน่นอนให้ลูกเรียน
0: คุณต้องหาเสื้อผ้าให้ลูกใส่ไหม
1: ครับ
0: คุณต้องมีบ้านให้ลูกอยู่ด้วยไหม
1: ต้องหายารักษาด้วย
0: รักษาเวลาเด็กมันยังไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่แต่ตัวอย่างป่วยก็มี30 บาท
1: ครับ
0: 30 บาทป่วยไปเดี๋ยวก็ตายทำไงอ่ะเนี่ยมันเด็กเนี่ยที่ไปโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยตายก็เป็นเรื่องกันว่าตกลงแล้วติดเชื้อหรือเปล่าไปกินไอไปกินใน
1: ตัวจีน
0: หรือเปล่าในห้องเด็กอะไรเงี้ยแต่พูดถึงตั้งก็นึกไม่ถึงนะว่ามันจะไปจัดเลี้ยงในห้องนั้นได
1: ้พิเศษจริงๆเพิ่งได้ยิน
0: คือท่านผู้ฟังเคยไปเยี่ยมถ้าผู้ฟังเคยไปเยี่ยมคนไข้ที่ ICU มั้ย
1: ครับ
0: คือมันต้องใส่หน้ากากมันต้องคือเอาพูดง่ายๆตอนนี้นะไม่ต้องอะไรเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยผมรัฐบาลผมไม่รู้นะผมไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยผมเข้าลงไปโรงพยาบาลเนี่ยไปหาหมอเนี่ยผมต้องใส่หน้ากากเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วไปเข้า ICU เนี่ยคุณต้องใส่หน้ากากคุณต้องฉีดแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้เลยนะนี่เป็นเลี้ยงโต๊ะจีนใช่ไหมตอนนี้อย่างเงี้ยเขาบอกเนี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพอมันมีวงจรอะไรวงจรขึ้นมาวงจรหนึ่งปุ๊บเนี่ยธุรกิจหายไปเต็มเลย
1: คำ
0: ถามหน่อยแล้วถ้าเกิดคุณไม่แต่งงานคุณไม่มีลูกเนี่ยเด็กเกิดน้อยเนี่ยเสร็จเลยลงธุรกิจโรงเรียนธุรกิจผ้าอ้อมนมผงอะไรนี่ท
1: ำ
0: งักเลยนะธุรกิจทำคลอดทำคลอดพอ
1: ร
0: ้องให้ปุ๊บทำอะไรหาลูกค้าจากต่างประเทศไงแล้วถามว่าคนจีนเนี่ยจะมาคลอดในไทยมาทำไมผมถามหน่อยทำไมไม่มาคลอดในประเทศจีน
1: ครับ
0: 14.40นะทำไมคนจีนมาคลอดในประเทศไทยถามหน่อย
1: ก็เพราะว่าจะได้ไม่ผิดกฎหมายปริมาณจำนวนคนนะ
0: ไม่ใช่ก็เผื่อก็นี่ไงโรงพยาบาลก็เสนอไงว่านี่ไงมาเลยนี่เด
1: ี๋
0: ยวหาพ่อท
1: ิ
0: พย์ให้หายพ่อทิพย์ให้แล้วเดี๋ยวไปคุยกับทางเขตจดทะเบียนให้ดูดิโรงพยาบาลนี่ทำแพ็กเกจ
1: แพ็กเกจ
0: ผมถามหน่อยนะว่าถ้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าคนไทยมันเกิดปีหนึ่งเป็นล้านๆคนในโรงพยาบาลมันต้องไปหาลูกค้าจีนไหม
1: ต้องไปหาเอาไม่ต้องถ้าเกิดคนเยอะไม่ต้องหรอก
0: มหาลัยบางแห่งเนี่ยทำไมขายให้กับทางจีนไปแล้วมหาลัยบางแห่งมีแต่จีนทั้งนั้นเลยนะ
1: ครับเพราะเด็กไทยไม่พอ
0: ถ้ามันเด็กเกิดปีละล้านคนมันต้องไปขายมันต้องไปหาแบบนี้ไหมล่ะ
1: ไม่ต้องแล้ว
0: คือพูดง่ายๆทุกวันนี้นี่ก็ในไทยไม่พอก็นี่ไงส่งออกอะโรงพยาบาลเนี่ยก็มีลูกค้าที่มาจากตะวันออกกลางบ้างหรือตะวันออกกลางน้อยลงนะเพราะว่าเขาก็มีไอ้ทางการแพทย์เขาก็ดีขึ้นทำไมเขาต้องบินมาล่ะจริงป่ะเห็นไหมแค่คนไม่แต่งงาน
1: อ
0: ะ
1: โลกเปลี่ยนเลย
0: เออโลกเปลี่ยนเลยไม่แต่งงานหรือไม่ได้มีแต่เซ็กส์มีแต่เซ็กส์แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นแบบคุณไม่ต้องเซ็กส์แบบข้ามเพศด้วยหมายถึงว่าเฮตโรเซ็กชวลอะคนละเพศอะ
1: ค
0: นก็มีเพศเดียวกันก็ได้เรามีกฎหมาย LGBTQ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณก็แต่งงานจดทะเบียนอะไรไปก็ได้ใช่ไหมมอบมรดกอะไรกันได้นะแสดงว่าอันขั้นที่สามเนี่ยมีปัญหาเปล่าเอาแบบง่ายๆนะถ้าคนเราอ่ะถ้ามันไม่แต่งถ้ามันอยู่กันเฉยเนี่ยกับคนที่แบบกีบกันกว่าจะมีออกเดทกว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันกว่าตัดสินใจแต่งงานการมีเซ็กซ์เฉยเนี่ยคุณว่าต่างกันไหม
1: ต่างกัน
0: ฟิวกำลังคิดด้วยเอ๊ะกูยังไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยเออต่างกันใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณมีแซกเฉยเนี่ยถ้าคุณมีแซกเฉยเนี่ยคุณแยกได้ง่ายนะ
1: ได้ไม่จำเป็นต้องมี relationship เลยไม่ต้องมีความสัมพันธ์อย่างอื่น
0: แต่ถ้าคุณแต่งงานเนี่ยถ้าคุณแต่งงานคุณไม่ใช่เลิฟอย่างเดียวนะคุณมี longing ของ family ด้วยนะ
1: มี commitment
0: คุณมีพ่อตาคุณมีแม่ยายไอ้นี่มีพ่อผัวแม่ผัวไอ้นี่แม่งมีพี่น้องของเมียพี่น้องของผัวแล้วมีลูกอะไรพวกนี้มีลูกพี่ลูกน้องอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะใช่เปล่า
1: ครับ
0: เออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นขั้นที่3นะแต่ว่าอันนี้เป็นอย่างง่ายนะ
1: ครับ
0: ที่เป็นอย่างง่ายนะแล้วมันมีเลิฟอีกเลิฟแล้วถามว่าเลิฟคุณเลิฟหลายเลิฟสัตว์เลี้ยงได้มั้ย
1: ได
0: ้งานถ้าคุณไม่แต่งงานเนี่ยหรือว่าคุณอยู่เฉยเนี่ยหรือว่าถ้าแต่งงานต่างคนต่างก็มามีเซ็กแล้วก็แยกกันไปเนี่ยนะ
1: อ
0: ะไรที่อยู่กับคุณน่ะ
1: สัตว์เลี้ยง
0: คุณอยู่กับอะไรอ่ะ
1: กับหมากับแมว
0: หมากับแมวต่อ

0: ไปอาจจะมีหุ่นยนต
1: ์ครับ
0: อย่างผมเนี่ยผมจะอาจจะอยู่กับหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ใช่
0: พอคุณ
1: ไปช่วยดูแลหมด
0: ถามว่าทำไมคุณต้องเลี้ยงว่ามันเกิดประโยชน์ไหมสัตว์เลี้ยงเกิดประโยชน์ไหม
1: น้อยได้ความรักอย่างเดียวเลิฟเลิฟ
0: ท่านนี่ไงกระดูกต้นขาไง
1: ครับ
0: สัตว์เลี้ยงมีประโยชน์แต่มีอะไรมันมีคุณค่าทางจิตใจไง
1: ใช่
0: ใช่เปล่าเหมือนผมบอกว่ามันเป็นลูกแล้วมันเด็กพิเศษเนี่ยเอ้าทำประโยชน์ให้พ่อแม่ไม่ได้ดูแลแต่เขามีคุณค่าทางจิตใจเขาเป็นลูก
1: หมดหมดเวลาแล้วจ้าครับผม
0: พบกันใหม่พรุ่งนี้ไม่โมวันจันทร์นะ
1: เฮ้ยวันจันทร
0: ์วันจัน
1: ทร์ครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcon Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจสอบปากคำพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุกระหน่ำยิงโรงเรียนเทพศรินทร์พบปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นของปู่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมด้วยพลตำรวจเอกธนาชวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยหลังเดินทางมาถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศรินทร์นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรวมถึงตำรวจท้องที่เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ก่อนขึ้นไปดูที่เกิดเหตุอย่างบริเวณชั้น4อาคาร5ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพได้จัดกำลังแบ่งออกเป็น6ชุดเพื่อเข้าตรวจสอบค้นหาเด็กนักเรียนและผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารถึง2รอบเพื่อความชัดเจนว่าไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารแล้วอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวพ่อแม่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำโดยขณะนี้ทั้งสองคนอยู่ระหว่างการพูดคุยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้อำนวยการโรงเรียนและยังมีรายงานด้วยว่าพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุได้แยกทางกันตั้งแต่ผู้ก่อเหตุยังเด็กทุกวันนี้เด็กพักอาศัยอยู่กับปู่ส่วนปืนตรวจสอบเป็นปืนออโต้ยี่ห้อซีซัดของปู่พบกระสุนยังไม่ได้ใช้34นัดแมกกาซีน2แม็กล่าสุดญาติของผู้อำนวยการที่เสียชีวิตหรือนายกิติพงษ์เดินทางไปยังโรงเรียนและเปิดเผยว่าตัวเองเป็นญาติกับรองผู้อำนวยการชายที่เสียชีวิตซึ่งผู้ตายไม่ได้สอนรายวิชาเนื่องจากเป็นฝ่ายบริหารในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบเรื่องแล้วสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันว่าเป็นครู4คนและนักเรียนผู้ก่อเหตุ1คนรวมเป็น5คนโฆษกกรมสุขภาพจิตทวงพฤติกรรมเรียนแบบแนะผู้ปกครองคนใกล้ตัวอย่ารีบถามข้อมูลจากเด็กในโรงเรียนส่งทีม MCAT เยียวยาเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้ได้เตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ไว้พร้อมแล้วโดยการเยียวยาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกคือญาติของผู้สูญเสียและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มที่2เด็กนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์กลุ่มที่3กลุ่มผู้ปกครองกลุ่มที่4คือประชาชนที่ติดตามข่าวสารกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจของกลุ่ม1และกลุ่ม2เป็นลำดับแรกโดยช่วงแรกหลังเกิดเหตุทุกคนยังอยู่ในภาวะช็อกต้องให้เวลาในการประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุตรหลานกลับถึงบ้านผู้ปกครองไม่ควรเร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ในทันทีหากเด็กพร้อมเมื่อใดจะเล่าเองสิ่งที่สำคัญคือทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วและเมื่อถึงเวลาที่จะกลับไปเรียนโรงเรียนต้องมีมาตรการสร้างความมั่น

0: ใจด้านความปลอดภัย
1: ขนาดของเหตุการณ์นะครับซึ่งทราบว่าเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ
2: ่
1: ก็จะต้องมีการจัดเตรียมทีมตอนนี้เตรียมทีมทุกทีมเลยครับของ MCAT ที่อยู่ในเขตทั้งนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยแซนด์บายที่จะลงไปเมื่อสถานที่เซฟแล้วซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเซฟแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงต้องจัดการก่อนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็ให้ทีม EMS ซึ่งดูเรื่องฉุกเฉินทั้งหมดนะครับกระจายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลต่างๆถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทีม MCAT ละนะ
2: ครับ
1: ทีมเยียวยาจิตใจซึ่งจะลงไปเยียวยาตามกลุ่ม4กลุ่มที่บอกเนี่ยนะครับว่าอาจจะถ้าเกิดคงมีทั้งทีมที่ดูผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ทีมที่ดูเด็กด้วยนะครับเพราะว่าก็ทราบว่าเรียนได้รับผลกระทบค่อนข้างมากพอสมควรนะคือจริงๆเนี่ยนะครับ
0: ทางนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของมือปืนรายนี้ว่าเคยเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชหรือไม่สำหรับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเด็กที่โดนบูลลี่หลายคนไม่เลือกวิธีการแบบนี้ซึ่งการหาสาเหตุจะต้องมีการประชุมวิเคราะห์และถอดบทเรียนในลำดับถัดไปซึ่งขณะนี้จำเป็นต้องเร่งเยียวยาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่ประสบเหตุก่อนสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากขณะนี้คือการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์รวมไปถึงภาพหรือข้อมูลของผู้ก่อเหตุและอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบเนื่องจากเหตุกราดยิงไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
14: ๆ What makes a thinking school student unique?
15: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
13: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
16: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
17: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
17: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
18: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันศุกร์นะศุกร์ที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงนะศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมณัฐพงศ์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่ก็เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะจริงๆผมเห็นข่าวตั้งแต่ช่วงสายๆนะ 8:00 น 9:00 นเช้าเนี่ยเห็นมีรายงานข่าวมานะว่ามีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะหลังจากนั้นข่าวก็รายงานความคืบหน้าตามลำดับนะก็เป็นเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะอยู่แถวๆบางกรวยหลังจากนั้นเนี่ยนะก็พยายามตามข่าวนะก็มีรายงานตามลำดับนะความคืบหน้าต่างๆนะว่าคนที่ก่อเหตุนะตอนแรกก็มีรายงานนะว่าเป็นเด็กนักเรียนนะวัย14หรือ15ปีบางรายงานข่าวก็บอกว่าเป็นม.2บางรายงานข่าวก็บอกว่าเป็นม.3นะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการควบคุมสถานการณ์นะจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณสัก11นาฬิกานะหรือว่า11โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยข่าวนะก็รายงานตามลำดับนะจนถึงช่วงเวลาที่บอกว่าสามารถที่จะยุติเหตุการณ์ดังกล่าวได้ซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็มีหลายกระแสมากนะอันนึงก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการอีกอันนึงก็บอกว่าน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะก็ปลิดชีวิตตัวเองนะครับแต่ว่าจะอะไรก็ตามทีนะสถานการณ์ล่าสุดนะทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ยุติความรุนแรงได้แล้วโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นยืนยันมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7รายเป็นครู6รายแล้วก็ผู้ก่อเหตุ1คนนะขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีจำนวน15คนนะแบ่งเป็นการบาดเจ็บทั่วไปนะ13รายแล้วก็อาการสาหัส2รายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต่างๆนะทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าขณะนี้เนี่ยตำรวจยังไม่สามารถที่จะสรุปแรงจูงใจในการก่อเหตุได้นะเนื่องจากต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดทั้งในพฤติการก่อนก่อเหตุสภาพแวดล้อมข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุโดยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานติดต่อผู้ปกครองที่ก่อเหตุแล้วทราบว่านะอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาเลิกกันตั้งแต่เด็กแล้วก็อยู่กับคุณปู่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุเนี่ยก็ต้องอยู่ในชั้นสืบสวนต่อไปนะครับส่วนประเด็นสำคัญนะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็คืออาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าเป็นอาวุธปืนที่มีชื่อครอบครองเป็นบุคคลในครอบครัวนะโดยเป็นปืนของคุณปู่นะของผู้ก่อเหตุโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกนะฮะบอกว่าแม้จะทราบเบื้องต้นว่าปืนเนี่ยเป็นของใครแล้วก็เป็นของคนในครอบครัวแต่ก็ยังต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าผู้ก่อเหตุสามารถนำอาวุธปืนแล้วก็กระสุนเนี่ยออกมาจากบ้านได้ยังไงมีการเก็บรักษาอาวุธปืนในลักษณะใดรวมไปถึงตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนและรวมไปถึงเส้นทางในการเข้าถึงอาวุธทั้งหมดซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการสืบสวนในขณะนี้หลังจากนั้นครับหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็ลงไปที่บ้านของน้องที่ก่อเหตุซึ่งบ้านเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่แถวบางบัวทองนะแล้วสภาพบ้านก็ปิดข้างในก็ปิดนะแต่พอเข้าไปดูก็ ็ไปเจอไปเจอคุณปู่แล้วก็คุณย่าของน้องทั้งสองคนขออภัยของน้องคนดังกล่าวนะบอกว่าเมื่อตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่บ้านพักพบคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาจากอาวุธปืนชนิดเดียวกันกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ก่อเหตุที่โรงเรียนซึ่งเป็นปืน CZ หรือว่า CC ขนาด9มม.โดยมีชื่อของคุณปู่เนี่ยเป็นผู้ครอบครองบ้านที่น้องเยาวชนนะม.3เนี่ยคนเนี้ยที่ไปก่อเหตุเนี่ยนะอยู่ที่ตำบลบางกูรัตนะอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะอันนี้เป็นเหตุล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะก็ตอนเช้าเนี่ยอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะก็บอกว่าได้สั่งการให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่แล้วโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจฝ่ายแพทย์อยู่ในพื้นที่แล้วและกำชับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เร่งจัดทีมกรมสุขภาพจิตไปเยียวยาแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ของน้องๆนักเรียนที่มีสภาพตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตามทีบอกให้ดูแลอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าท่านนายกจะลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่ลงก็ไม่ได้แล้วขอไปดูว่ามันเป็นยังไงณขนาดนี้ก็ทราบแล้วว่าสถานการณ์จบอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วซึ่งต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกตรงนี้เป็นสิ่งที่ตนยืนยันว่าที่ชอบมาบอกว่ามีแรงกดดันต่างๆมาว่าให้ปล่อยให้คลายเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะซึ่งตนก็ห้ามมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยและเหตุการณ์นี้คงเป็นคำตอบแล้วก็ขอความกรุณาอย่ามาพูดกับตนในเรื่องนี้อีกนะที่มีการเซ็นห้ามพกพาอาวุธปืนหรือว่าห้ามบอกออกใบอนุญาตอะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องมันก็ตั้งแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะก็ประมาณสัก2 ปีที่ผ่านมานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะส่วนผู้ที่เสียชีวิตนะฮะผู้ที่เสียชีวิตนะที่บอกว่า6คน7คนเนี่ยเบื้องต้นผมก็มีรายนามนะมีชื่อเหมือนกันนะส่วนใหญ่ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นครูทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนะคุณกิติพงษ์สมรัตน์นะเลขาหน้าห้องนะคุณสายฝนสิริกิจจาขจรนะมีครูแนะแนว1ท่านนะคุณครูทิวาพรนะฮะแล้วก็ครูภาษาไทยนะคุณครูอะไรเนี่ยนนชนัทพรนะแล้วก็ครูคณิตศาสตร์นะครูประภาพรนะครับแล้วก็น้องผู้ก่อเหตุก็คือเด็กชาย

ไปพัดนะอายุ14ปีนะอันนี้เป็นรายงานเบื้องต้นนะซึ่งก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะส่วนคำถามที่หลายคนคงมีคำถามว่าเอ๊ะการเกิดเหตุแบบนี้ในบ้านเราเนี่ยนะมันไม่ใช่เกิดเหตุครั้งแรกนะคือตอนนี้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่หลายคนนะหรือว่าเฝ้าติดตามข่าวสารก็อยากจะรู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงนะก็มีรายงานตามลำดับนะถึงข่าวที่มีการส่งผ่านโซเชียลมีเดียนะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องถือว่าก็พยายามรวบรวมแล้วก็รับฟังนะยังไม่ต้องปักใจเชื่อยังไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ายังไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันก็มีรายงานนะแต่ว่าเรื่องนึงอ่ะที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคืออายุ14ปีนะเป็นเด็กม.3นะแล้วก็สภาพในจุดเกิดเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปพบเจอคือในกระเป๋าที่น้องเขาสะพายอยู่เนี่ยโอ้ยังเห็นกระสุนเต็มไปหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงแมกกาซีนที่พร้อมดำเนินการนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงละนะสื่อต่างประเทศรายงานทั่วโลกอย่าง CNN ซึ่งอ้างรายงานของรอยเตอร์ก็ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีนักเรียนอยู่ราวๆ 3,000 คนนะแล้วก็ผู้ก่อเหตุได้ฆ่าตัวตายนะโดยตำรวจก็ระบุว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้นะทาง CIB ก็แจ้งกับ CNN นะว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นอกจากนี้ CNN เขาก็รายงานเพิ่มเติมนะฮะว่าอัตราการครอบครองปืนในประเทศไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยข้อมูลในปี2017นะย้อนกลับไปเกือบ10ปีนะของทาง Small Arms Survey ซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบอกว่าประเทศไทยมีพลเรือนที่ครอบครองอาวุธมากกว่า 10.3 ล้านกระบอกนะ10ล้านกระบอกพูดง่ายๆหรือราวๆ15กระบอกต่อประชากร100คนCNN เขายังรายงานด้วยนะฮะว่าข้อมูลของ Global Burden อะไรเนี่ย of Dias นะฮะปี2019นะก็ยังพูดถึงเหมือนกันบอกว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับประเทศที่มีอัตราการก่อเหตุฆาตกรรมด้วยปืนนะสูงเป็นอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากฟิลิปปินส์ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันเคยเกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายกันโดยที่มีน้องๆ นะเป็นผู้ก่อเหตุด้วยสาเหตุต่างๆมีหรือไม่นะคำตอบก็คือว่ามีนะคือถ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงนึกภาพย้อนไปในห้างสรรพสินค้าตอนนั้นนึกออกใช่ไหมฮะเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปี2566นะเยาวชนวัย14ปีปี65นะบอกว่ามี8เยาวชน8คนนะทำร้ายคู่อริต่างสถาบันนะอันนี้ถนนรามอินทราอายุที่ก่อเหตุก็14ถึง16ปีนะย้อนกลับไปปี2564ในพื้นที่นนทบุรีนะก็มีแทงนักศึกษาวิศวะดับนะที่ตลาดร่มไทรนนทบุรีคนที่ก่อเหตุถึงแม้ว่าจะใช้อาวุธมีดอาวุธไม้เนี่ยนะแต่ว่าอายุที่ก่อเหตุเนี่ยคือ 15-16 ปีนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะจริงๆก็มีอีกหลายที่นะในต่างจังหวัดมีที่สระแก้วก็มีอายุคนที่ก่อเหตุก็ 15-16 ปีที่สงขลานะก็มีเหมือนกันนะปี2568ที่ผ่านมานะแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะผมเข้าใจว่าลงพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะเป็นข่าวนี้นี่แหละนะที่เป็นข่าวใหญ่นะและข่าวที่หลายคนติดตามถึงแม้ว่าข่าวต่างๆมันก็มีความคืบหน้านะอย่างกรณีของทางมินออนไลน์นะที่เขาเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะอย่างเป็นทางการเนี่ยนะสองวันนะเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังพบเจอแล้วก็มีการหารือทั้งคณะเล็กคณะใหญ่นะกับทางนายกรัฐมนตรีนะวันนี้เข้าใจว่าไปที่สภาใช่ไหมเห็นทาง
ประธานวุฒิสภาใช่ไหมคุณมงคลจุลสัจจะนะให้การรับรองพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาในการเดินทางเยือนประเทศไทยนะที่ห้องรับรองพิเศษ204นะอ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะจริงๆตอนเช้าเนี่ยมันมีข่าวอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์นะมันมีเหตุเพลิงไหม้โอ้เป็นโรงงานยางผลิตรถยนต์เนี่ยยางรถยนต์เนี่ยนะที่บ้านบึงที่ชลบุรีผมเห็นข่าวนี้ใหญ่มากนะเพราะว่าควันไฟอ่ะเวลาที่ไฟมันไหม้ยางรถยนต์อ่ะคุณนึกภาพออกใช่ไหมควันมันขโมงเลยอ่ะนะมันก็เลยดูแล้วโอ้โหอันตรายทีเดียวนะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะจริงๆช่วงตอนสายๆที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มันก็มีเหตุเหมือนกันว่ารถกระบะวิ่งเข้าไปชนนะวิ่งเข้าไปในศูนย์ขออภัยไม่ใช่รถกระบะรถเก๋งฮะรถเก๋งนะวิ่งเข้าไปชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เมืองกาญจนบุรีนะระหว่างที่เด็กเนี่ยเขานอนกลางวันอยู่นะเราเห็นว่ามีเด็กนะเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บประมาณสัก10คนนะแต่มันก็ได้รับความเสียหายนะอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ให้การช่วยเหลือแล้วนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะส่วนเรื่องอื่นๆนะวันนี้มีความคืบหน้าคือหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านไปพบพ่อค้าแม่ขายใช่ไหมแล้วเขาก็บอกใช่ไหมจำได้ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเอ๊ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 60 40เนี่ยอยากให้ทำต่อเนื่องนะถ้ามันหมดเดือนกันยายนเนี่ยพอมี4เดือนนี่ใช่ไหมมิถุนากรกฎาสิงหากันยาเดือนละ1,400เดือนใช่ไหมฮะที่ให้ไปสำหรับคนที่ลงทะเบียนนะตอนแรกก็นึกว่าจะ30ล้านคนนะไปลงทะเบียนก็ตกประมาณ24-25ล้านนะก็เขาก็พยายามนะเขาก็บอกว่าโอ้โหมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการขายดีนะขายของหมดไวขึ้นนะที่เห็นพ่อค้าเขาบอกนะพ่อค้าแม่ค้าบอกขายของหมดไวขึ้นโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกๆ2สัปดาห์แรกนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่คนก็เฮลาโลนี่ใช่ไหมไปใช้ก่อนใช่ไหมบางคนถ้าผมเนี่ยผมก็ใช้วันนึงก็30บาท50บาทก็ค่อยๆทยอยไปก็พอดีครับ20วัน1เดือนพอดีก็ใช้หมด 1,000 บาทนะถามว่า2เดือนที่ผ่านมาหมดไหมหมดครับวันสุดท้ายเนี่ยนะที่ใช้30หรือ31เนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสักบาท60ตังค์นะหรือไม่ก็5บาท7บาทอ่ะนะแล้วก็ใช้ให้เต็มพิกัดเหมือนกันนะเอาเต็มที่ไหนๆรัฐบาลเขาก็นานๆอ่ะเราปกติจะไม่มีคุณสมบัติแต่อันนี้เขาให้คุณสมบัติผ่านมาแล้วก็ให้ทุกคนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็ต้องใช้สวัสดิการของทางรัฐบาลบ้างนะครับอ่ะก็มีคนไปถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าเอ๊ะสรุปแล้วไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสำหรับรอบหน้าเนี่ยนะรอบที่2เนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไงนะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงโครงการนี้เหมือนกันว่าเฟส2เนี่ยนะเพราะว่าเฟส1นี่จะจบเดือนกันยายนบอกนโยบายใดที่เป็นประโยชน์แล้วก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าการขายคล่องตัวเนี่ยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยอันเนี้ยก็พร้อมที่จะพิจารณาทุกเรื่องส่วนเงื่อนไขจะปรับเป็น50 50หรือยังเป็น60 40อยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าอย่าเพิ่งลงในรายละเอียดนะเนื่องจากมันต้องไปพิจารณาก่อนต้องไปดูก่อนว่าสถานการณ์คลังตอนเนี้ยเป็นยังไงต้องดูสถานการณ์คลังเนี่ยควบคู่ไปด้วยส่วนจะดำเนินการโดยใช้งบประมาณปกติหรือว่าพระราชบัญญัติกู้เงินนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องไปตรวจสอบยังไงก็ต้องไปตรวจสอบสถานการณ์คลังอย่างรอบคอบก่อนเพราะว่าการกู้เงินมักจะมองว่าสร้างภาระต่อประชาชนเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาเงื่อนไขในการกู้เงินด้วยนะนายกรัฐมนตรียังบอกว่าถ้าพิจารณาจากกรณีพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 1.2% ถ้าหากกู้มาแล้วสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าต้นทุน 1.2% เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจก็อาจจะดำเนินการนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะก็สอดคล้องฮะเพราะเมื่อวานนี้นะอีกท่านหนึ่งที่พูดนะก็คือทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะก็บอกว่า
เรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์40 60หรือว่า60 40 80ของเนี่ยนะกระทรวงการคลังก็รับข้อเสนอนะแต่ว่าจะต้องไปพิจารณาก่อนนะต้องไปพิจารณาก่อนนะส่วนที่มันเป็นข่าวลือมานะสักพักแล้วแหละผมเห็นมาประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์แต่ผมก็รอเข้าที่ประชุมครม.ว่าเมื่อไหร่จะเข้าสักทีผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะไอ้โครงการอะไรอ่ะไทยเที่ยวไทยอ่ะใช่ไหมเขาจะใช้ชื่อไทยเที่ยวไทยพลัสอ่ะแล้วมีรายละเอียดด้วยนะมีคนเอามาให้ข่าวรายงานข่าวมีรายละเอียดอะไรเรียบร้อยเลยนะว่าเขาจะให้เท่าไหร่กี่พันนะใช้งบประมาณไม่เกินเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้อะไรเนี่ยนะแล้วจะเริ่มใช้นะบอกจะเริ่มใช้เร็วๆนี้นะเราก็รออยู่เอ๊ะมันจะเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไหร่ยังไงตอนนี้เข้าหรือยังเมื่อวานนี้พูดพร้อมกัน2คนเลยคนหนึ่งคือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุปัจจีสุธรรมพันธ์ผมเข้าใจว่าน่าจะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะแต่ว่าท่านก็พูดบอกว่ายังไม่เข้าที่ประชุมครม.ส่วนท่านที่2ก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินี่แหละนะท่านรองนายกบอกว่าอยู่ระหว่างการหารือนะลักษณะเนี่ยคิดว่าอาจจะทำคล้ายๆนะอาจจะทำคล้ายๆกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะแล้วก็อาจจะใช้แอปเป๋าตังนะเป็นเวลาการใช้ไอ้โครงการเนี้ยนะแล้วก็คาดว่าจะชัดเจนใน1เดือนนี้นะถ้าบอกว่าจะชัดเจนใน1เดือนนี้ก็คงจะต้องรอแหละนะว่าจะเข้าที่ประชุมครม.อาจจะภายในสิ้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมหลังจากนั้นก็ต้องไปดูคือเขาต้องไปดำเนินการหลังบ้านก่อนคือสำคัญนะคือจะใช้แอปไหนหรือว่าจะใช้ผ่านช่องทางไหนเนี่ยมันก็ต้องไปถามเขาก่อนใช่ไหมถามคนทำใช่ไหมถามคนฝ่ายปฏิบัติบอกว่าเอ้ยถ้าจะทำแบนเนอร์อันนี้ขึ้นมาถ้าจะทำเชื่อมต่อระบบนะทำผ่านทางแอปเป๋าตังอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานะไม่ใช่เข้าที่ประชุมครม.เสร็จปุ๊บมาปุ๊บจะประกาศเริ่มใช้เนี่ยเขาต้องทำให้พร้อมนะก็คงไปดูระยะเวลาว่ามันพร้อมที่จะเปิดใช้งานเมื่อไหร่ถ้าพร้อมเปิดใช้งานอันนี้ก็น่าจะมีเงื่อนเวลาที่ชัดเจนแล้วแหละว่าถ้าสมมุติว่าจะใช้ไทยเที่ยวไทยพลัสผ่านทางแอปเป๋าตังจะเริ่มเมื่อไหร่นะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือก็ต้องถามคนฝั่งปฏิบัติด้วยอันนี้สำคัญเขาพร้อมเมื่อไหร่นะเพราะว่าตอนนี้มันทำไอ้นี่อยู่นี่ใช่ไหมไทยช่วยไทยอ่ะใช่ไหมมันทำ60 40อ่ะมันทำสิ้นสุดเดือนหน้า30กันยายนอ่ะนะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะครับสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะจริงๆก็มีอีกประเด็นนึงอันนี้ก็รอความชัดเจนคือคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับสำหรับพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000 บาทเนี่ยมันแบ่งเป็น2ก้อนหลักๆก้อนที่1ก็คือประคับประคองเศรษฐกิจช่วงเปลี่ยนผ่าน 200,000 ล้านซึ่งในก้อนนี้ส่วนใหญ่ก็จะนำไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ก็ถือว่าจบไปก้อนที่2ฮะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานคือเขารู้ไงว่าราคาน้ำมันมันจะมีความผันผวนราคาน้ำมันมันอาจจะสูงขึ้นค่าพลังงานต่างๆมันอาจจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานอะไรเนี่ยนะแล้วแปลมาเป็นไฟฟ้าแปลมาเป็นการใช้พลังงานที่ทดแทนการนำเข้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะอันเนี้ยมันก็น่าจะดีกว่าไอ้ 200,000 ก้อนนี้แหละครับที่ตอนเนี้ยทางคณะกรรมการกลั่นกรองนะของกระทรวงการคลังเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็กำลังรับข้อเสนอจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆแหละที่จะส่งมาหนึ่งในนั้นที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องของโซล่ารูฟท็อปจ้ะตอนเนี้ยผมเข้าใจว่าทางกระทรวงมหาดไทยทางการไฟฟ้านครหลวงนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค2-3หน่วยงานเนี่ยเพราะว่ามหาดไทยนี่เขาดูแล2ที่นี้ถูกไหมฮะเขาน่าจะนำเสนอเรื่องนี้นะให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะก็คือสนับสนุนให้ประชาชนนะใครที่ใช้ไฟแพงๆอ่ะเอาผมมันก็ไม่ได้แพงมากอ่ะนะผมว่าขนาดก็อาจจะรายเดือนอาจจะประมาณสัก1,000 หน่วย
นะ 1,000 หน่วยก็ประมาณ 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาท 5,000 บาทนะกลุ่มที่ใช้ไฟกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับนะฮะคือถ้ามันน้อยกว่านี้บางทีเวลาที่เราติดไอ้โซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปเนี่ยหลายท่านก็ต้องคิดใช่ไหมว่าคืนทุนเท่าไหร่ติดไปกว่าจะแบบโอ้โหสมมติติดไปแสน 200,000 บาทกว่าจะมาถึงจุดคุ้มทุนมันผ่านไป6ปี8ปีอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่ใช้ไฟเยอะหน่อยโดยเฉพาะช่วงกลางวันที่สามารถใช้ไฟจากแสงอาทิตย์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นไฟได้นะมันจะไปช่วยลดการใช้ไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะที่มาดึงเข้ามาผ่านทางสายไฟโยงเข้ามาในบ้านเนี่ยผ่านตู้มิเตอร์มาเนี่ยนะบอกอันนี้อาจจะช่วยได้อาจจะช่วยได้นะเห็นว่ากำลังพิจารณานะว่าอาจจะมีแนวทางในการช่วยเหลือจะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยของประชาชนเนี่ยยังไงนะอาจจะลดสัก 50,000 มั้ยหรือเรื่องของดอกเบี้ยหรือเรื่องของการขอสินเชื่อนะผมว่าเขากำลังดูอยู่นะอันเนี้ยคือถ้าถามผมอ่ะผมตอบอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรารู้แล้วว่าปีนี้ใครที่ติดโซลาร์เซลล์นะสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ถ้าจำไม่ผิด 200,000 บาทมั้งนะแต่ถ้าจะรออีกนิดนึงถ้ามันเข้าเงื่อนไขด้วยแล้วใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่ารายละเอียดเขาจะได้ไหมถ้าผ่านโครงการนี้นะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยนะถ้าเป็นการอะไรล่ะเป็นการกู้มาเพื่อติดเนี่ยดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยแล้วได้ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วค่าติดถ้าสมมติว่ามีการช่วยเหลือด้วยอาจจะใจเย็นดีไหม ใช่ไหมถ้าเป็นผมใจเย็นนะรอให้มันชัดเจนนะมันจะช้าไป2เดือน3เดือนนะไม่มีปัญหาถ้ามันได้แต่ถ้ามันไม่ได้สรุปสุดท้ายก็กลับไปใช้ของเดิมก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะก็เล่าสู่กันฟังนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมที่มันชัดเจนเพราะว่าต้องรอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับอ่ะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมวันนี้ถ้าจะรออีกอันหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการประกาศบัญชีใหม่ของทางกระทรวงมหาดไทยนะโดยเฉพาะของทางส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่เมื่อวานนี้เพิกถอน 5,925 คนและต้องไปทำบัญชีใหม่เนี่ยนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะประกาศวันนี้นะสำหรับรายชื่อบัญชีใหม่เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายคุยกันนะคุณผู้ฟังมีประเด็นมีเรื่องไหนนะที่อยากพูดอยากคุยนะเดี๋ยวเราว่ากันช่วงหน้าตอนนี้ 14:37 น.พักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒ

0: ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
1: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
0: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
1: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
0: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: อ่ะ 14:40 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับวันนี้วันศุกร์ด้วยนะเอาแบบสบายๆเนาะเผื่อท่านไหนจะชวนไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์มีที่ไหนสนใจนะที่น่าสนใจพาไปก็บอกได้นะหรือว่าเชิญชวนได้นะครับหรือจะไปหาอะไรทานนะก็แนะนำได้นะผมก็ยังดูอยู่เลยว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะไปไหนดีนะยังนึกไม่ออกเลยนะก็คุยกันนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรแต่ทำไมมีแต่ข่าวเศร้าๆนะนี่พบศพของเต้ดราก้อนไฟท์นะเมื่อเช้านี้ยังเห็นประกาศตามหาอยู่เลยนะบอกว่าเจอแล้วนะลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7เกิดอะไรขึ้นนะอ่ะคุณประมวลครับสาย2สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับ
4: พอดีผมฟังข่าวว่าเด็กนักเรียนก่อเหตุนะฮะก็รู้สึกสลดใจมากเลยครับ
3: ครับ
4: ก็เลยมานึกถึงว่าสมัยก่อนพลตำรวจเอกเสรีเขาเคยหาเสียงไว้ว่าเก็บอาวุธปืนหยุดความตายก็เหมือนกันน่าจะดีเหมือนกันนะครับ
3: ครับ
4: โอเคครับ
3: ครับ
4: เอาเท่านี้แหละครับ
3: ครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะท่านอื่นครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับคุณอะไรเอ่ยนะมาแล้วมาแล้วนะครับคุณโจโจ้ครับสายหนึ่งโจโจ้ครับ
5: ฮัลโหลครับ
3: ครับเชิญครับ
5: ครับผมพอดีจะบอกว่าอ่านคอมเมนต์ใน Facebook สนุกมากครับ
3: ครับ
5: โอเคครับผม
3: ครับครับผมไม่ถามต่อนะฮะเรื่องอะไรขอบพระคุณสวัสดีครับนะไม่รู้เรื่องนะคุณก้อยครับสายสามสวัสดีครับ
6: คุณค่ะคุณณัฐพงษ์คะครับคุณอยากจะปรึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมใกล้กรุงเทพคอร์สเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยคุณณัฐพงษ์พอจะมีแนะนำได้บ้างไหมคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากอะค่ะ
3: อ๋อจริงนะผมไม่มีเลยไม่มีเลยผมไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้แบบไม่คือเอาอย่างนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยบางทีแบบหยุดยาวหลายๆวันอย่างเงี้ยผมอาจจะไปแต่ว่าผมไปที่ที่แบบที่เราชอบนะที่เราสนใจ

0: เขามีสายวัชรยานอย่างเงี้ยผมไปนะผมก็อยากรู้ว่าเขาปฏิบัติยังไงมันก็จะเน้นเรื่องของการสวดมนต์ภาวนานะแปลคำหรือว่าการสวดระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การตั้งตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าแบบ
1: ใกล้กรุงเทพมีแนะนำบ้างไหมคะที่เดินทางได้ง่ายหรือว่าในกรุงเทพเลยก็ได้
0: ไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะผมไม่มีประสบการณ์ขออภัยจริง
1: ๆค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะขออภัยจริงๆผมไม่มีประสบการณ์จริงๆนะคุณชาคริตครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับ
2: ครับผมขอแสดงความคิดเห็นนิดเดียวครับ
0: ครับเรื่อง
2: เกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์วิระพูดเรื่องอุทยานนะฮะ
0: เรื่องนี้คุยกับคุณวิระเองดีกว่า
2: ครับคือไม่อยากให้อาจารย์ถอนการตรวจสอบเพียงแค่เขายกตัวอย่างสิ่งที่ดีบางที่มาโต้แย้งแค่นั้นเองครับ
0: ครับครับเข้าใจเข้าใจ
2: ให้กระทรวงอื่น
0: ไม่เป็นไรผมว่าคุยกับคุณวิระดีกว่าอันนี้คุยกับคุณวิระดีกว่านะอย่าผ่านผมเลยนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณโชคครับสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
3: ครับคุยเรื่องพอดีเรื่องเที่ยววันนี้วันศุกร์นะครับคุยเรื่องเที่ยวนิดนึง
0: ได้ที่
3: ผมขับรถผ่านมาถนนทรงวาดครับ
0: ถนนทรงวาด
3: โอ้ตอนนี้แน่นมากครับตอนนี้เลยครับฝรั่งต่างชาติคนเยอะมากครับ
0: โอ้ยมันฮิตกันไปนี่ใช่ไหมเดินในตอกเดินในซอยมีรูปอะไรเต็มไปหมดเลยสวยร้านกาแฟคาเฟ่อะไรเต็มไปหมดเลยไม่ใช่หรอ
3: ใช่ครับพี่ณัฐพงษ์ได้มาไหมครับได้ผ่านไปบ้างไหมครับ
0: ไม่ได
3: ้ขับรถผมว่าจอดรถยากนะครับไม่มีที่จอดเลย
0: ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยคือที่ไหนคนเยอะส่วนใหญ่ผมไม่ไปจริงๆนี่ผมพูดแบบจริงๆนะผมแบบคือถ้าเมื่อก่อนเนี้ยนะย้อนกลับไปสัก10ปี20ปีก่อนนะของกินอร่อยนะถนนคนเดินดีคนเยอะนะมีงานเทศกาลไปหมดแต่พอเริ่มจะเข้าหลัก5เนี่ยนะอยู่วัน2วันเนี่ยไม่แบบโอ้เราก็ไปมาหมดแล้วเนาะบางทีเราก็
3: เปลี่ยนแนวใช่ไหมเปลี่ยนแนว
0: ไม่ไปเลยอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ไปเลย
3: ครับพอดีผมตอนนี้ผมสนใจเรื่องพอดีผมอยู่ฝั่งคลองสาน่ะนะครับตอนนี้ผมสนใจเรื่องสะพานคนเดินข้ามและจักรยานนะครับ
0: อ๋อ
3: เพราะถ้ามันคือถ้าผมคือตั้งแต่เด็กเนี่ยคือผมเกิดตรงผมอยู่แถววงเวียนใหญ่แถวคลองสาน
0: อันนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะสำหรับคนเดินข้ามนะ
3: ครับมันจะเชื่อมตรงตรงวาดไปถนนเชียงใหม่ฝั่งคลองสานครับ
0: อ๋อเหรอเฮ้ยเขาจะทำเหรอ
3: เท่าที่ผมทราบก็ไม่ผมไม่รู้ว่ามันมีขั้นตอนอะไรต่อจากนี้แต่ว่าน่าจะอยู่ในขั้นอะไรสักอย่างนึงครับแต่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมแต
0: ่
3: คือสำหรับผมคือถ้าผมจะข้ามมาฝั่งนี้ตั้งแต่เด็กก็คือมี2ตัวเลือกก็คือไม่สะพานพุทธพระปกก็ฝั่งตรงนี้ก็สาครอะไรเงี้ย
0: คุณข้ามเรือข้ามฟากตรงนั้นง่ายกว่า
3: ใช่ใช่ครับผมข้ามเด็กๆอยู่ครับเรียนส่วนโรงเรียนกุหลาบวิทยาผมข้ามตั้งแต่เด็กแล้ว
0: แล้วโอ้โหแล้วโรงเรียนคุณกุหลาบวิทยาน่ะโอ้โหอาคารก็สวย
3: ใช่
0: ตึกที่อยู่ริมน้ำที่เป็นโบสถ์อ่ะโอ้สวย
3: ใช่ครับก็เมื่อก่อนจะแบ่งชายหญิง2ฝั่งกุหลาบวิทยากับกุหลาบวัฒนา
0: ครับ
3: ตอนนี้เหมือนจะตีทุกกำแพงกลายเป็นโรงเรียนเดียวกันไปแล้ว
0: อ๋อเหรอไม่
3: สมัยผมเรียนยังแบ่งชายหญิงครับ
0: ไม่เพราะว่าไอ้เรื่องที่คุณพูดเนี่ยไอ้สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจริงๆมันเขาก็พูดกันมานานนะแล้วก็แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปเอาตรงไหนเพราะมันมีอีกจุดนึงที่มันก็น่าสนใจนะเห็นทางภาคเอกชนเขาก็จะพยายามทำจะผลักดันอะไรอ่ะตรงอะไรที่มันมีชิงช้านึกออกใช่ไหม
3: อ๋อเกียร์คาใช่ไหมครับ
0: ไม่
3: เกียร์คาข้ามมา
0: เอ้ยทำสะพานเลยมันคือคุณเคยไปลอนดอนไหมเคยไปอังกฤษไหม
3: ไม่เคยครับ
0: มันเขาก็จะมีผมไม่แน่ใจว่าชื่อมิเลเนียมบิชหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เป็นสะพานข้ามพอข้ามไปเสร็จปุ๊บมันจะไปเจอโบสถ์เซนต์ปอลเซนต์อะไรสักอย่างนึงอ่ะผมเคยถ่ายรูปนั่งถ่ายรูปตรงนั้นอ่ะแต่ผมจำชื่อไม่ได้ไอ้นั่นก็เป็นสะพานสำหรับคนนะสำหรับคนข้ามอย่างเดียวไม่ใช่ให้รถผ่านอะไรอย่างเงี้ย
3: แถวบุคโลอะไรตรงนั้นเจริญรัตนครอะไรหรือเปล่าครับ
0: เห็นเขาว่าก็อีกจุดนึงเขาก็บอกว่าตรงนั้นก็น่าสนใจไง ก็เลยไม่รู้ว่าจะตรงไหนหรือว่าใครจะทำหรืออะไรยังไง
3: ผมเห็นข่าวล่าสุดเห็นว่าจะทำอะไรมีอะไรนะโมฆ่าหรือไงใช่ไหมที่ออสเตรเลียเขาจะมาทำแล้วก็จะนั่งเหมือนนั่งเคเบิลคาร์จากฝั่งเอเชียทีข้ามมาเลยอะไรเงี้ย
0: มีข่าวแต่ว่ายังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยว่าเขาจะทำจริงหรือเปล่าหรือว่าโอ้มันต้องทำมันต้องขออนุมัติอะไรหลายอย่างอะคุณใช่ไหม
3: ใช่ครับเข้าใจครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าคือผมถ้าข้ามฝั่งนู้นก็ถ้าสมมติตัวเปล่าโอเคข้ามเรือโอเคแต่ว่าพอมันแบบถ้ารถยนต์ก็คือจะต้องรถติด2สะพานเนี่ยไม่ฝั่งสะพานพระปกก็สะพานสาทรอะไรเงี้ย
0: อันนี้มันชัวร์
3: ถ้ามีตรงนี้แบบเดินจักรยานปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ดีเนาะก็ดีเนาะ
3: ถ้าน่าจะดีครับ
0: แต่ว่าถ้าอากาศร้อนๆเราจะเดินหรือเนี่ยนิสัยคนไทยคืออากาศร้อนๆแล้วเราไม่เดินเราจะทำยังไงอันนี้จริงๆที่ผมพูดจริงๆถูกไหมถ้าอากาศร้อนๆเนี้ยทำไปแล้วไม่มีคนเดินคุณจะทำยังไง
3: ครับตอนนี้ครับหลังๆมานี่ผมก็มีเรื่องมาใช้จักรยานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอยู่กลางเมืองอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็ตอบโจทย์ครับแต่บางทีมันก็ไม่ตอบโจทย์ก็ผมว่าก็เป็นตัวเลือกนึงครับ
0: แบ
3: บบางทีเดินทางไม่ไกลมากอะไรเงี้ยแบบที่จอดรถเดี๋ยวนี้มันยากมากครับริมถนน
0: เข้าใจ
3: ที่เข้าจอดก็ไม่ค่อยมีครับในโซนแบบแถวบ้านผมเนี่ยก็ถึงขนาดว่าลงทุนทำที่จอดรถเช่าอะไรก็ไม่มีครับ
0: ครับผมอ่ะได้โอเค
3: คร
0: ับทราบขอบพระคุณสวัสดีครับคุณจินตนาครับสาย3สวัสดีครับ
4: ฮัลโหล
0: ครับ
4: จะโทรมาแจ้งคุณพี่ผู้หญิงนะว่ามียุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทย
0: ยุวพุทธ
4: เพชรเกษมลองไปด
0: ู
4: นะฮะ
0: เพชรเกษมเนาะยุติ
4: โอเคขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับนะก็เขาก็แนะนำนะคุณเอกครับสาย1สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
5: ขอเสริมอีกนิดนึงครับคุณพี่ผู้หญิงแนะนำที่ปฏิบัติธรรมนะครับ ถ้าต้องการไปต่างจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพก็มีวัดมเหยงนะครับจังหวัดอยุธยา
0: ครับผม
5: แล้วก็อีกที่นึงครับสำหรับผู้หญิงผมว่าก็เหมาะดีก็คือที่เสถียรธรรมสถานที่
0: ร
5: าม
0: อ
5: ิน
0: ทรา
5: ครับ
0: ครับผม
5: วัชรพลและอีกที่นึงนี่ก็คือก็มีสถานที่สัปปายะร่มรื่นก็คือวัดสนามในอยู่ตรงบางกลวยจังหวัดนนท์มันใกล้สถานีรถไฟบางบำรุเลย
0: ครับครับผม
5: ครับ
0: ครับขอบพระคุ
5: ณครับ
0: สวัสดีครับอันนี้เขาก็แนะนำนะพิจารณาเองนะฮะอันนี้ต้องพิจารณาเองนะเพราะผมไม่มีความรู้เลยเรื่องนี้คุณปัญญาครับสายสองสวัสดีครับ
6: คุณรัชพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
6: สองเรื่องสองเรื่อง
0: เรื่องที่หนึ่ง
6: เรื่องที่หนึ่งอ่ะเรื่องอะไรลืมอ๋อเรื่องรถยนต
0: ์รถยนต์ครับ
6: ไอ้ที่เขามีโครงการไว้รถเก่าอ่ะไปถึงไหนแล้วคุณนัทพงศ์รู้ไหม
0: เลิกไปแล้ว
6: รถใหม่อ่ะ
0: เลิกไปแล้วรถเก่าแลกรถใหม่ใช่ไหมล่ะ
6: เอาเหรอ
0: เออเลิกไปแล้ว
6: ระงับไปแล้ว
0: เลิกไปแล้วมันมีปัญหาเยอะต้องทำอะไรเราโครงสร้างเราไม่พร้อม
6: เห็นลูกสะพ้ายมันจะซื้อใหม่ก็เลยถามดู
0: ครับ
6: เรื่องที่สอง
0: ครับผม
6: ไอ้ที่สะพานไอ้ที่มีปัญหาเรื่องไอ้สะพานคนเดินไอ้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ทำแล้วไม่มีคนข้ามอ่ะน่าร้อนนะแก้ปัญหายังไงรู้ไหม
0: ไม่รู
6: ้ติดแอร
0: ์ติดแอร
6: ์
0: ติดแอร์เลย
6: ใช่
0: นะโอเคได้
6: ง่ายดี
0: ครับผม
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเวชครับสายสามสวัสดีครับ
7: ครับผมสวัสดีครับผมมีสองเรื่องสั้นๆเรื่องรถผมว่ามันต้องเป็น EV หมดแล้วนะ
0: คืออะไรฮะ
7: เรื่อง
0: เดี๋ยวคืออะไร
7: เรื่องรถ
0: ทำไม
7: มันอนาคตมันก็ต้องเป็น EV หมดแล้วนะครับ
0: อ้าวแล้วที่เขาใช้รถน้ำมันกันอยู่ใช้ไอซ์กันอยู่ทำยังไงล่ะ
7: ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น EV หมดแล้วครับ
0: แล้วคืออะไรทำไมอยู่ๆต้องเป็น EV อ่ะทำไมต้องไปบังคับให้เป็น EV ล่ะ
7: ไม่ได้บังคับมันก็เป็นไปตามกลไกการตลาด
0: โอ้
7: เออเพราะว่าน้ำมันนี่มันแพงกว่า EV นะ
0: อ้าวแล้วถ้าเขามีเทคโนโลยีอื่นที่มันทำให้ราคาพลังงานมันถูกกว่า EV อีกอ่ะแล้วมันจะเป็น EV หรือ
7: ไม่น่าน้ำมันมันน่าจะดาวลงเรื่อยๆ
0: ไม่ใช่มันเปลือมันมีอย่างอื่นเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีที่เขาทำอันกระดิ่งตั้งหลายอย่างตั้งเยอะตั้งแยะ
7: เอ้ยังไม่เห็นนะก็เห็น EV
0: เห็นไฮโดรเจนนะแต่ว่ามันยังไม่เสถียร
7: โอ้โหอีกนานเลย
0: อ้าวแล้วเขาทำไหมล่ะทำไง
7: ทำแต่มันอีกนาน มันยังไม่แน่นอน
0: แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นอ่ะเรื่องที่สอง
7: แต่ว่าผมว่า EV มันแน่นอนนะ พราะเราดูอย่างเทรนส่วนใหญ่ในประเทศเราก็ทำพลังงานมาเพื่อ
0: มันก็มีปัญหาอันนี้ผมบอกอย่างนี้ดีกว่ามันก็มีปัญหาคือคุณต้องรออีกประมาณ5ปี7ปีเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือไอ้แบตเตอรี่ที่คุณใช้อยู่ในรถ EV เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไร
7: จริงๆ
0: แล้วพอมันเป็นซากปุ๊บมันจะเป็นปัญหาพอมันเป็นปัญหาเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมาถามว่าหลังจากนี้มันควรจะส่งเสริมมันควรจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็วนกลับมา
7: เมื่อกิโลละบาทนะฮะยังไงก็ต้องวิ่งมากิโลละบาทหมดแหละ
0: ก็ไม่รู้ไงแต่ว่าก็นี่ไงก็บอกไง
7: แต่ส่วนหนึ่งมันก็ต้องรอสายส่งด้วยเพราะว่ามันไม่พอ
0: ครับ
7: เพราะว่าสายส่งเราปัจจุบันมันก็เฉพาะบ้านเรือนมันก็ไม่พอแล้วก็ส่วนหนึ่งครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องวัดพอดีเห็นเมื่อกี้ถามผมแนะนำหลวงพ่อวิริยังนะ
0: หลวงพ่อวิริยังสุขุมวิทเท่าไหร่วัดธรรมมงคล
7: วัดศรีรัตนธรรมารามราชบังก็ได้ครับแต่จริงๆมีสาขาเยอะมากท่านมีเป็นร้อยเลยลองเสิร์ชดู
0: โอเค
7: ครับ
0: ผม
7: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะสถาบันจิตตานุภาพเหรออันนี้อาจจะไม่ต้องค้างคืนนะเห็นก็มีเป็นคอร์สเป็นอบรมนะคุณสมบัติครับสายสองสวัสดีครับ
8: คุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
8: คุณนัทพงศ์ขอไลน์หน่อย
0: ฮะ
8: ขอไลน์หน่อย
0: ขอไลน
8: ์กับคุณนัทไลน์ของคุณลูกผมหายครับผมไปนานแล้ว
0: ไลน์ใคร
8: ผมมาจากไลน์คุณนัทพงศ์อ่ะโมล่าครับพี่อ่ะตั้งมันหายไปนานแล้ว
0: โอ้ไลน์
8: ผมก็เลยทีนี้ผมก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม
0: ่
8: ก็มันนานว่าจะโทรไปถามเรื่องไลน์เนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้คุยสักที
0: อ๋อผมไม่เคยอัปเดตในไอ้โมล่าคาเฟ่อะไรเลยในไลน์นั้นอ่ะเลิกใช้ไปแล้วปิดร้านไปก็เลิกใช้ไปเลยอ่ะไม่ได้อัปเดตอะไรเท่าไหร่
8: นั่นแหละคือไลน์ใหม่คือไอดีอะไรอ่ะหรือยังไง
0: โอ้จำไม่ได้เอ้าก็คุณเข้า Facebook ไม่ล่ะ
8: เข้า Facebook อ่ะ
0: Facebook คุณก็มา
8: อ๋อของคุณนั่นเป็น Facebook ใช่ไหม
0: เออโมล่าออนไลน์อ่ะลองทักเข้ามาในนั้นละกัน
8: โมล่าออนไลน์เออสงสัยเป็นเพื่อนใน Facebook
0: เออแล้วเดี๋ยว
8: เข้าใจไม่ได้ยังมีอะไรเพื่อนในไลน์ก่อน
0: คือถ้าผมอ่านแล้วเข้าแก๊ปอาจจะตอบแต่ว่าถ้าไม่เข้าแก๊ปผมก็ไม่ตอบนะ
8: ไม่ใช่ผมเข้าไปเคยเป็นเพื่อนกันไงผมก็ไม่เคยผมเข้าไปอ่านได้เฉยไม่เคยไปคอมเมนต
0: ์
8: หรอก
0: อ๋อโอเคได้ครับผม
8: โมล่าออนไลน์นะ
0: โมล่าออนไลน์ครับ
8: เป็นภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษครับผม
8: ตัวใหญ่แล้วตัวเล็ก
0: พิมพ์ไปได้เลย M O L A R แล้วก็ออนไลน์ O N L I N E
8: M O L O R นะ
0: L A R
8: LMR
0: ครับผม
8: โอเคขอบคุณมาก
0: ครับขอบคุณสวัสดีครับคุณปิติครับสาย3สวัสดีครับ
9: ครับก็สนับสนุนคุณณัฐพงศ์ครับเรื่องรถ EV ผมว่าควรจะดูผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเพราะว่าเรายังมีผลผลิตจากน้ำมันปาล์มที่เรามาผลิตเป็นแก๊สโซฮอลได้ครับมันก็ใช้กับเครื่องยนต์ได้อย่างในบราซิลเขาทำกันนะครับก็เลยโทรมาสนับสนุนสั้นสนับสนุนนัทพงศ์ครับว่าเราควรจะเปิดกว้างแล้วก็มองผลประโยชน์ของประเทศชาติสูงสุดมากกว่าว่าเงินที่ได้เนี่ยที่เสียไปเนี่ยจะค่าเชื้อเพลิงหรือค่าผลิตรถเนี่ยมันจะไปถึงตรงไหน
0: ครับ
9: แต่เราเป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรใช่ไหมครับเรามีผลผลิตจากน้ำมันปาล์มหรือพืชที่สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได
0: ้ครับแต่ว่าผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณปิติผมไม่ได้คัดค้านนะกับไอ้ข้อเสนอว่าเป็น EV เนี่ยแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันมีเทคโนโลยีอื่นก็มีของที่มันใช้อยู่ณปัจจุบันที่เราเป็นศูนย์กลางในการผลิตอยู่เนี่ยไอซ์เนี่ยสันดาปเนี่ยไอ้นี่เราก็ต้องคำนึงถึงแค่นั้นเอง
9: ใช่ครับก็เห็นด้วยกับคุณณัฐพงศ์แล้วก็ EV ผมก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับแต่ว่าเรามีผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาใช้ได้ครับก
0: ็
9: เสริมคุณนัทพงศ์สั้นๆครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่ะ 14:59 นนะฮะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนักเรียนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่านาทีระทึกเหตุยิงในโรงเรียนเผยเสียงปืนดังใกล้พบเพื่อนถูกยิง2รายที่โรงพยาบาลบางใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่พยาบาลได้รับผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่จากเหตุกราดยิงในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่บริเวณแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีนักเรียนผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเดินทางมาติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT และกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางสาวปีนามสมมติอายุ16ปีนักเรียนชั้นม.5หนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยวินาทีเกิดเหตุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ10นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงคาบเรียนที่2ขณะนั้นตนนั่งกับเพื่อนภายในห้องเรียนอาคาร4ก่อนได้ยินเสียงคล้ายปืน1นัดบริเวณตึก5จึงรีบให้เพื่อนในห้องหลบลงพื้นขณะที่อยู่ห่างจากบริเวณประตูและจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อมาไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดติดต่อกันระยะใกล้มากพบเพื่อนได้รับบาดเจ็บ2รายเมื่อถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนางสาวบีระบุว่าก่อนเกิดเหตุโรงเรียนยังไม่มีการตรวจคนนักเรียนอย่างเข้มข้นก่อนเข้าโรงเรียนมีเพียงยกมือไหว้เท่านั้นจึงอยากฝากโรงเรียนให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตำรวจนนทบุรีตรวจบ้านปู่และย่าผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนญาติเผยเด็กติดเกมพ่อแม่แยกทางกันตำรวจสภ.บางปูทองพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของปู่และย่านักเรียนชายอายุ14ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีภายหลังได้รับแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปู่และย่าเสียชีวิตในบ้านพักบริเวณซอยวัดลาดปลาดุกถนนเลียบคลองเต็มรักฝั่งใต้ตำบลบางคูรัตอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นปิดกั้นพื้นที่เพื่อรวบรวมหลักฐานรอทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นและพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตตรวจสอบวิถีกระสุนและพยานหลักฐานในบ้านอย่างละเอียดจากการตรวจสอบภายในบ้านพบศพนายสมจิตยิ้มเรืออายุ73ปีปู่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องครัวย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องหลังก่อเหตุแล้วหลานชายล็อกประตูบ้านทิ้งกล่องกระสุนไว้บนที่นอนส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่ที่ซื้อเก็บไว้เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารมีใบพกพาอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายส่วนย่าเป็นอดีตครูและพ่อแม่ของเด็กแยกทางกันเมื่อ2ปีที่ผ่านมาจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่นจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมส

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

5:08 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับ

0: ก็คุยกันต่อครับสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะโทรศัพท์มาเชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราว่ากันต่อนะเมื่อสักครู่นี้นะช่วงที่แล้วก็สายต่อเนื่องนะนะฮะก็บรรยากาศการคุยกันก็ดีนะครับมีเรื่องที่จะพูดจะคุยนะครับอ่ะระหว่างที่รอสายนะเดี๋ยวผมขอแจ้งนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะอย่างที่ผมได้แจ้งคุณผู้ฟังไปนะเพราะว่าที่ร้าน Refresh Cafe เนี่ยนะแล้วก็คุณวีระเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมใช่ไหมบ่ายวันอาทิตย์มา Refresh กันนะครับซึ่งจะเจอคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยในวันที่16สิงหาคมนะตอนบ่าย3นะซึ่งก็จะคุยกันแบบสบายๆนะมีเรื่องอะไรที่จะเล่าให้ฟังคุณวีระเขาก็เตรียมเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะแล้วเขาก็นัดกันนะว่าเดือนที่แล้วเนี่ย12กรกฎาคมผ่านไปแล้วนะเดือนเนี้ยสำหรับรอบเดือนสิงหาคมเนี่ยนะเขานัดกันวันที่16สิงหาคมนะครับตอนบ่าย3เป็นต้นไปแล้วเมื่อวานนี้ก็บอกกับคุณผู้ฟังนะว่าจะต้องมีการลงทะเบียนนะจะต้องมีการจองนะก็โอนเงินเพื่อร่วมงานนะแล้วจำนวนก็จำกัดมากนะก็คือที่40แล้วก็ไม่เกิน45คนนะครับที่ร้าน Refresh Cafe ฮะเขาแจ้งผมมานะบอกว่าฝากขอบคุณนะลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะครับกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์เป็นจำนวนมากนะตอนนี้ลูกค้าที่ลงทะเบียนโอนเงินนะจองอะไรเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครบตามจำนวนที่ร้านสามารถจะจัดสถานที่ให้ได้แล้วนะก็คือครบทั้ง45ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาก็แจ้งไปถึงทั้ง45ท่านนี่แหละนะครับบอกว่าก็สามารถเข้ามาทานข้าวนะดื่มกาแฟทานขนมหรือว่าจะเลือกซื้อหนังสือของอาจารย์วีระนะได้ตั้งแต่ 8:30 นในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้เป็นต้นไปคุณไปถึงเนี่ยคุณก็แจ้งเขาว่าคุณจองแล้วนะแล้วก็เอาเอกสารให้เขาดูนะเขาจะใช้บัตรประชาชนหรือว่าเขาจะขอดูไอ้ QR code ที่คุณหรือว่าสลิปโอนเงินอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของทางร้านแล้วนะคุณก็ยื่นให้เขานะแล้วหลังจากนั้นเขาจะให้คูปองคุณมา500บาทใช่ไหมคุณก็เอาไว้นี่แหละสำหรับซื้ออาหารนะกินข้าวบ้างนะทานกาแฟทานเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะหรือแม้แต่ทานขนมทานเค้กหรือว่าซื้อหนังสือของคุณวีระก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้แต่ว่าไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้นะครับนะอันนี้ใช้ซื้อของภายในร้านนะเขาก็บอกมาเพิ่มเติมนะจริงๆที่ตรงร้าน Refresh Cafe เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในโครงการดีเอทรามอินทานะถ้าจอดรถก็จอดในดีเอทรามอินทานั่นแหละนะหรือว่าบริเวณใกล้เคียงกับโครงการก็สามารถจอดได้นะครับส่วนในโครงการเขาบอกมีอย่างอื่นด้วยนะมีล้างรถมีฟิตเนสมีร้านผลไม้คุณก็ไปเลือกซื้อกันได้นะแต่นี้ต้องชำระเป็นเงินสดนะคูปองนี้ใช้ได้เฉพาะในร้านเท่านั้นนะครับอ่ะผมก็แจ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณธนดลครับสาย3สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดี
0: ครับเชิญครับขออภัย
1: สวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงษ์และสวัสดีอาจารย์วีระด้วยนะครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: ครับเมื่อกี้ได้ยินเหมือนพูดถึงเรื่องรถ EV ก็สนับสนุนกับความคิดของคุณพี่ณัฐพงษ์ด้วยแต่อยากได้ข้อเสนอนอกจากเรื่องราคาที่ประหยัดพลังงานอันนี้ยอมรับว่าถูกจริงแต่ผมอยากสอบถามกับแฟนๆรายการเพิ่มเติมถ้าใครพอมีความรู้พอจะให้ความรู้ได้ว่าข้อเสียถ้าเราใช้ไปสัก8ปีหรือ10ปีเนี่ยมันจะสามารถยังใช้งานได้คงเดิมอยู่ไหมมันจะคือหนักใจเรื่องตัวแบตเตอรี่อะฮะว่าถ้ามันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเก็บพลังงานได้เหมือนอย่างโทรศัพท์ที่เราใช้ iPhone อยู่ขนาดใช้มา 4-5 ปีก
0: ็ครับ
1: อย่างที่เรารับทราบกันว่า
0: ก็เปลี่ยน
1: ใช่ต้องเปลี่ยน
0: มัน
1: ก็เลยคิดหนักเพราะว่า
0: คุณจะใช้รถกี่ปี
1: อยู่ตอนนี้
0: เดี๋ยวผมถาม
1: เขาก็ยังลังเลกันอยู
0: ่คุณใช้รถกี่ปีรถคันนี้คุณใช
1: ้มาแล้วประมาณ5ปีกว่าร
0: ถที่คุณใช้เนี่ยปกติเดี๋ยวคุณใช้กี่ปี
1: อ๋อตอนนี้ผมใช้อยู่ก็เข้าปีที่8แล้วครับ
0: ปีที่8คุณจะใช้กี่ปี
1: ก็เราดูตามกำลังทรัพย์อ่ะคุณพี่ถ้ายังพอใช้งานได้หรือมันยังไม่ได้จุกจิกอะไรมากก็ใช้ไปก่อนแต่ถามว่าเรื่องรถไฟฟ้ามีแนวความคิดกันไหมในครอบครัวก็คิดอยู่แต่ก็อย่างที่เรารู้ปัญหากันนะครับว่าม
0: ัน
1: ในระยะยาวเนี่ย
0: ถ้าอย่างนั้นก็ตอนนี้ยังไม่ต้องคิดก็คือถ้ายังอะไรล่ะยังต้องคำนึงถึงเรื่องของการซื้อและผ่อนนะก็อย่าเพิ่งคิดก็แค่นั้นเองผ่านไปก่อนรอหน่อยรอให้เราพร้อมกว่านี้แล้วเราค่อยคิดดีกว่าไม่ต้องยังไม่ต้องนะถ้าถามผมอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเรายังไม่พร้อมเนี่ยยังไม่ต้องไปคิด
1: ถ้าเรียนกับคุณพี่ณัฐพงษ์เนี่ยเท่าที่ได้ยินคุณพี่ก็ใช้ EV อยู่ในความรู้สึกอันนี้จริงๆนะผมอยากฟังหลายๆมุมว่ากับรถประเภทนี้คือเราก็ยอมรับว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำเข้ามาถ้าสำหรับหลายๆท่านที่ทุนทรัพย์
0: คุณถามเลย
1: ก็ไม่น่ามีปัญหา
0: ไม่ใช่
1: แต่ผมก็อยากรู้ว่าคนที่ใช้จริงๆว่าม
0: ัน
1: มีอะไรที่นอกเหนือจากเรื่องการประหยัดพลังงานไหมมันมีอะไรที
0: ่มันนอกเหนือยังไง
1: ข้อควรระวังข้อควรระวังนะ
0: ข้อควรระวังเหรอ
1: ครับ
0: คุณถามผมใช่ไหมจากประสบการณ์ที่ผมใช้นะ
1: ครับใช่ใช่
0: เวลาขับขี่ก็ระวังเหมือนรถขับน้ำมันทั่วไปมองซ้ายมองขวากระจกหน้ากระจกหลังแตรถ้าสมมุติจะต้องบีบก็บีบเพราะระวังทั่วไปไม่เห็นมีอะไรผมก็ขับรถเป็นปกติระวังอะไร
1: เท่าที่คุณที่แกใช้มาเนี่ยคือวิ่งในระยะยาวได้สุดประมาณกี่โลกับการที่เราชาร์จไฟครั้งนึง
0: จากมันขึ้นอยู่กับแบตเตอรี
1: ่
0: รถแต่ละรุ่นเหมือนกันฮะรถน้ำมันก็เหมือนกันน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับถังความจุของถังน้ำมันมีถังแบบ40ลิตรมีถังแบบ60ลิตรมีถังแบบ80ลิตรถ้าคุณเติมเต็มถังคุณเติมน้ำมันเต็มถังระยะวิ่งคุณก็วิ่งได้มากถูกไหมถ้าถังคุณ80ลิตรคุณก็วิ่งได้ไกลกว่า60ลิตรถูกไหม
1: ครับ
0: แบตเตอรี่ก็เหมือนกันครับแบตเตอรี่เขาก็มีความจุของเขาจะกี่กิโลโวลต์แบบ 51.6 51.2 แบบ40แบบ80แบบ120อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีของเขาเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับระยะทางกับความจุของแบตเตอรี่ซึ่งมันก็เปรียบเทียบก็คือเหมือนรถน้ำมันที่มีถังน้ำมันความจุ30ลิตรก็วิ่งได้น้อยกว่าความจุ60ลิตร
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องที่คุณถามว่าเรื่องของการวิ่งได้เท่าไหร่ครับ
1: ผม
0: มีอะไรครับ
1: ก็ไม่รบกวนคุณพี่
0: ไม่ใช่ก็ไม่อยากรู้ก็อธิบายให้ฟัง
1: คือผมก็กำลังศึกษากันอยู่ว่าเพราะว่ารถหนึ่งคันบางครั้งมันอยู่กับเราก็หลายปีอยู่ก็เลยอยากหาข้อมูลในหลายด้านว่าจากคนที่เคยใช้กับเพราะว่าดูในแต่ละปีเนี่ยมันออกใหม่ค่อนข้างเยอะมากเราเลยไม่รู้ว่าอย่างบางคนในกลุ่มมักพวกที่ออกมาตั้งแต่เจนหนึ่งก็เริ่มกังวลกันว่าบางครั้งสั่งเรื่องอะไรแล้วมันตกรุ่นไปแล้วมันไม่มีแล้วมัน
0: จริงเหรอ
1: เหมือนกับว่า
0: จริงเหรอมีอะไรตกรุ่นด้วยเหรอ
1: ใช่ครับบาง
0: รถอะไร
1: มีรถเพื่อนผมยังเกิดอุบัติเหตุหนักตอนฝนตกไปชนเขาแบบคือเต็มหน้าเลย
0: ถ้ารออะไรนานเนี่ยผมได้ยินนะแต่ผมไม่เคยได้ยินรถอะไรตกรุ่นแล้วไม่มีอันนี้ผมไม่เคยได้ยินที่ผมได้ยินคุณครั้งแรก
1: เพราะว่าเขาติดต่อไปทางดีลเลอร์ที่ขายพนักงานเซลล์บางท่านบอกว่าถ้าเหมือนกับว่ามันหลายปีแล้วเนี่ยรถมันจะค่อนข้างที่จะหาอะไรยากเราก็เลยมานั่งคิดว่าไอ้มันถ้ามันนี่คือคำว่าอุบัติเหตุเนาะคุณพี่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดโดยที่เราไม่รู้อย่างในกรณีเพื่อนผมตอนนี้รถจอดหลายเดือนแล้วไปชนเขาแล้วก็
0: นี่
1: เป็นคัน
0: ที่ผมเล่าให้ฟังผม
1: โดนหน้าทั้งหลังเลย
0: นี่ผมเล่าให้ฟังนะผมใช้รถน้ำมันอยู่คันหนึ่งใช่ไหมที่ผมเล่าให้ฟังว่า Toyota Camry อ่ะไฮบริดผมใช้มานานแล้วเนี่ยรอบนี้ที่เสียเนี่ยอะไรผมก็นานนะกว่าจะได้เกือบ3สัปดาห
1: ์อ
0: ันนี้ใช้น้ำมันนะอันนี้ใช้น้ำมัน
1: ได้ยินคุณพี่เล่าอยู
0: ่
1: เหมือนกับว่ามันจะเกี่ยวกับตัวเบรกใช่ไหม
0: ก็ผมคืออย่างนี้ยังไงดีคือผมคิดว่าถ้าเรายังไม่พร้อมอ่ะใจเย็นๆ
1: ก็หย
0: ุ
1: ดไว้ก่อน
0: ไม่คุณศึกษาก็ศึกษาไปแหละแต่ว่าใจเย็นๆสักนิดนึงก็จะดีกว่าของบางอย่างที่คุณมีคำถามว่ารถ8ปีเนี่ยสรุปมันจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันเข้ามายังไม่ถึง8ปีเลยมั้ง
1: ช่ใช่ใช่
0: ครับคุณถาม8ปีผมก็เลยตอบไม่ได้ผมก็เลยถามว่าสิ่งที่คุณกังวลคือกังวลเรื่องอะไรคุณอยากรู้เรื่องไหนผมก็เลยให้คุณถามเพราะบางเรื่องที่คุณถามเนี่ยมันยังไม่มีคำตอบ
1: ครับครับ
0: ถูกไหมถ้าคุณกังวลขนาดนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้ใจเย็นๆให้รอก่อนแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปถ้าเราพร้อมแล้วตอนนั้นลดถึง8ปีแล้วมันสามารถตอบคุณได้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้คืออันนี้ผมพูดขออภัยคุณนิดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่
1: ได้ครับได้ครับไม่เป็นไร
0: คือมันมีอยู่เรื่องนึงนะคือสิ่งนึงอ่ะที่ผมใช้พยายามเทียบว่าคุณจะดูว่าความสามารถรถ EV เนี่ยมันสามารถจะขับได้นานขับได้ทนไหมเนี่ยผมดูแท็กซี
1: ่
0: ถ้าแท็กซี่อ่ะที่มันเป็นรถ EV อ่ะ
1: ครับ
0: มันขับได้นานขับได้ทนขับได้ 200,000 ขับได้ 300,000 เนี่ยมันตอบโจทย์ผมแล้ว
1: ใช่ครับเพราะแท็กซี่เป็นรถใช้งานหนัก
0: ถูกไหมแล้วตอนนี้เราก็เห็นรถแท็กซี่หลายรุ่นที่เขาใช้อยู่แล้ววิ่งไปเป็นแสนละก็มี 200,000 ก็มีผมได้ยิน
1: ได้ครับ
0: ถูกไหมถูกไหมนี่ก็เป็นนี่เป็นอีกหนึ่งที่มันจะช่วยคุณในการพิจารณาคุณก็ลองดูแล้วกันนะเอาหลายข้อมูลอ่ะหลายๆคนนะนะหรือว่าหาเองก็ได้นะขอบพระคุณ
1: ครับขอบพระคุณมากคุณพี่
0: ครับครับครับสวัสดีครับนะคุณนิกครับสายสองสวัสดีครับคุณนิกขออภัยเมื่อสักครู่นี้คุยนานไปสักนิดนึงคือบางทีมันต้องทำความเข้าใจเดี๋ยวมันเข้าใจไม่ตรงกันแล้วเดี๋ยวจะเพี้ยนนะเชิญครับเชิญ
2: ครับครับครับคุณรัชพงศ์ครับรบกวนหน่อยครับพอดีจะคุยอยู่สองสามเรื่องขออนุญาตเรื่องแรกเร็วๆเลยแล้วกันนะครับ
0: ครับ
2: เรื่อง EV มาสักครู่เนี้ยผมเองก็ขับแท็กซี่ EV อยู
0: ่ขับมาเท่าไหร่แล้ว
2: ก็ขับได้ประมาณสัก 20,000 กว่าโลละ
0: อ๋อ 20,000 กว่าอ๋อนี่แสดงว่าเพิ่งออกไม่นานนะ 4-5 เดือนเน
2: า
0: ะ
2: เพิ่งออกประมาณ3เดือน
0: โอ้3เดือนนี่วิ่งได้ 20,000 โลแล้วหรอ
2: ใช่ใช่
0: โอ้โหวิ่งเยอะนะเนี่ยวิ่งเยอะนะเนี่ยเออต่อ
2: ทุกวันเช้าก็ในความดีของมันนะก็คือผมมองว่ามันก็เงียบดีนะครับในความดีก็คือมันเงียบดีแล้วก็เปิดแอร์อย่างเงี้ยก็ไปรบกวนคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็ดูว่ารถโลกตอนนี้มันก็รู้สึกมันควันพิษอะไรน้อยลงประมาณนี้มากครับรู้สึกอย่างนั้นนะ
0: อันนี้รู้สึกเองอันนี้รู้สึกไปเอง
2: ครับเราขับไปแล้วรู้สึกมันอากาศมันรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม
0: รู้สึกไปเอง
2: ครับครับ
0: อันนี้บอกเลยรู้สึกไปเองยังเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นรู้สึกไปเอง
2: เพราะว่าเห็นคนใช้เยอะขึ้นแต่ว่าก็กังวลหนึ่งว่า 4-5 ปีมันต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็
0: ครับ
2: ก็เห็นบอกว่าต้องประมาณ 400,000 ก็ต้องอยู่เหมือนกัน
0: ไม่ถึง
2: ไม่
0: ถึงคุณไม่คิดว่าราคาแบตเตอรี่มันจะลดลงหรือ
2: ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: เอ้ยไม่ถึงคุณรถคุณราคาเท่าไหร่ล่ะ
2: ไม่ทราบครับแต่ถ้าผ่อนหมดมัน1.9 ล้านแต่ว่าถ้าซื้อสดน่าจะประมาณ800,000กว่ามั้งครับ
0: 800,000ใช่ไหมล่ะแบตเตอรี่มันก็ประมาณสักเอาให้มันเยอะๆเลย 60% ของราคาก็480,000อ่ะอันนี้คือแบตเตอรี่ราคาแบตเตอรี่ประมาณ480,000อ่ะ
2: คร
0: ับ แต่ว่ามันก็อย่าลืมนะมันก็ต้องอะไรล่ะเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นอ่ะแบตมันก็ราคามันก็ถูกลงเหมือนราคารถอ่ะที่มันถูกลงเพราะว่าแบตมันถูกลงด้วยส่วนหนึ่ง
2: ครับก็หวังไว้อย่างนั้น
0: ครับ
2: ครับเรื่องที่สองเรื่องของอะไรนะกี้อ๋อเรื่องไปผู้หญิงทำไปทำวัดที่ไหนก็ที่แนะนำไปที่ปทุมวัดนารามก็ได้ครับใกล
0: ้ๆอ๋อวัดปทุมนะตรงอันนี้
2: ปทุมวัดนาราม
0: เข้าใจวัดปทุมวัดนารามอยู่ตรงเซ็นทรัลเวิลด์วะนะ
2: ใช่ใช่ตอนนั้นมันมีวัดสายมันมีที่แบบเป็นที่ปฏิบัติธรรมใกล้ๆสบายๆครับ
0: ครับ
2: นั่งก็เป็นไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นครั้งคืนนะ
0: อะไรนะศาลาพระราชทัตทาใช่ไหมที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมตรงนั้นเนาะที่ตรงนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุเนาะ
2: ใช่ครับเขาก็ทำกันอยู
0: ่ครับ
2: เรื่องที่สามเรื่องก็ผมกังวลเกี่ยวกับเรื่องการโดนยิงที่เด็กยิงกันนะครับเรื่องเนี้ยผมไปอ่านฟังข่าวเมื่อ
0: เกิดอะไรขึ้นคุณนิกอยู่ไหมอ่ะสายหลุดไปอ่ะงั้นไม่เป็นไรนะเห็นนะเข้ามาจะคุยอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่3เรื่องความกังวลนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันละกันนะถ้าเธอโทรศัพท์กลับมาคุยต่อก็เชิญนะครับส่วนคุณผู้ฟังท่านอื่นครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะฮะก็เชิญนะครับเชิญนะว่ากันว่ากันนะครับมารอสักนิดหนึ่งอ่ะมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วคุณอะไรเอ่ยอย่ารอชื่อซะหน่อยนะครับคุณแสนชัยครับสายสามสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณนัทพง
0: ษ์เชิญครับ
3: เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องรถ EV หน่อยผมก็ขับแท็กซี่นะ
0: เออ
3: แต่ตอนนี้ผมวิ่งมา 110,000 โลแล
0: ้
3: ววิ่งมาปีกับอีก2เดือน
0: เป็นไงบ้าง
3: วิ่งไม่มีปัญหาครับ
0: ไอ้แบตเตอรี่มันเราเวลาเราชาร์จแล้วเราวิ่งได้น้อยลงเยอะไหม
3: ก็เยอะเหมือนกันนะ
0: เยอะเหมือนกันหมายความว่าม
3: ันวิ่งได้410โลนะครับ
0: ครับ
3: แต่เวลาเราวิ่งจริงๆอ่ะมันอยู่ประมาณ350โล
0: ไม่ตั้งแต่ต้นอ่ะตอนต้นกับตอนเนี้ยตอนที่เราชาร์จระยะที่แบบ430โลเนี่ยตอนเนี้ยมันเหลือเท่าไหร
3: ่อ๋อตอนนี้มันวิ่งไม่เต็ม400แล้วอ่ะ
0: มันดรอปลงเนาะนิดนึง
3: ใช่ดรอปลงครับ
0: ดรอปลงนิดเยอะมั้ย 10%
3: ก็ถือว่าเยอะนะถ้าผมคิดว่าถือว่าเยอะนะคือถ้ามันเหลือกิน1กิโล100หลังเนี่ยผมลุกวิ่งไป300โลแล้วมันหน้าจอมเขียนว่าวิ่งอีก100กิโลเนี่ยได้100กิโลเนี่ยไอ้100กิโลเนี่ย
0: มัน
3: จะตกลงอย่างเร็วมากเลย
0: เออเค้าเรียกว่าแบตวูบแบตวูบนะ
3: แบตวูบ
0: อันนี้มันเป็นหลายเจ้าอ๋อโอเคโอเค
3: แต่ผมวิ่งไปเชียงใหม่มา7วันไปภาคเหนือมา7วัน
0: ครับ
3: ก็ชาร์จได้ตามปกติมีปั๊มเรื่องเมื่อเดือนที่แล้วผมลงไปปัตตานีไปหาดใหญ่ไปนอนหาดใหญ่2คืนไปปัตตานีแล้วกลับมานอนนครก็ไม่มีปัญหาปั๊มชาร์จอะไรมีหมด
0: ครับครับ
3: เนี่ยจะมาบอกให้ว่าของผมก็เป็นแท็กซี่แต่ขับไปต่างจังหวัดได้โอเคปกติแล้วก็วิ่งมาแสนกว่าโลมันไม่มีปัญหาอะไรเลย
0: ครับผมได้ครับ
3: โอเคครับ
0: ขอบคุณสวัสดีครับนะนี่เนี่ยต้องดูคนที่เขาใช้เยอะๆอ่ะถึงเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคุณวิทย์ครับสายสองสวัสดีครับ
2: ครับครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
2: ได้ย
0: ิน
2: นะได้นะครับเมื่อกี้เอาเรื่องแท็กซี่ก่อนเมื่อกี้490โลของผมอ่ะมัน490โลแต่จริงๆครับได้ประมาณ330โลเรื่องที่หนึ่ง
0: เข้าใจเพราะว่านี้มันขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่บรรทุกมันขึ้นอยู่กับความร้อนของอากาศมันขึ้นอยู่กับไออัตราการเหยียบมากมันก็กินไฟมากมันก็ปกติ
2: ประมาณลดประมาณ 30% นะครับ
0: มัน
2: ไม่ได้เต็มกำแบบนั้นนะครับ แล้วก็เรื่องที่3ที่ผมเว้นไว้ก็คือเรื่องการยิงกันของเด็กเนี่ยตรงเนี้ยผมมีความเป็นห่วงเรื่องพอดีเมื่อกี้มีตอนมีช่วงของข่าวช่วงนึงอ่ะว่าเขาไปถามจากญาติต่างๆอ่ะครับที่ไปถามปู่ย่าโดนยิงตายแล้วก็เขาไปถามพวกญาติบอกว่าเด็กเนี่ยติดเกมเด็กติดเกมมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ส่งสิ่งกับคนอื่นเรื่องนี้ผมอยากให้มันเป็นประเด็นเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับการสำนักงานการศึกษาต่างๆนะครับก็อยากจะให้ออกมาเป็นลักษณะว่าการใช้โทรศัพท์มือถือทำให้เหมือนทางเกาหลีได้ไหมหรืออะไรได้ไหมที่แบบลดในเรื่องของโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกมต่างๆที่มันเป็นอย่างเงี้ยสามารถบล็อกได้ไหม
0: ไม่เราต้องเริ่มต้นว่าสาเหตุเราต้องหาจากสาเหตุก่อนไหมว่ามันเกิดจากอะไร
2: สาเหตุก็คงจะหาได้ยากอะครับเพราะว่าเด็กก็ฆ่าตัวตายไปด้วย
0: ไม่ใช่คือเราจะฟังแล้วเราจะสรุปเลยว่าเฮ้ยเกิดจากการเล่นเกมอย่างเงี้ยอย่างเดียวมันผมว่ามันอาจจะสรุปเร็วไปไหมมันมีสาเหตุมีเหตุไอ้องค์ประกอบอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นเหตุที่แท้จริงก่อนที่เราจะพอรู้ไม่ดีกว่าหรออ
2: ืมแต่ว่าส่วนเนี้ยอย่างตอนก่อนหน้านั้นที่คุณณัฐพงศ์บอกมาว่ามันเขาไปดูหลายปีก่อนนั้นที่มีการยิงกันอย่างเงี้ยเขาก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยครับคือไปดูจากการเกมดูอะไรจากการเนี้ยแล้วเขาก็ทำกันแล้วมัน
0: ไม่ใช่ทุกเคสนะคร
2: ับ
0: มันไม่ใช่ทุกเคสนะครับมันก็มีแค่เป็นบางเคสที่มันมีพฤติกรรมที่ ที่มันส่อไปในการเรียนแบบไอ้เกมที่มันเล่นอ่ะมันถามว่ามีไหมมีผมไม่ปฏิเสธหรอกเพราะว่าผมก็อ่านข่าวมาผมก็รู้แต่ว่าอย่างครั้งเนี้ยผมคิดว่าหรือว่าจะสรุปว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้แล้วต้องทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันเร็วไปสักนิดนึง
2: ครับแล้วก็จะถ้าไม่สรุปกันก็ได้ครับแต่ว่าในเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็น่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์ที่มันชัดเจนมากเป็นวาระแห่งชาติได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนทุกบ้านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยบางบ้านไม่ปฏิเสธนะครับว่าบางบ้านเนี่ยใช้โทรศัพท์ได้ดีสามารถควบคุมกับพ่อแม่สามารถควบคุมกับเด็กๆได้อันนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่ก็หลายบ้านต่างๆลองสอบถามใครก็ได้ส่วนใหญ่แล้วมีปัญหากับเรื่องโทรศัพท์มากมาย
0: ของเรามีลูกไหมเนี่ยมีลูกไหมเนี่ย
2: มีฮะมีครับ
0: แล้วมีปัญหาไหมเราดูแลของเรายังไงดี
2: ก็ดูแลเต็มที่ครับแต่พอมีโทรศัพท์ก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับมันเหมือนปีศาจเข้ามาแล้วครับ
0: ตอนนี้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่โทษทีนะครับโทษทีครับ
2: 12คนนึง13คนนึงครับผู้ชาย
0: อ๋อแล้วเขาแสดงว่าเราก็คือให้เขาใช้โทรศัพท์มือถือเลยอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: หรือว่าเป็นเวลาผมเห็นบางครอบครัวเนี่ยที่ผมรู้จักนี่เขาก็แบบมีการให้เป็นเวลานะสมมุติว่า2ชั่วโมงก็ยื่นโทรศัพท์ให้แล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็ลองจะเล่นเกมก็เล่นตอนนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรา
2: อ๋อทำให้เป็นเวลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราสมัยก่อนถ้าเราเป็นเด็กๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราพอให้เป็นเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหาวิธีก็ตามเขาจะหาวิธีเลี่ยงการใช้
0: อ
2: ๋
0: อ
2: เนี่ยเขาก็จะไปหาค้นเขาก็ยังไม่นอนเขาแอบไปหลับนู่นนี่นั่นแล้วเขาไปมาอีก
0: มันก็เหมือนกับเรามั้งคุณมันเหมือนเราตอนเด็กไหมที่เราแบบตอนนั้นเป็นคอมพิวเตอร์เราก็ต้องแอบพ่อแม่เล่นคอมพิวเตอร์อ
2: ่
0: ะ
2: เหมือนกันแต่ว่าตอนเด็กเราอ่ะมันคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ติดตัวขนาดนี
0: ้มันจะติดมันไม่ติดเราก็แอบไปเล่นอ่ะหรือไม่ก็ตอนเรียนเราก็โดดเรียนแล้วไปเข้าร้านคอมพิวเตอร์ร้านเกมเหมือนกัน
2: ใช่ใช่แต่ว่าอย่างนึงอ่ะมันจะมีเวลาร้านมันก็จะมีจำกัดเงินก็จะมีจำกัดทุกอย่างมันถูกจำกัดต่าง
0: ๆ
2: แต่ว่าโทรศัพท์มันอยู่ติดตัวใครเป็นกำจำกัดผมก็บอกญาติก็บอกช่วยกันดูแลช่วยกันทุกคนทั้งในบ้านผมมีหลายคนเนาะก็จะช่วยกันดูแลแบบขึ้นไปตามมั่งในมุ่งถึงตามอะไรเงี้ยจนตามจนแบบไม่ได้แต่พอโทรศัพท์เก็บนะก็เป็นอีกแบบนึงเลย
0: อ่ะโอเครับทราบ
2: ก็เลยอยากจะให้ทางโรงเรียนหรือสำนักการศึกษาหรือกระทรวงวัฒนธรรมหรือเกี่ยวกับเรื่องต่างกระทรวงศึกษา
0: เอายังไงเอาออกประกาศเลยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือห้ามใช้โซเชียลมีเดียเหมือนทางฝั่งยุโรปเหมือนทางออสเตรเลียเหมือนอะไรที่คุณบอกเกาหลีใต้อะไรอย่างนั้นเลยไหมอายุ15ปีห้ามใช้เลย
2: ใช่ผมมองว่าม
0: ันนะคุณพ่อคุณแม่ที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่สมาร์ทโฟนก็ห้ามให้เขาเล่นอย่างนั้นถูกไหม
2: ใช่ผมว่ามันเด็กมันแต่ไม่สามารถควบคุมได้ขนาดนั้นครับ
0: อ๋ออ่ะโอเคครับผมรับทราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็หลากหลายนะมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาต่อเนื่องแล้วก็ประเด็นก็ค่อนข้างจะหลากหลายดีนะครับมีทั้งเรื่อง EV นะมีเรื่องอื่นๆเต็มไปหมดเลยนะอ่ะผมย้ำนะครับก่อนที่จะเบรกนะผมย้ำนะครับเผื่อคุณผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังนะแล้วเมื่อวานเนี่ยนึกว่าจะไปจองเพื่อจะไปร่วมอะไรบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันนะที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่อะนะครับที่รามอินทรา67เนี่ยวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะฮะบ่าย3เป็นต้นไปเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับครบจำนวนแล้วทั้ง45ท่านเมื่อวานนี้บอกตอนช่วงบ่ายนะบ่าย2กว่าๆบ่าย3อ่ะนะหลังจากนั้นจริงๆตอน 4-5 โมงเย็นเนี่ยผมก็ทราบแล้วนะว่าใกล้เคียงมากนะแล้วก็เมื่อหัวค่ำนะเขาก็ไลน์มาบอกผมบอกว่าอ่ะเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝากขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่จองเข้าร่วมงานด้วยนะเพราะฉะนั้นวันที่16สิงหาคม เราก็ไปเจอกันนะครับไปรับคูปอง500บาทนะสำหรับคนที่จองแล้วก็ได้ร่วมงานนะฮะเราไปใช้จ่ายทั้งทานข้าวทานกาแฟทานขนมซื้อหนังสือของอาจารย์วีระเนี่ยนะครับได้ตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปนะของวันที่16สิงหาคมแต่ว่าถ้าไม่หมดนะใช้คูปองไม่หมดนี่เห็นเขาว่าใช้ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนะรายละเอียดก็ไปถามเขาที่ร้านแล้วกันนะในวันที่คุณไปรับคูปองดังกล่าวแล้วก็ร่วมงานนะบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะครับ อ่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะครับ15 นาฬิกา 34 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
5: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีพลิกธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

15:38 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็อย่างที่คุณผู้ฟังทราบนะเมื่อวานนี้ได้คุยกับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็คุณวีระก็แจ้งคุณผู้ฟังนะ

0: วันพฤหัสนะช่วง28 27 28 29 30กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงนั้นผมก็เปิดสลับมีทั้งบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟสกันเฉพาะวันที่12กรกฎาคมเปิดนิดเดียวไม่ได้เยอะนะเปิดแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง40นาทีด้วยไม่ถึงชั่วโมงนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นใครที่ติดตามแล้วก็สนใจเรื่องของเขมรนะโดยเฉพาะภาพสลักหินอะไรต่างๆเนี่ยคือถึงแม้ว่าไม่ได้ไปเนี่ยนะผมเนี่ยจะใช้วิธีนี้ตลอดนะถึงแม้ว่าไม่ได้ไปแต่ว่าฟังที่คุณวีระพูดแล้วก็อาจจะดูรูปนะใครที่แบบพอจะเปิดเข้าคอมพิวต์ตรงคอมพิวเตอร์เนี่ยนะแล้วก็ดูรูปได้นะแล้วก็ดูเฮ้ยอ๋อพูดถึงเรื่องของประสาทร่อรวยพูดถึงเรื่องของประสาทบันทายสีนะมีหน้าบันตรงนั้นหน้าบันตรงนี้เนี่ยแล้วมันมีคติความเชื่อยังไงนะผมก็จะดูตามก็เพลินไปอีกแบบนึงแล้วก็เป็นเรื่องที่ค้างอยู่นะคุณวีระคุยอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นะคุยมาตั้งแต่สังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณแล้วตอนเนี้ยลงลึกในรายละเอียดละไปที่แต่ละปราสาทแต่ละที่นะผมเปิดมาถึงแผ่นที่6ของชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรเหลือประมาณสัก20นาทีแล้วเวลากำลังดีเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเปิดต่อให้จบนะแล้วหลังจากนั้นวันจันทร์เราก็กลับมาเจอกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้คุณผู้ฟังไปติดตามนะครับสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรคุณวีระคุยอาจารย์ชุดสุเนศชุตินทรานนท์นะส่วนผมลาไปก่อนนะแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะพี่วุ่นนะเชิญครับ
1: เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็กับผมก็เดินออกจากปราสาทอาจารย
2: ์ครับเราออกจากปราสาทที่นี่
1: เราจะไปไหนกัน
2: เอาเอางี้จากตรงนี้เนี่ยนะครับเรากลับ
1: นะ
2: เรากลับนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนทั่วไปบางครั้งเนี่ยนะคุณเวลาเขาเที่ยวเนี่ยซึ่งเราคิดว่าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเราจะไปให้ถึงก็คือไปขึ้นพนมกุเลนแล้วบางทีระหว่างทางเนี่ยนะฮะถ้าทำเวลาได้ดีเนี่ยนะก็อาจจะพยายามแวะดูบันทายสีแล้วก็กลับเข้าเมือง แต่ไอ้ของเราเนี่ยเรามาดูบันทายสีแล้วเรากลับเข้าเมืองนะเป็นอย่างนั้น
1: ครับผม
2: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดว่าเรากลับเข้าเมืองเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้ก็จะต้องไปดูที่อื่นต่อใช่ไหม
2: ค
1: ราวนี้คราวนี้ถ้าเกิดจะดูที่อื่นต่อเนี่ยอาจารย์มีไอเดียจะพาไปดูที่ไหน
2: คืออย่างนี้นะครับ
1: คุ
2: ณวีระตอนกลับเข้าเมืองเนี่ยก่อนที่จะเข้าถึงตัวเมืองเนี่ยมันจะผ่านบารายครับบารายซึ่งเราเรียกว่าแม่บนตะวันออก
1: แม่บุญตะวันออก
2: แม่บุญตะวันออก
1: หรือว่ายะโสธระทัตกะ
2: ใช่ครับ
1: อันนะ
2: นะครับ
1: อันนี้คือที่อีสานยโสวรมัน
2: ยโสวรมัน
1: ที่หนึ่งเป็นคนสร้าง
2: เป็นคนสร้าง
1: แต่ว่า
2: เมื่อย้ายพระนคร
1: แต่ว่าบาลายที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันเป็นทุ่งนาแล้วนะอาจารย
2: ์มันแห้งไปหมดแล้ว มันแห้งไปหมดแล้ว นะฮะแต่ว่ามันยังเห็นขอบมันเห็นขอบไปเพราะนั้นผมอยากจะแนะนำว่าพอรถขากลับเข้าเนี่ยมันจะผ่านกลางบาลายนี่เลย
1: จอดเข้ามาเลย
2: ตัดผ่านนะครับ
1: จอดผ่านกลางบาลายเข้ามาเลย
2: ผมอยากให้แนะนำว่าให้เขาแวะจุดนิดหนึ่งแล้วก็ลองดูนะฮะขนาดของตัวบาลายตัวนี
1: ้
2: นะฮะซึ่งมันสร้างอยู่ในช่วงต้นของเขมรเนี่ยว่าใหญ่โตขนาดนะครับพอดูตัวบาลายนี้เสร็จเนี่ยสิ่งที่ควรจะได้ชมได้ดูกันต่อไปตอนขากลับเนี่ยนะฮะคือควรจะแวะดูปราสาทแปรรูป
1: อาจารย์เราจะถ้าคือเผอิญเราไม่ได้ไปนะอาจารย์มีอยู่ที่หนึ่งนะคือปราสาทแม่บุญตะวันออกเพราะเวลามันไม่ได้ตอนนั้นนะ
2: อัน
1: น
2: ี้ผม
1: เนื่องจากว่าเราไม่ดูเนี่ยเราไม่ได้ไปเนี่ยเราจะไม่พูดนะอาจารย์นะเราถือคติว่าไม่เห็นด้วยตาไม่พูดนะ
2: ใช่ครับไม่เห็นด้วยตาไม่พูด
1: เพราะฉะนั้นปราสาทแม่บุญตะวันออกเนี่ยจะต้องมีนัดล้างตากันนะอาจารย์นะ
2: ใช่ครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังได้จะได้มีโอกาสไปก่อนเนี่ยนะฮะก็แนะนำให้ไปเพราะว่ามันจะเป็นของที่น่าสนใจเนื่องจากว่าตัวปราสาทนี้เนี่ยมันสร้างอยู่กลางทะเลสาบที่มนุษย์ทำนะฮะคือไอ้ตัวเนี้ยถ้ามีโอกาสก็ไปดูแต่ว่าเมื่อไหร่เราไป
1: ด
2: ูมาแล้วอาจจะเล่าให้ฟัง
1: นะคราวนี้ที่เราไปดูแน่ๆในเส้นทางเดียวกันเวลาขากลับจากปราสาทบันทายสีเนี่ยแทนที่จะรีบร้อนกลับเข้าเมืองเนี่ยอาจารย์เรคคอมเมนต์ให้ไปดูปราสาทแปรรูปใช่ไหม
2: ให้ไปดูแปรรูปครับเพราะว่าเราจะได้ค่อยๆพัฒนาความเข้าใจของเราขึ้นมานะฮะไอ้ปราสาทแปรรูปเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ร่วมใกล้เคียงกับบากองหรืออะไรที
1: ่
2: เราพูดมาแล้วที่เราเลยนะฮะไอ้ตัวปราสาทตัวนี้ผมอยากให้ดูเพราะว่าจะได้เห็นว่าก่อนที่พระนครหลวงจะพัฒนาขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่าง

0: แล้วสร้างนครวัดขึ้นมานะฮะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันค่อยพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วตัวแปรรูปเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางนะฮะระหว่างสถาปัตยกรรมรุ่นแรกๆที่จะไปสู่นครวัดซึ่งเป็นจุดสูงสุดตัวแปรรูปเนี่ยนะฮะเป็นปราสาทที่หันหน้าออกทางทิศตะวันออกเพราะนั้นขากลับตอนรถเรากลับเนี่ยมันจะผ่านหน้าปราสาทพอดี
1: เด๊ะเลย
0: เด็ดเลย
1: อันนี้ก็สมัยราเชนทราวรมันที่1 นะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: คนสร้างก็รุ่นเดียวกันเนี่ยแหละนะ
0: ครับใช่ครับรุ่นเดียวกันเขาบอกว่าสร้างสักประมาณค.ศ.961
1: ครับ
0: นะครับทีนี้ไอ้ตัวปราสาทตัวนี้เนี่ยมันเป็นปราสาทที่ทำขึ้นเป็นชั้นๆนะฮะเป็นความคิดของการสร้างมหาปราสาทบนภูเขา
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะแต่ว่าภูเขานั้นเป็นภูเขาที่มนุษย์กระทำเรียนแบบภูเขา
1: ก็คือต้องขุดดิน
0: ใช่ครับ
1: เอาดินมาพูน
0: ต้องขุดดินพูนขึ้นไป
1: แล้วก็เอาเป็นอิฐหรือแรงอะไรเนี่ยก่อเป็นชั้นๆขึ้นไป
0: ใช่ครับซึ่งตัวปราสาทตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงเทคโนโลยีซึ่งมีการผสมผสานกันนะครับระหว่างหินแรงแล้วก็อิฐนะฮะที่เอามาผสมผสานกลมกลืนกันแต่ของที่ยังใช้เป็นหลักอยู่เนี่ยก็คือยังใช้แรงแล้วก็ยังใช้อิฐ
1: ค่อนข้างใหญ่นะอาจารย์นะผมจำได้ตอนที่อาจารย์พาไปเนี่ยเราไปยืนแล้วก็ฟังอาจารย์บรรยายกันตรงประตูทางเข้าทางทิศตะวันออก
0: ทิศตะวันออกใช่คร
1: ับแล้วเราก็มองไปนะอาจารย์นะ
0: เป็นปราสาทที่ใหญ่แล้วมีความสลับซับซ้อนนะครับคุณละม
1: ี
0: ความสลับซับซ้อนว่าผมพยายามจะดูและทำความเข้าใจโครงสร้างเนี่ยนะฮะอาจเป็นได้ว่าปราสาทนี้ค่อยสร้างอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะฮะเพราะว่าเราจะมีเห็นลักษณะของการผสมผสานกันระหว่างลักษณะการสร้างปราสาทอย่างยุคร่อรวยนะฮะกับยุคนครวัดไอ้ตรงนี้อยู่ตรงกลางที่กล่าวอย่างนี้เพราะว่าเมื่อคุณวีระมองจากทางประตูตะวันออกเข้าไปเนี่ยนะฮะจะเห็นแนวของคล้ายๆกับไม่ได้เรียกปราสาทนะฮะซึ่งสร้างอยู่บนฐานเดียวกันเนี่ยนะฮะสองด้านนะฮะอันนึงเนี่ยเป็นปราสาท3หลัง
1: อ
0: ีกอันเนี่ยเห็นร่องรอยว่ามี2หลังแต่โดยขนาดฐานเนี่ยมันน่าจะเป็น3นะฮะและระหว่างตรงกลางของแนวนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นโคปุระหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือว่าสมมติเรามายืนตรงกลางทางเข้าประตูทางด้านซ้ายมือของเราก็มีปราสาท3หลังสร้างด้วยอิฐอยู่บนฐานเดียวกันทางด้านขวามือก็มีปราสาท3หลังสร้างอยู่บนอิฐในฐานเดียวกันปราสาททั้งสองตัวเนี่ยนะฮะมีกำแพงชั้นนอกล้อมรอบอยู่ซึ่งทำด้วยแรงเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะไอตัวลักษณะปราสาทอย่างนี้เนี่ยซึ่งสมัยแรกๆเนี่ยนะฮะเราอาจจะบางทีเห็นเขาทำเป็นสองแถวซ้
1: อ
0: นหรืออะไรงี้แล้วก็จะเก็บพวกเทวรูปไปนะฮะ
1: อ
0: ันนี้เรามาเห็นตรงนี้
1: อ
0: ีกฮะเพียงแต่ว่ามันไม่มีเท่านี้สินะฮะเพราะว่าเดิมทีอย่างยุคร่ำรวยเนี่ยบางทีเราเห็นแค่นี้อย่างเช่นที่พักโขนะฮะแต่อันนี้เนี่ยหลังแนวปราสาท3 6หลังที่เรียงกันอยู่เนี่ยนะครับคุณวีระเข้าไปเป็นกำแพงอีกชั้นหนึ่งและจากตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เข้าไปสู่โครงสร้างที่จะทำขึ้นไปเป็นชั้นแล้วนะฮะจะเป็นปราสาท
1: เป็นปราสาทบนภูเขาอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นปราสาทบนภูเข
1: า
0: เพราะนั้นตรงนี้พอเรามองเข้าไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นทำเป็นชั้นขึ้นไปเลยนะฮะแล้วชั้นบนสุดยอดบนสุดเนี่ยก็มีปราสาท5หลัง
1: ท่านอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: เมื่อกี้ท่านอาจารย์ไปถึงจุดที่เราเดินเข้าไปข้างในนะครับแล้วคราวนี้ไปถึงฐานที่จะเดินไต่ขึ้นไปเข้าใจว่าจะเป็นปราสาทที่สร้างบนเนินเขาพูนดินขึ้นไปเนี่ย3ชั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: นะฮะ
0: แล้วก็ส่วนสูงเนี่ยนะครับประมาณ12เมตร
1: สิส่วนสูงประมาณ12เมตรนะฮะ
0: 12เมตร
1: ครับคราวนี้ที่อาจารย์บอกว่าที่นั่นมันมีปราสาท5องค์ใช่ไหมอาจารย
0: ์คือชั้นยอดสุดหรือบนสุดเนี่ยนะครับ
1: อา
0: จจะมีปราสาท5องค
1: ์
0: นะครับหรือ
1: 5
0: หลังนะ
1: ครับ
0: สร้างในลักษณะโครงสร้างซึ่ง4หลังเนี่ยนะฮะอยู่ตรงทิศทั้ง4หรือมุมทั้ง4นะฮะเราต้องนึกถึงรูปในลักษณะทำนองสี่เหลี่ยมจัตุรัสและตรงมุมแต่ละมุมเนี่ยก็มีปราสาทแต่ละหลังและตรงใจกลางของสี่เหลี่ยมถ้าเราลากเส้นทะแยงมุมที่ตัดกันนะฮะก็จะมีปราสาทหลังกลางเป็นปรางประธาน
1: คราวนี้ไอ้ตัวปรางประธานนี่คงจะต้องใหญ่กว่าคน อันตัวอื่น
0: ปกติแล้วก็จะใหญ่กว่าครับนะครับก็จะเป็นปรางประธานซึ่งจะใหญ่กว่าแล้วก็สูงเด่นกว่าปราสาทอื่นนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าบางทีเราดูนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นถึงระดับที่อาจจะต่างกันหรือเหลื่อมกันนิดนึงตรงลักษณะของปรางประธานที่สูงใหญ่กว่านะครับนี่อันนี้เนี่ยเขาเชื่อกันว่าปราสาทนี้เนี่ยก็คือสร้างให้ราชเชนทรวรมันนั่นเองนะฮะสำหรับเมื่อราชเชนทรวรมันสวรรคตไปแล้วเป็นราชเชนทรพัทธเรศวรนะฮะหรือพัทธเรศวรซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นใหญ่อันประเสริฐเน
1: ี
0: ่ยนะฮะก็คือเมื่อตายไปแล้วก็ไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะฮะกับพระเป็นเจ้านั่นเองเพราะนั้นก็เป็นปราสาทที่มีความสำคัญด้วยในยะนี
1: ้คือในแง่ของโครงสร้างนะอาจารย์ผมว่ามันมีความน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์พูดคล้ายๆว่าถ้าเกิดเราไปดูปราสาทนครวัดในทีหลังเนี่ยลักษณะของปราสาทที่เห็นปราสาท5องค์ตั้งเรียงแถวแบบนี้มันก็จะไปปรากฏที่นครวัดด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นลักษณะของการพัฒนาโครงสร้างซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากปราสาทในยุคแรกนะฮะ อย่างเช่นพอเดี๋ยวเราขับรถกลับเข้าไปในเมืองและเย็นวันเดียวกันเนี้ยนะที่เราไปเที่ยววันนี้เราคงจะได้ไปดูปราสาทที่ชื่อปักศรีจำกงผมพูดตรงนี้นิดนึงเพื่อให้เห็นว่าในระยะแรกของการสร้างปราสาทบนภูเขาเนี่ยครับคุณ
1: ครับ
0: หรือทำเป็นชั้นเรียนแบบภูเขาเนี่ยแต่ก่อนเขาสร้างปราสาทองค์เดียว อยู่บนยอดสุดนะอันนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเป็น5อันเนี่ยนะครับเหล่าเกจิทางด้านcosmology หรือทางด้าน
1: จักรวาลวิทยา
0: จักรวาลวิทยาก็จะอธิบายว่ามันแทนจักรวาลโดยที่เขาตรงกลางนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนดังเขาพระสุเมรุนะฮะแล้วทั้งด้านทั้งสี่นั้นก็เหมือนเป็นทวีปสี่ทวีปที่ล้อมรอบตัวเขาพระสุเมรุนี้ไว
1: ้
0: นะฮะก็ประมาณนี
1: ้ครับผม
0: นะเพราะนั้นเราก็ได้จักรวาลท่านจักรวาลเนี่ยจำลองลงมาอยู่ที่ตรงปราสาทนี้นะฮะ
1: แต่ผมอยากจะเรียนคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะว่าที่ปราสาทแปรรูปเนี่ยในแง่ของลายสลักสิ่งสวยงามเนี่ยอาจจะมีไม่มากนะอาจารย์นะ
0: ไม่ถึงกับเด่นมากนะครับแล้วก็มันเนื่องทั้งนี้เนื่องจากตัววัสดุที่ก่อสร้างด้วยนะครับคุณวีระเพราะว่าพอเป็นการเอาอิฐลงเนี่ยนะครับการแกะสลักอิฐเนี่ยบางทีก็ทำได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเขาจะทำเป็นพวกของลายปูนมากกว่านะครับ
1: เพราะพอนี้พอนานๆเข้ามันก็ก่อนไปอะไรไป
0: ใช่ครับ
1: มันไม่คงทนเหมือนกับที่เป็นสลักบนหินใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับนอกจากว่าในส่วนที่อาจจะเป็นประตูหรือหน้าต่างหลอกหรืออะไรเนี่ยนะฮะซึ่งเขาจะใช้หินทรายสีเขียวนะฮะเอามาทำซึ่งเราอาจจะเห็นฝีไม้ลายมือบ้างในส่วนของตรงนั้นแต่ไอ้ที่จะเห็นวิลิสมาลาอย่างที่เราเพิ่งผ่านมา
1: จะไม่ได้เห็นอย่างนั้น
0: ไม่เห็นอย่างนั้น
1: ที่แต่ว่าเราจะดูในแง่ของโครงสร้างสถาปัตยกรรม
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: โครงสร้างซึ่งมันพัฒนาขึ้นใน 2-3 ส่วนด้วยกันนะครับคุณวีระการทำเป็นชั้นขึ้นไปงี้และมีปราสาท5หลังอยู่ข้างบนนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยมันเริ่มทำทางระเบียงทางระเบียง
1: ทางระเบียงนี่คือล้อมรอบนะอาจารย์นะเดินได้รอบองค์ประธานไอ้องค์ไอ้ที่กลุ่มปรางที่สร้างเนี่ยสามารถจะเดินได้ล้อมรอบนะอาจารย
0: ์ครับครับทำเป็นทางระเบียงล้อมรอบเป็นชั้นขึ้นไปแต่ว่าไอ้ทางระเบียงที่ทำขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันยังเป็นฝีมือช่วงแรกครับคุณพิระเพราะนั้นมันอาจจะไม่ถึงกับประติดประต่อหรืออะไรกันได้สนิทสวยงามอย่างเช่นที่เราจะเจอในสมัยหลัง
1: ค
0: ือที่นครวัดแต่เราเห็นร่องรอย
1: อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงปราสาทอยู่ปราสาทนึงคือปราสาทปักศรีจำกรง
0: ใช่ไหมจะนี่คืออย่างนี้ฮะบริเวณตรงนั้นเนี่ยจะมีของสำคัญสำคัญนี้ปักศรีจำกรงเนี่ยคือมันจะตั้งอยู่บนถนนใช่ไหมคุณวีระจำได้ที่มันตัดนะฮะผ่านนครวัดเนี่ยเข้าไปทางด้านนครธมใช่ไหมฮะไอ้ปักศรีจำกรงเนี่ยเป็นปราสาทถ้าคนไม่สังเกตคุณวีระแทบจะไม่เห็น
1: คือต้องอธิบายคุณผู้ฟังเข้าใจนิดนึงนะเพราะบางครั้งคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ไปตามเส้นทางแบบเราอย่างนี้สมมุติว่าคุณผู้ฟังจะไปแล้วเผอิญว่าไม่ได้ไปปราสาทบันทายทรงบันทายสีอะไรล่ะนะไปถึงทัวร์เขาจับลงปั๊บไปนครวัดไปนครธมเลยสมมุติเนี่ยนะอย่าลืมบอกเขาว่าถ้าไปดูนครวัดนครธมแล้วเนี่ยคุณช่วยพาไปปราสาทปักศรีจำกรงด้วยเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณใกล้ๆกัน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะคราวนี้แต่ว่าเราเนี่ยไปแบบว่าเราจะไปที่นี่เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์คือถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้ไปดูปักษีจำกงสักก่อนที่จะเข้าดูนครปัตตานะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนที่จะสร้างให้แปลรูปด้วยซ้ำนะฮะคือเป็นของมาก่อนนะฮะให้ปักษีจำกงเนี่ยคุณวีระไม่ได้เป็นปราสาทขนาดใหญ
1: ่
0: นะฮะแต่เป็นปราสาทในยุคแรกของการสร้างปราสาทแบบภูเขานะฮะ คือว่าเป็นการสร้างปราสาทขึ้นไปเป็นชั้นเสร็จแล้วก็สร้างปรางซึ่งไปอยู่บนยอดปราสาทเลยนะฮะให้คล้ายๆกับว่าอันนั้นก็เป็นตัวแทนของคล้ายๆกับขาวไกลลาดหรืออะไรทำนองนี้แต่น่าจะออกมาในลักษณะของขาวไกลลาดมากกว่า
1: ที่จริงที่จริงใกล้มากนะอาจารย์เพราะว่าสมมุติว่าเรานั่งรถผ่านนครวัดไปสัก150เมตร200เมตรเนี่ย
0: ไม่ไกลครับ
1: มันอยู่ซ้ายมือแล้วก็ลงตรงถนนเนี่ยเดินเข้าไปเลยนะอาจารย์นะเดินจากถนนเข้าไปเอารถเข้าไปจอดใกล้ๆยังได้เลยผมจำได้ครั้งที่แล้วเนี่ยรถไปจอดติดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราก็เดินไปที่ปราสาทไอ้ปักษีจำกงเนี่ย
0: ฮะซึ่งเราจะเห็นตัวลักษณะปราสาทอย่างที่บอกไว
1: ้
0: นะฮะนี่ไอ้ลักษณะปราสาทอันนี้เนี่ยเขาก็มีตำนานเล่าด้วยคุณวีระนะฮะเขามีตำนานเล่าถึงว่ามีกษัตริย์ขอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นคนที่สร้างปราสาทนี้เนี่ยนะฮะพ่อแกเนี่ยนะฮะถูกแย่งชิงราชสมบัตินะฮะเสร็จแล้วแกก็หนีมานะครับแล้วก็มาถึงไอ้บริเวณไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นที่สร้างปราสาทปักษีจำกงเนี่ยเสร็จแล้วก็มีนกยักษ์ตนหนึ่งซึ่งมาคล้ายๆกับว่ากางปีกปกป้องคุ้มครองแก
1: อ
0: ยู่นะฮะเพราะนั้นท้ายที่สุดก็เลยมองศัตรูก็มองไม่เห็นนะฮะและท้ายที่สุดตอนหลังเนี่ยแกก็กลับมาแย่งราชสมบัติได
1: ้
0: นะและเพื่อที่เป็นคล้ายๆกับว่าอุดเหมือนกับจะระลึกถึงความหลังหรือความดีหรืออะไรต่างๆของนกที่ทำให้เนี่ยก็มาสร้างไอ้ตู่ปักษีจำกงนี่แต่อันนี้เป็นแค่ตำนานนะครับเป็นแค่ตำนานที่เล่าถึงไอ้ตัวปราสาทอันนี้ความมันสร้างก่อนแปรรูปนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะฮะคือเห็นเขาระบุไว้สักประมาณค.ศ.900กว่า948หรืออะไรเงี้ยนะฮะนี่คือตัวปักษีจำกง
1: คันนี้พูดถึงปักษีจำกงเนี่ยนะฮะผมมีเพิ่มเติมนิดนึง
0: ครับดีครับ
1: คือเผอิญว่าในพระราชพงศาวดารเขมรนะจ๊ะนะที่มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะอันนี้หาอ่านได้น
0: ะ
1: มันมีเรื่องเล่าอย่างนี้บอกว่ามีเจ้าหญิงเขมรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็สามีคือพระสวามีเนี่ยหนีภัยทางการเมืองเพราะมีการแย่งชิงบัลลังก์กันแล้วก็ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ทางทหารของที่เป็นคนที่แย่งชิงเนี่ยก็ตามมาฆ่าปรากฏว่าตัวสามีเนี่ยหนีไปได้แต่ตัวผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงเขมรเนี่ยถูกฆ่าตายแต่ว่าตอนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยลูกที่อยู่ในท้องอาจารย
0: ์
1: ไม่เป็นอะไร
0: ฮะ
1: คือหมายความว่าคลอดออกมาได้แล้วก็มีนกนี่มาเลี้ยงไอ้เจ้าชายองค์เนี้ยก็เลยมีชื่อว่าพระบาทปักษีจำกงแล้วก็มีคนมาช่วยเป็นคล้ายๆปุโรหิตชื่อกุเหหรือกุเทอะไรเนี่ยหลังจากนั้นก็มาแย่งชิงอำนาจได้แล้วเลยแกที่ไหนที่แกไปหลบซ่อนนะก็จะสร้างปราสาทหมดรวมทั้งปราสาทปักษีจำกงแล้วที่สำคัญจารย์ผมเพิ่งรู้ว่าคนนี้เนี่ยตอนที่มาครองราชเนี่ยมีชื่อเป็นภาษาเขมรอย่างนี้จารย
0: ์
1: พระอมรเต็งอันปักษีจำกงคือมีตัวตนจริงๆในตำนานของเขาแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าอาจจะมีส่วนในการก่อสร้างหรือว่าตอนยุคต้นของปราสาทเขาพระวิหารด้วยเพราะว่าปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยเป็นที่ที่หนึ่งที่ตอนที่แกหนีเนี่ยแกก็มาหลบซ่อนด้วยเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีร้านนี้ผมก็เสริมได้จานนะ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยศชนันเผยยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกลัดยิงรอสาธารณสุขสรุปตอนเย็นเบื้องต้นวางสามมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบพร้อมถอดบทเรียนความคืบหน้าที่โรงพยาบาลบางใหญ่เวลา 14:00 น.ที่ผ่านมานายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายแพทย์กวิทย์ซื่อมั่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางใหญ่เพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่ยังคงรักษาตัวอยู่พร้อมติดตามความคืบหน้าการรักษานายยศชนันให้สัมภาษณ์ว่าตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการต้องรอให้กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนคาดว่าจะมีความชัดเจนช่วงเย็นวันนี้ขณะที่ข้อมูลณเวลา 14:00 น.มีผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางใหญ่จำนวน3รายและอาการปลอดภัยแล้วส่วนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบหลังเกิดเหตุจะมีการดูแลด้านสภาพจิตใจทั้งครูนักเรียนและบุคคลโดยรอบขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดเผยแพร่ภาพที่มีความรุนแรงหรืออาจจะกระทบต่อสิทธิของผู้เกี่ยวข้องส่วนการเปิดหรือปิดการเรียนการสอนจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการได้วางมาตรการดูแลไว้3ส่วนได้แก่การดูแลด้านจิตวิทยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวส่วนที่2คือมาตรการระยะสั้นคือโรงเรียนที่เกิดเหตุจะต้องปิดการเรียนการสอนในเบื้องต้นซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบส่วนที่3คือมาตรการระยะยาวซึ่งจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาถอดบทเรียนและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อยกระดับแนวทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกพลดอนเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยด่วนพิจารณาเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระหน่ำยิงในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งที่5ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและประชุมออนไลน์ผ่านซูมมีตติ้งภายหลังการประชุมนายพลดอนกล่าวว่าได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีกรณีเกิดเหตุกลัดยิงในสถานศึกษาในพื้นที่นนทบุรีจึงนัดประชุมกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นการด่วนเพื่อหาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ประชุมได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในลักษณะคล้ายกัน4เหตุการณ์มาพิจารณาโดยผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ700,000บาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ200,000บาทและผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ100,000บาทรวม4กรณีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพลดอนกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงแนวทางของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดว่าไม่อนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะทุกรูปแบบและทุกกรณียกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติภารกิจโดยมาตรการดังกล่าวจะถูกนำบังคับใช้อย่างเข้มข้นนายกรัฐมนตรีส่งบินออนไลน์หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 14:50 นที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมทหารกองเกียรติยศร่วมส่งบินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลสำหรับการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายมินอองไลภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายมินอองไลได้พบหารือกับนายมงคลสุรัสสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้หารือร่วมกันผู้นำระดับสูงและฝ่ายนิติบัญญัติของไทยโดยได้พูดคุยถึงบทบาทของเมียนมาในกรอบความร่วมมืออาเซียนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมาร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือเดินหน้าในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
14: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับข่าวคราวในวันนี้ก็คงจะโฟกัสไปที่เหตุสะเทือนขวัญน้องนักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีการกราดยิงมีทั้งครอบครัวของตัวเองที่เสียชีวิตก่อนแล้วก็หลังจากนั้นที่โรงเรียนนะครับตัวเลขล่าสุด ก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่7คนนะครับก็มีข่าวคราวที่ออกมาจากเรื่องนี้จะเป็นส่วนใหญ่จนข่าวอื่นนี่แทบไม่ได้มีพื้นที่ขณะเดียวกันครับวันนี้สสอนุสรทำใจครับสสกทมพรรคประชาชนวันนี้ก็ไปตะโกนเรียกร้องสันติภาพขณะที่มินออนไลน์ผู้นำรัฐบาลที่เคยเป็นรัฐบาลทหารของทางเมียนมามาเยือนไทยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ได้พบปะกับทางสภาแน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าก็เป็นการตั้งคำถามหนึ่งมินองหลายก็ถือว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองอีกหนึ่งมินองหลายในระดับสากลก็ถือได้ว่าเป็นอดีตเผด็จการทหารแล้วก็มีการมาฟอกผ่านขบวนการขั้นตอนอะไรทั้งหลายวันนี้ก็ถอดเครื่องแบบใส่สูทใส่ชุดประจำชาติมาเพื่อที่จะประกาศตัวเองเป็นคนในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นผู้นำในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเผด็จการทหารในแบบนั้นขณะเดียวกันครับวันนี้มีคนสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีหลายเรื่องเรื่องกราดยิงส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดูเหมือนว่าท่านก็ยิ้มยิ้มตลอดครับก็เป็นหนึ่งน่าจะเป็นโครงการหลักๆโครงการเดียวมั้งครับประเภทกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผู้คนพูดถึงแล้วก็ประสบความสำเร็จสำเร็จในแง่ของคนแฮปปี้นะครับแต่ในแง่ของความคุ้มค่าการใช้ฝีไม้ลายมือในการบริหารจัดการอันนี้ผมว่านักวิชาการน่าจะพอบอกได้นายกให้สัมภาษณ์เรื่อง60 40เรื่องมินออนไลน์เรื่องอาวุธปืนเรื่องพีมูฟหลายๆเรื่องครับขณะเดียวกันครับหลังจากเกิดเหตุที่นนทบุรีวันนี้รัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีมหาดไทยหลายๆเบอร์นะครับลงพื้นที่รัฐมนตรีสาธารณสุขลงพื้นที่ก็ถือได้ว่าก็เป็นจังหวะที่จะต้องเข้าไปบัญชาการถามไถ่แล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของไทย AI Passport คุณรัชนกน่าจะเหลืออยู่คนเดียวมั้งครับที่กดดันแล้วก็ติดตามนัดประชุมกรรมาธิการงบ13สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็จะยังมีการเชิญคุณชัยชนกนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าเชิญมาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้มีประเด็นความคืบหน้าหรือการสนใจที่จะเข้ามาในกรรมาธิการที่จะมีการซักถามขณะเดียวกันนะครับณตอนนี้เวลานี้น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนที่เป็นข่าวก็ตกไปเป็นเหยื่อของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผมก็พูดกันแบบง่ายๆตรงไปตรงมาครับทั้งสื่อที่เป็นข่าวและสื่อที่ไม่ได้เป็นข่าวก็ปรากฏว่าขยายผลเรื่องนี้เป็นเหมือนกับเป็นเนื้อหาอันโอชะของการนำเสนอพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บภาพความสูญเสียภาพรุนแรงภาพอะไรส่งมาทางไลน์ในช่องทางกันก่อนแย่งชิงกันส่งหลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องการขยายผลสัมภาษณ์ภาพความรุนแรงเยอะแยะเลยทีเดียวผมขมวดไว้ตรงนี้กันก่อนนะครับ วันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
9: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็เข้าใจว่านะถ้าเป็นสื่อหลักก็จะผ่านการกรองนะในระดับที่พอสมควรเลยทีเดียวส่วนสื่อที่เป็นสื่อออนไลน์นะครับโดยเฉพาะนะโซเชียลต่างๆนั้นเนี่ย1เร็วนะ2ก็อาจจะนะนำเสนอภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ได้จำกัดจำเขี่ยเหมือนกับสื่อหลักทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นในส่วนของเอาละคุณอภิรักษ์พูดถึงไปเมื่อสักครู่แล้วนะที่ลงพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองตามข่าวก็บอกว่าประมาณสัก 11:50 ก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยเหมือนกันแต่กรณีเกี่ยวกับเรื่องของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตแล้วก็เรื่องของการนำเสนอข่าวทั้งหลายแหละผมเห็นรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็บอกถึงผู้บาดเจ็บทั้งหมด22รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก7รายนะโดยมีผู้บาดเจ็บอาการหนักนะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางกลวยและก็บางใหญ่นะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็นำโดยโรงพยาบาลศรีธัญญาพร้อมกับทีมแพทย์นะ MCAT MCATT เนี่ยนะจำนวน7ทีมเข้าประเมินและดูแลด้านสุขภาพจิตโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น3ระดับนะได้แก่กลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงกลุ่มบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงประชาชนในพื้นที่โดยรอบพร้อมกับวางแผนในการที่จะดูแลทั้งในช่วงที่โรงเรียนยังปิดและหลังจากกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งซึ่งเมื่อสักครู่ผมเห็นเพจของโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีก็ประกาศแจ้งงดทุกกิจกรรมนะครับทั้งในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้7-8สิงหาคมทีนี้คุณพัฒนานะครับก็บอกขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดติดตามหรือสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อนนักเรียนและผู้ปกครองในช่วงนี้เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและอาจกระทบต่อรูปคดีและก็ยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันในระยะต่อไปหลังมีการสรุปข้อเท็จจริงและก็ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ต่างๆนะได้ครบถ้วนแล้วก็ถือว่าทุกฝ่ายก็คงจะนะระดมกันไปที่นั่นทั้งหมดนะเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ผมเห็นตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วผมเติมอีกสักหน่อยหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับในตอนแรกๆบอกว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ได้สั่งการให้ดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่นั่นแหละครับทำให้แต่ละฝ่ายก็ลงไปในพื้นที่มีข้อความที่เขาหยิบยกเข้ามานำเสนอคือนายมตรีตอบคำถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเสียใจมากเห็นใจนะครับทีนี้นายกก็ตั้งคำถามครับคุณอภิรักษ์ครับว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรในประเทศและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนท่านก็ย้ำอยู่ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะครับเพราะก็เป็นเพราะเหตุผลอย่างนี้ก็นายกก็ตั้งคำถามซึ่งก็หลายคนก็คงจะต้องไปหาคำตอบร่วมกันว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรในประเทศของเราครับคุณอภิรักษ์ครับ
14: เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันนะครับผมในฐานะคนไม่มีปืนเนี่ยก็หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าคนที่เขามีปืนเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกันบอกว่าเอ๊ะคนที่เขามีปืนแล้วเขามีความตั้งใจที่จะมีความจำเป็นจะต้องป้องกันตัวเนี่ยเขาก็มีเหตุผล1,2,3,4ในการที่จะป้องกันตัวเขาเองขณะเดียวกันถ้าให้สิทธิ์คนในการมีปืนเนี่ยน้อยลงไม่เพิ่มไม่ให้มีโอกาสในการที่จะพกปืนและคุมปืนได้ไหมนี่ก็เป็นประเด็นที่เขาก็ตั้งคำถามเพราะว่าวันนี้มีสื่อของChannel New Asia นะครับผมกลับไปนั่งย้อนหาที่ผมเซฟไว้เนี่ยยังหาไม่เจอก็บอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นประเทศที่พลเรือนมีปืนจำนวนมากที่สุดนะครับ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเถื่อนหรือไม่เถื่อนยังไงแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปย้อนถึงตัวเหตุที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยเราเข้าใจครับหลายประเทศนั้นอย่างญี่ปุ่นคุณมนตรีเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขามักจะใช้ขออนุญาตใช้อาวุธมีดในขณะที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์เขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดอาวุธไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนๆแต่ว่ากับบ้านเรานี่ปรากฏว่าตอนนี้เราเข้มงวดกับเรื่องของปืนแต่ว่าปรากฏว่าปืนก็ยังอยู่ตามจุดในที่ต่างๆกันอยู่นะครับทีนี้ผมสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับใครที่ไม่ได้ตามมาทั้งวันซึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับฟังข่าววันละรอบสองรอบเนี่ยก็เพียงพอเนี่ยถ้าตามข่าวกันอยู่ทั้งวันเนี่ยถ้าไม่ได้มีความจำเป็นหรือไม่ได้ดูห้องดูหุ้นหรือดูอะไรเนี่ยก็จะได้ไม่เครียดมาก
9: ครับ
14: ช่วงเช้าครับเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นประมาณ 9:30 ถึง 9:50 อันเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนครับต้องย้ำก่อนนะครับช่วงที่เกิดเหตุออกมาเนี่ยหลายคนก็กังวลกันว่าโรงเรียนตรงไหนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนในเครือของเทพสิรินทร์แต่ว่าอยู่ที่นนทบุรีตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ตอน 10:30 ถึง 10:45 นาทีทีนี้ก่อนที่จะระงับเหตุไว้ได้เนี่ยก็ก่อนนั้นๆเนี่ยมีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เชื่อกันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับทำการแบบเดียวกับที่บ้านกับบุปการีที่บ้านก่อนที่จะมาที่โรงเรียนวัดซอยวัดลาดประดุกทีนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กชายมัธยม2นะครับเสียชีวิตอาวุธที่ใช้นี่เป็นปืน9มิลลิเมตรเป็นปืนมีทะเบียนนะครับเป็นของปู่มีทะเบียนถูกต้องแล้วก็ภาพที่ออกมาแชร์กันอยู่เยอะเนี่ยเอาตามข้อมูลก็แล้วกันก็คือว่ายังมีกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้งานอีก32นัดแล้วก็มีแมกกาซีนก็คือตัวบรรจุกระสุนเนี่ยอีก2อันทีนี้ในการระงับเหตุเจ้าหน้าที่สภ.ปลายบางนะครับพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษนนทบุรีแล้วก็หน่วยอรินทราชนะครับเข้าปิดล้อมกระชับพื้นที่อาคารจนกระทั่งช่วงเวลาต่อมาตำรวจก็ยืนยันว่าสถานการณ์สามารถที่จะควบคุมไว้ได้แล้วนะครับยอดผู้เสียชีวิตผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยน่าจะไม่เพิ่มแล้วแหละก็เป็นปู่ย่า2คนเป็นคุณครู5คนแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุอีก1ผู้บาดเจ็บก็จะมีนักเรียนบุคลากร22คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก9คนทีนี้เรื่องของการขยายผลเหตุจูงใจอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆนั่งเล่ากันแต่ว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยผมไม่แน่ใจครับคุณมนตรีสถานการณ์สิ่งที่เรากังวลกันเรื่องของสื่อเรื่องของความแรงเนี่ยน่าจะห้ามกันไม่ค่อยอยู่แล้วมั้งครับน่าจะกระจายทีนี้ผมเติมอย่างนี้หน่อยครับคุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับบางคนมาบอกว่าไม่ทันแล้วมั้งนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยจะมาบอกว่าไอ้นี่ควรทำหรือไม่ควรทำบอกกันทีไรก็สุดท้ายก็เป็นอย่างนี
9: ้
14: กันทุกครั้งผมก็ใครขอที่จะบอกเอาไว้ก็แล้วกันว่าใครที่หยุดได้เนี่ยก็หยุดได้ก็ช่วยกันหยุดก็แล้วกันจะได้ไม่ต่อวงจรหนึ่งก็คือไม่อยากให้มีการเผยแพร่ส่งต่อภาพศพบาดแผลและช่วงเวลาสุดท้ายของผู้เสียชีวิต
9: ครับ
14: สองก็คืออย่าทำให้ผู้ก่อเหตุเป็นดารานะครับโดยการประวัติเล่าประวัติเล่าแรงจูงใจหรือเล่าพฤติกรรมจนคือเล่ารายงานได้แหละแต่อย่าทำให้เขาเป็นเหมือนกับเป็นดาราเป็นหนังฆาตกรรมอ่ะแล้วก็รูปแบบของการก่อเหตุเล่าเท่าที่จำเป็นไม่งั้นก็จะเป็นแบบอย่างต่อมาก็คือคำแนะนำก็คือเรากำลังรายงานข่าวเรากำลังดูสถานการณ์เราไม่ได้เป็นการภาพยนตร์นะตอนนี้เวลานี้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เสพคลิปเสพอะไรแล้วก็มีแบบนั้นก็มีแบบนั้นอยู่ทีนี้ครับสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือว่าครั้งนี้ผมยังไม่เห็นเนี่ยไปสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่หรือไปสัมภาษณ์ญาติรู้สึกยังไงเสียใจไหมอะไรยังไงเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ เมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาซีเรียสมากขึ้นนะไปสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์ผู้อยู่ในเหตุการณ์น้องๆก็เรียนที่รอดมาได้เนี่ยเขาอาจจะมีความตกใจเขาอาจจะมีบาดแผลเราฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็ยังไม่อยากให้ไปกวนพื้นที่ไม่อยากให้แชร์สถานการณ์จากโซเชียลในสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้ยืนยันความถูกต้องอันนี้ก็เป็นหลักการแต่บางคนบอกว่าที่ผมพูดมานี่ทำกันเยอะแล้วก
9: ็หลัก
14: หยุดที่ตัวเราก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นความเห็นแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพกันครับคุณมนตรีฮะ
9: ถูกต้องอ่ะคุณพิรักหยุดที่ตัวเรานะครับถ้ามันหลุดเข้ามาก็ดูหรือไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปแชร์ต่อนั่นคือวิธีการเหมือนกับหลายๆเรื่องที่ไม่ได้เริ่มต้นสักทีหนึ่งแต่ก็สามารถทำได้ทันทีโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองผมเติมให้เกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งจะได้เห็นภาพว่าเอ๊ะบ้างก็บอกเมื่อสักครู่คุณพิรักไล่ลำดับเวลาประมาณสัก9 โมงเสร็จ
14: คร
9: ับบ้างก็บอกว่าประมาณสัก10 โมงนะซึ่งก็เวลาไล่เรียกกันคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้เข้าห้องเรียนกันไปแล้วนะครับและกำลังจะเข้าคาบที่สองนะถ้าฟังดูจากอย่างนี้แล้วพอผมมาดูผู้ที่เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็คือเป็นครู5 รายแล้วก็น้องที่ก่อเหตุอีก1 รายรวมเป็น6นั่นนะครับผมไปดูเนี่ยคุณอภิรักษ์นั่นแสดงว่าเริ่มจากในส่วนของฝ่ายบริหารก่อนนะผมไม่ออกชื่อนะเอาเฉพาะตำแหน่งนะครับนะอย่างท่านที่เขามีชื่อหมดละนะแต่สื่อก็นะขอผมไม่ลงในรายละเอียดตรงนั้นแต่จะได้เห็นภาพว่ามันเกิดขึ้นจากห้องที่เป็นห้องทำงานของรองผอ.ฝ่ายปกครองนะรองผอ.ฝ่ายปกครองนะที่เป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ถัดมาเนี่ยเลขาหน้าห้องของรองผอ.ฝ่ายปกครองนะฮะทั้งรองผอ.ฝ่ายปกครองแล้วก็เลขาหน้าห้องถัดมานะเป็นครูแนะแนวท่านถัดมาเป็นครูภาษาไทยแล้วก็ครูคณิตศาสตร์นะนี่คือผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดอย่างที่รัฐมนตรีท่านบอกแล้วก็เป็นครูนะเป็นบุคลากรของโรงเรียนนะในจำนวน5 รายก็ไล่เรียงตั้งแต่รองผอ.ฝ่ายปกครองเลขาหน้าห้องจนกระทั่งไปถึงครูที่สอนวิชาต่างๆครับคุณวิรักษ์ครับ
14: ครับเรา16:29เรื่องนี้ยังคงต้องต่อเนื่องกันอีกได้อีกสักหน่อยนึงนะครับพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมา
9: ครับ
10: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
16: ใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
17: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50 หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ thailandelectroniccircuitasia.com
15: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
16: ใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mport.net

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่กรณีกราดยิงที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีเนี่ยถามว่าตัวเจ้าตัวของคนที่ลงมือเนี่ยแรงจูงใจมาจากตรงไหนยังไงกันบ้างเนี่ยมันก็มีการเขียนเอาไว้กันอยู่นะครับโดยเนชั่นเขาลงเอาไว้ครับว่าบ้านที่เป็นบ้านพักของผู้ลงมือเนี่ยผมจะเรียกยังไงดีผู้ก่อเหตุหนึ่งคือเขาก็เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยสองเขาก็เป็นผู้ก่อเหตุแต่สามเขาก็เป็นเยาวชนผมก็เรียกว่าผู้ก่อเหตุก็แล้วกันบ้านนี้เป็นบ้านของนายสมจิตและภรรยาครับเป็นปู่เป็นย่าของผู้ก่อเหตุเป็นบ้านปูนสองชั้น200ตารางวาบ้านก็ล็อกรั้วเอาไว้กำนันปันตะทอนเต็มรักกำนันบางคูรัตก็บอกว่าได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบบ้านหลังนี้เนื่องจากมีอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเป็นของนายสมจิตซึ่งเป็นปู่ผู้ก่อเหตุรั้วบ้านก็ถูกล็อกเอาไว้แน่นหนามีการเชิญญาติที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาช่วยกันปลดกุญแจแล้วก็เข้าไปในบ้านประตูบ้านมีการงับไว้ไม่ได้ล็อกเมื่อเข้าไปพบร่างของนายสมจิตเสียชีวิตอยู่ในห้องครัวชั้นล่างแล้วก็มีร่างของภรรยาก็ประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบทีนี้น้องสาวของนายสมจิตน้องสาวของปู่เนี่ยก็มีศักดิ์เป็นย่าอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคุณปู่คุณย่าที่ดูแลหลานเนี่ยเขาก็รักมากก็ดูแลกันดีเพราะพ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วปู่ย่าเป็นคนเลี้ยงน้องมาแต่เด็กปกติแล้วน้องไม่ได้ออกไปไหนน้องนี่หมายถึงผู้ก่อเหตุตอนเช้าปู่ก็ส่งไปขึ้นรถโรงเรียนไปโรงเรียนช่วงเย็นปู่ก็ไปรับน้องไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนหรือออกไปเที่ยวเล่นตามประสาเด็กทั่วไปเก็บตัวอยู่ในบ้านเล่นเกมก็คิดว่าปัญหาในครอบครัวอันนี้หมายถึงน้องของปู่นะก็บอกว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าทั้ง3คนในบ้านรักกันมากทั้งคุณย่าก็เป็นคุณครูคนปู่ก็เคยเป็นอดีตทำงานผู้จัดการธนาคารพูดเพราะกับหลานตลอดน้องเองก็เป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็มีการตรวจมีการเก็บหลักฐานกันส่วนหนึ่งครับในนี้ก็รายงานจากทางอ้างเนชั่นกันต่อก็บอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้ยินจังหวะที่มีการลงมือคุณปู่คุณย่าที่บ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยสงบแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ในนั้นน้องเบื้องต้นก็เห็นว่าน้องเขาชอบเล่นเกมรุนแรงแล้วก็มีปัญหาอยู่ที่โรงเรียนด้วยนะครับปืนมีทะเบียนถูกต้องแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ที่ในบ้านเนี่ยมีประวัติการค้นหาแล้วก็ศึกษาเหตุการณ์กราดยิงในสหรัฐอเมริกา การค้นหาครั้งสุดท้ายก็คือเหมือนคุณมนตรีหรือผมไปกดคอมพิวเตอร์แล้วคนนู้นคนเนี้ย
6: ครับ
5: เขาก็ค้นเอาไว้เมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมาแรงจูงใจถ้าดูกันแบบนี้แล้วเราไม่กล้าวิเคราะห์มากๆก็พยายามไปดูถึงเรื่องของความกดดันในโรงเรียนแล้วก็วิธีการก็ไม่รู้ว่าไปหาอ่านจากทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไหนครับคุณมนตรีคุณผู้ฟังครับ
6: ครับก็คงจะต้องนะจะใช้คำไหนดีล่ะคุณอภิรักษ์เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็คาดไม่ถึงว่าเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้จะเกิดขึ้นที่บ้านเราเราติดตามข่าวสารเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะสหรัฐอเมริกามักจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะเพราะเขามีการพกพามีการอนุญาตเรื่องของอาวุธปืนนะไม่ได้เข้มงวดนะดังนั้นนะก็ถือว่าเราก็ติดตามจากที่อื่นแต่วันนี้มาเกิดขึ้นในบ้านเรานะดังนั้นก็ไม่รู้ว่าจะล้อมคอกนะจะถอดบทเรียนหรือจะป้องกันอะไรยังไงก็ในระยะถัดต่อจากนี้ก็เชื่อว่าฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการนายกรัฐมนตรีนะก็คงจะต้องมีการตั้งคณะหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะมาศึกษามาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกนะครับทีนี้วันนี้ผมเห็นโฆษกรัชดาธนาดิเรกนะครับก็บอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้เข้าใจว่าคงจะอยู่ในระหว่างการประชุมหรือประชุมกันไปเรียบร้อยโฆษกรัชดาแถลงเรื่องนี้นะสองประเด็นประเด็นแรกก็คือนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปเบื้องต้นแล้วนั่นแหละก็คือนายกเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้รวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนถัดจากนั้นโฆษกรัชดาก็บอกว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลดอนปริศนานันทกุลซึ่งเป็นประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะประชุมพิจารณารายละเอียดการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุจากเงินในกองทุนในช่วงบ่ายวันนี้ทีนี้โฆษกรัชดาก็อ้างอิงจากตัวเลขการช่วยเหลือเยียวยาเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาก็บอกว่ากรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจำนวน1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพจำนวน 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ 100,000 บาทสำหรับการช่วยเหลือในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งการดูแลจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานี่ก็คือเป็นอีกด้านหนึ่งที่ทางโฆษกรัฐบาลได้ออกมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้ครับคุณพิรักษ์
5: ครับคุณมนตรีจะออกจากตรงนี้ไหมครับ
6: ผมเติมผมเห็นสื่อเขาเราก็วันนี้ผมก็มานั่งคุยกันเอ๊ะมันเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในบ้านเราไหมก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าในสถานศึกษายังไม่มีแต่เคยเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้ากรณีที่เยาวชนที่นักเรียนออกมาก่อเหตุจำได้นะครับคุณวิลาครับ
5: ไอ้จำได้เจ้าเวทจวันโคราชอันนั้นไม่ใช่นักเรียนนะอันนั้นเป็น
6: อันนั้นไม่ใช่นักเรียนแต่ตรงนี้เป็น

0: ที่ว่านี้นะครับอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็บอกว่าปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลของสถาบันกัลยาราชนครินทร์ซึ่งให้การดูแลรักษาด้านจิตเวชนะท่านก็บอกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำพิพากษาให้เด็กเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ3ปีและสูงสุด5ปีปัจจุบันถูกควบคุมดูแลมาแล้วประมาณ2ปีและจะครบกำหนดขั้นต่ำ3ปีตามคำพิพากษาในปี2570ท่านอธิบดีก็บอกว่าระหว่างอยู่ในความดูแลของสถาบันกัลยาราชนครินทร์เจ้าหน้าที่มีการประเมินพฤติกรรมและความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยตลอดระยะเวลาประมาณ2ปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กมีความประพฤติดีไม่สร้างปัญหาและยังไม่พบความเสี่ยงที่น่ากังวลขณะเดียวกันผู้ปกครองเดินทางเข้าเยี่ยมทุกสัปดาห์ส่วนเด็กก็ยังคงได้รับยารักษาอาการทางจิตเวชอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของแพทย์ท่านอธิบดีบอกว่ากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประเมินผลทุก3เดือนและรายงานความคืบหน้าด้านพฤติกรรมให้ทางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางรับทราบเมื่อใกล้ครบกำหนดนะควบคุมดูแลขั้นต่ำ3ปีกรมพินิจจะประเมินทั้งพฤติกรรมและความเสี่ยงอย่างครบถ้วนอีกครั้งก่อนเสนอเข้าข้อมูลให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณามีคำสั่งต่อไปก็ในตอนท้ายข่าวก็บอกว่าหากผลการประเมินพบว่าเด็กมีความประพฤติดีและไม่มีความเสี่ยงอาจมีการเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาปล่อยตัวเมื่อครบกำหนดขั้นต่ำ3ปีในปี2570แต่ก็นะการจะปล่อยตัวหรือควบคุมตัวดูแลต่อไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับเพราะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นด้วยครับคุณวิลักษณ์ครับ
1: เพิ่มเติมจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับมีความพยายามในการที่จะหาคำตอบเพิ่มเติมก็ต้องอ่านไปแล้วก็พยายามถอดข้อมูลที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นออกเนี่ยวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยหลังจากที่มีการลงพื้นที่ล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยก็พบจุดที่ถูกยิงเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญณตอนนี้เวลานี้เนี่ยทางตำรวจก็กำลังตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีประวัติการใช้อาวุธปืนแบบไหนที่ใดเนื่องจากลักษณะการยิงอันนี้เป็นการสืบสวนสอบสวนนะครับก็ระบุว่ามีความแม่นยำผิดปกติขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เก็บปลอกกระสุนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดูพื้นที่ท่านพลตำรวจทัศชัยปีตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไม่พบร่องรอยในการต่อสู้นะครับดูแล้วนะครับหนึ่งก็คือไม่พบการต่อสู้ในบ้านแล้วก็น้องเขามีการเรียนรู้ค้นหาข้อมูลจากทางออนไลน์แล้วก็มีทางผบ.ตร.ท่านก็ว่ายิงแม่นน่ะพลมนตรีครับแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลว่าไปฝึกไปซ้อมที่ไหนมาก่อนอ่ะอันนี้เราก็เพิ่มเติมกันแล้วกันครับแล้วยังจะไปรื้อได้ไหมคุณมนตรีเวลาคุณมนตรีหรือใครก็ตามกำลังค้นหาคำว่าอะไรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยในเมืองนอกอ่ะเขารู้นะเขารู้ว่าใครหาคำนี้กันอยู่บ่อยๆแล้วตำรวจบางทีเขาก็ล็อกเป้าอ่ะเพื่อที่จะเฝ้าติดตามแต่บ้านเราคงยังไม่ไปถึงตรงนั้นมั้งครับถ้าผมจะพูดให้ตลกร้ายอ่ะขนาดทะเบียนรถขนาดทะเบียนของประชาชนเรายังปกป้องกันไม่ได้เลยอ่ะเราจะไปรู้เราจะไปเฝ้าระวังว่าคนไหนคุณมนตรีเวลาเราไปสนามบินเนี่ยเขาก็ห้ามพูดคำว่าระเบิดห้ามพูดคำโน้นคำนี้เวลาพูดคำนึงขึ้นมาปุ๊บรูปแบบการจัดการมันมีในต่างประเทศถ้าเราค้นคำโน้นค้นคำนี้หรือมันมีสารเคมีต้องห้ามบางอย่างถูกซื้อในจำนวนที่ผิดปกติในบางสถานที่พวกปุ๋ยบ้างละอะไรบ้างละเขาจะมี alert มีเตือนแล้วก็ไปค้นหาบ้านเราผมไม่แน่ใจครับว่าเราจะต้องรื้ออะไรถึงขนาดไหนแล้วหรือยังไม่งั้นก็กลายเป็น

0: ว่าคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงสั่งการตั้งคณะทำงานตั้งชุดทำงานล้อมกรอบล้อมคอกก็ไม่อยากจะพูดให้มันเป็นเหมือนตลกร้ายอ่ะแต่ว่าบ้านเราก็เป็นแนวทางอย่างนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ฮะคุณมนตรี
1: คือกับเด็กและเยาวชนเนี่ยเราจะเห็นข่าวที่เข้ามาจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนน่าจะเริ่มต้นไหมแล้วก็ไปที่อื่นๆด้วยนั่นก็คือการกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงการอะไรใช้แอปต่างๆโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละคุณอภิรักษ์ครับว่าต้องกี่ปีขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงตรงนั้นและถ้าต่ำกว่านั้นจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีกฎหมายมีอะไรกำกับดูแลเพราะเห็นว่าเด็กที่อยู่ในวัยนั้นเนี่ยควรที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ในการอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไม่ใช่ไปหมกอยู่กับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปได้ข้อมูลได้อะไรอย่างน้องคนเนี้ย14ปีเนี่ยนะก็ไปเซิร์ชไปหาข้อมูลต่างๆก็ไปศึกษาตรงนั้นนี่ก็น่าบ้านเรายังไม่ได้มีการพูดถึงนะผมเห็นครอบครัวส่วนก็เห็นเด็กจะติดโทรศัพท์มือถือได้ไปเครื่องหนึ่งเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์เนี่ยนะคุณวิรักษ์นะมันก็อาจจะเป็นการสร้างนิสัยหรือทำให้เด็กได้อยู่กับหมกอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจคนรอบข้างแล้วก็ในโอกาสถัดมาถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาในลักษณะอย่างนี้ขึ้นนะครับ
0: มีผู้รู้มีวันนี้ครบโพสต์กันเยอะนะคุณมนตรีไม่แน่ใจคุณผู้ชมเห็นหรือยังผมผ่านตาเขาบอกว่าคนรุ่นเราเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่เลี้ยงลูกด้วยคนอีกหน่อยอาจจะเลี้ยงลูกด้วยเกมด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย AI ด้วยมือถือด้วยอะไรจริงๆมันก็เป็นเหมือนกับการติดตลกอ่ะแล้วก็มีอันนึงที่เขาพูดกันอยู่เสมอคือว่าพ่อแม่ไม่ได้มีหน้าที่แค่คือเขาคุยกันในวงนะคุณมนตรีเราก็ไม่ได้โทษพ่อแม่ในทุกบ้านนะคือหาเงินนะส่งน้องไปโรงเรียนเนี่ยพอส่งน้องไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บที่เหลือทุกอย่างก็ฝากหน้าที่ไว้อยู่กับครูอ่ะซึ่งจริงๆมันไม่ได้หมดแค่นั้นนะการดูแลลูกมันอาจจะต้องมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะก็ให้เป็นประเด็นคร่าวๆไว้ครับคุณมนตรีฮะ
1: ผมเติมในส่วนของท่านอธิบดีกรมพินิจอีกนิดหนึ่งนะนักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านหลายเรื่องเลยทีเดียวในวันนี้ท่านก็แสดงความเป็นห่วงเด็กที่ก่อคดีตั้งแต่อายุน้อยเริ่มอายุน้อยลงเรื่อยๆนะสาเหตุเนี่ยท่านก็บอกว่าก็เพราะเด็กเข้าถึงอาวุธปืนง่ายนะครอบครัวแตกแยกปัญหาสุขภาพจิตเป็นชนวนสำคัญแล้วก็ท่านก็แจกแจงสถิติ5ปีว่านะคดียาเสพติดยังครองอันดับ1ขณะที่คดีทำร้ายชีวิตและร่างกายก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้สะท้อนแนวโน้มความรุนแรงในเยาวชนไทยอย่างน่าวิตกผมพาไปดูเฉพาะในส่วนของสถิติคดีอาญา5ปีย้อนหลังนะครับที่สื่อเข้ามานำเสนอเอาไว้อ้างข้อมูลณวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็พบว่าในปี2565มีจำนวนเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจำนวน 12,200 กับ2รายถัดมานะฮะปี2566นะเพิ่มขึ้นเป็น 13,140 รายถัดมาปี2167นะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 14,737 รายปี68นะฮะตรงนี้นะต้องไปศึกษาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ลดลงนะครับเหลือมาอยู่ที่ 11,800 กับ8รายนะฮะปี2569ก็คือปีปัจจุบันซึ่งผ่านครึ่งปีมาแล้วแต่เป็นข้อมูลณวันที่20กุมภาพันธ์เองนะคุณอภิรักษ์กรรมก็ 1,550 รายถัดไปต่ออีกสักหน่อยจะได้เห็นภาพใหญ่เมื่อจำแนกตามเพศของเด็กและเยาวชนพบว่าในปี2565มีจำนวนเด็กชายที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย 11,000 กับ99รายเป็นเด็กหญิงนะ 1,103 รายนะก็เด็กชายจะคนที่อยู่ในผู้ชายจะมากกว่านะฮะก็ถัดมาปี66นะผู้ชายก็ยังนำหน้าอยู่นะ 11,963 รายแต่เป็นเด็กหญิง 1,000 เศษเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากสถิติตรงนี้นะครับก็ ก็เด็กผู้ชายจะเป็นเสส่วนใหญ่ส่วนเด็กผู้หญิงนั้นเนี่ยมีน้อยนะครับก็ทีนี้เขาวิเคราะห์อย่างนี้คุณวิรักษ์ครับ
0: คร
1: ับบอกว่าหากวิเคราะห์เนี่ยดูจากตารางสถิติอายุขณะกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในสถิติคดีอาญา5ปีย้อนหลังที่ว่าเนี่ยนะครับก็จำแนกตามช่วงอายุข้อมูลณเวลาเดียวกันคือ20กุมภาพันธ์69เนี่ยพบว่าปี65เด็กที่กระทำความผิดในช่วงอายุ17ปีมีจำนวน 4,454 ราย16ปีนะเพิ่มขึ้นนะ 3,481 ราย15ปีนะ 2,346 ราย14ปีนะ 1,095 ราย13ปีนะก็594ราย12ปีนะ198รายก็คือวัยเนี่ยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่14ถึง17นะวัยที่น้อยกว่านั้นก็จะยิ่งน้อยลงอันนี้คือตัวเลขสถิติต่างๆที่น่าจะเอาไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและถ้าจะต้องหาทางออกจะล้อมคอกหรือถอดบทเรียนอะไรก็ตามเนี่ยก็น่าจะไปพิจารณาสถิติ5ปีย้อนหลังที่ทางกรมพินิจได้เอามาได้บันทึกเอาไว้ไปประกอบด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับผมขออนุญาตที่จะค้างตรงนี้กันไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อวานก็มีการโพสต์ตามกันอยู่นะครับมีนักร้องเต้ดราก้อน5เนี่ยก็เป็นนักร้องวงบอยแบนด์เนี่ยในยุคปี90หายไปครับแล้วก็มีการโพสต์ติดตามกันเพราะว่าปั่นจักรยานออกไปจากที่บ้านล่าสุดครับทางการรายงานข่าวก็พบศพอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเมื่อวานตอนประมาณตี4ครับนายทามันเต้พันหรือเต้ดราก้อนไฟเนี่ยก็ปั่นจักรยานจากหมู่บ้านที่ปิ่นเกล้าจรัญบางกรวยเนี่ยก็ปั่นจักรยานสะพายเป้ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกไม่ได้นำโทรศัพท์มือถือไม่ได้นำอะไรติดตัวไปด้วยทีนี้ในช่วงเย็นครับแฟนสาวของคุณเต้เนี่ยก็แจ้งความคนหายที่สภ.บางกรวยแล้วก็มีพวกเพื่อนที่เป็นดาราเป็นนักร้องศิลปินแอนดี้เข็มพี่มุกหยวนเต๋าดราก้อนไฟก็โพสต์กันผ่านทางโซเชียลมีเดียประสานไปยังเพจจสร้อยแล้วก็หน่วยข่าวท้องถิ่นก็ปรากฏว่าไม่เจอครอบครัวก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีความขัดแย้งรุนแรงใดๆแล้วก็ไม่ได้มีอาการซึมเศร้าช่วงบ่ายครับวันนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบผู้เสียชีวิตลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้เคียงกับสะพานพระราม7ก็คาดว่าน่าจะเป็นร่างของนายทามันหรือว่าเต้ดราก้อน5นะครับก็รอยืนยันทีนี้ครับไทย PBS ก็ให้ข้อมูลครับว่ารอการยืนยันผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ล่าสุดถึงไหนแล้วนะครับเต้ทามันก็เป็นนักร้องวงDragon 5นะครับภายใต้สังกัด GMM Grammy นะครับนอกเหนือจากเพลงในนาม Dragon 5แล้วก็มีถ่ายบงถ่ายแบบมาด้วยเขาก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็มักจะปั่นจักรยานปิ่นเกล้าจากแล้วก็พื้นที่นนทบุรีอยู่เป็นประจำ
1: ครับ
0: ถ้าดูจากข่าวตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าข่าวหรือข้อมูลก็ค่อนข้างจะยืนยันไปทางนั้นนะแต่ว่าพอผมกลับมานั่งเช็คอีกยังไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าก็ยังหายยังอยู่ในสถานะที่ยังไม่พบนะครับคุณมนตรี
1: ครับเวลาสั้นๆในช่วงที่เหลืออยู่น่าจะทันข่าวนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณอภิรักษ์ครับแต่เห็นข่าวในส่วนของนายกไม่ใช่นายกที่ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนะครับมาที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้คุณยงยศแก้วเขียวนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอการลดวาระกำนันผู้ใหญ่บ้านเหลือ5ปีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นคนเสนอตรงนี้เพราะเสนอนั้นเนี่ยมันก็ จะต้องมีทางออกแต่ผมดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยน่าจะยอมรับกันได้นะที่บอกว่ายอมรับกันได้ก็คือใครที่ยังเป็นอยู่ณปัจจุบันก็ให้อยู่ยาวไปถึงอายุ60ปีได้ส่วนถ้าตำแหน่งว่างลงแล้วใครที่เข้ามาหลังจากที่มีกฎหมายบังคับใช้แล้วก็ให้อยู่ตามวาระ5ปีตรงนี้ถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางที่ยังไม่ใช่ว่าไปยกเลิกเสียทีเดียวทั้งหมดตรงนี้นะครับทางคุณยงยศเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าจะมีการเสนอกฎหมายอย่างไรทุกฝ่ายต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายโดยเห็นว่าผลจากการแก้กฎหมายจะไม่กระทบต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วแต่ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมยังคงอยู่จนถึงอายุ60ปีนะฮะแล้วก็บอกปัจจุบันการทำงานของกำนันและผู้ใหญ่บ้านมีระบบประเมินที่เข้มงวดอยู่แล้วทีนี้นักข่าวก็ถามถึงข้อดีข้อเสียระหว่างการดำรงตำแหน่งจนถึงอายุ60ปีกับการกำหนดวาระคราวละ5ปีคุณยงยศก็บอกว่าเท่าที่ติดตามความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เปลี่ยนเป็นวาระ5ปีขณะที่ข้อดีของการปฏิบัติหน้าที่จนถึงอายุ60ปีคือความต่อเนื่องในการทำงานโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแต่อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลดีในอนาคตและก็ยืนยันว่าหากมีการแก้ไขกฎหมายไม่ควรกระทบกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันก็คือมันมีประเด็นที่ทำงานซ้ำซ้อนกันในอบต.พื้นที่อะไรต่อไม่ได้ก็พูดกันมาตลอดเวลาแต่ก็นะยังต้องมีตำแหน่งตรงนี้อยู่เพราะว่าจะเป็นกลไกแขนขาในส่วนของส่วนกลางที่จะต้องเชื่อมโยงกับไปถึงระดับตำบลหมู่บ้านไปดูอีกนิดหนึ่งเขาพูดถึงค่าตอบแทนคือเงินเดือนนะก็ถือว่านะมีการปรับมาแล้วนะคุณวิรักรรมค่าตอบแทนนะกำนันเนี่ย 15,000 บาทผู้ใหญ่บ้าน 10,000 บาทและก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 8,000 บาทก็นี่คือในระดับเดียวกันกับตรงนั้นเลยนะคุณวิรักอาสาพยาบาลที่เขากำลังออกแบบขึ้นมาใหม่นะนั่นก็ 15,000 บาทแต่จะมีวาระ2หรือ3ปีนี่คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นครับคุณพิรักครับ
0: พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อนมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
5: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนหลังเกิดเหตุการณ์ยิงเสียชีวิตรวม8รายบาดเจ็บ36ในจำนวนนี้อาการสาหัส9คนบรรยากาศการเคลื่อนย้ายศพคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงลงจากอาคาร5ขึ้นรถมูลนิธิปอเต็กตึงเพื่อนำกลับส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปอย่างโศกเศร้าญาติและบุคคลในครอบครัวรวมถึงเพื่อนครูมารอดูศพต่างร่ำไห้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก่อนจะเดินขึ้นไปประชุมบริเวณชั้น1อาคาร4เพื่อร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรมการปกครองพร้อมรับฟังรายงานสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะเดินขึ้นดูจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น6ของอาคาร5อย่างไรก็ตามขณะนี้การประชุมดำเนินไปแล้ว30นาทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ฟังลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจยังมีกระสุนปืนเหลือในกระเป๋าอีกกว่า30นัดหากไม่จบชีวิตตัวเองความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นและหนักกว่านี้สาเหตุมาจากความเครียดจากการศึกษาเนื่องจากคุณปู่คุณย่าเป็นข้าราชการครูมีความเข้มงวดอยากให้เรียนดีๆประกอบกับการสอบปากคำเพื่อนสนิทให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันและจากรูปของน้องผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีมีเป้าหมายชัดเจนตั้งใจก่อเหตุส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่มีทะเบียนถูกต้องสำหรับผู้เสียชีวิตล่าสุดรวมมีทั้งสิ้น8รายรวมปู่และย่าได้รับบาดเจ็บรวม36คนในจำนวนนี้9คนอาการหนักต้องเฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรียังย้ำอีกว่าจะพยายามดูแลและเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตทุกคนให้ดีที่สุดต้องยืนยันน้องจบชีวิตตัวเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้กดดันแต่อย่างใดสุภมาศห่วงครอบครัวผู้สูญเสียเหตุการณ์จริงวอนทุกสื่อยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพรุนแรงหยุดแชร์ซ้ำเติมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้กำชับหน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐร่วมมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังที่นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อคลิปภาพรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทางนี้รัฐบาลนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมสั่งทุกหน่วยงานเร่งดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และสั่งคุมมาตรการอาวุธปืนห้ามพกพาไปในที่สาธารณะรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำตนจึงสานต่อแนวทางของรัฐบาลในมิติด้านการสื่อสารโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางโดยขอให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงความคืบหน้าของสถานการณ์และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ยืนยันแล้วจากทางราชการและรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีการก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่ 10-11 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG ฮาล์ฟมาราธอน
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมู่และพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับวันนี้รัฐสภาไทยโดยประธานวุฒินะครับก็ให้การรับรองมินออนไลน์ผลักดันความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติการค้าความมั่นคงและเดินหน้าแก้ไขการค้าข้ามพรมแดนครับวันนี้ก็ต้อนรับผู้นำเมียนมานะครับเนื่องในโอกาสมาเยือนไทยโดยท่านประธานวุฒินะครับก็ให้การรับรองประธานวุฒิก็ให้การแสดงความยินดีต่อการหารือระหว่างท่านประธานาธิบดีเมียนมากับนายกไทยเมื่อวานนี้ตลอดจนพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือด้านการแรงงานการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับประธานวุฒิก็ชื่นชมนโยบายการพัฒนาประเทศของมินออนไลน์เน้นการเสริมสร้างพัฒนาประเทศเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนแล้วก็มีการอ้างถึงเมียนมาเป็นมิตรประเทศที่มีพรมแดน 2,400 กิโลเมตรเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์มีแรงงานทำงานอยู่ในไทยถึง4ล้านคนต้องเดินด้วยกันอย่างมั่นคงสันติสุขยั่งยืนรัฐสภาไทยกับเมียนมามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะครับทั้งในบทบาทของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนทั้ง2ฝ่ายก็เป็นองค์กรนิติบัญญัติที่ต้องร่วมมือกันปรับปรุงกฎหมายในฐานะประธานวุฒิรองประธานสภาก็ยืนยันถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐสภาเมียนมาครับผ่านการแลกเปลี่ยนคุณนำฝ่ายนิติบัญญัติ2ประเทศนะครับมีหนึ่งหลายก็แสดงความยินดีในการเข้าพบท่านประธานวุฒินะครับส่วนตัวก็เคยเดินทางเยือนไทยหลายครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่19ก็บอกว่าเมียนมามีตั้งรัฐบาลมีรัฐสภาขึ้นใหม่ตามแบบประชาธิปไตยที่มาจากรัฐธรรมนูญเมียนมาก็ได้รับความร่วมมือจากรัฐสภาไทยมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันที่เหลือก็เป็นคำหวานแต่ส่วนตัวผมก็เอาจริงๆนะแมตช์เนี้ยความจำเป็นมีน้อยคุณมนตรี
6: ครับ
5: เพราะว่าท่านเองมีน้องหลายก็เป็นประมุขฝ่ายบริหารมาไทยนี่ก็มางานที่ฝ่ายบริหารเจอกันตรงนั้นเข้าใจว่าเป็นหลักถ้าในเชิงของประเทศเนี่ยประตูนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้ถ้าเป็นประตูที่แล้วมีน้องหลายก็เป็นฝ่ายบริหารน
6: ่
5: ะคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามีน้องหลายเนี่ยผ่านการเป็นสมาชิกรัฐสภาในแบบไหนยังไงตามรัฐธรรมนูญพม่าหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเปิดถึงขนาดนี้ขณะเดียวกันครับวันนี้บางคนก็บอกเป็น MVP วันนี้เป็นผู้เล่นผู้ทรงคุณค่าดร.อนุสรณ์ ศศ. อนุสรณ์ครับวันนี้ไปตะโกนเรียกร้องสันติภาพต่อหน้ามีน้องหลายก็บอกว่าต้องการจะยื่นหนังสือให้ถึงมือแสดงจุดยืนว่ารัฐสภาไทยไม่เห็นด้วย
6: ครับ
5: เราไปปูพรมแดนให้เผด็จการมือเปื้อนเลือดเนี่ยแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะขอเข้าพบโสพลท่านประธานโสพลในฐานะประมุข เพื่อที่จะขอประสานไปเยี่ยมองซานซูจีวันนี้ดร.อนุสรครับส.ส.กทม.พรรคประชาชนแถลงข่าวเรื่องนี้ครับก็บอกว่าพี่น้องชาวไทยชาวเมียนมาที่ถูกกดขี่ได้รับความลำบากจากเผด็จการทหารมินอองไลประชาคมโลกก็ตกระกำลำบากจากผู้นำอำนาจนิยมส.ส.อนุสรบอกว่าเราสามารถเจรจากับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องปูพรมแดงแบบนี้พรมแดงแบบนี้เมื่อเช้าเนี่ยตั้งใจจะมายื่นข้อเสนอกับมินอองไลซึ่งปัจจุบันเป็นประธานาธิบดีเมียนมาจากการเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกตั้งแบบจัดฉากแบบกำมะลอพยายามยื่นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของไทยและเมียนมาแต่ไม่สามารถยื่นได้หนังสือเนี่ยเรียกร้องให้หนึ่งยึดถือสันติธรรมประชาธิปไตยตามแนวสนธิสัญญาปางหลวงนี่ถ้าเราย้อนกันไปตั้งแต่ในสมัยที่เมียนมาเนี่ยหลังจากที่เป็นเอกราชเนี่ยบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีแนวทางที่จะคุยแยกกันดูแลแล้วก็ไม่ได้มีทหารเข้ามาใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวผมพูดแบบคร่าวๆก่อน
6: ครับ
5: สองรัฐบาลเมียนมาแก้ไขปัญหาพรมแดนที่กระทบกับไทยส.ส.อนุสรณ์บอกมีความตั้งใจแค่นี้เองจริงๆต้องการยื่นหนังสือแต่ว่ายื่นไม่ได้ก็เลยต้องตะโกนคำขวัญเนี่ยเพื่อที่จะแสดงว่าจุดยืนรัฐสภาไทยเนี่ยมีจุดยืนสันติภาพประชาธิปไตยมนุษยธรรมมนุษยชาติเพื่อความเป็นธรรมส.ส.อนุสรณ์ก็บอกว่าเราปูพรมแดนให้กับเผด็จการเปื้อนเลือดสร้างปัญหามากมายถ้าพวกเรามีความเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์เราไม่สามารถที่จะวางเฉยกับสิ่งเหล่านี้ได้ภาพการต้อนรับหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ทำเนียบที่สภาอย่างสมเกียรติเป็นจุดต่ำสุดตกต่ำมากที่สุดของยุทธศาสตร์การทูตของไทยบนเวทีโลกและเป็นการเปิดโอกาสให้ถูกประณามนะครับมินอองไลก็ประกาศหลอกๆว่าไม่รับฉันทามติของอาเซียน5ข้อจริงๆดร.อนุสรณ์พูดยาวมากกว่านี้เนี่ยแต่ส่วนตัวถ้าผมมองในเชิงวิเคราะห์เป็นความเห็นก็แล้วกันคุณผู้ชมจะเห็นเหมือนเห็นต่างก็คือว่าหลายชาติเขาไม่โอเคกับเมียนมาเราเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีพรมแดนติดกับเขาเราจำเป็นจะต้องเปิดประตูระบายแล้วก็พูดคุยกับเขาเนี่ยนี่ผมมองว่าเห็นด้วยแต่ว่าต้องถึงระดับนี้ขนาดนี้ด้วยหรือเปล่าของทางสภาไอของทางรัฐบาลอันนั้นก็คือเรื่องนึงแต่ว่าก็ผ่านมาแล้วแต่ของรัฐสภาเนี่ยอาจจะไม่ต้องจำเป็นด้วยมั้งอ่ะเทคโน้ตเอาไว้อย่างนี้ครับคุณ
6: ผมไม่แน่ใจคุณวิรักษ์ครับในการมาเยือนประเทศของผู้นำต่างๆโดยเฉพาะเป็นแขกของรัฐบาลเนี่ยมันก็จะมีขออภัยฮะ
5: มันไม่มีแพ็กเกจว่าต้องมาเยือนจุดอื่นนะเป็นแขกรัฐบาลก็คือเท่านั้นไม่งั้นก็ต้องเป็นประมุขฝ่ายบริหารฝ่ายคุณฝ่ายนี้ไปอ่ะไม่เกี่ยวคุณมนตรีอันนี้คุณมนตรีไม่ได้ถามนะผมเติมก
6: ัน
5: นะ
6: ผมกำลังจะถามตรงนี้ว่ามันมาเป็นแพ็กเกจไหมว่าในเมื่อเราเชิญเข้ามาเป็นแขกของรัฐบาลแล้วเนี่ยก็จะต้องไปที่ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเพราะเราเองก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันเมื่อเขาเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งเราเชิญเข้ามาปูพรมแดงสวนสนามในทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานภาพปรากฏไปทั่วโลกวันนี้ก็เลยต้องไปที่ฝ่ายนิติบัญญัติที่สภาบ้างอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกหนึ่งเราจัดให้สองเขาขอมานะก็หรือว่าแน่นอนที่สุดถ้าเกิดว่าเขาขอมาเราไม่ให้นะมันก็จะมีพื้นที่ที่จะให้เข้าไปในเป็นที่เหมือนกันนะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวานไปที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ไปที่สภาถ้ามองแบบกลางๆเนี่ยนะแน่นอนครับดร.อนุสรณ์ทำใจท่านก็เป็นอดีตผู้นำนักศึกษานะมีจุดยืนมีอะไรที่ก็ชัดเจนมาตลอดดังนั้นวันนี้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในสภาที่นะผู้นำต่างประเทศอย่างที่คุณรักพูดถึงยาวๆและจางก็แถลงไปแล้วเมื่อสักครู่เมื่อมาตรงนี้อย่างน้อยที่สุดในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ได้แสดงจุดยืนนะครับเพื่อที่จะสร้างสมดุลเอาไว้สักหน่อยเนี่ยเผื่อในวันข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นนะผมไม่ได้มองไกลไปถึงเสรีชนหรือว่าอะไรต่อไม่อะไร
5: กระบวนการเสรีไทยอะไรแบบนั้น
6: เสรีไทยในอดีตขออภัยพูดผิดไปนะ
5: ที่มันมีคนไม่เห็นด้วย
6: ถ้าจะต้องหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างอิงถึงในวันข้างหน้าอย่างน้อยที่สุดก็มีสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้หนึ่งคนได้แสดงจุดยืนให้เห็นแล้วว่านะไม่ใช่เป็นจุดยืนของสมาชิกรัฐสภาไทยชุดที่27ทั้งหมดก็ไม่รู้จะเอาไปเคลมเอาไปอ้างหรือเอาไปอธิบายในวันข้างหน้าถ้าจะต้องมีพื้นที่ในการที่จะสื่อสารว่าเราเองก็ไม่ได้ยอมรับคุณเสเลยทีเดียวนะได้หรือไม่ได้แต่ก็ตรงนี้ก็ถือว่าได้แสดงออกแล้วก็บันทึกเอาไว้เห็นด้วยเห็นต่างอย่างที่คุณวิรักษ์บอกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
5: คือจริงๆไม่จำเป็นแล้วก็เรารายงานตัวเนื้อหาตรงนั้นไปแล้วคุณมนตรีสิ่งที่เราจะคอมเมนต์เนี่ยเราเอาของนักวิชาการเข้ามาคอมเมนต์ตรงนี้น่าจะละเอียดหน่อยเนชั่นก็ลงครับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขท่านศาสตราจารย์ดร.สุรชาติเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงรัฐศาสตร์จุฬาแกท่านพูดถึงเรื่องของความน่ากังวลกรณีที่เราเนี่ยสารสัมพันธ์กับเมียนมาเร็วเกินไปเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยมาเยือนเนี่ยจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์สุรชาติในข่าวเนี่ยบอกว่าเยือนไทยเป็นประเทศแรกจริงๆเขาจะว่าไปสปป.ลาวมานะจริงๆไปจีนไปอินเดียแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยไปลาวมาก่อนแต่ไม่แน่ใจอาจารย์ตั้งข้อสังเกต10ข้อครับ1ไทยเป็นการเปิดโอกาสให้เมียนมาฟอกตัวอย่างเป็นทางการเพราะว่าผู้นำเมียนมาไม่เป็นที่ต้อนรับ2ครับผู้นำเมียนมาและไทยไม่มีการพูดถึงฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเลยเรื่องนี้น่าสนใจคุณมนตรีเพราะว่า
6: ค
5: ือถ้าเราจะต้องออกตัวหน่อยว่าเขาอยู่ต้องพูดนะว่าพยายามทำหรือได้ทำตรงนี้แล้วแต่บางอย่างยังไม่สำเร็จก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เราไม่ได้เห็นมีการพูดถึง3ก็คือว่าบทบาทของไทยจะทำให้อาเซียนมองว่าไทยเนี่ยไม่ผลักดันมติอาเซียนเล่นบทบาทของตัวเองโดยที่ไม่สนใจใครผมก็เติมความเห็นหน่อยการค้าชายดงชายแดนผลประโยชน์ของไทยกับเมียนมาเนี่ยเวลาเขาเป็นทหารเนี่ยเราได้เยอะแต่เวลาเขาเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยสิงคโปร์จะได้เยอะเขาไปลงทุนทงดังตรงอะไรต่อไม่เยอะมากมายซึ่งผมมันก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เราจะยังไง4ไทยไม่มีการพูดถึงสงครามกลางเมืองความรุนแรงรวมถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนเหมือนไทยไม่สนใจนานาชาติ5ไทยไม่พูดถึงจีนเทาชายแดนสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาก6ปัญหาแม่น้ำกกอาจารย์สุรชาติบอกว่าไม่ชัดเจนว่าไทยกดดันให้เขาทำอะไรบ้างเพราะว่ามันกระจายไปหลายสายแล้วนะครับมันกระทบไปอีกหลายประเทศแล้วนะครับเราคุยกับจีนตอนนั้นจีนก็บอกให้ไทยไปคุยกับพม่าเองเขาไม่เกี่ยว7ปัญหาอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวมากแต่ไปทำเอ็มโอยูเกี่ยวกับอวกาศและภูมิสารสนเทศอันนี้ผมมองครึ่งๆครับอาจารย์อาจจะมีอันหลังมั้งภูมิสารสนเทศมั้งอวกาศอาจจะไม่แน่แต่ว่าอันนี้อันหลังอาจจะเป็นเรื่องดาวเทียม8อะไรคือผลตอบแทนที่ไทยได้รับเพราะมันไม่มีความชัดเจนมีแต่ภาพลักษณ์ทางการทูตที่ต่ำลง9การหารือของทั้ง2ผู้นำไม่มีการคุยเรื่องความมั่นคงชายแดนเลย10เมียนมาได้เต็มๆไม่เสียอะไรเลยแล้วเหมือนไทยต้องแบกรับภาระแทนผมก็ไม่แน่ใจอย่างนี้คุณมนตรีไม่รู้เราคิดได้หรือเปล่าทางการเมืองอ่ะเราเสียมากก็ได้แต่ไม่รู้การอื่นๆมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าคุณมนตรี
6: ครับก็คงจะมีหลายๆการนะครับเพราะถ้าก่อนที่จะมาเยือนไทยในวันนี้นั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ไปในหลายๆประเทศนะครับก็จนกระทั่งมาถึงตรงนี้ก็มีคนเอาไปต่อภาพให้เห็นอยู่ด้วยเหมือนกันและเมื่อสักครู่นะผมวกกลับมาที่อาจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจอีกรอบนึงนะผมเห็นภาพหลายช็อตหลายตอนเลยตามข่าวที่เขามีการเสนอกันไปว่าหลังจากที่ดร.อนุสรณ์ทำใจนะครับซึ่งมีซองสีน้ำตาลในมือเตรียมที่จะไปยื่นให้กับมินออนไลน์แล้วก็ยังไม่ได้ยื่นนะก็เลยต้องตะโกนเพื่อสันติภาพเพื่อมนุษยธรรมคงจะตะโกนหลายครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาเข้าควบคุมสถานการณ์และนำตัวนายอนุสรณ์ออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวในทันทีก็มีรายละเอียดภาพที่สื่อเขานำเสนอในขณะที่ตำรวจสภานะฮะก็
5: ยิ้มปีก
6: เ ก็เอาไม่ถึงข้างเลยให้อยู่ประคองข้างๆ
5: ประคองปีกประคอง
6: แล้วออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปนะครับก็เลยไม่ได้ยื่นเอกสารไม่ได้ยื่นหนังสืออย่างที่ตั้งใจจะมายื่นยังอยู่ที่เรื่องของไทยนะครับกับเมียนมาผมเห็นท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ไปที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยก็นะคุณระวีวรรณภูริเดชนะครับก็พูดถึงเรื่องของคือเมื่อวานเนี่ยทางเรากับเมียนมาได้มีการแถลงการร่วมจะยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิตินะครับและหนึ่งในมิตินั้นเนี่ยก็เป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนก็คือนะครับ TOR ว่าด้วยนะหลังจากมีการลงนาม MOU กันแล้วก็จะต้องมีการจัดทำนะ TOR ที่ว่าในรายละเอียดคือนะการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศตรงนี้นะครับคุณระวีวรรณก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะประเทศไทยเป็นประเทศปลายน้ําและมีการผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อเกิดกรอบความร่วมมือร่วมกันและมีภารกิจร่วมกันในการปฏิบัติโดยเฉพาะผลกระทบจากเหมืองแร่ที่ไหลมายังแม่น้ํากบจังหวัดเชียงรายท่านบอกว่าจะเป็นการทําแผนแม่บทระยะ3ปีแล้วก็แต่ละแผนก็จะปฏิบัติการเป็นรายปีรวมถึงกำหนดมาตรฐานวิธีการเก็บคุณภาพน้ำรวมถึงในส่วนของ TOR มีการตั้ง Joint Working Group เป็นคณะทำงานร่วมที่มีองค์ประกอบของ2ฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยจุดที่เก็บและวิธีการที่เก็บข้อมูลเราพยายามพูดคุยเพื่อได้ความร่วมมือจากทั้ง2ฝ่ายท่านบอกว่าการตั้งคณะกรรมการร่วมนะเพราะอยากให้การทำงานเกิดขึ้นรวดเร็วและจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนนี้แหละครับสิงหาคมโดยมีตัวท่านเป็นประธานฝ่ายไทยนะครับคุณระวีวรรณก็บอกว่าในฐานะผู้ปฏิบัติพยายามดำเนินการทันทีเพราะเป็นเรื่องที่ผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญและใน TOR มีการกำหนดให้ประชุมปีละไม่น้อยกว่า2ครั้งแต่ขณะเดียวกันการเข้าพื้นที่จะต้องมีการวางแผนและทำงานร่วมกันระหว่าง2ประเทศให้เร็วที่สุดแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นนักวิชาการจากประเทศอื่นที่จะเข้ามาช่วยเพราะกรอบความร่วมมือทางดังกล่าวเป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการทีนี้คำถามข้อใหญ่ครับคุณวิรักท่านผู้ฟังครับนักข่าวเขาก็ถามว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยเป็นความร่วมมือกับรัฐบาลกลางของเมียนมาแต่ในพื้นที่เมียนมามีหลายกลุ่มจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่นะครับปลัดระวีวรรณก็บอกว่าเป็นความยากแต่ความก้าวหน้านี้ถือเป็นก้าวที่เป็นบวกเพราะ TOR ดังกล่าวมีการหารือมานานกว่าจะได้ข้อยุติและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทั้งสองฝ่ายจะได้เริ่มปฏิบัติอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ยังย้ำอีกว่าเมื่อวันที่6นั้นนะคือเมื่อวานมีการลงนามใน TORว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสันติระหว่างนะไทยกับในส่วนของของเรานะซึ่งสามารถนำข้อมูลและเทคโนโลยีทางอากาศอวกาศตรงนั้นนะมาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ได้เหมือนกับท่านจะบอกว่าก็บางพื้นที่อาจจะเข้าไม่ได้ไปไม่ถึงก็คงจะต้องพลิกแพลงโดยใช้ข้อมูลทางอวกาศตรงนั้นมาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์น่าจะนำมาช่วยได้ท่านก็ออกมาทางด้านนี้เพราะแน่นอนที่สุดจะเข้าไปในพื้นที่ทางกลุ่มว้าแดงได้ยังไงเพราะว่าต้นทางของปัญหาต้นน้ำมันอยู่ตรงนั้นนะครับคุณพิรักษ์ครับ
5: ไม่แล้วเรามี1 MOU มันมีผลน้อยมากเลยนะคุณมนตรีคุยกับหลายๆประเทศเนี่ยเราไปจีนมา MOU เยอะแยะไปเลยคุยกับนักข่าวไทยที่อยู่ที่นู่นก็บอก MOU บางอันน่ะก็คือไปต่อ MOU เก่าที่เคยคุยไว้แล้วแล้วเนื้อจะไม่มีและอีกอันหนึ่งคือเรา MOU กับรัฐบาลทหารเมียนมาแต่เรามีปัญหากับพื้นที่ว้าแดงอ่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเป็นว่าน่าจะมีดีกว่าไม่มีแต่ถามว่าคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดมากกว่าเยอะๆแล้วเราเสียก็คือ เมียนมานั่นแหละครับอ่ะเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
6: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
11: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับวันนี้คุณสุทธิชัยชวนคุยน่าสนใจสมรภูมิโลกเรามีอยู่2สงครามหลักๆใหญ่ๆกันอยู่ก็คือที่อิหร่านกับยูเครนถ้าดูจากข่าวก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่มันแยกพื้นที่แยกส่วนกันแต่มันมีนัยยะอะไรบางอย่างที่มันเข้าใกล้กันมากขึ้นไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
6: ครับ
3: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
12: ถ้าเราเคยเชื่อว่าสงครามยูเครนกับสงครามอิหร่านเป็นคนละสงครามกันต้องคิดใหม่แล้วครับเพราะว่าเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสงครามในยุโรปตะวันออกและสนามรบตะวันออกกลางที่เคยดูห่างไกล กำลังจะเกิดการชนกันทางภูมิรัฐศาสตร์ค่อนข้างรุนแรงแยกไม่ออกหลายคนอาจจะมองว่านี่คือวิกฤตซ้อนวิกฤตแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ยุทธศาสตร์สงคราม นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้อเมริกาเนี่ยไม่สามารถมองสงครามยูเครนและภัยคุกคามจากอิหร่านเป็นเรื่องแยกส่วนได้อีกต่อไปครับศัตรูสหรัฐหลอมรวมเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวยูเครนจึงก้าวขึ้นมาเป็นตัวละครที่สหรัฐขาดไม่ได้ถึงแม้ในสมรภูมิอ่าวเปอร์เซียที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ก็ตามทะเลแคสเปียนคือจุดเชื่อมต่อเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาเสียงระฆังเตือนภัยครั้งสำคัญครับฝูงโดรนยูเครนบุกเข้าโจมตีเรือสินค้าอิหร่านและเรือคุ้มกันของกองทัพเรือรัสเซียในทะเลแคสเปียนพื้นที่ซึ่งเปรียบเสมือนหลังบ้านที่ปลอดภัยในอดีตวันนี้ไม่ใช่ฉะนั้นแล้วครับตอนนี้ทั้งสองระบอบมารวมกันแล้วการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความเสียหายทางกายภาพครับแต่มันเป็นการทำลายความเชื่อทางยุทธศาสตร์เดิมที่ว่ารัสเซียและอิหร่านจะสามารถเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานอาวุธและน้ำมันผ่านเส้นทางนี้ได้อย่างไร้กังวลแต่นั่นมันอดีตครับ เพราะว่าในช่วงที่รัสเซียกำลังอิ่มเอมกับรายได้ส่วนเกินจากการพุ่งสูงขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งเกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับการส่งออกน้ำมันถึง200ล้านบาร์เรลครับแต่ว่ายูเครนกำลังแสดงให้โลกเห็นว่ายูเครนสามารถขยับจากบทบาทฝ่ายรับในบ้านมาเป็นผู้ขัดขวางเส้นทางโลจิสติกสำคัญที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของทั้งมอสโกและเตหะรานได้ทันทีความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียอิหร่านมันเหมือนกับได้ถักทอเข้ามาหากันจนลึกซึ้งเกินกว่าแค่การค้าอาวุธทั่วไปย้อนกลับไปแค่เมื่อปี2022ครับรัสเซียเนี่ยซื้อโดรนชาฮิด136จากอิหร่านเพื่อประคองสถานการณ์ในสนามรบวันนี้เกิดความ

0: ความย้อนแย้งที่น่าสนใจขึ้นประเทศที่เคยได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจทางทหารระดับโลกอย่างรัสเซียกลับต้องทำหน้าที่เป็นผู้ปรับปรุงเทคโนโลยีให้กับอิหร่านครับตอนนี้แหละมันก็กลายเป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆเซเลนสกี้แห่งยูเครนบอกว่ารัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลือด้านข่าวกรองผ่านดาวเทียมแก่อิหร่านเห็นไหมครับสงครามมันข้ามเส้นมาแล้วรัสเซียช่วยอิหร่านด้านข่าวกรองผ่านดาวเทียมเพื่อใช้สอดแนมฐานทัพสหรัฐ4แห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตซึ่งตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านในช่วงที่ผ่านมานี่เป็นการยืนยันนะครับว่ารัสเซียได้ก้าวเข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับอเมริกาในสมรภูมิอ่าวเปอร์เซียเรียบร้อยแล้วครับข้ามมาแล้วก็ข้ามไปครับ2สมรภูมินั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วในขณะที่รัสเซียและอิหร่านแลกเปลี่ยนเทคโนโลยียูเครนก็ยกระดับบทบาทตัวเองสู่การเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศอย่างเต็มตัวโดยเฉพาะหลังจากที่ยูเครนลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงกับซาอุดีอาระเบีย UAE และกาตาร์เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาฉะนั้นวันนี้ยูเครนก็ส่งผู้เชี่ยวชาญทางการทหารที่มีประสบการณ์ตรงจากการรับมือโดรนอิหร่านในสนามรบจริงนับพันครั้งไปที่ไหนครับไปที่อ่าวเปอร์เซียครับเพื่อช่วยอเมริกาช่วยอิสราเอลและรัฐในอ่าวเปอร์เซียในการวางระบบป้องกันภัยทางอากาศฉะนั้นการที่ยูเครนมีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวในการจัดการกับอาวุธของอิหร่านได้ดีที่สุดในโลกเนี่ยก็ทำให้ยูเครนเป็นสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับความมั่นคงของสหรัฐในภูมิภาคนี้ครับการสนับสนุนยูเครนในวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องมนุษยธรรมหรือศีลธรรมอีกต่อไปครับหมายความว่าอเมริกาเนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วล่ะว่าที่ช่วยยูเครนนั้นมันมีความสมเหตุสมผลเชิงยุทธศาสตร์ถึงแม้ภายใต้มุมมองแบบอเมริกาเฟิร์สการพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับเซเลนสกี้แห่งยูเครนเมื่อ28กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนถึงนัยยะสำคัญคือประเด็นเรื่องการอนุญาตให้ยูเครนร่วมผิดชิ้นส่วนสารขีปนาวุธ Patriot แล้วก็เร่งผิดรุ่นใหม่ตามมาเป็นรุ่นที่ประหยัดต้นทุนมากกว่านั่นมันคือทางออกของสหรัฐในการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ที่กำลังตึงตัวจากการต้องแบกรับ2สงครามพร้อมๆกันถึงแม้ว่าทรัมป์จะมีท่าทีผันผวนแปรปรวนตลอดเวลาหรือว่าเริ่มมีความคิดเป็นอย่างอื่นในอีก2วันถัดมาเกี่ยวกับเรื่องว่าตกลงจะให้ใบอนุญาตให้กับยูเครนผิดชิ้นส่วน Patriot ตอนแรกว่าจะให้2วันต่อมาเปลี่ยนใจแต่นี่คือข้อพิสูจน์ครับว่าศักยภาพในการผิดของยูเครนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทางออกในการรักษาขีดความสามารถทางทหารของอเมริกาเองแล้วครับดังนั้นมันก็กลายเป็นว่าเส้นแบ่งระหว่างสงคราม2แห่งนี้สูญสลายไปแล้วความพยายามของวุฒิสมาชิกรัฐสหรัฐที่เพิ่งผ่านกฎหมายคว่ำบาตรประเทศที่ค้าขายกับทั้งรัสเซียและอิหร่านด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นจากทั้ง2พรรคก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าฝ่ายการเมืองในอเมริกาเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามเชื่อมโยง2สงครามนี้แล้วครับสถานการณ์ในสนามรบอาจจะยังไม่มีฝ่ายใดได้ชัยชนะเด็ดขาดในเร็ววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือจะเป็นอิหร่านแต่ว่าเหลี่ยมคูภูมิรัฐศาสตร์ใหม่มันชี้ชัดว่ายูเครนไม่ได้เป็นเพียงผู้พึ่งพาอเมริกาในการทำสงครามกับรัสเซียเท่านั้นแต่ยูเครนกำลังกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสหรัฐถอนตัวจากหล่มสงครามในตะวันออกกลางและยุโรปไปพร้อมๆกันครับตรงนี้แหละครับที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ตอนแรกๆอาจจะมองไม่ออกแต่วันนี้เห็นแล้วครับว่าสงครามยูเครน5ปีกับสงครามอิหร่าน5เดือนกำลังล้อมรวมเป็นสงครามเดียวกันความเสี่ยงก็สูงขึ้นความผันผวนความไม่ปกติก็ยิ่งหนักหน่วงและรุนแรงขึ้นตามลำดับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานปิชิตวณิชนะครับเรื่องระหว่างประเทศนะครับก็ย้อนมาเติมหน่อยสแตนดาร์ดก็ลง10เศร้า

0: พลเอกมินนองไลแล้วก็หันมาใช้เวทีนานาชาติในการเจรจาอย่างครอบคลุมและให้สันติภาพเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับก็มี6องค์กรในจุฬาเกษตรและก็ธรรมศาสตร์ครับคุณมนตรีครับ
1: ครับก็3สถาบันหลักนะครับจุฬาเกษตรธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มีบรรยากาศเหมือนกับที่ผู้นำต่างประเทศเวลามาเยือนเป็นแขกของรัฐบาลก็จะมีคิวแทรกนะครับไปที่สถาบันการศึกษานั้นสถาบันการศึกษานี้แล้วก็มีการมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะเพื่อที่จะเป็นเกียรติหรือเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางด้านการศึกษาบรรยากาศแบบนี้นะครับก็คงจะไม่ได้เห็นนะในอดีตเราเห็นเนี่ยคุณอภิรักษ์นะกรณีผมจำได้ตอนนั้นนักศึกษาก็ออกมาประท้วงผมก็ยังเข้าออกมหาวิทยาลัยอยู่เดี๋ยวเซียอุนฮักเนี่ยอยู่ประเทศไหนนะคุณอภิรักษ์ครับ
0: ใช่นะ
1: ประธานาธิบดีที่เป็นเผด็จการเซียอุนฮักเข้ามาแล้วก็มามอบทุนการศึกษามาแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาของไทยนี่แหละผมก็เห็นบรรยากาศของการชุมนุมของการประท้วงการต่อต้านอะไรอยู่ในบรรยากาศเมื่อประมาณสักรวม30กว่าปีก่อนแล้วนะคุณ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นบรรยากาศตรงนี้อาจจะไม่ได้เห็นทีนี้นะครับยังอยู่กับต่างประเทศอีกสักข่าวหนึ่งก็แล้วกันแต่เป็นข่าวกับอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเราจำได้ไหมครับวันก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางกระทรวงการต่างประเทศนะก็ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการประมาณสัก7ข้อและท่านรองนายกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็ออกมาสำทับอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ยอมรับนะฮะรายงานไม่ยอมรับรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาตินะครับทอมแอนดรูที่ได้รับเชิญจากทางกัมพูชามานะฮะเสร็จสับแล้วก็มีการเปิดเผยรายงานนะรายละเอียดต่างๆซึ่งมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งในซีกฝั่งของประเทศไทยก็ตอบโต้นะครับไปไม่น้อยและในแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศก็แจกแจงเป็นข้อๆอย่างที่ผมว่าอย่างข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อเท็จจริงเรื่องที่เราไปสกัดขัดขวางพลเมืองผู้พลัดถิ่นไม่ให้กลับคืนสู่ถิ่นฐานอย่างปลอดภัยกรณีบ้านหนองจานก็ดีเปลยจันก็ดีอะไรตรงนั้นที่ทางทอมแอนดรูตรงนี้ก็ได้เสนอรายงานพิเศษที่ว่าไทยก็ออกมาตอบโต้ว่ามันเป็นเรื่องที่นะเราปล่อยให้เขาอยู่มาเป็นเวลานาน 40-50 ปีนะและทาง UN ก็ตระหนักทราบเป็นอย่างดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นนั้นมาขอใช้แผ่นดินของเราเพื่อให้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวแต่พอเกิดปัญหาสงบแล้วก็ไม่ได้กลับก็ตั้งรกรากกันอยู่แล้วเราก็ให้เขาอยู่ด้วยเหตุผลอะไร ก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่มาตอบโต้หรือเรื่องของการผลักดันแรงงานนะกลับประเทศก็ไม่จริงอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็เดินทางกลับด้วยข้อเรียกร้องหรือคำขู่คำอะไรของผู้นำของประเทศฝั่งนู้นถ้าไม่กลับมาก็จะไม่ให้กลับอีกแล้วก็เลยต้องทิ้งงานกลับไปหาครอบครัวและจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังกลับมาไม่ได้ก็ประสบปัญหาชะตากรรมก็ว่ากันไปทีนี้วันนี้ปรากฏว่าอันนี้เป็นรายงานนะครับจากพนมเปญโพสต์ซึ่งก็แน่นอนนะว่ามาจากทางฝั่งเขานะเราก็จะต้องฟังแล้วก็ฟังหูไว้หูประมาณนั้นนะปรากฏว่ามีการนำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือทอมแอนดรูก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายละเอียดรายงานพิเศษชิ้นนั้นเนี่ยปรากฏว่าในข่าวนะได้มีการแจ้งมายังกระทรวงการต่างประเทศของไทยล่วงหน้าเป็นเวลา2วันนะว่ารายละเอียดต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างนี้1 2 3ก็ว่ากันไปเขาโค้ดคำพูดของทอมนะบอกว่าผมยินดีกับปฏิกิริยาตอบสนองต่อถ้อยแถลงของผมในนั้นรวมถึงจากรัฐบาลไทยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงส่งร่างส่วนหนึ่งของคำแถลงเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนไทยไปให้รัฐบาลไทยล่วงหน้า2วันก่อนเผยแพร่ถ้อยแถลงออกมาในนั้นรวมถึงส่วนที่พูดถึงผู้พลัดถิ่นฐานชาว

0: บูชาโดยพูดง่ายๆก็คือแล้วตอนที่ผมเสนอให้ท่านทราบล่วงหน้า2วันก็ไม่เห็นท่านหืออืออะไรเลยนะพอมาเป็นข่าวผมนำเสนอรายงานชิ้นนี้ท่านก็ออกมาแถลงตอบโต้วันนี้ทางพนมเปญโพสต์เขาก็เลยนำเสนอชิ้นนี้ก็เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่จะต้องออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะต่อจากนี้เพื่อที่จะบอกว่าตอนนั้นได้รับไม่ได้รับได้รับแล้วตอบโต้ไปในระดับไหนอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะที่เราได้เห็นว่าไม่ใช่จู่ๆเข้าไปเผยแพร่แต่เขาก็ตามข่าวนะครับก็ได้แจ้งให้เรารู้ล่วงหน้ารวมถึงการที่ใช้คำว่าพลเมืองผู้พลัดถิ่นนะที่ดังกล่าวจำนวนดังกล่าวด้วยครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คุณตรีผมเติมข่าวอีกอันนึงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน่อยมันมีรายงานเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์รถยนต์พุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสอนเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นช่วงเวลาที่น้องๆกำลังนอนกลางวันกันอยู่เบื้องต้นนะครับรถที่เข้าไปชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ทำให้โอ้โหภาพน้องๆต้องพันผ้ากันพันแผลกันเต็มศีรษะกันนะก็บาดเจ็บเบื้องต้นประมาณ10รายมีนักข่าวบางคนวันนี้โพสต์เนี่ยบอกว่าโอ้โหสุขวันศุกร์วันนี้นี่จะไม่ให้นักข่าวพักกันเลยคุณมนตรีหมายเรียกได้ว่าด่วนกันเต็มไปหมดแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยบรรดารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่กันตลอดเพราะฉะนั้นนักข่าวที่เฝ้าตามจุดต่างๆวันนี้เนี่ยก็ลงในพื้นที่เยอะทีเดียวทีนี้อย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่ครับ Channel New Asia รายงานว่าไทยเนี่ยมีการมีปืนมากที่สุดเนี่ยโดยมีการหยิบยกข้อมูลอันนี้ย้อนไปเก่าหน่อยในปี2017ครับ Small Arms Survey บอกว่าไทยเนี่ยมีปืนประมาณ10ล้านกระบอกหรือประมาณ1กระบอกต่อประชากร7คนนี้เราไม่เคยรู้มาก่อน
0: ครับ
1: ประเด็นนี้ถูกตั้งคำถามตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็คือตอนที่มีกราดยิงสังหารหมู่ที่ศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูในปี2022เนี่ยได้บอกว่าไทยเนี่ยมีปืนในพลเรือนจำนวนมากในขณะที่ประเทศไทยก็มีกฎหมายควบคุมการถือครองปืนอยู่แล้วแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่คำถามก็คือว่า10ล้านกระบอกในมือพลเรือนเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยแตกต่างกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศอื่นๆครับมีอัตราการครองปืนเนี่ยต่ำกว่าเมืองไทยคำถามก็คือว่าไทยเนี่ยทำไมถึงมีปืนเยอะมีการสำรวจ10ล้านกระบอกคือ15กระบอกต่อประชากร100คนประชากรเรามีณตอนนั้นที่เขาเก็บข้อมูลคือ63ล้านคนขึ้นทะเบียนประมาณ6ล้าน4ล้านเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือคิดเป็น 40% เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยฟิลิปปินส์มีพลเรือนประมาณมีปืนนะครับ3.8 ล้านคิดเป็น 3.6 กระบอกต่อประชากร100คนอันนี้ข้อมูลถ้าผมไม่ได้ยินมาก่อนไม่ได้เห็นจากตอนนี้ผมก็ไม่เชื่อนะเพราะฟิลิปปินส์นี่ผมเดินไปตามท้องถนนตามแบงค์ตามร้านอะไรต่อมิไรเนี่ยปืนอากงอาก้า M16 เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาประทับบ่ากันดูกันอยู
0: ่
1: ลาวมีปืนประมาณ 200,000 กระบอกคิดเป็น 0.7 กระบอกต่อประชากร100คนอีสต์เอเชียฟอรัมบอกว่าไทยเนี่ยมีปืนในพลเรือนมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับสูงกว่าปืนในกองทัพกว่า10เท่าสูงกว่าปืนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถึง45เท่าข้อมูลอ้างว่าไทยมีอาวุธปืนในกองทัพประมาณ 1,500,000 กระบอกขณะที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายมีอาวุธปืนประมาณ 230,000 กระบอกมีไทยฟิลิปปินส์เมียนมาเท่านั้นครับในอาเซียนที่มีจำนวนปืนในพลเรือนมากกว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรวมกันคำถามในนี้ก็บอกว่าทำไมไทยถึงมีปืนมากที่สุดในอาเซียนเนี่ยบอกว่าคือเคยมีการรายงานแล้วว่าปัญหาของไทยเนี่ยไม่เหมือนกับสหรัฐมันไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากการขาดกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยร้านปืนก็มีโควต้าร้านเหล่านี้ก็ถูกจำกัดจำนวนอีกกระสุนก็สามารถจำกัดในปริมาณที่ขายได้ในแต่ละปีส่วนผู้ขอใบอนุญาตก็ต้องมีอายุอย่างน้อย20ปีแล้วก็ต้องมีเหตุผลคือผมไม่ไ ผมเข้าใจว่าตัวรายงานฉบับนี้ถ้าเราอ่านเราต้องอ่านระหว่างบรรทัดเอาเองคุณมนตรี
0: ครับ
1: ระหว่างบรรทัดอ่ะมันมีอันมันมีกติกาเราแน่นหนาคุณมนตรีแต่เราสามารถเราเชื่อกับว่าประเทศเราหาปืนกันได้ง่ายอ่ะมันก็ทำให้อะไรที่มันเท่าๆอ่ะมันเกิดขึ้นในประเทศเราคงได้มั้งคุณมนตรี
0: คือรายงานชิ้นนี้ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะต้องถูกหยิบยกมาเป็นครั้งที่4ถ้ายังมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นั้นคุณอภิรักษ์อ้างอิงถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูกรณีตำรวจชั้นประทวนที่ไปก่อเหตุนะตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขอาวุธปืนต่างๆมากมายรวมถึงเรื่องของการแนะวิธีการเผชิญเหตุ1 2 3ขั้นตอนทั้งหมดมีหมดนะจนกระทั่งนะเมื่อปี66ที่ผมพูดถึงน้องเยาวชนอีกคนหนึ่งเมื่อตอนต้นรายการที่ก่อเหตุที่ห้างสรรพสินค้านะกลางกรุงตอนนั้นเนี่ยก็มีการลำดับเรื่องแต่ครั้งนั้นเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เลยนำไปสู่การนะปิดนะประตูไม่อนุญาตนะให้มีการยื่นขออนุญาตแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของนำเข้าเอาปืนอื่นๆเนี่ยนะสแกนละเอียดยิบเลยนะฮะนั่นคือเป็นการรายงานตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนในบ้านเรานะครั้งที่2และครั้งนี้เป็นครั้งที่3อีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้นะที่นายกรัฐมนตรีย้ำอยู่บ่อยๆเมื่อตอนต้นรายการผมก็ยังพูดถึงนายกรัฐมนตรีที่บอกว่านี่ไงสาเหตุอย่างนี้ไงที่ถึงไม่ได้ออกใบอนุญาตให้อีกนะครับและมันมี3ข้อหลักๆคือ1ไม่อนุญาตผู้ขอใหม่นะ2นะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพกพาได้รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่นอกเวลางานก็พกพาไม่ได้อีกเหมือนกันคือคุมเข้มทุกอย่างเลยไงคุณไปรักแต่คำถามคือมันก็ยังมีเหตุอย่างวันนี้น้องที่ไปก่อเหตุเนี่ยก็เป็นปืนที่มีทะเบียนเป็นปืนของคุณปู่นะถูกต้องทั้งหมดเลยดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะต้องฝ่ายที่รับผิดชอบต้องย้อนกลับไปดูว่าแล้วอาวุธปืนที่มีอยู่จำนวนมากมากกว่าจำนวนประชากรที่คุณวิรักษ์พูดถึงไปตอนต้นเมื่อสักครู่และสถิติตรงนี้ต่างประเทศเขาก็สแกนเห็นหมดเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะกับอาวุธปืนต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะนะฮะห้ามพกพาอย่างเดียวแต่มันเกิดเหตุได้ทุกครั้งมันต้องมีวิธีการในการที่จะเพิ่มมากกว่า3ข้อนั้นนะครับคุณวิรักษ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีมีตรงไหนเราตกกันอีกไหมครับ
0: ผมเห็นข่าวล่าสุดก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเสียใจนะก็คือมีรายงานเพิ่มเติมมาสักพักใหญ่แล้วล่ะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมเห็นท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าผู้เสียชีวิตนะ6รายคือ5บวก1นะเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดยกเว้นน้องที่ก่อเหตุเป็น7 8 9คุณปู่คุณย่านะและล่าสุดก็เป็นน้องนักเรียนหญิงวัย12ปีที่เป็นเหยื่อในวันนี้ด้วยนะก็เสียชีวิตลงนะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะก็รวมแล้วก็เป็น9รายนะและนอกจากนั้นในข่าวก็ยังบอกว่ายังมีน้องผู้ชายวัย14กับวัย13อีก2คนที่ถูกกระสุนเข้าที่ลำตัวทั้ง2รายอยู่ในอาการวิกฤตนะก็ถือว่าประเด็นนี้คงยังจะต้องติดตามดูกันต่อทีนี้ที่สำคัญนะก็เป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วครับคุณอภิรักษ์คำสื่อไทยก็มานำเสนอว่าสื่อนอกนะนำเสนอข่าวตีข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สื่อใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับ CNN BBC Reuters AFP ก็นำเสนอรายงานข่าวสลดเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนนะตอนแรกๆก็ยังนะก็ในบ้านเราที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บแล้วก็ยังมีคลิปนะที่น้องๆที่เด็กนักเรียนนะก็แอบกันอยู่ใต้โต๊ะระหว่างที่เกิดเหตุก็มีคลิปต่างๆออกไปด้วยและในข่าวชิ้นนี้นะก็ยังอ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครึ่งปีแรกของสหรัฐอเมริกาของปีนี้ก็มากไม่ต่ำกว่า31ครั้งก็นอกเหนือจากเขาจะเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็ยังนำไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศด้วยนะครับว่านี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาครับคุณพลักครับ
1: วันก่อนเราพูดถึงคุณธนรัตน์ที่มีการเปิดเผยถึงเรื่องข้อมูลรั่วนะครับ แล้วที่มีท่านรัฐมนตรีบางท่านบอกว่าไม่ได้แฮ็กแต่มีการเอารหัสผ่านไปใช้เนี่ยเมื่อวานคุณธนรัตน์ได้มีการเปิดเผยข้อมูลหนึ่งน่าสนใจครับที่ผมให้สัมภาษณ์ว่ารั่วทุกกระทรวงเนี่ยมีรายละเอียดตามนี้โดยคุณธนรัตน์ก็เข้าไปในข้อมูลครับแล้วบอกว่าเจอเครื่องมือตัวหนึ่งเพียงแต่ว่าส่งโดเมนที่สนใจไปมันจะตอบได้ว่ามีรหัสผ่านรั่วขนาดไหนแล้วก็ส่งรหัสกลับมาด้วย ก็เลยลองเอาเว็บของแต่ละกระทรวงไปสืบค้นดูผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นยังไงบ้างทีนี้แกก็ออกมาครับมีทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขสำนักนายกกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงดีอีครับอันนี้คือไล่มาว่าจากระดับมากสุดมาน้อยสุดเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งถึงสิบเนี่ยคือหน่วยงานที่มีการรั่วไหลหน่วยงานที่น่าจับตาเป็นพิเศษก็คือหน่วยงานที่มีข้อมูลรั่วไหลสูงเกี่ยวข้องกับประชาชนเช่นมหาดไทยศึกษาและสาธารณสุขมหาดไทยและศึกษาเนี่ยพบถึง 500,000 รายเท่ากันซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นขณะที่แรงงานสาธารณสุขก็ตามมาในระดับแสนรายเหมือนกันอย่างไรก็ตามตัวเลข 500,000 เนี่ยไม่ได้เป็นจำนวนที่สูงสุดจริงๆเพราะว่ามันแสดงผลได้แค่ 500,000 ครับตัวเลขจริงอาจจะตกอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ทีนี้ครับมันยังมีการถามหาด้วยว่านอกเหนือจากรหัสที่รั่วแล้วเนี่ยจำนวนครั้งที่ถูกสืบค้นก็บ่งบอกได้ว่าเป็นเป้ามากน้อยขนาดไหนเป้ามากที่สุดที่ไล่เรียงลงมานะครับมีคลังศึกษาสาธารณสุขต่างประเทศแล้วก็กระทรวงมหาดไทยอ่ะเวลาน่าจะได้ประมาณเท่านี้
0: ผมเติมนิดอย่างคุณไปรักนะเมื่อสักครู่คุณไปรักก็จำไม่ได้แล้วผมก็นึกชื่อท่านเต็มๆไม่ได้ปรากฏว่าแฟนรายการช่วยทำข่าวให้พลเอกมูฮัมหมัดเซียอุนฮักนะครับเป็นผู้นำเผด็จการทหารและประธานาธิบดีคนที่6ของปากีสถานนะคนที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับก็ถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของปากีสถานและก็เป็นแขกของรัฐบาลไทยในช่วงนั้นครับคุณวิรัตครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังที่กรุณาช่วยค้นข้อมูลแล้วก็ส่งมาให้เราครับ
1: วันนี้คุณมนตรีมา 96.50โมงนะครับส่วนข่าวเด่นเจอกัน4โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 105 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18 นาฬิกากับอีก5 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันศุกร์ที่7 สิงหาคม 2569นะครับวันที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดไปที่1612จุดครับลดลงไป 2.64 จุดคิดเป็น 0.16% ครับวันนี้วอลุ่มน้อยกว่าทุกวันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่63,391.38 ล้านบาทนะครับโดยทำจุดสูงสุดของวันอยู่ที่ 1,617.77 จุดและจุดต่ำสุดของวัน 1,607.45 จุดครับมีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่ที่ 3,293.87 ล้านบาทนะครับขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ขายสุทธิครับ515 ล้านบาทมี2กลุ่มที่เป็นฝ่ายซื้อสุทธินะครับคือนักลงทุนในประเทศ 3,378 ล้านบาทและนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ430ล้านบาทนะครับท็อป5วันนี้นะครับ5อันดับแรกอันดับที่1ปตท.ครับปิดไปที่38.75 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงด้วยวอลุ่ม 5,046 ล้านบาทครับอันดับที่2 Advance ปิดไปที่374 บาทลดลงไป1 บาทนะครับมูลค่า 3,768 ล้านบาทอันดับที่3 KTB ครับปิดไปที่45 บาทลดลงไป50 สตางค์มูลค่า 3,522 ล้านบาทนะครับอันดับที่4 Delta 262 บาทครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงและอันดับที่5 Gulf ปิดไปที่66.50 บาทลดลงไป1 บาทคิดเป็น 1.48% นะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไทย X Spring หรือ KTX นะครับคุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
0: ครับวันนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างครับคุณเจริญ
1: ก็ค่อนข้างจะดูเงียบๆนะครับเพราะว่าพยายามจะรีบ่าวแล้วก็ถ้าไปไม่ไหวแล้วก็ย่อลงมานะครับเผื่อว่าวันนี้สถานการณ์ยิงจะต่างมันก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่พิเศษนะครับต่างชาติขายด้วยนะครับนะแล้วก็เพื่อบ้านเราในเอเชียก็ส่วนใหญ่หลักก็จะอ่อนตัวลงเพราะคุ้นกุนเข็นะครับเนี่ยก็เช่นไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นยังลงอยู่ก็กระแสเรื่องเดิมนะครับนะขณะเดียวกันเองกระแสตอนนี้เองตัวประกอบการก็ยังคงเป็นไฮไลท์อยู่นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้นะว่าสุดท้ายจะจบยังไงนะฮะนะครับเพราะว่าตามข่าวมีการคาดหวังสุดท้ายก็บอกว่ายังมีความตึงเครียดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็คงต้องการดูกันไปซึ่งอันนี้เองก็มีผลกับราคาน้ำมันนะครับเนี่ยถ้าเผื่อว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงประกาศพวกตัวเลขเงินเฟ้ออะไรออกมาเฉพาะฝั่งอเมริกาติดตามทิศหน้าว่าเงินเฟ้อเป็นยังไงแล้วก็ตัวหนึ่งคืนนี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของเขานะครับเนี่ยเพราะว่าพวกนี้มันจะมีผลไปถึงตัวเฟดของเบี้ยด้วยว่าเขาจะกำหนดทิศทางยังไงนะครับเนี่ยในพวกนี้มันไฮไลท์ก็อยู่ไม่กี่เรื่องนะฮะคือดูฝั่งอเมริกาดูตัวออกการนะครับเนี่ยส่วนของบ้านเราช่วงนี้ก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของงบนะครับ Q2 แต่เห็นอยู่อย่างว่างบออกพอดีก็อาจจะถ้าเป็นตัวใหญ่ก็อาจจะพาตลาดคึกคักขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวเล็กลงมาก็แก้หุ้นหลายตัวนะครับนะถ้างบไม่ดีก็อาจจะมีการเทขายอะไรเงี้ยนั่นคือช่วงนี้จะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันแต่งไปตามปัจจัยหรือว่ากระแสที่มีเข้ามาเป็นหลักมากกว่าไม่ได้เล่นไปตามเทรนด์โครงสร้างของตลาดที่เป็นพื้นฐานอะไรแบบนั้นนะครับนะแล้วก็พบว่าช่วงนี้ต่างชาติก็เริ่มมีความไม่แน่นอนว่าจะขายไหมเพราะเริ่มมีซื้อมีขายสลับไปมาอยู่นะครับเราเห็นทุกอย่างว่าพวกพันธบัตรบอลเนี่ยคิดว่ามีการเข้าไปถึงกันค่อนข้างจะเยอะอยู่อาจจะเป็นการไม่ได้ว่าโยกสลับหรือเปล่านะครับนะนี่เดี๋ยวต้องตามดูนิดหนึ่งในส่วนต่างชาติจะเห็นข้อหนึ่งคือค่าเงินบาทบ้านเราแข็งนะครับซึ่งโดยปกติเงินบาทแข็งเนี่ยต่างชาติน่าจะเข้านะครับวันนี้ก็อยู่ที่ 30.04 เงินบาท33.04เนี่ยก็ถือว่ามีเงินบาทแข็งอยู่ใช่ไหมมีเงินโฟเงินเข้าอยู่เราก็เลยยังคาดหวังว่าต่างชาติน่าจะยังอยู่นะอะไรเงี้ยอาจจะมีงานขายพักเฉยๆก็ได้นะครับนะแต่มองตั้งตลาดแบบนี้ผมว่ามันเป็นภาพของการประคองตัวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงมาเพื่อทำฐานก็ได้แต่พันหกร้อยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าทำได้อยู่ยืนได้อยู่เนี่ยมันก็เป็นการทำฐานให้แน่นแล้วก็โอกาสขึ้นมันน่าจะดีมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับผมครับวันจันทร์ละครับรอปัจจัยอะไรบ้างครับสัปดาห์หน้าเป็นไงบ้างครับ
1: สัปดาห์หน้าจริงๆนะมันเป็นก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมอยู่คือเรื่องของตัวงบที่บ้านเราน่าจะดีออกมากขึ้นนะครับตัวงบนะก็ว่าหลังที่ตัวงบไปแล้วก็ดูต่างชาติแต่ถ้าไทยแลนด์จริงอยู่ที่ข้างนอกนะครับคือนอกตัวออกกลางเป็นหลักนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ในฝั่งของอเมริกาก็จะมีพวกตัวเลขเงินเฟ้อช่วงวันพุธแต่วันพุธวันนี้วันพุธสัปดาห์หน้าเราหยุดนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นตัวเลขพวกดุลการค้าของเขาอะไรเงี้ยซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจใหญ่ตัวแต่จริงๆไทยแลนด์จะอยู่ที่เฟดนะครับเพราะว่าถ้าตัวเลขออกมาเนี่ยมันอ่อนแอนะครับหรือว่ามันเงินเดือนหรือว่ามันต้องมีการดอกเบี้ยมาช่วยกระตุ้นอะไรเงี้ย มันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะเดี๋ยวต้องรอดูเช่นตัวเลขการจ้างงานถ้าสูงมากก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วเกิดยังไม่สูงระดับลงมาดอกเบี้ยอาจจะไม่เร่งขึ้นเนี่ยนั้นไฮไลท์อยู่ที่เฟดมากกว่าในสัปดาห์หน้าว่าเฟดส่งสัญญาณมุมมองกระทบไปถึงดอกเบี้ยในการยังไงนะครับ
0: ครับแนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับสัปดาห์หน้า
1: เรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยเรายังเชื่อว่าเป็นยังพักตัวในช่วงช็อตเทอมนะครับเพราะว่าเงื่อนไขตลาดบ้านเรามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นลบนะครับนะเราเห็นตัวเลข GDP ที่มีการปรับมา2กว่าๆเนี่ยผมว่ามันสัญญาณบวกนะครับนะนั้นแล้วก็ที่ออกมาถึงตัวเนี้ยในภาพรวมนะถือว่าออกมาโอเคในครบ Q2 นะครับนะงั้นโอกาสที่จะว่ารันต่อ Q3 Q4 หรือว่ามันก็น่าจะมีความเป็นไปได้ในเชิงของงบนะครับนะงั้นทุกนี้ผมเลยคิดว่าตลาดหุ้นได้พักตัวช่วงสั้นแล้วก็จะมีโอกาสการรีบาวด์นั้นหมายความว่าสัปดาห์หน้าถ้าหุ้นเชื่อว่ายังเป็นไซด์เวย์แหละนะครับแต่เป็นไซด์เวย์ในขณะอยู่ในกรอบขาขึ้นอยู่นั้นถ้าย่อลงมาเนี่ยเรามองว่าอ่อนตัวรับได้อยู่เพื่อเป็นการตั้งรับเพื่อรอจังหวะเล่นรีบาวด์นะครับ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับกับคำแนะนำให้กับนักลงทุนในสัปดาห์หน้าครับที่หลังจากวันนี้นะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กระทบกับจิตวิทยาของนักลงทุนในภูมิภาคเอเชียนะครับไหนจะตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่นักลงทุนซื้อขายระมัดระวังเพื่อรอติดตามรายงานนะครับและงบไตรมาส2ครับมีแรงพยุงจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนหรือบจ.ของไทยที่มีแนวโน้มดีนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังจะต้องดูทิศทางของตลาดครับส่วนใหญ่นักวิเคราะห์เขาก็ดูกันนะครับว่ากรอบดัชนีนั้นน่าจะสะสมตัวนะครับหรือว่าไซด์เวย์ครับคาดว่าดัชนีจะเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวสร้างฐานครับเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายหลังจากผ่านช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับและสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีฟันหลออยู่กลางสัปดาห์ด้วยนะครับ การตอบรับงบไตรมาสที่2ครับจะเป็นปัจจัยที่กระทบต่อตลาดในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะครับ ตลาดนั้นจะมีแรงพยุงเฉพาะตัวจากการเก็งกำไรในกลุ่มบจ.บริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาส2ปี69ออกมาแข็งแกร่งนะครับและยังมีปัจจัยต่างประเทศที่ยังต้องติดตามนะครับตลาดเนี่ยจะสะท้อนผลกระทบจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐหรือว่า non farm payrolls ที่จะประกาศกันในขออภัยนะครับคืนวันศุกร์นี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรวมถึงต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดด้วยครับภูมิภาคกันหน่อยครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละตลาดนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดบวกครับแตะระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์เลยนะครับหลังจากข้อมูลการค้าล่าสุดของจีนแสดงให้เห็นว่ายอดส่งออกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่3,940.04 จุดครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ40จุดคิดเป็น 1.02% ครับฮั่งเส็งฮ่องกงปิดบวกนะครับหลังจากที่จีนเปิดเผยยอดส่งออกที่สูงกว่าคาดการครับขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนยังจับตาข้อมูลจ้างงานของสหรัฐในคืนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 25,668 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 137.75 จุดคิดเป็น 0.54% ครับ นิกเกอิโตเกียวปิดลบนะครับนักลงทุนขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ครับอย่างไรก็ดีตลาดลดช่วงลบในช่วงบ่ายหลังได้แรงช้อนซื้อหุ้นถูกในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆประกอบกับแรงซื้อคืนในกลุ่มเทคนะครับหลังจากที่บางบริษัทนั้นเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งระหว่างวันนิกเกอิวันนี้ปิดไปที่ 65,606 จุดลดลงไปเกือบ80จุดครับคิดเป็น 0.12% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 6,258.77 จุดครับลดลงไป 37.61 จุดคิดเป็น 0.6% ครับ S&P ASX 200นะครับตลาดหุ้นออสเตรเลียวันนี้ปิดขยับลงเล็กน้อยครับเนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากที่ดัชนีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการถึง2ครั้งในสัปดาห์นี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนก็จับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 9,263.60 จุดลดลงไป8จุดคิดเป็น 0.09% ครับส่วนดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,445.10 จุดลดลงไป 6.90 จุดคิดเป็น 0.07% นะครับขอบคุณข้อมูลจาก InfoQuest เรียบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุขครับความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับ Malaysia Airlinesสั่งตรวจสารเสพติดนักบิน 1,260 คนครับหลังนักบินถูกจับขนยาอีที่อินโดครับโอ้โหนี่เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในขณะนี้นะครับที่ทางด้านของ Malaysia Airlines ครับต้องสั่งตรวจสารเสพติดนักบิน 1,260 คนหลังนักบินถูกจับขนยาอีที่อินโดครับโดยมีการสั่งตรวจสารเสพติดนักบินมาเลเซียแอร์ไลน์ทั้งหมด 1,260 คนแบบบังคับโดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15สิงหาคมนี้นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมครับนักบินผู้ช่วยวัย39ปีถูกจับกุมที่สนามบินสุการ์โนฮัตตาหลังจากพบยาอี25กิโลกรัมในสัมภาระครับผลตรวจร่างกายของนักบินรายดังกล่าวก็พบสารเสพติดหลายชนิดนะครับเมทาแฟนตามีนโคเคน MDMA ทางด้านของ MAG หรือว่า Malaysian Airlines Group นะครับก็ยืนยันนะครับว่านักบินคนดังกล่าวนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องบินในเที่ยวบินนั้นแต่เป็นเพียงผู้สังเกตการที่เดินทางในที่นั่งสำรองนะครับผลถ้าบินนี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะเนี่ยบริษัทก็เลยประกาศนโยบายไม่ยอมรับการประพฤติมิชอบและเตรียมขยายมาตรการสุ่มตรวจไปยังพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในระยะต่อไปด้วยนะครับกระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กรเลยนะครับเกาหลีใต้ผวาน้ำท่วมใหญ่พัดทุ่นระเบิดจากเกาหลีเหนือเกยหาดครับทางการเกาหลีใต้ได้เร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของเกาหลีเหนืออย่างน้อย15ลูกครับที่ถูกกระแสน้ำพัดลอยมาติดตามแนวชายฝั่งทะเลในพื้นที่เมืองอินชอนหลังจากที่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังตามแนวชายแดนช่วงมรสุมกองทัพเนี่ยกันพื้นที่พร้อมเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามสัมผัสวัตถุต้องสงสัยเด็ดขาดเลยนะครับหวากันไปสื่อต่างประเทศชี้ไทยมีปืนกว่า10ล้านกระบอกอัตราพลเรือนครอบครองปืนสูงสุดในอาเซียนครับหลังจากที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีนะครับจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีสื่อต่างประเทศก็ชี้ว่าไทยนั้นเป็นหนึ่งในชาติที่มีอัตราครอบครองปืนสูงสุดในอาเซียนเลยครับมีปืนหมุนเวียนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกคิดเป็นประมาณ1กระบอกต่อประชากร7คนครับที่เป็นข้อมูลจาก Small Arms Survey ระบุนะครับว่าปืนทั้งหมดในไทยมีเพียง 6.2 ล้านกระบอกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย6ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเผชิญเหตุกราดยิงรุนแรงหลายครั้งรวมถึงเหตุที่หนองบัวลำภูนครราชสีมาและเหตุในสถานศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนนะครับปัญหาหลักนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ตัวบทกฎหมายแต่รวมถึงช่องโหว่ในการเข้าถึงอาวุธปืนเถื่อนและการควบคุมการซื้อขายที่ยังไม่รัดกุมพอครับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนั้นกระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องให้มีการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนและการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในสังคมนะครับก็เป็นสิ่งที่สื่อให้ความสนใจนะครับสื่อต่างประเทศขณะที่ทรัมป์ครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับสั่งเก็บภาษี 15% ชิปและโซลาร์เซลล์ที่ใช้พอลีซิลิคอนสกัดจีนคุมวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิปครับมาดูรายละเอียดของข่าวนี้กันหน่อยนะครับล่าสุดจากทรัมป์กับเรื่องของภาษีครับสหรัฐกำหนด ภาษีนำเข้าโพลีซิลิคอนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในอัตรา 15% ครับพร้อมตั้งราคานำเข้าขั้นต่ำเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศครับมาตรการนี้เนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา232ของกฎหมายการค้าปี1962โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติและต้องการจะลดการพึ่งพาจีนครับคำสั่งดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4ธันวาคม67นะครับครอบคลุมตั้งแต่โพลีซิลิคอนแท่งเวเฟอร์ไปจนถึงเซลล์และแผงโซลาร์เซลล์ครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยตั้งเป้าฟื้นฟูสัดส่วนการผลิตโพลีซิลิคอนในประเทศที่ลดลงจาก 50% ในปี2005เหลือไม่ถึง 2% ในปัจจุบันครับทางการจีนเนี่ยออกมาคัดค้านมาตรการดังกล่าวโดยระบุนะครับว่าจะสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศและเตรียมมาตรการตอบโต้รอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีมาตรการอะไรตอบโต้จากทางจีนบ้างนะครับสองนักฟุตบอลหญิงอิหร่านผู้ท้าทายรัฐบาลของตนก็ได้สัญชาติออสเตรเลียแล้วนะครับแผ่นดินไหว 5.8 เขย่าฟิลิปปินส์สะเทือนถึงกรุงมะนิลาต้องมีการสั่งอพยพคนในอาคารราชการนะครับความเคลื่อนไหวที่เป็นข่าวเข้ามานะครับสำหรับข่าวนี้ครับแผ่นดินไหวขนาด 5.8เกิดขึ้นเมื่อเวลา 10:38 นตามเวลาท้องถิ่นโดยมีจุดศูนย์กลางห่างจากเมืองมัมบูราโอ21กิโลเมตรครับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรับรู้ได้ถึงกรุงมะนิลาเลยนะครับส่งผลให้มีการอพยพพนักงานออกจากอาคารสำนักงานและหน่วยงานรัฐเพื่อความปลอดภัยครับสถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหววิทยาแห่งฟิลิปปินส์หรือว่า FIVOLCS ย่อมาจาก Philippines Volcanoes เนี่ยนะครับระบุว่าแผ่นดินไหวมีความลึก10กิโลเมตรครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงแต่เจ้าหน้าที่ก็เตือนให้ประชาชนระวังการเกิด aftershock นะครับนั่นคือล่าสุดจากฟิลิปปินส์อีกข่าวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเมตาครับวันนี้ศาลสหรัฐสั่งให้เมตาเนี่ยจ่ายกว่า 18,000 ล้านบาทเหตุสร้างภัยต่อสาธารณะและทำร้ายสุขภาพจิตเด็กครับศาลสั่งให้เมตาของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยจ่ายเงิน567ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลา5ปีครับเพื่อใช้ในโครงการรักษาสุขภาพจิตการป้องกันและการให้ความรู้แก่เยาวชนในรัฐนิวเม็กซิโกคำสั่งศาลบังคับให้เมตาเนี่ยจำกัดการใช้งานของเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีและเพิ่มมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนแพลตฟอร์มนะครับเมตาเนี่ยถูกสั่งให้ป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า13ปีเข้าถึงบริการและต้องควบคุมไม่ให้มีการปฏิสัมพันธ์เชิงทางเพศผ่านแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ครับอัยการสูงสุดของรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งเป็นผู้ยื่นฟ้องโดยระบุว่าอัลกอริทึมของเมตานั้นออกแบบมาเพื่อสร้างการเสพติดและไม่ปกป้องเด็กจากอันตรายออนไลน์ครับบริษัทเมตาไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและประกาศเตรียมยื่นอุทธรณ์โดยยืนยันว่าบริษัทนั้นมีมาตรการปกป้องวัยรุ่นและลบเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องรอดูว่าจะจบลงกันอย่างไรที่ชั้นไหนของศาลนะครับแต่นี่คือล่าสุดครับใครจะเดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับเช็คสภาพอากาศกันหน่อยนะครับล่าสุดในญี่ปุ่นสั่งอพยพเกือบ 260,000 คนแล้วนะครับรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า500เที่ยวนะครับพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทางตอนตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทางการเนี่ยสั่งอพยพประชาชนเกือบ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและโอกินาวาเพื่อป้องกันอันตรายจากลมแรงและฝนตกหนักมีการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวบินเนื่องจากอิทธิพลของพายุนะครับโตโยต้ามอเตอร์ประกาศหยุดการผลิตในโรงงาน9แห่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของพนักงานครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนภัยเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากปรากฏการณ์แนวฝนฟ้าคะนองนะครับนั่นคือ ล่าสุดจากทางด้านญี่ปุ่นเรามาดูเศรษฐกิจในบ้านเรากันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปก่อติดเศรษฐกิจในช่วงหน้ากับอาจารย์สมชายพักภาพที่วันนี้ท่านกลับมาแล้วนะครับเอกนิติเล็งดันอุดหนุนโซลารูฟท็อป 50,000 เป้า1ล้านครัวเรือนดึงออมสินทอสปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับ เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสข่าวในวันนี้นะครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเปิดเผยว่าภายใต้พรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทในส่วนวงเงิน200,000,000,000 บาทหลังนั้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนั้นนะครับขณะนี้เนี่ยรัฐบาลได้ร่วมหารือกับกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อเตรียมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนติดตั้งโซลารูฟท็อปบนหลังคาบ้านครับโดยมีเป้าหมายสำคัญคือลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าใน

ดส่วนกว่า 60% นะครับโดยรัฐบาลก็เตรียมข้อพิจารณาเบื้องต้นครับในการสนับสนุนเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่ประชาชนเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปครัวเรือนละ 50,000 บาทตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนโดยเน้นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับซึ่งคาดว่าข้อสรุปทั้งหมดนั้นจะมีความชัดเจนภายใน1เดือนครับสำหรับประชาชนที่ไม่มีเงินก้อนในการติดตั้งในรัฐบาลก็ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในส่วนที่เหลือนะครับจุดเด่นของโครงการนี้คือการออกแบบให้ประชาชนนั้นไม่ต้องแบกรับภาระเงินต้นแต่จะใช้ส่วนต่างจากค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้มาชำระเงินคืนธนาคารแทนนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าครัวเรือน1กู้สินเชื่อกับธนาคารในการช่วยออกค่าติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปซึ่งครัวเรือนนี้ก่อนหน้านี้เคยจ่ายค่าไฟ 5,000 บาทภายหลังการติดตั้งลดค่าไฟได้ 2,000 บาททางธนาคารก็จะนำมาเก็บคืนจากค่าไฟเฉลี่ยที่ลดลงไป 1,000 บาทได้นะครับประชาชนก็จะได้ลดค่าไฟฟ้าจริง 1,000 บาททำให้ประชาชนอาจจะไม่ต้องออกตนเองเลยและคาดว่าใช้เวลาคืนทุนเพียงแค่ 3-4 ปีเท่านั้นนะครับเอาค่าไฟที่ประหยัดได้เนี่ยมาจ่ายค่ากู้โซลาร์รูฟท็อปที่มาติดตั้งนะครับนอกจากนี้นะครับโครงการเนี่ยยังมุ่งส่งเสริมห่วงโซ่อุตสาหกรรมในประเทศมอบหมายให้ BOI ครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า Board of Investmentพิจารณามาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์เพื่อสร้างงานและใช้สินค้าในประเทศอย่างครบวงจรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับบทบาทเป็น one stop service ครับในการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบรวมถึงจัดการสิทธิ์การขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าระบบผ่านรูปแบบ net billing อีกด้วยนะครับคุณเอกนิติบอกว่าเราจะคิดให้ครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่1ช่วยเยียวยาประชาชน2คิดถึงว่าถ้าเขาไม่มีเงินออกก็เอาออมสินธอสมาช่วยโดยเขาไม่ต้องออกเงินและ3คิดถึงผู้ประกอบการโซลาร์ที่ผลิตในประเทศให้เขาได้ประโยชน์ด้วยนะครับและ4การไฟฟ้าเป็น one stop service นครหลวงและภูมิภาคไปที่จุดๆเดียวเลยนะครับจบหมดก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนใน1เดือนจากนี้นะครับHonda City ส่งรุ่นไฮบริดใหม่สู่ตลาดครับสู้กับ EV จีนราคาเริ่ม 600,000 กว่าบาทนะครับเพิ่มออปชั่นพาณิชย์แก้ไข่แพงครับเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยลด 10% รวม 3.42 ล้านฟองทั่วประเทศนะครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้พูดถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไทยประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจาก3บาท80สตางค์เป็น4บาทต่อฟองหรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองมีผลตั้งแต่7สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยกรมเตรียมเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศครับโดยประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยในพื้นที่ตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนะครับสำหรับต่างจังหวัดเนี่ยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะกระจายไข่ไก่ไทยช่วยไทยผ่านจุดจำหน่ายครอบคลุม76จังหวัดครับส่วนกรุงเทพมหานครจะจัดจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนโดยนำไข่ไก่มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10%ตั้งเป้ากระจายรวม 3.42 ล้านฟองทั่วประเทศนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนอกจากไข่ไก่ไทยช่วยไทยแล้วนะครับในจุดจำหน่ายธงฟ้ายังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอื่นๆจำหน่ายในราคาประหยัดด้วยนะครับสถานการณ์ไข่ไก่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นภาวะที่ปริมาณผลผลิตลดลงจากระดับปกติแต่ไม่ได้อยู่ในภาวะขาดตลาดนะครับข้อมูลเดือนสิงหาคม69เนี่ยมีไก่ไข่ยืนกรงประมาณ 53.85 ล้านตัวคาดว่าจะมีผลผลิตไข่ไก่เนี่ยประมาณ 43.35 ล้านฟองต่อวันนะครับลดลง 3% จากค่ามาตรฐานจึงทำให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบนั้นมีน้อยลงกว่าช่วงปกติและส่งผลต่อระดับราคาในช่วงนี้ครับ

0: ขณะนี้ย้ำนะครับคุณนิตยากรแกก็ย้ำว่าไข่ไก่ยังมีเพียงพอสำหรับการบริโภคครับเพียงแต่ปริมาณผลผลิตลดลงจากระดับปกติกรมจึงเพิ่มช่องทางจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยเพื่อช่วยประชาชนในช่วงที่ราคาปรับสูงขึ้นควบคู่กับการติดตามปริมาณและราคาในทุกระดับการค้านะครับแล้วก็ได้ประสานกรมปศุสัตว์หารือแนวทางเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบให้มากขึ้นครับรวมทั้งติดตามสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการบริโภคและให้ราคาในแต่ละระดับการค้าเนี่ยมีความสอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ตลาดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากพบผู้ค้ารายใดมีพฤติกรรมการจำหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควรก็ร้องเรียนไปได้นะครับที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับ1569หากพบการกระทำผิดนั้นจะมีความผิดตามมาตรา29พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการพ.ศ.2542มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน7ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ STM ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมโดรนตุรกีนำทัพโชว์เทคโนโลยีสุดล้ำในงาน Drone Tech Asia 2026ครับSTM ครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมโดรนจากตุรกีนะครับนำระบบอากาศยานไร้คนขับที่หลากหลายมาจัดแสดงในงาน Drone Tech Asia 2026ที่ Impact ครับ 11-13 พฤศจิกายนนี้นะครับสามารถรองรับทุกภารกิจป้องกันประเทศพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม UAV ด้วย AI และระบบอัตโนมัติส่งออกกว่า15ประเทศมุ่งสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีไร้คนขับระดับโลกนะครับ UAV เนี่ยย่อมาจาก Unmanned Aerial Vehicle นะครับ Unmanned Aerial Vehicle อุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับครับกำลังกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วสุดของโลกครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์หลายประเทศเนี่ยก็เร่งลงทุนด้าน R&D เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับตุรกีนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดครับหลังจากสามารถยกระดับจากประเทศผู้นำข้อเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศสู่การเป็นผู้พัฒนาผู้ส่งออกระบบอากาศยานไร้คนขับที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยมีบริษัทซาวุนมาเทคโนโลยีเลรีมิวเฮนเดลิกเวทีจาเรตนะครับชื่อจำยากนิดนึงเอาเป็นว่า STM ก็แล้วกันนะครับเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมครับซึ่งมีบทบาทตั้งแต่การออกแบบวิจัยพัฒนาผลิตไปจนถึงการส่งออกเทคโนโลยี UAV ไปยังตลาดโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ของ STM ถูกใช้งานแล้วไม่ต่ำกว่า15ประเทศทั่วโลกครับสะท้อนศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดรนตุรกีในเวทีโลกนะครับสร้างจากอุตสาหกรรมจากยุทธศาสตร์ในการพึ่งพาตนเองนะครับ18:34 เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันก็ติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัฒนภาณิวัฒน์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสิน

0: ค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
3: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
2: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกะอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับช่วงนี้ก็ติดเศรษฐกิจครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์กันแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามี

0: 1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับในวันที่1และ16ของทุกๆเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนนะครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะครับ MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้ครับไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์กันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
0: และอย่างที่ได้เกริ่นไว้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของรายการเรานะครับว่าสิงหาคมเราจะได้ต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและจากเดือนนี้ไปก็เป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะครับเราพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ครับเดี๋ยวให้อาจารย์เฉลยเองดีกว่านะครับว่าที่หยุดไปหายไปเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับอาจารย์ไปที่ไหนมาแล้วก็ได้ enlighten ได้ค้นพบได้ค้นพบกับสิ่งที่เป็นสัจธรรมและอยากจะนำมาแชร์กับพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวาลินครับดีมากครับที่ผมหายไปเนี่ยเดือนกว่าก็คือเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อผมเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าทำในสิ่งที่คิดว่าตัวเองดีแต่ผลออกมามันตรงกันข้ามนะครับไม่น่าเชื่อพูดง่ายในชีวิตผมเนี่ยผมก็มีเขาเรียกว่าอะไรครับความมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยนะครับที่สำคัญมากอันที่หนึ่งเลยคือตอนที่ผมไปเรียนที่สเปนและฝรั่งเศสผมไปสองประเทศนี้รวมกันประมาณ12ปีที่สเปนเนี่ยผมไปเรียนตั้งแต่ภาษาสเปนฟรีโทเอกแล้วไปต่อโทกับอีกที่ฝรั่งเศสแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้จากสเปนก็คือคุณวาลินเชื่อไหมฮะผมตอนอยู่อักษรตอนผมเป็นอาจารย์อักษรศาสตร์แล้วก็อยู่ที่จุฬาผมก็เรียกว่ากิจกรรมเยอะมากมีความสุขไปที่นู่นผมอยู่คนเดียวครับในโลกเพราะสมัยนั้น1967เนี่ยคนไทยแทบไม่มีเลยและผมเป็นคนแรกที่เริ่มเรียนปริญญาตรีโทเอกนะครับต้องใช้เวลาเป็น10ปีเลยทางด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่สเปนซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีใครจบมาถึงขั้นปริญญาเอกคุณลองคิดดูว่าชีวิตมันลำเค็ญขนาดไหนอยู่คนเดียวอาหารการกินไปถึงความตกใจทำยังไงก็คืออะไรเปิดเฉพาะห้องที่เรานั่งทำงานอยู่เป็นหมดทั้งอพาร์ตเมนต์เลยแต่ที่ร้ายกว่านั้นผมได้เรียนรู้เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าทรมานมากแต่กลายมาเป็นความสุขสุดยอดชีวิตที่สเปนและที่ฝรั่งเศสก็คล้ายๆกันต้องเรียนด้วยหนังสือเพราะฉะนั้นพอผมไปอยู่ที่สเปนมันทำให้เกิดความรักในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่ามันรักได้ทำให้ผมเกิดความรักและพูดง่ายทุ่มความรักให้กับสิ่งหนึ่งคือการอ่านหนังสือและเพราะฉะนั้นตั้งแต่อายุ20นะครับ21งานที่ผมอยู่สเปนจนถึงวันนี้อาจารย์อายุ80 60ปีคุณสังเกตดูคุณจะเห็นผมออกข่าวหรือทำอะไรอยู่กับหนังสือทั้งวันทั้งคืนอยู่ในรถผมก็คิดว่าดีแล้วเราได้ทำในสิ่งที่เรามีความสุขเลือกในสิ่งที่เราชำนาญและหนังสือที่ผมอ่านไม่ใช่มั่วผมตั้งใจในชีวิตว่าอยากจะเป็นใกล้ๆเฮนรี่คิสซิงเจอร์เพราะฉะนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศจะได้เป็นผู้ที่หนึ่งเป็นประโยชน์ตัวเองทำสิ่งที่เรารักสองนะครับทำประโยชน์กับสังคมและสามการเป็นอาจารย์ที่มีชื่อก็ช่วยดูแลนะครับทางด้านครอบครัวของเราด้วยและผมก็มีความสุขเหลือเกินอ่านหนังสือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทุกวันนี้เรารู้จักกันว่าภูมิรัฐศาสตร์อ่านมันทุกวันทุกคืน และอันที่สอง

0: อ่านภาษาและเรื่องของศิลปะซึ่งคุณจะเห็นว่าผมมีมิติหนึ่งเรื่องด้านภาษาต่างๆคุณครับคุณบาลินผมก็คิดว่าผมได้พบสัจธรรมได้พบความรักในความรู้เป็นประโยชน์แต่มันสร้างปัญหาครับเพราะว่าเราทุ่มสุดตัวดูทั้งวันทั้งคืนไม่เคยมีความหยุดเลย5 ทุ่มฮะอ่านทั้งกลางคืนแต่ผลลัพธ์คืออะไรเกิดกระดูกทับเส้นประสาทคอและหลังคุณนึกออกครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันกระทบเลยว่าเรายิ่งมากยิ่งอะไรต่างก็เลยต้องพักหลังจากผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาทคอและหลังนะครับแล้วก็พักประมาณเดือนกว่าอันนี้คือสัจธรรมอันแรกที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าคุณทําในสิ่งที่คุณชํานาญคุณรักแล้วจะได้ประโยชน์ทุกอย่างต้องมีบาลานซ์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดวันนี้ก็คือว่าชีวิตผมเปลี่ยนเหมือนอยู่ในสเปนเลยจากแต่ละวันแต่ละวันสัมภาษณ์นั่งอ่านหนังสือออกรายการไปสอนหนังสือทั้งวันทั้งคืนคุณวาลินครับตลอด1 เดือนกว่าเนี่ยผมต้องอยู่ที่บ้านผมเห็นสนามหญ้าแล้วก็อะไรเริ่มต้นกินอะไรก็ต้องเริ่มอะไรต่างเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เลยแต่ผมก็อ่านเพียงแต่ว่าระยะแรกเนี่ยจะใช้เวลาในการอ่านเพราะผมต้องติดตามข่าวเรื่องภูมิศาสตร์นะครับเพียงแต่กระชับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาให้ครอบคลุมกับการฟื้นตัวนะครับดูอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ใหม่ซึ่งตอนแรกผมก็ชอบอยู่แล้วเรียนรู้ประสบการณ์ที่ทําให้ผมเกิดความหลงรักเหมือนกับที่หลงรักเรื่องของยุโรปหลงรักเรื่องของการอ่านหนังสือหลงรักเรื่องอะไรครับหลงรักในเรื่องของการเมดิเทชันครับการทำสมาธิแล้วก็หลงรักกับอะไรครับเรียนรู้ผมเป็นพุทธนะครับผมได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของพุทธศาสนาซึ่งความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนามันลึกซึ้งมากแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับเมดิเทชันและเมดิเทชันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงครับผมตอนนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยมีประโยชน์ถึงขนาดนี้เพียงแต่มันบอกว่าเฮ้ยเรื่องเมดิเทชันเนี่ยมันสร้าง power of the mind มันสำคัญกว่า power of knowledge แล้วที่ Harvard เนี่ยนะครับก็มีการทำเป็นเทคเป็นอะไรครับรีเสิร์ชให้เห็นเลยว่าคนที่ทำ power meditation เนี่ยสมองโตเป็นประโยชน์ฉลาดขึ้นโฟกัสขึ้นและทำให้นะจิตใจนุ่มนวลขึ้นเยอะมากเลยผมได้อ่านหนังสือหลายเล่มครับนะครับเล่มหนึ่งที่สำคัญมากชื่อ Why We Meditate โดยดาเนียลโคลแมนและลิโกชีดาเนียลโคลแมนเนี่ยเขาก็เขียนเรื่อง fast and slow ไงอันนี้นิดหนึ่งกับอันที่สองผมก็อ่านหนังสือเยอะอย่างเล่มใหม่แต่จริงๆไม่ใหม่นักชื่อ Meditation ของจักรพรรดิชื่อว่ามาร์คุสอาวเรลัสใครจะเชื่อครับ200 ปีหลังคริสต์กาลเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยนะครับมีการคล้ายๆให้ความรู้เกี่ยวกับ Meditation นะครับและยังมีหนังสือ Meditation แต่ที่ผมได้ประโยชน์มากที่สุดคือก่อนนอนผมจะฟังอะไรครับเรื่องของธรรมะเรื่องของสาพุทธเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คุณวาเลนครับในช่วงนี้ผมเกิดความรักในสิ่งที่เหมือนกับไม่น่าเชื่อเลยรักในเรื่องของความรู้ที่เป็นนามธรรมเพราะว่าอะไรครับการเรียนรู้เรื่องศาสนาพุทธทําให้เราเนี่ยคิดถึงแต่หายใจเข้าหายใจออกคิดถึงอะไรครับปัจจุบันคิดถึงตัวตนแต่ศาสนาพุทธสอนให้เราอะไรครับรักนะครับหมายถึงว่าไม่เด่นตนต้องมีความเมตตาแต่ก็เหมือนกับทางด้านของตำราฝรั่งตำราฝรั่งเนี่ยที่ผมบอกเหมือนกันเป้เลยก็คือให้มีการหายใจเข้าหายใจออกเพียงแต่สิ่งที่สำคัญที่ตรงกันคืออย่างในหนังสือเรื่อง Why We Meditate เนี่ยนะครับคนหนึ่งเป็นชาวทิเบตอีกคนหนึ่งก็คือดาเนียลเนี่ยเขาก็เอาเรื่องความรู้ของตะวันออกจากทิเบตเนี่ย meditation มาอธิบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือข้อหนึ่งไม่มีใครน่าเชื่อเลยว่าการทำสมาธิเนี่ยมันมีความสุขและตอนแรกผมไม่เข้าใจผิดนึกว่าเฮ้ยคนที่ทำสมาธินะ1 หรือ 2 ชั่วโมงพอมาอ่านเข้าจริงๆมันไม่ใช่ครับคุณเวตินมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่านะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามอนสเตอร์คือตัวร้ายที่ทำให้เราเนี่ยทำสักพักหนึ่งหลุดไปแล้วทำสักพักหนึ่งหลุดไปแล้วมอนสเตอร์แต่ว่าที่สำคัญในนี้ก็คือหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่า อย่าไปกลัวมอนสเตอร์เลยมอนสเตอร์อาจจะเป็นความทุกข์มันบิวตี้ฟูลมอนสเตอร์ครับม
1: อ
0: อง
1: ือ
0: ว่
1: ห
0: า
1: ื
0: นั่
1: อ
0: นแหละครับความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ร้ายความทุกข์มันคือเครื่องมือในการสอนในเราเนี่ยเริ่มตระหนักถึงความเป็นจริงในชีวิตที่มันอนิจจังไม่มี
1: อื
0: ตัว
1: ม
0: ตนเพราะไม่ใช่
1: อื
0: มี
1: ม
0: กาตัวตนเราเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าพอว่ามาแบบนี้การสอนให้เราเนี่ยเรื่องความรักคุณวาเลนครับความรักที่เราเข้าใจนะฮะตอนผมมาเนี่ยคนละเรื่องเลย
1: อืม
0: ผมรักคนนั้นผมรักหนังสือเล่มนั้นไอ้นี่เป็นความรักที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนกับเราไปเติมน้ํามันไปเติมอะไรครับปั๊มที่พัฒนาการรักที่แท้ต้องเป็นอะไรครับคลังน้ํามันเขาเรียกอันนี้ว่าเอสเซนเลิฟเพราะเอสเซนเลิฟในความหมายคือไม่ใช่รักเฉพาะใครต่อใครอันนั้นมันรักตัวเองอ่ะต้องหมายความรักไม่ทั้งศัตรูเลยคุณวาดินเชื่อไหมครับสิ่งนี้ฟังแล้วไม่น่าเชื่อทําให้สิบกว่าวันเนี่ยผมได้ตระหนักถึงชีวิตนะที่สําคัญมากที่สุดว่าความรักที่สมบูรณ์ที่สุดคือความรักต่อคนอื่นและความรักตัวเนี้ยมันจะต่อมาด้วย compassion compassion คืออะไรครับความเห็นอกเห็นใจเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมได้เรียนรู้เป็นประโยชน์ทําให้ผมไม่มีความเกลียดใครไม่มีอะไรนะศัตรูผมหรืออะไรผมไม่เคยคิดเลยนะครับผมเริ่มแผ่รักและไม่ใช่ร้านจริงๆเพราะมันสอนให้คุณว่าคุณต้องปล่อยวางอ่ะถ้าคุณไปเกลียดใครอะไรสักวางเท่ากับคุณกําลังทําร้ายตัวคุณเองด้วยและปล่อยวางตัวนี้หมายความว่าปล่อยวางทุกอย่างผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ผมมีความสุขก่อนหน้านี้เราไปกินอาหารหรือกินอะไรโอ้ยคนเสิร์ฟมันช้ามันบางทีสั่งไปแล้วนะครับมันไม่บันลืมคุณบาลินเชื่อไหมครับผมได้ประสบการณ์นะครับที่จริงก่อนหน้านี้ผมได้ทําบ้างอยู่แล้วผมไปถึงปรากฏว่ามันปังกว่าคนเสิร์ฟนะฮะมันช้าและนั่งหยิกด้วยเพื่อนฝูงผมก็ยั่วมากแต่ผมไม่ยั่วครับคุณวาเลน
1: อื
0: พ
1: ออ
0: กินเสร็จผมให้ทิปเขามากกว่าปกติเลย
1: อืม
0: เพื่อนฝูงผมห่อออกมาจากพัตการให้เองอย่าบ้าหรือวะ
1: อ
0: ไอ
1: ื
0: ้
1: อ
0: แบบเนี้ยให้เขาทําไมผมก็มาถามเขาบอกว่าคุณรู้ไหมครับชีวิตคนวันนี้มันลําบากมากยิ่งในภาวะปกติตอนเนี้ยโลกเข้าสู่โซเชียลมีเดีย
1: อื
0: งาน
1: ม
0: คนตกงานคนลำบากในประเทศไทยทั่วโลกแล้วก็คนร้ายๆมาเยอะมากโลกมันแบ่งทำให้คนที่ดีๆโอ้โหเยอะมากอยู่ในลักษณะสภาพลำบากมากคุณลองคิดดูมีใครว่าอยากหน้าหงิกคุณวาลินการที่เขาหน้าหงิกมันไม่ใช่ปัญหาที่เขามีต่อเรานะเขากำลังบอกเราว่าเขามีปัญหาเราทำใจว่าถ้าเราเป็นเขาอะมันตกงานได้งานตัวนี้ไม่แน่นอนที่บ้านครอบครัวมีปัญหามันถึงหน้าเงกเพราะถ้าเรามองแบบนี้คุณวาเลนคุณเชื่อไหมครับเงินที่เราให้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทําให้ผมมีความสุขอย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตะวันออกตะวันตกทีนี้ก็มาเข้าสู่เรื่องที่เราคุยกันคือไม่อยากให้เอาประสบการณ์ตัวเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะตอนนี้เนี่ยที่จริงมันนานมาแล้วครั้งแรกเลยเราจะเห็นได้ชัดนะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการทำคลัสเตอร์นะครับแล้วก็คลัสเตอร์ตัวนี้เพื่อนฝูงผมอาจารย์สมคิดเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มหน
1: ึ่
0: งในคลัสเตอร์นั้นจะมีเรื่องท่องเที่ยวและหนึ่งในนั้นจะมีเรื่องของอะไรครับที่ทุกวันนี้เราเรียกเวลเนสไงนะก่อนนะครับเป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นของเขามีคลัสเตอร์หนึ่งแล้วก็ต่อนี้เดี๋ยวนี้เวลเนสกลายเป็นเรื่องที่กำลังพูดถึงเพราะเมืองไทยกำลังระดมอะไรครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของท่องเที่ยววันนี้ที่ผมอยากจะบอกคุณวาเลนว่าคุณวาเลนเห็นด้วยกับอาจารย์ไหมครับว่าเราสามารถเป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้านท่องเที่ยวไม่ใช่เวลเนสเวลเนสในที่นี้มันหมายถึงความเป็นอยู่ในที่นี้ผมเวลเนสรวมถึงพลังอำนาจทางจิตเราสามารถดึงคนทั่วโลกแทนที่จะไปอินเดียนะครับอินเดียมาเมืองไทยเรามีทุกอย่างมีศาสนาพุทธเป็นเนื้อหามีที่มีเมดิเทชันทุกแข่งเยอะแล้วก็มีที่ต่างๆในสามารถที่จะประชาสัมพันธ์คนทั่วโลกกำลังตายไฟหา Power of the Mind ความสันติสุขความสบายใจสบายใจไม่แค่ตัวเองเพื่อนฝูงกับครอบครัวสบายใจทั้งสังคมและทำเป็นไปได้สบายใจทั้งโลกเพราะโลกวันนี้มันโอ้โหน่ากลัวมากคุณวาลินคุณลองสังเกตดู Polarization คุณดูข่าวนี่สิครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประธานาธิบดีเนี่ยคุณเห็นไหมโลกมันเปลี่ยนแปลงถึงขนาดไหนอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสตัวพักไปเดือนกว่าเนี่ย ผมก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเวลาและภายใต้ขอบเขตของสภาพแวดล้อมที่จำกัดหาความสุขนะครับแล้วก็หาความรู้และได้ความรู้ที่มีคุณค่าอย่างเหลือเกินครับเป็นความรู้ที่ผมคิดว่าเหมือนกับที่ผมไปสเปนรักในความรู้อันนี้เป็นความรู้อีกอย่างนึง power of the mind หรือเป็นความรักในความรู้ที่ดีกว่าในอีกด้านหนึ่งไม่ใช่ส่วนตัวแล้วมันขยายไปสู่ลักษณะที่เป็นนามธรรมไปสู่คนที่เราใกล้ชิดนะครับไปสู่ใครต่อใครและไปสู่สังคมแม้กระทั่งคนโดยทั่วไปเลยซึ่งผมคิดว่าเนี่ยนอกจากจะเป็นประโยชน์ในแง่รูปธรรมในแง่รายได้แล้วสิ่งที่ทำก็คือสร้างประเทศไทยเป็น hub of peace นึกออกไหมครับทำกำลังสร้างอะไรครับสาขาอยากให้รู้ว่า wellness ตัวเนี้ยมันลึกซึ้งไปกว่านั่นเองครับไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม meditation ศาสนาพุทธซึ่งเรามีตัวนี้เยอะแล้วแต่อันนี้ผมเรียกว่า hub of peaceเป็นอีกส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะเป็นอาการมีบทบาทในสังคมโลกคิดถึงเมืองไทยเป็น hub of peace ครับนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการพักไปเดือนกว่าครับคุณวารินครับ
1: ดีเลยครับอาจารย์มันเป็นสิ่งที่เป็นศักยภาพของไทยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นมากกว่าผมว่าเรื่องของความเป็นศูนย์กลางในแง่ของ spirituality นะครับอาจารย์ผมว่าเรามีจุดแข็งในเรื่องนี้เยอะมากครับ
0: ใช่เลยเลขส่วนหนึ่งคุณวารินเห็นไหมว่าโลกวันนี้โอ้โหโลกเข้าสู่โซเชียลมีเดียทุกคนมันเห็นแก่มัทธิเรียวอ่ะพยายามจะสร้างราคาหุ้นจาก IT แล้วก็ AI ไล่คนทั้งโลกออกไปเลย มันน่ากลัวมากเลยทำไมคุณ ไม่คิดถึงอันหนึ่งเราสร้าง AI แต่ขนาดเดียวกันเราไม่ไล่คนออกเพราะอะไรครับ AI เนี่ยจะทำให้คุณกำไรแต่ไม่ใช่กำไรโหดกำไรเยอะมากแล้วคุณคนเดียวกำไรเยอะเลยแต่แบ่งกำไรส่วนหนึ่งอ่ะมันก็คือเป็นสิ่งที่ให้กับคนทำงานและให้เขาได้เป็นประโยชน์คุณว่าบริษัทไหนครับที่เป็นบริษัทที่มันควรจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะเห็นคุณดูในต่างประเทศดูในอเมริกาโอ้โหไอตัวอะไรดาวโจนส์ขึ้นเพราะอะไรครับราคาเรื่องของ IT แต่ขนาดเดียวกันคุณเห็นไหมไล่คนออกเป็นแถวเลยเพราะฉะนั้น AIอย่าไปบอกว่าเฮ้ยสร้างสิ่งที่ก็ความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการแข่งขันต้องวัดด้วยความสามารถในการกระจายความรักกระจายสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรครับความอยู่รอดของสังคมโลกครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังนะครับว่าเฮ้ยเราก็ได้เรียนรู้เหมือนกันภายใต้อะไรครับภายใต้สังคมที่มีจำกัดกับสภาพแวดล้อมจำกัดครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์พักผ่อนเยอะๆนะครับอาจารย์เดี๋ยวพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับโอเคครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาสวิวัฒน์นะครับผมวารินทร์สัจเดชเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคพาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายกวาสกิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
13: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ EconBiz ปากท้องต้องคิดนะคะกับดิฉันกมลชนกทีฆกุลค่ะวันนี้เราจะชวนคุยกันถึงอีกหนึ่งเมกะเทรนด์ที่หลายประเทศก็กำลังให้ความสำคัญนะคะก็คือ longevity economy หรือว่าเศรษฐกิจอายุยืนหลังจากที่สิงคโปร์ก็ประกาศเดินหน้าผลักดันแนวคิดนี้นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนสังคมสูงวัยเนี่ยให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแนวคิดนี้เป็นยังไงบ้างนะคะทำไมสิงคโปร์ถึงให้ความสำคัญแล้วก็ประเทศไทยเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะวันนี้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ

0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสุรีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ล่าสุดสิงคโปร์ก็มีการประกาศเดินหน้าที่จะสร้างเศรษฐกิจอายุยืนค่ะอาจารย์อาจารย์ช่วยอธิบายแนวคิดนี้หน่อยค่ะอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเวลานี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็ทำไมสิงคโปร์ถึงให้ความสำคัญในช่วงนี้แล้วก็มองว่าเป็นโอกาสค่ะ
1: ครับคำว่า longevity economy นะครับตอนนี้ก็กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับในโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยหลายประเทศนะครับ longevity หรือว่าเศรษฐกิจอายุยืนเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่กำลังมีความร้อนแรงนะครับตอนนี้จริงๆเราต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายประเทศนะครับก็ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการเป็นภาระทางการคลังนะครับเมื่อสัดส่วนโครงสร้างประชากรวัยแรงงานลดลงสัดส่วนประชากรนะครับที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความกังวลนะครับให้กับการบริหารเศรษฐกิจว่ารัฐบาลอาจจะต้องใช้เงินงบประมาณด้านสาธารณสุขด้านการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นภาระทางการคลังตามมานะครับแต่แนวคิดเรื่อง longevity economy หรือเศรษฐกิจอายุยืนเนี่ยนะครับเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับโดยลักษณะของเศรษฐกิจอายุยืนหรือ longevity economy เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับเศรษฐกิจระบบใหม่นะครับที่จะสร้างมูลค่านะครับทางเศรษฐกิจจากการที่ทำให้คนนั้นมีอายุยืนขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือใช้เงินไปเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแนวคิดที่ตอนนี้สังคมในหลายประเทศที่เข้าสู่aging society นะครับหรือเป็น super age society เนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับล่าสุดในช่วงเดือนที่แล้วนี่เองนะครับทางสิงคโปร์นะครับอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเขาเนี่ยนะครับก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดนี้นะครับชื่อว่าในงาน The Business Times Longevity Forum นะครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนี่เองนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์เนี่ยก็ได้กล่าวนะครับในงานนี้บอกว่าสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับก็เข้าสู่สถานะการเป็น Super Age Society แล้วนะครับแต่เขาก็ไม่อยากให้มองว่ามันจะเป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของภาครัฐอย่างเดียวแต่ว่ามันมีโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับจนสามารถสร้างเป็นเศรษฐกิจอายุยืนได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับการลงทุนของกลุ่มคนหลังเกษียณนะครับเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับวัยหลังเกษียณเรื่องรายจ่ายของการท่องเที่ยวนะครับเมื่อคนมีอายุยืนขึ้นแล้วก็ออกจากระบบการทำงานประจำก็จะมีเวลาไปใช้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้นค่าใช้จ่ายเรื่องการประกันเรื่องเวลเนสจนถึงบริการสุขภาพนะครับสิงคโปร์ก็พยายามเสนอมุมมองนี้ว่าเมื่อคนมีอายุยืนยาวขึ้นเนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจมันมีรายจ่ายบางประเภทที่คนกลุ่มนี้ก็จะใช้จ่ายเงินออกมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนผู้สูงอายุนะครับหรือผู้สูงวัยในยุค ปัจจุบันเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีกำลังซื้อพอสมควรทีเดียวแล้วคนกลุ่มนี้ก็มีอายุยืนยาวหลังเกษียณพอสมควรนะครับยกตัวอย่างเช่นเจเนอเรชันที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีสาธารณสุขของสิงคโปร์เขาบอกว่ากลุ่มนี้นะครับมีการใช้จ่ายหรือ spending เนี่ยด้านการท่องเที่ยวนะครับเป็น3เท่านะครับคิดเป็น3เท่าของกลุ่ม Gen Z ในขณะที่ถ้าไปดูตัวเลขอุตสาหกรรม wellness ทั่วโลกนะครับก็เติบโตขึ้นมาอย่างมากนะครับถ้าเทียบกับเมื่อทศวรรษที่แล้วที่อยู่ประมาณ4 trillion นะครับหรือ4ล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่ตัวเลขในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น7 trillion หรือว่า7ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็คิดว่ามีโอกาสสูงเลยที่ตัวเลขของการใช้จ่ายนะครับในหมวดพวกเวลเนสทั้งหลายเนี่ยหรือการมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยนะครับจะแตะ10ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับภายในปี2030แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิงคโปร์ก็บอกว่าเงื่อนไขสำคัญของ longevity economy เนี่ยนะครับไม่ควรที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตนะครับแบบที่เรียกว่าเป็นภาระหรือว่าให้คนเนี่ยไปใช้จ่ายทางการแพทย์มากขึ้นคือยกตัวอย่างนะครับถ้าคนป่วยเยอะการใช้จ่ายทางการแพทย์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องเยอะตามเนี่ยเศรษฐกิจก็อาจจะโตนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็น bad growth ครับหรือเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีนักนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยมองว่า longevity เนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างโอกาสนะครับในการที่ จะมีธุรกิจนะครับหรืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยได้ประโยชน์นะครับจากการที่คนเนี่ยอายุยืนยาวขึ้นแต่ต้องทำความเข้าใจลึกซึ้งไปอีกนะครับว่าการที่คนอายุยืนยาวขึ้นหรืออายุเฉลี่ยจะสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่อายุยืนยาวไปด้วยแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำสองคำเกิดขึ้นนะครับคำว่า life span กับคำว่า health span life span ก็คือการที่มีอายุยืนยาวนะครับส่วน health span เนี่ยก็คือการที่มีสุขภาพที่ดีดังนั้นทางสิงคโปร์เองก็บอกว่าต้องการให้คนในยุค ปัจจุบันผู้สูงอายุเนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวแต่ต้องสุขภาพดีด้วยเขาจะได้มีโอกาสนะครับในการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการใช้จ่ายแล้วก็ส่งผลให้เศรษฐกิจโตพูดง่ายๆว่าวันนี้นะครับมุมมองเกี่ยวกับสังคมสูงวัยเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากปัญหาความท้าทายหรือวิกฤตที่อาจจะเป็นภาระของเศรษฐกิจเป็นภาระทางการคลังเปลี่ยนเป็นโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ครับ
0: ค่ะแสดงว่าแก่นของเศรษฐกิจอายุยืนเนี่ยมันไม่ใช่การรักษาเวลาเราป่วยแต่ว่าทำยังไงให้คนมีสุขภาพดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้นานขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยพอสิงคโปร์เขาเห็นโอกาสจากกำลังซื้อของผู้สูงอายุของเขาแล้วค่ะอาจารย์เขาต้องลงทุนด้วยด้านไหนบ้างคะอาจารย์เพื่อที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจอายุยืนที่แบบดี
1: ครับที่คุณกมลชนกพูดมาก็ถูกต้องเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์วันนี้ก็คือจะทำอย่างไรให้คนอายุยืนยาวขึ้นแล้วช่วงอายุที่ยืนยาวขึ้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพที่ดีไปด้วยนะครับหรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น healthy longevity นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับก็จะเน้นไปเรื่องของพวก predictive preventive healthcare นะครับนั่นก็คือการแพทย์การสาธารณสุขเชิงป้องกันเชิงการที่จะสามารถใช้ข้อมูลมาคำนวณเพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วยลดโอกาสการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะครับรวมถึงเขาก็จะให้ความสำคัญด้านการวิจัยที่เรียกว่า aging research ต่างๆนะครับควบคู่กันไปกับการผลักดันเรื่องของ wellness well-being สุขภาวะที่ดีนะครับในกลุ่มประชาชนทุกช่วงวัยเลยนะครับจุดแข็งนะครับที่สำคัญประการหนึ่งของLongevity Economy หรือเศรษฐกิจอายุยืนเนี่ยก็คือต้องทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพราะเมื่อมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็น healthy นะครับ healthy economy ก็จะสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้สามารถที่จะมีกิจกรรมนะครับทางเศรษฐกิจได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่Longevity Economy จะสร้างเนี่ยนะครับมันเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้ต้องไปให้ภาค healthcare เติบโตอย่างเดียวนะอันนั้นก็คงไม่ได้หมายถึงการเติบโตในภาพรวมแต่เมื่อคนมีสุขภาพดีขึ้นก็จะมาจ่ายนะครับมาใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเองนะครับก็อาจจะต้องทำหน้าที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมนะครับผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่ดีในช่วงอายุที่เรียกว่าเป็นผู้สูงวัยไปแล้วนะครับตรงนี้ผมมองว่ามันกำลังจะกลายเป็นนโยบายที่เรียกว่าเป็น industrial policy ละเป็นนโยบายเชิงอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ถ้าสังเกตจากสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์โดยกระทรวงสาธารณสุขเขาได้ถแถลงออกมานะครับเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็กำลังจะคือสิงคโปร์เนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเขาก็เผชิญกับโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเขาก็ต้องหาโอกาสว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าถ้าไม่คิดนโยบายนะครับหรือไม่ปรับตัวเลยเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นปัจจัยลบต่อระบบเศรษฐกิจนะถ้าคนที่สูงวัยสุขภาพไม่แข็งแรงด้วยเนี่ยก็อาจจะมีรายจ่ายแค่เรื่องของเฮลท์แคร์หรือทางการแพทย์เท่านั้นแต่ว่าวันนี้นะครับเขาพยายามนะครับมองตรงนี้ผมมองว่าเขาจะพยายามสร้างเป็นเหมือน industrial policy ซึ่งถ้าไปสังเกตนะครับทำไมถึงวิเคราะห์แบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าเขาจะผลักดันนะครับ4อุตสาหกรรมหลักที่จะมาสนับสนุน longevity economy นะครับอันแรกก็คือเรื่องของ biomedical science นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของ health regulation หรือกฎระเบียบต่างๆนะครับด้านสุขภาพอีกอันนึงที่เขาจะลงทุนนะครับก็คือเรื่องของ food science นะครับเรื่องการผลิตนะครับอาหารการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่อง AI ที่จะมาสนับสนุน longevity economyซึ่งต้องบอกว่าจริงสิงคโปร์ก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลเขาอยากผลักดันเนี่ยไล่ตั้งแต่ไบโอเมดิคอลนะครับไซแอนซ์เนี่ย ปจนถึง AI เนี่ยคือเขาก็มีเรียกว่าฐานนะครับรองรับอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไบโอเมดิคอลชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ R&D นะครับการวิจัยด้านนี้รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่สิงคโปร์ก็มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับที่ครั้งนี้เนี่ยเขามองเกมค่อนข้างทะลุเลยแล้วก็จะพลิกนะครับเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นความท้าทายในเรื่องของการเข้าสู่สังคมที่มีโครงสร้างประชากรสูงวัยจำนวนมากเนี่ยนะที่มันมองว่ามันเป็นความเสี่ยงเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจเนี่ยให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากนี้ไปครับ
0: ค่ะอาจารย์คะนอกจากว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพของประชาชนแล้วเนี่ยสิงคโปร์ที่บอกว่าสิงคโปร์เองก็มีจุดแข็งด้านชีวการแพทย์การต่อยอดไปสู่ longevity economy ที่นี้เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอาจารย์คะสิงคโปร์จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ด้วยไหมในการที่จะไปสู่ longevity economy
1: ครับก็มีโอกาสสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยปัจจัยที่เขามีฐานอยู่ก็มีพอสมควรนะครับและผมเชื่อว่าเขาก็เวลาคือสิงคโปร์มีนโยบายลักษณะนี้ออกมาเนี่ย ก็พยายามที่จะผลักดันแล้วก็อาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับทั้งรายได้เฉลี่ยหรือฐานทางเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงอยู่แล้วบวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่เขาจะประสบความสำเร็จนะครับตามแนวทางที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสิงคโปร์เนี่ยได้วางไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นเขาก็คงเอาเครื่องมืออย่าง AI เนี่ยนะครับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยนะครับหรือการรักษาที่มีความแม่นยำนะครับสูงขึ้นสามารถรักษาคนป่วยคนไข้นะครับในจำนวนที่มากขึ้นได้อันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสสูงที่จะเทิร์นนะครับพลิกนะครับความเสี่ยงที่เกิดจากสัดส่วนประชากรสูงวัยเนี่ยที่มันจะทำให้เศรษฐกิจโตได้ยากนะครับกลายมาเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็ต้องไปติดตามต่อนะครับว่าแล้ว 3-4 อย่างที่ทางรัฐบาลเขาอยากผลักดันเนี่ยจะทำได้รวดเร็วแค่ไหนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายหรือประเด็นที่วางไว้ว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ longevity หรือการทำให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนหรือมันจะเทิร์นออกมาเป็นตัวเงินได้ไหมเพราะฉะนั้นสิงคโปร์นะครับถ้าจะพูดง่ายๆคือเขามองว่า longevity economy เนี่ยไม่ใช่เม็ดเงินที่เข้าสู่แค่เรื่องของธุรกิจ healthcare อย่างเดียวแต่เขามองว่าจะต้องสร้างเม็ดเงินให้กับธุรกิจอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นปัจจัยที่หรือเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่าถ้าทำได้ผมคิดว่าจะเป็นโมเดลที่ดีให้กับหลายประเทศซึ่งก็กำลังเผชิญความท้าทายนะครับ IMF เนี่ยเคยพูดไว้เมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับIMF เนี่ยเคยพูดไว้นะครับประธาน IMF บอกเลยว่ายังไงหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะเผชิญภาระทางการคลังพอสมควรนะครับจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสู้รบการทำสงครามกันนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเกิดขึ้นจริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง climate change นะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จะเป็นภาระนะครับให้กับรัฐบาลที่จะต้องจัดสรรงบประมาณมาดูแลอีกเรื่องหนึ่งที่ IMF เคยพูดไว้หลายปีแล้วก็คือเนี่ยแหละครับเรื่องของการเข้าสู่สังคมสูงวัยว่ามันก็จะเป็นแรงกดดันทางการคลังให้หลายประเทศเนี่ยจะต้องเตรียมตัวรับมือนะซึ่งวันนี้ถ้าโมเดล longevity ซึ่งก็เริ่มมีการพูดถึงเยอะในประเทศไทยเราเองก็เริ่มมีพูดแล้วเนี่ยนะครับว่าต้องทำให้เป็น economy นะให้เป็นโมเดลทางเศรษฐกิจให้ได้เนี่ยถ้ามันประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะไปลดแรงกดดันที่เกิดขึ้นนะครับต่อทั้งเศรษฐกิจภาพรวมแล้วก็ลดแรงกดดันที่จะมีต่อภาระทางการคลังของรัฐบาลนะครับบวกกับถ้าทำสำเร็จมันก็จะมีตัวอย่างของธุรกิจนะครับหรืออุตสาหกรรมใหม่ๆอาชีพใหม่ๆด้วยซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่มีความน่าสนใจครับ
0: ค่ะอาจารย์พอบอกว่าถ้าภาคสุขภาพเนี่ยกำลังจะเป็นเหมือนอีกหนึ่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจของหลายประเทศในมุมมองของอาจารย์ค่ะว่าการเติบโตของธุรกิจสุขภาพเนี่ยมันควรจะมีขอบเขตหรือข้อจำกัดยังไงอะไรมันคือความท้าทายของสิ่งนี้ไหมคะอาจารย
1: ์ครับประเด็นนี้เนี่ยดีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางสื่อของสิงคโปร์ก็มีการพูดกันนะว่า ไม่ได้ต้องการนะครับให้มันมีการโอเวอร์สเปนนะครับหรือใช้จ่ายมากเกินไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับคือถ้าใช้จ่ายแล้วสุขภาพดีโอเคแต่ถ้าใช้จ่ายแล้วมันใช้จ่ายเกินไปอ่ะคือสุขภาพก็ดีได้แค่นี้แต่ว่ามันมีการโอเวอร์สเปนเกินไปอันเนี้ยนะครับถ้าใช้คำของรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์ก็บอกว่ามันจะเกิดบุฟเฟ่ซินโดรมนะครับบุฟเฟ่ซินโดรมก็เหมือนกับโอ้โหเราก็แหมอยากจะดูแลสุขภาพเหลือเกินก็ใช้จ่ายทุกอย่างแต่มันอาจจะเกินนะครับเกินความจำเป็นหรือเกินความต้องการอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่หรือเป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลสิงคโปร์ก็ไม่ได้อยากให้เกิดตรงนั้นนะครับไม่อยากให้ไปทุ่มกับเรื่องของhealthcare spending มากเกินไปนะครับและในทางฝั่งของภาครัฐเองเนี่ยผมคิดว่าโจทย์หนึ่งก็คือว่าถ้าสร้าง longevity economy ได้เนี่ยหนึ่งเลยนะครับรัฐบาลก็อาจจะลดภาระทางการคลังในการดูแลเรื่องของสังคมสูงวัยนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นโจทย์ให้รัฐบาลต่อไปนะในเรื่องของ longevity economy ก็คือว่ารัฐบาลต้องคิดแล้วครับว่าจะมีนโยบายนะครับหรือการใช้จ่ายงบประมาณนะครับด้านสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างไรเพื่อให้นะครับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นคือวันนี้มันไม่ได้โฟกัสแค่โอ้โหต้องอายุยืนยาวอย่างเดียวแต่ไออายุที่ยืนยาว70 80 90เนี่ยนะครับมันต้องมี health span นะครับก็คือสุขภาพที่ดีด้วยอันนี้เป็นหัวใจที่ผมคิดว่าสำคัญเลยนะครับของตัวคอนเซ็ปต์หรือแนวคิด longevity economy ครับ
0: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าเป้าหมายคือการจะต้องลดภาระของรัฐในระยะยาวแล้วรัฐบาลเองก็จะต้องออกนโยบายยังไงบ้างคะอาจารย์เพื่อที่จะให้ธุรกิจสุขภาพเนี่ยโตไปกับการที่เราก็จะป้องกันไม่ให้เกิดการรักษาที่มันเกินความจำเป็นไปด้วย
1: ครับอย่างรัฐบาลสิงคโปร์นะครับเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็จะไปเน้นเรื่องของพวก predictive หรือว่า preventive healthcare นะครับคือการป้องกันนะครับอาจจะใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาสุขภาพการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บโดยใช้เรื่องของการมี Big Data นะครับหรือว่าการใช้ Data Analytics เข้ามาใช้ AI นะครับ เข้ามาช่วยดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าใช้เงินนะครับ$1,000เข้าไปในการนะครับ preventive นั่นคือทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมี outcome นะครับหรือว่าผลลัพธ์ในทางสุขภาพที่ดีขึ้นมากกว่านั้นในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราดูโมเดลสิงคโปร์เนี่ย longevity เนี่ยมันคงไม่ได้เน้นเรื่องของการรักษานะครับเพียงอย่างเดียวแต่ว่าก็คงจะไปดูเรื่องของการป้องกันแล้วพอมันป้องกันได้ดีนะครับรายจ่ายในการรักษาทั้งของเอกชนเอ่ยนะครับของภาครัฐเอ่ยเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะลดลงนะครับแล้วถ้าของภาครัฐลดลงเนี่ยไอ้ภาวะแรงกดดันทางการคลังต่างๆเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยรัฐบาลเองผมเชื่อว่าก็จะมีพื้นที่นะครับที่จะสามารถนำงบประมาณนำทรัพยากรเนี่ยไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆทางเศรษฐกิจได้นะครับคือถ้าติดกรอบเดิมเนี่ยกรอบเดิมมันก็อาจจะเป็นอ่ะเน้นนะครับงบประมาณเพิ่มไปดูแลเรื่องการรักษาเรื่องของสวัสดิการนะครับงบประมาณในระยะยาวแต่อันเนี้ยมันต้องเปลี่ยนนะครับคือดูโมเดลสิงคโปร์ longevity economy เนี่ยผมคิดว่ามันนโยบายในเรื่องของ preventive เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนโยบาย AI นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนโยบายในการส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ well-being wellness นโยบายที่ส่งเสริมการวิจัยนะครับเกี่ยวกับข้องกับกลุ่มคนสูงวัยเนี่ยก็ค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให เห็นโอกาสนะครับที่เศรษฐกิจจะโตแต่ว่าไม่ได้โตจากเรื่องของเฮลท์แคร์ธุรกิจเฮลท์แคร์นะครับในการรักษาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นธุรกิจแวดล้อมนะครับอย่างที่ผมเกิดไปตอนต้นว่าโอเคมันก็จะมีนะเรื่องประกันก็จะเข้ามาเรื่องท่องเที่ยวก็จะเข้ามาหรือเป็นลักษณะของพวกเวลเนสเวลบีอิ้งธุรกิจลักษณะเนี้ยนะครับมันก็จะเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะโตแบบบาลานซ์แบบสมดุลไม่ได้เบ้นะครับไปทางการรักษาเพียงอย่างเดียวครับ
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้ในมุมของอาจารย์การที่เราจะสร้างเศรษฐกิจอายุยืนเนี่ยมันก็จะต้องแน่นอนแหละภาครัฐก็จะต้องเข้ามากำหนดกฎกติกานโยบายต่างๆเอกชนนะคะอาจารย์จะต้องเข้ามาควบคู่ทำงานควบคู่กันไหมเพื่อที่จะให้ประโยชน์มันเกิดขึ้นกับประชาชนจริงๆ
1: ครับ จริงๆภาคเอกชนเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับในวันนี้จริงๆไทยประเทศไทยเราเองก็เปรียบเสมือนเป็นนะครับ medical hub อยู่ประมาณนึงเราเห็นว่าต่างชาติก็เข้ามานะครับรับการรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ใช้จ่ายนะจากบริการสาธารณสุขที่จัดโดยภาคเอกชนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับมาดึงรายได้เข้าประเทศไม่น้อยทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำนะนอกเหนือจากเรื่องการรักษานะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมใน longevity economy ตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าก็จะทำให้รัฐบาลไทยเองเนี่ยก็แต่ก็ต้องคิดในกรอบใหม่นะครับรัฐบาลไทยเองก็คงจะลดภาระทางการคลังนะครับโอกาสของธุรกิจเอกชนเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยคือถ้าโมเดลนี้มันมาแรงจริงๆเนี่ยผมว่าเรื่องของธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ preventive ทั้งหลายนะครับหรือแม้แต่อย่างที่ยกตัวอย่างไปนะการออกแบบคือถ้าผู้สูงอายุยืนขึ้นแล้วเขายังแข็งแรงอยู่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่า spending เนี่ยในกิจกรรมที่เขาอยากจะทำเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวัยทำงานเนี่ยมันก็จะมีเวลาใช่ไหมครับเรื่องการท่องเที่ยวหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเห็นไหมครับธุรกิจเอกชนเนี่ยก็จะได้อานิสงส์นะครับจากตรงนี้ไปพอสมควรก็ไม่ได้มาโฟกัสว่าโอ้ถ้าประเทศไหนเจอสังคมสูงวัยนะต้องเป็นเน้นเรื่องการรักษาการดูแลผู้ป่วยอย่างเดียวก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยlongevity economy นะครับก็ถ้ามองจากตรงนี้อาจจะฟันธงได้เลยนะว่ามันก็เป็นโอกาสของเอกชนนะครับที่ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลหรือว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เน้นนะว่าต้องรักษาโรคอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้นะครับมันจะมีธุรกิจอื่นนะที่เกี่ยวข้องเข้ามามากมายนะครับประกันท่องเที่ยวนะครับหรือการใช้ชีวิตหลังเกษียณทั้งหมดเลยนะครับผมเชื่อว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาแล้วก็ AI ด้วยนะครับธุรกิจ AI ที่เกี่ยวข้องกับ longevity ทั้งหลายนะครับการเอา AI มาพยากรณ์การเกิดโรคนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการทำพวก smart living นะครับที่อยู่อาศัยอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุนะครับหรือแม้แต่การทำ retirement plan นะการวางแผนเกษียณนะครับแล้วก็จะเข้ามา AI นี่จะเข้ามาในเรื่องของ aging tech ด้วยนะก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะครับเครื่องเตือนเวลาหกล้มนะครับสายรัดข้อมือที่จะจับชีพจรหรือว่าตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้นะครับเซ็นเซอร์ที่อยู่ในบ้านที่คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุนะครับหรืออาจจะเป็นถ้าเป็นภาคการท่องเที่ยวถ้าจะให้นึกภาพชัดๆอาจจะเรียกว่าเป็น longevity tourism ไปเลยนะครับเน้น wellness นะครับเน้นเรื่องของ long stay ให้ผู้สูงอายุอันนี้ผมคิดว่ามันคือโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้น อีกเยอะเลยนะครับในระบบเศรษฐกิจถ้าเราทำได้นะแต่ว่าก็ต้องขีดเส้นใต้ก่อนว่าที่สิงคโปร์เขาบอกนะคือคุณต้องไปทำให้การอายุการที่คนเนี่ยมีอายุยืนขึ้นเนี่ยและสุขภาพเนี่ยมันต้องดีไปด้วยแล้วมันจะเกิดโอกาสนะครับทางเศรษฐกิจตามมาอีกเยอะเลยครับ
0: ค่ะอาจารย์ถ้ามองกลับมาที่บ้านเราค่ะซึ่งเราก็เป็นสังคมสูงวัยเหมือนกันเราเองมีเงื่อนไขที่ต่างจากสิงคโปร์โดยเฉพาะเรื่องของรายได้กำลังซื้อของผู้สูงอายุค่ะอาจารย์เพราะว่ากำลังซื้ออาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกันวงเงินเกษียณก็อาจจะตอนนี้ก็ยังแบบไม่รู้ว่าจะพอไหมใช่ไหมคะทีนี้เราควรจะนำบทเรียนของสิงคโปร์ปรับยังไงอาจารย์คะเราควรจะใช้โมเดลของสิงคโปร์ไปเลยไหมหรือว่าเราจะปรับจุดแข็งของเรายังไงบ้างคะ
1: ครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าขบคิดมากนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าไทยกับสิงคโปร์เองเนี่ยก็ถึงแม้โครงสร้างประชากรนะครับโดยวัดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอเคมันจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบละนะครับแต่ว่ามิติอื่นๆนี่เราต่างกันมากเลยเหมือนที่คุณกมลชนกบอกไม่มีผิดเลยนะครับรายได้ต่อคนเราก็ต่างกันนะครับขนาดของ market size เขาก็เล็กกว่าเราเราก็ใหญ่กว่าเขานะครับระบบสุขภาพเราเองก็ยังต่างอยู่นะครับเรื่องของข้อมูลนะครับสุขภาพเราก็อาจจะยังสู้เขาไม่ได้นะครับคือมันมีความแตกต่างกันเยอะแต่ผมคิดว่านะครับมันมีโอกาสนะครับ อยู่พอสมควรนะครับแน่นอนความท้าทายมันมีนะเรื่องรายได้ที่ยังน้อยอยู่นะครับเมื่อเทียบกับสิงคโปร์แล้วก็จริงๆไทยก็ถือว่ามันก็มีบริบทนะครับทั้งเมืองทั้งชนบททั้งกลุ่มที่เข้าถึงเทคโนโลยีกลุ่มที่ยังห่างไกลกับเทคโนโลยีแต่ว่า มันมีโอกาสเหมือนกันนะครับคือ scalability ของเราเนี่ยเรามีโอกาสในการ scale ให้มันใหญ่ได้คือสิงคโปร์เขาก็จะจำกัดอยู่แค่นั้นแหละนะครับแต่เรามีโอกาสที่จะ scale up ได้มากกว่านะครับเรามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วเยอะมากวันนี้นะครับที่เราใช้กันเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเชื่อมแพลตฟอร์มนะครับต่างๆกับการบริการที่เกี่ยวข้องกับ longevity economy นะครับบางเรื่องอาจจะสู้ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเรื่อง R&D นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะถีบตัวเองให้เด่นในด้านนี้ได้เร็วเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่บางอย่างเราได้เปรียบนะครับบางอย่างเราได้เปรียบเช่นเรื่อง longevity tourism อันนี้ผมคิดว่ามาแน่ๆนะครับเรื่อง wellness ของไทยผมคิดว่าเราก็มีโอกาสที่สูงนะครับแล้วเรื่องของเขาเรียกว่ากลุ่มที่เป็น care economy นะครับกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มพยาบาลต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าเราก็มีความได้เปรียบนะครับถึงแม้ว่ามันมีความต่างกันแต่ว่าบางอย่างนะครับสิงคโปร์ก็อาจจะไปได้ดีบางอย่างเราก็อาจจะไปได้ดีคือเรามี competitive advantage ในบางส่วนนะผมมองอย่างนี้นะครับต้นทุนถึงแม้ว่ารายได้เราจะต่ำกว่าแต่ต้นทุนนะครับในการผมคิดว่าการประกอบนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ longevity ไทยก็อาจจะต่ำกว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เหมาะกับการที่เราจะนำมานะผมว่าประเทศไทยเนี่ย อาจจะเอาโมเดลเนี่ยนะครับลองมาผลักดันดูแล้วก็แสวงหาโอกาสที่เราเนี่ยมีความได้เปรียบอาจจะสร้างโมเดลที่ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับผมเชื่อว่าในคอนเซ็ปต์เดียวกันเนี่ยนะครับคอนเซ็ปต์เหมือนกันลองชีวิตอีโคโนมีเหมือนกันแต่ตัวโมเดลที่จะเอามาใช้นะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องเหมือนกันนะผมว่าเราก็มีต้นทุนนะครับเช่นภาคบริการต่างๆนานาที่ผมคิดว่าเราได้เปรียบประมาณนึงเหมือนกันครับ
0: ค่ะอาจารย์เรื่องของ wellness ก็น่าสนใจถ้าบอกว่าเรามีเรื่องของ wellness ที่เป็นจุดแข็งอาจารย์ถ้าเราจะต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะอาจารย์ภาครัฐควรจะเร่งวางรากฐานเรื่องอะไรก่อนคะ
1: ครับคือวันนี้ wellness มันอาจจะมองเป็น premium market ระดับนึงนะในความรู้สึกผมหรือแม้แต่คอนเซ็ปต์เรื่อง longevity เนี่ยมันอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ณวันนี้นะครับอาจจะยังดูพรีเมียมอยู่ในตลาดกลุ่มที่มีรายได้ที่อาจจะอยู่ในกลุ่มที่กลางถึงสูงขึ้นไปเนี่ยแต่จริงๆผมมองว่าในอนาคตถ้าเราจะเอาดีทางด้าน longevity economy เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องมองตลาดในหลายเลเวลด้วยกันตั้งแต่ mass เลยเนี่ยนะครับผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนนะไปได้นะพวก telehealth telemedicine เนี่ยไปได้กลุ่มที่เป็น middle market นะครับ middle income เนี่ยอันนี้ก็จะมีโอกาสนะครับทางธุรกิจส่วนหนึ่งนะเรื่องฟิตเนสเรื่อง insurance พวกนี้นะครับผมคิดว่าไปได้นะครับหรือเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนี่ยกับกลุ่ม middle income ไปได้ส่วนกลุ่ม premium เนี่ยมันมีมาอยู่แล้วแหละทุกวันนี้นะครับพวก wellness clinic อะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับผมคิดว่ากลุ่มพรีเมียมเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเสริมกลุ่มที่เป็นแมสมาร์เก็ตเราจะเสริมกลุ่มที่เป็นมิดเดิลมาร์เก็ตนะครับอันนี้ก็น่าจะคืออาจจะต้องมองโมเดลไม่ได้เหมือนประเทศอื่นคือเราก็ต้องมาดูบริบทของเราแล้วก็ดูซิว่าเราจะขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจตรงนี้อย่างไรซึ่งมันจะไม่ได้เหมือนเมดิคอลทัวริซึมที่เราอาจจะเคยคิดกันมาก่อนหน้านี้นะครับแต่มันเป็นลักษณะของลองชีวิตที่ทัวริซึมมากกว่าครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับมองน่าสนใจมากค่ะมาเป็น longevity เราก็อยากเป็นคนแก่ที่สุขภาพดีเหมือนกัน
1: ถูกต้องเช่นกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะก็จะเห็นว่าสังคมสูงวัยเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ภาระของภาครัฐถ้าวางนโยบายแล้วก็ต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศมันก็เปลี่ยนเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้ถึงแม้ว่าไทยจะมีบริบทที่จะต่างจากสิงคโปร์รายได้ต่อหัวโครงสร้างเศรษฐกิจระบบสาธารณสุขแต่เราก็ยังมีจุดแข็งของตัวเองอยู่นะคะมีเวลเนสมีบริการสุขภาพแต่ถ้าเกิดว่าพัฒนาเป็นระบบเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญในอนาคตได้นะคะในช่วงแรกนะคะคุณผู้ฟังเราพักไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกัน
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริก ดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
6: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
0: มาติดตามข่าวที่น่าสนใจวันนี้กันต่อนะคะเริ่มจากข้อมูลเตือนภัยที่กสทช.ฝากมาถึงประชาชนนะคะนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะคะบอกว่าปัจจุบันมิจฉาชีพก็ยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะอ้างว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารขนส่งหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะคะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินซึ่งมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินก็เลยขอเตือนประชาชนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้น เราสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆก็คือดูชื่อผู้ส่งนะคะถ้าจะกดผิดใช้อักษรแปลกๆหรือว่ามีเนื้อหาหรือว่าลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาก็อาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะคะ SMS เราก็ดูได้ดูซิว่ามีสะกดคำผิดไหมใช้ภาษาที่มันแปลกๆผิดปกติมีเนื้อหาที่ทำให้เราตกใจหรือว่าเร่งให้ต้องทำทันทีอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างอันนี้เจอกันบ่อยนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่ากระตุ้นความอยากได้อย่างเช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพเนี่ยชอบใช้นะคะต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีนะคะแล้วก็เราจะต้องหลีกเลี่ยง

ที่มันทำให้กลัวข้อความแบบชิงรางวัลชิงโชคนะคะการเป็นบุคคลที่ได้รับโชคต่างๆโดยเฉพาะช่วงที่รัฐเองก็ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนภัยประชาชนเอาไว้ด้วยต้องดูดีๆนะคะระมัดระวังอย่าดูแล้วรีบกดนะคะต้องใจเย็นๆนะคะทีนี้มาต่อกันที่ประเด็นข่าวที่เป็นกระแสในวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะเรื่องของเหตุเกิดที่โรงเรียนย่านนนทบุรีนะคะซึ่งอีคอนบีดปังท้องต้องคิดนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเห็นการทยอยเรื่องของการเยียวยาออกมาแล้วนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็เร่งแผนเยียวยาแล้วก็มาตรการแก้ปัญหาความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะก็มีการเดี๋ยวเตรียมสรุปแผนนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด1 ล้านบาทนะคะแล้วก็ส่งทีมจิตวิทยาลงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนแล้วก็บุคลากรนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนแล้วก็เดี๋ยวจะจัดประชุมใหญ่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในวันพรุ่งนี้8 สิงหาคมนะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรการป้องกันเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะในฝั่งของแบงก์เองผอ.ส.ก็มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะคะหันดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปีสูงสุดตลอดอายุสัญญานะคะเพื่อจะช่วยลดภาระหนี้หรือว่าความกังวลทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็บาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะมาดูประเด็นเศรษฐกิจนะคะที่น่าสนใจกันหน่อยพอผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยเรายังต้องให้ความสำคัญนะคะเพราะว่ายังเจอกับแรงกดดันจากต้นทุนแล้วก็สภาพคล่องนะคะถึงแม้ว่ารัฐเองจะทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสัญญาณจากภาคธุรกิจรายเล็กเนี่ยก็สะท้อนภาพที่มันแตกต่างออกไปนะคะเรื่องนี้เนี่ยจากกรุงเทพธุรกิจนะคะสัมภาษณ์คุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยก็พูดถึงสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME ในช่วง Q2 นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจฐานรากก็เจอกับภาวะตึงตัวทุกมิติต้นทุนสูงรายได้ลดลงหนี้สินรุมเร้านะคะ SME เนี่ยเป็นเสาหลักสำคัญนะคะเพราะว่ามีสัดส่วนถึง 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดในไทยแล้วก็จากการสำรวจของสสว.นะคะก็เจอว่า SME ก็ต้องการเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนสูงถึง 90.4% แล้วก็มีแค่ 0.6% ที่ต้องการลงทุนเพิ่ม 3.6% เนี่ยต้องการเอาไปใช้หนี้เดิมโครงสร้างแหล่งเงินกู้ใน Q2 เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไปเทียบกับ Q1 นะคะที่เจอกับวิกฤตด้านพลังงานแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือกำแพงสินเชื่อนะคะสาเหตุหลักที่ SME ยื่นกู้ในระบบไม่ผ่านเนี่ยก็คือขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันเอกสารเองอาจจะไม่ได้สะท้อนธุรกิจจริงๆแล้วก็เรื่องของกระแสเงินสดไม่พอสุขภาพธุรกิจกลุ่มที่น่ากังวลที่สุดก็คือกลุ่มทรงตัวนะคะซึ่งก็รวมถึงธุรกิจช่วงขาลงแต่พอพยุงได้แล้วก็กลุ่มที่มีรายได้พอจ่ายหนี้แต่ก็ไม่พอจะไปลงทุนนะคะอันนี้ก็มีสัดส่วนรวมกันเนี่ย 70.5% นะคะใน Q2 ส่วนกลุ่มที่ขาดทุนต่อเนื่องแล้วก็ต้องพึ่งพาหนี้ใหม่เพื่อประคองตัวเนี่ยก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มเป็น 5.4% ถึงจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐแต่ว่า SME ก็ยังเจอกับต้นทุนที่สูงอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือกำลังซื้อแล้วก็การแข่งขันที่มันรุนแรงขึ้นนะคะก็เป็นสถานการณ์ของ SME ไทยนะคะที่ยังเจอกับภาวะที่ยังตึงตัวอยู่แบบนี้นะคะทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางนะคะที่จะทำให้ SME เนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็อยู่รอดได้นะคะส่วนอีกหนึ่งความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนนะคะก็คือเรื่องของการเดินหน้าพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบอุทธรณ์ทางฝั่งของคุณ
วินิจพิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยบอกว่า

0: หลังจากที่รัฐเนี่ยเปิดให้ประชาชนนะคะยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน30สิงหาคมตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็ดูผลการทบทวนให้เสร็จในวันที่30กันยายนนะคะเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเริ่มใช้ได้ทันทีในวันที่1ตุลาคมก็คงจะต้องยึดหลักช่วยกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจริงๆเป็นอันดับแรกนะคะล่าสุดเนี่ยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ประมาณ 4.1 ล้านคนความล่าช้าเนี่ยมันเกิดจากบางกรณีก็เกิดจากบุคคลติดเกณฑ์คัดออกมามากกว่า2เงื่อนไขขึ้นไปนะคะมีทั้งรถยนต์มีทั้งเงินฝากเกินก็ต้องใช้การตรวจสอบที่เป็นเชิงลึกแล้วก็ตรวจสอบด้วยมนุษย์จริงๆมากกว่าปกตินะคะเขาเจอปัญหาที่สำคัญคือเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลมีกลุ่มผู้เปราะบางจำนวนมากนะคะถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ามีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือว่ามีรายได้เกินนะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการถูกแอบอ้างชื่ออย่างเช่นถูกหลอกเอาชื่อไปใช้สมัครงานใช้ซื้อโทรศัพท์รวมถึงความคาดเคลื่อนในระบบฐานข้อมูลนักศึกษาด้วยนะคะก็ต้องใช้มาตรการในการคืนสิทธิ์ก่อนนะคะคืนสิทธิ์ให้ก่อนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะตามขั้นตอนต่างๆก็ยืนยันนะคะว่าประชาชนไม่ต้องกังวลจะเสียสิทธิ์เพราะว่านโยบายที่มีก็จะเน้นความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันท่วงทีมากกว่าการจะไปยึดติดกับขั้นตอนเรื่องของเอกสารที่ซับซ้อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องของการโอนลอยแล้วก็ซากรถที่ทำให้ข้อมูลมันไม่สะท้อนฐานะจริงๆเพราะว่ามีคนจำนวนเยอะเหมือนกันที่ซื้อขายรถไม่โอนทะเบียนให้เสร็จนะคะก็เลยเดี๋ยวจะต้องมีการยกระดับเรื่องการทำข้อมูลให้มันเชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กระทรวงมหาดไทยส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือกลุ่ม25ถึง30ปีนะคะที่อยู่ในระบบบัตรอยู่ในระบบสวัสดิการต่อเนื่องนานเกิน5ปีทางสสค.เนี่ยนะคะบอกว่าคนกลุ่มนี้ควรจะเป็นกำลังหลักของเศรษฐกิจการที่ยังอยู่ในระบบเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนถึงรายได้แฝงที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาษีหรือว่ากับดักความยากจนที่แท้จริงนะคะส่วนคนที่อาจจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแต่ว่ายังลำบากก็อย่างเช่นกลุ่ม5ล้านคนที่ไม่ขอทบทวนสิทธิ์อันนี้ก็ย้ำว่าจะไม่ทิ้งนะคะแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนผ่านแล้วก็เยียวยาด้วยเครื่องมือสวัสดิการอื่นอย่างเช่นการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะข้ามเส้นความยากจนได้นะคะส่วนกลุ่มที่บาดเจ็บป่วยผู้พลภาพจริงๆเนี่ยรัฐก็จะดูแลเป็นกรณีพิเศษไปนะคะก็ในวันที่พื้นที่การคลังมีจำกัดนะคะก็จะต้องคิดละค่ะว่าทำยังไงให้มันตรงจุดทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนนะคะมาดูอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลก็เตรียมที่จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมกันบ้างตอนนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดภาษีสรรพสามิตนะคะกับผู้ประกอบการที่ตัดสินใจลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่ตัดสินใจตั้งฐานการผลิตนะคะก็จะได้รับสิทธิ์อัตราภาษีสรรพสามิตที่ต่ำลงก็ต่อเมื่อตามเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องใช้ local supply chain ก็คือใช้วัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศนะคะในทางกลับกันถ้าเกิดว่านำเข้าอย่างเช่นรถยนต์สำเร็จรูปเอามาจำหน่ายโดยที่ไม่ได้มีการลงทุนตั้งโรงงานผลิตในไทยเนี่ยผู้ประกอบการก็ยังจะต้องแบกอัตราภาษีสรรพสามิตที่สูงกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องป้องกันการเสียเปรียบของฝั่งผู้ลงทุนและก็ทำให้เกิดเม็ดเงินดึงดูดมาลงทุนจริงๆนะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะเสร็จภายในกันยายนนี้นะคะให้ทันสิ้นปีงบประมาณแล้วก็เตรียมที่จะเสนอต่อครม.ในขั้นตอนต่อไปนะคะส่วนมาตรการภาษีศุลกากรก็ยังคงเน้นท ที่จะคุ้มครองผู้ประกอบการ SME นะคะจากการที่มันมีการทะลักของสินค้านำเข้าต่างประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมศุลกากรก็ทำงานร่วมกับกรมสรรพากรนะคะเรื่องของมาตรการจัดการเก็บภาษีแล้วก็แวดตั้งแต่บาทแรกกับสินค้านำเข้าทุกชนิดนะคะมาตรการนี้ก็ทำขึ้นเพื่อที่จะมารับมือกับพฤติกรรมทางการค้าที่มันเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีนะคะซึ่งมันก็มีการจัดส่งสินค้านำเข้าขนาดเล็กรายย่อยเพิ่มมากขึ้นคือพอจัดเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรกเนี่ยมันก็เป็นกลไกที่สำคัญที่เราจะสร้างการแข่งขันที่มันเท่าเทียมระหว่างสินค้าต่างชาติกับสินค้าที่ผลิตโดย SME ในไทยนะคะนอกจากมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ว่าไปแล้วเนี่ยอีกหนึ่งแนวคิดนะคะที่จะกำหนดแนวทางการใช้ไฟของธุรกิจ Data Center ที่กำลังจะเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะรัฐบาลเนี่ยมีแนวคิดนะคะกำหนดเงื่อนไขแล้วก็มาตรการบังคับผู้ประกอบการกลุ่ม Data Center ที่เข้ามาลงทุนไทยคือจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อใช้เองอันนี้ก็ต้องเพื่อเป็นการแก้ปัญหา Data Center จะให้ผู้ประกอบการ Data Center ลงทุนสร้างไฟฟ้าเองนะคะเพราะว่าจะทำให้รัฐเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายเงินลงทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการนี้เนี่ยก็จะช่วยปกป้องระบบไฟฟ้าของประชาชนนะคะเพราะว่า data center เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมหาศาลถ้าเข้ามาพึ่งพิงระบบไฟฟ้าเนี่ยนะคะปกติแบบปกติบ้านเราเนี่ยมันก็อาจจะไปกระทบกับประชาชนทั่วไปได้เหมือนกันนะคะเคยคุยกับอาจารย์ที่ลาดกระบังอาจารย์ก็มีพูดถึงเหมือนกันว่ากรณีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ที่นกได้มีการพูดคุยนะคะก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าโอ้ธุรกิจ Data Center ที่จะเข้ามาบางทีเนี่ยใช้ไฟมากเป็นการใช้ไฟแบบของคนครัวเรือนทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้อันนี้มันเลยเป็นประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้ามากลับมาพูดถึงแนวคิดของรัฐบาลนะคะก็ยังมีพูดถึงเรื่องว่าเราเนี่ยกำลังเจอข้อจำกัดด้านงบประมาณแล้วก็หนี้สาธารณะนะคะสะท้อนผ่านพวกงบประมาณภาครัฐนะคะไม่เหลือเหมือนในอดีตแล้วการจะไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างโรงไฟฟ้าให้เขาอีกเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่นะคะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนมาใช้นโยบายร่วมทุนดีกว่าดึงเอกชนเนี่ยเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับรัฐก็คือ PPP นั่นเองนะคะให้เขามาสร้างโรงไฟฟ้าเองนะคะสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะ AI แล้วก็ Data Center เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ก็ต้องการพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะคะรัฐบาลก็เปิดให้มี Direct PPA นะคะสำหรับธุรกิจ Data Center เพื่อจะปลดล็อกให้เอกชนเนี่ยสามารถซื้อขายไฟฟ้าสะอาดได้นะคะไฟฟ้าสะอาดก็อย่างเช่นพลังงานลมแสงอาทิตย์นะคะหรือว่าก๊าซธรรมชาติที่ไม่ใช่ฟอสซิลนะคะได้โดยตรงคือไม่ต้องผ่านระบบ3การไฟฟ้าแบบดั้งเดิมนะคะเพื่อจะเป็นแรงจูงใจเนี่ยให้กับนักลงทุนด้วยนะคะก็เป็นถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะเลือกว่าเอาหรือไม่เอา Data Center แต่ว่ามันจะคือบททดสอบหนึ่งแหละของภาครัฐในการที่จะเลือกยังไงให้เป็นเฉพาะโครงการที่มีคุณภาพนะคะเพื่อที่เราจะมั่นใจว่าการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำจากโครงการ Data Center ในอนาคตเนี่ยมันจะไม่แลกมาด้วยประโยชน์ของประเทศหรือว่าของอนาคตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่จะต้องติดตามกันต่อไปเป็นประเด็นที่อีคอนบิทฝั่งท้องต้องคิดก็นำเสนออยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอีกคอนบิดปากท้องต้องคิดต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ้าทอไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมตสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์อังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์อังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยทรงมีพระปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้เสด็จเข้าห้องประชุมนารี2ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกกระมิงและการแสดงโอ้ละนอดเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตมีหน่วยงานในสังกัด1หน่วยงานได้แก่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 คนมีผู้กักขังหญิง23คนและผู้ต้องกักขังชาย77คนจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังโดยการนำแนวทางธรรมนาวาวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน373คนปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งรวม 3,667 คนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจ2คนพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิง10คนและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่10คน โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทันทสถานหญิงเชียงใหม่จัดอบรม20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 คนจากนั้นเสด็จไปสถานพยาบาลทอดพระเนตรการตรวจรักษาทันตกรรมและครุภัณฑ์พระราชทานภายใต้โครงการรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมทันทสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์18รายการอาทิเครื่องปั่นเบ็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลเครื่องขูดหินปูนและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ13รุ่นรวม477คนปี2566ทันทสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งเส้นไหมมาจากข้างนอกที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานุกยุงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ส่วนสถานเลี้ยงเด็กดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rule ที่ผู้ต้องขังที่มีบุตรอยู่ด้านในเรือนจำควรได้รับโอกาสในการใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เด็กจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์10คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกอาชีพโดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาหวานการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยและการฝึกวิชาชีพเสริมสวย

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: เปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
12: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องราวของ Data Center มีข่าวฝากมาจากทางกสทช.นะครับฝากเตือนพี่น้องประชาชนทุกๆท่านเลยทีเดียวถ้ามีหมายเลขโทรศัพท์นะครับบวก697หรือบวก698อันนี้จะเป็นโรมมิ่งมาจากต่างประเทศนั้นถ้าท่านไม่ได้มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือจำเป็นจะต้องรับสายอาจจะมีญาติหรืออะไรต่างๆนานาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็เขาบอกฟังให้ดีๆนะครับใจเย็นๆถ้าคนที่โทรมาหาเราไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่าน OTP ไม่ต้องให้ไปเลยนะครับอันตรายแล้วตัวเลขดังกล่าวคือ697และ698ที่มีรหัสบวกอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐไม่มีหน่วยงานใดที่ใช้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือไปรษณีย์มีของหล่นตกค้างอยู่ที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะการโอนเงินไม่ต้องเลยนะครับวางสายไปเลยปลอดภัยที่สุดย้ำอีกทีครับบวก697และบวก698หมายเลขนี้ต้องระวังครับกลับมาเรื่อง Data Center ครับวันนี้อาจารย์สนธิโคชวัฒน์ครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมของไทยจะมาคุยเนี่ยนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาประชาชนเขาต่อต้านกันหน้าดูเลยเพราะห่วงเรื่องพลังงานว่าเดี๋ยวน้ำจะไม่พอใช้ตอนนี้น้ำประปาขาดยังไปโทษอิหร่านแล้วเลยทีนี้บ้านเราก็บอกว่าแฮปปี้ Data Center มาเฮ้อมาเฮ้อตกลงเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: สวัสดีครับคุณยอดมนูครับ
12: ครับผม Data Center ตกลงเป็นไงครับอเมริกันชนเขาไม่เอาแต่ของเราเนี่ยพร้อมชน
13: นั่นแหละอเมริกันชนบอกแอนตี้แต่ไทยเวลไทยแลนด์เวลคัมนะใช่มั้ย
12: เวลคัม
13: ก็คือเวลคัมก็คือต้อนรับหมดเลยนะตอนนี้เรามองว่าคือตอนนี้คือในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองประเทศไทยมันเป็นหลุมหลบภัยอย่างดีนะแล้วก็เป็นทำเลทองเลยนะที่เราจะเอามาอยู่ตรงเนี้ยนะมันมีบิ๊กเทคเยอะแยะเลยมาอยู่นะฮะ AWS Google Microsoft เนี่ยนะใช่มั้ยเรียกกระจายความเสี่ยงสงครามการค้าสหรัฐจีนใช่มั้ยส่งมาที่ไทยหมดเลยแล้วรัฐบาลไทยก็สนับสนุนให้เกิดตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ารัฐบาลเราเองเนี่ยก็ต้องการผลักดันให้ไทยเป็น AI Hub ของภูมิภาคอาเซียนนะสิงคโปร์เขารับไม่ได้รับพื้นที่เขาน้อยนะครับแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยรับไม่ได้ก็ตอนนี้เขาก็มองมาที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีกำหนดมาตรการจูงใจนะมีฟาสต์พาสนะมี BOI ให้สิทธิพิเศษเยอะแยะเลยนะอนุมัติโครงการอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็บอกว่าเขามองว่าประเทศไทยมันมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะมีกำลังไฟฟ้าสำรองในระบบค่อนข้างสูงเห็นไหมเราสำรองกันเกือบ 50% นะครับเพราะฉะนั้นรองรับได้ไม่มีปัญหาในเฟสแรกมีปัญหาแน่นอนนะและที่สำคัญก็คือว่าเป็นทางรอดเลยนะของเราเพราะว่าตอนนี้เราเศรษฐกิจไทยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็เลยรับตรงนี้เข้ามานะครับแต่ไอการรับเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันมีผลกระทบสูงเลยตอนนี้ประชาชนเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับ
12: คือผลกระทบสูงนี่จริงๆก็มีทั้งบวกทั้งลบนะฮะมีแต่ก็ต้องมีทางออกนี่ทางออกเนี่ยคนก็ไม่มั่นใจว่าภาครัฐราชการของเราจะทำจริงได้ตามนั้นหรือเปล่าเนี่ยสิครับ
13: ครับเนี่ยฮะคือตรงนี้นะคือว่าตอนนี้นะคือที่เขาเสนอขอ BOI มาเนี่ยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล37แห่งนะแล้วก็
12: กระจุกสิครับ
13: เขาบอกกระจุกเลยนะกระจุกอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเขาบอกมันอยู่ใกล้ศูนย์กลางเครือข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำเนี่ยนะในนิคมอุตสาหกรรมแถวปทุมธานีเนี่ยแล้วก็อีกอันก็คือ EEC เนี่ยตอนนี้ไปอยู่กระจุกอยู่ที่ชลบุรีระยองใช่ไหมอยู่ในยุทธศาสตร์ระดับโลกเลยนะเนื่องจากไฟฟ้าเสถียรมีที่ดินขนาดใหญ่เยอะแยะเลยมีนิคมบิวเอสเอนิคมอมตะอะไรเยอะแยะเลยนะแล้วที่เขาเลือกอีก3ที่คือเชียงใหม่ขอนแก่นและภูเก็ตนะครับ
12: โอ้โหแต่ละที่นี่เป็นทำเลทองนะถ้าจะเป็นท่องเที่ยวหรือการทำธุรกิจอื่นๆนี่ทำเลทองชัดๆเลย
13: ครับเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านเขากลัวเขาบอกเออ EEC นะมันน้ำก็ยิ่งไม่มียิ่งเอลนีโญอย่างเงี้ยน้ำไม่มีใช่ไหมมันจะเกิดวิกฤตแย่งน้ำกันหรือเปล่าใช่ไหมเขาก็มองอย่างนี
12: ้
13: เพราะว่าเขาบอกว่ามันใช้น้ำเนี่ยมหาศาลเลยนะก็คือน้ำเนี่ยหลายล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเลยนะเนี่ยเขากังวลตรงนี้ครับยังคือมันใช้ไฟฟ้ามหาศาลเนี่ยเพราะว่า Data Center ขนาด200เมกะวัตต์เนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับเรือนไทยประมาณ 20,000-40,000 หลังคาเรือนนะหรือเท่ากับจังหวัดขนาดกลางทั้งจังหวัดเลย
12: นี่คือ Data Center ตัวเดียวเหรอครับหรือว่าหลายๆอันทั้งหมดรวมกัน
13: ก็คือถ้ารวมกันอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะครับหลายๆอันนะครับอันนี้คือที่ชลบุรีที่เขาตั้งวันอย่างนี้ที่ขอมานะครับแล้วก็ที่เขากังวลก็คือเรื่องอย่างน้ำใช่ไหมเรื่องการระบายความร้อนใช่ไหมทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเสียงดังไหมใช่ไหมแล้วก็ยันคือมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ไหมอะไรเนี่ยนี่ที่กังวลตรงนี้ประชาชนนะครับ
12: ไอ้ขยะนะคงมีฮะแต่ว่าจะวางมาตรการยังไงแต่ถ้าเบื้องหน้าเบื้องต้นนี่คือการแย่งไฟนี่จะทำให้ค่าไฟแพงขึ้นไหมแล้วไฟบ้านเราที่บอกสำรองไว้เนี่ยมันสำรองจริงหรือว่าสำรองแค่ตัวเลขแล้วก็เราใช้ฟอสซิลอีกแล้วสิครับเพราะมันถึงจะเสถียรเพราะว่าไอ้พลังงานสะอาดของเราเดี๋ยวลมหยุดเดี๋ยวอะไรต่างๆแดดหมด
13: ครับก็เนี่ยแล้วก็และปัญหาช่องโหว่กฎหมายอันคือว่าไอ้โครงการเนี่ยมันไม่ได้ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะมันไม่มีข้อบังคับให้จัดเวทีประชาพิจารณ์จากประชาชนรอบข้างมันถึงกับปลูกเป็นคล้ายๆแวร์เฮาส์นะขอท้องกินเลยนะปลูกเป็นแวร์เฮาส์แล้วเสร็จแล้วก็เอาพวก AI มาตั้งเอาเซิร์ฟเวอร์มาตั้งเนี่ยเรื่องการบอกเอ๊ะมันก็ไม่ได้จ้างคนเท่าไหร่นะแล้วก็เอา AI เอาเซิร์ฟเวอร์มาตั้งอะไรเงี้ยแต่ว่ามาเอาไฟเอาน้ำของเราไปเยอะแยะเลยเนี่ยนะอย่างเงี้ยชาวบ้านก็มองว่านี่คืออาจจะมีปัญหาไหมนะครับต้องไปร้องเรียนไปที่รัฐบาลนะซึ่งรัฐบาลเขาก็ดีนะรัฐบาลบอกโอ้ไม่เป็นไรอย่างนั้นร้องเรียนมาเนี่ยรู้แล้วมีปัญหาอะไรตรงไหนบ้างเนี่ยเขาก็เลยเป็นไงไปตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมานะแต่ตอนนี้ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วเนี่ยมาดูแลเลยนะมาดูแลแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยนะก็วิธีการของเขาคือว่าไปจัดการเรื่องพลังงานไฟฟ้าจัดการเรื่องน้ำใหม่นะครับใช่ไหมอย่างเรื่องไฟฟ้าเนี่ย BOI บอกว่าประเมินความพร้อมด้านสายส่งเลยนะไปเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วก็ให้ Data Center รับผิดชอบต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมสมมติถ้าจะเอาสายส่งเข้าไปไหนจะสร้างอะไรไฟฟ้าไปเนี่ย data center นั้นต้องจ่ายตังค์ด้วยนะครับแล้วก็แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าแยกสัญญาณนะสัญญาผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสำหรับ data center เนี่ยนะโดยเฉพาะเพื่อกำหนดอัตราค่าไฟที่เหมาะสมเนี่ยเห็นไหมก็คือว่าแยกบัญชีกันนะอันนี้ไฟบ้านอันนี้ไฟของ data center นะคุณต้องจ่ายแพงกว่านะครับแล้วก็มีนโยบายอันคือส่งเสริมพลังงานสะอาดเลยบังคับให้คุณเนี่ยไปใช้พลังงานหมุนเวียนก่อนนะสามารถไปซื้อไฟโดยตรงจากผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนได้เลยนะครับซื้อไฟได้โดยตรงเนี่ยรัฐบาลก็ต้องออกนโยบายตรงเนี้ยที่ออกมาเนี่ยนะครับ
14: เติบโตแล้วทีนี้พลังงานหมุนเวียนบ้านเราก็มีไม่ค่อยมากนักเลยครับอาจารย
13: ์
14: มันจะพอที่จะมาตรงนี้ไหมแล้วกลางคืนก็ยังต้องมาใช้จะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าต้องใช้ฟอสซิลเพราะว่าไม่งั้นคาร์บอนเครดิตต่างๆที่เราสัญญาไว้กับชาวโลกเนี่ยมันดูย้อนแย้งนะตกลงเอานี่มานั้นทำไม่ได
13: ้นั่นแหละเนี่ยนะคือเขาก็ตอนนี้รัฐบาลบอกไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยเดี๋ยว data center มาเนี่ยพลังงานหมุนเวียนเดี๋ยวส่งเสริมเลยนะครับแสงอาทิตย์แสงอะไรทั้งหลายแล้วก็ให้มีแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะซึ่งมันเป็นนโยบายที่ออกมานะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่ามันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมในเรื่องของน้ำแล้วก็ทำโซนนิ่งเลยนะด้านน้ำเลยนะแล้วก็คุมเข้มเทคโนโลยีสำหรับมาตรการน้ำหล่อเย็นเพราะไอ้ data center มันต้องใช้น้ำหล่อเย็นเยอะใช่ไหมก็คือ cooling power เนี่ยเขาบอกคุณจะต้องทำเป็นระบบปิดเป็น closed loop cooling เลยนะกำหนดให้มีการ recycle เอาน้ำกลับมาใช้ไม่ใช่ไปเอาน้ำแย่งน้ำชาวบ้านไม่ได้นะคุณจะต้องทำเป็นเอาน้ำหล่อเย็นเอากลับมา recycle น้ำเสียทั้งหลายบำบัดแล้วต้องมา recycle เอามาใช้ใหม่นะถ้าไม่พอแล้วก็ไปเอาน้ำของชาวบ้านนะแล้วก็มีการป้องกันดูแลด้วยนะประเมินแหล่งน้ำการใช้น้ำในฤดูแรงให้รัดกุมนะไม่มีการแย่งน้ำอุปโภคบริโภคของเกษตรกรรมต้องให้เกษตรกรรมก่อนอันนี้คือ
14: ฟังดูดีอาจารย์แต่ผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนหาน้ำให้พอสักทีนึงแต่ละที่จะเป็น East Water จะเป็นอะไรต่างๆนะเห็นก็ทำไม่สำเร็จสักทีนึงจะไปได้อาจารย
13: ์ใช่นี่เราก็กังวลนะเพราะตอนนี้ก็ไปเอาที่วังตะหนอไปขุดอ่างเนี่ยมหาศาลเลยที่จันทบุรีทางเชิงอยู่ไม่ได้
14: ครับวังตะโหนดก็เห็นอ้างว่าเพื่อเกษตรกรจริงๆแล้วก็เพื่อจะผันน้ำไป EEC นะครับพวกเขาไม่พอทีนี้ช้างต้องที่หลาย50เชือกนะครับยังมีกระทิงยังมีอะไรต่างๆนะผมว่าที่มีทางอื่นไหมจางที่ไม่แตะป่าเราก็เหลือน้อยลงทุกทีไม่ควรจะแตะด้วยซ้ำ
13: ถูกต้องเนี่ยตอนนี้พอเขาไปมีนโยบายอนุมัติออกมาเนี่ยตอนนี้เราก็ทำได้บอกลดขนาดไปนะครับเพราะนโยบายครม.มีมติมาแล้วนะแล้วไอ้กรรมการของภาคประชาชนก็ไปเห็นชอบกับรายงาน EAA ด้วยใช่ไหมทางประชาชนบอกว่าเอาเงี้ยโอเคมีก็ได้นะแต่ลดขนาดลงมาให้พอเหมาะพอจังพอไหมใช่ไหมเพื่อเกษตรกรอย่างเดียวดีไหมอย่าไปใช้เพื่อ EEC ได้ไหมนะครับ
14: ไม่มีทางเลยเพราะว่าจุดมุ่งหมายจริงๆใน EEC เกษตรกรนะคุณเป็นเศษข้างหลังน่ะ
13: ใช่ครับเนี่ยมันย้อนแย้งไงแล้วก็คือมาสเตอร์แพลนสวยหรูนะแต่ว่าแอคชั่นแพลนเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่าแค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใ
14: จครับเห็นว่าเองก็มีปัญหานี่ครับเพราะว่าคนที่จะทำเป็นคนทำรายงานงั้นตัวเลขมันก็ย้อนแย้งกันไม่ตรงนะไม่รู้สึกไม่ตรงกับทางมหาวิทยาลัยผมจำไม่ได้มหาวิทยาลัยไหนที่ทำ
13: ถูกต้องนะ
14: ทำเรื่องสื่อเกษตร
13: เกษตรกรมชลประทานเนี่ยกรมชลประทานเป็นคนทำรายงานจ้างคอนซัลแทนทำรายงานนี้เองใช่ไหม แน่นอนมันก็ต้องเห็นชอบนะก็คือมันก็ต้องที่ดีแต่ว่ามหาลัยเกษตรบอกเออมันไม่ใช่นะทำผิดหรือเปล่าใช่ไหมมูลนิธิสืบบอกว่าเออถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะย้อนแย้งไหมอะไรเนี่ยเนี่ยก็ทะเลาะกันอยู่แต่ว่าสุดท้ายครม.มติพังนะครับนะ
14: แต่มติเองก็โดนค้านได้ใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วผมว่ารัฐบาลเดี๋ยวนี้ต่อให้ข้อมูลการค้านดีแค่ไหนฉันก็ไม่เห็นจะสนใจอะไรกันก็เดินหน้าไป
13: เขาไม่เขาก็เดินหน้าไม่เขาไม่สนใจนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็ทำแต่เพียงว่าโอเคละสร้างอะสร้างแน่นะแต่ว่าลดขนาดได้ไหมนะครับแล้วก็อย่าไปทำลายระบบนิเวศเพิ่มขึ้นได้ไหมใช่ไหมอุทยานป่าเนี่ยอย่าไปลดมันเยอะมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ค้านเรื่องเน็ตซีโร่ใช่ไหมพวกคาร์บอนด้วยนะครับ
14: จริงๆอ่างเก็บน้ำของทางอีสานอีกหลายอ่างครับที่เดี๋ยวนี้เป็นอ่างขนมครกที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านมีพระราชดำริไว้แล้วแต่ละอ่างก็ทำใกล้สำเร็จหมดแล้วเนี่ยเห็นว่าได้ผลดีด้วยนะครับน่าจะมองอ่างขนมครกแบบนี้นอกป่าน่าจะดีกว่า
13: ใช่ฮะใช่ไหมเขาก็ทำไอ้ตรงนี้ทำแก้มลิงทำอะไรไว้นะก็เป็นอ่างน
14: ้
13: ำนะขุดสระขุดบ่อไว้นะเกษตรกรก็ใช้ตรงนี้คือผมต้องกวนในเรื่อง data center เนี่ยนะเพราะว่ามันเข้ามาเยอะแล้วก็เราก็ให้ BOI ไปเป็นแสนกว่าล้านเนี่ยนะตอนนี้มาอยู่ชลบุรีระยองเยอะแยะเลยก่อสร้างเยอะแยะหมดเนี่ยแล้วก็รัฐบาลก็โอเคแหละก็มีนโยบาย master plan สวยหรูนะแต่ action plan เป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าพอผมกลับไปดูที่อเมริกานะอเมริกาเนี่ยนะคือเขาก็ได้รับผลกระทบใช่ไหมรัฐจอร์เจียน้ำแห้งขอดเลยเนี่ยนะแล้วก็เขาก็อเมริกาเขาก็แอนตี้เลยนะบอกว่าให้ไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมให้อยู่ที่อื่นแล้วให้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยแล้วก็กระทบคุณภาพชีวิตมีเสียงดังมีวิกฤตแย่งน้ำแย่งไฟเยอะแยะเลยคือสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลอเมริกาเนี่ยเขาออกระเบียบมาเนี่ยเขาเรียกจีน Data Center นะครับบอกว่าไอ้บริษัทเทคทั้งหลายเนี่ยจะสร้าง Data Center เนี่ยคุณต้องสร้างโซล่าฟาร์มด้วยคุณต้องมีวินฟาร์มด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้ไฟจากโซล่าฟาร์มวินฟาร์มก่อนแต่ถ้าเหลือแล้วค่อยมาใช้ไฟของรัฐเนี่ยเขาบังคับนะคุณต้องมีโซล่าฟาร์มวินฟาร์มก่อนนะเอาพลังงานสะอาดก่อนถ้าไม่พอแล้วค่อยมาขอไฟของรัฐค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เขาบอกบริษัทเทคหลายพวกนี้จะต้องมีระบบเก็บกักพลังงานใช่ไหมก็คือมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เขาเรียก BESS เนี่ยนะเก็บไฟฟ้าเอาไว้ใช้ในช่วงพีคไทม์เนี่ยก็คือเวลาชาวบ้านใช้ใครใช้พีคไทม์คุณต้องเอาพลังงานตรงนี้มาใช้เป็นพลังงานสำรองใช่ไหมแล้วกำหนดเลยบอกว่าฮาร์ดแวร์คุณเนี่ยนะจะต้องกินไฟน้อยใช่ไหมจะต้องออกแบ
14: บ
13: ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเนี่ยนะนี่ไฟฟ้าอเมริกาออกระเบียบมาเลยฮะแต่ถ้าทำต้องทำแบบนี้นะครับ
14: เรื่องน้ำเนี่ยจริงๆเรา
13: ต้องใช้ด
14: ายเราไม่ต้องไปอะไรนะครับดูงานที่จอร์เจียอย่างเดียวนี่ก็จบแล้วนะ
13: ฮะใช่ครับใช่ไอ้อย่างเรื่องน้ำเนี่ยนะเขาบอกอเมริกาบอกว่าคุณต้องดายคูลิ่งนะคุณต้องเป็นระบบปิดนะใช้พัดลมเป่าให้มันไม่ให้ร้อนนะแล้วก็เสร็จแล้วใช้สารทำความเย็นเนี่ยไปผสมกับในน้ำให้มันเย็นลงไม่ใช่ว่าคุณไปใช้น้ำมาหล่อเย็นมหาศาลอย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยอเมริกาออกมาอย่างนี้เลยต้องใช้สารคือในการลดความเย็นใช้พัดลมเป่าและอย่างนี้คือระบบบัดน้ำเสียน้ำคุณต้องรีไซเคิลเอากลับมาใช้ในนั้นทั้งหมดเห็นไหมและอีกเรื่องคือว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็คือว่าบอกว่าไอศูนย์เทคทั้งหลายพวกนี้เทคโนโลยีทั้งหลายอย่างเงี้ยเนี่ยคุณต้องตั้งไปอยู่ทางรัฐทางเหนือที่อากาศเย็นอย่ามาทางใต้อย่ามาแย่งน้ำชาวบ้านนะไล่ไปอยู่ทางเหนือของอเมริกาซึ่งอากาศเย็นแล้วก็มีน้ำเยอะนะครับ
14: อาจารย์ของเรามีที่ไหนอากาศเย็นบ้างครับ
13: ของเราไม่มี
14: เห็นเหลือแต่เขาใหญ่เขาคอ
13: เนี่ยฮะเนี่ยใช่ไหมเพราะงั้นอเมริกาเนี่ยนะคือเขาก็มีนโยบายออกมาในการที่จะควบคุมตรงนี้ทั้งน้ำทั้งพลังงานทั้งไฟฟ้าใช่ไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาควบคุมได้แต่ของเราเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะยังไม่ชัดเจนสุดท้ายก็ยังไฟชาวบ้านนะครับ
14: ก็ต้องบอกกล้าๆหน่อยทำแบบอเมริกาตอนนี้กลายเป็นว่าเราเวลคัมทั้งหมดเลยไอ้นั่นก็ให้นี่ BOI เอ้ยอะไรต่างๆนะคนไทยเองยังไม่เคยได้สิทธิพิเศษแบบนี้เลยจาน
13: ใช่ครับเนี่ยครับ
14: อ
13: ก็ BOI เนี่ยให้เขาตั้ง8ปีนะนะ
14: โอ้โหโลดจ้ะครับอาจารย์ท่านยังมีอีกเรื่องนะที่อเมริกาคงมีอย่างเราแน่เลยคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ทีนี้บ้านเราตอนนี้เดี๋ยวคบกับอเมริกาเดี๋ยวจะไปจีนเดี๋ยวจะไปทางไหนเดี๋ยวสุดท้าย Data Center มาบอกไม่ให้เอาชิปของประเทศนั้นไม่ให้เอาอะไรของประเทศนี้มันจะวุ่นวายไหมครับอาจารย
13: ์ครับนี่ไงตอนนี้ Microsoft เข้ามาบอกว่าขอลงทุน 100% ไม่ให้มีหุ้นเนี่ยนะตอนนี้ Microsoft เข้ามานะที่กรุงเทพนะตอนนี้มาขอ BOI นะ นะครับแล้วก็ตอนนี้นโยบายส่งเสริม BOI เนี่ยกรรมการ BOI อนุมัติเป็นแพ็กเกจเลยนะสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดกลุ่มพวกไอ้พวกนี้เข้ามาเนี่ยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล8ปียกเว้น
14: อัตราน
13: ำเข้าเครื่องจักรด้วยเนี่ยนะแล้วตอนนี้นุม
14: ัติอยากเป็นญาติอยากเป็นญาติกับบิลเกตจังเลยเราดูแต่ละเมืองที่เขาหมายตานะภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพโอ้โหทั้งสามเมืองนี่โดนแย่งน้ำการท่องเที่ยวไม่ต้องทำอะไรแล้วเกษตรกรรมไม่ต้องเกิดแล้วจบไปเลย
13: ใช่ครับเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยแล้วก็ทาง EC เพราะตอนนี้พอมันเราภาวะเอลนีโญใช่ไหมใช่ไหมทั้งเกษตรทั้งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็แย่งน้ำไม่พอแล้วเดี๋ยวมี data center เข้ามาอีกก็อาจจะมีปัญหานะครับ
14: ครับโดยเฉพาะที่เรามองว่าเราจะเป็นนะฮะเป็นคาร์บอนเราจะเป็นซีโร่เนี่ยมันจะก้าวไปนี่ตรงนี้ต้องชัดเจนเลยเพราะว่า data center เขานะรับประทานพลังงานหนักมากกินจุถ้าเทียบกับโรงไฟฟ้าปรมาณูเป็นไงอาจารย์การใช้น้ำ
13: โอ้ผมว่าบางทีหนักกว่าด้วยซ้ำไปนะโรงไฟฟ้าพารามานูเนี่ยนะใช่ไหมก็คือว่าเขาเอาน้ำหล่อเย็นนะยังเอากลับมาใช้นะไฟฟ้าพารามานูนะคือพยายามให้หล่อเย็นให้น้อยที่สุดนะแต่ว่าเขาใช้สารเคมีนะเขาใช้สารเคมีพารามานูนะว่าทำให้น้ำมันเย็นลงแต่ของเราของประเทศไทยเนี่ยนะคือเราไม่ได้เราเอาน้ำทั้งหมดไปหล่อเย็นเลยนะไปหล่อเส้นจักรนะครับซึ่งไอ้ data center เนี่ยถ้าเราเข้าไปในwarehouse ของเขาเนี่ยนะโอ้มันต้องอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสนะเนี่ยมันต้อง
14: ครับไม่งั้นอุปกรณ์เขาทำงานไม่ได้แน่นอนทีอาจารย์จากจุดตรงนี้จะเป็นไปได้ไหมครับว่าฉะนั้นโรงงานไฟฟ้าปรมาณูอาจจะต้องเกิดขึ้นในบ้านเราไม่งั้นไฟฟ้าไม่พอ
13: ถูกฮะก็คือแต่รัฐบาลก็มีนโยบายที่ว่าเอาโรงไฟฟ้าปรมาณูขนาดเล็กไปตั้งตามจุดต่างๆนะ
14: คือ
13: ไม่เป็นขนาดใหญ่เหมือนที่เราเคยคิดแล้วที่เอาไผ่อะไรเงี้ยที่โดนต่อต้านเนี่ย
14: ครับ
13: เพราะที่เอาขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยไม่เกิน10เมกะวัตต์อะไรเงี้ยไปตั้ง
14: ขนาดเล็กก็ของบิลเกตสิครับเพราะบิลเกตเขาทำขนาดเล็กไว้ขาย
13: ใช่ครับใช่ครับเนี่ย
14: ถึงว่าเล็งประเทศไทยไว้เชียว
13: เขาก็เล็งประเทศไทยตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ยักษ์ใหญ่ระดับโลกมาหมดเลยนะ Microsoft Google Amazon Web Service มาด้วยนะแล้วก็มีกลุ่มของคนไทยก็ร่วมทุนด้วยนะตอนนี้มีคู IDC นะ ESADC เนี่ยร่วมทุนระหว่างซัฟใช่ไหมสิงเทลแล้วก็ AIS นะแล้วอีกกลุ่มคือเทคอนเนี่ย
14: ก็จริงบริษัทไทยก็คุ้นๆทั้งนั้นนะเกี่ยวกับพลังงานตอนนี
13: ้พลังงานเน
14: ี่
13: ย
14: จริงๆทั้งหมดเนี่ยจริงๆ data center มันเป็นเรื่องที่ดีถ้าว่าบ้านเราต้องการคนลงทุนเราไม่มีอย่างนี้มานานแล้วแต่ว่าลงทุนอันเนี้ยมาตรการต่างๆต้องชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนโอ้ก็เป็นอะไรที่ไปได้ยากมันฮะปัญหาจะเกิดเต็มเลย
13: คือพอเราไปตั้งกรรมการตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมกรรมการใน data center ขึ้นมาเนี่ยผมมองอย่างเงี้ยมันจะต้องลดข้อกังวลของประชาชนนะของประชาชนพี่น้องทั้งหลายนะที่เขากังวลเรื่องแย่งน้ำแย่งไฟทำเหมือนอเมริกาได้ไหมใช่ไหมคุณมาเนี่ยคุณจะต้องมีพลังงานสะอาดมาด้วยใช่ไหมคุณต้องซื้อพลังงานสะอาดก่อนนะแล้วค่อยมาใช้พลังงานอื่นๆของเราอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมอย่างเงี้ยน้ำก็ต้องเป็นระบบปิดนะหล่อยงหล่อเย็นนะอย่าต้องรีไซเคิลนะไม่ใช่มาใช้น้ำในอ่างทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องมีมาตรการให้ชัดเจนครับ
14: ครับก็จะห่วงอย่างเดียวครับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราแล้วท่านบอกขวามักจะเป็นซ้ายพอท่านบอกซ้ายก็ไปทางขวาไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ครับช่วยทำให้ประเทศเราชัดเจนสักทีครับ
13: นั่นแหละ
14: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้ววันหลังคงได้คุยกับอาจารย์ในเรื่องอื่นอีกเยอะแยะเลยครับที่ติดค้างกันอยู่ครับ
13: ครับ
14: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
13: นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีครับ
14: ครับผมครับนั่นดร.สนธิคชวัฒน์ครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนั่นแหละท่านสอนอยู่ตั้ง 7-8 สถาบันและเป็นกรรมการอีกหลายที่ทีเดียวย่อๆคือท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยในด้านสิ่งแวดล้อมเลยทีเดียวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับฝุ่นในอากาศเริ่มใกล้จะสิ้นเริ่มใกล้สิ้นปีแล้วฝุ่นข้ามแดนเรื่องราวต่างๆจะเป็นยังไงเห็นว่าจะมีการจับมือกันเป็นเมืองคู่ขนานนะครับทั้งประเทศไทยทั้งสปป.ลาวแล้วก็ทางเมียนมาด้วยสักครู่กลับมาคุยกันครับ
15: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
16: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: อ้าวสายต่อไป
18: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
17: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
19: เลือกนี่สิครับ
17: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
19: ปลอดภัย
17: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
20: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
21: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
22: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
23: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
24: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
25: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
26: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
25: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
26: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
25: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
22: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
12: ครับกลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับภาพที่เป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังของผมก็ยืมมาจากทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งตอนนี้ท่านผอ.ท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับดร.วิจารณ์สีมาฉายาสวัสดีครับอาจารย์ครับ
27: ครับสวัสดีครับคุณยอดมนุษย์แล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับกับพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพูดเรื่องอะไร
12: ยืมภาพผมยืมภาพของอาจารย์มา
27: ครับผม
12: ภาพควัน
27: ครับผม
12: ข้ามแดนครับอาจารย์ตอนนี้ก็คนก็เริ่มเป็นกังวลอีกนะครับใกล้ปลายปีเข้าไปทุกทีแล้วครับแต่หนวกฟ้าฝนปีนี้ก็อาจจะทิ้งช่วงห่างนั้นฝุ่นข้ามแดนยังจะน่ากลัวอยู่ไหมไอ้การจับมือเมืองคู่ขนานเป็นยังไงกันบ้างครับอาจารย์
27: ครับต้องบอกว่าเรื่อง PM 2.5 ก็ยังเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่นะครับทั้งฝุ่นที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเองทั้งเกิดขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านเองนะครับนะฮะเนื่องจากเราทำเกษตรลักษณะคล้ายๆกันนะครับเกษตรในพื้นที่ป่าแล้วก็มีเผาเศษวัสดุทางการเกษตรนะฮะบางแห่งก็ยังมีนะฮะเรื่องของการทำเกษตรแบบหมุนเวียนนะครับซึ่งเป็นชนพื้นถิ่นก็ยังมีอยู่แล้วก็ลุกลามไปในพื้นที่ป่าก็ยังเป็นปัญหาสำคัญนะครับทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับเราก็ได้งบรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับนะสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหานะครับคือเรื่องหมอกควันข้ามแดนพวกหมอกควันไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วมันต้องอยู่ในเขตประเทศนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นปัญหาหมอกควันข้ามแดนจริงๆเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหามาค่อนข้างใช้เวลานานนะครับตั้งแต่มีกรอบความร่วมมือของอาเซียนนะครับว่าด้วยหมอกควันข้ามแดนแต่เราก็ยังนะบังคับกันไม่ได้นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือทำไงให้มีการช่วยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็เกิดเรื่องของการจัดการหมอกควันข้ามแดนนะที่เอาเมืองคู่ขนานเนี่ยมาทำงานด้วยกันสิ่งดีๆในประเทศไทยสิ่งดีๆในประเทศเพื่อนบ้านเรามาแชร์กันนะครับซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำในพื้นที่ชายแดนอยู่นะครับอยู่ 3-4 จังหวัดนะฮะเชียงรายก็ทำเชียงรายนี่ติดกับนะเพื่อนบ้านเรา2ประเทศนะเมียนมาก็ที่ท่าขี้เหล็กนะครับแล้วก็ที่บ่อแก้วชัยบุรีนะก็ติดทางลาวนะครับแล้วก็พะเยานี่ก็ติดทางแขวงชัยบุรีนะครับแล้วก็มีเชียงของที่ติดทางห้วยทรายนะครับอำเภอเทิงนะฮะที่ติดเมืองคอนนะครับแล้วก็อำเภอภูซางนะฮะติดทางเมืองเขาเรียกว่าเชียงฮ้อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเมืองที่นะฮะความจริงชาวบ้านนะครับก็มีการสื่อสารนะครับด้วยกันอยู่แล้วเพียงแต่นะครับยังไม่เป็นทางการยังไม่เป็นรูปแบบนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เข้าไปช่วยนะครับหลายเรื่องนะครับซึ่งเขามีแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไฟป่าที่บ้านเราเยอะนะครับหรือบ้านเขาเยอะแต่เขาคนในพื้นที่ของเขาไม่สามารถที่จะดับไฟได้นะครับก็เขาก็ส่งคนในพื้นที่ที่อยู่ชายแดนกันนี่แหละซึ่งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเขามีเครือข่ายติดต่อกันอยู่แล้วนะครับก็เอาไปช่วยกันนะฮะไม่ต้องมีพาสปอร์ตไม่ต้องมีวีซ่านะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกัน
14: แล้วเครื่องไม้เครื่องมือใครสนับสนุนนะครับเพราะบางทีตามตะเข็บก็ไม่ค่อยมีของใช้
27: เครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้ทางโครงการก็บางส่วนก็สนับสนุนนะครับกิจกรรมที่เราทำมาเราก็ทำเรื่องของนะแนวกันไฟนะครับไอ้ข้ามพรมแดนทั้งสองจังหวัดก็ให้ทั้งพี่น้องทั้งสองเมืองนี่นะเข้ามาร่วมทำแนวกันไฟที่เป็นแนวชายแดนนะครับนะเพื่อป้องกันไฟจากประเทศหนึ่งลุกลามไปประเทศหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีทำแล้วก็สำคัญที่สุดคือทำยังไงเขาเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะจากที่เคยเผาไม่เผานะฮะซึ่งตอนนี้เราก็มีการศึกษาดูงานและให้เข้ามาดูงานในประเทศไทยพาไปดูนะครับโดยเฉพาะยิ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงนะซึ่งโครงการพระราชดำริก็มีเยอะที่ทำเกษตรแบบไม่เผาแล้วก็มีรายได้สูงด้วยนะฮะซึ่ง
14: ทีนี้ในการที่เขาจะต้องเปลี่ยน
27: ก็เข้ามา
14: เปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ง่ายมันนะครับเพราะถ้าเกษตรในพื้นที่ลาดชันเนี่ยเขาจะไถคงลำบากอ่ะเขาก็ใช้วิธี
27: ไถกบไม่ได้ฮะไถกบไม่ได้เพราะว่ามันมีความลาดชันค่อนข้างสูงถ้าลาดชัน35องศารถไถพวกนี้ก็ขึ้นไม่ได้แล้วฮะเพราะฉะนั้
14: นเขาก็ต้องไปเปลี่ยนพืชใช่ไหมฮะไปใช้พืชที่ไม่ต้องเผา
27: พืชที่ปลูกนะฮะพืชที่ปลูกจะต้องปลูกอะไรนะครับนะซึ่งตอนนี้เราก็มีหลายโครงการอย่างกรณีของประเทศไทยโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนนะชุมชนจะต้องปลูกพืชที่ไม่เผาในขณะเดียวกันถ้ามีไม้ยืนต้นนะครับทางรัฐบาลก็จะมีนะฮะมีแนวทางที่ชดเชยให้หรือปลูกพืชที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างกรณีของกาแฟ นะซึ่งจังหวัดน่านก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ทางกสิกรไทยคุณบรรทุลล่ำซำก็พยายามที่จะไปเรื่องของหญ้ายานะก็คือเอาหญ้าเป็นยานะครับมีโรงงานผลิตเภสัชกรรมขนาดใหญ่นะครับซึ่งเอาสมุนไพรพวกนี้นะมาใช้ประโยชน์เพราะถ้าเขาปลูกสมุนไพรแล้วเขาจะไม่เผานะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับต้องเอาการตลาดนำนะทำยังไงเขา
14: ต้องขึ้นใช่ใช่ครับอย่างที่อาจารย์บอกถ้าปลูกพืชที่เขาทำรายได้ได้ดีกว่าพวกที่ทำเขาแล้วมีตลาดให้เขานะฮะ
27: อย่าง
14: น่านถ้าเปลี่ยนภูกระหล่ำนะฮะมาเป็นภูยาได้นี่ก็รับรองสบายมากเลยต้องการคุณ
27: ใช่ก็ต้องใช้เวลานะอีกส่วนหนึ่งตอนนี้กำลังทำเหมือนกับจะต้องนะฮะเก็บเรคคอร์ดนะเก็บเรคคอร์ดว่าพืชนี่ปลูกที่ไหนอย่างไรเผาไม่เผา

0: ที่บูธของเราเองนะคะทางคลื่น FM 96.5ก็จะไปตั้งบูธนะคะเพื่อที่จะรอพบนะคะกับแฟนคลับนักวิ่งด้วยในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะโดยกำหนดการนี่ก็คือจะสามารถเข้ามาร่วมได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงนะไปจนถึง2 ทุ่มนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะตรงนี้ก็สามารถเข้ามาถ้าใครที่ลงทะเบียนกับคลื่นเนาะร่วมกิจกรรมกับเราเล่นเกมตอบคำถามแล้วก็ได้โควต้าในการรับเซอร์วิ่งไปอ่ะก็มารับที่บูธนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการแล้วก็พื้นที่ภายในงานนะเพราะว่างานนี้ต้องบอกว่าคนมาร่วมกิจกรรมเยอะมากนะคะเป็นหมื่นคนเลยเพราะว่าเป็นงานวิ่งที่ใหญ่มากๆนะคะของกรุงเทพใช่ไหมเขาทางศูนย์ศิริกิตินี้เขาก็จะมีจุดบริการแล้วก็พื้นที่ภายในงานไว้อำนวยความสะดวกนะคะเหมือนกับทุกปีเลยมีฝากกระเป๋ามีอาหารนักกีฬามีเวทีมอบรางวัลรับต้นมะลินะคะแล้วก็บูธแสดงสินค้าจุดแบบเนี้ยจะอยู่ที่ห .7 แล้วก็8นะคะชั้น LG แล้วก็สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่จะไปร่วมกิจกรรมในวันที่12นะ12สิงหาเลยเนี่ยก็เขาจะมีบริการจอดรถฟรีนะคะตั้งแต่เวลา1 นาฬิกาของวันที่12นะให้จอดฟรีไปจนถึงเวลา9 โมงเช้าเลยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องประทับตาจอดรถนะคะที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตรงหน้าห.8ชั้น LG นะคะก็จะสามารถจอดรถได้ฟรีส่วนประตูในการเข้างานที่ศูนย์ศิริกิตินะประตู1เขาก็เปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะคะไปจนถึงตี2แล้วก็ประตูที่3แล้วก็ประตูที่4นี่ก็จะเปิดตั้งแต่เวลาตี2เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าเขาแนะนำมาเพื่อความสะดวกนะอยากให้ใช้ทางเข้าออกประตูที่3นะคะตรงถนนดวงพิทักษ์นะคะก็ถ้าเกิดว่าในศูนย์ศิริกิติ์ที่บอกไว้ว่าจอดฟรีนี่ที่จอดก็อาจจะไม่พอเพราะคนเยอะนะที่อาคารนะคะที่อาคาร The PARQ นะคะเขาก็สามารถจอดฟรีได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเวลา2นาฬิกาตี2ไปจนถึงบ่าย2โมงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปจอดที่อาคารนี้เนี่ยนะก็จะอยู่ห่างจากศูนย์ศิริกิติ์ประมาณ800 เมตรนะคะก็ถ้าเกิดว่าใช้ในเรื่องของการเดินเท้าก็เดินประมาณ10 นาทีอ่ะก็ถึงนะคะแต่ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ทาง Facebook Page นะคะ12 August Half Marathon Bangkok นะคะดูได้เลยก็ตรงนี้ก็มีรายละเอียดบอกให้หรือว่าจะเข้ามาดูที่เพจเราก็ได้เราแชร์ไว้นะคะ12สิงหา12ออกัสฮาฟมาราธอนนะคะเพจนี้ก็แชร์ข้อมูลไว้ให้แล้วนะคะแต่ว่าก็อยากให้ไปเจอกับดีเจนักจัดรายการก่อนได้นะคะในวันจันนี้นะคะในวันจันแล้วก็วันอังคาร10กับ11สิงหาคมนี้นะคะก็ไปเจอพวกเราก่อนได้นะคะเพราะว่าบูธกิจกรรมของเรานี้ก็เพียบเหมือนกันนะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่บูธนะคะแต่ว่าก็อยากให้ไปเจอกันค่ะ
1: ค่ะถ้าใครวิ่งเสร็จแล้วนะวันนั้นวันแม่ด้วยเนาะก็ถือโอกาสพาคุณแม่ไปทำกิจกรรมต่อเลยนะคะเราก็จะมีแบบไกด์ไลน์กิจกรรมที่สามารถกระชับความสัมพันธ์อย่างงานวิ่งเนี้ยก็ได้นะหลายท่านพาคุณแม่ไปวิ่งด้วยกันนะคะมาเป็นวิ่งเป็นครอบครัวนะคะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะหลังจากวิ่งเสร็จก็ช่วงสายๆแล้วก็ไม่ได้เสียเวลามากก็พาคุณแม่ไปทำกิจกรรมต่อเลยก็จะมีแบบว่าตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจนะคะหากว่าคุณเป็นสายบุญหรือว่า

0: สายธรรมชาติก็จะพาคุณแม่ไปเติมพลังกายพลังใจนะคะไปแบบว่าถ้าชอบความสงบก็อาจจะพาคุณแม่ไปไหว้พระสัมผัสธรรมชาตินะคะไหว้พระในกรุงเทพก็แบบเยอะแยะมากมายในกรุงเทพนะคะไปถือโอกาสพาคุณแม่ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นวันดีๆนะคะได้ทำบุญถวายสังฆทานหรือว่าทำบุญต่างๆถ่ายรูปสวยๆนะคะวัดพระแก้ววัดอรุณวัดโพอย่างเงี้ยใกล้ๆนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าพาไปชมสวนรับลมชมธรรมชาตินะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สวนสาธารณะนะคะก็มีหลายสวนเลยนะคะสวนเบญจกิติสวนหลวงร.9นะคะหรือว่าไปเที่ยวใกล้ๆก็ได้อย่างวันเดย์ทริปนะคะไปบางกระเจ้าไปสวนนงนุชพัทยาหรือว่าไปศูนย์กสิกรรมเกษตรที่เราเพิ่งสัมภาษณ์ไปก็ได้นะคะใกล้ๆนะคะพาคุณแม่ไปได้ก็ได้ฟิลแบบผ่อนคลายไปอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าใครที่แบบว่าไม่แบบอาจจะยังไม่มีเวลามากก็อาจจะเป็นทานอาหารมื้อพิเศษก็ได้นะคะพาคุณแม่ไปทานอาหารอร่อยๆกับบรรยากาศดีๆเพราะว่าช่วงวันแม่เนี่ยเชื่อว่าทั้งโรงแรมร้านอาหารต่างๆเขามักจะจัดโปรโมชั่นเนาะก็ต้องแบบตามเพจแบบคุณแม่พาคุณแม่ไปด้วยทานฟรีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีส่วนลดเมื่อมาเป็นครอบครัวก็ลองติดตามมันตามเพจต่างๆนะคะแล้วก็ยิ่งเรื่องของคาเฟ่เนี่ยในกรุงเทพก็มีแบบหลากหลายที่แบบออกแนวธรรมชาติใกล้ๆแบบสไตล์วินเทจให้คุณแม่นั่งจิบชาทานเบเกอรี่อร่อยๆนะคะแล้วก็แบบเช็คอินถ่ายรูปคู่กันชิคๆไปนะคะหรือว่าจะพาไปผ่อนคลายก็ได้นวดสปาตรวจสุขภาพนะคะเขาบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการดูแลคนที่เรารักให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะนี่เลยจัดแพ็กเกจนวดสปานวดเพื่อสุขภาพให้คุณแม่นะคะพาคุณแม่ไปนวดผ่อนคลายนวดอโรมานวดไทยประคบนะคะลดอาการปวดเมื่อยจากการทำงานต่างๆนะคะเช่นเคยเขาก็ต้องมีแพ็กเกจนะหลายๆที่ลองเราจะมีเวลาอยู่ช่วงนี้ลองเซิร์ชดูแบบว่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพวันแม่นะเชื่อว่าโรงพยาบาลเนาะหลายๆแห่งทั้งรัฐบาลเอกชนเขาก็มักจะออกโปรโมชั่นหรือว่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพพิเศษสำหรับวันแม่นะคะก็มีแพ็กเกจสำหรับผู้ใหญ่ค่ะอย่างคัดกรองเบาหวานความดันหรือว่ามะเร็งสำหรับสตรีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าจะเป็นของขวัญที่แบบเรียกว่าส่งต่อความห่วงใยที่คุ้มค่าให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็วันแม่ก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะคะนอกจากพวกร้านอาหารโรงพยาบาลอะไรต่างๆแล้วนะสำหรับการเดินทางอ่ะรถไฟฟ้าการเช็คสิทธิ์การเดินทางฟรีทาง BTS MRT นะคะมักจะมีแบบโปรโมชั่นให้คุณแม่เดินทางฟรีตลอดสายหรือว่าสถานที่ต้องท่องเที่ยวต่างๆอุทยานแห่งชาติหลายแห่งศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ก็มาจ่ายยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าก็จะมีแบบจุดที่ทำเวิร์กช็อปหรือว่าทำของขวัญก็จะเห็นแบบทำพวงมาลัยอะไรเงี้ยทำของขวัญเล็กๆน้อยๆให้คุณแม่ก็เป็นอีกไอเดียนึงนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำวัดนึงที่บอกว่าพาคุณแม่ไปทำบุญวัดนี้อยากจะแนะนำเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าได้พาคุณแม่ไปนะคะวัดนี้เลยวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพอันนี้ง่ายมากเลยก็คือตามชื่อเลยวัดโพพาคุณแม่ไปกราบไหว้ขอพรนะคะให้มีอายุยืนแข็งแรงเขาบอกว่าถ้าได้ไปกราบไหว้ก็คุณแม่ก็จะได้อยู่เป็นร่มโพร่มทรายให้ลูกหลานนะคะที่นี่ก็จะพาไปกราบพุทธไสยญาติพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพนะคะชื่อเขาเชื่อกันนะคะว่าถ้ามาได้กราบขอพรท่านในเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะได้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะถึงแม้ว่าวัดโพจะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงบริเวณวัดเขากว้างขวางมากเยอะยังไงก็ระบบการจัดการที่วัดเขาดีมากๆไม่แออัดมากเกินไปแล้วก็มีจุดนั่งพักหลบร้อนหลายจุดมีบริการน้ำดื่มฟรีห้องน้ำสะดวกมีทางลัดสำหรับรถเข็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมรอบเนี่ยก็คือสวยคือเดินไปจุดไหนก็สวยแล้วก็มีไฮไลท์แทบทุกจุดเลยนะคะรอบๆบริเวณนัดรอบๆบริเวณวัดก็มีสถานที่ท ท่องเที่ยวหลายๆแห่งพอไหว้พระเสร็จก็พาแม่เดินไปเรื่อยๆนะคะข้างๆบริเวณแบบล่องเรือเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้ค่ะก็เป็นอีกแบบตัวอย่างนึงสำหรับวันดีๆในวันที่12สิงหาวันแม่นี้นะคะเปลือกภัยแบบจะพาคุณแม่ไปพักผ่อนกันค่ะ
1: นะคะก็มาทักทายคุณผู้ชมทางโซเชียลมีเดียกันหน่อยนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะคุณสัติมาก็ทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องวันแม่คิดถึงท่านทุกวันทั้งแม่ทั้งพ่อค่ะคิดถึงทุกวันเลยนะคะแต่ว่าก็ในวันที่12สิงหาก็อยากให้เป็นวันที่พิเศษกว่าทุกวันเนาะอย่างที่บอกว่าพาท่านไปทำกิจกรรมนะคะอย่างเช่นนวดนี่ท่านน่าจะชอบมากๆนะนะคะแล้วก็คุณทัศยาบอกว่าเหตุการณ์สวัสดีจากญี่ปุ่นแล้วก็เหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นก็เลยจะเก็บตัวเงียบครับโอ้วันนี้ก็ถือว่าเป็นใครที่อยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือติดตามข่าวสารเนาะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าหลายๆเรื่องจริงๆอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆแหละก็วันเสาร์อาทิตย์นี้เนาะจริงๆใครที่แบบอยู่ทางโซเชียลมีเดียมันเครียดมากจริงๆนะก็อยากให้พักบ้างเนาะในเรื่องของการติดตามข่าวสารอาจจะหากิจกรรมทำในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้กับตัวเองบ้างนะคะก็ถ้าเกิดติดตามข่าวสารคือติดตามข่าวสารมันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าเราติดตามเยอะเกินไปแล้วตลอดเวลานี่มันก็ทำให้หดหูได้เหมือนกันนะคะก็ต้องพักหน้าจอบ้างนะคะแล้วก็ก่อนที่จะหมดเวลารายการนะคะดิฉันก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเลยก็แล้วกันเพราะว่าปัจจุบันนี้นี่ขาดสิ่งนี้ไม่ได้แล้วนะสำหรับบ้านเรือนนะคะหรือที่อยู่อาศัยที่พักของเรานี่สำหรับกล้องวงจรปิดเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะทุกบ้านต้องมีแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สบายใจได้เพราะว่าเขาสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแล้วก็กล้องวงจรปิดที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะมิสเตอร์ CCTVกล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi ตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ได้จะดูภาพสดหรือว่าจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาได้ยินเสียงได้เลยแล้วก็ทำได้ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็กล้องเขาเนี่ยมีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K USD เลยแล้วก็ติดตั้งง่ายนะคะสามารถติดได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านเพราะว่าเขาเนี่ยทนแดดทนฝนนะคะเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง 128GB เลยแล้วก็บันทึกต่อเนื่องได้30วันนะคะสามารถตั้งเป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยตัวกล้องนี่ก็หมุนได้355องศาแล้วก็หมุนขึ้นลงได้ด้วย75องศานะคะแล้วก็ควบคุมกล้องวงจรปิดเนี่ยง่ายๆเลยผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของเรานี่แหละสามารถดูภาพตอนกลางคืนได้ด้วยนะแล้วก็ดูภาพสีด้วยเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดนะคะเพื่อที่จะใช้ให้เห็นในที่มืดโดยเฉพาะเลยและที่สำคัญค่ะสินค้าของเรารับประกัน1ปีนะคะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะจากช็อปมาเนียนะคะซื้อ1แถม1ค่ะเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นนะคะได้ไปถึง2ตัวเลยเอาไว้ติดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านอย่างตัวได้เลยนะคะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่โทรมาที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990เรามีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่าอสมท M-Coil ของเรานี่การันตีอยู่แล้วค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียนะคะแล้วก็ข้อมูลรายการของเรา ข่าวสารค่อนข้างเยอะเนาะเอาเป็นว่าทุกกิจกรรมทุกงานที่เราพูดคุยในรายการของเราไปนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังรายละเอียดไม่ทันตรงจุดไหนก็สามารถ LINE แอดมาถามได้เลยที่ LINE ตัวแอดนะ Thinking Radio นะคะ @ Thinking Radio สอบถามได้ทุกงานทุกกิจกรรมที่เราพูดคุยในวันนี้ไปเลยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะคุณสาธิมาบ๊ายบายมาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เราเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆ
4: ดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่ผ้าทอไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
7: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: Mcot Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
14: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN ุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
15: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
16: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะพรุ่งนี้เรามีช่วงของถามมาต่อไปยังขอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์ได้ค่ะช่องทางในการส่งคำถามก็คือ LINE ID @2ears นะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นั่นเองนะคะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวพอจบรายการแล้วนุ่นจะเข้าไปเช็คสักหน่อยค่ะว่าได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสหรือเปล่า
2: ก็อีกวิธีนึงที่จะเช็คก็คือเขาคืนเงินแล้วหรือเปล่า
1: เ
2: ราก็ไปดูบัญชีของเราที่มันเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารถ้าเขาคืนเงินมาก็คือเราได้แค่ไหนก็หักลบกบกัน
1: แต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าภาพรวมอะค่ะมีคนที่สนใจมากน้อยขนาดไหนอะค่ะ
2: จริงๆวันนี้เรื่องที่สำคัญกว่าแต่เราพูดทีหลังก็ได
1: ้ค่ะ
2: เรื่องการเดินทางมาเยือนของประธานาธิบดีมินอองไหลของพม่าเนี่ยของเมียนมาเนี่ยซึ่งมันมีมิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมคุยอาจจะคุยยาวๆด้วยซ้ำไป
1: ได้เลยค่ะอาจารย์
2: แต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อนคืออันนี้มันเป็นการจองอย่างที่พูดอะนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปจองด้วยนะไอ้อะไรนะไอ้บอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มซึ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
2: นะเราก็ไปจองตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5นะเราใส่เงินลงไปเท่าไหร่แต่เขาใช้วิธีจัดสรรแบบแจกไพ่รอบวงใช่ไหมก็น่าสนใจเอางี้เอาจำนวนก่อนที่เขาจองเนี่ยคนไปจองตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5เนี่ยซึ่งมีคุณแล้วก็มีผมด้วยทั้งหมดน่ะ 21,113 รายโอเคมั้ย
1: ค่ะ
2: แล้วก็จองซื้อ27,321 รายการก็แสดงว่าอาจจะจองพวก10ปีพวก3ปีอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
2: รวมวงเงินที่จองซื้อทั้งหมดเนี่ย 165,000 ล้านเอาตัวเลขกลมๆมีของให้ 2,000 ล้านมีคนอยากซื้อเป็นรวมกันเป็นเงิน 165,000 ล้านก็ประมาณ8เท่าเป็นการจองรุ่น3ปี
1: อ
2: ันนี้เขาจัดสรรนะเขาก็จะจัดสรรแล้วผลการจัดสรรพันธบัตรออมพลัสออมทรัพย์พลัสครั้งที่1
1: อ
2: ายุ3ปีจัดสรรให้ได้ 9,390 รายรวมเป็นเงิน704ล้านบาทนะส่วนอายุ10ปีเนี่ยจัดสรรได้ทั้งหมด 13,916 รายรวมเป็นเงิน 1,295 ล้านบาท
1: ค่ะ
2: นะก็แสดงว่า
1: วงเงิน
2: คนที่ไปซื้อเนี่ยเป็นพวกชลาชน
1: วัยชราแล้วอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: เขาชอบซื้อพันธบัตรระยะยาวว
1: งเงินจองซื้อ
2: รายการเนี้ยคือรายการเนี้ย 2,000 ล้านมีอีกรายการนึงก่อนหน้านี้อีก 2,000 ล้านคนละส่วนกัน
1: โอเค
2: แต่เขาเอามารวมกันไม่เป็นไรหรอก
1: เมื่อสักครู่เนี้ยค่ะวงเงินจองซื้อรวมอ่ะ 16,500 กว่าล้านบาทด้วยกัน
2: 511ล้านบาทแต่ว่าจัดสรรได้ 2,000 ล้านมันก็แล้วก็เข้ามาเล่าให้ฟังว่าจัดสรรยังไงนะก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของคนให้ความสนใจเรื่องดอกจะถูกจะแพงก็พิจารณาเอง
1: แล้วจะมี
2: ดอกเบ
1: ี้
2: ยใช่ใช่ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ3ปีดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 แต่เวลารับเงินจริงเนี่ยคุณต้องเอา 0.85 คูณนะ
1: ค่ะ
2: เพราะเราต้องเสียภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ย 15% เหมือนกับภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำก็ร้อยละ15เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ดอกเบี้ยนะไม่ใช่ภาษีเงินฝากนะภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจว่าฝากร้อยนึงแล้วเอาคืนให้85บาทนี้ก็ตายสิ
1: อาจารย์เนี้ยชัดๆละกันเนาะ
2: เออโอเคคราวนี้เดี๋ยวถามละ
1: นุ่นถามว่าจะมีอีกไหมอะคะ
2: มีเดือนกันยาก็มี
1: เขาจะมีทุกเดือนไหม
2: เอาเป็นปีงบประมาณเวลาสำนักบริหารหนี้สาธารณะเขาจะออกพันธบัตรเนี่ยเขาก็ต้องดูเป็นปีงบประมาณว่าในปีงบประมาณเนี่ยเขาจะต้องออกพันธบัตรหรือตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเครดิตหรือว่าเป็นเทอมโลนเท่าไหร่เขาเป็นคนคำนวณเอา
1: ค่ะ
2: มันมีทั้งต่ออายุรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิมที่ครบอายุอะไรเนี่ยแล้วก็เกาะเงินกู้ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้หนี้เดิมเนี่ยมันหลายอย่างพัวๆกันเนี้ยแต่ว่าเขาทำเป็นปีงบประมาณ
1: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนเนี้ยปีงบประมาณรายจ่ายปี2569เนี่ยเดือนนี้ออกมาแล้ว100 เดือนหน้ามีอีกรอบหนึ่งผมจำวันที่ไม่ได้
1: อันนั้นจำวันที่ได้ค่ะเดือนหน้าเนี่ยก็เป็น2ช่องทางเหมือนเดิมนะคะ
2: วันที่
1: ผ่านวอลเล็ตสบม.เนี่ยวันที่4ถึง15กันยายนส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายนคุณผู้ชมจำวันที่ไว้
2: ไม่ต้องไปเสียเวลาจำไปข้ามเดือนหรอก
1: แล้วเราจะย้ำในรายการนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยอาจารย์อันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่ถือว่าคนยังมีสตุ้งสตางค์อยู่ไหมคะหรือว่ามันเป็นเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
2: เวลาคุณพูดคำว่าคนเนี่ยคนมีตังก็มีตังคนไม่มีตังก็ไม่มีตังครับผมมีคนชอบพลาดคือเวลาผมอ่านแล้วคนไทยรวยจนไม่จริงแห่ซื้อรถไอ้คนที่จนไม่จริงมันแห่ซื้อรถจริงแต่คนจริงๆที่จนจริงๆมันไม่แห่หรอกครับ
1: เขาไม่มีตังค์ไปซื้อ
2: คือเราพูดเป็นแบบว่าพหูพจน์เนี่ยมันสื่อไม่ได
1: ้
2: ก็คุณบอกคนมีตังค์ไม่มีสิครับไม่มีจะไปจองได้ยังไงครับถูกไหมแต่ก็มันมีคนไม่มีตังค์ก็เยอะครับก
1: ็
2: คุณดูจำนวนคนที่จองทั้งหมดเนี่ย20,000กว่ารายถูกไหมนี่ทั้งหมดเลยนะ
1: ค่ะ
2: 20,000 กว่ารายอ
1: ่ะ
2: แค่นั้นเองอ่ะจะถาม
1: มันจะไปบอกเป็น
2: ไม่ 20,000 กว่ารายแค่นั้นเองนะไม่ใช่เยอะนะคนไทยมีตั้งเท่าไหร่65ล้านคนน่ะ
1: ค่ะ
2: เอาเฉพาะคนที่ทำงานก็40ล้านคนเอาเฉพาะคนที่เสียภาษีก็12ล้านคนมันเป็นเศษนะคุณเข้าใจไหม
1: แต่นี่มันจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีการออมดียิ่งขึ้นมั้ยอาจารย์
2: แล้วแต่นี่ค่อยๆทำใจเย็นเรื่องอย่างนี้ก่อนอ่ะคือผมก็ไม่เคยไปเปิดบัญชีหลักทรัพย์รอบนี้ต้องไปเปิดบัญชีหลักทรัพย์ต้องไปนั่งกรอกไล่ถามผมเยอะแยะตะแปะไปหมดน่ะ
1: แต่ก็ง่ายอยู่นะ
2: ง่ายไม่ง่าย
1: แล้วก็ทำผ่านโทรศัพท์มือถือแล้ว
2: คุณชุติมาครับ
1: ค่ะ
2: ชีวิตเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มานานมากแล้วนะคร
1: ับ ไอ้เรื่อง AI เรื่อง
2: ไม่เกี่ยวข้องมานานมากแล้วมันผมว่าเขาหวังผลอย่างนี
1: ้ยังไงคะ
2: คือใครที่ไม่เคยเปิดบัญชีหลักทรัพย์อย่างทุกคนก็จะมีธนาคารที่จะไปเปิดบัญชีหลักทรัพย
1: ์
2: ซึ่งเปิดบัญชีหลักทรัพย์สำหรับซื้อขะซื้อพันธบัตรรอบนี
1: ้
2: ไม่ต้องวางเงินค้ำประกันเพื่อเปิดฟรีๆเปิดในมือถือมันก็เหมือนออยเหยื่อพอเราเข้าสู่วงการแล้วเดี๋ยวมันก็นำเสนออยากจะซื้อหุ้นไหมอยากจะซื้อทองไหมอะไรเงี้ยเห็นไหมถ้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมันก็เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น
1: อ
2: ันนี้อย่างเงี้ย
1: ข้อมูลของเราก็ไปอยู่ในพวกนี้ทั้งหมดเลย
2: ใช่
1: และอาจารย์เห็นไหมตอนที่เราเข้าสมัยก่อนเนาะตอนเรามีแอปธนาคารต่างๆเงี้ยมันก็จะมีแค่ไม่กี่ไอคอนที่เป็น
2: ไม่ตอนนี้
3: เยอะมาก
2: ตอนนี้ฟีเจอร์มันเยอะมากแม้แต่เราอยากจะลงทุนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐยังทำได้เลย
1: ใช่
2: มันยังมีระบบแปลงเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์แล้วเอาเงินดอลลาร์ไปลงทุนแล้วก็แปลงเงินดอลลาร์ได้รับดอกเบี้ย
1: เป็น global saving
2: ซึ่งใครผมไม่ไปตามโลกอย่างนี้หรอก
1: ค่ะ
2: คือถ้าผมอายุสัก40ผมอาจจะคิดแต่ตอนนี้ผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้แล้ว
1: อาจารย์
2: ไอ้ที่ผมไปจองอันนี้ผมอยากรู้
1: เหมือนนุ่นเลยนุ่นก็อยากรู้
2: ว่ามันจะได้ไหมแล้วมันจะได้ยังไงแล้วอยากทดสอบระบบ
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราทำมานั่งพูดเป้าแล้วก็ไม่รู้ของจริงใช่ไหมมันก็ไปดูว่าภาคปฏิบัติมันเป็นแบบนี
1: ้
2: ภาคปฏิบัติโอ้เนี่ยเขาจะโอ้เป็นงี้เดี๋ยวมันจะมีอะไรมาจะมาเล่าให้ฟัง
1: โอเคอาจารย์เลือกไทยช่วยไทยพลัสของอาจารย์เดือนนี้อาจารย์ใช้หมดยังคะนี่เดือนสิงหาคม
2: เดี๋ยวนะผมจะกดเช็คดูหน่อยนะ
1: ไม่น่าจะหมด
2: ไม่เดือนที่แล้วใช้ไม่หมดเอาเดือนที่แล้วใช้ไม่หมดกันแล้ว
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่เดือน
1: อาจารย์เนี่ยเกือบคือใช้ไม่หมด
2: เดือนแรกอะใช้หมดเดือนที่สองเนี่ยใช้ไม่หมดอันนี้เป็นเดือนที่สามละสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่สามละแล้วกันยานี่เป็นเดือนที่สี
1: ่
2: เดือนแรกเนี่ยใช้หมดเพราะอะไรรู้ไหมวันสุดท้ายเนี่ยเลี้ยงข้าวรอบวงไงถ
1: ึ
2: งหมดนะเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ได้มาเจอเพราะไปมั่วๆเนี่ยนะไม่ได้เจอใครเนี่ยเดือนกรกฎาคมไปประชุมเยอะเนี่ยก็เหลือเงินไว้นั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่รู้จะใช้ยังไงไม่มีเวลาไปใช้เดือนนี้ใช้ไปเพิ่งใช้ไปรู้สึกจะสักร้อยกว่าบาทมั้ง
1: ค่ะ
2: โอเคแล้วไง
1: แต่ดูภาพรวมหน่อยได้ไหมคะ ว่าภาพรวมของการใช้จ่ายอะค่ะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะเขามี
2: กรกฎา
1: เขามีสรุปเขาบอกว่ายอดการใช้จ่ายรวมทุกประเภทเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ 98,000 กว่าล้านบาทค่ะจากจำนวนผู้ใช้จ่าย
2: สมทบ2เดือนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจากยอดใช้จ่ายรวมเนี่ยเกือบ 100,000 แล้วเขาแบ่งเป็นอย่างนี้อาจารย์เงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ56,000กว่าล้านส่วนเงินที่ประชาชนจ่ายเองเนี่ยประมาณ 41,000 กว่าล้าน
2: ก็60-40นี่
1: ใช่
2: ไม่ตื่นเต้นอะไรเลย
1: ก็เราอยากอัปเดตให้รู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข
2: แล้วเขาไปจ่ายอะไรล่ะ
1: เขาไปจ่ายเนี่ยอันนี้เขายังไม่ได้พูดว่าประเภทอะไรส่วนใหญ่ก็กินใช้
2: เน
1: ี่
2: ย
1: แหละ
2: กับ
1: โค้งกับข้าวฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยแหละค่ะแต่ดูยอดจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้หน่อยอาจารย
2: ์ล้าน
1: 1,999,000กว่าร้านค้าด้วยกันเป็นร้านค้า
2: อย่าเรียกว่าร้านค้าเลย
1: เขาบอกว่าอะไรอ่ะ
2: ผู้คนค้าเนี่ย
1: คนค้านะ
2: ขายกล้วยปิ้งขายอะไรพวกนี้คุณ
1: เป็นคนเดิมอ่ะเป็นร้านเดิมอ่ะเนี่ย 885,000
2: ผู้ประกอบการดีกว่าอย่าเรียกว่าร้านร้านเรานึกถือว่ามันมีเป็นมันเข้าไปเป็นร้านอาหารเนี่ยที่จริงก็ไปซื้อข้าวแกงหรือไอ้แกงถุงอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่างนี้มันจะร้านไหม
1: จะเอาภาษาไหนล่ะระดับทางการหรือไม่เป็นทางการ
2: ชาวบ้านรู้เรื่องอย่างผมไปซื้อเนี่ยที่ตลาดสดอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: หรือที่วันนั้นผมแวะไปโรงพยาบาลก็มีไอ้ที่เขาขายอยู่ใต้โรงพยาบาลผมก็ไปซื้อขนมซื้ออะไรก็จะมีบางร้านเนี่ยเขาไม่รับร้านนี้รับผมก็ซื้อร้านที่เขารับเพราะเขาจ่ายแค่จ่าย60-40นะก็ซื้อมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ร้านก็เป็นผู้ประกอบการอ่ะมันเป็นแผงขายอ่ะ
1: ก็มีหลาย
2: ของกินของใช้เป็นอย่างนี้จริงๆคุณพอพูดถึงร้านเนี่ยผมนึกถึงว่าเป็นตึกแถวอ่ะคุณ
1: รูปในหัวของเราไม่เหมือนกันนะจะเอาเป็นเดิมเนี่ย 885,000 กว่าร้านด้วยกันส่วนอันใหม่นะ 214,000 กว่าร้านด้วยกันค่ะบรรยากาศก็คึกคักเนาะตอนที่อาจารย์ไปจับจ่ายใช้สอยแบบนั้นน่ะเห็นไหมว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการคนก็จะเยอะมากกว่า
2: ไม่เห็นอะไรแล้วเพราะว่ามันเป็นที
1: ่ไปไหนไปตอนเช้า
2: ไม่คือมันไม่ได้พลุกพล่านขนาดนั้นผมไม่ได้ไปตลาดสดนะคุณ
1: ค่ะ
2: ผมก็ไปเนี่ยมันเป็นร้านที่เข้ามามันเป็นคล้ายจะไม่เรียกก็ไม่เรียกฟู้ดคอร์ทได้ซ้ำไปก็ฟู้ดคอร์ทก็ยังนั่นนะฟู้ดคอร์ทนี่ก็ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นในตรงไอ้ร้านที่เขามาเปิดแบบเป็นแผงเล็กๆอ่ะนะเป็นพวกของกินอ่ะซื้อวันนั้นซื้อข้าวกะปิมาอย่างเงี้ยที่เขาขายก็ราคาถูกแพงไม่รู้แต่มัน60-40อย่างเงี้ยยังไงก็ถูกสำหรับเราอ่ะ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของระหว่างการทบทวนสิทธิ์นะคะยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมยังไม่มีค่ะหลังจากเมื่อวานที่เรารายงานไปแล้วค่ะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่อาจารย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะภาคการเงินภาคการคลังเนี่ยนุ่นอยากให้อาจารย์พูดงานนี้นิดหนึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะท
2: ั้
1: งอาจารย์กับนุ่นก็จะไปเป็นพิธีกรงานนี้ด้วยค่ะพรุ่งนี้นะคะจะม
2: ี
1: การ
2: ง
1: านสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี2569ค
2: ่
1: ะ New Horizon Data In Depth Reshape Fiscal Policy ข้อมูลเป็นมากกว่าที่คุณคิด
2: มันทำไม
1: แต่เขาแบ่ง
2: มันทำไมมันต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษมันตั้งชื่อเป็นภาษาไทยกันไม่เป็น
1: เขาก็มีภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยเขาก็เขียนแปลให้อยู่ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มันที่มันแปลมันไม่ตรงทำไมไม่คิดภาษาไทยก่อนแล้วค่อยภาษาอังกฤษอ
1: าจารย์น่ะเล่าเรื่องงานนี้ก่อนเขาเป็นการเสวนาสัมมนาประจำปีอยู่แล้วใช่ไหม
2: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1: ค่ะ
2: เขาก็เหมือนกับฝ่ายเสนาธิการของกระทรวงการคลัง
1: ค่ะ
2: เขาก็มีกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคกองเรื่องเกี่ยวกับภาษีคือเป็นคนคิดมาตรการของกระทรวงการคลังในเรื่องต่างๆ
1: ค่ะ
2: คราวนี้การจะทบทวนความรู้มันก็ต้องมีนักวิจัยมาเสนอผลงานว่าเขามีแนวคิดอย่างนี้จะทำอย่างนี้จะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไอเนี่ยมันก็เป็นที่มาของการอย่างธนาคารประเทศไทยก็มีการประชุมประจำปีผู้ที่เป็นนักวิจัยเขาก็เสนอเปเปอร์แล้วก็มาคอมเมนต์กันบางอันเนี่ยมันเอามาใช้ในอนาคตนะสมัยก่อนนี่จะดังมากสัมมนาประจำปีของ TDRI อ่ะนู่นน่ะไปพัทยานั่นน่ะเขาก็จะพรีเซนต์อะไรกันเนี่ยนะประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจข้อเสนอถึงรัฐบาลแต่หลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเพราะมันเสนอกันไปจนหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ปฏิบัติอันนี้มันก็คล้ายซิมโพเซียมในของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยสสค.เนี่ยก็จะมีคนมาเสนอเปเปอร์ผมก็จำเปเปอร์ไม่ได้หรอกแต่เขาจะมีหลังจากเสนอรายงานผลการวิจัยในหัวข้อต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะมี2เซสชั่นเซสชั่นนึงเนี่ยจะเป็นเซสชั่นที่ช่วงนึงเนี่ยเขาใช้ชัมเปอร์เซชันเดี๋ยวก็จะมาด่านะผม
1: เอาเป็นว่าเป็นช่วงหนึ่งของเวท
2: ีเส
1: วนา
2: ช่วงหนึ่งของเวทีเขาที่เขาสัมมนาเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นแบบว่ามีสัมภาษณ์พิเศษ
1: ค่ะ
2: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสเนี่ยผมกับคุณชุติมาเนี่ยจะเป็นคนไปสัมภาษณ
1: ์ค่ะ
2: ซึ่งเราไม่ได้มีการเตรียมกันผมยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับ
1: คำถามก็จะเป็นคำถามสดๆเกี่ยวกับภาคของการคลัง
2: ใช่ก็ไม่รู้ยังไม่ร
1: ู้เศรษฐกิจไทย
2: ไม่รู้กันคุณชุติมาคงจะเป็นคนถามเป็นคนหลักแล้วผมเป็นคนนั่งฟังซะมากกว่า
1: จริงหรอกเวลาอาจารย์เขาพูดแบบนี้อาจารย์เขาถามเป็นหลักนะคะเดี๋ยวก็จะได้เห็นบรรยากาศ
2: กัน
1: ค่ะ
2: นะไม่ต้องบอกชื่อนะอีกอันนึงคือมันจะเป็นเวทีนั่งคุยกันก็จะมีคนที่มีใคร4คนมีใครบ้าง
1: มีดร.สันติธารเสถียรไทย
2: นี่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคลัง
1: ใช่ค่ะคุณพยงศรีวณิชค่ะ
2: ประธานสมาคมธนาคารไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย
1: คุณวิทูลสุริยวนากุล
2: อันนี้ผมไม่รู้จัก
1: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์จำกัดมหาชนค่ะแล้วก็มีดร.วินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะ
2: อันนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1: ค่ะ
2: เขาจะมีหัวข้อจะคุยอ่ะ
1: จากข้อมูลเชิงลึกสู่ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจ
2: เออเนี่ยเดี๋ยวก็ไปถามเขาแล้วกันว่าจากข้อมูลเชิงลึกอะไรมันลึกจริงเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะ
2: ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวตรงนี้ช้าๆ
1: จ
2: ๋
1: า
2: ตรงนี้ช้าๆไม่ต้องไปที่เขาจัดเขาจะมีการช่อง9จะถ่ายทอดสดใช่ไหม
1: เป็นไลฟ์สดค่ะทางช่องทางโซเชียลอะค่ะแต่จริงๆแล้วอะในช่องทางหลักของเขาอะคุณผู้ชมเข้าไปใน Facebook Fanpage ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอันนั้นคือช่องถูกต้องส่วนในช่วงของที่อาจารย์วีระกับนุ่นเนี่ยค่ะไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เนี่ยค่ะช่อง9เราจะลิงก์คั่วขนานไปเลยไลฟ์ค่ะในเพจ Facebook นะคะของ9 Mcot ค่ะ
2: 9 Mcot
1: ใช่
2: ไม่ต้องเลข9แล้วก็ Mcot MCOT
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นบัญชี Facebook ของ
1: ช่อง9
2: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถูกต้อง
2: ก็เริ่มกี่โมงของเรา
1: ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มประมาณบ่ายโมงตรงแล้วกันคุณผู้ชมจะได้จำได้ง่ายไล่เรียงไปจนเย็นเลยค่ะอาจารย์ค่ะในเวทีเสวนา
2: เราจะกลับมาจัดรายการทันหร
1: ือ เออทันแน่นอนครับเพราะเราลารายการฟังหูไว้หูของเราไม่ได้อาล่ะเรื่องนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆแต่เรื่องนึงที่อาจารย์อยากจะคุยให้ฟังก็คือเรื่องของไทยกับเมียนมาเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะการพบกันของนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะกับประธานาธิบดีของเมียนมาค่ะอาจารย์ค่ะ
2: คือไอ้เรื่องเขามาเยือนคุณก็จำหลักไว้เราไปหาใครเราไปเอาของเขาเขามาหาเราเขาก็มาเอาของเรา
1: ค่ะ
2: ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าทางพม่าหลังจากที่เขาเป็นคณะทหารมายึดอำนาจแล้วก็จับองซานซูจีติดคุกอะไรต่ออะไรพวกนี้พอถึงจุดๆนึงเนี่ยมันก็ต้องทำร่างรัฐธรรมนูญใหม
1: ่
2: จัดให้มีการเลือกตั้งส่วนการเลือกตั้งนั้นมันจะสลับซับซ้อนอะไรต่ออะไรมีข้อห้ามทำให้คนที่จะเป็นฝ่ายค้านแพ้ตั้งแต่ในมุ้งหรือไปเอาคนที่มีการแต่งตั้งเขียนไว้รับนูนว่าจะต้องเป็นคนมาจากทัดมาดอหรือกองทัพเท่านั้นเท่านี้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องไส้ในแต่ at the end of the day เนี่ยก็คือว่าเขาก็เปลี่ยนจากใส่เสื้อทหารมาเป็นชุดประจำชาติของเขาใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมแกรู้สึกแกจะใส่สโลมาหรือไงผมไม่แน่ใจนะแต่ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นชุดเขียวใช่ไหมก็เหมือนกับตอนสมัยคุณประยุทธ์อ่ะใช่ไหมก็คล้ายๆกันน่ะใช่ไหมแต่ว่าคือสองประเทศนี่มันคู่กันตอนนี้แกก็ต้องใส่สูตรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ดูเนี่ยก็มาถึงนายกก็จะต้องมีพิธีต้อนรับเป็นปกติละ
1: ค่ะ
2: น
1: ะ
2: กองทหารเกียรติยศอะไรเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
1: เป็นพิธีการ
2: เป็นพิธีการอ่ะเนี่ยนะเขาไม่ได้ใส่ชุดไม่ได้ใส่ชุด
1: ประจำชาติ
2: ไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ได้ใส่ชุดทหารมาชุดพลเรือนเห็นไห
1: ม
2: แต่เขาเป็นพลเอกอาวุโสนะ
1: ค่ะ
2: พลเอกอาวุโสนะ
1: พลเอกอาวุโสมินอ่องหลาย
2: โอเคคราวนี
1: ้ค่ะ
2: แกก็มาเนี่ยแกก็มาเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum
1: คือเวลาที่บุคคลสำคัญมาค่ะอาจารย์ผู้นำอ่ะเขาจะไม่ได้มาเพียงแค่โอ้คณะใดคณะหนึ่งแต่โอ้โหก็จะมาเป็นนักธุรกิจก็มาเช่นเดียวก
2: ันใช่ก็คือการเจรจาการค้ากับรัฐบาลก็ว่าไป
1: ค่ะ
2: แต่ความผมให้ความสนใจที่แกไปเปิดตัวที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum ค่ะ
2: เนี่ยอันเนี้ยก็เปิดทางให้ทางพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเมียนมาเนี่ยนะก็คือนายกเราก็ไปด้วยนะคราวเนี้ยเขาได้มีโอกาสพูดว่าจะเป็นเกียรติอะไรเงี้ยแต่เขาจะทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นตัวเชื่อมเห็นไหมเขาวางตำแหน่งของเขาแน่นอนการค้าระหว่างเรากับพม่าคงจะมีเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็พูดเหมือนเราต้องแคร์พม่าเราต้องแคร์ลาวนะส่วนเราจะไม่แคร์เขมรเพราะมันมีเรื่องบาดหมางกันก็อีกเรื่องไงเราต้องแคร์มาเลเซียเพราะนี่คือพรมแดนที่ติดกับเราโดยเฉพาะพม่า 2,400 กิโลเมตรตั้งแต่ทางเหนือมาจนถึงระนองอ่ะคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยาวเงี้ยมีทั้งท่าเรือมีทั้งอะไรต่ออะไรพวกนี้ทั้งจุดผ่านแดนของเขามีเมียววดีแม่สอดท่าขี้เหล็กแม่สายเนี่ยในแง่ของเขาก็มองว่าเขาเชื่อมโยงกับเราเราก็เชื่อมโยงกับเขาคราวนี้มันจะสานประโยชน์กันยังไง
1: เราเชื่อมโยงกับเขาอาจารย์เป็นข้อมูลนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ5ในเมียนมาเลยค่ะแล้วก็มีโครงการลงทุนเนี่ย103โครงการด้วยกันถ้าคิดเป็นมูลค่าของการลงทุนคือ 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: เอาเป็นว่าสำคัญเลยนะไปรับสัมปทานขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวมอตามะ
1: ค่ะ
2: ไอ้ที่เอาขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแหล่งซอติก้าที่กำลังทำอยู่ผมจำชื่อไม่ได้มีอีกแหล่งนึงนะอันนั้นรู้สึกจะมีน้ำมันดิบด้วยถ้าใครอยากรู้ก็ไปเปิดรายงานประจำปีของบริษัทปตท.สผ.จำกัดมหาชนนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นซอสสำคัญนะแม้แต่ของเดิมที่เป็นก๊าซธรรมชาติที่มาขึ้นที่บ้านอีตองนะแถวจังหวัดอำเภอสังขบุรีเนี่ยนะอันนี้ก็ต่อเชื่อมมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าแม้ว่าตอนหลังมันจะลดลงไปก็ตามทีเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมแหล่งยาดานาเยตะกุล
1: ค่ะ
2: ผมก็แปลไม่ได้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันเหลือเท่าไหร่ก็ประมาณน่าจะมีประมาณสัก800มั้ง800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันถ้าผิดขอโทษนะเพราะว่านึกมันของเดิมในสมองนะเมมเก่า
1: ตอนนี้ต้องใช้หลายเมมอยู่ เข้าใจได้ทำงานหนักค่ะเรามีภาคของนักลงทุนรายใหญ่ไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานภาคการเกษตรอย่างเงี้ยก็มีถูกไหมคะ
2: ผมเพิ่งไปอันนี้คุยให้ฟังอันนี้เอาว่าเขาจะมีหนองหลายพูดไหมว่าเมียนมาวางตัวเป็นเหมือนสะพานเชื่อมทางบกแรนบิชเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เข้าด้วยกันในทางภูมิศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียเราอยู่ในจุดที่อับอากาศเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการขนส่งทางน้ำมีศักยภาพที่ดีในการสนับสนุนการเชื่อมโยงทางการค้าและขนส่งตลาดเศรษฐกิจในภูมิภาคก็พูดง่ายๆว่าก็คล้ายๆกับเรา
1: ค
2: ล้ายๆกับเราอันนี้ส่วนเขาเดี๋ยวค่อยพูดอันอื่นนี่ผมจะเล่าให้ฟังอย่างน
1: ี้ค่ะอาจารย์ไปมาที่ไหน
2: คือครั้งล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองผมไปพักที่โรงแรมที่อยู่ที่อำเภอไซโย
1: ค่ะ
2: แต่ว่าก่อนหน้านี้ในตอนที่อธิบดีกรมทางหลวงหรือปลัดกระทรวงคมนาคมมาที่สภาแล้วก็มาชี้แจงเรื่องงานเนี่ยผมก็บอกกับท่านว่าถามท่านปลัดว่าเอผมก็เห็นมอเตอร์เวย์ไปทางนู้นทางนี้เยอะแยะเนาะแล้วมอเตอร์เวย์ของเราเนี่ยที่เป็นบางใหญ่ไปลงที่กาญจนบุรีตรงเขาเรียกวังสารพีหรือไงผมจำไม่ผิดนะผมก็บอกท่านบอกว่าไอ้เส้นนี้เนี่ยนะเรามุ่งไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมคุณนุ่นอาจจะไม่เชื่อนะเราไปสร้างด่านขนาดใหญ่ที่เป็นติดกับพรมแดนของพม่าเนี่ยด่านพุน้ำร้อนถ้าผมจำไม่ผิดนะด่านพุน้ำร้อนไปก็จะวิ่งตรงไปถวายซึ่งตอนนั้นก่อนหน้านี้เมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มบริษัทอิตาเลียนไทยเนี่ย ITD ก็ไปลงทุนจะทำท่าเรือน้ำลึกแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ว่าโครงการมันไปต่อไม่ได้ตอนนี้ก็อาจจะมีการรื้อฟื้นเราก็วางแผนอย่างนี้นะผมก็ถามท่านทิพย์ดีมันทำไมทางภาคตะวันตกเราไม่นั่นเลย คือที่ภูน้ำร้อนเนี่ยพอเข้าไปในเขตของพม่าแล้วผมเคยไปนะนั่งรถไปถนนมันไม่ดีถนนถ้ามันถนนดีๆเนี่ยมันประเดี๋ยวเดียวนะโอ้โหนั่งกันนานมากกว่าจะไปถึงที่ถวายอ่ะใช้เวลานานมากแล้วถนนมันแย่มากโอ้โหค่อนข้างสลักสะบอมต้องแวะระหว่างทางนั่งพักเลยนะเลาะแม่น้ำตะนาวสีอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะผมก็คิดว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพม่าดีเนี่ยแล้วมันมีการฟื้นฟูเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ผมคิดว่าถวายก็เป็นแหล่งที่จะมีท่าเรือน้ำลึกได้เหมือนกันแล้วทำได้ดีด้วยมันเป็นที่เปิดกว่านะแต่ว่าเห็นว่ารัสเซียสนใจจะมาลงทุนเมื่อก่อนเนี่ยมีพูดถึงญี่ปุ่นเขาไม่ลงไงจ
1: ี
2: นก็ไม่ลงก็เลยไม่ไปไม่ได้ไงตอนนี้รัสเซียเห็นว่าจะลงแต่ที่ผมจะบอกก็คือว่าผมก็ถามกับทางท่านปลัดว่าเราทำไมไม่ทำทางด่วนนะ4เลนมันจะมีถนน2ถนนถนนหนึ่งเนี่ยที่ไปด่านพระเจดีย์3องค์อันนั้นก็คือสังขบุรีเป็นถนนทางหลวงหมายเลข323ถ้าจำไม่ผิดชื่อถนนคือแสงชูโตนะแต่ผมชอบเป็นรหัสเบอร์มากกว่านะ323เนี่ยผมก็บอกทำไมบางช่วงมันสมมติเราออกจากบางใหญ่นะใช้มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีใช่ไหม82ใช่ไหม M81 หรือเป็น M81 พอไปลงปั๊บเนี่ยวันที่ผมไปเนี่ยกำลังทำถนนอยู่กำลังทำรถติดวินาศสันตโลเลยนะ แต่คิดว่าถามสสที่เขาเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนั่งติดกันเนี่ยเขาบอกพี่วีระอีกไม่นานก็เสร็จแล้วกำลังเร่งมือกันอยู
1: ่
2: มันก็จะไม่ติดแต่พอไม่ติดไปปั๊บเนี่ยถนนนั้นมันไม่สี่เลน
1: ม
2: ันสี่เลนไปถึงจุดนึงแล้วมันสองเลนผมบอกเอ๊ะทำไมเราไม่ทำสี่เลนไปให้ชนนู่นเลยถึงด่านพระเจดีย์สามองค์เลยเขาบอกกำลังคิดและอีกอันนึงคือที่ไปออกที่จะไปทางทวายอีกอันนึงนะไอ้นี่ก็คือที่ไปจากไอ้ตรงนี้ไปพูน้ำร้อนเนี่ยก็เป็นถนนสองเลนผมบอกเอ๊ะถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดทางพม่าเนี่ยนั่นมันก็เป็นทางออกทางนึงนะก็ถามเขาพอมินอ่องหลายมานี่ทำให้ผมระลึกชาติว่าไม่ใช่แค่เฉพาะถนนนะแม้แต่การรื้อฟื้นเส้นทางรถไฟสายมรณะเดิมสมัยที่ญี่ปุ่นมาสร้างแล้วอังกฤษบังคับให้เรารื้อรางออกเนี่ย
1: ค่ะ
2: ผมไปบ้านของคนที่รู้จักคนหนึ่งบ้านเขาอะมีร่องรอยของไอ้ทางรถไฟ
1: แสดงว่าเป็นตระกูลเก่าเลย
2: เก่ามากนี่เขาพวกลูกหลานเจ้าเมืองสังขบุรีสมัยโบราณเลย
1: ค่ะ
2: เขายังไปชี้ให้ดูเลยที่เป็นร่องเขาอะที่มันมีการเซาะแล้วก็ทำเป็นแนวของรถไฟแต่ว่ามันก็ไม่มีเขาเอารางออกหมดแล้วนะที่แถวเขาขาดแถวอะไรพวกนี้มันเป็นแนวนี้ผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมอ่ะไอ้มันทำได้แล้วมันเคยทำมาแล้วมันมีทางไปอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันมีสถานีปลายทางผมถามคนที่เขารู้เรื่องพม่าเนี่ยมันจำชื่อไม่ได้แล้วอะไรยัดอะไรสักอย่างเนี่ยนะแถวทางนั้นทางมอตมะเนี่ยแล้วมันน่าทำ
1: ค
2: ือเราต้องหนึ่งกับเพื่อนบ้านมันก็ต้องมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกัน
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเราไม่แฮปปี้กับบางประเทศก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆตอนนี้กับพม่าเราโอเค
1: ค่ะ
2: กับลาวเราโอเคกับมาเลเซียก็โอเคบ้างไม่โอเคบ้างบางเรื่
1: อง
2: แต่กับพม่านี่ต้องเอาใจใส
1: ่แต่การเอาใจใส่อะค่ะและการเชื่อมโยงกับเขาเนี่ยค่ะอาจารย์คะเราอ่านเนี่ยนะคะจากเอกสารแล้วค่ะเห็นวันนี้ค่ะมีการลงนาม MOU กันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะคะ
2: คุณด้วยพูดให้ฟังแล้วกันอะ
1: ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีตอนเดินทางไปที่อินโดนีเซียก็ลงนามใน MOU หลายฉบับเหมือนกันครั้งนี้ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาค่ะหลักๆแล้วก็มีการลงนามใน MOU 3ฉบับค่ะ
2: ก็คือมันคงมีการเจรจากันมาก่อนถ้าผู้นำมาก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือให้มันเกิดความสำเร็จ
1: ค่ะ
2: ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนกับพม่าเนี่ยมันยังมีเรื่องเชื่อมโยงเกี่ยวกับแรงงานของพม่าที่มาทำงานด้วยงั้น MOU ที่ลง3ฉบับเนี่ยนะอันแรกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
1: ค่ะ
2: และความตกลงระหว่าง2รัฐบาลว่าด้วยการจ้างแรงงานอันเนี้ยมันก็คงจะเคลียร์เรื่องที่มันไม่เรียบร้อยในรายละเอียดก็ว่ากันไป
1: อันนี้ฉบับแรก
2: ฉบับที่2เนี่ยจัดทํา TORสำหรับคณะทำงานในการจัดการคุณภาพน้ำที่เป็นพรมแดนแล้วก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยกับเมียนมา
1: ค่ะ
2: ก็จะมีแม่น้ำทางนั้นอ่ะทางเชียงรายแม่อะไรแม่กก
1: แม่น้ำกก
2: แม่น้ำกกอ่ะอาจจะมีเรื่องปนเปื้อนอะไรนี้นะแล้วก็ยังมีแม่น้ำเมยทางจังหวัดตากแม่น้ำเมยนี่เป็นแม่น้ำไหลจากเหนือจากใต้ขึ้นเหนือไปสมทบกับแม่น้ำสารวิน
1: ค่ะ
2: ของพม่าเนี่ยมีแม่น้ำใหญ่สองสายแม่น้ำอิระวดีนี่ก็จะเป็นพวกตองอูพวกอังวะ อะไรพวกนั้นน่ะเป็นแม่น้ำใหญ่เหมือนแม่น้ำโขงนะเป็นสาขาใหญ่เหมือนกันแล้วก็แม่น้ำคือแม่น้ำสารวิน
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็ยังมีคนพูดถึงเรื่องการทำเขื่อนที่สารวินกันนานละแม่น้ำการแม่น้ำสารวินเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็มีคนพูดอันที่3เนี่ยอันที่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันคืออะไรนะบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
1: ค่ะ
2: สำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาสเปซเอเจนซี่เนี่ยเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันติผมไม่รู้คืออะไรนะแต่ว่าเอาเป็นว่างี้เป็นจุดเริ่มต้น
1: ค่ะ
2: ซึ่งมันไม่ได้เริ่มมานานแล้วเขาก็ค่อยๆแง้มประตูออกมาเราก็ค่อยๆต้อนรับแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยพม่าก็จะเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของอาเซียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกตัดสายสะดือไปช่วงหนึ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าถ้าประเทศแถวๆนี้เนี่ยมันไม่มีเรื่องลบราค่าฟันกันเนี่ยนะมันก็เป็นแหล่งที่เป็นที่ปลอดภัย
1: ค่ะ
2: ในสถานการณ์ที่โลกมันสับสนอลหม่านผมก็ยังไม่รู้ว่าที่ตะวันออกกลางจะจบยังไงนะเนี่ยราคาน้ำมันก็เดี๋ยวสลับขึ้นสลับลงวุ่นวายไปทั้งตลอด
1: เดี๋ยวจะเก็บค่าทางนมค่าธรรมเนียมค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าในภูมิภาคของเราอะที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าเมียนมาเองอะค่ะก็ต้องอาศัยเราเหมือนกันในการที่จะโอ้โหให้อาเซียนโอเพ่นหรือว่าต้อนรับ
2: ไม่คือเราต้องรับเป็นธุระเอางี้แล้วกันเราต้องรับเป็นธุระสำหรับกรณีพม่าเนี่ยเพราะเรามีเรื่องของการค้าชายแดนอ่านี่เห็นล่าสุดนี่จะเปิดด่านที่ว่ามีปัญหาสะพานมิตรภาพไทยลาวไอ้ไทยพม่าที่แม่สอดเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มันก็ไปต่อไม่ได้น
1: ะ
2: แล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องสแกมเมอร์มันมีเรื่องไอ้กลุ่มนั้นอะไรผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วลืมไปหมดละที่ว่าต้องตัดไฟตัดน้ำตัดอินเทอร์เน็ตอะไรกันเนี่ยก็ไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: อาจารย์นุ่นยังไม่เคยไปที่เมียนมาแต่ว่ามีโอกาสเดินทางไปกับอาจารย์ที่สปป.ลาวตอนนั้นอาจารย์พาไปดูที่เขื่อนถูกไหมคะแล้วตอนที่นั่งเครื่องอ่ะนุ่นก็มองมาในลุ่มน้ำต่างๆเนี่ยโอเคนุ่นมองภาพออกอะค่ะว่าภูมิประเทศของสปป.ลาวเนี่ยเวลาที่เขาทำพลังงานโดยเฉพาะอย่าง
2: น
1: ี
2: ้
1: น้ำ
2: โขงแล้วก็ลำน้ำสาขา
1: ค่ะมันมีเยอะมากเลยอะแล้วมันเอื้อด้วยนะแต่ว่าของเมียนมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ลำน้ำสาขาเยอะเหมือนกับที่สปป.ลาวไป
2: คนละแบบกันแต่แม่น้ำอิระวดีใหญ่มากนะผมบอกก่อนนะแม่น้ำอิระวดีนี่ใหญ่มาก
1: ค่ะ
2: ผมยังเคยไปนั่งเรือล่องแม่น้ำอิระวดีที่ผู้การนะไปผมจำไม่ได้แล้วนะอันนี้ผมไปพม่านานมากแล้ว
1: ค่ะ
2: 10กว่าปีแล้วนะไปหงสาวดีไปเมืองพระโคนะไปอะไรพระธาตุใจทีโยพระธาตุอินแขวนใจทีโยหนาวมากที่ไปนอนข้างบนนะแล้วพวกทวายมฤตตะนาวสีนะพวกนี้ผมไปมาหมดแล้วล่ะ
1: ค่ะ
2: นะทางข้างบนเนี่ยผู้การร่างกุ้งแต่ที่ผมยังไม่ได้ไปเนี่ยเมืองหลวงเขาอะอะไรในปิดอเนี่ยผมไม่ได้ไปแต่ผมเห็นถนนนะถนน10เลนน่ะคุณไม่มีรถสักคันที่ผมเคยเห็นนะแล้วย่างกุ้งก็รถติดนะ
1: ค่ะ
2: แต่ก็อย่างที่บอกอะว่าจะพูดยังไงดีพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่เหมือนกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์เขายังไม่ค่อยเอาของที่มีอยู่ข้างล่างขึ้นมาเพราะมันไม่จําคือเขาไม่ได้สนใจไงเขาไม่ได้สนใจจะพัฒนาประเทศอะไรแบบตูมตามเลยอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามันถึงจุดนึงอ่ะถ้าประเทศมันจะลงทุนเรื่องคนมันก็ต้องมีสตางค์ที่จะลงทุนจะมีสตางค์ที่จะลงทุนเนี่ยมันก็ต้องดูแลเรื่องการทรัพยากรเหมือนกับสมัยก่อนอ่ะเราส่งไม้อ
1: ่ะ
2: ก็ตัดกันเหี้ยนประเทศไม่เห็นแต่ว่าก็ได้เงินมาทำ
1: ไ
2: ง
1: ส่งไม้ประดูไม้ประดู
2: คุณต้องแลกกันไงคุณทำถนนคุณก็ต้องเสียป่
1: า
2: บอเลสคุณคุมไม่ดีก็ต้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีการบุกรุกซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ของพม่าเนี่ยผมว่ามันยังสดแต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองหนึ่งอินฟราสตรัคเจอร์ไม่ได้หนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ยาก
1: ค่ะ
2: นะยากที่จะไปลงทุนแล้วแรงงานของพม่าก็มีสองแบบแบบที่โอเคก็คือโอเคนะแบบที่ไม่โอเคก็คือทำอะไรไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะ
1: ค่ะค่ะ
2: ผมไปพม่ามานานแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาอันนี้เป็นเรื่องนานมากแล้วนะถ้าผิดไปจากนี้ก็ขออภัยด้วยผมไปร้านอาหารที่คนไทยไปเปิดที่พม่านานแล้วผมก็บอกเออเป็นไงบอกเขาบอกก็ดีทุกอย่างแหละก็ขายเขยก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าปัญหาคือตู้เย็นมันจะพังบ่อย
1: ทำไมอย่างนั้นอ่ะ
2: เพราะไฟมันดับบ่อยมันก็ชาติ
1: ไม่เสถียร
2: เออมันไม่เสถียรไงยกเว้นที่เป็นโรงแรมที่ดีๆอย่างเงี้ยนะโรงแรมแบบ5ดาวไม่มีปัญหาเพราะมันต้องแบ่งไฟกันใช้แล้วเขาจะบอกเลยว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้ตรงนี้ดับไฟหมดนะ
1: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่เปล่าผมไม่ทราบนะแต่แบบนี้ใครจะไปลงทุนเขาพยายามผมไปดูนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงอะไรล่ะแถวๆนั้นน่
1: ะ
2: ต้องนั่งรถข้ามสะพานไปอะไรไปเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วน่ะแต่ว่าก็ไปดูก็คล้ายๆกับบ้านเราอ่ะพี่แต่ว่ามันต้องเป็นเขตเฉพาะขึ้นมา
1: ค่ะ
2: แล้วผมยังไปนี่เลยไปทางนี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปลัดฉานไปเมืองอะไรล่ะไปเมืองอะไรล่ะลัดฉาน

0: าสายต่อไป
1: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
0: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B4 ภูกิตติน B 5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B Mai จิรัชยา G 4 ฝ้ายฮิรยา G 5ลูกหมีปัญญพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2ตีตีป๋อ R 3ฝ้ายอตอม R 4มีพัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N 2พิษรัก Poisonous Love N 3พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N 4สามีบ้านนอก My Plastic Wife N 5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
6: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
10: ถ้าเราเคยเชื่อว่าสงครามยูเครนกับสงครามอิหร่านเป็นคนละสงครามกันต้องคิดใหม่แล้วครับเพราะว่าเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสงครามในยุโรปตะวันออกและสนามรบตะวันออกกลางที่เคยดูห่างไกลกำลังจะเกิด

0: การชนกันทางภูมิรัฐศาสตร์ค่อนข้างรุนแรงแยกไม่ออกหลายคนอาจจะมองว่านี่คือวิกฤตซ้อนวิกฤตแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ยุทธศาสตร์สงครามนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้อเมริกาเนี่ยไม่สามารถมองสงครามยูเครนและภัยคุกคามจากอิหร่านเป็นเรื่องแยกส่วนได้อีกต่อไปครับศัตรูสหรัฐหลอมรวมเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวยูเครนจึงก้าวขึ้นมาเป็นตัวละครที่สหรัฐขาดไม่ได้ถึงแม้ในสมรภูมิอ่าวเปอร์เซียที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ก็ตามทะเลแคสเปียนคือจุดเชื่อมต่อเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาเสียงระฆังเตือนภัยครั้งสำคัญครับฝูงโดรนยูเครนบุกเข้าโจมตีเรือสินค้าอิหร่านและเรือคุ้มกันของกองทัพเรือรัสเซียในทะเลแคสเปียนพื้นที่ซึ่งเปรียบเสมือนหลังบ้านที่ปลอดภัยในอดีตวันนี้ไม่ใช่ฉะนั้นแล้วครับตอนนี้ทั้งสองระบอบมารวมกันแล้วการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความเสียหายทางกายภาพครับแต่มันเป็นการทำลายความเชื่อทางยุทธศาสตร์เดิมที่ว่ารัสเซียและอิหร่านจะสามารถเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานอาวุธและน้ำมันผ่านเส้นทางนี้ได้อย่างไร้กังวลแต่นั่นมันอดีตครับ เพราะว่าในช่วงที่รัสเซียกำลังอิ่มเอมกับรายได้ส่วนเกินจากการพุ่งสูงขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งเกิดจากการปิดช่องแคบโฮมุสคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับการส่งออกน้ำมันถึง200ล้านบาร์เรลครับแต่ว่ายูเครนกำลังแสดงให้โลกเห็นว่ายูเครนสามารถขยับจากบทบาทฝ่ายรับในบ้านมาเป็นผู้ขัดขวางเส้นทางโลจิสติกสำคัญที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของทั้งมอสโกและเตหะรานได้ทันทีความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียอิหร่านมันเหมือนกับได้ถักทอเข้ามาหากันจนลึกซึ้งเกินกว่าแค่การค้าอาวุธทั่วไปย้อนกลับไปแค่เมื่อปี2022ครับรัสเซียเนี่ยซื้อโดรนชาฮิด136จากอิหร่านเพื่อประคองสถานการณ์ในสนามรบวันนี้เกิดความย้อนแย้งที่น่าสนใจขึ้นประเทศที่เคยได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจทางทหารระดับโลกอย่างรัสเซียกลับต้องทำหน้าที่เป็นผู้ปรับปรุงเทคโนโลยีให้กับอิหร่านครับตอนนี้แหละมันก็กลายเป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆเซเลนสกี้แห่งยูเครนบอกว่ารัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลือด้านข่าวกรองผ่านดาวเทียมแก่อิหร่านเห็นไหมครับสงครามมันข้ามเส้นมาแล้วรัสเซียช่วยอิหร่านด้านข่าวกรองผ่านดาวเทียมเพื่อใช้สอดแนมฐานทัพสหรัฐ4แห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตซึ่งตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านในช่วงที่ผ่านมานี่เป็นการยืนยันนะครับว่ารัสเซียได้ก้าวเข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับอเมริกาในสมรภูมิอ่าวเปอร์เซียเรียบร้อยแล้วครับข้ามมาแล้วก็ข้ามไปครับสองสมรภูมินั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วในขณะที่รัสเซียและอิหร่านแลกเปลี่ยนเทคโนโลยียูเครนก็ยกระดับบทบาทตัวเองสู่การเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศอย่างเต็มตัวโดยเฉพาะหลังจากที่ยูเครนลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงกับซาอุดีอาระเบีย UAE และกาตาร์เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาฉะนั้นวันนี้ยูเครนก็ส่งผู้เชี่ยวชาญทางการทหารที่มีประสบการณ์ตรงจากการรับมือโดรนอิหร่านในสนามรบจริงนับพันครั้งไปที่ไหนครับไปที่อ่าวเปอร์เซียครับเพื่อช่วยอเมริกาช่วยอิสราเอลและรัฐในอ่าวเปอร์เซียในการวางระบบป้องกันภัยทางอากาศฉะนั้นการที่ยูเครนมีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวในการจัดการกับอาวุธของอิหร่านได้ดีที่สุดในโลกเนี่ยก็ทำให้ยูเครนเป็นสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับความมั่นคงของสหรัฐในภูมิภาคนี้ครับการสนับสนุนยูเครนในวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องมนุษยธรรมหรือศีลธรรมอีกต่อไปครับหมายความว่าอเมริกาเนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วล่ะว่าที่ช่วยยูเครนนั้นมันมีความสมเหตุสมผลเชิงยุทธศาสตร์ถึงแม้ภายใต้มุมมองแบบอเมริกาเฟิร์สการพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับเซเลนสกี้แห่งยูเครนเมื่อ28กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนถึงนัยยะสำคัญคือประเด็นเรื่องการอนุญาตให้ยูเครนร่วมผิดชิ้นส่วนสารคีปนาวุธ Patriot แล้วก็เร่งผลิตรุ่นใหม่ตามมาเป็นรุ่นที่ประหยัดต้นทุนมากกว่า นั่นมันคือทางออกของสหรัฐในการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนที่กำลังตึงตัวจากการต้องแบกรับ2สงครามพร้อมๆกันถึงแม้ว่าทรัมป์จะมีท่าทีผันผวนแปรปรวนตลอดเวลาหรือว่าเริ่มมีความคิดเป็นอย่างอื่นในอีก2วันถัดมาเกี่ยวกับเรื่องว่าตกลงจะให้ใบอนุญาตให้กับยูเครนผลิตชิ้นส่วนแพทริออตตอนแรกว่าจะให้2วันต่อมาเปลี่ยนใจแต่นี่คือข้อพิสูจน์ครับว่าศักยภาพในการผลิตของยูเครนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทางออกในการรักษาขีดความสามารถทางทหารของอเมริกาเองแล้วครับดังนั้นมันก็กลายเป็นว่าเส้นแบ่งระหว่างสงคราม2แห่งนี้สูญสลายไปแล้วความพยายามของวุฒิสมาชิกรัฐสหรัฐที่เพิ่งผ่านกฎหมายคว่ำบาตรประเทศที่ค้าขายกับทั้งรัสเซียและอิหร่านด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นจากทั้ง2พรรคก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าฝ่ายการเมืองในอเมริกาเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามเชื่อมโยง2สงครามนี้แล้วครับสถานการณ์ในสนามรบอาจจะยังไม่มีฝ่ายใดได้ชัยชนะเด็ดขาดในเร็ววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือจะเป็นอิหร่านแต่ว่าเหลี่ยมคูภูมิรัฐศาสตร์ใหม่มันชี้ชัดว่ายูเครนไม่ได้เป็นเพียงผู้พึ่งพาอเมริกาในการทำสงครามกับรัสเซียเท่านั้นแต่ยูเครนกำลังกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสหรัฐถอนตัวจากลมสงครามในตะวันออกกลางและยุโรปไปพร้อมๆกันครับตรงนี้แหละครับที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ตอนแรกๆอาจจะมองไม่ออกแต่วันนี้เห็นแล้วครับว่าสงครามยูเครน5ปีกับสงครามอิหร่าน5เดือนกำลังหลอมรวมเป็นสงครามเดียวกันความเสี่ยงก็สูงขึ้นความผันผวนความไม่ปกติก็ยิ่งหนักหน่วงและรุนแรงขึ้นตามลำดับครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ อยู่ที่ชัยยุทธดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับคุณฟังครับถ้าว่าเราดูสภาพเศรษฐกิจแล้วการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของหลายๆประเทศทั่วโลกต่างคนต่างก็จะมีตัวเลขเป้าหมายกันมากมายทีเดียวและเช่นเดียวกันกับประเทศไทยของเราที่ผ่านมาหลายต่อหลายปีเราพยายามจะขยับตัวเลขการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีว่าเป็น GDP ให้โตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าว่าเราตั้งคำถามอย่างที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนจะพาคุณผู้ฟังไปหาคำตอบในวันนี้ว่าทำไมไทยถึงโตได้แค่ 2% ก็เดี๋ยวจะได้ฟังมุมมองของท่านนะครับที่จะสนทนากับคุณสุทธิชัยหยุดแต่ว่าเราจะได้ติดตามเรื่องราวตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้มีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดความมั่นคงเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนะครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน BIMO เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและเรื่องราวของสุขภาพนะครับใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะครับจะรู้เลยว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันวันนี้ผมมีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำครับเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับรับประทานง่ายในรูปแบบของแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนแตกตัวในลำไส้เหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official นะครับ @ขาวละออหรือโทร02-819-7991-5 ครับหากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออเป็นอีก1ตัวเลือกที่แนะนำครับและก่อนใช้ยาอย่าลืมอ่านคำเตือนในสลากในฉลากนะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เราให้ความสนใจเช่นเดียวกันกับตัวเลขการเติบโตของ GDP โดยศักยภาพหรือความพร้อมของประเทศเรานั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นโตมากกว่า 2% นะครับแต่ช่วงแรกเดี๋ยวไปติดตามสุขภาพคุณพิคมกันก่อนครับเรียนเชิญครับ
2: มองดูสถานการณ์รอบโลกแล้วต้องหันกลับมาตั้งคำถามในประเทศไทยเราเศรษฐกิจเป็นอย่างไรทางรัฐบาลคุณอนุทินกำลังเร่งที่จะบอกว่าต้องเพิ่มเครื่องยนต์เศรษฐกิจนะ GDP ต้องสูงกว่านี้นะเราต้องโตได้มากกว่า 2% นะศักยภาพเราอยู่ที่ 3% ใช่ไหมแต่ผมจำได้นะคุณวิกรมเนี่ยเราบอกว่าต้อง 5% เว้ย 2% อยู่ไม่ได้ 3% ก็ไม่ได้ไม่พอวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมคุยว่าเออนี่เราจะเกิน 2% ได้ยังไงแล้วเป้าหมายที่คุณวิกรมตั้งให้ประเทศไทย 5% เนี่ยจาก 2% ถึง 5% เนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงมันต้องลุยกันยังไงมันต้องแก้กฎกติกาต้องเปลี่ยนต้องแปลงอะไรต่างๆนานาฉะนั้นวันนี้ได้โอกาสแล้วครับต้องชวนคุณวิกรมมาถกกันเรื่องนี้เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลท่านได้ยินได้ฟังข้อเสนอแนวทางจากคุณวิกรมเนี่ยจะได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในฐานะเสียงเอกชนฐานะประชาชนอย่างพวกเราสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณสุชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
2: วันนี้เสียงคุณวิกรมเซ็กซี่หน่อยนะเสียงแอบแบบนักร้องแอบรอแบบแอบแบบเกิดอะไรขึ้นเป็นไรเห็นบอกว่าโควิดกลับมาเยือนแล้วเหรอ
3: โอ้เป็นนี้เป็นครั้งที่สามแล้วเนี่ย
2: เหรอมันเป็นอย่างอาการเป็นยังไงต้องเล่าให้แฟนๆจะได้เตรียมตัวตั้งรับกับโควิดที่คุณวิกรมเจอมาก่อน
3: ก็ผมไปงานอันหนึ่งที่มีคนเยอะเหมือนเมื่อก่อนนั้นแล้วอีกแหละแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็พอมาอีกสักครึ่งวันกว่าวันหนึ่งรู้สึกมันสากคอแล้วก็เริ่มมีอาการไอแล้วก็เจ็บคอหน่อย
4: ๆ
3: แล้วรู้สึกมันเมื่อยๆที่กระดูกผมก็ให้เจ้าหน้าที่ผมเนี่ยนะเขาไปดูไปเช็คกันแล้วเขาก็ให้ผมกินยาพารา
4: พาราใช่
3: เพราะว่าคิดว่าโอ้อันเนี้ยคงเป็นไข้ปรากฏว่าผมนี่หลังจากนั้นก็ทำไมมันไม่หายทางลูกน้องก็ไปเอาไอ้ที่วัดโควิดมา
4: ATK อะไรนะอะไรใช่ไหม
3: ใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเช็คทีแรกก็ไม่มีอะไรนะ
4: ไม่ขึ้นใช่ไหม
3: ไม่ขึ้นก็โอเคก็ดีใจไปก็คิดว่ากินต่อพารานอนปรากฏว่าบ่ายเขามาเช็คเขาบอกไอ้ยาม ันขึ้นแล้วอ่ะ
4: ขึ้นแล้วมันขึ้นแล้ว
3: ขึ้นแล้วแล้วเขาก็เลยโทรคุยกับหมอที่รู้เรื่องปอดผมหมอเขาบอกว่าอย่ากินยาเลยให้ไปที่โรงพยาบาลดีกว่าเขาบอกเฮ้ยทำไมต้องซีเรียสขนาดนั้นเหร
4: อ
3: เขาบอกคุณวิกรมเนี่ยอายุมากแล้วเราก็มานึกนะไอ้ยาทิศในใจไอ้เรานี่กูแก่แล้วนี่หว่าก็จริงอย่างหมอว่าเว้ย
4: เราเลี้ยว
3: เราเย่เลยเราก็เลยไปหมอเขาก็ไปเอ็กซเรย
4: ์
3: นะเพื่อจะดูว่าปอดเปิดมีอะไรไห
4: ม
3: แล้วหมอเขาบอกว่าเอางี้ไปดิบยาดีกว่าเผื่อก็เป็นแบบเหมือนให้น้ำเกลือแหละเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าให้เนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยต้อง3ครั้ง3วัน
4: อ
3: ันนี้ก็ไปมาแล้วนะสองนั่นแล้วแหละสองครั้งละนะสองครั้งนี่ก็ถือว่าเราก็นี่ผมครั้งแรกเป็นอย่างนี้นะแล้วครั้งที่สองก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวส่งรูปให้ดูนิด
4: ตอนโควิดระบาดนี่นะ
3: นี่แหละนี่แหละรูปเนี่ยคนนี้ครั้งแรก
4: นะ
3: ก็เลยต้องใส่เสื้อชุดเดียวกันมาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเพราะว่าไม่ต้องไปซักเพราะว่ามันโควิด
4: วันนี้วันนี้เสื้อตัวนี้คือเสื้อตัวที่ใส่ตอนติดโควิดครั้งแรกว่า
3: ใช่เพราะว่าไม่อยากจะไปซักก็ไหนๆก็เราก็ประหยัดนะก็เดี๋ยวรักษาหายแล้วค่อยเปลี่ยนตัวนี่ก็เป็นครั้งแรกแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่สอง
4: นี่ครั้งที่สองเสื้อตัวนี้เหมือนกันไอ้ย่าเวลนี่คือชุดโควิดเลยนะเสื้อตัวนี
3: ้ตอนนี้ก็กำลังทำรายการก็ใช้ชุดนี้แหละ
4: ไอ้ตอนนั้นไอ้นี่สมุดโน้ตใช่ไหมที่ถืออยู่เนี่ยผมจำได้
3: ใช่เพราะว่าผมเนี่ยตอนนี้กำลังจะทำหนังสือเล่มปัจจุบันที่ผมเคยบอกคุณสุทธิชัยอ่ะว่าผมเนี่ยหนังสือไอ้เล่มสีนี้เนี่ยผมจดมา10กว่าปีแล้ว
4: ใช่
3: แล้วก็จะมีคำที่ผมได้เกิดขึ้นแต่ละคำไงแล้วก็เห็นว่าว่างๆก็เลยเอาเล่มเก่าๆมาสามเล่
4: ม
3: เพื่อที่จะสามเล่มนี้ก็มาขีดก็น่าจะได้คาถาชีวิตไปทั้งหมดน่าจะสักกับ300คาถาชีวิตมั้ง
4: 300นะเป็นคู่มือชีวิตของที่คุณวิกรมสามารถฝากถึงคนทุกคนว่าการใช้ชีวิตนั้นควรจะเป็นอย่างไรจากบทเรียนของคุณวิกรมเองนะ
3: ใช่ก็เลยนี่แหละเนี่ยตอนนี้ให้เห็นเสื้อตัวนี้ก็เพิ่งตัดมานะนานๆจะตัดเสื้อทั้งที
4: ไม่ชุดนี้ชุดเดียวกันกับตอนโควิดครั้งแรก
3: ใช่
4: อ๋อชุดเดียวกันแล้วทุกครั้งที่เป็นโควิดก็จะใส่เสื้อตัวนี้
3: นี่เพิ่งเป็นมาครั้งที่สามผู้ใหญ่นี่ทำไมเป็นคนที่หัวดีจังเลยผมเป็นคนที่มีจิตนึกอะไรนะมากกว่าคนอื่นไปสักสองสามช่วงตัวนะนี่ไอสไตล์นะ
4: ไ
3: อสไตล์นะเนี่ยคิดอะไรเลยแหมก็เสื้อตัวนี้เพิ่งจ่ายตังค์ไปเมื่อไม่นานนี้เองก็การที่เราเพิ่งนั่นก็ต้องใช้ให้คุ้มนะคุณนิชัยนี่เสื้อเนี่ยปกติทำรายการนี่เปลี่ยนมันก็ต่อไอ้เสื้อขอกลมเนี่ย
4: ก็ง่ายง่ายไงเพราะมันจะได้หยิบเข้ามาสีขาวสีดำสีเทาไปง่ายง่ายมันจะไม่ต้องมีคนท่านที่ติดตามจะได้ไม่ต้องมาถามกับนี่เสื้อตัวนี้ยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่ไม่เอาเอาแบบง่ายๆแต่ว่าคุณวิกรมนี่ต้องถือว่ามีฟอร์มมียูนิฟอร์ม
3: มีครับไม่มี
4: ใช
3: ่คุณชัยนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักใช้เสื้อนะใส่เสื้อยืดมาเสร็จแล้วก็ไปหาอีกตัวมาคุม
4: มันเย็นเราแค่เย็นเราก็ต้องปิดให้ความอบอุ่นกับร่างกายเราขณะที่เรากำลังนำเสนอเรื่องราวใช้สมองร่างกายมันก็ต้องอุ่นใช่ไหมสมองมันจะต้องอยู่ในภาวะที่ร่างกายต้อง
3: ไม่ลดแล้วนะ
4: ในภาวะอุ่นสมองจะทำงานตามปกติของมัน
3: ผมก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้เสื้อผ้าฟุ่มเฟือยนะค
4: ุ
3: ณชัยนี่คุณชัยนี่ยังใช้ประหยัดกับผมอีกอ่ะ
4: ก็เดี๋ยวนี้เราเซเว่นอัพนี่เราไม่ต้องไปไหนมากไปงานทางการก็น้อยลงใช่ไหมเดี๋ยวนี้หลีกเลี่ยงนะคุณวิกรมเหมือนผมไหมเดี๋ยวนี้ไอ้งานเย็นๆเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเราไม่ออกเพราะมันต้องรถไปมันต้องติดรถติดจะไปถึงนานหลายรอบพิธีกรรมเยอะนะแล้วบางงานก็ซ้ำๆนะเช่นงานวันชาติของบางประเทศมันก็เห็นหน้าเดิมๆทั้งหมดกิจกรรมก็เหมือนเดิมแล้วก็บอกเราก็ผ่านมางานอย่างนี้มาสิบกว่าครั้งแล้วมั้งในชีวิตมันไปเห็นก็ซ้ำอีกฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไปเพราะว่ากว่าจะกลับมาถึงมันก็ดึกดื่นนะใช่ไหมชีวิตเรามันต้องมี
3: รู
4: ท
3: ี
4: นพอคุณอายุถึงจุดหนึ่งคุณต้องมีรูทีนนะที่นอนหลับสบายเนาะไม่ฉะนั้นคุณจะไปติดรถอยู่ในรถเพื่ออะไรชั่วโมงสองชั่วโมงมันชีวิตมันเสียเวลาแล้วก็ดังนั้นหลีกเลี่ยงงานการที่มันซ้ำซากมีเวลาเหลืออ่านหนังสือดีกว่านะฟังเพลงดีกว่านะดูหนังดีกว่านะเดี๋ยวนี้ก็ดูหนังในบ้านได้ Netflix ใช่ไหม
3: นี่มันใช่มีทำอะไรที่ทำให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าตอนหนุ่มๆมั้งมากกว่าตอนหนุ่มๆมีไหม
4: เราแน่นอนเราตอนหนุ่มๆเราต้องไปโน่นไปนี่เพราะว่ามันต้องกิจกรรมเยอะแก่แล้วเราบอกใครด่าเรานะใครนินทาเราก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังใครจะด่าเราว่าเราไม่ชอบอะไรก็ไม่สนใจเราทำในสิ่งที่พอเราบอกสิทธิของคนแก่อย่างนึงนะคุณวิกรมมีสิทธิพิเศษคือ I don't care ใช่ไหมผมก็จะว่าอะไรผมก็ว่าไปผมก็เป็นอย่างนี้ของผมอีกหน่อยไปแล้วก็ไปเราก็ไปจากไปแล้วแล้วสัจธรรมอันนึงเนี่ยมีคนเล่าผมฟังบอกให้อยู่สังเกตไหมอยู่ตายไปเนี่ยนะก็มีพิธีศพไปสวดศพอยู่7วัน10วันนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะลืมอยู่ไปละฉะนั้นอย่าคิดว่าจะทิ้งมรดกไว้ในโลกนี้จะรึกไม่มีทุกคนตอนแรกก็จะพอคุณเสียชีวิตก็จะเสียใจมีคำชื่นชมคนนี้ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้สารหายไป3วันคุณก็จะเพราะมันมีเรื่องอื่นๆในโซเชียลมีเดียที่จะมารับความสนใจของมนุษย์ฉะนั้นต้องทำใจไว้นะคุณมิกรมว่าเราอย่านึกนะว่าเราจากไปจากโลกใบนี้แล้วจะมีต้องทิ้งมรดกอนุสาวรีย์ไว้ต่างๆนานาไม่มีแต่คุณวิกรมจะทิ้งหนังสือเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็ผลงานทางด้านอมตะเอาไว้แล้วก็จะได้เป็นบทเรียนต่อไปแต่สำหรับคนทั่วไปปกติอย่าได้คิดว่าจะต้องไปแคร์มากว่าเราเกรงใจอย่างนี้เรากลัวอย่างนี้เดี๋ยวคนว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราตายไปแล้วเนี่ยเรื่องมันก็จบจริงๆรุ่นคนรุ่นใหม่เขาจะมาทดแทนโลกเขาจะเปลี่ยนไปซึ่งมันก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งจริงๆใช่ไหมครับคุณมิโก
3: ผมตอนเนี้ยก็คิดเหมือนคุณสุทธิชัยนะ ฉันเลยต้องเขียนหนังสือไว้เยอะๆหน่อยกลัวว่าคนจะลืมไง เพราะว่าไอ้เราเนี่ย เรารูปก็ไม่ได้หล่อเหมือนดาราใช่ไหม แล้วเราก็ไม่ได้รวยเหมือนเจ้าสัวบางคนใช่ไหม
4: โอ้ยอะไรโอ้นี่ไม่รวยก็แล้วไม่รู้ใครจะรวยแล้ว
3: ไอ้จริงๆเราก็เป็นนึกอยู่ในใจนะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบอย่างกับที่ว่าผมก็เลยไปทำนะอะไรขึ้นมา
4: ไปทำอะไร
3: อันแรกเลยนี่ก็เนี้ยไปทำนี่เห็นไหม
4: อ๋อนี่คือรูปปั้นคุณวิกรมไว้โอ้โหเท่ไว้อันนี้มันอธิบายหน่อยมันคืออะไร
3: bronze เป็น bronze ก็เพราะว่ากะว่าไอ้เราเนี่ยไม่อยู่แล้วตอนแก่เนี่ยนะเราก็คงไม่เหลือหรออะไรแล้วมั้งเราก็เลยเนี่ยหนึ่งก็เขียนหนังสือไงตอนนี้ผมก็เสาร์อาทิตย์ก็เขียนมาทุยว่างๆเขียนไปตอนนี้นี่ก็25เล่มแล้วแล้วก็ขายไปทั้งหมดนี่เซเว่นเนี่ยผ่านเซเว่นไปนี่ก็ประมาณสัก10ล้านแล้วก็ตอนนู้นก็ผ่านในอินผ่านอะไรต่ออะไรทั้งหมดทั้งรวมแล้วประมาณ11ล้านก็เรื่องแรกก็เป็นหนังสือ เรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นบรอนซ์นะก็อยู่ที่ในหลุมของผมอะผมตอนนี้กำลังทำนะเป็นรูปนี้นะคุณวิชัยตอนนี้อยู่ที่บนหลุมของผมเนี่ยผมก็เก็บกระดูกผมไว้แล้วก็เอากระดูกเนี่ยเพราะว่านี่ผมทำกับพ่อแม่แล้วไงพ่อแม่ผมนี่เราก็ไปเอาขุดกระดูกมาที่เขาแห้งไปละแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็มาตากล
4: ม
3: ตากลมนะจนให้แห้งสนิทเลยนะแล้วก็ไปสร้างไอ้ท่อที่เป็นสเตนเลสอ่ะเอามาเอาท่ออันนั้นอ่ะมาทำเป็นโรงก็เอากระดูกที่เขาแห้งแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในพ่อสแตนเลสตรงนี
4: ้
3: แล้วก็ไปปิดเสร็จเนี่ยก็ไปดูดไอ้อากาศข้างในออกเพราะว่าอากาศข้างในเนี่ยมันมีออกซิเจนไง
4: ใช
3: ่แล้วเราก็เอาไอ้ออกซิเจนเนี่ยนะเอาไอ้เอาออกแล้วก็ใส่แก๊สเฉยเข้าไปแทนที
4: ่แก๊สเฉย
3: แก๊สเฉยเพราะแก๊สเฉยเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้กระดูกผุกระดูกเนี่ยเรามันผุพังไปก็เพราะว่ามันมีเรื่องของออกซิเจนเนี่ยนะไปย่อยสลายให้เกิดการผุพังของทุกสิ่งในโลกนี
4: ้
3: ฉะนั้นวิธีการก็คือไม่อยากให้กระดูกเราผุก่อนใช่ไห
4: ม
3: เราก็ไม่ต้องใช้อะไรก็เอาไอ้ต้นเหตุเนี่ยคือออกซิเจนออกพอออกซิเจนออกเราก็ปิดเราก็ฝังเข้าไปที่ในดินแล้วก่อนจะฝังเนี่ยเราก็จะมีหนามนะจากไอ้ที่ตรงไอ้ที่เราใส่เป็นโลงศพของเราแต่เป็นสแตนเลสเนี่ยมีเป็นหนามแล้วก็เอาคอนกรีตคอนกรีตนี่ต้องเป็นคอนกรีตกันน้ำทะเลด้วย
4: เ
3: พราะว่าไอ้ที่ที่เราจะไปฝังเนี่ยมันจะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณสัก8เมตร8เมตรนี่เราก็กะว่าโลกร้อนใช่ไห
4: ม
3: ไอ้พวกฐานน้ำแข็งก็จะละลายขึ้นมาเราก็กะว่าวันหนึ่งเนี่ยน้ำมันจะท่วมศพเราฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาไอ้คอนกรีตที่เขาเรียกว่าเป็นมารีนคอนกรีตเนี่ย
4: มารีนคอนกรีต
3: เอามาหล่อห่อไว
4: ้
3: ห่อไว้ให้อยู่แล้วพอเวลาน้ำทะเลมาท่วมเนี่ยนะไอ้ของเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาย้ายเราไปไหนได้เพราะว่าเราเอาคอนกรีตหล่อใหญ่เลยแล้วก็ฝังไว้ในดินฝังไว้ในดินพอฝังในดินเสร็จข้างบนเนี่ยเราก็ทำไมอ่ะเราก็ทำเป็นรูปเราเป็นรูปยืนเลยนะ
4: ยืนไหนรูปนี้รูปปั้นรูปยืนอ่ะ
3: รูปยืนรูปยืนเป็นรูปที่ผมทำเป็นรูปยืนไว้
4: แล้วก็ดูเต็มรูปเลย
3: เดี๋ยวนะ ป็นรูปยืนที่ที่เขาเนี่ยทำอันนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็กะว่าปั้นออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่บนหลุมฝังศพเรา
4: อยืนอยู่บนหลุม
3: ยืนอยู่เราเนี่ยกับหลุมฝังศพเนี่ยจะยืนติดกันเลยต่อกันใช่ฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวนะพอดีผมก็เลือกรูปที่หล่อที่สุดอ่ะ
4: แน่นอน
3: เอามาใส่แต่ที่จริงในนี้เนี่ยเห็นไหมผมเลือกรูปมาจากรูปนี้นะ
4: อ๋อใช่รูปนี้เป็นรูปที่ชอบที่สุดใช่ไหม
3: ก็ผมเนี่ยมีรูปหล่อๆหลายรูปเหมือนกันนะ
4: ใช่สิม
3: าแต่ก็รูปที่อันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่ง
4: สีใช่
3: แล้วก็เอาจากตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยเราชอบรูปไหนเราดูสิคุณธุยชัยดูมันจะเหมือนกันกี่เปอร์เซ็นต
4: ์เหมือนมากแล้วรูปนี้มันมีความเท่เว้ยสง่างามความแล้วก็มันกึ่งรอยยิ้มก็ไม่ถึงกับเป็นรอยยิ้มเต็มๆแต่คือมีความรู้สึกเป็นผู้มีความคิดกำลังคิดลึกก็มองส่งสายตาไปรอบ
3: ๆแหมใต้สื่อนี่รู้สึกเป็นคนที่มีเซนส
4: ์
3: มีซิกเซนส์นะเนี่ย
4: อ
3: ันนี้น่าจะตกงานตกการไม่ทำรายการแล้วนี่น่าจะเป็นนั่งอยู่ที่ใต้ต้นมะขามอ่ะ
4: เป็นหมอดู
3: เฮ้ยแต่เฮียหยุ่นกับท่านผู้ช
4: ม
3: ลองดูสิรูปผมเนี่ยใช่หรือเปล่าว่าเออฮะใช่หรือเปล่าเหมือนกันกี่เปอร์เซ็นต
4: ์นี่เหมือนมาก
3: เหมือนกันประมาณกี่เปอร์เซ็นต
4: ์ผมชอบรูปปั้นบรอนซ์มากกว่าตัวจริงด้วยนะเพราะมันดูเหมือนกับขึงขังแต่มีรอยตาแห่งความเมตตาอยู
3: ่โอ้จริงเหรออ
4: ืมดีกว่าไอ้รูปจริงอีกคือคนปั้นเป็นใครผมไม่รู้แต่เขาใส่อารมณ์อะใส่อารมณ์เข้าไปมากกว่ารูปจริงคือให้เห็นถึงดวงตา
3: อ
4: าทีความสงบในความสุขุม
3: เอ๊ะที่จริงนะถ้าเกิดคุณสุชัยดูแล้วสนุกนะวันไหนเราจะมาคุยกันในรายการหัวข้อนะ
4: ว่า
3: เราไม่ไปไหน
4: เราไม่ไปไหนใช่ไหม
3: เออเพราะว่าผมเนี่ย อย่างกับเมื่อกี้ที่ผมคุณธุยชัยพูดถึงว่า3ปี5ปีคนก็ลืมเราละ
4: ใช่
3: อันเนี้ยผมเขียนทั้งหนังสือผมปั้นทั้งรูปพวกนี
4: ้
3: นะโดยที่มีพื้นฐานจากเมื่อกี้ที่ว่าแล้วผมจริงๆเนี่ยทำทั้งตัวเลยนะที่จริงอันนี้อาจจะเป็นไอเดียก็ได
4: ้
3: ว่าผมอาจจะตั้งรายการว่าไม่ไปไหน
4: ไม่ไป
3: แล้วผมทำสุสานผมเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องสุสานที่ผมทำมาใหม่ดีกว่า
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
5: ศ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
10: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
10: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
9: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
11: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสิงห์กับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์จุติชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
1: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงนะครับแต่ก่อนที่จะฟังคุณวิกรมและคุณสิริชัยคุยกันในประเด็นว่าทำไมเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเราถึงโตได้แค่ 2%เราจะมีวิธีการอย่างไรขออนุญาตที่จะย้ำสำหรับท่านที่ถามมานิดนึงนะครับคือเรื่องของที่ทางคลื่นความคิดได้จากกิจกรรมสุดว้าว CEO Vision Business Trip ไปเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะครับวันที่20-26กันยายนนี้ก็จะพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครอันนี้สำคัญมากทีเดียวครับทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนนะครับเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกไปสัมผัสกับ Smart Factory ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้ครับและไปเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ชิมานอยที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและในชีวิตประจำวันได้นี่น่าสนใจมากและยังมี Exclusive Talk นะครับเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ณเมืองชิงเต่าDinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกไม่พลาดที่จะได้ไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามไปชิมอาหารทะเลสดพร้อมล็อบสเตอร์เต่าฮื้อนะครับสัมผัสนวัตกรรมโบราณกว่า1400ปีไปสัมผัสว่าทำไม เมืองนี้ถึงเลยเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนมาก่อนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณผู้ฟังไปมองเห็นอนาคตและไปติดตามอดีตและน่าหลงไหลระเพียง30ท่านตอนนี้เหลืออยู่20แล้วนะครับก็ไปเดินทางกันด้วยวิธีการก็คือเป็น Fast Track และหารครบทุกมื้อนะครับอันนี้เป็น Exclusive จริงๆรีบจองด่วนเลยครับที่ LINE Aside Thinking Radio หรือโทรเบอร์นี้ครับ0944803066นะครับ0944803066รีบเลยครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและคุ้มค่ามากๆครับเอาละครับเราจะไปฟังทั้งสองท่านคุยกันต่อในมุมของด้านเศรษฐกิจแล้วนะครับว่าท่านมองอย่างไรกับการเติบโตเศรษฐกิจของไทยว่าทำไมถึงโตได้เกิน 2% ได้หรือไม่อย่างไรเชิญครับ
4: ถ้าประเด็นคือไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำเอาละคุณวิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงบ้างคุณวิกรม
3: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก่
4: อ
3: นในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่ก็มามองว่าเอ๊ถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกด้วยดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้
4: อ
3: ะมันก็ได้อย่างมากก็สัก
4: 2%
3: แต่นั้นถือว่าสูงแล้วนะทั้งนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง3-4% ในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเออเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได
4: ้
3: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โตเราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณวิชัยดูสิในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตแค่ 1.95%
4: ใช่ใช่
3: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่
4: อ
3: ่ะเห็นไหมเราดู GDP ต่อหัวเราก็ยังประมาณ 7,000 8,000 อยู่ต่อตรงเนี้ยต่อแต่ต่อแต่ต่อแต่จะไปดูจีนสิจีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งแต่คุณสุวิชัยตอนนั้นยังอ่อๆอยู่เนี่ยไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณ100เหรียญน่ะร้อยเหรียญนะ
4: แล้วดู
3: เ
4: ป็นประเทศยากจนเลยนะ
3: ไม่มีอะไรนั่นน่ะไอ้ทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไงใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวนี่เท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ13,000-14,000เหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ย มันต่างกันกี่เท่าอ่ะจาก100เหรียญ100เหรียญมาเป็น 13,000-14,000
4: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
3: อันที่2ไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะตอนนี้มันเกิน 3-40,000 เหรียญต่อหัวต่อปีไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มีรายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนไง
4: อ
3: ันนี้ก็ต้องมาจากท่านตึ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเงี้ยมาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้กระติดนึงคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน 1.5% โอ
4: ้ทั้งปีนะ
3: 1.5 อันนี้หนักเข้าไปอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอ

0: อยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
1: การลงทุนเนี่ยตั้งเฉาผิงอะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะตั้งเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปตั้งเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นต้องกลับมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแ
0: อ
1: ทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ต้องก็เลยอ่ะอย่างนั้นวัวเอาที่สักแปลงหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
0: ใช่
1: ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนแต่ 100% ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที
0: ่
1: ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วเมืองอุตสาหกรรมนั้นก็ทำให้ไอ้ที่เป็นหมู่บ้านประมงเมื่อก่อนเนี่ยมันกลายเป็นเมืองนะพัฒนาเศรษฐกิจอันใหม
0: ่
1: ตั้งก็เห็นว่าไอ้โมเดลเซินเจิ้นเนี่ยทำให้คนจีนเนี่ยเขาได้ไปเห็นได้ไปดู
0: อ
1: ันที่สองตั้งเฉาผิงเขาก็มองลีกวนยูไงตั้งเขาก็ไปแวะเยี่ยมนะประเทศไทยแล้วก็มีสิงคโปร
0: ์
1: ตอนที่ตั้งมาเมืองไทยเนี่ยคุณวิชัยเขาช็อกซีนีมานะ
0: ใช่โอ้ทำไมเมืองไทยกรุงเทพนี่มันพัฒนาก้าวหน้ากว่าปักกิ่งเยอะขนาดนั้น
1: เขาเห็นนะว่าประเทศไทยตอนนั้นมีรถเบนซ
0: ์
1: มีโรงแร
0: ม
1: นะมีรถวิ่งกันพล่านเลยก็เขาก็ไปสิงคโปร
0: ์
1: ไปสิงคโปร์เนี่ยไปคุยกับทางลีกวนยูลีกวนยูเนี่ยเขาพูดภาษาได้เยอะนะลีกวนยูเป็นคนแคะแต่พูดภาษาฮกเกี้ยนภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นลีกวนยูนี่ก็คุยให้ตึ้งฟังถึงวิสัยทัศน์แค่ตึ้งได้ฟังลีกวนยูแค่ตรงนั้นน่ะตึ้งบอกกับลีเลยบอกให้ลืมมาช่วยอัวเรื่องหนึ่งได้ไหมวะหรือเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาว่าหน่อยได้ไหมลีก็บอกเพราะลีเขาก็เป็นคนจีนนะ
0: ใช
1: ่แล้วเขาก็มองว่าสิงคโปร์นี่มันเล็กยังไงยังไงเขาก็ต้องอาศัยจีนเพราะว่าใหญ่อะไรทุกอย่างมีพร้อมลีก็รับปากปี1993เนี่ยลีก็ไปช่วยตึ้งก็ไปสร้างไอ้นิคมซูโจขึ้นมาแห่งเดียวนะแล้วปรากฏว่าตึ้งเนี่ยก็พอสร้างนิคมซูโจขึ้นมาปั๊บตึ้งก็เอานิคมซูโจนี่เป็นโรงเรียนเลย
0: เป็นแม่แบบเป็นตอนถ้าสมัยนี้เรียกแซนด์บ็อกซ์เลยใช่ไหมโมเดลเลยนะ
1: เป็นตัวอย่างที่ให้คนจีนทุกแห่งทุกมณฑลเลย มาก๊อปแล้วเขาก็สร้างเป็นนะโรงเรียนให้คนเนี่ยไปเรียนว่าเอ๊ะจะสร้างไอ้ตรงนี้ยังไงตอนนู้นเนี่ยเมื่อก่อนนี่ AIT เนี่ยก็มาขอให้ผมไปเป็นคอร์สไดเรคเตอร์นะ
0: AIT ของ Asian Institute of Technology เนี่ยนะ
1: ใช่เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องการทำมาสเตอร์แพลนตอนนั้นเนี่ยทาง UN เขาสนับสนุนให้ทุนฉะนั้นเขาก็เชิญคนในอาเซียนเนี่ยพวกอธิบดีทั้งหลายแหล่เนี่ยมาฟังผมก็ไปเทคคอร์สที่นี่อยู่ประมาณสัก 5-6 ปีมั้งก็เป็นตัวอย่างแบบเนี้ยที่ตั้งเขาก็ใช้ไอ้เมืองซูโจซึ่งเขาเรียกว่านิคมสิงคโปร์
0: 好。

0: ทำให้เกิดเป็นนิค
1: ม
0: ในประเทศจีนเกือบ 50,000 แห่งโดยที่คนจีนไม่ต้องออกไปไหนเลยไม่ต้องไปดูงานต่างประเทศไปดูที่ซูโจให้กลายเป็นโรงเรียนนั่นก็ทำให้ต่างชาติเนี่ยเห็นบอกอ๋อไอ้นิคมนี้ไปก๊อปมาจากซูโจอย่างน้อยๆเขาก็มีความมั่นใจละว่าเออว่ามาลงทุนอยู่ที่ตรงนี้มันมีมาตรฐานของสิงคโปร์ก็คือจูล่งนะและไอ้บริษัทอันนี้ก็เป็นเซอร์บาน่าจูล่งเป็นคนไปออกแบบคราวนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บการลงทุนเม็ดเงินจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็มั่นใจพอเซินเจิ้นประสบความสำเร็จตึ้งเขาก็เอางี้เอาเมืองที่ติดชายทะเลขึ้นไปนะถึงตอนเหนือสุดเนี่ยเขาก็ให้ไปสร้างเปิดนิคม อย่างที่บอกเนี่ยมันก็เปิดกันเป็นดอกเห็ดเลยฉะนั้นการลงทุนจากต่างประเทศมันก็ลงทุนกันหูดับตับไ
1: ม
0: ่ไปคิดดูที่30ปีที่ผ่านมา GDP จีนถัวเฉลี่ยโตมากกว่า 8%ไม่มีที่ไหนในโลกเฉลี่ยไม่มีที่ไหนในโลกเนี่ยถึงวินาทีนี้เนี่ยนะที่สามารถเฉลี่ยขึ้นมา30ปีเนี่ยโตมากกว่า
1: 8%
0: ถึงแม้ว่าตอนนี้จะตกแต่ถ้ามาเฉลี่ยแล้วสูงตั้ง 8% 30ปี
1: อ
0: ย่างต่อเนื่อง
1: อ
0: ันนั้นเป็นเหตุทำให้ประเทศจีนซึ่งยากจนข้นแค้นจนกระทั่งแย่เลยตอนเนี้ยปัจจุบันนี้รัฐบาลจีนมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยนะทั้งหมดคือ 4.17 ล้านล้านเหรียญเงินทุนสำรองของทั้งโลกนะคุณธีชัยมีอยู่ประมาณ12ล้านล้านเงินทุนสำรองทั้งโลกแต่ปรากฏว่าไปอยู่ที่จีนเนี่ย 4.17 ล้านล้านเหรียญซึ่งแน่นอนรวมทั้งฮ่องกงและรวมทั้งทองนะที่อยู่ในคงคลังของจีนซึ่งมีน่าจะประมาณสัก 2,000 ตันมั้งฉะนั้นเมื่อรวมมูลค่ามาตรงนี้ไอ้นี่ก็หมายความว่าถึงผลงานไงที่ประเทศจีนทำมา30กว่าปีเนี่ยจนกระทั่งคนก็มีรายได้ต่อหัวเห็นไห
1: ม
0: สูงตั้งเป็นร้อยเท่าสองยังมีเงินเหลือตั้งเยอะสามนี่วันนั้นที่เราเคยคุยกันมาทิ้งละความที่เศรษฐกิจเขาดีด้วยการที่มีการลงทุนใช่ไหมอย่างต่อเนื่องมา30ปีทำให้สีจิ้งผิงเนี่ย2015เราเคยคุยว่ากันว่าสีจิ้งผิงประกาศเลยตอนที่สีจิ้งผิงเห็นกราฟเนี่ยนะมาตั้ง20กว่าปีเนี่ยสีจิ้งผิงมั่นใจเลยว่าเขาเนี่ยต้องมีเงินเขาก็ประกาศไปบอกว่าโอเควันนี้อัวจะประกาศนะภายใน5ปีก็คือภายในวันที่31ธันวาค
1: ม
0: นะ2020นี่เขาประกาศ2015เขาบอกภายในอีก5ปีนะก็คือขีดเส้นไว้เลยว่าวันที่31ธันวาค
1: ม
0: นะ2020เขาบอกว่าจะไม่มีคนจนในประเทศจีนเหลือแม้แต่หนึ่งคนเห็นไหมถามว่าทำไมสีจิ้งผิงเขากล้าประกาศอย่างนั้นก็เพราะเขามั่นใจในเศรษฐกิจของเขาอะว่าเขาเติบโตแล้วการที่เศรษฐกิจของจีนเติบโตได้อย่างนั้นก็เพราะเป้าหมายคือนักลงทุนเริ่มจากทีแรกเนี่ยก็เป็นนักลงทุนจากต่างประเทศนะที่เข้ามาลงทุนที่เซินเจิ้นเพราะตอนนั้นจีนก็ไม่มีเงินไม่มีเทคโนโลยีไม่มีการบริหารไม่มีการตลาดแต่ประเทศจีนมีแรงงานเห็นไหมแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยให้สิทธิประโยชน์เต็มที่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้จีนเนี่ยเติบโตอย่างนี้แต่แน่นอนสิ่งนึงที่จีนสามารถทำอย่างนั้นได้ก็เพราะหลีกวนอยู่ถ้าไม่มีลีกวนอยู่ประเทศจีนก็ยังไม่ได้ตบตัวเลือดเร็วถึงขนาดนี้เพราะว่าไอ้นิคม นะของซูโจเนี่ยมันเริ่มที่70ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเนี่ยมันได้ขยายไปถึง350ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีโรงงานอยู่ประมาณ5,000โรงนะฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นแม่เหล็กตรงนั้นมันเป็นภาพที่ทำให้เกิดการลงทุนอันนั้นก็คือประเทศจีนส่วนประเทศสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์มีอะไรหลังจากที่ออกมาจากสหพันธรัฐมาลายาไม่มี
1: ไม่มี
0: แม้กระทั่งน้ำก็ยังต้องอาศัยมาเลเซีย
1: ใช่
0: เขาบอกว่ามีน้ำทะเลกับหินนะที
1: ่
0: ลีกวนยูก็ร้องห่มร้องไห้นะตอนที่ถูกอาเปฮีออกมาใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอ้ยอ้วนสงสัยคนอ้วนนี่สงสัยแม้แต่น้ำกินก็ยังไม่มี
1: ใช
0: ่แต่ลีกวนยูเนี่ยไปเหมือนเติ้งอีกเหมือนกันไปเรียนที่อังกฤษที่เคมบริดจ
1: ์
0: แล้วลีกวนยูเนี่ยมีภรรยาที่เก่งที่สุดเพราะว่าเป็นนักเรียนคนแรกในมาเลเซียนะที่ได้ทุนรัฐบาลได้ทุนควีนอลิซาเบธ
1: ใช่
0: ไปเรียนที่เคมบริดจ์แล้วใช้เวลาแค่2ปีครึ่งนะก็เรียนจบแล้วลีกวนยูนี่สู้อาซอไม่ได้
1: ใช่ไม่ได้
0: ลีกวนยูนี่ต้อง4ปีนะ เนี่ยลีกวนยูก็เอาไอ้สิ่งที่เป็นแบ็กกราวด์ที่ไปอยู่ในยุโรป ก็มาดับตึ้งก็เอาสิงคโปร์เปิดเต็มสูบเลยกลายเป็นสวรรค์ของนักลงทุนใช่ไหมไม่มีภาษีสามารถจะลงทุนได้ 100% สามารถซื้อที่ดินซื้อบ้านได
1: ้
0: นั่นน่ะทำให้วันนี้ GDP ต่อหัวของสิงคโปร์นะตอนนี้คือ90,000กว่าเหรียญ US ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีแล้วมาเปรียบไทยล่ะไทยเราตีว่า 8,000 ก็แล้วกันเอ้าทำไมมูลค่า GDP ต่อหัวต่อปีสิงคโปร์ทำไมโตมากกว่าประเทศไทยถึง11เท่าคนไทยเนี่ยได้รับนะได้สร้างเศรษฐกิจเนี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยน้อยกว่าสิงคโปร์ตั้ง11เท่าเพราะอะไรก็เพราะเม็ดเงินนักลงทุนเข้าไปในสิงคโปร์โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เกิดสงครามยูเครนสงครามตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งประเทศจีนที่เขาสตริกวันนี้เงินเนี่ยเข้าไปในสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเยอะมากคุณวิชัยลองคิดดูคนสิงคโปร์จริงๆเนี่ยมีแค่ 3.3 ล้านคนนะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่อีก 2.2 ล้านคนเนี่ยมาจากต่างประเทศแน่นอนมีทั้งแรงงานมีทั้งคนมีตังค์แต่ตอนนี้สิงคโปร์ที่มันแพงมากคนที่จะไปสิงคโปร์นะไปทำอะไรในสิงคโปร์ได้ต้องมีเงินเอ้าดูประเทศที่สามประเทศที่สามนี่ก็ลีกวนยูอีกแหละนะไปที่เวียดนามตอนนั้นท่านวัววันเกียรตินะก็คุยกับลีกวนยูบอกเฮ้ยหรือมาอ๋อว่าให้ที่หรือลิวกันยูลิวกันยูก็ไปไปชอบที่แปลงหนึ่งเขาบอกเนี่ยที่แปลงเนี้ยเขาชอบแต่ปรากฏว่าอมตะไปเอามาก่อนไง
1: โอ้ยไปแย่งโอ้โหนี่วิกรมแซงหน้าลิวกันยูเลยวะ
0: เฉพาะใกล้ที่แต่ตอนหลังก็แพ้ลูดมหาราช เพราะว่าไอ้นิคมสิงคโปร์ที่เขาทำอยู่ในเวียดนามเนี่ยทั้งเงินทุนทั้งภาพลักษณ์แล้วมันเป็น G2Gมันก็โตหูดับตับไม่คราวนี้เวียดนามก็เช่นกันรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยตั้งแต่ในนายกฟาร์มวันจินแหละก็บอกมาบอกว่าเออเอางี
1: ้
0: ตอนนี้นะไอ้เรื่องโครงการอะไรต่างๆเนี่ยอ้วเฉยๆนะแต่อ้วจะสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมเพราะไอ้นิคมอุตสาหกรรมมันไปทำหน้าที่แทนรัฐบาล
1: ใช
0: ่ที่จะใหนะเกิดการลงทุนและช่วยเหลือ
1: ใช่
0: เขาก็ส่งเสริมมาตอนนี้ปัจจุบันนี้ในเวียดนามมีนิคมประมาณสัก500แห่ง ในประเทศไทยมีประมาณสัก70แห่ง แล้วเวียดนาม
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
3: ศ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับข่าวคราวในวันนี้ก็คงจะโฟกัสไปที่เหตุสะเทือนขวัญ น้องนักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีการกราดยิงมีทั้งครอบครัวของตัวเองที่เสียชีวิตก่อนแล้วก็หลังจากนั้นที่โรงเรียนนะครับตัวเลขล่าสุดก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่7คนนะครับก็มีข่าวคราวที่ออกมาจากเรื่องนี้จะเป็นส่วนใหญ่ชนข่าวอื่นนี่แทบไม่ได้มีพื้นที่ขณะเดียวกันครับวันนี้สส.อนุสรณ์ทำใจครับสส.กทม.พรรคประชาชนวันนี้ก็ไปตะโกนเรียกร้องสันติภาพขณะที่มีน้องลายผู้นำรัฐบาลที่เคยเป็นรัฐบาลทหารของทางเมียนมามาเยือนไทยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ได้พบปะกับทางสภาแน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าก็เป็นการตั้งคำถามหนึ่งมินองไหลก็ถือว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองอีกหนึ่งมินองไหลในระดับสากลก็ถือได้ว่าเป็นอดีตเผด็จการทหารแล้วก็มีการมาฟอกผ่านขบวนการขั้นตอนอะไรทั้งหลายวันนี้ก็ถอดเครื่องแบบใส่สูทใส่ชุดประจำชาติมาเพื่อที่จะประกาศตัวเองเป็นคนในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นผู้นำในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเผด็จการทหารในแบบนั้นขณะเดียวกันครับวันนี้มีคนสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีหลายเรื่องกราดยิงส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดูเหมือนว่าท่านก็ยิ้มตลอดครับก็เป็นหนึ่งน่าจะเป็นโครงการหลักๆโครงการเดียวมั้งครับประเภทกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผู้คนพูดถึงแล้วก็ประสบความสำเร็จสำเร็จในแง่ของคนแฮปปี้นะครับแต่ในแง่ของความคุ้มค่าการใช้ฝีไม้ลายมือในการบริหารจัดการอันนี้ผมว่านักวิชาการน่าจะพอบอกได้นายกให้สัมภาษณ์เรื่อง60 40เรื่องมินออนไลน์เรื่องอาวุธปืนเรื่อง P-Move หลายๆเรื่องครับขณะเดียวกันครับหลังจากเกิดเหตุที่นนทบุรีวันนี้

0: รัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีมหาดไทยหลายๆเบอร์นะครับลงพื้นที่รัฐมนตรีสาธารณสุขลงพื้นที่ก็ถือได้ว่าก็เป็นจังหวะที่จะต้องเข้าไปบัญชาการถามไทยแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของไทย AI Passport คุณรัชนกน่าจะเหลืออยู่คนเดียวมั้งครับที่กดดันแล้วก็ติดตามนัดประชุมกรรมธิการงบ13สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็จะยังมีการเชิญคุณชัยชนกนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าเชิญมาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้มีประเด็นความคืบหน้าหรือการสนใจที่จะเข้ามาในกรรมธิการที่จะมีการซักถามขณะเดียวกันนะครับณตอนนี้เวลานี้น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนที่เป็นข่าวก็ตกไปเป็นเหยื่อของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผมก็พูดกันแบบง่ายๆตรงไปตรงมาครับทั้งสื่อที่เป็นข่าวและสื่อที่ไม่ได้เป็นข่าวก็ปรากฏว่าขยายผลเรื่องนี้เป็นเหมือนกับเป็นเนื้อหาอันโอชะของการนำเสนอพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บภาพความสูญเสียภาพรุนแรงภาพอะไรส่งมาทางไลน์ในช่องทางกันก่อนแย่งชิงกันส่งหลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องการขยายผลสัมภาษณ์ภาพความรุนแรงเยอะแยะเลยทีเดียวผมขมวดไว้ตรงนี้กันก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณนภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็เข้าใจว่านะถ้าเป็นสื่อหลักก็จะผ่านการกรองนะในระดับที่พอสมควรเลยทีเดียวส่วนสื่อที่เป็นสื่อออนไลน์นะครับโดยเฉพาะนะโซเชียลต่างๆนั้นเนี่ย1เร็วนะ2ก็อาจจะนะนำเสนอภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ได้จำกัดจำเขี่ยเหมือนกับสื่อหลักทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นในส่วนของเอาละคุณอภิรักษ์พูดถึงไปเมื่อสักครู่แล้วนะที่ลงพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองตามข่าวก็บอกว่าประมาณสัก 11:50 ก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยเหมือนกันแต่กรณีเกี่ยวกับเรื่องของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตแล้วก็เรื่องของการนำเสนอข่าวทั้งหลายแหละผมเห็นรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็บอกถึงผู้บาดเจ็บทั้งหมด22รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก7รายนะโดยมีผู้บาดเจ็บอาการหนักนะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางกลวยและก็บางใหญ่นะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็นำโดยโรงพยาบาลศรีธัญญาพร้อมกับทีมแพทย์นะ MCAT MCATT เนี่ยนะจำนวน7ทีมเข้าประเมินและดูแลด้านสุขภาพจิตโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น3ระดับนะได้แก่กลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงกลุ่มบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงประชาชนในพื้นที่โดยรอบพร้อมกับวางแผนในการที่จะดูแลทั้งในช่วงที่โรงเรียนยังปิดและหลังจากกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งซึ่งเมื่อสักครู่ผมเห็นเพจของโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีก็ประกาศแจ้งงดทุกกิจกรรมนะครับทั้งในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้78สิงหาคมทีนี้คุณพัฒนานะครับก็บอกขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดติดตามหรือสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อนนักเรียนและผู้ปกครองในช่วงนี้เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและอาจกระทบต่อรูปคดีและก็ยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันในระยะต่อไปหลังมีการสรุปข้อเท็จจริงและก็ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ต่างๆนะได้ครบถ้วนแล้วก็ถือว่าทุกฝ่ายก็คงจะนะระดมกันไปที่

0: ทั้งหมดนะเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ผมเห็นตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วผมเติมอีกสักหน่อยหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับในตอนแรกๆบอกว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ได้สั่งการให้ดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่นั่นแหละครับทำให้แต่ละฝ่ายก็ลงไปในพื้นที่มีข้อความที่เขาหยิบยกเข้ามานำเสนอคือนายมตรีตอบคำถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเสียใจมากเห็นใจนะครับทีนี้นายกก็ตั้งคำถามครับคุณวิรักษ์ครับว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรในประเทศและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนท่านก็ย้ำอยู่ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะครับเพราะก็เป็นเพราะเหตุผลอย่างนี้ก็นายกก็ตั้งคำถามซึ่งก็หลายคนก็คงจะต้องไปหาคำตอบร่วมกันว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรในประเทศของเราครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันนะครับผมในฐานะคนไม่มีปืนเนี่ยก็หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าคนที่เขามีปืนเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกันบอกว่าเอ๊ะคนที่เขามีปืนแล้วเขามีความตั้งใจที่จะมีความจำเป็นจะต้องป้องกันตัวเนี่ยเขาก็มีเหตุผล1 2 3 4ในการที่จะป้องกันตัวเขาเองขณะเดียวกันถ้าให้สิทธิ์คนในการมีปืนเนี่ยน้อยลงไม่เพิ่มไม่ให้มีโอกาสในการที่จะพกปืนและคุมปืนได้ไหมนี่ก็เป็นประเด็นที่เขาก็ตั้งคำถามเพราะว่าวันนี้มีสื่อของChannel New Asia นะครับผมกลับไปนั่งย้อนหาที่ผมเซฟไว้เนี่ยยังหาไม่เจอก็บอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นประเทศที่พลเรือนมีปืนจำนวนมากที่สุดนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเถื่อนหรือไม่เถื่อนยังไงแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปย้อนถึงตัวเหตุที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยเราเข้าใจครับหลายประเทศนั้นอย่างญี่ปุ่นคุณมนตรีเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขามักจะใช้ขออนุญาตใช้อาวุธมีดในขณะที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์เขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดอาวุธไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนๆแต่ว่ากับบ้านเรานี่ปรากฏว่าตอนนี้เราเข้มงวดกับเรื่องของปืนแต่ว่าปรากฏว่าปืนก็ยังอยู่ตามจุดในที่ต่างๆกันอยู่นะครับทีนี้ผมสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับใครที่ไม่ได้ตามมันทั้งวันซึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับฟังข่าววันละรอบสองรอบเนี่ยก็เพียงพอเนี่ยถ้าตามข่าวกันอยู่ทั้งวันเนี่ยถ้าไม่ได้มีความจำเป็นหรือไม่ได้ดูห้องดูหุ้นหรือดูอะไรเนี่ยก็จะได้ไม่เครียดมาก
0: ครับ
1: ช่วงเช้าครับเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นประมาณ9โมงครึ่งถึง9โมง50อันเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนครับต้องย้ำก่อนนะครับช่วงที่เกิดเหตุออกมาเนี่ยหลายคนก็กังวลกันว่าโรงเรียนตรงไหนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนในเครือของเทพสิรินทร์แต่ว่าอยู่ที่นนทบุรีตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ตอน 10:30 ถึง 10:45 นาทีทีนี้ก่อนที่จะระงับเหตุไว้ได้เนี่ยก็ก่อนนั้นเนี่ยมีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เชื่อกันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับทำการแบบเดียวกับที่บ้านกับบุปการีที่บ้านก่อนที่จะมาที่โรงเรียนวัดซอยวัดลาดประดุกทีนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กชายมัธยม2นะครับเสียชีวิตอาวุธที่ใช้นี่เป็นปืน9มิลลิเมตรเป็นปืนมีทะเบียนนะครับเป็นของปู่มีทะเบียนถูกต้องแล้วก็ภาพที่ออกมาแชร์กันอยู่เยอะเนี่ยเอาตามข้อมูลก็แล้วกันก็คือว่ายังมีกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้งานอีก32นัดแล้วก็มีแมกกาซีนก็คือตัวบรรจุกระสุนเนี่ยอีก2อัน ทีนี้ในการระงับเหตุเจ้าหน้าที่สภ.ปลายบางนะครับพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษนนทบุรีแล้วก็หน่วยอรินทราชนะครับเขาปิดล้อมกระชับพื้นที่อาคารจนกระทั่งช่วงเวลาต่อมาตำรวจก็ยืนยันว่าสถานการณ์สามารถที่จะควบคุมไว้ได้แล้วนะครับ ยอดผู้เสียชีวิตผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยน่าจะไม่เพิ่มแล้วแหละก็เป็นปู่ย่า2คนเป็นคุณครู5คนแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุอีก1ผู้บาดเจ็บก็จะมีนักเรียนบุคลากร22คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก9คนทีนี้เรื่องของการขยายผลเหตุจูงใจอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆนั่งเล่ากันแต่ว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยผมไม่แน่ใจครับคุณมนตรีสถานการณ์สิ่งที่เรากังวลกันเรื่องของสื่อเรื่องของความแรงเนี่ยน่าจะห้ามกันไม่ค่อยอยู่แล้วมั้งครับน่าจะกระจายทีนี้ผมเติมอย่างนี้หน่อยครับคุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับบางคนมาบอกว่าไม่ทันแล้วมั้งนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยจะมาบอกว่าไอ้นี่ควรทำหรือไม่ควรทำบอกกันทีไรก็สุดท้ายก็เป็นอย่างนี
0: ้
1: กันทุกครั้งผมก็ใคร่ขอที่จะบอกเอาไว้ก็แล้วกันว่าใครที่หยุดได้เนี่ยก็หยุดได้ก็ช่วยกันหยุดก็แล้วกันจะได้ไม่ต่อวงจรหนึ่งก็คือไม่อยากให้มีการเผยแพร่ส่งต่อภาพศพบาดแผลและช่วงเวลาสุดท้ายของผู้เสียชีวิต
0: ครับ
1: สองก็คืออย่าทำให้ผู้ก่อเหตุเป็นดารานะครับโดยการประวัติเล่าประวัติเล่าแรงจูงใจหรือเล่าพฤติกรรมจนคือเล่ารายงานได้แหละแต่อย่าทำให้เขาเป็นเหมือนกับเป็นดาราเป็นหนังฆาตกรรมอ่ะแล้วก็รูปแบบของการก่อเหตุเล่าเท่าที่จำเป็นไม่งั้นก็จะเป็นแบบอย่างต่อมาก็คือคำแนะนำก็คือเรากำลังรายงานข่าวเรากำลังดูสถานการณ์เราไม่ได้เป็นการภาพยนตร์นะตอนนี้เวลานี้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เสพคลิปเสพอะไรแล้วก็มีแบบนั้นก็มีแบบนั้นอยู่ทีนี้ครับสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือว่าครั้งนี้ผมยังไม่เห็นไปสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่หรือไปสัมภาษณ์ญาติรู้สึกยังไงเสียใจไหมอะไรยังไงเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็จะมีอีกอันนึงที่เมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาซีเรียสมากขึ้นนะไปสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์ผู้อยู่ในเหตุการณ์น้องๆก็เรียนที่รอดมาได้เนี่ยเขาอาจจะมีความตกใจเขาอาจจะมีบาดแผลเราฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็ยังไม่อยากให้ไปกวนพื้นที่ไม่อยากให้แชร์สถานการณ์จากโซเชียลในสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้ยืนยันความถูกต้องอันนี้ก็เป็นหลักการแต่บางคนบอกว่าที่ผมพูดมานี่ทำกันเยอะแล้วก
0: ็
1: หยุดที่ตัวเราก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นความเห็นแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพกันครับคุณมนตรี
0: ถูกต้องอ่ะคุณพิรักษ์หยุดที่ตัวเรานะครับถ้ามันหลุดเข้ามาก็ดูหรือไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปแชร์ต่อนั่นคือวิธีการเหมือนกับหลายๆเรื่องที่ไม่ได้เริ่มต้นสักทีหนึ่งแต่ก็สามารถทำได้ทันทีโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองผมเติมให้เกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งจะได้เห็นภาพว่าเอ๊ะบ้างก็บอกเมื่อสักครู่คุณพิรักษ์ไล่ลำดับเวลาประมาณสัก9โมงเสร็จบ้างก็บอกว่าประมาณสักสิบโมงนะซึ่งก็เวลาไล่เรียกกันคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้เข้าห้องเรียนกันไปแล้วนะครับและกำลังจะเข้าคาบที่สองนะถ้าฟังดูจากอย่างนี้แล้วพอผมมาดูผู้ที่เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็คือเป็นครู5รายแล้วก็น้องที่ก่อเหตุอีก1รายรวมเป็น6นั่นนะครับผมไปดูเนี่ยคุณอภิรักษ์นั่นแสดงว่าเริ่มจากในส่วนของฝ่ายบริหารก่อนนะผมไม่ออกชื่อนะเอาเฉพาะตำแหน่งนะครับนะอย่างท่านที่ที่เขามีชื่อหมดละนะแต่สื่อก็นะขอผมไม่ลงในรายละเอียดตรงนั้นแต่จะได้เห็นภาพว่ามันเกิดขึ้นจากห้องที่เป็นห้องทำงานของรองผอ.ฝ่ายปกครองนะฮะรองผอ.ฝ่ายปกครองนะฮะที่เป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ถัดมาเนี่ยเลขาหน้าห้องของรองผอ.ฝ่ายปกครองนะฮะทั้งรองผอ.ฝ่ายปกครองแล้วก็เลขาหน้าห้องถัดมานะเป็นครูแนะแนวท่านถัดมาเป็นครูภาษาไทยแล้วก็ครูคณิตศาสตร์นะนี่คือผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดอย่างที่รัฐมนตรีท่านบอกแล้วก็เป็นครูนะเป็นบุคลากรของโรงเรียนนะในจำนวน5รายก็ไล่เรียงตั้งแต่รองผอ.ฝ่ายปกครองเลขาหน้าห้องจนกระทั่งไปถึงครูที่สอนวิชาต่างๆครับคุณวิรักษ์ครับ
1: ครับอ่ะเราเรื่องนี้ยังคงต้องต่อเนื่องกันอีกได้อีกสักหน่อยนึงนะครับพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมา
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
7: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
10: ปัทมาพรหาญชันชัยกรอมแก้วชัยกฤต
9: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
10: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
11: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: ก กลับมาติดตาม

0: ประเด็นร้อนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่กรณีกราดยิงที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีเนี่ยถามว่าตัวเจ้าตัวของคนที่ลงมือเนี่ยแรงจูงใจมาจากตรงไหนยังไงกันบ้างเนี่ยมันก็มีการเขียนเอาไว้กันอยู่นะครับโดยเนชั่นเขาลงเอาไว้ครับว่าบ้านที่เป็นบ้านพักของผู้ลงมือเนี่ยผมจะเรียกยังไงดีผู้ก่อเหตุเนี่ยหนึ่งคือเขาก็เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยสองเขาก็เป็นผู้ก่อเหตุแต่สามเขาก็เป็นเยาวชนผมก็เรียกว่าผู้ก่อเหตุก็แล้วกันบ้านนี้เป็นบ้านของนายสมจิตและภรรยาครับเป็นปู่เป็นย่าของผู้ก่อเหตุเป็นบ้านปูน2ชั้น200ตารางวาบ้านก็ล็อกรั้วเอาไว้กำนันปันตะทอนเต็มรักกำนันบางคูรัตก็บอกว่าได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบบ้านหลังนี้เนื่องจากมีอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเป็นของนายสมจิตซึ่งเป็นปู่ผู้ก่อเหตุรั้วบ้านก็ถูกล็อกเอาไว้แน่นหนามีการเชิญญาติที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาช่วยกันปลดกุญแจแล้วก็เข้าไปในบ้านประตูบ้านมีการงับไว้ไม่ได้ล็อกเมื่อเข้าไปพบร่างของนายสมจิตเสียชีวิตอยู่ในห้องครัวชั้นล่างแล้วก็มีร่างของภรรยาก็ประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบทีนี้น้องสาวของนายสมจิตน้องสาวของปู่เนี่ยก็มีศักดิ์เป็นย่าอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคุณปู่คุณย่าที่ดูแลหลานเนี่ยเขาก็รักมากก็ดูแลกันดีเพราะพ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วปู่ย่าเป็นคนเลี้ยงน้องมาแต่เด็กปกติแล้วน้องไม่ได้ออกไปไหนน้องในหมายถึงผู้ก่อเหตุตอนเช้าปู่ก็ส่งไปขึ้นรถโรงเรียนไปโรงเรียนช่วงเย็นปู่ก็ไปรับน้องไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนหรือออกไปเที่ยวเล่นตามประสาเด็กทั่วไปเก็บตัวอยู่ในบ้านเล่นเกมก็คิดว่าปัญหาในครอบครัวอันนี้หมายถึงน้องของปู่นะก็บอกว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าทั้ง3คนในบ้านรักกันมากทั้งคุณย่าก็เป็นคุณครูคนปู่ก็เคยเป็นอดีตทำงานผู้จัดการธนาคารพูดเพราะกับหลานตลอดน้องเองก็เป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็มีการตรวจมีการเก็บหลักฐานกันส่วนหนึ่งครับในนี้ก็รายงานจากทางอ้างเนชั่นกันต่อก็บอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้ยินจังหวะที่มีการลงมือคุณปู่คุณย่าที่บ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยสงบแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ในนั้นน้องเบื้องต้นก็เห็นว่าน้องเขาชอบเล่นเกมรุนแรงแล้วก็มีปัญหาอยู่ที่โรงเรียนด้วยนะครับปืนมีทะเบียนถูกต้องแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ที่ในบ้านเนี่ยมีประวัติการค้นหาแล้วก็ศึกษาเหตุการณ์กราดยิงในสหรัฐอเมริกาการค้นหาครั้งสุดท้ายก็คือเหมือนคุณมนตรีหรือผมไปกดคอมพิวเตอร์แล้วคนนู้นคนเนี้ย
1: ครับ
0: เขาก็ค้นเอาไว้เมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมาแรงจูงใจถ้าดูกันแบบนี้แล้วเราไม่กล้าวิเคราะห์มากๆก็เขาพยายามไปดูถึงเรื่องของความกดดันในโรงเรียนแล้วก็วิธีการก็ไม่รู้ว่าไปหาอ่านจากทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไหนครับคุณมนตรีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับก็คงจะต้องนะจะใช้คำไหนดีล่ะคุณอภิรักษ์เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็คาดไม่ถึงว่าเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้จะเกิดขึ้นที่บ้านเราเราติดตามข่าวสารเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะสหรัฐอเมริกามักจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะเพราะเขามีการพกพามีการอนุญาตเรื่องของอาวุธปืนนะไม่ได้เข้มงวดนะดังนั้นนะก็ถือว่าเราก็ติดตามจากที่อื่นแต่วันนี้มาเกิดขึ้นในบ้านเราดังนั้นก็ไม่รู้ว่าจะล้อมคอกนะจะถอดบทเรียนหรือจะป้องกันอะไรยังไงก็ในระยะถัดต่อจากนี้ก็เชื่อว่าฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการนายกรัฐมนตรีนะก็คงจะต้องมีการตั้งคณะหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะมาศึกษามาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกนะครับทีนี้วันนี้

0: ผมเห็นโฆษกรัชดาธนาดิเรกนะครับก็บอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้เข้าใจว่าคงจะอยู่ในระหว่างการประชุมหรือประชุมกันไปเรียบร้อยโฆษกรัชดาแถลงเรื่องนี้นะ2ประเด็นประเด็นแรกก็คือนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปเบื้องต้นแล้วนั่นแหละก็คือนายกเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้รวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนถัดจากนั้นโฆษกรัชดาก็บอกว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลดอนปริศนานันทกุลซึ่งเป็นประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะประชุมพิจารณารายละเอียดการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุจากเงินในกองทุนในช่วงบ่ายวันนี้ทีนี้โฆษกรัชดาก็อ้างอิงจากตัวเลขการช่วยเหลือเยียวยาเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาก็บอกว่ากรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจำนวน1 ล้านบาทกรณีทุพพลภาพจำนวน700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัส200,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ100,000 บาทสำหรับการช่วยเหลือในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งการดูแลจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาอันนี้ก็คือเป็นอีกด้านหนึ่งที่ทางโฆษกรัฐบาลได้ออกมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้ครับคุณพิรักครับ
1: ครับคุณมนตรีจะออกจากตรงนี้ไหมครับ
0: ผมเติมผมเห็นสื่อเขาเราก็วันนี้ผมก็มานั่งคุยกันเอ๊ะมันเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในบ้านเราไหมก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าในสถานศึกษายังไม่มีแต่เคยเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้ากรณีที่เยาวชนที่นักเรียนออกมาก่อเหตุจำได้นะครับคุณเวลาครับ
1: เอกชนีนอกชเวตวันโคราชอันนั้นไม่ใช่นักเรียนนะอันนั้นเป็น
0: อันนั้นไม่ใช่นักเรียนแต่ตรงนี้เป็นห้างสรรพสินค้ากลางกรุงไงนะที่อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: โอ้
0: เหตุเกิดเมื่อวันที่3 ตุลาคม 2566นะจำได้นะครับก็ปีนี้69ก็จะครบ3ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าวันนี้สื่อเขาก็ไปสัมภาษณ์นะคุณโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเด็กชายอายุ14 ปีนะก่อเหตุใช้วุธปืนยิงในห้างสรรพสินค้าที่ว่านี้นะครับอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็บอกว่าปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลของสถาบันกัลยาราชนครินทร์ซึ่งให้การดูแลรักษาด้านจิตเวชนะท่านก็บอกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำพิพากษาให้เด็กเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ3 ปีและสูงสุด5 ปีปัจจุบันถูกควบคุมดูแลมาแล้วประมาณ2 ปีและจะครบกำหนดขั้นต่ำ3 ปีตามคำพิพากษาในปี2570ท่านอธิบดีก็บอกว่าระหว่างอยู่ในความดูแลของสถาบันกัลยาราชนครินทร์เจ้าหน้าที่นะมีการประเมินพฤติกรรมและความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยตลอดระยะเวลาประมาณ2 ปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กมีความประพฤติดีไม่สร้างปัญหาและยังไม่พบความเสี่ยงที่น่ากังวลขณะเดียวกันผู้ปกครองเดินทางเข้าเยี่ยมทุกสัปดาห์ส่วนเด็กก็ยังคงได้รับยารักษาอาการทางจิตเวชอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของแพทย์ท่านอธิบดีบอกว่ากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประเมินผลทุก3 เดือนและรายงานความคืบหน้าด้านพฤติกรรมให้ทางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางรับทราบเมื่อใกล้ครบกำหนดนะควบคุมดูแลขั้นต่ำ3 ปีกรมพินิจจะประเมินทั้งพฤติกรรมและความเสี่ยงอย่างครบถ้วนอีกครั้งก่อนเสนอเข้าข้อมูลให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณามีคำสั่งต่อไปก็ในตอนท้ายข่าวก็บอกว่าหากผลการประเมินพบว่าเด็กมีความประพฤติดีและไม่มีความเสี่ยงอาจมีการเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาปล่อยตัวเมื่อครบกำหนดขั้นต่ำ3 ปีในปี2570 แต่ก็นะการจะปล่อยตัวหรือควบคุมตัวดูแลต่อไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับเพราะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นด้วยครับคุณวิลักษณ์ครับ
1: เพิ่มเติมจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับมีความพยายามในการที่จะหาคำตอบเพิ่มเติมก็ต้องอ่านไปแล้วก็พยายามถอดข้อมูลที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นออกเนี่ยวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยหลังจากที่มีการลงพื้นที่ล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยก็พบจุดที่ถูกยิงเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญณตอนนี้เวลานี้เนี่ยทางตำรวจก็กำลังตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีประวัติการใช้อาวุธปืนแบบไหนที่ใดเนื่องจากลักษณะการยิงอันนี้เป็นการสืบสวนสอบสวนนะครับก็ระบุว่ามีความแม่นยำผิดปกติขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เก็บปลอกกระสุนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดูพื้นที่ท่านพลตำรวจทัชชัยปีตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไม่พบร่องรอยในการต่อสู้นะครับดูแล้วนะครับหนึ่งก็คือไม่พบการต่อสู้ในบ้านแล้วก็น้องเขามีการเรียนรู้ค้นหาข้อมูลจากทางออนไลน์แล้วก็มีทางผบ.ตร.ท่านก็ว่ายิงแม่นน่ะคุณมนตรีครับแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลว่าไปฝึกไปซ้อมที่ไหนมาก่อนอ่ะอันนี้เราก็เพิ่มเติมกันแล้วกันครับแล้วนั้นจะไปรื้อได้ไหมคุณมนตรีเวลาคุณมนตรีหรือใครก็ตามกำลังค้นหาคำว่าอะไรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยในเมืองนอกอ่ะเขารู้นะเขารู้ว่าใครหาคำนี้กันอยู่บ่อยๆแล้วตำรวจบางทีเขาก็ล็อกเป้าอ่ะเพื่อที่จะเฝ้าติดตามแต่บ้านเราคงยังไม่ไปถึงตรงนั้นมั้งครับถ้าผมจะพูดให้ตลกร้ายขนาดทะเบียนรถขนาดทะเบียนของประชาชนเรายังปกป้องกันไม่ได้เลยอ่ะเราจะไปรู้เราจะไปเฝ้าระวังว่าคนไหนคุณมนตรีเวลาเราไปสนามบินเนี่ยเขาก็ห้ามพูดคำว่าระเบิดห้ามพูดคำโน้นคำนี้เวลาพูดคำนึงขึ้นมาปุ๊บรูปแบบการจัดการมันมีในต่างประเทศถ้าเราค้นคำโน้นค้นคำนี้หรือมันมีสารเคมีต้องห้ามบางอย่างถูกซื้อในจำนวนที่ผิดปกติในบางสถานที่พวกปุ๋ยบ้างละอะไรบ้างละเขาจะมี alert มีเตือนแล้วก็ไปค้นหาบ้านเราผมไม่แน่ใจครับว่าเราจะต้องรื้ออะไรถึงขนาดไหนแล้วหรือยังไม่งั้นก็กลายเป็นว่าคาดไม่ถึงสั่งการตั้งคณะทำงานตั้งชุดทำงานล้อมกรอบล้อมครอบก็ไม่อยากจะพูดให้มันเป็นเหมือนตลกร้ายอ่ะแต่ว่าบ้านเราก็เป็นแนวทางอย่างนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ฮะคุณมนตรี
0: คือกับเด็กและเยาวชนเนี่ยเราจะเห็นข่าวที่เข้ามาจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนน่าจะเริ่มต้นไหมแล้วก็ไปที่อื่นๆด้วยนั่นก็คือการกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงการอะไรใช้แอปต่างๆโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละคุณวิรักษ์ครับว่าต้องกี่ปีขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงตรงนั้นและถ้าต่ำกว่านั้นจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีกฎหมายมีอะไรกำกับดูแลเพราะเห็นว่าเด็กที่อยู่ในวัยนั้นเนี่ยควรที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ในการอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไม่ใช่แบบไปหมกอยู่กับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปได้ข้อมูลได้อะไรอย่างน้องคนนี้14ปีเนี่ยนะก็ไปเซิร์ชไปหาข้อมูลต่างๆก็ไปศึกษาตรงนั้นนี่ก็น่าบ้านเรายังไม่ได้มีการพูดถึงนะผมเห็นครอบครัวส่วนก็เห็นเด็กจะติดโทรศัพท์มือถือได้ไปเครื่องเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์เนี่ยนะคุณวิรักษ์นะมันก็อาจจะเป็นการสร้างนิสัยหรือทำให้เด็กได้อยู่กับหมกอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจคนรอบข้างแล้วก็ในโอกาสถัดมาถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาในลักษณะอย่างนี้ขึ้นนะครับ
1: มีผู้รู้มีวันนี้ครบโพสต์กันเยอะนะคุณมนตรีไม่แน่ใจคุณผู้ชมเห็นหรือยังผมผ่านตาเขาบอกว่าคนรุ่นเราเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่เลี้ยงลูกด้วยคนอีกหน่อยอาจจะเลี้ยงลูกด้วย ด้วยเกมด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย AI ด้วยมือถือด้วยอะไร

0: ทีเดียวในวันนี้ท่านก็แสดงความเป็นห่วงเด็กที่ก่อคดีตั้งแต่อายุน้อยเริ่มอายุน้อยลงเรื่อยๆนะสาเหตุเนี่ยท่านก็บอกว่าก็เพราะเด็กเข้าถึงอาวุธปืนง่ายนะครอบครัวแตกแยกปัญหาสุขภาพจิตเป็นชนวนสำคัญแล้วก็ท่านก็แจกแจงสถิติ5ปีว่านะคดียาเสพติดยังครองอันดับ1ขณะที่คดีทำร้ายชีวิตและร่างกายก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้สะท้อนแนวโน้มความรุนแรงในเยาวชนไทยอย่างน่าวิตกผมพาไปดูเฉพาะในส่วนของสถิติคดีอาญา5ปีย้อนหลังนะครับที่สื่อเข้ามานำเสนอเอาไว้อ้างข้อมูลณวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็พบว่าในปี2565มีจำนวนเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะจำนวน 12,200 กับ2รายถัดมานะฮะปี2566นะเพิ่มขึ้นเป็น 13,140 รายถัดมาปี2167นะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 14,737 รายปี68นะฮะตรงนี้นะต้องไปศึกษาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ลดลงนะครับเหลือมาอยู่ที่ 11,800 กับ8รายนะฮะปี2569ก็คือปีปัจจุบันซึ่งผ่านครึ่งปีมาแล้วแต่เป็นข้อมูลณวันที่20กุมภาพันธ์เองนะคุณอภิรักษ์กรรมก็ 1,550 รายถัดไปต่ออีกสักหน่อยจะได้เห็นภาพใหญ่เมื่อจำแนกตามเพศของเด็กและเยาวชนพบว่าในปี2565มีจำนวนเด็กชายที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย 11,000 กับ99รายเป็นเด็กหญิงนะ 1,103 รายนะก็เด็กชายจะคนที่อยู่ในผู้ชายจะมากกว่านะฮะก็ถัดมาปี66นะผู้ชายก็ยังนำหน้าอยู่นะ 11,963 รายแต่เป็นเด็กหญิงพันเศษเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากสถิติตรงนี้นะครับก็เด็กผู้ชายจะเป็นเส้นส่วนใหญ่ส่วนเด็กผู้หญิงนั้นเนี่ยมีน้อยนะครับก็ทีนี้เขาวิเคราะห์อย่างนี้คุณวิรักษ์ครับเขาบอกว่าหากวิเคราะห์เนี่ยดูจากตารางสถิติอายุขณะกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถิติคดีอาญา5ปีย้อนหลังที่ว่านี้นะก็จำแนกตามช่วงอายุนะข้อมูลณเวลาเดียวกันคือ20กุมภาพันธ์69เนี่ยพบว่าปี65เด็กที่กระทำความผิดในช่วงอายุ17ปีมีจำนวน 4,454 ราย16ปีนะเพิ่มขึ้นนะ 3,481 ราย15ปีนะ 2,346 ราย14ปีนะ 1,095 รายสิบสามปีนะก็594รายสิบสองปีนะ198รายก็คือวัยเนี่ยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่14ถึง17นะวัยที่น้อยกว่านั้นก็จะยิ่งน้อยลงอันนี้คือตัวเลขสถิติต่างๆที่น่าจะเอาไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าจะต้องหาทางออกจะล้อมคอกหรือถอดบทเรียนอะไรก็ตามเนี่ยก็น่าจะไปพิจารณาสถิติ5ปีย้อนหลังที่ทางกรมพินิจได้เอามาได้บันทึกเอาไว้ไปประกอบด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับผมขออนุญาตที่จะค้างตรงนี้กันไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อวานก็มีการโพสต์ตามกันอยู่นะครับมีนักร้องเต้ดราก้อน5เนี่ยก็เป็นนักร้องวงบอยแบนด์เนี่ยในยุคปี90หายไปครับแล้วก็มีการโพสต์ติดตามกันเพราะว่าปั่นจักรยานออกไปจากที่บ้านล่าสุดครับทางการรายงานข่าวก็พบศพอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเมื่อวานตอนประมาณ 4:00 ครับนายทามันเต้พันหรือเต้ดราก้อนไฟเนี่ยก็ปั่นจักรยานจากหมู่บ้านที่ปิ่นเกล้าจรัญบางกรวยเนี่ย ก็ปั่นจักรยานสะพายเป้ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกไม่ได้นำโทรศัพท์มือถือไม่ได้นำอะไรติดตัวไปด้วย

0: ีนี้ในช่วงเย็นครับแฟนสาวของคุณเต้เนี่ยก็แจ้งความคนหายที่สภ.บางกลวยแล้วก็มีพวกเพื่อนที่เป็นดาราเป็นนักร้องศิลปินแอนดี้เข็มพิมุกหยวนเต๋าดาคอนไฟก็โพสต์กันผ่านทางโซเชียลมีเดียประสานไปยังเพจจสร้อยแล้วก็หน่วยข่าวท้องถิ่นก็ปรากฏว่าไม่เจอครอบครัวก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีความขัดแย้งรุนแรงใดๆแล้วก็ไม่ได้มีอาการซึมเศร้าช่วงบ่ายครับวันนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบผู้เสียชีวิตลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้เคียงกับสะพานพระราม7ก็คาดว่าน่าจะเป็นร่างของนายทามันหรือว่าเต้ดากอน5นะครับก็รอยืนยันทีนี้ครับไทย PBS ก็ให้ข้อมูลครับว่ารอการยืนยันผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ล่าสุดถึงไหนแล้วนะครับเต้ทามันก็เป็นนักร้องวงDragon 5นะครับภายใต้สังกัด GMM Grammy นะครับนอกเหนือจากเพลงในนาม Dragon 5แล้วก็มีถ่ายบงถ่ายแบบมาด้วยเขาก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็มักจะปั่นจักรยานปิ่นเกล้าจากพื้นที่นนทบุรีอยู่เป็นประจำ
1: ครับ
0: ถ้าดูจากข่าวตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าข่าวหรือข้อมูลก็ค่อนข้างจะยืนยันไปทางนั้นนะแต่ว่าพอผมกลับมานั่งเช็คอีกยังไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าก็ยังหายยังอยู่ในสถานะที่ยังไม่พบนะครับคุณมนตรี
1: ครับเวลาสั้นๆในช่วงที่เหลืออยู่น่าจะทันข่าวนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณอภิรักษ์ครับแต่เห็นข่าวในส่วนของนายกไม่ใช่นายกที่ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนะครับมาที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้คุณยงยศแก้วเขียวนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอการลดวาระกำนันผู้ใหญ่บ้านเหลือ5ปีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นคนเสนอตรงนี้เพราะเสนอนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีทางออกแต่ผมดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยน่าจะยอมรับกันได้ที่บอกว่ายอมรับกันได้ก็คือใครที่ยังเป็นอยู่ณปัจจุบันก็ให้อยู่ยาวไปถึงอายุ60ปีได้ส่วนถ้าตำแหน่งว่างลงแล้วใครที่เข้ามาหลังจากที่มีกฎหมายบังคับใช้แล้วก็ให้อยู่ตามวาระ5ปีตรงนี้ถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางที่ยังไม่ใช่ว่าไปยกเลิกเสียทีเดียวทั้งหมดตรงนี้นะครับทางคุณยงยศเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าจะมีการเสนอกฎหมายอย่างไรทุกฝ่ายต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายโดยเห็นว่าผลจากการแก้กฎหมายจะไม่กระทบต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วแต่ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมยังคงอยู่จนถึงอายุ60ปีนะฮะแล้วก็บอกปัจจุบันการทำงานของกำนันและผู้ใหญ่บ้านมีระบบประเมินที่เข้มงวดอยู่แล้วทีนี้นักข่าวก็ถามถึงข้อดีข้อเสียระหว่างการดำรงตำแหน่งจนถึงอายุ60ปีกับการกำหนดวาระคราวละ5ปีคุณยงยศก็บอกว่าเท่าที่ติดตามความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เปลี่ยนเป็นวาระ5ปีขณะที่ข้อดีของการปฏิบัติหน้าที่จนถึงอายุ60ปีคือความต่อเนื่องในการทำงานโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลดีในอนาคตและก็ยืนยันว่าหากมีการแก้ไขกฎหมายไม่ควรกระทบกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันก็คือมันมีประเด็นที่ทำงานซ้ำซ้อนกันในอบต.พื้นที่อะไรต่อไม่ได้ก็พูดกันมาตลอดเวลาแต่ก็นะยังต้องมีตำแหน่งตรงนี้อยู่เพราะว่าจะเป็นกลไกแขนขาในส่วนของส่วนกลางที่จะต้องเชื่อมโยงกับไปถึงระดับตำบลหมู่บ้านไปดูอีกนิดหนึ่งเขาพูดถึงค่าตอบแทนคือเงินเดือนนะก็ถือว่ามีการปรับมาแล้วนะคุณวิรักรัมค่าตอบแทนกำนันเนี่ย 15,000 บาทผู้ใหญ่บ้าน 10,000 บาทและก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 8,000 บาทก็นี่คือในระดับเดียวกันกับตรงนั้นเลยนะคุณวิรักอาสาพยาบาลที่เขากำลังออกแบบขึ้นมาใหม่นะนั่นก็ 15,000 บาทแต่จะมี วาระ2หรือ3ปีนี่คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นครับคุณพิรักษ์ครับ
0: พรุ่งนี้คุณมนตรีมา 96.50 โมงนะครับส่วนข่าวเด่นเจอกัน 4 โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 105.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับวันที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดไปที่ 1,612 จุดครับลดลงไป 2.64 จุดคิดเป็น 0.16% ครับวันนี้วอลุ่มน้อยกว่าทุกวันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่63,391.38 ล้านบาทนะครับโดยทำจุดสูงสุดของวันอยู่ที่ 1,617.77 จุดและจุดต่ำสุดของวัน 1,607.45 จุดครับมีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่ที่ 3,293.87 ล้านบาทนะครับขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ขายสุทธิครับ515ล้านบาทมี2กลุ่มที่เป็นฝ่ายซื้อสุทธินะครับคือนักลงทุนในประเทศ 3,378 ล้านบาทและนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ430ล้านบาทนะครับท็อป5วันนี้นะครับ5อันดับแรกอันดับที่1ปตท.ครับปิดไปที่38.75 บาทสตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงด้วยวอลุ่ม 5,046 ล้านบาทครับอันดับที่2 Advance ปิดไปที่374บาทลดลงไป1บาทนะครับมูลค่า 3,768 ล้านบาทอันดับที่3 KTB ครับปิดไปที่45บาทลดลงไป50สตางค์มูลค่า 3,522 ล้านบาทนะครับอันดับที่4 Delta 262บาทครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงและอันดับที่5 Gulf ปิดไปที่66บาท50สตางค์ลดลงไป1บาทคิดเป็น 1.48% นะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX นะครับคุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับผม
2: ครับวันนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างครับคุณเจริญ
3: ก็ค่อนข้างจะดูเงียบๆนะครับเพราะว่าพยายามจะรีบ่าวแล้วก็ถ้าไปไม่ไหวแล้วก็ย่อลงมานะครับเผื่อว่าวันนี้สถานการณ์ในตลาดมันก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่พิเศษนะครับต่างชาติขายด้วยนะครับนะแล้วก็เพื่อบ้านเราในเอเชียก็ส่วนใหญ่หลักก็จะอ่อนตัวลงเพราะคุ้นกุนเข็นะครับนะก็เช่นไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นยังลงอยู่ก็กระแสเรื่องเดิมนะครับนะขณะเดียวกันเองกระแสตอนนี้เองตัวประกอบการก็ยังคงเป็นไฮไลท์อยู่นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้นะว่าสุดท้ายจะจบยังไงนะครับเพราะว่าตามข่าวมีการคาดหวังสุดท้ายก็บอกว่ายังมีความตึงเครียดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็คงต้องตามดูกันไปซึ่งอันนี้เองก็มีผลกับราคาน้ำมันนะครับเนี่ยและเผื่อว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงประกาศพวกตัวเลขเงินเฟ้ออะไรออกมาโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาติดตามทิศหน้าว่าเงินเฟ้อเป็นยังไงแล้วก็ตัวหนึ่งคืนนี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของเขานะครับเนี่ยเพราะพวกนี้มันจะมีผลไปถึงตัวเฟดของเบี้ยด้วยว่าเขาจะกำหนดทิศทางยังไงนะครับเนี่ยแล้วพวกนี้มาไฮไลท์ก็อยู่ไม่กี่เรื่องนะคือดูฝั่งอเมริกาดูตัวออกการนะครับเนี่ยส่วนของบ้านเราช่วงนี้ก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของงบนะครับ Q2 แต่เห็นอยู่อย่างว่างบออกมาดีก็อาจจะถ้าเป็นตัวใหญ่ก็อาจจะพาตลาดคึกคักขึ้นมาหน่อยแล้วถ้าเป็นตัวเล็กลงมาก็แค่หุ้นรายตัวนะครับนะแต่งบไม่ดีก็อาจจะมีการเทขายอะไรเงี้ยนั่นคือช่วงนี้จะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันแข่งไปตามปัจจัยหรือว่ากระแสที่มีเข้ามาเป็นหลักมากกว่าไม่ได้เล่นไปตามเชิงโครงสร้างของตลาดที่เป็นพื้นฐานอะไรก่อนแบบนั้นนะครับเนี่ยแล้วก็พูดว่าช่วงนี้ต่างชาติก็เริ่มมีความแน่นอนว่าจะขายไหมเพราะว่าเริ่มมีซื้อมีขายกลับไปมาอยู่นะครับเราเห็นทุกอย่างว่าพวกพันธบัตรบอลเนี่ยซึ่งว่ามีการเข้าไปถึงกันค่อนข้างจะเยอะอยู่อาจจะเป็นการได้ว่าโยกสลับหรือเปล่านะครับนะนี่เดี๋ยวต้องตามดูนิดหนึ่งในส่วนต่างชาติจะเห็นข้อนึงคือค่าเงินบาทบ้านเราแข็งนะครับซึ่งโดยปกติเงินบาทแข็งเนี่ยต่างชาติน่าจะเข้านะครับวันนี้ก็อยู่ที่ 30.04 แล้วเงินบาท33.04เนี่ยก็ถือว่ามีเงินบาทแข็งอยู่ใช่ไหมมีเงินโฟเงินเข้าอยู่เราก็เลยยังทางบอกว่าต่างชาติน่าจะยังอยู่นะอะไรเงี้ยอาจจะมีงานขายพักเฉยๆก็ได้นะครับนะแต่มองตั้งตลาดแบบนี้ผมว่ามันเป็นภาพของการประคองตัวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงมาเพื่อทำฐานก็ได้เดี๋ยว1,600เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าทำได้อยู่ยืนได้อยู่เนี่ยมันก็เป็นการทำฐานให้แน่นแล้วก็โอกาสขึ้นมันน่าจะมีมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับ
2: ครับผมครับวันจันทร์ล่ะครับรอปัจจัยอะไรบ้างครับสัปดาห์หน้าเป็นไงบ้างครับ
3: สำหรับหน้าจริงนะมันเป็นก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมอยู่คือเรื่องของตัวงบที่บ้านเราน่าจะมีออกมากขึ้นนะครับตัวงบนะก็ว่าหลังที่ตัวงบไปแล้วก็ดูต่างชาติแต่ถ้าไทยจริงอยู่ที่ข้างนอกนะครับคือนอกตัวออกการเป็นหลักนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ในฝั่งของอเมริกาก็จะมีพวกตัวเลขเงินเฟ้อช่วงวันพุธ แต่วันพุธวันนี้วันพุธสัปดาห์หน้าเราหยุดนะฮะนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นตัวเลขพวกดุลการค้าของเขาอะไรเงี้ยซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจเป็นใหญ่ตัวแต่จริงๆไฮไลท์จะไปอยู่ที่เฟดแหละนะครับเพราะว่าถ้าตัวเลขออกมาเนี่ยมันอ่อนแอนะครับหรือว่ามันยาเดนเหมือนว่ามันต้องมีการดอกเบี้ยมาช่วยกระตุ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูเช่นตัวเลขการจ้างงานถ้าสูงมากก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยถ้าเกิดยังไม่สูงดรอปลงมาดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ไม่เร่งขึ้นเนี่ยนั้นไฮไลท์อยู่ที่เฟดมากกว่าในสัปดาห์หน้าว่าเฟดส่งสัญญาณมุมมองกระทบไปถึงดอกเบี้ยเมกายังไงนะครับ
2: ครับแนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับสัปดาห์หน้า
3: เรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยเรายังเชื่อว่าเป็นยังพักตัวในช่วงช็อตเทอมนะครับเพราะว่าเรื่องแข็งตลาดบ้านเรามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นลบนะครับนะเราเห็นตัวเลข GDP ที่มีการปรับมา2กว่าๆเนี่ยผมว่ามันสัญญาณบวกนะนะครับนะนั้นแล้วก็ที่ออกมาถึงตัวเนี้ยในภาพรวมนะถือว่าออกมาโอเคนะครับ Q2 นะครับนะงั้นโอกาสที่จะว่ารันต่อ Q3 Q4 หรือว่ามันก็น่าจะมีความเป็นไปได้ในเชิงของงบนะนะครับนะงั้นทุกนี้ผมเลยคิดว่าตลาดหุ้นได้พักตัวช่วงสั้นแล้วก็จะมีโอกาสการรีบาวด์นั้นหมายความว่าสัปดาห์หน้าถ้าหุ้นเชื่อว่าจะไปไซด์เวย์แหละนะครับแต่ไปไซด์เวย์ในขณะอยู่ในกรอบขาขึ้นอยู่นั้นถ้าย่อลงมาเนี่ยเรามองว่าอ่อนตัวรับได้อยู่เพื่อเป็นการตั้งรับเพื่อรอจังหวะเล่นรีบาวด์นะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
3: ครับผมครับพี่ท่านผมครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับกับคำแนะนำให้กับนักลงทุนในสัปดาห์หน้าครับที่หลังจากวันนี้นะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กระทบกับจิตวิทยาของนักลงทุนในภูมิภาคเอเชียนะครับไหนจะตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่นักลงทุนซื้อขายระมัดระวังเพื่อรอติดตามรายงานนะครับและงบไตรมาส2ครับมีแรงพยุงจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนหรือบจ.ของไทยที่มีแนวโน้มดีนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังจะต้องดูทิศทางของตลาดครับส่วนใหญ่นักวิเคราะห์เขาก็ดูกันนะครับว่ากรอบดัชนีนั้นน่าจะสะสมตัวนะครับหรือว่าไซด์เวย์ครับคาดว่าดัชนีจะเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวสร้างฐานครับเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายหลังจากผ่านช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับและสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีฟันหลออยู่กลางสัปดาห์ด้วยนะครับการตอบรับงบไตรมาสที่2ครับจะเป็นปัจจัยที่กระทบต่อตลาดในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะครับตลาดนั้นจะมีแรงพยุงเฉพาะตัวจากการเก็งกำไรในกลุ่มบจ.บริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลประกอบการไตรมาส2ปี69ออกมาแข็งแกร่งนะครับและยังมีปัจจัยต่างประเทศที่ยังต้องติดตามนะครับตลาดเนี่ยจะสะท้อนผลกระทบจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐหรือว่า non farm payrolls ที่จะประกาศกันในขออภัยนะครับคืนวันศุกร์นี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรวมถึงต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดด้วยครับภูมิภาคกันหน่อยครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละตลาดนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดบวกครับแตะระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์เลยนะครับหลังจากข้อมูลการค้าล่าสุดของจีนแสดงให้เห็นว่ายอดส่งออกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับช่างในคัมโพสิตปิดไปที่ 3,940.04 ครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ40จุดคิดเป็น 1.02% ครับฮั่งเส็งฮ่องกงปิดบวกนะครับหลังจากที่จีนเปิดเผยยอดส่งออกที่สูงกว่าคาดการครับขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนยังจับตาข้อมูลจ้างงานของสหรัฐในคืนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอังเซงติดไปที่ 25,668 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 137.75 จุดคิดเป็น 0.54% ครับ นิกเกอิโตเกียวปิดลบนะครับนักลงทุนขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ครับอย่างไรก็ดีตลาดลดช่วงลบในช่วงบ่ายหลังได้แรงช้อนซื้อหุ้นถูกในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆประกอบกับแรงซื้อคืนในกลุ่มเทคนะครับหลังจากที่บางบริษัทนั้นเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งระหว่างวันนิกเกอิวันนี้ปิดไปที่ 65,606 จุดลดลงไปเกือบ80จุดครับคิดเป็น 0.12%คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ที่ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 6,258.77 จุดครับลดลงไป 37.61 จุดคิดเป็น 0.6% ครับ S&P ASX 200นะครับตลาดหุ้นออสเตรเลียวันนี้ปิดขยับลงเล็กน้อยครับเนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากที่ดัชนีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการถึง2ครั้งในสัปดาห์นี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนก็จับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 9,263.60 จุดลดลงไป8จุดคิดเป็น 0.09% ครับส่วนดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,445.10 จุดลดลงไป 6.90 จุดคิดเป็น 0.07% นะครับขอบคุณข้อมูลจาก InfoQuest เรียบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุขครับความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับ Malaysia Airlinesสั่งตรวจสารเสพติดนักบิน 1,260 คนครับหลังนักบินถูกจับขนยาอีที่อินโดครับโอ้โหนี่เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในขณะนี้นะครับที่ทางด้านของ Malaysia Airlines ครับต้องสั่งตรวจสารเสพติดนักบิน 1,260 คนหลังนักบินถูกจับขนยาอีที่อินโดครับโดยมีการสั่งตรวจสารเสพติดนักบินมาเลเซียแอร์ไลน์ทั้งหมด 1,260 คนแบบบังคับโดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15สิงหาคมนี้นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมครับนักบินผู้ช่วยวัย39ปีถูกจับกุมที่สนามบินสุการ์โนฮัตตาหลังจากพบยาอี25กิโลกรัมในสัมภาระครับผลตรวจร่างกายของนักบินรายดังกล่าวก็พบสารเสพติดหลายชนิดนะครับเมทาเฟตามีนโคเคน MDMA ทางด้านของ MAG หรือว่า Malaysian Airlines Group นะครับก็ยืนยันนะครับว่านักบินคนดังกล่าวนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องบินในเที่ยวบินนั้นแต่เป็นเพียงผู้สังเกตการที่เดินทางในที่นั่งสำรองนะครับโอ้ถ้าบินนี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะเนี่ยบริษัทก็เลยประกาศนโยบายไม่ยอมรับการประพฤติมิชอบและเตรียมขยายมาตรการสุ่มตรวจไปยังพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในระยะต่อไปด้วยนะครับกระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กรเลยนะครับเกาหลีใต้ผวาน้ำท่วมใหญ่พัดทุ่นระเบิดจากเกาหลีเหนือเกยหาดครับทางการเกาหลีใต้ได้เร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของเกาหลีเหนืออย่างน้อย15ลูกครับที่ถูกกระแสน้ำพัดลอยมาติดตามแนวชายฝั่งทะเลในพื้นที่เมืองอินชอนหลังจากที่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังตามแนวชายแดนช่วงมรสุมกองทัพเนี่ยกันพื้นที่พร้อมเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามสัมผัสวัตถุต้องสงสัยเด็ดขาดเลยนะครับหวากันไปสื่อต่างประเทศชี้ไทยมีปืนกว่า10ล้านกระบอกอัตราพลเรือนครอบครองปืนสูงสุดในอาเซียนครับหลังจากที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีนะครับจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีสื่อต่างประเทศก็ชี้ว่าไทยนั้นเป็นหนึ่งในชาติที่มีอัตราครอบครองปืนสูงสุดในอาเซียนเลยครับมีปืนหมุนเวียนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกคิดเป็นประมาณ1กระบอกต่อประชากร7คนครับที่เป็นข้อมูลจาก Small Arms Survey ระบุนะครับว่าปืนทั้งหมดในไทยมีเพียง 6.2 ล้านกระบอกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย6ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเผชิญเหตุกราดยิงรุนแรงหลายครั้งรวมถึงเหตุที่หนองบัวลำพูนครราชสีมาและเหตุในสถานศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนนะครับปัญหาหลักนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ตัวบทกฎหมายแต่รวมถึงช่องโหว่ในการเข้าถึงอาวุธปืนเถื่อนและการควบคุมการซื้อขายที่ยังไม่รัดกุมพอครับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนั้นกระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องให้มีการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนและการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในสังคมนะครับก็เป็นสิ่งที่สื่อให้ความสนใจนะครับสื่อต่างประเทศขณะที่ทรัมป์ครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับสั่งเก็บภาษี 15% ชิปและโซลาร์เซลล์ที่ใช้ โพลีซิลิคอนสกัดจีนคุมวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิปครับมาดูรายละเอียดของข่าวนี้กันหน่อยนะครับล่าสุดจากทรัมป์กับเรื่องของภาษีครับสหรัฐกำหนดภาษีนำเข้าโพลีซิลิคอนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในอัตรา 15% ครับพร้อมตั้งราคานำเข้าขั้นต่ำเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศครับมาตรการนี้เนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา232ของกฎหมายการค้าปี1962โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติและต้องการจะลดการพึ่งพาจีนครับคำสั่งดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4ธันวาคม67นะครับครอบคลุมตั้งแต่โพลีซิลิคอนแท่งเวเฟอร์ไปจนถึงเซลล์และแผงโซลาร์เซลล์ครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยตั้งเป้าฟื้นฟูสัดส่วนการผลิตโพลีซิลิคอนในประเทศที่ลดลงจาก 50% ในปี2005เหลือไม่ถึง 2% ในปัจจุบันครับทางการจีนเนี่ยออกมาคัดค้านมาตรการดังกล่าวโดยระบุนะครับว่าจะสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศและเตรียมมาตรการตอบโต้รอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีมาตรการอะไรตอบโต้จากทางจีนบ้างนะครับ2นักฟุตบอลหญิงอิหร่านผู้ท้าทายรัฐบาลของตนก็ได้สัญชาติออสเตรเลียแล้วนะครับแผ่นดินไหว 5.8 เขย่าฟิลิปปินส์สะเทือนถึงกรุงมะนิลาต้องมีการสั่งอพยพคนในอาคารราชการนะครับความเคลื่อนไหวที่เป็นข่าวเข้ามานะครับสำหรับข่าวนี้ครับแผ่นดินไหวขนาด 5.8 เกิดขึ้นเมื่อเวลา 10:38 นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยมีจุดศูนย์กลางห่างจากเมืองมัมบูราโอ21กิโลเมตรครับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรับรู้ได้ถึงกรุงมะนิลาเลยนะครับส่งผลให้มีการอพยพพนักงานออกจากอาคารสำนักงานและหน่วยงานรัฐเพื่อความปลอดภัยครับสถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหววิทยาแห่งฟิลิปปินส์หรือว่า FIVOLCS ย่อมาจาก Philippines Volcanoes เนี่ยนะครับระบุว่าแผ่นดินไหวมีความลึก10กิโลเมตรครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงแต่เจ้าหน้าที่ก็เตือนให้ประชาชนระวังการเกิด aftershock นะครับนั่นคือล่าสุดจากฟิลิปปินส์อีกข่าวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเมตาครับวันนี้ศาลสหรัฐสั่งให้เมตาเนี่ยจ่ายกว่า 18,000 ล้านบาทเหตุสร้างภัยต่อสาธารณะและทำร้ายสุขภาพจิตเด็กครับศาลสั่งให้เมตาของมาร์คซักเคเบิร์กเนี่ยจ่ายเงิน567ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลา5ปีครับเพื่อใช้ในโครงการรักษาสุขภาพจิตการป้องกันและการให้ความรู้แก่เยาวชนในรัฐนิวเม็กซิโกคำสั่งศาลบังคับให้เมตาเนี่ยจำกัดการใช้งานของเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีและเพิ่มมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนแพลตฟอร์มนะครับเมตาเนี่ยถูกสั่งให้ป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า13ปีเข้าถึงบริการและต้องควบคุมไม่ให้มีการปฏิสัมพันธ์เชิงทางเพศผ่านแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ครับอัยการสูงสุดของรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งเป็นผู้ยื่นฟ้องโดยระบุว่าอัลกอริทึมของเมตานั้นออกแบบมาเพื่อสร้างการเสพติดและไม่ปกป้องเด็กจากอันตรายออนไลน์ครับบริษัทเมตาไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและประกาศเตรียมยื่นอุทธรณ์โดยยืนยันว่าบริษัทนั้นมีมาตรการปกป้องวัยรุ่นและลบเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องรอดูว่าจะจบลงกันอย่างไรที่ชั้นไหนของศาลนะครับแต่นี่คือล่าสุดครับใครจะเดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับเช็คสภาพอากาศกันหน่อยนะครับล่าสุดในญี่ปุ่นสั่งอพยพเกือบ 260,000 คนแล้วนะครับรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า500เที่ยวนะครับพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทางตอนตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทางการเนี่ยสั่งอพยพประชาชนเกือบ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและโอกินาวาเพื่อป้องกันอันตรายจากลมแรงและฝนตกหนักมีการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวบินเนื่องจากอิทธิพลของพายุนะครับ Toyota Motor ประกาศหยุดการผลิตในโรงงาน9แห่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของพนักงานครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนภัยเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากปรากฏการณ์แนวฝนฟ้าคะนองนะครับนั่นคือ ล่าสุดจากทางด้านญี่ปุ่นเรามาดูเศรษฐกิจในบ้านเรากันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปก่อติดเศรษฐกิจในช่วงหน้ากับอาจารย์สมชายพักภาพวิวัฒน์วันนี้ท่านกลับมาแล้วนะครับเอกนิติเล็งดันอุดหนุนโซลารูฟท็อป 50,000 เป้า1ล้านครัวเรือนดึงออมสินทอสอปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับ เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสข่าวในวันนี้นะครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเปิดเผยว่าภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนวงเงิน 200,000 ล้านบาทหลังนั้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนั้นนะครับขณะนี้เนี่ยรัฐบาลได้ร่วมหารือกับกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อเตรียมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนติดตั้งโซลารูฟท็อปบนหลังคาบ้านครับโดยมีเป้าหมายสำคัญคือลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนกว่า 60% นะครับโดยรัฐบาลก็เตรียมข้อพิจารณาเบื้องต้นครับในการสนับสนุนเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่ประชาชนเพื่อติดตั้งโซลารูฟท็อปครัวเรือนละ 50,000 บาทตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนโดยเน้นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับซึ่งคาดว่าข้อสรุปทั้งหมดนั้นจะมีความชัดเจนภายใน1เดือนครับสำหรับประชาชนที่ไม่มีเงินก้อนในการติดตั้งในรัฐบาลก็ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในส่วนที่เหลือนะครับจุดเด่นของโครงการนี้คือการออกแบบให้ประชาชนนั้นไม่ต้องแบกรับภาระเงินต้นแต่จะใช้ส่วนต่างจากค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้มาชำระเงินคืนธนาคารแทนนะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าครัวเรือน1กู้สินเชื่อกับธนาคารในการช่วยออกค่าติดตั้งโซลารูฟท็อปซึ่งครัวเรือนนี้ก่อนหน้านี้เคยจ่ายค่าไฟ 5,000 บาทภายหลังการติดตั้งลดค่าไฟได้ 2,000 บาททางธนาคารก็จะนำมาเก็บคืนจากค่าไฟเฉลี่ยที่ลดลงไป 1,000 บาทได้นะครับประชาชนก็จะได้ลดค่าไฟฟ้าจริง 1,000 บาททำให้ประชาชนอาจจะไม่ต้องออกเดินเองเลยและคาดว่าใช้เวลาคืนทุนเพียงแค่ 3-4 ปีเท่านั้นนะครับเอาค่าไฟที่ประหยัดได้เนี่ยมาจ่ายค่าผู้โซลารูฟท็อปที่มาติดตั้งนะครับนอกจากนี้นะครับโครงการเนี่ยยังมุ่งส่งเสริมห่วงโซ่อุตสาหกรรมในประเทศมอบหมายให้ BOI ครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า Board of Investment พิจารณามาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์เพื่อสร้างงานและใช้สินค้าในประเทศอย่างครบวงจรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับบทบาทเป็น One Stop Service ครับในการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบรวมถึงจัดการสิทธิ์การขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าระบบผ่านรูปแบบ Net Billing อีกด้วยนะครับคุณเอกนิติบอกว่าเราจะคิดให้ครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่1ช่วยเยียวยาประชาชน2คิดถึงว่าถ้าเขาไม่มีเงินออกก็เอาออมสินธอสมาช่วยโดยเขาไม่ต้องออกเงินและ3คิดถึงผู้ประกอบการโซลาร์ที่ผลิตในประเทศให้เขาได้ประโยชน์ด้วยนะครับและ4การไฟฟ้าเป็น one stop service นครหลวงและภูมิภาคไปที่จุดๆเดียวเลยนะครับจบหมดเดี๋ยวรอดูความชัดเจนในหนึ่งเดือนจากนี้นะครับ Honda City ส่งรุ่นไฮบริดใหม่สู่ตลาดครับสู้กับ EV จีนราคาเริ่ม 600,000 กว่าบาทนะครับเพิ่มออปชั่นพาณิชย์แก้ไข่แพงครับเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยลด 10%รวม 3.42 ล้านฟองทั่วประเทศนะครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้พูดถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไทยประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจาก 3.80 บาทเป็น 4 บาทต่อฟองหรือเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อฟองมีผลตั้งแต่7สิงหาคมนี้เนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยกรมเตรียมเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศครับโดยประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยในพื้นที่ตั้งแต่วันที่13ถึง31สิงหาคมนะครับสำหรับต่างจังหวัดเนี่ยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะกระจายไข่ไก่ไทยช่วยไทยผ่านจุดจำหน่ายครอบคลุม76จังหวัดครับส่วนกรุงเทพมหานครจะจัดจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนโดยนำไข่ไก่มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% ตั้งเป้ากระจายรวม 3.42 ล้านฟองทั่วประเทศนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนอกจากไข่ไก่ไทยช่วยไทยแล้วนะครับในจุดจำหน่ายธงฟ้า ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอื่นๆจำหน่ายในราคาประหยัดด้วยนะครับสถานการณ์ไข่ไก่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นภาวะที่ปริมาณผลผลิตลดลงจากระดับปกติแต่ไม่ได้อยู่ในภาวะขาดตลาดนะครับข้อมูลเดือนสิงหาคม69เนี่ยมีไก่ไข่ยืนกรงประมาณ 53.85 ล้านตัวคาดว่าจะมีผลผลิตไข่ไก่เนี่ยประมาณ 43.35 ล้านฟองต่อวันนะครับลดลง 3% จากค่ามาตรฐานจึงทำให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบนั้นมีน้อยลงกว่าช่วงปกติและส่งผลต่อระดับราคาในช่วงนี้ครับขณะนี้ย้ำนะครับคุณวิทยากรแกก็ย้ำว่าไข่ไก่ยังมีเพียงพอสำหรับการบริโภคครับเพียงแต่ปริมาณผลผลิตลดลงจากระดับปกติกรมจึงเพิ่มช่องทางจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยเพื่อช่วยประชาชนในช่วงที่ราคาปรับสูงขึ้นควบคู่กับการติดตามปริมาณและราคาในทุกระดับการค้านะครับแล้วก็ได้ประสานกรมปศุสัตว์หารือแนวทางเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบให้มากขึ้นครับรวมทั้งติดตามสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการบริโภคและให้ราคาในแต่ละระดับการค้าเนี่ยมีความสอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ตลาดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากพบผู้ค้ารายใดมีพฤติกรรมการจำหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควรก็ร้องเรียนไปได้นะครับที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับ1569หากพบการกระทำผิดนั้นจะมีความผิดตามมาตรา29พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการพ.ศ.2542มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน7ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ STM ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมโดรนตุรกีนำทัพโชว์เทคโนโลยีสุดล้ำในงาน Drone Tech Asia 2026ครับSTM ครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมโดรนจากตุรกีนะครับนำระบบอากาศยานไร้คนขับที่หลากหลายมาจัดแสดงในงาน Drone Tech Asia 2026ที่ Impact ครับ 11-13 พฤศจิกายนนี้นะครับสามารถรองรับทุกภารกิจป้องกันประเทศพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม UAV ด้วย AI และระบบอัตโนมัติส่งออกกว่า15ประเทศมุ่งสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีไร้คนขับระดับโลกนะครับ UAV เนี่ยย่อมาจาก Unmanned Aerial Vehicle นะครับ Unmanned Aerial Vehicle อุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับครับกำลังกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วสุดของโลกครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์หลายประเทศเนี่ยก็เร่งลงทุนด้าน R&D เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับตุรกีนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดครับหลังจากสามารถยกระดับจากประเทศผู้นำข้อเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศสู่การเป็นผู้พัฒนาผู้ส่งออกระบบอากาศยานไร้คนขับที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยมีบริษัทซาวุนมาเทคโนโลซิเลรีมิวเฮนเดลิกเวทีจาเรตนะครับชื่อจำยากนิดนึงเอาเป็นว่า STM ก็แล้วกันนะครับเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมครับซึ่งมีบทบาทตั้งแต่การออกแบบวิจัยพัฒนาผลิตไปจนถึงการส่งออกเทคโนโลยี UAV ไปยังตลาดโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ของ STM ถูกใช้งานแล้วไม่ต่ำกว่า15ประเทศทั่วโลกครับสะท้อนศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดรนตุรกีในเวทีโลกนะครับสร้างจากอุตสาหกรรมจากยุทธศาสตร์ในการพึ่งพาตนเองนะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันก็ติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัฒนภาควิวัฒน์ครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายพัฒนภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์กันแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษ5ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นครับออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงนะครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับในวันที่1และ16ของทุกๆเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนนะครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo MYMO นะครับ MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้ครับไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์กันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: และอย่างที่ได้เกริ่นไว้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของรายการเรานะครับว่าสิงหาคมเราจะได้ต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและจากเดือนนี้ไปก็เป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะครับเราพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ครับเดี๋ยวให้อาจารย์เฉลยเองดีกว่านะครับว่าที่หยุดไปหายไปเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับอาจารย์ไปที่ไหนมาแล้วก็ได้ enlighten ได้ค้นพบกับสิ่งที่เป็นสัจธรรมและอยากจะนำมาแชร์กับพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบาลินครับดีมากครับที่ผมหายไปเนี่ยเดือนกว่าก็คือเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อผมเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าทำในสิ่งที่คิดว่าตัวเองดีแต่ผลออกมามันตรงกันข้ามนะครับไม่น่าเชื่อพูดง่ายในชีวิตผมเนี่ยผมก็มีเขาเรียกว่าอะไรครับความมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยนะครับที่สำคัญมากอันที่หนึ่งเลยคือตอนที่ผมไปเรียนที่สเปนและฝรั่งเศสผมไปสองประเทศนี้รวมกันประมาณ12ปีที่สเปนเนี่ยผมไปเรียนตั้งแต่ภาษาสเปนฟรีโทเอกแล้วไปต่อโทกับอีกที่ฝรั่งเศสแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้จากสเปนก็คือคุณวารินเชื่อมั้ยฮะผมตอนอยู่อักษรตอนผมเป็นอาจารย์อักษรศาสตร์แล้วก็อยู่ที่จุฬาผมก็เรียกว่ากิจกรรมเยอะมากมีความสุขไปที่นู่นผมอยู่คนเดียวครับในโลกเพราะสมัยนั้น1967เนี่ยคนไทยแทบไม่มีเลยและผมเป็นคนแรกที่เริ่มเรียนปริญญาตรีโทเอกนะครับต้องใช้เวลาเป็น10ปีเลยทางด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่สเปนซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีใครจบมาถึงขั้นปริญญาเอกคุณลองคิดดูว่าชีวิตมันลำเค็ญขนาดไหนอยู่คนเดียวอาหารการกินไปถึงความตกใจทำยังไงก็คืออะไรเปิดเฉพาะห้องที่เรานั่งทำงานอยู่เป็นหมดทั้งอพาร์ตเมนต์เลยแต่ที่ร้ายกว่านั้นผมได้เรียนรู้เซนสิ่งที่ผมเรียกว่าทรมานมากแต่กลายมาเป็นความสุขสุดยอดชีวิตที่สเปน

ที่เราชํานาญและหนังสือที่ผมอ่านไม่ใช่มั่วผมตั้งใจในชีวิตว่าอยากจะเป็นคล้ายๆเฮนรี่คิสซิงเจอร์เพราะฉะนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศจะได้เป็นผู้ที่หนึ่งเป็นประโยชน์ตัวเองทําสิ่งที่เรารักสองนะครับทำประโยชน์กับสังคมและสามการเป็นอาจารย์ที่มีชื่อก็ช่วยดูแลนะครับทางด้านครอบครัวของเราด้วยและผมก็มีความสุขเหลือเกินอ่านหนังสือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทุกวันนี้เรารู้จักกันว่าภูมิรัฐศาสตร์อ่านมันทุกวันทุกคืนและอันที่สองอ่านภาษาและเรื่องของศิลปะซึ่งคุณจะเห็นว่าผมมีมิติหนึ่งในด้านภาษาต่างๆคุณครับคุณบาลินผมก็คิดว่าผมได้พบสัจธรรมได้พบความรักในความรู้เป็นประโยชน์แต่มันสร้างปัญหาครับเพราะว่าเราทุ่มสุดตัวดูทั้งวันทั้งคืนไม่เคยมีความหยุดเลย5 ทุ่มฮะอ่านทั้งอังกฤษเลยแต่ผลลัพธ์คืออะไรเกิดกระดูกทับเส้นประสาทคอและหลังคุณนึกออกครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันกระทบเลยว่าเรายิ่งมากยิ่งอะไรต่างก็เลยต้องพักหลังจากผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาทคอและหลังนะครับแล้วก็พักประมาณเดือนกว่าอันนี้คือสัจธรรมอันแรกที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าคุณทําในสิ่งที่คุณชํานาญคุณรักแล้วจะได้ประโยชน์ทุกอย่างต้องมีบาลานซ์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดวันนี้ก็คือว่าชีวิตผมเปลี่ยนเหมือนอยู่ในสเปนเลยจากแต่ละวันแต่ละวันสัมภาษณ์ตั้งอ่านหนังสือออกรายการไปสอนหนังสือทั้งวันทั้งคืนคุณวาลินครับตลอด1 เดือนกว่าเนี่ยผมต้องอยู่ที่บ้านผมเห็นสนามหญ้าแล้วก็อะไรเริ่มต้นกินอะไรก็ต้องเริ่มอะไรต่างเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เลยแต่ผมก็อ่านเพียงแต่ว่าระยะแรกเนี่ยจะใช้เวลาในการอ่านเพราะผมต้องติดตามข่าวเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพียงแต่กระชับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาให้ครอบคลุมกับการฟื้นตัวในการนับดูอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ใหม่ซึ่งตอนแรกผมก็ชอบอยู่แล้วเรียนรู้ประสบการณ์ที่ทําให้ผมเกิดความหลงรักเหมือนกับที่หลงรักเรื่องของยุโรปหลงรักเรื่องของการอ่านหนังสือหลงรักเรื่องอะไรครับหรือหลงรักในเรื่องของการเมดิเทชันครับการทําสมาธิแล้วก็หลงรักกับอะไรครับเรียนรู้ผมเป็นพุทธนะครับผมได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของพุทธศาสนาซึ่งความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนามันลึกซึ้งมากแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับ meditation และ meditation เนี่ยมีประโยชน์ยังไงครับผมตอนนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยมีประโยชน์ถึงขนาดนี้เพียงแต่มันบอกว่าเฮ้ยเรื่อง meditation เนี่ยมันสร้าง power of the mind มันสำคัญกว่า power of knowledge แล้วที่ Harvard เนี่ยนะครับก็มีการทำเป็นเทคเป็นอะไรครับรีเสิร์ชให้เห็นเลยว่าคนที่ทำ power meditation เนี่ยสมองโตเป็นประโยชน์ฉลาดขึ้นโฟกัสขึ้นและทําให้นะจิตใจนุ่มนวลขึ้นเยอะมากเลยผมได้อ่านหนังสือหลายเล่มครับนะครับเล่มหนึ่งที่สําคัญมากชื่อ Why We Meditate โดยดาเนียลโคลแมนและลิโกชีดาเนียลโคลแมนเนี่ยเขาก็เขียนเรื่อง Fast and Slow ไงอันนี้อันนี้ที่หนึ่งกับอันที่สองผมก็อ่านหนังสือเยอะอย่างเล่มใหม่แต่จริงๆไม่ใหม่นักชื่อ Meditationของจักรพรรดิชื่อว่ามาร์คุสอาวเรลัสใครจะเชื่อครับ200 ปีหลังคริสต์กาลเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยนะครับมีการคล้ายๆให้ความรู้เกี่ยวกับเมดิเทชันนะครับและยังมีหนังสือเมดิเทชันแต่ที่ผมได้ประโยชน์มากที่สุดคือก่อนนอนผมจะฟังอะไรครับเรื่องของธรรมะเรื่องของสามพุทธเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คุณวาเลนครับในช่วงนี้ผมเกิดความรักในสิ่งที่เหมือนกับไม่น่าเชื่อเลยรักในเรื่องของความรู้ที่เป็นนามธรรมเพราะว่าอะไรครับการเรียนรู้เรื่องศาสนาพุทธทําให้เราเนี่ยคิดถึงแต่หายใจเข้าหายใจออกคิดถึงอะไรครับปัจจุบันคิดถึงตัวตนแต่ศาสนาพุทธสอนให้เราอะไรครับรักนะครับหมายถึงว่าไม่ถึงตัวตนต้องมีความเมตตาแต่ก็เหมือนกับทางด้านของตําราฝรั่งตำราฝรั่งเนี่ยที่ผมบอกเหมือนกันเป้เลยก็คือให้มีการหายใจเข้าหายใจออกเพียงแต่สิ่งที่สำคัญที่ตรงกันคืออย่างในหนังสือเรื่อง Why We Meditate เนี่ยนะครับคนหนึ่งเป็นชาวทิเบตอีกคนหนึ่งก็คือดาเนียลเนี่ยเขาก็เอาเรื่องความรู้ของตะวันออก
จากทิเบตเนี่ย meditation

มาอธิบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือข้อหนึ่งไม่มีใครน่าเชื่อเลยว่าการทำสมาธิเนี่ยมันมีความสุขและตอนแรกผมไม่เข้าใจผิดนึกว่าเฮ้ยคนที่ทำสมาธินะ1 หรือ 2 ชั่วโมงพอมาอ่านเข้าจริงๆมันไม่ใช่ครับคุณเวียดินมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่านะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามอนสเตอร์มอนสเตอร์คือตัวร้ายที่ทำให้เราเนี่ยทำสักพักหนึ่งหลุดไปแล้วทำสักพักหนึ่งหลุดไปแล้วมอนสเตอร์แต่ว่าที่สำคัญในนี้ก็คือในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าอย่าไปกลัวมอนสเตอร์เลยมอนสเตอร์อาจจะเป็นความทุกข์มันบิวตี้ฟูลมอนสเตอร์ครับมองว่านั่นแหละครับความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ร้ายความทุกข์มันคือเครื่องมือในการสอนให้เราเนี่ยเริ่มตระหนักถึงความเป็นจริงในชีวิตที่มันอนิจจังไม่มีตัวตนเพราะไม่ใช่อยู่กับตัวตนเราเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าพอออกมาแบบนี้การสอนให้เราเนี่ยเริ่มความรักคุณวาเลนครับความรักที่เราเข้าใจนะฮะตอนผมมาเนี่ยคนละเรื่องเลยผมรักคนนั่นผมรักหนังสือเล่มนั่นไอ้นี่เป็นความรักที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนกับเราไปเติมน้ำมันไปเติมอะไรครับปั๊มที่พัฒนาการรักที่แท้ต้องเป็นอะไรครับคลังน้ำมันเขาเรียกอันนี้ว่าเอสเซนเลิฟเพราะเอสเซนเลิฟในความหมายคือไม่ใช่รักเฉพาะใครต่อใครอันนั้นมันรักตัวเองอ่ะต้องหมายความรักไม่ทั้งศัตรูเลยคุณวาดินเชื่อไหมครับสิ่งนี้ฟังแล้วไม่น่าเชื่อทำให้10 กว่าวันเนี่ยผมได้ตระหนักถึงชีวิตนะที่สำคัญมากที่สุดว่าความรักที่สมบูรณ์ที่สุดคือความรักต่อคนอื่นและความรักตัวเนี้ยมันจะต่อมาด้วย compassion compassion คืออะไรครับความเห็นอกเห็นใจเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมได้เรียนรู้เป็นประโยชน์ทำให้ผมไม่มีความเกลียดใครไม่มีอะไรนะศัตรูผมหรืออะไรผมไม่เคยคิดเลยนะครับผมเริ่มแผ่รักและไม่ยันจริงๆเพราะมันสอนให้คุณว่าคุณต้องปล่อยวางอ่ะถ้าคุณไปเกลียดใครอะไรสักวางเท่ากับคุณกำลังทำร้ายตัวคุณเองด้วยและปล่อยวางตัวนี้หมายความว่าปล่อยวางทุกอย่างผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ผมมีความสุขก่อนหน้านี้เราไปกินอาหารหรือกินอะไรโอ้ยคนเสิร์ฟมันช้ามันบางทีสั่งไปแล้วนะครับมันไม่บันลืมคุณบาลินเชื่อไหมครับผมได้ประสบการณ์นะครับที่จริงก่อนหน้านี้ผมได้ทำบ้างอยู่แล้วผมไปถึงปรากฏว่ามันบางกว่าคนเสิร์ฟนะฮะมันช้าและนั่งหยิกด้วยเพื่อนฝูงผมก็ยั่วมากแต่ผมไม่ยั่วครับคุณวาลินพอกินเสร็จผมให้ทิปเขามากกว่าปกติเลยเพื่อนฝูงผมห่อออกมาจากพัฒนาการให้เองอย่าบ้าหรือวะให้แบบเนี้ยให้เขาทำไมผมก็มาถามเขาบอกว่าคุณรู้ไหมครับชีวิตคนวันนี้มันลำบากมากยิ่งในภาวะปกติตอนเนี้ยโลกเข้าสู่โซเชียลมีเดียงานคนตกงานคนลำบากในประเทศไทยทั่วโลกแล้วก็คนไร้ไร้มาเยอะมากโลกมันแบ่งทำให้คนที่ดีๆโอ้โหเยอะมากอยู่ในลักษณะสภาพลำบากมากคุณลองคิดดูมีใครว่าอยากหน้าหงิกคุณวาลินการที่เขาหน้าหงิกมันไม่ใช่ปัญหาที่เขามีต่อเรานะเขากำลังบอกเราว่าเขามีปัญหาเราทำใจว่าถ้าเราเป็นเขาอะมันตกงานได้งานตัวนี้ไม่แน่นอนที่บ้านครอบครัวมีปัญหามันถึงหน้าหงิกเพราะถ้าเรามองแบบนี้คุณวาลินคุณเชื่อไหมครับเงินที่เราให้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้ผมมีความสุขอย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตะวันออกตะวันตกทีนี้ก็มาเข้าสู่เรื่องที่เราคุยกันคือไม่อยากให้เอาประสบการณ์ตัวเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่จริงมานานมาแล้วครั้งแรกเลยเราจะเห็นได้ชัดนะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการทำคลัสเตอร์นะครับแล้วก็คลัสเตอร์ตัวนี้เพื่อนฝูงผมอาจารย์สมคิดเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มหนึ่งในคลัสเตอร์นั้นจะมีเรื่องท่องเที่ยวและหนึ่งในนั้นจะมีเรื่องของอะไรครับที่ทุกวันนี้เราเรียกเวลเนสไงนะก่อนนะครับเป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นของเขามีคลัสเตอร์หนึ่งแล้วก็ต่อนี้เดี๋ยวนี้เวลเนสกลายเป็นเรื่องที่กำลังพูดถึงเพราะเมืองไทยกำลังระดมอะไรครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของท่องเที่ยววันนี้ที่ผมอยากจะบอกคุณวาเลนว่าคุณวาเลนเห็นด้วยกับอาจารย์ไหมครับว่าเราสามารถเป็นอันดับหนึ่งของโลกในด้านท่องเที่ยวไม่ใช่เวลเนสเวลเนสในที่นี้มันหมายถึงความเป็นอยู่ในที่นี้ผมเวลเนสรวมถึงพลังอำนาจทางจิตเราสามารถดึงคนทั่วโลกแทนที่ไปอินเดียนะครับอินเดียมาเมืองไทยเรามีทุกอย่างมีศาสนาพุทธเป็นเนื้อหามีที่มีเมดิเทชันทุกแข่งเยอะแล้วก็มีที่ต่างๆใน

0: สามารถที่จะประชาสัมพันธ์คนทั่วโลกกำลังตายไฟหา power of the mind ความสันติสุขความสบายใจสบายใจไม่ใช่ตัวเองเพื่อนฝูงกับครอบครัวสบายใจทั้งสังคมและทำเป็นไปได้สบายใจทั้งโลกเพราะโลกวันนี้มันโอ้โหน่ากลัวมากคุณวาลินคุณลองสังเกตดู polarization คุณดูข่าวนี่สิครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประธานาธิบดีเนี่ยคุณเห็นไหมโลกมันเปลี่ยนแปลงถึงขนาดไหนอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสตัวพักไปเดือนกว่าเนี่ยผมก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเวลาและภายใต้ขอบเขตของสภาพแวดล้อมที่จำกัดหาความสุขนะครับแล้วก็หาความรู้และได้ความรู้ที่มีคุณค่าอย่างเหลือเกินครับเป็นความรู้ที่ผมคิดว่าเหมือนกับที่ผมไปสเปนรักในความรู้อันนี้เป็นความรู้อีกอันหนึ่ง power of the mind หรือเป็นความรักในความรู้ที่ดีกว่าในอีกแง่หนึ่งไม่ใช่ส่วนตัวแล้วมันขยายไปสู่ลักษณะที่เป็นนามธรรมไปสู่คนที่เราใกล้ชิดนะครับไปสู่ใครต่อใครและไปสู่สังคมแม้กระทั่งคนโดยทั่วไปเลยซึ่งผมคิดว่าเนี่ยนอกจากจะเป็นประโยชน์ในแง่รูปธรรมในแง่รายได้แล้วสิ่งที่ทำก็คือสร้างประเทศไทยเป็น hub of peace นึกออกไหมครับความกำลังสร้างอะไรครับสาอยากให้รู้ว่า wellness ตัวเนี้ยมันลึกซึ้งไปกว่านั่นเองครับไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม meditation ศาสนาพุทธซึ่งเรามีตัวนี้เยอะแล้วแต่อันนี้ผมเรียกว่า hub of peaceเป็นอีกส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะเป็นอาคามีบทบาทในสังคมโลกคิดถึงเมืองไทยเป็น hub of peace ครับนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการพักไปเดือนกว่าครับคุณวาลินครับ
1: ดีเลยครับอาจารย์มันเป็นสิ่งที่เป็นศักยภาพของไทยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นมากกว่าผมว่าเรื่องของความเป็นศูนย์กลางในแง่ของ spirituality นะครับอาจารย์ผมว่าเรามีจุดแข็งในเรื่องนี้เยอะมากครับ
0: ใช่เลยเลขส่วนหนึ่งคุณวาลินเห็นไหมว่าโลกวันนี้โอ้โหโลกเข้าสู่โซเชียลมีเดียทุกคนมันเห็นแก่ material อ่ะพยายามจะสร้างราคาหุ้นจาก IT แล้วก็ AI ไล่คนทั้งโลกออกไปเลยมันน่ากลัวมากเลยทำไมคุณไม่คิดถึงอันหนึ่งเราสร้าง AI แต่ขนาดเดียวกันเราไม่ไล่คนออกเพราะอะไรครับ AI เนี่ยจะทำให้คุณกำไรแต่ไม่ใช่กำไรโหดกำไรเยอะมากแล้วคุณคนเดียวกำไรเยอะเลยแต่แบ่งกำไรส่วนหนึ่งอ่ะมันก็คือเป็นสิ่งที่ให้กับคนทำงานและให้เขาได้เป็นประโยชน์คุณว่าบริษัทไหนครับที่เป็นบริษัทที่มันควรจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะเห็นคุณดูในต่างประเทศดูในอเมริกาโอ้โหไอตัวอะไรดาวโจนส์ขึ้นเพราะอะไรครับราคาเรื่องของไอทีแต่ขนาดเดียวกันคุณเห็นไหมไล่คนออกเป็นแถวเลยเพราะฉะนั้นAIอย่าไปบอกว่าเฮ้ยสร้างสิ่งที่ความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการแข่งขันต้องวัดด้วยความสามารถในการกระจายความรักกระจายสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรครับความอยู่รอดของสังคมโลกครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นนี่ก็เลยมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังนะครับว่าเฮ้ยเราก็ได้เรียนรู้เหมือนกันภายใต้อะไรครับภายใต้สังคมที่มีจำกัดกับสภาพแวดล้อมจำกัดครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์พักผ่อนเยอะๆนะครับอาจารย์เดี๋ยวพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับโอเคครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาสวิวัฒน์นะครับผมวารินทร์สัจเดชเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยด็อกเตอร์สมชายภักพาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันศุกร์นะศุกร์ที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงนะอยู่กับผมณัฐพงษ์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่ก็เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะจริงๆผมเห็นข่าวตั้งแต่ช่วงสายๆนะ8โมง9โมงเช้าเนี่ยเห็นมีรายงานข่าวมานะว่ามีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะหลังจากนั้นข่าวก็รายงานความคืบหน้าตามลำดับนะก็เป็นเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะอยู่แถวๆบางกรวยหลังจากนั้นเนี่ยนะก็พยายามตามข่าวนะก็มีรายงานตามลำดับนะความคืบหน้าต่างๆนะว่าคนที่ก่อเหตุนะตอนแรกก็มีรายงานนะว่าเป็นเด็กนักเรียนนะวัย14หรือ15ปีบางรายงานข่าวก็บอกว่าเป็นม.2บางรายงานข่าวก็บอกว่าเป็นม.3นะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการควบคุมสถานการณ์นะจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณสัก11นาฬิกานะหรือว่า11โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยข่าวนะก็รายงานตามลำดับนะจนถึงช่วงเวลาที่บอกว่าสามารถที่จะยุติเหตุการณ์ดังกล่าวได้ซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็มีหลายกระแสมากนะอันนึงก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการอีกอันนึงก็บอกว่าน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะก็ปลิดชีวิตตัวเองนะครับแต่ว่าจะอะไรก็ตามทีนะสถานการณ์ล่าสุดนะทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ยุติความรุนแรงได้แล้วโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นยืนยันมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7รายเป็นครู6รายแล้วก็ผู้ก่อเหตุ1คนนะขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีจำนวน15คนนะแบ่งเป็นการบาดเจ็บทั่วไปนะ13รายแล้วก็อาการสาหัส2รายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต่างๆนะทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าขณะนี้เนี่ยตำรวจยังไม่สามารถที่จะสรุปแรงจูงใจในการก่อเหตุได้นะเนื่องจากต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดทั้งในพฤติการก่อนก่อเหตุสภาพแวดล้อมข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุโดยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานติดต่อผู้ปกครองที่ก่อเหตุแล้วทราบว่านะอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาเลิกกันตั้งแต่เด็กแล้วก็อยู่กับคุณปู่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุเนี่ยก็ต้องอยู่ในชั้นสืบสวนต่อไปนะครับส่วนประเด็นสำคัญนะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็คืออาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าเป็นอาวุธปืนที่มีชื่อครอบครองเป็นบุคคลในครอบครัวนะโดยเป็นปืนของคุณปู่นะของผู้ก่อเหตุโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกนะฮะบอกว่าแม้จะทราบเบื้องต้นว่าปืนเนี่ยเป็นของใครแล้วก็เป็นของคนในครอบครัวแต่เขายังต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าผู้ก่อเหตุสามารถนำอาวุธปืนแล้วก็กระสุนเนี่ยออกมาจากบ้านได้ยังไงมีการเก็บรักษาอาวุธปืนในลักษณะใดรวมไปถึงตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนและรวมไปถึงเส้นทางในการเข้าถึงอาวุธทั้งหมดซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการสืบสวนในขณะนี้นะหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็ลงไปที่บ้านของน้องที่ก่อเหตุซึ่งบ้านเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่แถวบางบัวทองนะแล้วสภาพบ้านก็ปิดข้างในก็ปิดนะแต่พอเข้าไปดูก็ไปเจอคุณปู่แล้วก็คุณย่าของน้องทั้งสองคนขออภัยของน้องคนดังกล่าวนะบอกว่าเมื่อตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่บ้านพักพบคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาจากอาวุธปืนชนิดเดียวกันกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ก่อเหตุที่โรงเรียนซึ่งเป็นปืน CZ หรือว่า CC ขนาด9มม.โดยมีชื่อของคุณปู่เนี่ยเป็นผู้ครอบครอง
บ้านที่น้องเยาวชนนะม.3เนี่ยคนเนี้ยที่ไปก่อเหตุเนี่ยนะอยู่ที่ตำบลบางกูรัตนะอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะอันเนี้ยเป็นเหตุล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะก็ตอนเช้าเนี่ยอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะก็บอกว่าได้สั่งการให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่แล้วโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจฝ่ายแพทย์อยู่ในพื้นที่แล้วและกำชับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เร่งจัดทีมกรมสุขภาพจิตไปเยียวยาแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ของน้องๆนักเรียนที่มีสภาพตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตามทีบอกให้ดูแลอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าท่านนายกจะลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่ลงก็ไม่ได้แล้วขอไปดูว่ามันเป็นยังไงณขณะนี้ก็ทราบแล้วว่าสถานการณ์จบอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วซึ่งต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกตรงนี้เป็นสิ่งที่ตนยืนยันว่าที่ชอบมาบอกว่ามีแรงกดดันต่างๆมาว่าให้ปล่อยให้คลายเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะซึ่งตนก็ห้ามมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยและเหตุการณ์นี้คงเป็นคำตอบแล้วก็ขอความกรุณาอย่ามาพูดกับตนในเรื่องนี้อีกนะที่มีการเซ็นห้ามพกพาอาวุธปืนหรือว่าห้ามบอกออกใบอนุญาตอะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องมันก็ตั้งแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะก็ประมาณสัก2 ปีที่ผ่านมานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะส่วนผู้ที่เสียชีวิตนะฮะผู้ที่เสียชีวิตนะที่บอกว่า6คน7คนเนี่ยเบื้องต้นผมก็มีรายนามนะมีชื่อเหมือนกันนะส่วนใหญ่ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นครูทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนะคุณกิติพงษ์สมรัตน์นะเลขาหน้าห้องนะคุณสายฝนสิริกิจจาขจรนะมีครูแนแนว1ท่านนะคุณครูทิวาพรนะฮะแล้วก็ครูภาษาไทยนะคุณครูอะไรเนี่ยนนชนัทพรพรนะแล้วก็ครูคณิตศาสตร์นะครูประภาพรนะครับแล้วก็น้องผู้ก่อเหตุก็คือเด็กชายพัดนะอายุ14ปีนะอันนี้เป็นรายงานเบื้องต้นนะซึ่งก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะส่วนคำถามที่หลายคนคงมีคำถามว่าเอ๊ะการเกิดเหตุแบบนี้ในบ้านเราเนี่ยนะมันไม่ใช่เกิดเหตุครั้งแรกนะคือตอนนี้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่หลายคนนะหรือว่าเฝ้าติดตามข่าวสารก็อยากจะรู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงนะก็มีรายงานตามลำดับนะถึงข่าวที่มีการส่งผ่านโซเชียลมีเดียนะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องถือว่าก็พยายามรวบรวมแล้วก็รับฟังนะยังไม่ต้องปักใจเชื่อยังไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ายังไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันก็มีรายงานนะแต่ว่าเรื่องนึงอ่ะที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคืออายุ14ปีนะเป็นเด็กม.3นะแล้วก็สภาพในจุดเกิดเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปพบเจอคือในกระเป๋าที่น้องเขาสะพายอยู่เนี่ยโอ้ยังเห็นกระสุนเต็มไปหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงแมกกาซีนที่พร้อมดำเนินการนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงละนะสื่อต่างประเทศรายงานทั่วโลกอย่าง CNN ซึ่งอ้างรายงานของรอยเตอร์ก็ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีนักเรียนอยู่ราวๆ 3,000 คนนะแล้วก็ผู้ก่อเหตุได้ฆ่าตัวตายนะโดยตำรวจก็ระบุว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้นะทาง CIB ก็แจ้งกับ CNN นะว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นอกจากนี้ CNN เขาก็รายงานเพิ่มเติมนะฮะว่าอัตราการครอบครองปืนในประเทศไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยข้อมูลในปี2017นะย้อนกลับไปเกือบ10ปีนะของทาง Small Arms Survey ซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบอกว่าประเทศไทยมีพลเรือนที่ครอบครองอาวุธมากกว่า 10.5
3ล้านกระบอกนะ10ล้านกระบอกพูดง่ายๆหรือราวๆ15กระบอกต่อประชากร100คนซีนเองเขายังรายงานด้วยนะฮะว่าข้อมูลของ Global Burden อะไรเนี่ย of Dias นะฮะปี2019นะก็ยังพูดถึงเหมือนกันบอกว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับประเทศที่มีอัตราการก่อเหตุฆาตกรรมด้วยปืนสูงเป็นอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากฟิลิปปินส์นะถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันเคยเกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายกันโดยที่มีน้องๆ นะเป็นผู้ก่อเหตุด้วยสาเหตุต่างๆมีหรือไม่นะคำตอบก็คือว่ามีนะคือถ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงนึกภาพย้อนไปในห้างสรรพสินค้าตอนนั้นนึกออกใช่ไหมฮะเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปี2566นะเยาวชนวัย14ปีปี65นะบอกว่ามี8เยาวชน8คนนะทำร้ายคู่อริต่างสถาบันนะอันนี้ถนนรามอินทราอายุที่ก่อเหตุก็14ถึง16ปีนะย้อนกลับไปปี2564ในพื้นที่นนทบุรีนะก็มีแทงนักศึกษาวิศวะดับนะที่ตลาดร่มไทรนนทบุรีคนที่ก่อเหตุถึงแม้ว่าจะใช้อาวุธมีดอาวุธไม้เนี่ยนะแต่ว่าอายุที่ก่อเหตุเนี่ยคือ15ถึง16ปีนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะจริงๆก็มีอีกหลายที่นะในต่างจังหวัดมีที่สระแก้วก็มีอายุคนที่ก่อเหตุก็15 16ปีที่สงขลานะก็มีเหมือนกันนะปี2568ที่ผ่านมานะแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะผมเข้าใจว่าลงพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะเป็นข่าวนี้นี่แหละนะที่เป็นข่าวใหญ่นะและข่าวที่หลายคนติดตามถึงแม้ว่าข่าวต่างๆมันก็มีความคืบหน้านะอย่างกรณีของทางมินออนไลน์นะที่เขาเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะอย่างเป็นทางการเนี่ยนะสองวันนะเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังพบเจอแล้วก็มีการหารือทั้งคณะเล็กคณะใหญ่นะกับทางนายกรัฐมนตรีนะวันนี้เข้าใจว่าไปที่สภาใช่ไหมเห็นทางประธานวุฒิสภาใช่ไหมคุณมงคลจุลสัจจะนะให้การรับรองพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาในการเดินทางเยือนประเทศไทยนะที่ห้องรับรองพิเศษ204นะอ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะจริงๆตอนเช้าเนี่ยมันมีข่าวอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์นะมันมีเหตุเพลิงไหม้โอ้เป็นโรงงานยางผลิตรถยนต์เนี่ยยางรถยนต์เนี่ยนะที่บ้านบึงที่ชลบุรีโอ้ผมเห็นข่าวนี้ใหญ่มากนะเพราะว่าควันไฟอ่ะเวลาที่ไฟมันไหม้ยางรถยนต์อ่ะคุณนึกภาพออกใช่ไหมควันมันขโมงเลยอ่ะนะมันก็เลยดูแล้วโอ้โหอันตรายทีเดียวนะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะจริงๆช่วงตอนสายๆที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มันก็มีเหตุเหมือนกันว่ารถกระบะวิ่งเข้าไปชนนะวิ่งเข้าไปในศูนย์ขออภัยไม่ใช่รถกระบะรถเก๋งฮะรถเก๋งนะวิ่งเข้าไปชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เมืองกาญจนบุรีนะระหว่างที่เด็กเนี่ยเขานอนกลางวันอยู่นะเราเห็นว่ามีเด็กนะเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บประมาณสัก10คนนะแต่มันก็ได้รับความเสียหายนะอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ให้การช่วยเหลือแล้วนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะส่วนเรื่องอื่นๆนะวันนี้มีความคืบหน้าคือหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านไปพบพ่อค้าแม่ขายใช่ไหมแล้วเขาก็บอกใช่ไหมจำได้ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเอ๊ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 60 40เนี่ยอยากให้ทำต่อเนื่องนะถ้ามันหมดเดือนกันยายนเนี่ยพอมี4เดือนนี่ใช่ไหมมิถุนากรกฎาสิงหากันยาเดือนละ1,400เดือนใช่ไหมฮะที่ให้ไปสำหรับคนที่ลงทะเบียนนะตอนแรกก็นึกว่าจะ30ล้านคนนะไปลงทะเบียนก็ตกประมาณ24 25ล้านนะก็เขาก็พยายาม
นะเขาก็บอกว่าโอ้โหมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการขายดีนะขายของหมดไวขึ้นนะที่เห็นพ่อค้าเขาบอกนะพ่อค้าแม่ค้าบอกขายของหมดไวขึ้นโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกๆ2สัปดาห์แรกนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่คนก็เฮลาโลนี่ใช่ไหมไปใช้ก่อนใช่ไหมบางคนถ้าผมเนี่ยผมก็ใช้วันนึงก็30บาท50บาทก็ค่อยๆทยอยไปก็พอดีครับ20วัน1เดือนพอดีก็ใช้หมด 1,000 บาทนะถามว่า2เดือนที่ผ่านมาหมดไหมหมดครับวันสุดท้ายเนี่ยนะที่ใช้30หรือ31เนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสักบาท60ตังค์นะหรือไม่ก็5บาท7บาทอ่ะนะแล้วก็ใช้ให้เต็มพิกัดเหมือนกันนะเอาเต็มที่ไหนๆรัฐบาลเขาก็นานๆอ่ะเราปกติจะไม่มีคุณสมบัติแต่อันนี้เขาให้คุณสมบัติผ่านมาแล้วก็ให้ทุกคนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็ต้องใช้สวัสดิการของทางรัฐบาลบ้างนะครับอ่ะก็มีคนไปถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าเอ๊ะสรุปแล้วไทยช่วยไทยพาสเนี่ยสำหรับรอบหน้าเนี่ยนะรอบที่2เนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไงนะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงโครงการนี้เหมือนกันว่าเฟส2เนี่ยนะเพราะว่าเฟส1นี่จะจบเดือนกันยายนบอกนโยบายใดที่เป็นประโยชน์แล้วก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าการขายคล่องตัวเนี่ยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเนี่ยอันเนี้ยก็พร้อมที่จะพิจารณาทุกเรื่องส่วนเงื่อนไขจะปรับเป็น50 50หรือยังเป็น60 40อยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าอย่าเพิ่งลงในรายละเอียดนะเนื่องจากมันต้องไปพิจารณาก่อนต้องไปดูก่อนว่าสถานการณ์คลังตอนเนี้ยเป็นยังไงต้องดูสถานการณ์คลังเนี่ยควบคู่ไปด้วยส่วนจะดำเนินการโดยใช้งบประมาณปกติหรือว่าพระราชบัญญัติกู้เงินนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องไปตรวจสอบยังไงก็ต้องไปตรวจสอบสถานการณ์คลังอย่างรอบคอบก่อนเพราะว่าการกู้เงินมักจะมองว่าสร้างภาระต่อประชาชนเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาเงื่อนไขในการกู้เงินด้วยนะนายกรัฐมนตรียังบอกว่าถ้าพิจารณาจากกรณีพรก.กู้เงินดังกล่าวอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 1.2% ถ้าหากกู้มาแล้วสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าต้นทุน 1.2% เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจก็อาจจะดำเนินการนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะก็สอดคล้องฮะเพราะเมื่อวานนี้นะอีกท่านนึงที่พูดนะก็คือทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะก็บอกว่า เรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์40 60หรือว่า60 40เฟสของเนี่ยนะกระทรวงการคลังก็รับข้อเสนอนะแต่ว่าจะต้องไปพิจารณาก่อนนะต้องไปพิจารณาก่อนนะส่วนที่มันเป็นข่าวลือมานะสักพักแล้วแหละผมเห็นมาประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์แต่ผมก็รอเข้าที่ประชุมครม.ว่าเมื่อไหร่จะเข้าสักทีผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะไอโครงการอะไรอ่ะไทยเที่ยวไทยอ่ะใช่ไหมเขาจะใช้ชื่อไทยเที่ยวไทยพลัสอ่ะแล้วมีรายละเอียดด้วยนะมีคนเอามาให้ข่าวรายงานข่าวมีรายละเอียดอะไรเรียบร้อยเลยนะว่าเขาจะให้เท่าไหร่กี่พันนะใช้งบประมาณไม่เกินเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้อะไรเนี่ยนะแล้วจะเริ่มใช้นะบอกจะเริ่มใช้เร็วๆนี้นะเราก็รออยู่เอ๊ะมันจะเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไหร่ยังไงตอนนี้เข้าหรือยังเมื่อวานนี้พูดพร้อมกัน2คนเลยคนหนึ่งคือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุปจีสุธรรมพันธ์ผมเข้าใจว่าน่าจะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะแต่ว่าท่านก็พูดบอกว่ายังไม่เข้าที่ประชุมครม.ส่วนท่านที่2ก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินี่แหละนะท่านรองนายกบอกว่าอยู่ระหว่างการหารือนะลักษณะเนี่ยคิดว่าอาจจะทำคล้ายๆนะอาจจะทำคล้ายๆกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะแล้วก็อาจจะใช้แอปเป๋าตังนะเป็นเวลาการใช้ไอ้โครงการเนี้ยนะแล้วก็คาดว่าจะชัดเจนใน1เดือนนี้นะถ้าบอกว่าจะชัดเจนใน1เดือนนี้ก็คงจะต้องรอแหละนะว่าจะเข้าที่ประชุมครม.อาจจะภายในสิ้นเดือนสิงหาคมใช่มั้ยหลังจากนั้นก็ต้องไปดูคือเขาต้องไปดำเนินการหลังบ้านก่อนสำคัญนะคือจะใช้แอปไหนหรือว่าจะใช้ผ่านช่องทางไหนเนี่ยมันก็ต้องไปถามเขาก่อนใช่ไหมถามคนทำใช่ไหมถามคนฝ่ายปฏิบัติบอกว่าเฮ้ยถ้าจะทำแบนเนอร์อันนี้ขึ้นมาถ้าจะทำเชื่อมต่อระบบนะทำผ่านทางแอปเป๋าตังอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานะไม่ใช่เข้าที่ประชุมครม.เสร็จปุ๊บมาปุ๊บจะประกาศเริ่มใช้เนี่ยเขาต้องทำให้พร้อมนะก็คงไปดูระยะเวลาว่ามันพร้อมที่จะเปิดใช้งานเมื่อไหร่ถ้าพร้อมเปิดใช้งานอันนี้ก็น่าจะมี
เงื่อนเวลาที่ชัดเจนแล้วแหละว่าถ้าสมมุติว่าจะใช้ไทยเที่ยวไทยพลัสผ่านทางแอปเป๋าตังจะเริ่มเมื่อไหร่นะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือก็ต้องถามคนฝั่งปฏิบัติด้วยอันนี้สำคัญเขาพร้อมเมื่อไหร่นะเพราะว่าตอนนี้มันทำไอ้นี่อยู่นี่ใช่ไหมไทยช่วยไทยอ่ะใช่ไหมมันทำ60 40อ่ะมันทำสิ้นสุดเดือนหน้า30กันยายนอ่ะนะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะครับสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะจริงก็มีอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ก็รอความชัดเจนคือคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับสำหรับพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400 ล้านบาทเนี่ยมันแบ่งเป็น2ก้อนหลักๆ ก้อนที่1ก็คือประคับประคองเศรษฐกิจช่วงเปลี่ยนผ่าน200 ล้านซึ่งในก้อนนี้ส่วนใหญ่ก็จะนำไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ก็ถือว่าจบไปก้อนที่2ฮะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานคือเขารู้ไงว่าราคาน้ำมันมันจะมีความผันผวนราคาน้ำมันมันอาจจะสูงขึ้นค่าพลังงานต่างๆมันอาจจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานอะไรเนี่ยนะแล้วแปลมาเป็นไฟฟ้าแปลมาเป็นการใช้พลังงานที่ทดแทนการนำเข้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะอันเนี้ยมันก็น่าจะดีกว่าไอ้200,000ก้อนนี้แหละครับที่ตอนเนี้ยทางคณะกรรมการกลั่นกรองนะของกระทรวงการคลังเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็กำลังรับข้อเสนอจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่จะส่งมาหนึ่งในนั้นที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะตอนนี้ผมเข้าใจว่าทางกระทรวงมหาดไทยทางการไฟฟ้านครหลวงนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค2-3หน่วยงานเนี่ยเพราะว่ามหาดไทยนี่เขาดูแล2ที่นี้ถูกไหมฮะเขาน่าจะนำเสนอเรื่องนี้นะให้คณะกรรมการการกลองพิจารณาโซล่ารูฟท็อปเนี่ยนะก็คือสนับสนุนให้ประชาชนนะใครที่ใช้ไฟแพงๆอ่ะเอาผมมันก็ไม่ได้แพงมากอ่ะนะผมว่าขนาดก็อาจจะรายเดือนอาจจะประมาณสัก 1,000 หน่วยนะ 1,000 หน่วยก็ประมาณ 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาท 5,000 บาทนะกลุ่มที่ใช้ไฟกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับนะฮะคือถ้ามันน้อยกว่านี้บางทีเวลาที่เราติดไอ้โซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปเนี่ยหลายท่านก็ต้องคิดใช่มั้ยว่าคืนทุนเท่าไหร่ติดไปกว่าจะแบบโอ้โหสมมุติติดไปแสน 200,000 บาทกว่าจะมาถึงจุดคุ้มทุนมันผ่านไป6ปี8ปีอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่ใช้ไฟเยอะหน่อยโดยเฉพาะช่วงกลางวันที่สามารถใช้ไฟจากแสงอาทิตย์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นไฟได้นะมันจะไปช่วยลดการใช้ไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะที่มาดึงเข้ามาผ่านทางสายไฟโยงเข้ามาในบ้านเนี่ยผ่านตู้มิเตอร์มาเนี่ยนะบอกอันนี้อาจจะช่วยได้อาจจะช่วยได้นะเห็นว่ากำลังพิจารณานะว่าอาจจะมีแนวทางในการช่วยเหลือจะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยของประชาชนเนี่ยยังไงนะอาจจะลดสัก50,000ไหมหรือเรื่องของดอกเบี้ยหรือเรื่องของการขอสินเชื่อนะผมว่าเขากำลังดูอยู่นะอันเนี้ยคือถ้าถามผมอ่ะผมตอบอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรารู้แล้วว่าปีเนี้ยใครที่ติดโซล่าเซลล์นะสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ถ้าจำไม่ผิด 200,000 บาทมั้งนะแต่ถ้าจะรออีกนิดนึงถ้ามันเข้าเงื่อนไขด้วยแล้วใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่ารายละเอียดเขาจะได้ไหมถ้าผ่านโครงการนี้นะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยนะถ้าเป็นการอะไรล่ะเป็นการกู้มาเพื่อติดเนี่ยดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยแล้วได้ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วค่าติดถ้าสมมติมีการช่วยเหลือด้วยอาจจะใจเย็นดีไหม ใช่ไหมถ้าเป็นผมใจเย็นนะรอให้มันชัดเจนนะมันจะช้าไป2เดือน3เดือนนะไม่มีปัญหาถ้ามันได้แต่ถ้ามันไม่ได้สรุปสุดท้ายก็กลับไปใช้ของเดิมก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะก็เล่าสู่กันฟังนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมที่มันชัดเจนเพราะว่าต้องรอเข้าสู่ที่ประชุมของ
คณะรัฐมนตรีก่อนนะครับอ่ะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมวันนี้ถ้าจะรออีกอันหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการประกาศบัญชีใหม่ของทางกระทรวงมหาดไทยนะโดยเฉพาะของทางส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่เมื่อวานนี้เพิกถอน 5,925 คนและต้องไปทำบัญชีใหม่เนี่ยนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะประกาศวันนี้นะสำหรับรายชื่อบัญชีใหม่เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายคุยกันนะคุณผู้ฟังมีประเด็นมีเรื่องไหนนะที่อยากพูดอยากคุยนะเดี๋ยวเราว่ากันช่วงหน้าพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับเอาแบบสบายๆเนาะเผื่อท่านไหนจะชวนไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์มีที่ไหนสนใจนะที่น่าสนใจพาไปก็บอกได้นะหรือว่าเชิญชวนได้นะครับหรือจะไปหาอะไรทานนะก็แนะนำได้นะผมก็ยังดูอยู่เลยว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะไปไหนดีนะยังนึกไม่ออกเลยนะก็คุยกันนะครับเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรแต่ทำไมมีแต่ข่าวเศร้าๆนะนี่พบศพของเต้ดราก้อนไฟท์นะเมื่อเช้านี้ยังเห็นประกาศตามหาอยู่เลยนะบอกว่าเจอแล้วนะลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7เกิดอะไรขึ้นนะคุณประมวลครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: พอดีผมฟังข่าวว่าเด็กนักเรียนก่อเหตุนะฮะก็รู้สึกสลดใจมากเลยครับ
0: ครับ
1: ก็เลยมานึกถึงว่าสมัยก่อนพลตำรวจเอกเสรีเขาเคยหาเสียงไว้ว่าเก็บอาวุธปืนหยุดความตายก็เหมือนกันน่าจะดีเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: ครับ
1: เอาท่านนี้แหละครับ
0: ครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะท่านอื่นครับ02-2481657 02-2481657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับมาผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับคุณอะไรเอ่ยนะมาแล้วมาแล้วนะครับคุณโจโจ้ครับสายหนึ่งโจโจ้ครับ
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับเชิญครับ
2: ครับผมพอดีจะบอกว่าอ่านคอมเมนต์ใน Facebook สนุกมากครับ
0: ครับ
2: โอเคครับผม
0: ครับครับผมไม่ถามต่อนะฮะเรื่องอะไรขอบพระคุณสวัสดีครับนะไม่รู้เรื่องนะคุณก้อยครับสายสามสวัสดีครับ
3: คุณค่ะคุณณัฐพงษ์คะแล้วคุณอยากจะปรึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมใกล้กรุงเทพคอร์สเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยคุณณัฐพงษ์พอจะมีแนะนำได้บ้างไหมคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากอะค่ะ
0: เอาจริงนะผมไม่มีเลยไม่มีเลยผมไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้แบบไม่คือเอาอย่างนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยบางทีแบบหยุดยาวหลายๆวันอย่างเงี้ยผมอาจจะไปแต่ว่าผมไปที่แบบที่เราชอบนะที่เราสนใจอย่างเขามีสายวัชรยานอย่างเงี้ยผมไปนะผมก็อยากรู้ว่าเขาปฏิบัติยังไงมันก็จะเน้นเรื่องของการสวดมนต์ภาวนานะแปลคำหรือว่าการสวดระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การตั้งตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าแบบ
3: ใกล้กรุงเทพมีแนะนำบ้างไหมคะที่เดินทางได้ง่ายหรือว่าในกรุงเทพเลยก็ได
0: ้ไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะผมไม่มีประสบการณ์ขออภัยจริง
3: ๆค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขออภัยจริงๆผมไม่มีประสบการณ์จริงๆนะคุณชาคริตครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลครับ
0: ครับ
4: ครับผมขอแสดงความคิดเห็นนิดเดียวครับ
0: ครับเรื่อง
4: เกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์วิระอภิพูดเรื่องของกุฏยานนะฮะ
0: เรื่องนี้คุยกับคุณวิระเองดีกว่า
4: ครับคือไม่อยากให้อาจารย์ถอนการตรวจสอบเพียงแค่เขายกตัวอย่างสิ่งที่ดีบางที่มาโต้แย้งแค่นั้นเองครับ
0: ครับครับเข้าใจ
4: ให้กระทรวงอื่น
0: ไม่เป็นไรผมว่าคุยกับคุณวิระดีกว่าอันนี้คุยกับคุณวิระดีกว่านะอย่าผ่านผมเลยนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณโชคครับสายสองสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
5: ครับคุยเรื่องพอดีเรื่องเที่ยววันนี้วันศุกร์นะครับคุยเรื่องเที่ยวนิดนึง
0: ได
5: ้ผมขับรถผ่านมาถนนทรงวาดครับ
0: ถนนทรงวาด
5: โอ้ตอนนี้แน่นมากครับตอนนี้เลยครับฝรั่งต่างชาติคนเยอะมากครับ
0: โอ้ยมันฮิตกันไปนี่ใช่ไหมเดินในตอกเดินในซอยมีรูปอะไรเต็มไปหมดเลยสวยร้านกาแฟคาเฟ่อะไรเต็มไปหมดเลยไม่ใช่หรอ
5: ใช่ครับพี่ณัฐพงษ์ได้มาไหมครับได้ผ่านไปบ้างไหมคร
0: ับ
5: แต่ว่าขับรถผมว่าจอดรถยากนะครับไม่มีที่จอดเลย
0: ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยคือที่ไหนคนเยอะส่วนใหญ่ผมไม่ไป จริงๆนี่ผมพูดแบบจริงๆนะผมแบบคือ คือถ้าเมื่อก่อนเนี้ยนะย้อนกลับไปสัก10ปี20ปีก่อนนะของกินอร่อยนะถนนคนเดินดีคนเยอะนะมีงานเทศกาลไปหมดแต่พอเริ่มจะเข้าหลัก5เนี่ยนะอยู่วัน2วันเนี่ยก็แบบโอ้เราก็ไปมาหมดแล้วเนาะบางทีเราก็
5: เปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนแนว
0: ไม่ไปเลยอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ไปเลย
5: ครับพอดีผมตอนนี้ผมสนใจเรื่องพอดีผมอยู่ฝั่งคลองสานนะครับตอนนี้ผมสนใจเรื่องสะพานคนเดินข้ามและจักรยานนะครับ
0: เ
5: พราะถ้ามันคือถ้าผมคือตั้งแต่เด็กเนี่ยคือผมเกิดตรงผมอยู่แถววงเวียนใหญ่แถวคลองสาน
0: อันนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะสำหรับคนเดินข้ามนะ
5: ครับมันจะเชื่อมตรงวาดไปถนนเชียงใหม่ฝั่งคลองสานครับ
0: อ๋อเหรอเฮ้ยเขาจะทำเหรอ
5: เท่าที่ผมทราบก็ไม่ผมไม่รู้ว่ามันมีขั้นตอนอะไรต่อจากนี้แต่ว่าน่าจะอยู่ในขั้นอะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมแต
0: ่
5: คือสำหรับผมคือถ้าผมจะข้ามมาฝั่งนี้ตั้งแต่เด็กก็คือมีสองตัวเลือกก็คือไม่สะพานพุทธปกก็ฝั่งตรงนี้ก็สาครอะไรเงี้ย
0: คุณข้ามเรือข้ามฟากตรงนั้นง่ายกว่า
5: ใช่ใช่ครับผมข้ามเด็กๆอยู่ครับเรียนส่วนโรงเรียนกุหลาบวิทยาผมข้ามตั้งแต่เด็กแล้ว
0: แล้วโอ้โหและโรงเรียนคุณกุหลาบวิทยาน่ะโอ้อาคารก็สวย
5: ใช่คร
0: ับ ตึกที่อยู่ริมน้ำที่เป็นโบสถ์อ่ะอู้สวย
5: ใช่ครับก็เมื่อก่อนจะแบ่งชายหญิง2ฝั่งกุหลาบวิทยากับกุหลาบวัฒนา
0: ครับ
5: ตอนนี้เหมือนจะตีทุบกำแพงกลายเป็นโรงเรียนเดียวกันไปแล้ว
0: อ๋อเหรอ
5: ไม่สมัยผมเรียนยังแบ่งชายหญิงครับ
0: ไม่เพราะว่าไอ้เรื่องที่คุณพูดเนี่ยไอ้สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจริงๆมันเขาก็พูดกันมานานนะแล้วก็แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปเอาตรงไหนเพราะมันมีอีกจุดหนึ่งที่มันก็น่าสนใจนะเห็นทางภาคเอกชนเขาก็จะพยายามทำจะผลักดันอะไรอ่ะตรงอะไรที่มันมีชิงช้านึกออกใช่ไหม
5: อ
0: ๋
5: อ
0: เ
5: กี่ยวกับขาใช่ไหมครับ
0: ไม่
5: เกี่ยวกับขาข้ามมา
0: เอ้ยทำสะพานเลยมันคือคุณเคยไปลอนดอนไหมเคยไปอังกฤษไหม
5: ไม่เคยคร
0: ับ มันเขาก็จะมีผมไม่แน่ใจว่าชื่อมิลเลนเนียมบิชหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะมันก็เป็นสะพานข้ามพอข้ามไปเสร็จปุ๊บมันจะไปเจอโบสถ์เซนต์ปอลเซนต์อะไรสักอย่างนึงอ่ะผมเคยถ่ายรูป

0: ือว่าโอ้มันต้องทำมันต้องขออนุมัติอะไรหลายอย่างอะคุณใช่ไหม
1: ใช่ครับเข้าใจครับ
0: เออ
1: แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันคือผมถ้าข้ามฝั่งนู้นก็ถ้าสมมติตัวเปล่าโอเคข้ามเรือโอเคแต่ว่าพอมันแบบเออถ้ารถยนต์ก็คือจะต้องรถติด2สะพานเนี่ยไม่ฝั่งสะพานพระปกก็สะพานสาทรอะไรเงี้ย
0: อันนี้มันชัวร์
1: ถ้ามีตรงนี้แบบเดินจักรยานปั๊บๆอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ดีเนาะก็ดีเนาะ
1: ท่านน่าจะดีครับ
0: เออแต่ว่าถ้าอากาศร้อนๆเราจะเดินหรือเนี่ยนิสัยคนไทยคืออากาศร้อนๆแล้วเราไม่เดินเราจะทำยังไงอันนี้จริงๆที่ผมพูดจริงๆถูกไหมถูกไหมถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยทำไปแล้วไม่มีคนเดินคุณจะทำยังไง
1: ครับตอนนี้ครับหลังๆมานี่ผมก็มีเรื่องมาใช้จักรยานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอยู่กลางเมืองอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็ตอบโจทย์ครับแต่บางทีมันก็ไม่ตอบโจทย์ก็ผมว่าก็เป็นตัวเลือกนึงครับ
0: แบ
1: บบางทีเดินทางไม่ไกลมากอะไรเงี้ยแบบที่จอดรถเดี๋ยวนี้มันยากมากครับริมถนน
0: เข้าใจ
1: ที่เข้าจอดก็ไม่ค่อยมีครับในโซนแบบแถวบ้านผมเนี่ยก็จะถึงขนาดว่าลงทุนทำที่จอดรถเช่าอะไรก็ไม่มีครับ
0: ครับผมอ่ะได้โอเค
1: ครับ
0: ทราบขอบพระคุณสวัสดีครับคุณจินตนาครับสาย3สวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับ
2: จะโทรมาแจ้งคุณพี่ผู้หญิงนะว่ามียุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทย
0: ยุวพุ
2: ทธิกาเพชรเกษม
0: เพชรเกษมเนาะยุติ
2: โอเคขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับนะก็แนะนำนะคุณเอกครับสาย1สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
3: ขอเสริมอีกนิดนึงครับคุณพี่ผู้หญิงแนะนำที่ปฏิบัติธรรมนะครับถ้าต้องการไปต่างจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพก็มีวัดมเหยงนะครับจังหวัดอยุธยา
0: ครับผม
3: แล้วก็อีกที่นึงครับสำหรับผู้หญิงผมว่าก็เหมาะดีก็คือที่เสถียรธรรมสถานที่
0: ลานอ
3: ิน
0: ท
3: า
0: ครับ
3: วัชรพลและอีกที่นึงนี่ก็คือก็มีสถานที่สัปปายะร่มรื่นก็คือวัดสนามในอยู่ตรงบางกรวย
0: ครับ
3: จังหวัดนนท์มันใกล้สถานีรถไฟบางบำรุเลย
0: ครับครับผม
3: ครับ
0: ครับขอบพระคุณ
3: ครับ
0: สวัสดีครับอันนี้เขาก็แนะนำนะพิจารณาเองนะอันนี้ต้องพิจารณาเองนะเพราะผมไม่มีความรู้เลยเรื่องนี้คุณปัญญาครับสายสองสวัสดีครับ
4: คุณรัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
4: สองเรื่องสองเรื่อง
0: เรื่องที่หนึ่ง
4: เรื่องที่หนึ่งอ่ะเรื่องอะไรลืมอ๋อเรื่องรถยนต
0: ์รถยนต์ครับ
4: ไอ้ที่เขามีโครงการไว้รถเก่าอ่ะไปถึงไหนแล้วคุณรัฐพงศ์รู้ไหม
0: เลิกไปแล้ว
4: รถใหม่อ่ะ
0: เลิกไปแล้วรถเก่าแลกรถใหม่ใช่ไหมล่ะ
4: เอาเหรอ
0: เออเลิกไปแล้ว
4: ระงับไปแล้ว
0: เลิกไปแล้วเลิกไปแล้วเลิกไปมันมีปัญหาเยอะต้องทำอะไรเราโครงสร้างเราไม่พร้อม
4: เห็นลูกสะพ้ายมันจะซื้อใหม่ก็เลยถามดู
0: ครับ
4: เรื่องที่สอง
0: ครับผม
4: ไอ้ที่สะพ้ายไอ้ที่มีปัญหาเรื่องไอ้สะพานคนเดินไอ้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าทำแล้วไม่มีคนข้ามอ่ะร้อนนะแก้ปัญหายังไงรู้ไหม
0: ไม่รู
4: ้ติดแอร์
0: ติดแอร
4: ์
0: ติดแอร์เลย
4: ใช่
0: นะโอเคได้
4: ง่ายดี
0: ครับผม
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเวทครับสาย3สวัสดีครับ
5: ครับผมสวัสดีครับผมมี2เรื่องสั้นๆเรื่องรถผมว่ามันต้องเป็น EV หมดแล้วนะ
0: คืออะไรฮะ
5: เรื่อง
0: เดี๋ยวๆคืออะไร
5: เรื่องรถ
0: ทำไม
5: มันอนาคตมันก็ต้องเป็น EV หมดแล้วนะครับ
0: อ้าวแล้วที่เขาใช้รถน้ำมันกันอยู่ใช้ไอซ์กันอยู่ทำยังไงล่ะ
5: เขาก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น EV หมดแล้วครับ
0: แล้วคืออะไรทำไมอยู่ๆต้องเป็น EV อ่ะทำไมต้องไปบังคับให้เป็น EV ล่ะ
5: ไม่ได้บังคับมันก็เป็นไปตามกลไกการตลาด
0: โอ
5: ้เพราะว่าน้ำมันนี่มันแพงกว่า EV นะ
0: อ้าวแล้วถ้าเขามีเทคโนโลยีอื่นที่มันทำให้ราคาพลังงานมันถูกกว่า EV อีกอ่ะแล้วมันจะเป็น EV หรือ
5: ไม่น่าน้ำมันมันน่าจะดาวลงเรื่อยๆ
0: ไม่ใช่มันเปลือมันมีอย่างอื่นเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีที่เขาทำอันกันอีกตั้งหลายอย่างตั้งเยอะตั้งแยะ
5: ยังไม่เห็นนะก็เห็น EV
0: เห็นไฮโดรเจนนะแต่ว่ามันยังไม่เสถียร
5: โอ้โหอีกนานเลย
0: อ้าวแล้วเขาทำไหมล่ะทำไง
5: ทำแต่มันอีกนานมันยังไม่แน่นอน
0: แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นเรื่องที่สอง
5: แต่ว่าผมว่า EV มันแน่นอนนะเพราะเราดูอย่างเทรนส่วนใหญ่ในประเทศเราก็ทำพลังงานมาเพื่อ
0: มันก็มีปัญหาอันนี้ผมบอกอย่างนี้ดีกว่ามันก็มีปัญหาคือคุณต้องรออีกประมาณ5ปี7ปีเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือไอ้แบตเตอรี่ที่คุณใช้อยู่ในรถ EV เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไร
5: จริง
0: แล้วพอมันเป็นซาก

0: ปุ๊บมันจะเป็นปัญหาพอมันเป็นปัญหาเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมาถามว่าหลังจากนี้มันควรจะส่งเสริมมันควรจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็วนกลับมาม
1: ันกิโลละบาทฮะยังไงก็ต้องวิ่งมากิโลละบาทหมดแหละ
0: ก็ไม่รู้ไงแต่ว่าก็นี่ไงก็บอกไง
1: แต่ส่วนหนึ่งมันก็ต้องรอสายส่งด้วยเพราะว่ามันไม่พอ
0: ครับ
1: เพราะว่าสายส่งเราปัจจุบันมันก็เฉพาะบ้านเรือนมันก็ไม่พอแล้วก็ส่วนหนึ่งครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องวัดพอดีเห็นเมื่อกี้ถามผมแนะนำหลวงพ่อวิริยังนะ
0: หลวงพ่อวิริยังสุขุมวิทเท่าไหร่วัดธรรมมงคล
1: วัดศรีรัตนธรรมารามราชกระบังก็ได้ครับแต่จริงๆมีสาขาเยอะมากท่านมีเป็นร้อยเลยลองเสิร์ชดู
0: โอเค
1: ครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะสถาบันจิตตานุภาพเหรออันนี้อาจจะไม่ต้องค้างคืนนะเห็นก็มีเป็นคอร์สเป็นอบรมนะคุณสมบัติครับสายสองสวัสดีครับ
2: คุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: คุณนัทพงศ์ขอไลน์หน่อย
0: ฮะ
2: ขอไลน์หน่อย
0: ไลน์
2: คุณนะไลน์ของลุงกรมหายครับผมไปนานแล้วคร
0: ับไลน์ใคร
2: ผมว่าจะไลน์คุณนัทพงศ์อ่ะโมล่าครับพี่อ่ะตั้งมันหายไปนานแล้ว
0: โอ้ไลน์
2: ผมก็เลยทีนี้ผมก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็มันนานว่าจะโทรไปถามเรื่องไลน์เนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้คุยสักที
0: อ๋อผมไม่เคยอัปเดตในไอ้โมล่าคาเฟ่อะไรเลยในไลน์นั้นอ่ะเลิกใช้ไปแล้วปิดร้านไปก็เลิกใช้ไปเลยอ่ะไม่ได้อัปเดตอะไรเท่าไหร่
2: คือ
0: ไลน์
2: ใหม่คือไอด
0: ี
2: อะไรอ่ะหร
0: ือ
2: ย
0: ัง
2: ไง
0: โอ้จำไม่ได้เอาก็คุณเข้า Facebook ไม่ล่ะ
2: เข้า Facebook อ
0: ่
2: ะ
0: Facebook คุณก็มา
2: อ๋อของคุณนั่นคือ Facebook ใช่ไหม
0: เออโมล่าออนไลน์อ่ะลองทักเข้ามาในนั้นละกัน
2: เออโมล่าออนไลน์เออต้องใช้เป็นเพื่อนใน Facebook
0: เออแล้วเดี๋ยว
2: ขอแชร์วิล่ายังมีอะไรเพื่อนในไลน์ก่อน
0: คือถ้าผมอ่านแล้วเข้าแก๊ปอาจจะตอบแต่ว่าถ้าไม่เข้าแก๊ปผมก็ไม่ตอบนะ
2: ไม่ใช่ผมเข้าไปเคยเป็นเพื่อนกันไงผมก็ไม่เคยผมเข้าไปอ่านได้ถือไม่เคยไปคอมเมนต์หรอก
0: อ๋อโอเคได้ครับผม
2: โมล่าออนไลน์นะ
0: โมล่าออนไลน์ครับ
2: เป็นภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษครับผม
2: ตัวใหญ่แล้วตัวเล็ก
0: พิมพ์ไปได้เลย M O L A R แล้วก็ออนไลน์ O N L I N E
2: M O L O R นะ
0: L A R
2: LMR
0: ครับผม
2: โอเคขอบคุณมากคุณ
0: ขอบคุณสวัสดีครับคุณปิติครับสายสามสวัสดีครับ
3: ครับก็สนับสนุนคุณณัฐพงศ์ครับเรื่องรถ EV ผมว่าควรจะดูผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเพราะว่าเรายังมีผลผลิตจากน้ำมันปาล์มที่เรามาผลิตเป็นแก๊สโซฮอลได้นะครับมันก็ใช้กับเครื่องยนต์ได้อย่างในบราซิลเขาทำกันนะครับก็เลยโทรมาสนับสนุนสั้นสนับสนุนนัทพงศ์ครับว่าเราควรจะเปิดกว้างแล้วก็มองผลประโยชน์ของประเทศชาติสูงสุดมากกว่าว่าเงินที่ได้เนี่ยที่เสียไปเนี่ยจะค่าเชื้อเพลิงหรือค่าผลิตรถเนี่ยมันจะไปถึงตรงไหน
0: ครับ
3: แต่เราเป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรใช่ไหมครับเรามีผลผลิตจากน้ำมันปาล์มหรือพืชที่สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได
0: ้ครับแต่ว่าผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณปิติผมไม่ได้คัดค้านนะกับไอ้ข้อเสนอว่าเป็น EV เนี่ยแต่ว่าเป็นแค่ว่ามันมีเทคโนโลยีอื่นก็มีมันมีของที่มันใช้อยู่ณปัจจุบันที่เราเป็นศูนย์กลางในการผลิตอยู่เนี่ยไอซ์เนี่ยสันดาปเนี่ยไอ้นี่เราก็ต้องคำนึงถึงแค่นั้นเอง
3: ใช่ครับก็เห็นด้วยกับคุณณัฐพงศ์แล้วก็ EV ผมก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับแต่ว่าเรามีผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาใช้ได้ครับก
0: ็
3: เสริมคุณนัทพงศ์สั้นๆครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่ะนะฮะพักสักครู่ครับ

0: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับก็คุยกันต่อครับสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะโทรศัพท์มาเชิญนะครับมาเราว่ากันต่อนะเมื่อสักครู่นี้นะช่วงที่แล้วก็สายต่อเนื่องนะนะฮะก็บรรยากาศการคุยกันก็ดีนะครับมีเรื่องที่จะพูดจะคุยนะครับอ่ะระหว่างที่รอสายนะเดี๋ยวผมขอแจ้งนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะอย่างที่ผมได้แจ้งคุณผู้ฟังไปนะเพราะว่าที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยนะแล้วก็คุณวีระเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมใช่ไหมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะครับซึ่งจะเจอคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยในวันที่16สิงหาคมนะตอนบ่าย3นะซึ่งก็จะคุยกันแบบสบายๆนะมีเรื่องอะไรที่จะเล่าให้ฟังคุณวีระเขาก็เตรียมเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะแล้วเขาก็นัดกันนะว่าเดือนที่แล้วเนี่ย12กรกฎาคมผ่านไปแล้วนะเดือนนี้สำหรับรอบเดือนสิงหาคมเนี่ยนะเขานัดกันวันที่16สิงหาคมนะครับตอนบ่าย3เป็นต้นไปแล้วเมื่อวานนี้ก็บอกกับคุณผู้ฟังนะว่าจะต้องมีการลงทะเบียนนะจะต้องมีการจองนะก็โอนเงินเพื่อร่วมงานนะแล้วจำนวนก็จำกัดมากนะก็คือที่40แล้วก็ไม่เกิน45คนนะครับที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่ฮะเขาแจ้งผมมานะบอกว่าฝากขอบคุณนะลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะครับกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์เป็นจำนวนมากนะตอนนี้ลูกค้าที่ลงทะเบียนโอนเงินนะจองอะไรเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครบตามจำนวนที่ร้านสามารถจะจัดสถานที่ให้ได้แล้วนะก็คือครบทั้ง45ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาก็แจ้งไปถึงทั้ง45ท่านนี่แหละนะครับบอกว่าก็สามารถเข้ามาทานข้าวนะดื่มกาแฟทานขนมหรือว่าจะเลือกซื้อหนังสือของอาจารย์วีระนะได้ตั้งแต่ 8:30 นในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้เป็นต้นไปคุณไปถึงเนี่ยคุณก็แจ้งเขาว่าคุณจองแล้วนะแล้วก็เอาเอกสารให้เขาดูนะเขาจะใช้บัตรประชาชนหรือว่าเขาจะขอดูไอ้ QR code ที่คุณหรือว่าสลิปโอนเงินอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของทางร้านแล้วนะคุณก็ยื่นให้เขานะแล้วหลังจากนั้นเขาจะให้คูปองคุณมา500บาทใช่ไหมคุณก็เอาไว้นี่แหละสำหรับซื้ออาหารนะกินข้าวบ้างนะทานกาแฟทานเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะหรือแม้แต่ทานขนมทานเค้กหรือว่าซื้อหนังสือของคุณวีระก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้แต่ว่าไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้นะครับนะอันนี้ใช้ซื้อของภายในร้านนะเขาก็บอกมาเพิ่มเติมนะจริงๆที่ตรงร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในโครงการดีเอทรามอินทานะถ้าจอดรถก็จอดในดีเอทรามอินทานั่นแหละนะหรือว่าบริเวณใกล้เคียงกับโครงการก็สามารถจอดได้นะครับส่วนในโครงการเขาก็บอกมีอย่างอื่นด้วยนะมีล้างรถมีฟิตเนสมีร้านผลไม้คุณก็ไปเลือกซื้อกันได้นะแต่นี้ต้องชำระเป็นเงินสดนะคูปองนี่ใช้ได้เฉพาะในร้านเท่านั้นนะครับอ่ะผมก็แจ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณธนดลครับสาย3สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับเชิญครับขออภัย
1: สวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงษ์และสวัสดีอาจารย์วีระด้วยนะครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: ครับเมื่อกี้ได้ยินเหมือนพูดถึงเรื่องรถ EV ก็สนับสนุนกับความคิดของคุณพี่ณัฐพงษ์ด้วยแต่อยากได้ข้อเสนอนอกจากเรื่องราคาที่ประหยัดพลังงานอันนี้ยอมรับว่าถูกจริงแต่ผมอยากสอบถามกับแฟนๆรายการเพิ่มเติมถ้าใครพอมีความรู้พอจะให้ความรู้ได้ว่าข้อเสียถ้าเราใช้ไปสัก8ปีหรือ10ปีเนี่ยมันจะสามารถยังใช้งานได้คงเดิมอยู่ไหมมันจะคือหนักใจเรื่องตัวแบตเตอรี่ฮะว่าถ้ามันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเก็บพลังงานได้เหมือนอย่างโทรศัพท์ที่เราใช้ iPhone อยู่ขนาดใช้มา 4-5 ปีก
0: ็ครับ
1: อย่างที่เรารับทราบกันว่า
0: ก็เปลี่ยน
1: ใช่ต้องเปลี่ยน
0: มัน
1: ก็เลยคิดหนักเพราะว่า
0: คุณจะใช้รถกี่ปี
1: อยู่ตอนนี
0: ้เดี๋ยวผมถาม
1: เขายังลังเลกันอยู
0: ่คุณใช้รถกี่ปีรถคัน
1: น
0: ึงที่คุณใช
1: ้มาแล้วประมาณ5ปีกว่าร
0: ถที่คุณใช้เนี่ยปกติเดี๋ยวคุณใช้กี่ปี
1: อ๋อตอนนี้ผมใช้อยู่ก็เข้าปีที่8แล้วครับ
0: ปีที่8คุณจะใช้กี่ปี
1: ก็ เราดูตามกำลังทรัพย์อ่ะคุณพี่ถ้ายังพอใช้งานได้หรือมันยังไม่ได้จุกจิกอะไรมากก็ใช้ไปก่อนแต่ถามว่าเรื่องรถไฟฟ้ามีแนวความคิดกันไหมในครอบครัวก็คิดอยู่แต่ก็อย่างที่เรารู้ปัญหากันนะครับว่ามัน
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ยาวเนี่ย
0: ถ้าอย่างนั้นก็ตอนนี้ยังไม่ต้องคิดก็คือถ้ายังอะไรล่ะยังต้องคำนึงถึงเรื่องของการซื้อและผ่อนนะก็อย่าเพิ่งคิดก็แค่นั้นเองผ่านไปก่อนรอหน่อยรอให้เราพร้อมกว่านี้แล้วเราค่อยคิดดีกว่าไม่ต้องยังไม่ต้องนะถ้าถามผมอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเรายังไม่พร้อมเนี่ยยังไม่ต้องไปคิด
1: ถ้าเรียนกับคุณพี่ณัฐพงษ์เนี่ยเท่าที่ได้ยินคุณพี่ก็ใช้ EV อยู่ในความรู้สึกอันนี้จริงๆนะผมอยากฟังหลายๆมุมว่ากับรถประเภทนี้คือเราก็ยอมรับว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำเข้ามาถ้าสำหรับหลายๆท่านที่ทุนทรัพย์
0: คุณถามเลย
1: ก็ไม่น่ามีปัญหา
0: ไม่ใช่
1: แต่ผมก็อยากรู้ว่าคนที่ใช้จริงๆว่ามันมีอะไรที่นอกเหนือจากเรื่องการประหยัดพลังงานไหมมันมีอะไรที
0: ่มันนอกเหนือยังไง
1: ข้อควรระวังข้อควรระวังนะ
0: ข้อควรระวังเหร
1: อครับ
0: คุณถามผมใช่ไหมจากประสบการณ์ที่ผมใช้นะ
1: ครับใช่ใช
0: ่เวลาขับขี่ก็ระวังเหมือนรถขับน้ำมันทั่วไปมองซ้ายมองขวากระจกหน้ากระจกหลังแต่ถ้าสมมุติจะต้องบีบก็บีบก็ระวังทั่วไปไม่เห็นมีอะไรผมก็ขับรถเป็นปกติระวังอะไร
1: เท่าที่คุณที่แกใช้มาเนี่ยคือวิ่งในระยะยาวได้สุดประมาณกี่โลกับการที่เราชาร์จไฟครั้งหนึ่ง
0: จากมันขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่รถแต่ละรุ่นเหมือนกันฮะรถน้ำมันก็เหมือนกันน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับถังความจุของถังน้ำมันมีถังแบบ40ลิตรมีถังแบบ60ลิตรมีถังแบบ80ลิตรถ้าคุณเติมเต็มถังคุณเติมน้ำมันเต็มถังระยะวิ่งคุณก็วิ่งได้มากถูกไหมถ้าถังคุณ80ลิตรคุณก็วิ่งได้ไกลกว่า60ลิตรถูกไหม
1: ครับ
0: แบตเตอรี่ก็เหมือนกันครับแบตเตอรี่เขาก็มีความจุของเขาจะกี่กิโลโวลต์แบบ 51.6 51.2 แบบ40แบบ80แบบ120อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีของเขาเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับระยะทางกับความจุของแบตเตอรี่ซึ่งมันก็เปรียบเทียบก็คือเหมือนรถน้ำมันที่มีถังน้ำมันความจุ30ลิตรก็วิ่งได้น้อยกว่าความจุ60ลิตร
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องที่คุณถามว่าเรื่องของการวิ่งได้เท่าไหร่ครับ
1: ครับผม
0: มีอะไรครับ
1: ก็ไม่รบกวนคุณพี่
0: ไม่ใช่
1: ก็
0: ไม่แค่อยากรู้ก็อธิบายให้ฟัง
1: ผมก็กำลังศึกษากันอยู่ว่าเพราะว่ารถหนึ่งคันบางครั้งมันอยู่กันเราก็หลายปีอยู่ก็เลยอยากหาข้อมูลในหลายด้านว่าจากคนที่เคยใช้กับเพราะว่าดูในแต่ละปีเนี่ยมันออกใหม่ค่อนข้างเยอะมากเราเลยไม่รู้ว่าอย่างบางคนในกลุ่มมักพวกที่ออกมาตั้งแต่เจนหนึ่งก็เริ่มกังวลกันว่าบางครั้งสั่งเรื่องอะไรแล้วมันตกรุ่นไปแล้วมันไม่มีแล้วมัน
0: จริงเหรอ
1: เหมือนกับว่า
0: จริงเหรอมีอะไรตกรุ่นด้วยเหรอ
1: ใช่ครับบาง
0: รถอะไร
1: มีรถเพื่อนผมยังเกิดอุบัติเหตุหนักตอนฝนตกไปชนเขาแบบคือเต็มหน้าเลย
0: ถ้ารออะไหล่นานเนี่ยผมได้ยินนะแต่ผมไม่เคยได้ยินรถอะไหล่ตกรุ่นแล้วไม่มีอันนี้ผมไม่เคยได้ยินที่ผมได้ยินคุณครั้งแรก
1: เพราะว่าเขาติดต่อไปทางดีลเลอร์ที่ขายพนักงานเซลล์บางท่านบอกว่าถ้าเหมือนจะว่ามันหลายๆปีแล้วเนี่ยรถมันจะค่อนข้างที่จะหาอะไรยากเราก็เลยมานั่งคิดว่าไอ้มันถ้ามันเนี่ยคือคำว่าอุบัติเหตุเนาะคุณพี่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดโดยที่เราไม่รู้อย่างในกรณีเพื่อนผมตอนนี้รถจอดมาหลายเดือนแล้วไปชนเขาแล้วก็เป็นเป็นคัน
0: นี่ผมเล่าให้ฟังผม
1: โดนหน้าทั้งหลังเลย
0: นี่ผมเล่าให้ฟังนะผมใช้รถน้ำมันอยู่คันหนึ่งใช่ไหมที่ผมเล่าให้ฟังว่า Toyota Camry อ่ะไฮบริดผมใช้มานานแล้วเนี่ยนี่รอบเนี้ยที่เสียเนี่ยอะไหล่ผมก็นานนะกว่าจะได้เกือบ 3 สัปดาห
1: ์อ
0: ันนี้ใช้น้ำมันนะอันนี้ใช้น้ำมัน
1: ได้ยินคุณพี่เล่าอยู
0: ่
1: เหมือนกับมันจะเกี่ยวกับตัวเบรกใช่มั้ย
0: ก็ผมคืออย่างงี้ยังไงดีคือผม ผมคิดว่าถ้าเรายังไม่พร้อมอ่ะใจเย็น
1: ๆก็หยุดไม่ก่อน
0: ไม่คุณศึกษาก็ศึกษาไปแหละแต่ว่าใจเย็นๆสักนิดนึงก็จะดีกว่าของบางอย่างที่คุณมีคำถามว่ารถ8ปีเนี่ยสรุปมันจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันเข้ามายังไม่ถึง8ปีเลยมั้ง
1: ใช่ๆ
0: คุณถาม8ปีผมก็เลยตอบไม่ได้ผมก็เลยถามว่าสิ่งที่คุณกังวลคือกังวลเรื่องอะไรคุณอยากรู้เรื่องไหนผมก็เลยให้คุณถาม เพราะบางเรื่องที่คุณถามเนี่ยมันยังไม่มีคำตอบ
1: ครับครับ
0: ถูกไหมถ้าคุณกังวลขนาดนั้นเนี่ยผมเลยบอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้ใจเย็นๆให้รอก่อนแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปถ้าเราพร้อมแล้วตอนนั้นลดถึง8ปีแล้วมันสามารถตอบคุณได้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้คืออันนี้ผมพูดขออภัยคุณนิดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่
1: ได้ครับได้ครับไม่เป็นไร
0: คือมันมีอยู่เรื่องนึงนะคือสิ่งนึงอ่ะที่ผมใช้พยายามเทียบว่าคุณจะดูว่าความสามารถรถ EV เนี่ยมันสามารถจะขับได้นานขับได้ทนไหมเนี่ยผมดูแท็กซี
1: ่
0: ถ้าแท็กซี่อ่ะที่มันเป็นรถ EV อ่ะ
1: ครับ
0: มันขับได้นานขับได้ทนขับได้ 200,000 ขับได้ 300,000 เนี่ยมันตอบโจทย์ผมแล้ว
1: ใช่ครับเพราะแท็กซี่เป็นรถใช้งานหนัก
0: ถูกไหมแล้วตอนนี้เราก็เห็นรถแท็กซี่หลายรุ่นที่เขาใช้อยู่แล้ววิ่งไปเป็นแสนละก็มี 200,000 ก็มีผมได้ยิน
1: ได้ครับ
0: ถูกไหมถูกไหมนี่ก็เป็นนี่เป็นอีกหนึ่งที่มันจะช่วยคุณในการพิจารณาคุณก็ลองดูแล้วกันนะเอาหลายข้อมูลน่ะหลายๆคนนะหรือว่าหาเองก็ได้นะขอบพระคุณ
1: ครับขอบพระคุณมากคุณพี่
0: ครับครับครับสวัสดีครับนะคุณนิกครับสายสองสวัสดีครับคุณนิกขออภัยเมื่อสักครู่นี้คุยนานไปสักนิดนึงคือบางทีมันต้องทำความเข้าใจเดี๋ยวมันเข้าใจไม่ตรงกันแล้วเดี๋ยวจะเพี้ยนนะเชิญครับเชิญ
2: ครับครับครับคุณรัชพงศ์ครับรบกวนหน่อยครับพอดีจะคุยอีกสองสามเรื่องขออนุญาตเรื่องแรกเร็วๆเลยนะกันนะครับ
0: ครับ
2: เรื่อง EV มาสักครู่เนี้ยผมเองก็ขับแท็กซี่ EV อยู
0: ่ก็ขับมาเท่าไหร่ละ
2: ก็ขับได้ประมาณสัก 20,000 กว่าโลละ
0: อ๋อ 20,000 กว่าอ๋อนี่แสดงว่าเพิ่งออกไม่นานนะ 4-5 เดือนเน
2: า
0: ะ
2: เพิ่งออกประมาณ3เดือน
0: โอ้3เดือนนี่วิ่งได้ 20,000 โลแล้วหรออ
2: ่าใช่
0: ๆโอ้โหวิ่งเยอะนะเนี่ยวิ่งเยอะนะเนี่ยเอออ่ะต่อ
2: วิ่งทุกวันเช้าก็ในความดีของมันนะก็คือผมมองว่ามันก็เงียบดีนะครับในความดีก็คือมันเงียบดีแล้วก็เปิดแอร์อะไรเงี้ยก็ไม่รบกวนคนอื่นเขาอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ผมก็ดูว่ารถโลกตอนนี้มันก็รู้สึกมันความพิษอะไรมันน้อยลงประมาณนี้มากนะครับรู้สึกอย่างนั้นนะ
0: อันนี้รู้สึกเองอันนี้รู้สึกไปเอง
2: ขับแล้วขับไปแล้วรู้สึกมันอากาศมันรู้สึกมันดีขึ้นกว่าเดิม
0: รู้สึกไปเอง
2: ครับครับ
0: อันนี้บอกเลยรู้สึกไปเองยังมันยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นรู้สึกไปเอง
2: เพราะว่าเห็นคนใช้เยอะขึ้นแต่ว่าก็ต้องวนหนึ่งร้อยสี่ห้าปีมันต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เห็นบอกว่าต้องบาน400,000ก็ต้องอยู่เหมือนกัน
0: ไม่ถึง
2: ไม่
0: ถึงคุณไม่คิดว่าราคาแบตเตอรี่มันจะลดลงหรือ
2: ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: เอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงคุณรถคุณราคาเท่าไหร่ล่ะ
2: ไม่ทราบครับแต่ถ้าคนหมดมัน1,900,000แต่ว่าถ้าซื้อสดน่าจะประมาณ800,000กว่ามั้งครับ
0: แปดแสนใช่ไหมล่ะแบตเตอรี่มันก็ประมาณสักเอาให้มันเยอะๆเลย 60% ของราคาก็480,000อ่ะอันนี้คือแบตเตอรี่ราคาแบตเตอรี่ประมาณ480,000อ่ะ
2: คร
0: ับ แต่ว่ามันก็อย่าลืมนะมันก็ต้องอะไรล่ะเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นอ่ะแบตมันก็ราคามันก็ถูกลงเหมือนราคารถอ่ะที่มันถูกลงเพราะว่าแบตมันถูกลงด้วยส่วนหนึ่ง
2: ครับก็หวังว่าอย่างนั้น
0: ครับ
2: ครับเรื่องที่สองเรื่องของอะไรนะเมื่อกี้อ๋อเรื่องไปผู้หญิงทำไปทำวัดที่ไหนก็ที่แนะนำไปที่ปทุมวัฒนารามก็ได้ครับใกล้
0: ๆอ๋อวัดปทุมนะตรงอันนี
2: ้ปทุมวัฒนาราม
0: เข้าใจวัดปทุมวัฒนารามอยู่ตรงเซ็นทรัลเวิลด์นะ
2: ใช่ใช่ตอนนั้นมันมีวัดป่ามันมีที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมใกล้ๆสบายๆครับนั่งก็เป็นไม่น่าจะเป็นครั้งคืนนะ
0: อะไรนะศาลาพระราชศรัทธาใช่ไหมที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมตรงนั้นเนาะที่ตรงนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุเนาะ
2: ใช่ครับเขาก็ทำกันอยู
0: ่ครับ
2: เรื่องที่สามเรื่องก็ผมกังวลเกี่ยวกับเรื่องการโดดยิงที่เด็กยิงกันเนี่ยครับเรื่องเนี้ยผมไปอ่านฟังข่าวเมื่อ
0: เกิดอะไรขึ้นคุณนิกอยู่ไหมสายหลุดไปงั้นไม่เป็นไรนะเป็นนะเข้ามาจะคุยอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่3เรื่องความกังวลนะเดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันละกันนะถ้าเจอโทรศัพท์กลับมาคุยต่อก็เชิญนะครับส่วนคุณผู้ฟังท่านอื่นครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะฮะก็เชิญนะครับเชิญนะว่ากันนะครับมารอสักนิดหนึ่งอ่ะมาแล้วนะครับมาแล้วคุณอะไรเอ่ย หล่อชื่อซะหน่อยนะครับคุณแสนชัยครับสายสามสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณนันทพง
0: ษ์เชิญครับ
3: เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องรถ EV หน่อยผมก็ขับแท็กซี่นะ
0: เออ
3: แต่ตอนนี้ผมวิ่งมา 110,000 โลแล้ววิ่งมาปีกับอีก2เดือน
0: เป็นไงบ้าง
3: ไม่มีปัญหาครับ
0: เฮ้ยแบตเตอรี่มันเราเวลาเราชาร์จแล้วเราวิ่งได้น้อยลงเยอะไหม
3: ก็เยอะเหมือนกันนะ
0: เยอะเหมือนกันหมายความว่าม
3: ันวิ่งได้410โลนะครับ
0: ครับ
3: แต่เวลาเราวิ่งจริงๆอ่ะมันอยู่ประมาณ350โล
0: ไม่ตั้งแต่ต้นอ่ะตอนต้นกับตอนเนี้ยตอนที่เราชาร์จระยะที่แบบ430โลเนี่ยตอนเนี้ยมันเหลือเท่าไหร
3: ่อ๋อตอนนี้มันวิ่งไม่เต็ม400แล้วอ่ะ
0: มันดรอปลงเนาะนิดนึง
3: ใช่ดรอปลงครับ
0: ดรอปลงนิดเยอะมั้ย 10%
3: ก็ถือว่าเยอะนะครับผมคิดว่าถือว่าเยอะนะคือถ้ามันเหลือกิน1กิโล100หลังเนี่ยผมวิ่งไป300โลแล้วมันหน้าจอมเขียนว่าวิ่งอีก100กิโลเนี่ยได้100กิโลเนี่ยไอ้100กิโลเนี่ย
0: มัน
3: จะตกลงอย่างเร็วมากเลย
0: เค้าเรียกว่าแบตวูบแบตวูบนะ
3: แบตวูบ
0: อันนี้มันเป็นหลายเจ้าอ๋อโอเคโอเค
3: แต่ผมวิ่งไปเชียงใหม่มา7วันไปภาคเหนือมา7วัน
0: ครับ
3: ก็ชาร์จได้ตามปกติมีปั๊มหรือเมื่อเดือนที่แล้วผมลงไปปัตตานีไปหาดใหญ่ไปนอนหาดใหญ่2คืนไปปัตตานีแล้วกลับมานอนนครก็ไม่มีปัญหาปั๊มชาร์จอะไรมีหมด
0: ครับครับผม
3: เนี่ยจะมาบอกให้ว่าของผมก็เป็นแท็กซี่แต่ขับไปต่างจังหวัดได้โอเคปกติแล้วก็วิ่งมาแสนกว่าโลมันไม่มีปัญหาอะไรเลย
0: ครับผมได้ครับ
3: โอเคครับ
0: ขอบคุณสวัสดีครับนะนี่เนี่ยต้องดูคนที่เขาใช้เยอะๆถึงเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคุณวิทย์ครับสายสองสวัสดีครับ
2: ครับครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
2: ได้ยินได้นะครับตอนเมื่อกี้เอาเรื่องแท็กซี่ก่อนเมื่อกี้490โลของผมเนี่ยมัน490โลแต่จริงๆครับได้ประมาณ330โลเรื่องที่หนึ่ง
0: เข้าใจเพราะว่านี้มันขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่บรรทุกมันขึ้นอยู่กับความร้อนของอากาศมันขึ้นอยู่กับไออัตราการเหยียบมากมันก็กินไฟมากมันก็ปกติ
2: ประมาณลดประมาณ 30% นะครับมันไม่ได้เต็มตามแบบนั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่3ที่ผมเว้นไว้ก็คือเรื่องของเรื่องการยิงกันของเด็กเนี่ยเรื่องเนี้ยผมมีความเป็นห่วงเรื่องพอดีเมื่อกี้มีตอนมีช่วงของข่าวช่วงนึงอ่ะว่าเขาไปถามจากญาติต่างๆอ่ะครับที่ไปหาปู่ย่าโดนยิงตายแล้วก็เขาไปถามพวกญาติบอกว่าเด็กเนี่ยติดเกมเด็กติดเกมมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ส่งสิ่งกับคนอื่นเรื่องนี้ผมอยากให้มันเป็นประเด็นเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับการสำนักงานการศึกษาต่างๆครับก็อยากจะให้ออกมาเป็นลักษณะว่าการใช้โทรศัพท์มือถือทำให้เหมือนทางเกาหลีได้ไหมหรืออะไรได้ไหมที่แบบลดในเรื่องของโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกมต่างๆที่มันเป็นอย่างเงี้ยสามารถบล็อกได้ไหม
0: เราต้องเริ่มต้นว่าสาเหตุเราต้องหาจากสาเหตุก่อนไหมว่ามันเกิดจากอะไร
2: สาเหตุก็คงจะหาได้ยากอะครับเพราะว่าเด็กก็ฆ่าตัวตายไปด้วย
0: ไม่ใช่คือเราจะฟังแล้วเราจะสรุปเลยว่าเฮ้ยเกิดจากการเล่นเกมอย่างเงี้ยอย่างเดียวมันผมว่ามันอาจจะสรุปเร็วไปไหมมันมีสาเหตุมีเหตุไอ้องค์ประกอบอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นเหตุที่แท้จริงก่อนที่เราจะพอรู้ไม่ดีกว่าหรออ
2: ืมแต่ว่าส่วนเนี้ยอย่างตอนก่อนหน้านั้นที่คุณณัฐพงศ์บอกมาว่ามันเขาไปดูหลายปีก่อนนั้นที่มีการยิงกันอย่างเงี้ยเขาก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยครับคือไปดูจากการเกมดูอะไรจากเนี้ยแล้วเขาก็ทำกันแล้วมัน
0: ไม่ใช่ทุกเคสนะครับมันไม่ใช่ทุกเคสนะครับมันก็มีแค่เป็นบางเคสที่มันมีพฤติกรรมที่มันส่อไปในการเรียนแบบไอ้เกมที่มันเล่นอ่ะมันถามว่ามีไหมมีผมไม่ปฏิเสธหรอกเพราะว่าผมก็อ่านข่าวมาผมก็รู้แต่ว่าอย่างครั้งเนี้ยผมคิดว่าหรือว่าจะสรุปว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้แล้วต้องทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันเร็วไปสักนิดนึง
2: ครับแล้วก็จะถ้าไม่สรุปกันก็ได้ครับแต่ว่าในเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็น่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์ที่มันชัดเจนมากเป็นวาระแห่งชาติได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนทุกบ้านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยบางบ้านไม่ปฏิเสธนะครับว่าบางบ้านใช้โทรศัพท์ได้ดีสามารถควบคุมกับพ่อแม่สามารถควบคุมกับเด็กๆได้อันนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่ก็หลายบ้านต่างๆลองสอบถามใครก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วมีปัญหากับเรื่องโทรศัพท์มากมาย
0: ของเรามีลูกไหมเนี่ยมีลูกไหมเนี่ย
2: มีฮะมีครับ
0: แล้วมีปัญหาไหมเราดูแลของเรายังไงดี
2: ก็ดูแลเต็มที่ครับแต่พอมีโทรศัพท์ก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับมันเหมือนปีศาจเข้ามาแล้วครับ
0: ตอนนี้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่โทษทีนะครับโทษทีครับ
2: 12คนนึงกับ13คนนึงครับผู้ชาย
0: อ๋อแล้วเขาแสดงว่าเราก็คือให้เขาใช้โทรศัพท์มือถือเลยอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: หรือว่าเป็นเวลาผมเห็นบางครอบครัวเนี่ยที่ผมรู้จักนี่เขาก็แบบมีการให้เป็นเวลานะสมมุติว่า2ชั่วโมงก็ยื่นโทรศัพท์ให้แล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็ลองจะเล่นเกมก็เล่นตอนนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรา
2: อ๋อทำให้เป็นเวลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราสมัยก่อนถ้าเราเป็นเด็กๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราพอให้เป็นเวลาปุ๊บเขาก็จะหาวิธีก็ตามเขาจะหาวิธีเลี่ยงการใช้เนี่ยเขาก็จะไปหาค้นบุกเขาก็ยังไม่นอนเขาแอบไปหลับนู่นนี่นั่นแล้วเขาปีกมาอีก
0: มันก็เหมือนกับเรามั้งคุณมันเหมือนเราตอนเด็กไหมที่เราแบบตอนนั้นเป็นคอมพิวเตอร์เราก็ต้องแอบพ่อแม่เล่นคอมพิวเตอร์อ
2: ่
0: ะ
2: เหมือนกันแต่ว่าตอนเด็กเราอ่ะมันคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ติดตัวขนาดนี
0: ้มันจะติดมันไม่ติดเราก็แอบไปเล่นอ่ะหรือไม่ก็ตอนเรียนเราก็โดดเรียนแล้วไปเข้าร้านคอมพิวเตอร์ร้านเกมเหมือนกัน
2: ใช่ใช่แต่ว่าอย่างนึงอ่ะมันไม่จะมีเวลาร้านมันก็จะมีจำกัดเงินก็จะมีจำกัดทุกอย่างมันถูกจำกัดต่าง
0: ๆ
2: แต่ว่าโทรศัพท์มันอยู่ติดตัวใครเป็นกำจำกัดผมก็บอกญาติก็บอกช่วยกันดูแลช่วยกันทุกคนทางบ้านผมมีหลายคนเนาะก็จะช่วยกันดูแลแบบขึ้นไปตามมั่งมือมุ่นถึงตามอะไรเงี้ยจนตามจนแบบไม่ได้แต่พอโทรศัพท์เก็บนะก็เป็นอีกแบบนึงเลย
0: อ่ะโอเครับทราบ
2: ก็เลยอยากจะให้ทางโรงเรียนหรือสำนักการศึกษาหรือกระทรวงวัฒนธรรมหรือเกี่ยวกับเรื่องต่างกระทรวงศึกษา
0: เอายังไงเอาออกประกาศเลยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือห้ามใช้โซเชียลมีเดียเหมือนทางฝั่งยุโรปเหมือนทางออสเตรเลียเหมือนอะไรที่คุณบอกเกาหลีใต้อะไรอย่างนั้นเลยไหมอายุ15ปีห้ามใช้เลย
2: ใช่ผมมองว่ามัน
0: นะคุณพ่อคุณแม่ที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่สมาร์ทโฟนก็ห้ามให้เขาเล่นอย่างนั้นถูกไหม
2: ใช่ผมว่ามันเด็กมันแต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ขนาดนั้นครับ
0: อ๋ออ่ะโอเคกับผมรับทราบขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็หลากหลายนะมีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาต่อเนื่องแล้วก็ประเด็นก็ค่อนข้างจะหลากหลายดีนะครับมีทั้งเรื่อง EV นะมีเรื่องอื่นๆเต็มไปหมดเลยนะผมย้ำนะครับก่อนที่จะเบรกนะผมย้ำนะครับเผื่อคุณผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังนะแล้วเมื่อวานเนี่ยนึกว่าจะไปจองเพื่อจะไปร่วมอะไรบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟซกันนะที่ร้านรีเฟซคาเฟ่อะนะครับที่รามอินทรา67เนี่ยวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะฮะบ่าย3เป็นต้นไปเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับครบจำนวนแล้วทั้ง45ท่านเมื่อวานนี้บอกตอนช่วงบ่ายนะบ่าย2กว่าๆบ่าย3อะนะหลังจากนั้นจริงๆตอน 4-5 โมงเย็นเนี่ยผมก็ทราบแล้วนะว่าใกล้เคียงมากนะแล้วก็เมื่อหัวค่ำนะเขาก็ไลน์มาบอกผมบอกว่าอ่ะเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝากขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่จองเข้าร่วมงานด้วยนะเพราะฉะนั้นวันที่16สิงหาคม เราก็ไปเจอกันนะครับไปรับคูปอง500บาทนะสำหรับคนที่จองแล้วก็ได้ร่วมงานนะฮะเราไปใช้จ่ายทั้งทานข้าวทานกาแฟทานขนมซื้อหนังสือของอาจารย์วีระเนี่ยนะครับได้ตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปนะของวันที่16สิงหาคมแต่ว่าถ้าไม่หมดนะใช้คูปองไม่หมดนี่เห็นเขาว่าใช้ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนะรายละเอียดก็ไปถามเขาที่ร้านแล้วกันนะในวันที่คุณไปรับคูปองดังกล่าวแล้วก็ร่วมงานนะบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันนะครับอ่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองSig Sigmaสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็อย่างที่คุณผู้ฟังทราบนะเมื่อวานนี้ได้คุยกับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็คุณวีระก็แจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่าวันนี้เนี่ยติดภารกิจนะไม่ได้มาร่วมจัดรายการนะแต่ว่าก็ต้องได้ยินเสียงสำคัญนี่คือต้องได้ยินเสียงคุณวีระนะวันนี้ผมก็อาจจะว่างเว้นนะจากเรื่องที่ประชุมกรรมาธิการผมเข้าใจว่าวันนี้ไม่น่าจะไปนะเมื่อวานนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นประเด็นที่มันต่อเนื่องนะแต่มันมีเรื่องที่ค้างอยู่นะสำหรับเทปพิเศษที่เปิดให้คุณผู้ฟังฟังนะในช่วงวันหยุดนะ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะช่วง28 27 28 29 30กรกฎาคมที่ผ่านมานะช่วงนั้นผมก็เปิดสลับมีทั้งบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันเฉพาะวันที่12กรกฎาคมเปิดนิดเดียวไม่ได้เยอะนะเปิดแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง40นาทีด้วยไม่ถึงชั่วโมงนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นใครที่ติดตามแล้วก็สนใจเรื่องของเขมรนะโดยเฉพาะภาพสลักหินอะไรต่างๆคือถึงแม้ว่าไม่ได้ไปเนี่ยนะผมเนี่ยจะใช้วิธีนี้ตลอดนะถึงแม้ว่าไม่ได้ไปแต่ว่าฟังที่คุณวีระพูดแล้วก็อาจจะดูรูปนะใครที่แบบพอจะเปิดเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะแล้วก็ดูรูปได้นะแล้วก็ดูเฮ้ยอ๋อพูดถึงเรื่องของประสาทร่อรวยพูดถึงเรื่องของประสาทบันทายสีนะมีหน้าบันตรงนั้นหน้าบันตรงนี้เนี่ยแล้วมันมีคติความเชื่อยังไงนะผมก็จะดูตามก็เพลินไปอีกแบบนึงแล้วก็เป็นเรื่องที่ค้างอยู่นะคุณวีระคุยอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นะคุยมาตั้งแต่สังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณแล้วตอนเนี้ยลงลึกในรายละเอียดละไปที่แต่ละปราสาทแต่ละที่นะผมเปิดมาถึงแผ่นที่6ของชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรเหลือประมาณสัก20นาทีแล้วเวลากำลังดีเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเปิดต่อให้จบนะและหลังจากนั้นวันจันทร์เราก็กลับมาเจอกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้คุณผู้ฟังไปติดตามนะครับสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรคุณวีระคุยอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นะส่วนผมลาไปก่อนนะแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะพี่วุ้นนะเชิญครับ
1: เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็กับผมก็เดินออกจากปราสาทแล้ว
2: ครับเราออกจากปราสาทที่นี่
1: เราจะไปไหนกัน
2: เอาตรงนี้จากตรงนี้เนี่ยนะครับเรากลับ
1: นะ
2: เรากลับนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนทั่วไปบางครั้งเนี่ยนะคุณวีระเขาเที่ยวเนี่ยซึ่งเราคิดว่าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเราจะไปให้ถึงก็คือไปขึ้นพนมกุเลนแล้วบางทีระหว่างทางเนี่ยนะฮะถ้าทำเวลาได้ดีเนี่ยนะก็อาจจะพยายามแวะดูบันทายสีแล้วก็กลับเข้าเมือง แต่ไอ้ของเราเนี่ยเรามาดูบันทายสีแล้วเรากลับเข้าเมืองนะเป็นอย่างนั้น
1: ครับผม
2: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดว่าเรากลับเข้าเมืองเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้ก็จะต้องไปดูที่อื่นต่อใช่ไหม
2: คราวนี้
1: ถ้าเกิดจะดูที่อื่นต่อเนี่ยอาจารย์มีไอเดียจะพาไปดูที่ไหน
2: คืออย่างนี้นะครับคุณวีระตอนกลับเข้าเมืองเนี่ยก่อนที่จะเข้าถึงตัวเมืองเนี่ยมันจะผ่านบารายครับบารายซึ่งเราเรียกว่าแม่บนตะวันออก
1: แม่บุญตะวันออก
2: แม่บุญตะวันออก
1: หรือว่ายโสธระทัตกะ
2: ใช่ครับ
1: อันนะ
2: นะครับ
1: อันนี้คือที่อีสานยโสวรมัน
2: ยโสวรมัน
1: ที่หนึ่งเป็นคนสร้าง
2: เป็นคนสร้าง
1: แต่ว่า
2: เมื่อย้ายพระนคร
1: แต่ว่าบารายที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันเป็นทุ่งนาแล้วนะอาจารย์
2: มันแห้งไปหมดแล้ว มันแห้งไปหมดแล้ว นะฮะแต่ว่ามันยังเห็นขอบมันเห็นขอบไปเพราะนั้นผมอยากจะแนะนำว่าพอรถขากลับเข้าเนี่ยมันจะผ่านกลางบารายนี่
1: เลย
2: ถนนเน
1: ี่ย
2: ตัดผ่านนะครับ
1: ผ่านกลางบารายเข้ามาเลย
2: ผมอยากให้แนะนำว่าให้เขาแวะจุดนิดหนึ่งแล้วก็ลองดูนะฮะขนาดของตัวบารายตัวนี
1: ้
2: นะฮะซึ่งมันสร้างอยู่ในช่วงต้นของเขมรเนี่ยว่าใหญ่โตขนาดนะครับพอดูตัวบารายนี้เสร็จเนี่ยสิ่งที่ควรจะได้ชมได้ดูกันต่อไปตอนขากลับเนี่ยนะฮะคือควรจะแวะดูปราสาทแปรรูป
1: อาจารย์เราจะถ้าคือเผอิญเราไม่ได้ไปนะอาจารย์มีอยู่ที่หนึ่งนะคือปราสาทแม่บุญตะวันออก พราะเวลามันไม่ได้ตอนนั้นนะ
2: อัน
1: น
2: ี้
1: ผมเนื่องจากว่าเราไม่ดูเนี่ยเราไม่ได้ไปเนี่ยเราจะไม่พูดนะจ๊ะนะเราถือคติว่าไม่เห็นด้วยตาไม่พูดนะ
2: ใช่ครับไม่เห็นด้วยตาไม่พูด
1: เพราะฉะนั้นปราสาทแม่บุญตะวันออกเนี่ยจะต้องมีนัดล้างตากันนะจ๊ะนะ
2: ใช่ครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังได้จะได้มีโอกาสไปก่อนเนี่ยนะฮะก็แนะนำให้ไปเพราะว่ามันจะเป็นของที่น่าสนใจเนื่องจากว่าตัวปราสาทนี้เนี่ยมันสร้างอยู่กลางทะเลสาบที่มนุษย์ทำนะฮะคือไอ้ตัวเนี้ยถ้ามีโอกาสก็ไปดูแต่ว่าเมื่อไหร่เราไป
1: ดู
2: ไปแล้วอาจจะเล่าให้ฟัง
1: นะคราวนี้ที่เราไปดูแน่ๆในเส้นทางเดียวกันเวลาขากลับจากปราสาทบันทายสีเนี่ยแทนที่จะรีบร้อนกลับเข้าเมืองเนี่ยอาจารย์เรคคอมเมนต์ให้ไปดูปราสาทแปรรูปใช่ไหม
2: ให้ไปดูแปรรูปครับเพราะว่าเราจะได้ค่อยๆพัฒนาความเข้าใจของเราขึ้นมานะฮะไอ้ปราสาทแปรรูปเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ร่วมใกล้เคียงกับบากองหรืออะไรที
1: ่
2: เราพูดมาแล้วที่เราเลยนะฮะไอ้ตัวปราสาทตัวนี้ผมอยากให้ดูเพราะว่าจะได้เห็นว่าก่อนที่พระนครหลวงจะพัฒนาขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างแล้วสร้างนครวัดขึ้นมาน
1: ี่
2: นะฮะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันค่อยพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วตัวแปรรูปเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางนะฮะระหว่างสถาปัตยกรรมรุ่นแรกๆที่จะไปสู่นครวัดซึ่งเป็นจุดสูงสุดตัวแปรรูปเนี่ยนะฮะเป็นปราสาทที่หันหน้าออกทางทิศตะวันออก
1: เ
2: พราะนั้นขากลับตอนรถเรากลับเนี่ยมันจะผ่านหน้าปราสาทพอดี
1: เด๊ะเลย
2: เด็ดเลย
1: อันนี้ก็สมัยราเชนทระวรมันที่หนึ่งนะอาจารย์นะ
2: ใช่ครับ
1: คนสร้างก็รุ่นเดียวกันเนี่ยแหละนะ
2: ครับใช่ครับรุ่นเดียวกันเขาบอกว่าสร้างสักประมาณค.ศ.961
1: ครับ
2: นะครับทีนี้ไอ้ตัวปราสาทตัวนี้เนี่ยมันเป็นปราสาทที่ทำขึ้นเป็นชั้น
1: ๆ
2: นะฮะเป็นความคิดของการสร้างมหาปราสาทบนภูเขา
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะแต่ว่าภูเขานั้นเป็นภูเขาที่มนุษย์กระทำเรียนแบบภูเขา
1: ก็คือต้องขุดดิน
2: ใช่ครับ
1: เอาดินมาพูน
2: ต้องขุดดินพูนขึ้นไป
1: แล้วก็เอาเป็นอิฐหรือแรงอะไรเนี่ยก่อเป็นชั้นๆขึ้นไป
2: ใช่ครับซึ่งตัวปราสาทตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงเทคโนโลยีซึ่งมีการผสมผสานกันนะครับระหว่างหินแรงแล้วก็อิฐนะที่เอามาผสมผสานกลมกลืนกันแต่ของที่ยังใช้เป็นหลักอยู่เนี่ยก็คือยังใช้แรงแล้วก็ยังใช้อิฐอยู่
1: ค่อนข้างใหญ่นะอาจารย์นะผมจำได้ตอนที่อาจารย์พาไปเนี่ยเราไปยืนแล้วก็ฟังอาจารย์บรรยายกันตรงประตูทางเข้าทางทิศตะวันออก
2: ทิศตะวันออกใช่ครับ
1: แล้วเราก็มองไปนะอาจารย์นะ
2: เป็นปราสาทที่ใหญ่แล้วมีความสลับซับซ้อนนะครับคุณละม
1: ี
2: ความสลับซับซ้อนว่าผมพยายามจะดูและทำความเข้าใจโครงสร้างเนี่ยนะฮะอาจเป็นได้ว่าปราสาทนี้ค่อยสร้างอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะฮะเพราะว่าเราจะมีเห็นลักษณะของการผสมผสานกันระหว่างลักษณะการสร้างปราสาทอย่างยุคร่ำรวยนะฮะกับยุคนครวัดให้ตรงนี้อยู่ตรงกลางที่กล่าวอย่างนี้เพราะว่าเมื่อคุณเวลามองจากทางประตูตะวันออกเข้าไปเนี่ยนะฮะจะเห็นแนวของคล้ายๆกับไม่ได้เรียกปราสาทนะฮะซึ่งสร้างอยู่บนฐานเดียวกันเนี่ยนะฮะสองด้านนะฮะอันนึงเนี่ยเป็นปราสาทสามหลัง
1: อ
2: ีกอันเนี่ยเห็นร่องรอยว่ามีสองหลังแต่โดยขนาดฐานเนี่ยมันน่าจะเป็นสามนะฮะและระหว่างตรงกลางของแนวนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นโคปุระหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือว่าสมมติเรามายืนตรงกลางทางเข้าประตูทางด้านซ้ายมือของเราก็มีปราสาทสามหลังสร้างด้วยอิฐอยู่บนฐานเดียวกันทางด้านขวามือก็มีปราสาทสามหลังสร้างอยู่บนอิฐในฐานเดียวกันปราสาททั้งสองตัวเนี่ยนะฮะมีกำแพงชั้นนอกล้อมรอบอยู่ซึ่งทำด้วยแรงเห็นไหมครับ
1: ครับ
2: นะฮะไอตัวลักษณะปราสาทอย่างนี้เนี่ยซึ่งสมัยแรกๆเนี่ยนะฮะเราอาจจะบางทีเห็นเขาทำเป็นสองแถวซ้
1: อ
2: นหรืออะไรงี้แล้วก็จะเก็บพวกเทวรูปไปนะฮะอันนี้เรามาเห็นตรงนี้
1: อ
2: ีกนะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่มีเท่านี้สินะฮะเพราะว่าเดิมทีอย่างยุคร่ำรวยเนี่ยบางทีเราเห็นแค่นี้อย่างเช่นที่พักโขนะฮะแต่อันนี้เนี่ยหลังแนวปราสาท3 6หลังที่เรียงกันอยู่เนี่ยนะครับ
1: ค
2: ุณทีละเข้าไปเป็นกำแพงอีกชั้นหนึ่งและจากตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เข้าไปสู่โครงสร้างที่จะทำขึ้นไปเป็นชั้นแล้วนะฮะจะเป็นปราสาท
1: เป็นปราสาทบนภูเขาอ่ะ
2: เป็นปราสาทบนภูเข
1: า
2: เพราะนั้นตรงนี้พอเรามองเข้าไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นท ทำเป็นชั้นขึ้นไปเลยนะฮะแล้วชั้นบนสุดยอดบนสุดเนี่ยก็มีปราสาท5หลัง
1: ท่านอาจารย์ครับ
2: ครับ
1: เมื่อกี้ท่านอาจารย์ไปถึงจุดที่เราเดินเข้าไปข้างในนะครับแล้วคราวนี้ไปถึงฐานที่จะเดินไต่ขึ้นไปเข้าใจว่าจะเป็นปราสาทที่สร้างบนเนินเขาพูนดินขึ้นไปเนี่ย3ชั้นใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับ
1: นะฮะ
2: ก็ส่วนสูงเนี่ยนะครับประมาณ12เมตร
1: สิส่วนสูงประมาณ12เมตรนะฮะ
2: 12เมตร
1: ครับคราวนี้คราวนี้ที่อาจารย์บอกว่าที่นั่นมันมีปราสาท5องค์ใช่ไหมอาจารย
2: ์คือชั้นยอดสุดหรือบนสุดเนี่ยนะครับ จะมีปราสาท5องค์นะครับหรือ5หลัง
1: ห้าหลัง
2: สร้างในลักษณะโครงสร้างซึ่ง4หลังเนี่ยนะฮะอยู่ตรงทิศทั้ง4หรือมุมทั้ง4นะฮะเราต้องนึกถึงรูปในลักษณะทำนองสี่เหลี่ยมจัตุรัสและตรงมุมแต่ละมุมเนี่ยก็มีปราสาทแต่ละหลังและตรงใจกลางของสี่เหลี่ยมถ้าเราลากเส้นทะแยงมุมที่ตัดกันนะฮะก็จะมีปราสาทหลังกลางเป็นปรางประธาน
1: คราวนี้ไอ้ตัวปรางประธานนี่คงจะต้องใหญ่กว่าคนอันตัวอื่น
2: ปกติแล้วก็จะใหญ่กว่าครับนะฮะก็จะเป็นปรางประธานซึ่งจะใหญ่กว่าแล้วก็สูงเด่นกว่าปราสาทอื่นนะฮะเพราะนั้นถ้าสมมติว่าบางทีเราดูนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นถึงระดับที่อาจจะต่างกันหรือเหลื่อมกันนิดนึงตรงลักษณะของปรางประธานที่สูงใหญ่กว่านะครับนี่อันนี้เนี่ยเขาเชื่อกันว่าปราสาทนี้เนี่ยก็คือสร้างให้ราชเชนทรวรมันนั่นเองนะฮะสำหรับเมื่อราชเชนทรวรมันสวรรคตไปแล้วเป็นราชเชนทระพัทธเรศวรนะฮะหรือพัทธเรศวรซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นใหญ่อันประเสริฐเน
1: ี
2: ่ยนะฮะก็คือเมื่อตายไปแล้วก็ไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะฮะกับพระเป็นเจ้านั่นเองเพราะนั้นก็เป็นปราสาทที่มีความสำคัญด้วยในยะนี
1: ้คือในแง่ของโครงสร้างนะอาจารย์ผมว่ามันมีความน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์พูดคล้ายๆว่าถ้าเกิดเราไปดูปราสาทนครวัดในทีหลังเนี่ยลักษณะของปราสาทที่เห็นปราสาท5องค์

0: มาเป็น5 5อันเนี่ยนะครับเหล่าเกจิทางด้านCosmology หรือทางด้าน
1: จักรวาลวิทยา
0: จักรวาลวิทยาก็จะอธิบายว่ามันแทนจักรวาลโดยที่เขาตรงกลางนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนดั่งเขาพอสเมนนะฮะแล้วทั้งด้านทั้งสี่นั้นก็เหมือนเป็นทวีปสี่ทวีปที่ล้อมรอบตัวเขาพ
1: อ
0: สเมนนี้ไว้นะฮะก็ประมาณนี
1: ้
0: นะเพราะนั้นเราก็ได้จักรวาลทั้งจักรวาลเนี่ยจำลองลงมาอยู่ที่ตรงปราสาทนี้หมดนะฮะ
1: แต่ผมอยากจะเรียนคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะว่าที่ปราสาทแปรรูปเนี่ยในแง่ของลายสลักสิ่งสวยงามเนี่ยอาจจะมีไม่มากนะอาจารย์นะ
0: ไม่ถึงกับเด่นมากนะครับแล้วก็มันเนื่องทั้งนี้เนื่องจากตัววัสดุที่ก่อสร้างด้วยนะครับคุณวีระเพราะว่าพอเป็นการเอาอิฐลงเนี่ยนะครับการแกะสลักอิฐเนี่ยบางทีก็ทำได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเขาจะทำเป็นพวกของลายปูนมากกว่านะครับ
1: เพราะพวกนี้พอนานๆเข้ามันก็ก่อนไปเลย
0: ใช่ครับ
1: มันไม่คงทนเหมือนกับที่เป็นสลักบนหินใช่ไหมจ๋า
0: ใช่ครับนอกจากว่าในส่วนที่อาจจะเป็นประตูหรือหน้าต่างหลอกหรืออะไรเนี่ยนะฮะซึ่งเขาจะใช้หินทรายสีเขียวนะฮะเอามาทำซึ่งเราอาจจะเห็นฝีไม้ลายมือบ้างในส่วนของตรงนั้นแต่ไอ้ที่จะเห็นวิลิสมาลาอย่างที่เราเพิ่งผ่านมา
1: จะไม่ได้เห็นอย่างนั้น
0: ไม่เห็นอย่างนั้น
1: แต่ว่าเราจะดูในแง่ของโครงสร้างสถาปัตยกรรม
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: โครงสร้างซึ่งมันพัฒนาขึ้นใน 2-3 ส่วนด้วยกันนะครับคุณวีระการทำเป็นชั้นขึ้นไปงี้และมีปราสาท5หลังอยู่ข้างบนนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยมันเริ่มทำทางระเบียงทางระเบียง
1: ทางระเบียงนี่คือล้อมรอบนะอาจารย์นะเดินได้รอบองค์ประธานไอ้องค์ไอ้ที่กลุ่มปรางที่สร้างเนี่ยสามารถจะเดินได้ล้อมรอบนะอาจารย
0: ์ครับครับทำเป็นทางระเบียงล้อมรอบเป็นชั้นขึ้นไปแต่ว่าไอ้ทางระเบียงที่ทำขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันยังเป็นฝีมือช่วงแรกครับคุณวีระเพราะนั้นมันอาจจะไม่ถึงกับประติดประต่อหรืออะไรกันได้สนิทสวยงามอย่างเช่นที่เราจะเจอในสมัยหลัง
1: ค
0: ือที่นครวัดแต่เราเห็นร่องรอย
1: อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงปราสาทอยู่ปราสาทหนึ่งคือปราสาทปักศรีจำกรม
0: ใช่ไหมจะนี่คืออย่างนี้ฮะบริเวณตรงนั้นเนี่ยจะมีของสำคัญนี้ปักศรีจำกรมเนี่ยคือมันจะตั้งอยู่บนถนนใช่ไหมคุณวีระ
1: ใช่
0: ได้ที่มันตัดนะฮะผ่านนครวัดเนี่ยเข้าไปทางด้านนครธมใช่ไหมฮะไอ้ปักศรีจำกรมเนี่ยเป็นปราสาทถ้าคนไม่สังเกตคุณวีระแทบจะไม่เห็น
1: คือต้องอธิบายคุณผู้ฟังเข้าใจนิดนึงนะเพราะบางครั้งคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ไปตามเส้นทางแบบเราอย่างนี้สมมุติว่าคุณผู้ฟังจะไปแล้วเผอิญว่าไม่ได้ไปปราสาทบรรทายทรงบรรทายสีอะไรล่ะนะไปถึงทัวร์เขาจับลงปั๊บไปนครวัดไปนครธมเลยสมมุติเนี่ยนะอย่าลืมบอกเขาว่าถ้าไปดูนครวัดนครธมแล้วเนี่ยคุณช่วยพาไปปราสาทปักศรีจำกรงด้วยเพราะมันอยู่ในบริเวณใกล้ๆกัน
0: ใช่ครับ
1: นะคราวนี้แต่ว่าเราเนี่ยไปแบบว่าเราจะไปที่นี่เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์คือถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้ไปดูปักศรีจำกรงสักก่อนที่จะเข้าดูนครวัดนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนที่จะสร้างให้แปรรูปด้วยซ้ำนะฮะคือเป็นของมาก่อนนะฮะให้ปักศรีจำกรงเนี่ยคุณวีระไม่ได้เป็นปราสาทขนาดใหญ
1: ่
0: นะฮะแต่เป็นปราสาทในยุคแรกของการสร้างปราสาทแบบภูเขานะฮะคือว่าเป็นการสร้างปราสาทขึ้นไปเป็นชั้นเสร็จแล้วก็สร้างปรางซึ่งไปอยู่บนยอดปราสาทเลยนะฮะให้คล้ายๆกับว่าอันนั้นก็เป็นตัวแทนของคล้ายๆกับเขาไกรลาดหรืออะไรทำนองนี้แต่น่าจะออกมาในลักษณะของเขาไกรลาดมากกว่า
1: ที่จริงที่จริงใกล้มากนะอาจารย์เพราะว่าสมมุติว่าเรานั่งรถผ่านนครวัดไปสัก150เมตร200เมตรเนี่ย
0: ไม่ไกลครับ
1: มันอยู่ซ้ายมือแล้วก็ลง
0: ไม่ไกลครับ
1: ตรงถนนเนี่ยเดินเข้าไปเลยนะอาจารย์นะ
0: ใช่
1: เดินจากถนนเข้าไปเอารถเข้าไปจอดใกล้ๆยังได้เลยผมจำได้ครั้งที่แล้วเนี่ยรถไปจอดติดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราก็เดินไปที่ปราสาทไอ้ปักศรีจำกรงเนี่ย
0: ฮะซึ่งเราจะเห็นตัวลักษณะปราสาทอย่างที่บอกไว
1: ้
0: นะฮะนี่ไอ้ลักษณะปราสาทอันนี้เนี่ยเขาก็มีตำนานเล่าด้วยคุณวีระนะฮะเขามีตำนานเล่าถึงว่ามีกษัตริย์ขอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นคนที่สร้างปราสาทนี้เนี่ยนะฮะพ่อแกเนี่ยนะฮะถูกแย่งชิงราชสมบัตินะฮะเสร็จแล้วแกก็หนีมานะครับแล้วก็มาถึงไอ้บริเวณไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นที่สร้างปราสาทปักศรีจำกรงเนี่ยเสร็จแล้วก็มีนกยักษ์ตนหนึ่งซึ่งมา

0: ล้ายๆกับว่ากางปีกปกป้องคุ้มครองแก
1: อ
0: ยู่นะฮะเพราะนั้นท้ายที่สุดก็เลยมองศัตรูก็มองไม่เห็นนะฮะและท้ายที่สุดตอนหลังเนี่ยแกก็กลับมาแย่งราชสมบัติได
1: ้
0: นะและเพื่อที่เป็นคล้ายๆกับว่าอุดเหมือนกับจะระลึกถึงความหลังหรือความดีหรืออะไรต่างๆของนกที่ทำให้เนี่ยก็มาสร้างไอ้ตูปักษีจำกงนี่แต่อันนี้เป็นแค่ตำนานนะครับเป็นแค่ตำนานที่เล่าถึงไอ้ตัวปราสาทอันนี้ความมันสร้างก่อนแปรรูปนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะฮะคือ เห็นเขาระบุไว้สักประมาณค.ศ.900กว่า948หรืออะไรเงี้ยนะฮะนี่คือตัวปักษีจำกง
1: คันนี้พูดถึงปักษีจำกงเนี่ยนะฮะผมมีเพิ่มเติมนิดนึง
0: ครับ
1: คือเผอิญว่าในพระราชพงศาวดารเขมรนะจ๊ะนะที่มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะอันนี้หาอ่านได้น
0: ะ
1: มันมีเรื่องเล่าอย่างนี้บอกว่ามีเจ้าหญิงเขมรเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็สามีคือพระสวามีเนี่ยหนีภัยทางการเมืองต้องมีการแย่งชิงบัลลังก์กันแล้วก็ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ทางทหารของที่เป็นคนที่แย่งชิงเนี่ยก็ตามมาฆ่าปรากฏว่าตัวสามีเนี่ยหนีไปได้แต่ตัวผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงเขมรเนี่ยถูกฆ่าตายแต่ว่าตอนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยลูกที่อยู่ในท้องอาจารย
0: ์
1: ไม่เป็นอะไรคือหมายความว่าคลอดออกมาได้แล้วก็มีนกนี่มาเลี้ยงไอ้เจ้าชายองค์เนี้ยก็เลยมีชื่อว่าพระบาทปักษีจำกงแล้วก็มีคนมาช่วยเป็นคล้ายๆปุโรหิตชื่อกุเหหรือกุเทอะไรเนี่ยหล
0: ัง
1: จากนั้นก็มาแย่งชิงอำนาจได
0: ้ครับ
1: แล้วเลยแกที่ไหนที่แกไปหลบซ่อนนะก็จะสร้างปราสาทหมดรวมทั้งปราสาทปักษีจำกงแล้วที่สำคัญจารย์ผมเพิ่งรู้ว่าคนนี้เนี่ยตอนที่มาครองราชเนี่ยมีชื่อเป็นภาษาเขมรอย่างนี้จารย
0: ์
1: พระอมรเต็งอันปักษีจำกงคือมีตัวตนจริงๆในตำนานของเขาแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าอาจจะมีส่วนในการก่อสร้างหรือว่าตอนยุคต้นของปราสาทเขาพระวิหารด้วยเพราะว่าปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยเป็นที่หนึ่งที่ตอนที่แกหนีเนี่ยแกก็มาหลบซ่อนด้วยเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีร้านนี้ผมก็เสริมได้

มีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาปลูกรบป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะจะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่หาอะไรตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 102.5 FM The Gateway Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆThinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
6: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยรายการของเราในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์นะคะ
9: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
8: แล้วรายการของเราค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาฝากกันเช่นเดิมแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญในเบรกแรกนะคะนุ้ยขออนุญาตบอกข่าวดีกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องของการออมเงินนะคะออมเงินทั้งทีนี้ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมสินออมเงินอย่างมั่นคงค่ะก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนเลยโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีแล้วก็ในกรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดแล้วก็ฝากได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะในช่วงแรกขอนำข่าวดีมาฝากกันก่อนแล้วก็เช่นเคยค่ะในช่วงแรกเราก็มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะเชิญชวนไปวันนี้ก็คืออยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยอยู่เพียงแค่จังหวัดชลบุรีแค่นั้นแต่ว่ากิจกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็มีเยอะมากเพียบเลยนะคะเราจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องแล้วก็ตอนนี้แขกรับเชิญของนุ้ยอยู่ในระบบซูมออนไลน์กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะคุยกับคุณปวีนาสัลยกรรมธรซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเพื่อสังคมบริษัทมาบเอื้องวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณปวีนาคะ
9: สวัสดีค่ะคุณนุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
8: ค่ะก็ขออนุญาตให้คุณปวีณานะคะแนะนำที่นี่ก่อนเลยสำหรับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเนาะโดยที่ก็เป็นวิสาหกิจของชุมชนแหละนะคะแต่ว่าอยากให้แนะนำให้รู้จักเพราะว่าตอนแรกนุ้ยหาข้อมูลนี่โอ้โหกิจกรรมของที่นี่เยอะมากน่าสนใจมากช่วยแนะนำเบื้องต้นหน่อยค่ะว่าที่นี่เกิดเริ่มแรกเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะสำหรับที่นี่
9: ก็ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องนะคะเบื้องต้นเนี่ยแต่เดิมเราก่อตั้งมา30ปีแล้วค่ะเราทำในเรื่องของภาคการเกษตรเป็นหลักในช่วงแรกเนี่ยเราก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แล้วก็ทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้พอรวมกลุ่มกันทำเกษตรไปเรื่อยๆไม่ได้มีตอนแรกไม่ได้อยากจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะพอทำจนถึงจุดนึงแล้วเนี่ยก็มีหลายคนอยากเข้ามาเรียนรู้มันก็เลยเป็นการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้แล้วก็เป็นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติด้วยหลังจากที่ทำมา30ปีค่ะเราก็พัฒนามาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยเราเป็นสถานที่เรียนรู้กึ่งท่องเที่ยว
8: ค่ะ
9: สำหรับท่านที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบแบบเป็นคอร์สจริงจังเนี่ยก็มีคอร์สหลักสูตรฝึกอบรมรองรับอยู่หลายๆหลักสูตรเลยค่ะทั้งสูตรหลักสูตรคอร์สกสิกรรมธรรมชาติที่สอนในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักรวมถึงมีคอร์สเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดการอาบป่าแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้มาตรฐานอย.ได้มาตรฐานออร์แกนิกรวมถึงในพื้นที่เนี่ยก็ยังมีคลินิกให้บริการนวดด้วยแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยสถานที่ของเราอย่างที่คุณนุ้ยแจ้งไปอยู่ไม่ไกลเลยค่ะที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนี่เอง
8: ค่ะเอ๊ะในพื้นที่นี่มีลักษณะเด่นอะไรที่มันทำให้การเกษตรของเราเนี่ยพัฒนามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้จนดึงดูดนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะเพราะว่าอันนี้นุ้ยเห็นมาจาก TikTok นะคนค่อนข้างไปเที่ยวที่นี่เยอะเลย
9: อ๋อสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆเราอ่ะอยู่ในโซนตัวเมืองซะด้วยนะคะก็คือทำให้คนในเมืองหรืออยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครคนในเมืองหรือคนในนิคมเนี่ยก็น่าจะอยากได้ธรรมชาติที่มันอุดมสมบูรณ์เนาะถ้าจะไปไกลถัดจากมาบเอื้องไปเนี่ยก็น่าจะต้องไปเขาเขียวเลยค่ะทีนี้มาบเอื้องก็อยู่ตรงกลางระหว่างเขาเขียวกับนิคมทำให้คนที่สนใจในเรื่องของธรรมชาติอยากจะพักผ่อนอยากจะอาบป่าก็เข้าไปในพื้นที่ของเราไปชมธรรมชาติไปสูดอากาศบริสุทธิ์หรือในพื้นที่เราเนี่ยเรามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะก็เลยลองกลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่มทั้งจะเป็นกลุ่มที่ชอบในเรื่องของการนวดหรือว่าการแช่เท้าบำบัดที่เป็นการใช้สมุนไพรไทยกลุ่มนี้ก็จะไปกันเยอะค่ะหรือจะมีอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มสายคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ธรรมชาติอันนี้ก็ไปกันได้เหมือนกันกลุ่มพ่อแม่เด็กๆครอบครัวที่จะพาลูกไปเที่ยวไปดูท้องนาเดี๋ยวช่วงฤดูทำนาเนี่ยเราก็จะเปิดรับคนมาช่วยเราดำนาเกี่ยวข้าวมีสองช่วง มีช่วงดำนาช่วงเกี่ยวข้าวอันนี้เราก็เปิดให้คนเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไปเที่ยวชมด้วยว่านาอินทรีย์เนี่ยเขาทำกันยังไงก็มีกิจกรรมเยอะค่ะคิดว่าเรามีกิจกรรมหลากหลายแล้วก็เลยทำให้กลุ่มลูกค้าหรือคนที่สนใจเนี่ยเข้าไปเยอะขึ้น
8: ค่ะแล้วกิจกรรมไหนที่ได้รับความนิยมที่มีคนสนใจเยอะมากแล้วก็เข้าไปท่องเที่ยวแบบนี้ตลอดเลยค่ะ
9: อ๋อในช่วงนี้อะค่ะก็ช่วงนี้ด้วยกระแสคนรักสุขภาพแล้วก็คนเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพเรื่องธรรมชาติบำบัดมากขึ้นตอนนี้คอร์สที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็จะเป็นคอร์สในเรื่องของอาหารเป็นยาหรือกิจกรรมบางทีเราก็จะเป็นตลาดนัดสุขภาพเดือนละครั้งแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารเป็นยาการทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนหรือการอาบป่าอันนี้ก็ได้ผลตอบรับคนมาลงกิจกรรมกันค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เนื่องด้วยจากเราทำธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมมันจะเป็นการปันผลกำไรคืนสู่สังคมดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้เราจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายจะเป็นกิจกรรมฟรีในช่วงเดือนละหนึ่งครั้งค่ะก็เลยจะเป็นช่วงที่ หลายๆท่านเฝ้าร
8: อในเรื่องของกิจกรรมอะไรคะที่บอกว่าฟรีเดือนละ1ครั้งนี่
9: อ๋อถ้าสำหรับเดือนนี้ก็จะเป็นวันแม่ค่ะที่ส่งโปสเตอร์ให้คุณนุ้ยไปว
8: ัน
9: แม่วันที่12สิงหาที่มาเบื้องจัดกิจกรรมฟรีม
8: ี
9: ตลาดนัดตลาดนัดก็คือเปิดพื้นที่ให้คนชุมชนรอบๆเนี่ยค่ะในชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยเอาผลผลิตจากฟาร์
8: ม
9: มาส่งต่อให้ผู้บริโภคโดยตรงไม่เก็บค่าพื้นที่เลยแล้วก็จะมีกิจกรรมคลินิกอย่างที่บอกไปมีนวดฟรีมีแช่มือแช่เท้าฟร
8: ี
9: แล้วก็มีอาบป่าฟรีแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่าผู้อุปการะหรือแฟนคลับที่อยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมาช่วยเอามาช่วยแบบเหมือนระดมทุนเอาอาหารมาแจกมาบริจาคส่วนนึงก็จะได้จากตรงนี้ด้วยอย
8: ่
9: างเดือนนี้ที่บอกไปกิจกรรมที่ใกล้ที่สุดก็เป็นวันแม่ค่ะ
8: ก็คือเหมือนว่าแต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันไปแต่ว่าในเดือนสิงหาคมนี้ที่เปิดกิจกรรมเป็นพิเศษก็คือเป็นกิจกรรมในเรื่องของวันแม่แบบนี้ใครอยากจะไปร่วมนี่จำเป็นจะต้องไปกับคุณแม่หรือว่าสมัครอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมคะ
9: ไม่จำเป็นเลยค่ะ walk in เข้าไปได้เลยแต
8: ่
9: ถ
8: ้
9: าอยากรู้ว่าภายในงานมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก
8: ็
9: สามารถไปดูได้ที่เพจ Facebook ชื่อว่ามหาลัยคอกหมูศ
8: ู
9: นย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องในน
8: ั้
9: นเนี่ยจะมีดีเทลว่าโอเคงานนี้เขาจัดกันกี่โมงจ
8: ั
9: ดปกติเราจะจัดช่วงประมาณ9โมงจนถึง4โมงเย็นค่
8: ะ
9: แล้วก็ถ้าใครอยากจะได้คิวนวดเร็วๆหน่อยเพราะปกติถ้าจัดเนี่ย

0: คนจะค่อนข้างเยอะก็แนะนำให้ไปเช้าอาจจะไปรับคิวไว้ก่อนแล้วเราก็ไปเดินเที่ยวตลาดหรือว่าไปเดินป่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างค่ะราวๆ40ไร่เลยคิดว่าใช้เวลาได้ทั้งวันเลยพาลูกพาหลานพาคุณพ่อคุณแม่ไปกันได้ทั้งครอบครัวเลย
1: คนเยอะแน่นอนในวันแม่นี้
0: ไม่เยอะเท่าไหร่มาได้ค่ะปกติแล้วเนี่ยคนถ้าจัดเป็นรายเดือนทุกเดือนเนี่ยคนก็จะพอประมาณแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมีกิจกรรมคล้ายๆกับมหกรรมประจำปีงานประจำปีอันนี้จะคนเยอะจัดในช่วงวันดินโลกเดือนธันวาค่ะ
1: อ๋อคืองานใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาเน
0: า
1: ะ
0: งานนี้คนไปกันเยอะแต่คนมาเยอะคนที่มาร่วมจัดออกร้านนิทรรศการกิจกรรมก็มีเยอะเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วสำหรับกิจกรรมที่ถ้าเกิดว่าวันแม่คนอาจจะไม่ว่างเนาะอยากจะไปทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นอาบป่าหรือว่าการเรียนรู้ธรรมชาติอะไรแบบนี้เรามีคอร์สอะไรที่จัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติโดยเฉพาะไหมคะเร็วๆนี
0: ้ถ้าเกิดไม่ได้สะดวกมาวันแม่ก็สามารถ walk in เข้ามาในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาตามเวลาราชการได้เลยค
1: ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่มีค่าเช่าถ้ามาเที่ยวชมเองเราเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์เกษตรอ่ะทุกคนสามารถมาเดินเที่ยวชมไม่เก็บค่าใช้จ่ายมาอาบป่าได้เองภายในโซนอาบป่าเนี่ยก็จะมีป้ายบอกค่ะว่าเขาควรจะทำยังไงหรือเดินไปทางไหนอย่างเงี้ยคือสามารถเป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งได้เองเลยแต่ว่าถ้าอยากจะได้การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งคือมีวิทยากรเนี่ยก็แนะนำให้ติดตามในเว็บไซต์หรือในหน้าเพจเพื่อที่จะต้องลงทะเบียนลงกันในถ้าจะลงเข้าคอร์สลงทะเบียนก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ว่าแต่ละคอร์สกี่วันหรือว่ามีกระบวนการอย่างไรค่ะแต่ถ้า walk in เข้าไปเนี่ยไปได้ทุกวันเลยนะมีคาเฟ่เปิดทุกวันโซนอาบป่าก็เปิดทุกวันเข้าไปเที่ยวชมไปพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยเลย
1: คาเฟ่นี่เป็นแนวแบบว่าอะไรคะมีอาหารคาวอาหารหวานด้วยไหมเน้นยังไง
0: อ๋อคาเฟ่เราอาหารคาวจะมีน้อยมีแค่ไข่กระทะอย่างเดียวส่วนอาหารหวานก็จะมีเบเกอรี่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยมีคาร์บโซไม่ใช่คาร์บโซดาสิมีส้มจี๊ดโซดากระเจี๊ยบโซดาเป็นน้ำสมุนไพรโซดาค่ะแล้วก็มีเมนูกาแฟโกโก้ปกติแต่ว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยอย่างกาแฟโกโก้หรือส้มจี๊ดพวกเนี้ยเราคัดจากแปลงเครือข่ายที่เป็นออร์แกนิกทุกคนก็จะได้ทานกาแฟออร์แกนิก
1: นุ้ยเข้าใจว่าเครือข่ายน่าจะค่อนข้างมีเยอะมีหลายท่านมีหลายเจ้าเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่เครือข่ายมีหลายจังหวัดเลยมีหลายจังหวัดมีหลายพื้นที่ค่ะก็เครือข่ายก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆเราแล้วเซิร์ชว่าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติก
1: ็
0: อาจจะขึ้นว่าเป็นอำเภอหรือจังหวัดใกล้ๆเราอย่างเงี้ยก็ไปที่นั่นได้จริงๆเรามีกระบวนการเรียนรู้หรือว่าการเผยแพร่ความรู้อย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันในทุกศาสนาแต่ที่มาเพื่อนจะเป็นที่แรกเราก็จะใหญ่หน่อยเท่านั้นเอง
1: อันนี้คือนุ้ยดูในเพจทาง Facebook เนี่ยนะคะที่เขียนว่าเป็นมหาวิทยาลัยคอกหมูนี่คือยังไงคะมีที่มาที่ไปไหมสำหรับชื่อนี
0: ้มีค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยที่เนี่ยเขาเป็นพื้นที่คอกหมูเป็นพื้นที่โซนเล้าหมูเป็นฟาร์มหมูต้องบอกว่าเป็นฟาร์มหมูใหญ่เลยประมาณแบบ 30-40 ไร่เลยค่ะแต่พอว่าเราทำเขาเรียกปศุสัตว์เชิงเดี่ยวเนี่ยความเสี่ยงหรือนู่นนี่นั่นมันก็เกิดขึ้นมากก็เลยน้อมนำเอาอาจารย์ยักษ์นะคะเป็นผู้น้อมนำเอาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาประยุกต์ใช้ก็เลยเปลี่ยนจากคอกหมูเนี่ยเป็นอาคารอบรมปัจจุบันเนี่ยถ้าใครมาก็จะได้อบรมในอาคารหรือในตึกที่ใช้ทำเล้าหมูจริงๆทุกคนก็เลยเรียกชื่อเล่นค่ะเป็นชื่อเล่นว่ามหาลัยคอกหมูคนรุ่นแรกๆที่มาเนี่ยยังจะมีเห็นเค้าโครงของคอกหมูอยู่แต่ตอนนี้จะไม่เห็นแล้วเราก็เลยอนุรักษ์ชื่อนี้ไว้แต่ว่าชื่อทางการที่เราเรียกกันเนี่ยคือศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
1: อ๋อก็คือเป็นเครือข่ายแหละนึกคดีและศูนย์กสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์แต่ว่าเพิ่งรู้ว่าที่นี่ก็คือเหมือนเป็นจุดแรกแล้วก็ค่อนข้างใหญ่สำหรับที่มา
0: ใช่ถ้าใครมางานใหญ่ๆก็อาจจะได้เจออาจารย์ยักษ์เช่นวันดินโลกช่วงเดือนธันวาค่ะอาจารย์เขาจะมาให้ความรู้แล้วก็มาแบ่งปันรวมถึงมาพบปะทุกคนด้วยตัวเอง
1: ค่ะกิจกรรมที่น่าสนใจนี้คืออย่างที่บอกมีเยอะจริงๆมีการสอนในเรื่องของเทคนิคความสวยความงามก็มีนะ
0: ใช่มีผลิตภัณฑ์ด้วยนะ
1: แล้วผลิตภัณฑ์ตรงนี้นี่คือเป็นของคนชุมชนในพื้นที่ไหมคะเราบริหารจัดการยังไง
0: ส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยปัจจุบันนะคะเรามี2ส่วนส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็ใช้แบรนด์ว่ามาบเอื้องเลย
1: อ
0: ันเนี้ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานได้อย.ได้โรงงานมีมาตรฐานได้ GMP เลยนะแล้วก็วางขายในห้างสรรพสินค้าหลายที่เหมือนกันเช่นไอคอนสยามโกลเด้นเพลสหรือแม้กระทั่งฟู้ดแลนด
1: ์
0: ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของมาบเอื้องอยู่อันนี้เป็นส่วนแรกเราผลิตเองแล้วเราในส่วนนี้เราจะรับวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์ที่เป็นออร์แกนิกอะค่ะจากเครือข่ายมาใช้ในการผลิตอีกส่วนนึงก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายโดยตรงเรามีสหกรณ์เขาเรียกว่าเป็นร้านค้าสหกรณ์เนาะถ้าใครมาเที่ยวที่ศูนย์เนี่ยก็จะสามารถเข้าไปช่วยช็อปผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายได
1: ้
0: มีทั้งผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่เรารวบรวมมาไว้ในสหกรณ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของมาบเอื้องที่มาบเอื้องผลิตเองด้วย
1: ค่ะที่ผลิตภัณฑ์ที่มาบเอื้องผลิตเองนี่มีอะไรเด่นๆแล้วค่อนข้างได้รับความนิยมขายดีคนแบบชื่นชอบมากเลยค่ะ
0: อยู่ตรงนี้พอดีเลยสองตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นแชมพูฝั่งนี้ก่อนเนาะฝั่งนี้เป็นแชมพูสมุนไพรสดตัวนี้นะคะจุดเด่นก็คือเราใช้สมุนไพรออร์แกนิกสดเชลฟ์ฝั่งนี้อาจจะอยู่ได้แค่1ปีนะแต่ว่าวิตามินและความใกล้เคียงธรรมชาติเนี่ยสูงมากๆเลย
1: อ
0: ันนี้เวลาลูกค้าใช้ก็จะสัมผัสได้ถึงความแบบความเหมือนธรรมชาติเวลาสระก็จะได้กลิ่นมะกรูดสดๆได้กลิ่นใบหญ้านางใบเตยพวกเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็เอาไปวิจัยกับสวทช.พบว่าวิตามินเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายกว่าที่เราใช้สารสกัดแต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะใช้ได้แค่1ปีอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากๆของเรานะคะมีขายอยู่ที่ไอคอนฟู้ดแลนด์แล้วก็โกลเด้นเพจส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นสเปรย์น้ำแร่อ
1: ัน
0: นี้จะใช้น้ำแร่ออร์แกนิกแล้วก็เป็นว่านหางกับใบเตยออร์แกนิกเหมือนกันตัวนี้ก็จะใช้ฉีดผิวหน้าค่ะเป็นเหมือนหลังจากแต่งหน้าหรือก่อนแต่งหน้าทำให้เครื่องสำอางติดดีแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวเวลาเราออกแดดเวลาหน้าเราร้อนแล้วก็ตัวนี้จะช่วยลดอุณหภูมิผิวได
1: ้
0: สองตัวนี้เป็นแบบตัวขายดีเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: หาซื้อได้
1: ยังไงคะทั่วไปหรือออนไลน์หรือต้องที่ศูนย
0: ์ถ้าออนไลน์เนี่ยก็มีทุกช่องทางเลยในแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ Shopee Lazada TikTok หรือว่าแม้จะเป็นเพจของเราเองก็ทักแชทเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดมาซื้อที่ศูนย์ก็ได้เหมือนกันมาเที่ยวแล้วก็ได้ของฝากกลับไปด้วยหรือว่าจะไปซื้อตามGolden Page Foodland หรือ Icon สยามก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: และในเดือนกันยาล่ะคะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจไหมที่อยากเชิญชวน
0: ในเดือนกันยายนเนี่ยคิดว่าจะมีคอร์สหลักกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็มีคอร์สในเรื่องของบ่งต้อถ้าเข้าไปดูในเพจของเรานะคะจะมีบ่งต้อเนี่ยเขาเป็นภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยที่จะใช้หนามหวายค่
1: ะ
0: เป็นการบ่งต้อที่หลังแต่ว่าจะทำให้ดวงตาเนี่ยสว่างสดใสขึ้น
1: อ
0: ันนี้ถ้าใครสนใจมีปัญหาเรื่องต้อหินต้อกระจกต้อลมก็ไปลองได้ค่ะเป็นภูมิปัญญาไทยเลยที่ไม่อันตรายแต่อาจจะเจ็บนิดนึง
1: บอกวิธีคร่าวๆได้ไหมคะเพราะไม่เคยได้ยินเลยแล้วส่วนใหญ่
0: เคยได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่หนูคิดว่าผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของสายตาในเรื่องของต้อหินอันนี้คือทางตาใช่ไหมแล้วก็ ที่กิจกรรมเมื่อกี้ที่บอกก็คือเป็นเหมือนการรักษาหรือว่ายังไงคะบำบัดที่หลัง
0: ใช่ค่ะในเดือนอันนี้แต่กิจกรรมบ่งต้อจะอยู่ในเดือนตุลาคมนะคะถ้าเดือนกันยาเนี่ยจะมีคอร์สหลักสูตรโอสถมหัศจรรย์เป็นหลักสูตรอาหารเป็นยาค่ะมาเรียนรู้เรื่องการกินอาหารตามธาตุเจ้าเรือนแล้วก็การกินอาหารเพื่อรักษาโรคหรือเพื่อดูแลสุขภาพของเรากินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารเคยได้ยินไหมคะ
1: อันนี้คือในเดือนกันยา
0: ใช่วันที่18ถึง20เป็นคอร์สหลักสูตรที่ต้องพักค้างนะ
1: ค่ะ
0: ส่วน
1: อันนี้ก็น่าสนใจแต่หนุ่ยสนใจที่ถามเมื่อสักครู่คือบ่งต้อใช่ใช่เพราะไม่เคยได้ยินเลยวิธีการเข้าข้างมันคือยังไงคะ
0: ใช่ถัดจากกันยาเป็นตุลาตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะวันที่1ถึง7หลักสูตรบ่งต้อเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ระดับอาจารย์วัดคีรีวงศ์เลยค่ะท่านดังมากๆแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆนะคะการบ่งต้อเนี่ยเขาว่าเป็นหัตถการที่ช่วยสะกิดเส้นดวงตาตามแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าดวงตาเนี่ยมีเส้นยาวไปถึงท้ายทอยแล้วก็ลงไปถึงบริเวณบ่าทีเนี้ยเส้นตรงนี้มันเกิดติดขัดค่ะเลือดลมติดขัดหรือมีพังผืดมาดึงรั้งไว้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาหนามหวาย
1: ค่ะ
0: มาสะกิดจุดนั้นเหมือนคล้ายฝังเข็มอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเขาเกี่ยวให้มันขาดเกี่ยวให้พังผืดนั้นอ่ะมันขาดเพื่อที่จะไม่รัดเส้นที่ไปดึงรั้งดวงตามันจะเป็นเส้นเหมือนเส้นที่เป็นเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงดวงตาอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็จะไม่เป็นหัตถการนี้ก็จะไม่ได้ทำกับดวงตาโดยตรงเพราะฉะนั้นไม่อันตราย
1: คล้ายๆกับการฝังเข็ม
0: มันใช้หนามหวายคล้ายๆกับฝังเข็มแต่ฝังเข็มมันคือการทิ่มลงไปเพื่อไปสลายพังผืดหรืออะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าบ่งต้อเนี่ยเขาไปเกี่ยวขึ้นมาค่ะถ้าเกิดมาดูนะถ้าใครอยากศึกษาอยากรู้จริงๆหรืออยากลองมาลองได้นะคะอันนี้เขารับอาสาสมัครมาลองฟรีเพราะว่าหลักสูตรเนี้ยเขาจะมาเผยแพร่ความรู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เกี่ยวเส้นนั้นขึ้นมาเราจะเห็นเหมือนเป็นใหญ่ๆเหมือนเป็นเส้นได้จะบอกว่ายังไงดีเหมือนเป็นเส้นได้ออกมาแล้วมันก็จะขาดค่ะมันก็จะทำให้ตาสว่างขึ้นเหมือนเลือดไปไหลเวียนดีเนาะแต่ถ้าอยากจะได้ศัพท์ทางวิชาการเนี่ยอาจจะต้องถามคุณหมอโดยตรง
1: เนาะ
0: ใช่เพราะว่าปายเองก็ไม่ได้เป็นคุณหมอนะ
1: เปิดรับเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้คือเหมือนเข้าไปรับบริการหรือว่าฝึกฝนให้เราสามารถทำเป็น
0: หลักสูตรนี้เปิดสอนเลยค่ะแต่จะเปิดสอนตั้งใครถ้าใครจะมาเรียนต้องมาตั้งแต่วันที่1ถึง7แต่ถ้าใครจะมาทดลองทํามารับบริการเนา
1: ะ
0: ให้มาวันที่6ถึง7
1: ค่ะ
0: คือระหว่างช่วงต้นเนี่ยเขาก็จะสอนนักเรียนไปก่อนพอสอนเสร็จปุ๊บช่วงวันท้ายๆเนี่ยอาจารย์เขาจะทําให้ดูค่ะเราว่าจะมาเป็นผู้ไข้เขาเรียกว่าผู้ไข้มาเป็นผู้ไข้เพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยทำให้นักเรียนดู
1: ค่ะโอ้ยน่าสนใจ
0: วันที่6วันที่7ถ้าใครสนใจมาได้แต่ถ้าใครอยากจะเป็นคุณหมอบ่งต
1: ้อ
0: ให้มาวันตั้งแต่วันที่1เลยค่ะตุลาคม
1: โอ้น่าสนใจ
0: 1ถึง7เรียนกันเต็มๆ1สัปดาห์
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างที่บอกว่าที่นี่กิจกรรมเยอะมากจริงๆในส่วนของการท่องเที่ยวก็เยอะมากแต่ว่าเวลามีน้อยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ฝากถึงรายการของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนาะจริงๆแล้วไปได้ทุกวันสำหรับที่นี่อยากให้ฝากเกี่ยวกับคุณผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นิดหนึ่งว่าสามารถเชิญชวนไปท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็ไปเที่ยวได้ทุกวันเชิญเลยค่ะ
0: ก็ฝากไว้กับผู้ชมนะคะผู้ชมรายการ FM 36 96.5
1: ค่ะ
0: ขออภัยค่ะ 96.5 นะคะที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องของเราเนี่ยอยู่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนี่เองจริงๆไม่ไกลจากกรุงเทพเลยอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวเพื่อจะมาหาความรู้ใส่ตัวไปดูแลตัวเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยเพราะว่าความรู้หลายๆองค์ความรู้ที่เราส่งต่อไปเนี่ยเราไม่ได้เพียงแค่อยากจะให้ผู้เรียนได้ประโยชน์แต่เราอยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถไปดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้เป็นแนวคิดของการพึ่งตัวเองที่แบบเราทำมาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นเนี่ยถ้ามาเที่ยวชมมาช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็อยากจะให้ได้องค์ความรู้เก็บองค์ความรู้เหล่านี้กลับไปด้วยแม้แต่การมาเดินเที่ยวอาบป่าเราก็เชื่อว่าต้องได้องค์ความรู้ทั้งเรื่องสมุนไพรทั้งเรื่องการถอดรองเท้าถ่ายประจุการดีท็อกทั้งกายและใจต้องได้กลับไปมากๆแน่นอนไม่ใช่แค่มาพักผ่อนอย่างเดียวแต่ได้ความรู้กลับไปด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่เต็มอิ่มมากๆต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะแต่ว่าใครอยากไปดูตารางกิจกรรมเพิ่มเติมนี่ก็ไปดูได้ผ่านทางเพจเนาะนะคะขอชื่อเพจอีกรอบได้ไหมคะ
0: ชื่อเพจ Facebook นะคะพิมพ์ได้เลยว่ามหาลัยไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะมหาลัยคอกหมูขีดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องค่ะ
1: ค่ะแล้วเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนั้นได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วก็ช่วงที่2เรากลับมาคุยกันใหม่นะคะพักสักครู่ค่ะ
3: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
8: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7 โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
2: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
3: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
13: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
14: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อกครับ
15: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
14: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อกกับผมจอห์นวินเทจ
15: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
16: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
17: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
1: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก่อนที่เราจะมีเรื่องพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข่าวสารกันเนาะกระแตก็มีข่าวดีมาฝากก่อน
0: ค่ะขอย้ำข่าวดีอีกสักรอบแล้วกันนะคะกับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
18: ฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะก็เป็นโปรโมชั่นดีๆจากธนาคารออมสินนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆจากคลื่นความคิดค่ะมาฝากกันก็หลายๆท่านได้ยินสปอตโปรโมทไปแล้วนะคะตอนนี้คลื่นความคิดของเราจัดกิจกรรมสุดว้าว CEO Mission Business Trip นะคะเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าวันที่20ถึง26กันยายนนี้ค่ะพาไปดูงานแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นที่ชิงเต่านะคะเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครค่ะทุกท่านก็จะได้ประสบการณ์สุด Exclusive เลยนะคะสุดล้ำคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะนะคะแบรนด์ระดับโลกไฮเซนนะคะแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจแล้วก็องค์กรของคุณค่ะแล้วก็เข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์นะคะฮูมานอยนะคะที่เปิดแห่งแรกของจีนหุ่นยนต์เดินได้พูดโต้ตอบแล้วก็เรียนรู้มนุษย์เพื่อ นำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการแล้วก็ชีวิตประจำวันนะคะยังมี Exclusive Talk นะคะเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่แล้วก็กงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกนะคะไม่พลาดชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดนะคะมีทั้งล็อบสเตอร์เป่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีค่ะไปสัมผัสว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนโดยคลื่นความคิดนะคะจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะคะเดินทางเข้าช่องฟ้าแท็กแล้วก็อาหารครบทุกมื้อจัดเต็มเลยนะคะใครสนใจนะคะจองเลยนะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะหรือว่าโทรสอบถามที่เบอร์0944803066ค่ะ0944803066ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องรีบจองนะคะเพราะว่าทริปของเรานี่ก็คือเต็มไวมากๆเลยทีมนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ใครที่สนใจก็สอบไลน์มาขอโปรแกรมสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมของคลื่นเราอีกหนึ่งงานนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้เตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าในวันที่12สิงหาคมนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สมัครเข้ามาร่วมวิ่งนะคะในวันที่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026เนี่ยนะคะก็งานก็ใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ใครที่สมัครเป็นนักวิ่งกับเรานะก็จะมารับเสื้อรับปิ๊บได้ที่บูธของเราเองนะคะทางคลื่น FM 96.5 ก็จะไปตั้งบูธนะคะเพื่อที่จะรอพบนะคะกับแฟนคลับนักวิ่งด้วยในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะโดยกำหนดการนี้ก็คือจะสามารถเข้ามาร่วมได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงนะไปจนถึง2ทุ่มนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะตรงนี้ก็สามารถเข้ามาถ้าใครที่ลงทะเบียนกับคลื่นเนาะร่วมกิจกรรมกับเราเล่นเกมตอบคำถามแล้วก็ได้ควอต้าในการรับเสื้อวิ่งไปอ่ะก็มารับที่บูธนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการแล้วก็พื้นที่ภายในงานนะเพราะว่างานนี้ต้องบอกว่าคนมาร่วมกิจกรรมเยอะมากนะคะเป็นหมื่นคนเลยเพราะเป็นงานวิ่งที่ใหญ่มากๆนะคะของกรุงเทพใช่ไหมเขาทางศูนย์ศิริกิตินี้เขาก็จะมีจุดบริการแล้วก็พื้นที่ภายในงานไว้อำนวยความสะดวกนะคะเหมือนกับทุกปีเลยมีฝากกระเป๋ามีอาหารนักกีฬามีเวทีมอบรางวัลรับต้นมะลินะคะแล้วก็บูธแสดงสินค้าจุดแบบเนี้ยจะอยู่ที่ห7แล้วก็8นะคะชั้น LG แล้วก็สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใครที่จะไป ร่วมกิจกรรมในวันที่12นะ12สิงหาเลยเนี่ยก็เขาจะมีบริการจอดรถฟรีนะคะตั้งแต่เวลา1นาฬิกาของวันที่12นะให้จอดฟรีไปจนถึงเวลา9โมงเช้าเลยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องประทับตาจอดรถนะคะที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตรงหน้าห.8ชั้น LGนะคะก็จะสามารถจอดรถได้ฟรีส่วนประตูในการเข้างานที่ศูนย์เศรษฐกิจนะประตู1เขาก็เปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะคะไปจนถึงตี2แล้วก็ประตูที่3แล้วก็ประตูที่4นี่ก็จะเปิดตั้งแต่เวลาตี2เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าเขาแนะนำมาเพื่อความสะดวกนะอยากให้ใช้ทางเข้าออกประตูที่3นะคะตรงถนนดวงพิทักษ์นะคะก็ถ้าเกิดว่าในศูนย์เศรษฐกิจที่บอกไว้ว่าจอดฟรีนี่ที่จอดก็อาจจะไม่พอเพราะคนเยอะนะที่อาคารนะคะที่อาคาร The PARQ นะคะเขาก็สามารถจอดฟรีได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเวลา2นาฬิกาตี2ไปจนถึงบ่าย2โมงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปจอดที่อาคารนี้เนี่ยนะก็จะอยู่ห่างจากศูนย์เศรษฐกิจประมาณ800เมตรนะคะก็ถ้าเกิดว่าใช้ในเรื่องของการเดินเท้าก็เดินประมาณ10นาทีอ่ะก็ถึงนะคะแต่ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ทาง Facebook Page นะคะ12 August Half Marathon Bangkok นะคะดูได้เลยก็ตรงนี้ก็มีรายละเอียดบอกให้หรือว่าจะเข้ามาดูที่เพจเราก็ได้เราแชร์ไว้นะคะ12สิงหา12 August Half Marathon นะคะเพจนี้ก็แชร์ข้อมูลไว้ให้แล้วนะคะแต่ว่าก็อยากให้ไปเจอกับดีเจนักจัดรายการก่อนได้นะคะในวันจันนี้นะคะในวันจันทร์แล้วก็วันอังคาร10กับ11สิงหาคมนี้นะคะก็ไปเจอพวกเราก่อนได้นะคะเพราะว่าบูธกิจกรรมของเรานี้ก็เทียบเหมือนกันนะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่บูธนะคะแต่ว่าก็อยากให้ไปเจอกันค่ะ
18: ค่ะถ้าใครวิ่งเสร็จแล้วนะวันนั้นวันแม่ด้วยเนาะก็ถือโอกาสพาคุณแม่ไปทำกิจกรรมต่อเลยนะคะเราก็จะมีแบบไกด์ไลน์กิจกรรมที่สามารถกระชับความสัมพันธ์อย่างงานวิ่งเนี้ยก็ได้นะหลายท่านพาคุณแม่ไปวิ่งด้วยกันนะคะมาเป็นวิ่งเป็นครอบครัวนะคะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะหลังจากวิ่งเสร็จก็ช่วงสายๆแล้วก็ไม่ได้เสียเวลามากก็พาคุณแม่ไปทำกิจกรรมต่อเลยก็จะมีแบบว่าตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจนะคะหากว่าคุณเป็นสายบุญหรือว่าสายธรรมชาติก็จะพาคุณแม่ไปเติมพลังกายพลังใจนะคะไปแบบว่าถ้าชอบความสงบก็อาจจะพาคุณแม่ไปไหว้พระสัมผัสธรรมชาตินะคะไหว้พระในกรุงเทพก็แบบเยอะแยะมากมายในกรุงเทพนะคะไปถือโอกาสพาคุณแม่ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นวันดีๆนะคะได้ทำบุญถวายสังฆทานหรือว่าทำบุญต่างๆถ่ายรูปสวยๆนะคะวัดพระแก้ววัดอรุณวัดโพอย่างเงี้ยใกล้ๆนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าพาไปชมสวนรับลมชมธรรมชาตินะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สวนสาธารณะนะคะก็มีหลายสวนเลยนะคะสวนเบญจกิติสวนหลวงร.9นะคะหรือว่าไปเที่ยวใกล้ๆก็ได้อย่างวันเดย์ทริปนะคะไปบางกระเจ้าไปสวนนงนุชพัทยาหรือว่าไปศูนย์กสิกรรมเกษตรที่เราเพิ่งสัมภาษณ์ไปก็ได้นะคะใกล้ๆนะคะพาคุณแม่ไปได้ก็ได้ฟิลแบบผ่อนคลายไปอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าใครที่แบบว่าไม่แบบอาจจะยังไม่มีเวลามากก็อาจจะเป็นทานอาหารมื้อพิเศษก็ได้นะคะพาคุณแม่ไปทานอาหารอร่อยๆกับบรรยากาศดีๆเพราะว่าช่วงวันแม่เนี่ยเชื่อว่าทั้งโรงแรมร้านอาหารต่างๆเขามักจะจัดโปรโมชั่นเนาะก็ต้องแบบตามเพจแบบคุณแม่พาคุณแม่ไปด้วยทานฟรีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีส่วนลดเมื่อมาเป็นครอบครัวก็ลองติดตามมันตามเพจต่างๆนะคะแล้วก็ ยิ่งเรื่องของคาเฟ่เนี่ยในกรุงเทพก็มีแบบหลากหลายที่แบบออกแนวธรรมชาติใกล้ๆแบบสไตล์วินเทจให้คุณแม่นั่งจิบชาทานเบเกอรี่อร่อยๆนะคะแล้วก็แบบเช็คอินถ่ายรูปคู่กันชิคๆไปนะคะหรือว่าจะพาไปผ่อนคลายก็ได้นวดสปาตรวจสุขภาพนะคะเขาบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการดูแลคนที่เรารักให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะนี่เลยจัดแพ็กเกจนวดสปานวดเพื่อสุขภาพให้คุณแม่นะคะพาคุณแม่ไปนวดผ่อนคลายนวดอโรมานวดไทยประคบนะคะลดอาการปวดเมื่อยจากการทำงานต่างๆนะคะเช่นเคยเขาก็ต้องมีแพ็กเกจนะหลายๆที่ลองเราจะมีเวลาอยู่ช่วงนี้ลองเซิร์ชดูแบบว่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพวันแม
11: ่
18: นะเชื่อว่าโรงพยาบาลเนาะหลายๆแห่งทั้งรัฐบาลเอกชนเขาก็มักจะออกโปรโมชั่นหรือว่า

0: ีแบบโปรโมชั่นให้คุณแม่เดินทางฟรีตลอดสายหรือว่าสถานที่ต้องท่องเที่ยวต่างๆอุทยานแห่งชาติหลายแห่งศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ก็มาจ่ายยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าก็จะมีแบบจุดที่ทำเวิร์กช็อปหรือว่าทำของขวัญก็จะเห็นแบบทำพวงมาลัยอะไรเงี้ยทำของขวัญเล็กๆน้อยๆให้คุณแม่ก็เป็นอีกไอเดียนึงนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำวัดนึงที่บอกว่าพาคุณแม่ไปทำบุญวัดนี้อยากจะแนะนำเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าได้พาคุณแม่ไปนะคะวัดนี้เลยวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพอันนี้ง่ายมากเลยก็คือตามชื่อเลยวัดโพพาคุณแม่ไปกราบไหว้ขอพรนะคะให้มีอายุยืนแข็งแรงเขาบอกว่าถ้าได้ไปกราบไหว้ก็คุณแม่ก็จะได้อยู่เป็นร่มโพร่มทรายให้ลูกหลานนะคะที่นี่ก็จะพาไปกราบพุทธไสยญาติพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพนะคะชื่อเขาเชื่อกันนะคะว่าถ้ามาได้กราบขอพรท่านในเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะได้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะถึงแม้ว่าวัดโพจะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงบริเวณวัดเขากว้างขวางมากเยอะยังไงก็ระบบการจัดการที่วัดเขาดีมากๆไม่แออัดมากเกินไปแล้วก็มีจุดนั่งพักหลบร้อนหลายจุดมีบริการน้ำดื่มฟรีห้องน้ำสะดวกมีทางลัดสำหรับรถเข็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมรอบเนี่ยก็คือสวยคือเดินไปจุดไหนก็สวยแล้วก็มีไฮไลท์แทบทุกจุดเลยนะคะรอบบริเวณวัดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งพอไหว้พระเสร็จก็พาแม่เดินไปเรื่อยๆนะคะข้างๆบริเวณแบบล่องเรือเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้ค่ะก็เป็นอีกแบบตัวอย่างนึงสำหรับวันดีๆในวันที่12สิงหาวันแม่นี้นะคะเปื่อภัยแบบจะพาคุณแม่ไปพักผ่อนกันค่ะ
1: นะคะก็มาทักทายคุณผู้ชมทางโซเชียลมีเดียกันหน่อยนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะคุณสัทธิมาก็ทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องวันแม่คิดถึงท่านทุกวันทั้งแม่ทั้งพ่อค่ะคิดถึงทุกวันเลยนะคะแต่ว่าก็ในวันที่12สิงหาก็อยากให้เป็นวันที่พิเศษกว่าทุกวันเนาะอย่างที่บอกว่าพาท่านไปทำกิจกรรมนะคะอย่างเช่นนวดนี่ท่านน่าจะชอบมากๆนะนะคะแล้วก็คุณทัศยาบอกว่าเหตุการณ์สวัสดีจากญี่ปุ่นแล้วก็เหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นก็เลยจะเก็บตัวเงียบครับโอ้วันนี้ก็ถือว่าเป็นใครที่อยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือติดตามข่าวสารเนาะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าหลายๆเรื่องจริงๆอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆแหละก็วันเสาร์อาทิตย์นี้เนาะจริงๆใครที่แบบอยู่ทางโซเชียลมีเดียมันเครียดมากจริงๆนะก็อยากให้พักบ้างเนาะในเรื่องของการติดตามข่าวสารอาจจะหากิจกรรมทำในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้กับตัวเองบ้างนะคะก็ถ้าเกิดติดตามข่าวสารคือติดตามข่าวสารมันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าเราติดตามเยอะเกินไปแล้วตลอดเวลานี่มันก็ทำให้หดหูได้เหมือนกันนะคะก็ต้องพักหน้าจอบ้างนะคะแล้วก็ก่อนที่จะหมดเวลารายการนะคะดิฉันก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเลยก็แล้วกันเพราะว่าปัจจุบันนี้นี่ขาดสิ่งนี้ไม่ได้แล้วนะสำหรับบ้านเรือนนะคะหรือที่อยู่อาศัยที่พักของเรานี่สำหรับกล้องวงจรปิดเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะทุกบ้านต้องมีแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สบายใจได้เพราะว่าเขาสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแล้วก็กล้องวงจรปิดที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะ Mr. CCTV กล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi ตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ได้จะดูภาพสดหรือว่าจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาได้ยินเสียงได้เลยแล้วก็ทำได้ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็กล้องเขาเนี่ยมีความละเอียดถึง 8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ

0: KUSD เลยแล้วก็ติดตั้งง่ายนะคะสามารถติดได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านเพราะว่าเขาเนี่ยทนแดดทนฝนนะคะเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง 128GB เลยแล้วก็บันทึกต่อเนื่องได้30วันนะคะสามารถตั้งเป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยตัวกล้องนี่ก็หมุนได้355 องศาแล้วก็หมุนขึ้นลงได้ด้วย75 องศานะคะแล้วก็ควบคุมกล้องวงจรปิดเนี่ยง่ายๆเลยผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของเรานี่แหละสามารถดูภาพตอนกลางคืนได้ด้วยนะแล้วก็ดูภาพสีด้วยเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดนะคะเพื่อที่จะใช้ให้เห็นในที่มืดโดยเฉพาะเลยและที่สำคัญค่ะสินค้าของเรารับประกัน1ปีนะคะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะจากช็อปมาเนียนะคะซื้อ1แถม1ค่ะเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นนะคะได้ไปถึง2ตัวเลยเอาไว้ติดทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านอย่างตัวได้เลยนะคะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่โทรมาที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990เรามีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่าอสมท M-Coil ของเรานี่การันตีอยู่แล้วค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียนะคะแล้วก็ข้อมูลรายการของเราข่าวสารค่อนข้างเยอะเนาะเอาเป็นว่าทุกกิจกรรมทุกงานที่เราพูดคุยในรายการของเราไปนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังรายละเอียดไม่ทันตรงจุดไหนก็สามารถ LINE แอดมาถามได้เลยที่ LINE ตัวแอดนะ Thinking Radio นะคะแอด Thinking Radio สอบถามได้ทุกงานทุกกิจกรรมที่เราพูดคุยในวันนี้ไปเลยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะคุณสาสิมาบ๊ายบายมาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เราเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: จุดห้าเอฟเอ็มเทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
11: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในรายการคุยกับครูดุษนะคะที่คลื่น FM 96.5 ทุกวันเสาร์เช้ามาก5นาฬิกาถึง6นาฬิกาตี5ถึง6โมงนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคมท่านไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในส่วนใดของโลกถ้าสนใจเรื่องราวที่ดิฉันนำมาคุยเช่นเรื่องศาสนาเช่นเรื่องเสรีภาพเรื่องสันติภาพเรื่องเพลงวรรณธรรมเชิญรับฟังและชวนเพื่อนๆให้ช่วยกันฟังรายการนี้นะคะถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์วันนี้เป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะคะ2569สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมแล้วก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวที่ว่าโลกเนี่ยวุ่นวายแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องต่อสู้กับธรรมชาติซึ่งเราเอาชนะมันไม่ได้ยังเอาชนะมันไม่ได้ดิฉันมีเรื่องของผู้นำที่ก็พยายามจะเอาชนะธรรมชาติเหมือนกันก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆจะเล่าให้ฟังแต่เผอิญมันก็เกี่ยวเนื่องไปถึงวัฒนธรรมด้วยนะคะตอนนึงจากหนังสือกวีนิพนธ์เหมาเจ๋อตุงโดยทวีปวรดิลกนะคะท่านเขียนไว้อย่างนี้ค่ะในปีคริสตศักราช1956การก่อสร้างสังคมนิยมพัฒนาขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการมีการสร้างสะพานใหญ่ข้ามแม่น้ำฉางเจียงหรือเยียงซีเกียงโดยมีเขาเต่าเมืองกับเขางูเมืองอู่ช้างเป็นที่รองรับคอสะพานสองฝากมีการวางโครงสร้างอ่างเก็บน้ำมหึมาสำหรับแม่น้ำฉางเจียงและแม่น้ำหวงเหอแม่น้ำหวงเหอนี่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะเหมาเจ๋อตุงได้ออกเดินทางสำรวจสถานที่ต่างๆทั่วประเทศก็มาถึงเมืองใหญ่เมืองหนึ่งชื่อว่าอู่ฮั่นตอนเดือนมิถุนายนเหมาเจ๋อตุงได้นิพนธ์บทกวีที่ดิฉันกำลังจะอ่านเนี่ยขึ้นหลังจากลงว่ายน้ำในแม่น้ำฉางเจียงแม่น้ำฉางเจียงก็คือแม่น้ำยางซีเกียงในช่วงเวลาเพียง4วันซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกที่ผู้นำจีนคอมมิวนิสต์ลงว่ายน้ำในแม่น้ำที่ต้องนำมายาวเป็นที่3ที่4ของประเทศจีนยังผลให้ชาวจีนนับล้านๆพากันลงว่ายน้ำเป็นประจำทุกปีทั่วประเทศนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับคุณพ่อของดิฉันไม่ได้อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นหรอกอยู่ที่กวางโจวแต่ก็ลงเล่นว่ายน้ำกับเขาเหมือนกันลงแม่น้ำนี่ไม่ได้ว่ายลงบ่อค่ะลงสระว่ายน้ำขออ่านบทกลอนของเหมาก่อนนะคะบทกลอนชื่อว่าว่ายน้ำเพิ่งดื่มน้ำฉางซาแล้วกินปลาที่อู่ช้างตัดข้ามแม่น้ำนางอุ้ยอันนี้ผิดตัดข้ามแม่น้ำฉางสายน้ำไหลไกลหมื่นลี้สุดเนตรชูคักขนางแสนใบสารฟ้าคลายคลี่ลมพัดจัดคลื่นดีปราศจากกังวลหรือวุ่นวายเบิกบานสำราญเพ็ญยิ่งเดินเล่นลานเคหาวันนี้มีเวลาอารมณ์ปลอดโปร่งเปรมใจคงชื่อผู้อาจารย์มีพจมานเป็นฐานไขสิ่งปวงล่วงลับไปแลหลั่งไหลดังสายชนใบเรือลมพัดเราเขางูเต่าไปติ่งต้นโครงการยิ่งใหญ่ยนอุบัติเริ่มประเดิมตาลแผ่พาดผูกเหนือใต้สะพานใหญ่เหินฟ้าหานคู่เมืองธรรมชาติชานกลายทางอันสัญจรชนทานถิ่นประจิมทิศผนังหินสริตตัดเมฆฝนอู่ช้างช่องแคบระคนกลายทะเลกระสาบกันแสบสันเทพีสีแห่งสไลปราดผองรับไตพัวพันเพียงจิตพิศวงครันโลกเปลี่ยนแปลง
และหลากโฉมมิถุนายนคริสตศักราช1956ที่ดิฉันเอาบทกลอนที่ชื่อว่ายน้ำมาเนี่ยประการหนึ่งก็คือว่าท่านผู้นำทำอะไรทุกคนก็ทำตามตอนนี้บิดาดิฉันอยู่ว่างๆก็เลยลงว่ายน้ำแต่ก็ไม่ใช่บ่อยนะคะสัปดาห์ละครั้งสองครั้งเป็นเวลาสัก 2-3 เดือนเท่านั้นเองนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันจะบอกก็คือว่าการลงว่ายน้ำในแม่น้ำเนี่ยมันต้องอาศัยความกล้าหาญเพราะเราไม่รู้ว่าแม่น้ำนั้นลึกตื้นแค่ไหนนะคะแล้วก็ในเนี้ยเมาเนี่ยมีความประทับใจซึ่งได้แก่ความเปลี่ยนแปลงอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงชัยชนะของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติอันเป็นปรัชญาข้อหนึ่งของลัทธิสังคมนิยมที่ว่ามนุษย์เราต้องเป็นนายเหนือธรรมชาติกล่าวคือเมฆฝนที่หูชานเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำแทนที่จะยอมปล่อยให้เกิดอุทกภัยอย่างที่เคยมีมาช้านานนับเป็นพันๆปีตรงนี้น้ำท่วมเป็นพันๆปีนะคะก็ต้องเข้าควบคุมเพื่อเอามาใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อเอามารับใช้มนุษย์นี้แม้แต่เทพธิดาประจำภูเขาเองก็ยังต้องพิศวงงงงวยไปกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ด้วยอันนี้ใช้ได้กับประเทศไทยด้วยเราทำอย่างไรถึงจะแก้ไขเรื่องน้ำท่วมให้ได้นะคะทีนี้ก็จะเปิดเพลงให้ฟังละคือในโลกนี้เนี่ยนักแต่งเพลงเนี่ยจะเขียนเพลงเกี่ยวกับดอกไม้ป่าความรักหนุ่มสาวความกตัญญูการสู้รบและเรื่องของน้ำอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยมีเพลงชื่อแม่น้ำดานูบูนานูฝรั่งเศสมีเพลงชื่อลาแซนแม่น้ำแซนเอาเมืองไทยมีเพลงชื่อแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็หลายๆประเทศอากาศเกือบจะเรียกว่าครึ่งโลกเนี่ยก็ใช้เพลงที่ช่วงนี้จะแนะนำให้ท่านฟังเพลงที่บอกว่าเกี่ยวกับแม่น้ำแต่อันนี้เป็นแม่น้ำเหลืองนะคะเมื่อกี้เมาเจ๋อตุงเขาลงแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆเป็นแม่น้ำย่อยของแม่น้ำยางซีเกียงที่ยาวที่สุดในประเทศจีนทีนี้แม่น้ำเหลืองเนี่ยเคยมีกวีของจีนเนี่ยได้แต่งบทดนตรีเอาไว้เรียกว่าบทกับร้องก็ใช่นะร้องด้วยแต่ว่าไม่มีออเคสตราหรือเครื่องดนตรีอื่นมาประกอบเป็นลักษณะอะคาเปลล่ามีทั้งหมด4ตอนก็เช่นเดียวกับซิมโฟนีทุกๆบทนะคะที่มีในโลกนี้ทีนี้ต่อมาก็จีนก็มีการมีตอนนั้นยังไม่เปิดแอกมีกองทัพแดงแล้วก็มีนักแต่งเพลงที่ไปศึกษามาจากต่างประเทศก็เลยเอาทำนองเนี้ยมาแต่งเป็นซิมโฟนีออเคสตราหลังจากจีนปลดแอกคอมมิวนิสต์ยึดประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมันก็ขยายอะทำนองนี้ก็ขยายกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นดนตรีก็ใช้มากขึ้นก็เรียกว่าเป็นซิมโฟนีนี่เขามีทั้งหมด4ตอนค่ะตอนแรกเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าเหเรือก็ได้คือพูดถึงโดยรวมแนะนำเป็นการแนะนำแม่น้ำเหลืองแม่น้ำเหลืองเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ต้นน้ำอยู่ที่แถวบริเวณทิเบตภูเขาแถวนั้นแล้วก็เป็นแม่น้ำที่ไหลจากที่ภูเขาสูงลงมาจนที่ต่ำนะคะลงมาที่ทะเลจีนแม่น้ำนี่ไหลแรงเร็วแล้วก็เหมือนคนที่โหดร้ายมากคนที่เกรียวกราดมากตอนที่สองเนี่ยก็เป็นตอนท่อนอ่อนหวานเขาก็จะพูดถึงความรักและพูดถึงความรักที่หญิงชายมีต่อกันความรักที่มีต่อประเทศชาติความรักที่มีต่อลูกอันนี้คือตอนที่สองเชิญฟัง2ตอนแรกนี้ก่อนนะคะแล้วก็พักสักครู่

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
4: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @ThinkingRadio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
4: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube, Facebook และเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับดำโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
10: ช่วงนี้ท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในครึ่งหลังของรายการคุยกับครูดุษวันที่8สิงหาคมนะคะเป็นวันเสาร์เวลาดีมากยอดเยี่ยม 5:00 ถึง 6:00 นเช้าค่ะเมื่อสักครู่ตอนแรกที่ฉันได้เล่าถึงเรื่องเหมาเจ๋อตงไปว่ายน้ำในแม่น้ำทำให้คนจีนทั่วประเทศรู้ขึ้นว่ายน้ำกันหมดนั้นในปรีดีพำนักอยู่ที่ประเทศจีนก็เลยว่ายน้ำกับเขาบ้างท่านก็บอกว่าสนุกสนานดีแต่ท่านว่าย ในสระว่ายน้ำไม่ใช่ในแม่น้ำหรือทะเลนะคะต่อนะคะตอนที่3แม่น้ำเหลืองพิโรธตอนนี้ก็จะเห็นว่าจะเป็นตอนที่บรรยายถึงแม่น้ำเหลืองเนี่ยไหลอย่างเชี่ยวกรากเหมือนคนกำลังโมโหในที่นี้หมายถึงว่าญี่ปุ่นได้บุกลุกรานประเทศจีนแล้วคนจีนลุกขึ้นมาต่อสู้แต่ก็ถูกฆ่าตายไปมากมายเป็นแสนเป็นล้านคนก็จะค่อนข้างตอนนี้รุนแรงนะคะฟังดูก็รู้บรรยากาศแม่น้ำเชี่ยวไหลผ่านโขดหินเชี่ยวโกรกนะคะสุดท้ายตอนที่4ค่ะตอนที่4ก็บอกว่าเราทุกคนจะต้องมีหน้าที่รับใช้แม่น้ำเหลืองต้องมีหน้าที่ปกป้องแม่น้ำเหลืองในที่นี้เขาคงหมายถึงชีวิตของคนจีนในช่วงนั้นคือต่อสู้กับญี่ปุ่นเรื่องราวทั้งหมดในบทซิมโฟนีเปียโนคอนแชร์โตนี้ก็จะหมายถึงในระหว่างสงครามจีนกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นโรคต่างที่คนจีนมีชีวิตทุกข์ทรมานมากเชิญรับฟังนะคะ

ฟังบทเพลง Yellow River Concerto Piano นะคะแล้วดิฉันมีของแถมฝากค่ะเพราะดิฉันก็กำลังป่วยและหลายคนที่ฟังรายการดิฉันนี้ก็กำลังป่วยอยู่นอนติดเตียงก็มีเยอะป่วยเพราะกรรมชั่วนี่เป็นบทความจากหนังสือชื่อป่วยเพราะกรรมจริงหรือโดยพระไพศาลวิสาโลท่านเขียนเอาไว้นานแล้วค่ะตั้งแต่2561นะคะดิฉันจะอ่านเฉพาะตอนป่วยเพราะกรรมชั่วในพระไตรปิฎกมีหลายพระสูตรที่พูดถึงความเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากกรรมชั่วเช่นพระสูตรชื่อจุนกรรมวิกรรมสูตรพูดถึงผลของกรรมว่าได้ก่อให้เกิดวิบากอย่างไรบ้างมีมนุษย์คนหนึ่งชื่อยุพมนุษย์โตทยะบุตรได้ถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เกิดแตกต่างกัน

พระองค์ทรงอธิบายถึงผลของการกระทำในอดีตที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกันตอนหนึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทำชีวิตตัวเองให้ตกต่ำเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นหากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกก็ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นและพระองค์ก็สรุปว่าปฏิปทาเป็นไปเมื่อมีอายุสั้นนี่คือเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์ที่มีชีวิตคนเราจะอายุสั้นได้หากไม่ใช่เพราะป่วยหนักก็เพราะถูกฆ่าหรือประสบเหตุร้ายพระไพศาลพิสาโลท่านพูดว่าจากนั้นพระองค์หมายถึงพระพุทธเจ้านะคะตรัสถึงคนซึ่งไม่ได้ฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตราเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกผู้มาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากแล้วพระองค์ก็สรุปว่าปฏิปทามีไปเพื่อมีโรคมากนี่คือเป็นผู้ปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตราพุทธพจน์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าบาปหรืออกุศลกรรมที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนย่อมส่งผลให้เป็นคนมีอายุสั้นหรือมีโรคมากในชาติต่อไปถ้าเกิดเป็นมนุษย์กรณีอย่างนี้แสดงว่าป่วยเพราะกรรมสุดท้ายนะคะท้ายเล่มนะคะหลังปกนะคะท่านเขียนว่าในขณะที่เราเจ็บมากๆจนถึงการจะเสียชีวิตอย่างแรกการทำอานาปานสติเอาจิตดูลมหายใจจนสิ้นชีวิตกับอย่างที่สองคือดึงการฟังซีดีเทพธรรมะอย่างไหนจะดีกว่ากันและถ้าเราทำอานาปานสติก่อนสิ้นชีวิตแล้วตอนวินาทีสุดท้ายเราฟังซีดีธรรมะได้ไหมหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งเลยท่านตอบว่าถ้าคุณทำอานาปานสติได้หรือทำกรรมฐานรูปแบบใดได้ก็ควรทำดีกว่าการฟังเทพธรรมะแต่ใครที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานคงต้องอาศัยการฟังธรรมะคุณเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มีข้อควรระลึกถึงข้อหนึ่งก็คือว่าช่วงสุดท้ายก่อนตายจิตจะไม่รับรู้ความเจ็บปวดไม่รับรู้ความรู้สึกทางกายรวมทั้งไม่รับรู้ผัสสะทางกายนั่นหมายความว่าจะคลำหาลมหายใจไม่เจอคลำหาท้องไม่เจอตอนนั้นควรเปลี่ยนมาดูจิตเพราะกายไม่ได้ก็ต้องดูจิตแทนดูด้วยสติแล้วปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาหลังปกท่านเขียนไว้ว่าปัจจุบันมีความเข้าใจในหมู่คนจำนวนไม่น้อยว่าความเจ็บป่วยรวมทั้งเหตุร้ายนานาประการเป็นเพราะกรรมอย่างเดียวโดยเจาะจงที่กรรมเก่าหรือกรรมในอดีตชาติเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นนั้นจริงหรือ

0: าคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้หนังสือชื่อว่าป่วยเพราะกรรมจริงหรือโดยพระไพศาลวิสาโลจัดพิมพ์โดยเป็นธรรมทานนะคะมูลนิธิสุขภาพใจมีข่าวดีมาบอกนะคะงานเต้นสวิงฟังสุนทราภรณ์วันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เวลา5โมงเย็นนะคะ17นาฬิกาถึง2ทุ่ม20นาฬิกาที่เวทีรีราชลุมพินีสถานศูนย์ลุมพินีค่ะขอเชิญนะคะใครไม่เคยเต้นไม่ต้องห่วงค่ะมีครูสอนเต้นสวิงแดนซ์สำหรับมือใหม่ด้วยนะคะเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมสนุกกันนะคะเป็นการผ่อนคลายที่ดีมากค่ะวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้ค่ะอย่าลืมนะคะสวัสดีแล้วเจอกันค่ะ
1: คุยกับครูดุจที่ MCOT Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronics Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronics Circuit Asia.com
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
13: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิริญญามงคลวัฒน์ค่ะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสานะคะมาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะคะเราก็จะมาเจอกันกับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีในช่วงทอล์คช่วงที่2ก็คือช่วงเมล็ดพันธุ์ฮิวใจนะคะที่จะมีจิตอาสานะคะจากแวดวงต่างๆมาร่วมพูดคุยกันในบรรยากาศสบายๆนะคะที่จะมาช่วยกันฮิวใจคุณผู้ฟังนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะในช่วงแรกของรายการนะคะก็จะมีเรื่องเล่าจิตอาสาทั้งในประเทศแล้วก็ในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะคะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเช้าๆเติมพลังความสดชื่นเติมพลังบวกนะคะที่จะได้ไปลุยในสิ่งที่เราจะต้องแบบเจอพบเจอในชีวิตประจำวันของเรานะคะด้วยพลังที่ดีๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของปฏิทินอาสาด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเบรกที่2ของรายการนะคะก็จะเป็นช่วงทอล์คนะคะในช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวใจนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคนรุ่นใหม่นะคะที่เริ่มต้นเส้นทางจิตอาสาตั้งแต่ยังเรียนชั้นม.6นะคะแล้วก็ยังคงเดินบนเส้นทางแห่งการแบ่งปันมาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งเธอก็ปัจจุบันนี้น้องก็เป็นนักศึกษานะคะสาขาสถิตินะคะแต่ว่าหัวใจของน้องเนี่ยยังคงผูกพันกับการดูแลคนนะคะจากความฝันในวัยเด็กที่อยากจะเป็นพยาบาลนะคะสู่การเป็นอาสาสมัครที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็การทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรมอบรมต่างๆนะคะซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยได้หล่อหลอมให้เธอเติบโตทั้งในฐานะผู้ให้แล้วก็ผู้เรียนรู้จากชีวิตจริงที่เธอได้เจอด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกับน้องนินนี่นะคะทิติวรดาคงกระพันค่ะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่ได้พูดคุยหลังไมค์กับน้องเนี่ยนะคะก็คือจะได้เห็นความคิดเข้าอ่านที่โตเป็นผู้ใหญ่นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้เพียงแค่การช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยก็คือการเรียนรู้การเติบโตแล้วก็การเติมเต็มหัวใจของตัวเองไปพร้อมกันด้วยนะคะต้องมาติดตามฟังน้องเล่าเองในช่วงที่2ของรายการนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ค่ะแต่เริ่มจากการลงมือทำสิ่งเล็กๆด้วยความตั้งใจแล้วก็ความเมตตาที่มีต่อกันนะคะติดตามฟังกันให้ได้นะคะในช่วงหน้าค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวจิตอาสานะคะเรื่องเล่าจิตอาสาก็ขอไปที่กิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดกันก่อนเลยละกันค่ะเป็นกิจกรรมเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะบินตรงสู่ชิงเต่าค่ะเมืองชายทะเลแสนโรแมนติกแห่งมหานครซานตงประเทศจีนค่ะกับโปรแกรมคุณภาพนะคะครบทุกไฮไลท์คุ้มค่า7วัน4คืนค่ะเดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะคะเรียกว่าไปเที่ยวแบบครบทุกแลนด์มาร์คของชิงเต่าเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นชายหาดหมายเลข3นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยสว่างสวยไปด้วยแสงไฟหลากสีจากตึกระฟ้าค่ะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนหลุดไปในโลกไซเบอร์แล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตเลยทีเดียวค่ะอีกจุดยอดฮิตของนักท่องเที่ยวนะคะก็ต้องที่นี่ค่ะซิลเวอร์ฟิสตีดนะคะแล้วก็มหาวิหารเซนต์ไมเคิลค่ะชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปในเมืองชิงเต่ากันนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีที่ตึกไห่เทียนนะคะชั้น81ค่ะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในเมืองชิงเต่าด้วยนะคะเป็นแบบจุดชมวิวแบบพาโนรามาเลยค่ะสะพานจ้านเฉียวนะคะปาต้ากวนนะคะย่านเก่าแก่นะคะแล้วก็สุราษฎร์54นะคะซึ่งแบบที่นี่เป็นอันซีนถ้ามาชิงเต่าแล้วไม่ได้มาเช็คอินเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงนะคะเป็นไฮไลท์ประจำเมืองชิงเต่าเลยทีเดียวค่ะเมืองโบราณจีโม่นะคะเป็นเมืองเก่า1,400 ปีเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็ยังมีพาไปศึกษาดูงานนะคะ3ไฮไลท์ระดับโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นเยี่ยมชมไฮเซนกรุ๊ปนะคะบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกค่ะศูนย์ฝึกและพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ค่ะและพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเตานะคะเรียนรู้กระบวนการผลิตและก็ชิมเบียร์สดจากโรงงานเลยทีเดียวค่ะอิ่มอร่อยกับอาหารครบทุกมื้อนะคะซีฟู้ดสดใหม่จากทะเลจีนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพาไปช้อปปิ้งจุใจนะคะย่านเมืองชิงเตาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปเปิดประสบการณ์ใหม่บินตรงสู่ชิงเตากันด้วยนะคะวันที่20ถึง26กันยายนนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะคะเรียกว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่ายังมีดินเนอร์ทอล์คแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจด้วยนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเพียง 61,000 บาท 61,000 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะเรียกว่าไปเก็บทุกอันซีนเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญสำคัญนะคะในทั้งในด้านการท่องเที่ยวนะคะทั้งในเรื่องของบิสเนสนะคะกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะติดต่อไปได้นะคะที่ Line @thinking radio ค่ะหรือโทรไปได้นะคะที่022016527 022016527 0629141514 0629141514ในเวลาทางการนะคะเรียกว่าชิงเต่าทริปเดียวได้ทั้งท่องเที่ยวศึกษาดูงานแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจด้วยค่ะสนใจก็ติดต่อกันไปได้นะคะเอาละค่ะเรื่องเล่าจิตอาสาของเราในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบน่ารักมากๆนะคะเป็นเรื่องของจะปลูกนะคะคือแบบทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะคะที่แบบว่าเขาไปเจอแบบน้องสุนัขนะคะพัดหลงจากชายฝั่งนะคะแบบตอนที่เขาไปคือตอนนี้นะคะที่ BBC เนี่ยเขารายงานว่าสุนัขพันธุ์ออสเตรเลียเนี่ยนะคะถูกลมพัดนะคะแบบหลุดจากคายักนะคะแล้วก็ลอยเคว้งอยู่กลางทะเลเนี่ย4กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะเจ้าของพยายามว่ายน้ำไปช่วยแต่ก็ไม่สามารถตามไปได้ทันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะก็คือมีแบบเรือทัวร์นะคะที่เพิ่งส่งนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ได้รับแจ้งเนี่ยนะคะเขาก็แบบว่าดูทิศทางที่แบบน้องหมาเนี่ยจะลอยไปนะคะแล้วเขาก็แบบพยายามที่จะไปช่วยนะคะจนสามารถที่จะคว้าแบบตัวเจ้าบูสหรือว่าสุนัขพันธุ์ออสเตรเลียตัวนี้ได้นะคะเรียกว่าถ้าพลาดจังหวะนั้นเนี่ยความหวังในการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะสิ้นสุดลงทันทีค่ะแต่ว่าหลังจากนำมาขึ้นเรือได้แล้วเนี่ยนะคะคือน้องหมาเนี่ยก็ตัวเย็นจัดมากๆเลยนะคะเขาก็ใช้ผ้าห่มแล้วก็ผ้าขนหนูช่วยเพิ่มความอบอุ่นนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะก็เป็นเรื่องที่แบบน่าประทับใจนะคะสำหรับการช่วยเหลือน้องหมาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสาที่นำมาฝากกันนะคะส่วนปฏิทินกิจกรรมนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
14: ช่วงปฏิทินอาสา
13: ไปกันที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะเป็นกิจกรรมปูป่าชายเลนที่บางปูนะคะกับกลุ่มวันไฟเดย์ค่ะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะก็คือใครที่สนใจนะคะอยากจะไปปูป่าชายเลนแล้วก็เก็บขยะนะคะ11โมงแบบเที่ยงนี่ก็เสร็จแล้วนะคะมีค่าใช้จ่ายคนละ480บาทนะคะเป็นค่าเสื้อชมรมนะคะแล้วก็ค่าไม้ชายเลนค่าวิทยากรนะคะใครสนใจนะคะติดต่อไปได้ที่กลุ่ม One Fine Day ค่ะ0831919554ค่ะ0831919554ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะซึ่งในเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสาเนี่ยมีหลากหลายกิจกรรมมากๆค่ะที่แบบอยากจะให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปเลือกช็อปงานจิตอาสาแล้วก็ไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันนะคะวันนี้ก็แบบขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะที่แบบเข้ามาทักทายกันนะคะผ่าน Facebook ของคลื่นความคิดนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกับจิตอาสาที่รออยู่ค่ะพร้อมกับจะมาพูดคุยกันในช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวใจค่ะ
15: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
16: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
18: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี

0: กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7 วัน 4 คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4 ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะกับช่วงพิเศษของเรานะคะเมล็ดพันธุ์ฮิวใจค่ะเป็นสเปเชียลทอล์กนะคะพื้นที่เล็กๆค่ะที่จะพาทุกท่านนะคะไปเติบโตจากข้างในเติมใจให้แข็งแรงกันค่ะรายการเมล็ดพันธุ์ความดีก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังในวันที่หัวใจอ่อนร้าค่ะผ่านเรื่องราวของจิตอาสารับเชิญจากหลากหลายอาชีพค่ะที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์มุมมองแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะซึ่งช่วง Special Talk นะคะก็ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะคะที่เราจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาหยุดพักจากความวุ่นวายค่ะเปิดใจรับฟังเรื่องราวดีๆที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆเติมพลังใจแล้วก็พาเรากลับมาเติบโตจากข้างในไปพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปพบกับอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ค่ะที่เริ่มต้นเส้นทางจิตอาสานะคะตั้งแต่ยังเรียนอยู่มัธยมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังคงเดินบนเส้นทางแห่งการแบ่งปันมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราจะอยู่ในอยู่กับเราแล้วนะคะน้องนินนี่ทิติวรดาคงกระพันค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: เสียงน่ารักมากเลยนะคะฟังแล้วแบบโอ้โหแบบกระชุ่มกระชวยค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยน้องนินนี่นะคะเรียนกำลังเรียนอยู่สาขาสถิติใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยก็คือผูกพันในเรื่องของการดูแลผู้คนนะคะจากความฝันในวัยเด็กนะคะสู่การเป็นอาสาสมัครที่จากความฝันในวัยเด็กที่อยากจะเป็นพยาบาลนะคะสู่การเป็นอาสาสมัครที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรมอบรมต่างๆด้วยนะคะประสบการณ์ที่ได้ล้อมการเติบโตทั้งในฐานะของผู้ให้แล้วก็ผู้เรียนรู้

0: ู้นะคะในการใช้ชีวิตต่างๆมากมายที่วันนี้น้องนินนี่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกก่อนว่าน้องนินนี่เนี่ยตอนเด็กเนี่ยฝันอยากจะเป็นพยาบาลนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเส้นทางก็คือแม้จะเป็นปรับเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราจะไปฟังกันว่าจุดเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการวันนี้เนี่ยเราก่อนที่เราจะไปรู้เส้นทางจิตอาสาเนี่ยขอแบบย้อนกลับไปในวัยเด็กของน้องนินนี่ก่อนตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กที่สนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือว่าตอนนั้นอ่ะมีความฝันอยากจะเป็นอะไรคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเลยค่ะว่าแอบกระซิบนิดนึงเลยว่าจริงๆอยากเป็นผู้หญิงในชุดขาวค่ะก
0: ็
1: จะเป็นแล้วก็มีอีกหนึ่งความฝันก็จะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบงานบริการแล้วก็ชอบอยู่กับคนเยอะๆค่ะ
0: โอ้ก็เป็นความฝันของเด็กผู้หญิงหลายๆคนเหมือนกันนะคะการได้เป็นพยาบาลเนาะแล้วก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็แบบชอบให้ลูกแบบว่าเป็นพยาบาลด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอจากวันนั้นเนี่ยค่ะความฝันที่อยากจะเป็นพยาบาลแล้วก็หลายๆโอกาสที่แบบมีโอกาสให้เราได้แบบพาครอบครัวไปที่โรงพยาบาลบ่อยๆมันเป็นจุดที่แบบเราทำให้เราอยากจะเป็นพยาบาลด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมันเกิดจากการที่หนูเนี่ยได้รับหน้าที่ไปพาคุณปู่คุณย่าคนในครอบครัวค่ะไปโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆก็ด้วยความที่เราเป็นพี่สาวคนโตเนาะเราก็จะได้รับหน้าที่ในส่วนนี้ให้ไปทําสิ่งที่เราจะเห็นนะคะเราก็จะเห็นถึงการแบบว่าความเจ็บป่วยของคนเราในแล้วก็ระบบหน่วยงานในโรงพยาบาลต่างๆนะคะ
0: ค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะคะ
1: หนูไปครั้งที่จำความได้เนี่ยจริงๆเนี่ยไปแต่เด็กเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปเหมือนแบบเด็กตัวน้อยๆที่ไปกับคุณแม่เฉยๆค่ะแต่ว่าถ้าเริ่มทำหน้าที่จริงๆเนี่ยก็เริ่มช่วงม .4 ค่ะม .4 ม .5 ขึ้นมาเลยเราก็คุณแม่ก็อยู่ไกลเนาะคุณแม่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะพาคุณยายไปหาหมอคุณแม่ก็จะบอกว่านีนพาคุณยายไปหาหมอแทนแม่ได้ไหมอะไรเงี้ยไปเป็นเพื่อนคุณยายเดินไม่ไหวหรือบางทีคุณตาเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็จะนีนสะดวกพาไปหน่อยได้ไหมลูกไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมเพราะแม่เป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะเพราะด้วยความที่คุณยายก็ค่อนข้างอายุเยอะเราไปเองเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะโรงพยาบาลรัฐบาลไม่ค่อยมีที่จอดรถแล้วก็การนั่งรถเมย์ไปในที่ไกลๆหนูก็กลัวว่าแกจะเหนื่อยจะเป็นลมก็เลยไปเป็นเพื่อนดีกว่าใช่ค่ะ
0: ค่ะเราก็คือเป็นจุดที่เราทำให้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนเราก็แบบได้ใช้เวลาอยู่กับโรงพยาบาลเยอะนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดเปลี่ยนที่เราอยากจะเป็นพยาบาลแต่ว่าก็เป็นจุดที่ทำให้เราได้มาเป็นจิตอาสาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าด้วยความที่เราอยากเป็นพยาบาลเนาะคุณแม่ก็จะถ้าอยากเป็นพยาบาลอะเธอเคยมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลหรือยังมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เราคิดนะไม่ได้เหมือนในละครในนิยายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสริมมาให้
0: ค่ะแล้วตอนนั้นไปเป็นจิตอาสาได้ยังไงคะน้องนินนี
1: ่ตอนนั้นเนี่ยบอกตรงๆเลยค่ะว่าพอคุณแม่ยิงคำถามมาหนูก็เอ๊ะจริงด้วยเราไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานหรือแบบเคยไปสัมผัสงานจริงๆเราไปเนี่ยในฐานะของญาติผู้ป่วยเราก็เลยโอเคถ้างั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่หนูจะขึ้นมหาลัยด้วยค่ะก็ต้องมีพอร์ตโฟลิโอหรือที่เรียกกันว่าแฟ้มสะสมผลงานหนูก็เลยถ้างั้นไปหาผลงานด้วยก็ได้ตอนแรกเนี่ยคิดเลยว่าต้องไปหาประสบการณ์ด้วยกับหาผลงานด้วยเราไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะได้อะไรมากมายก็เลยมีโอกาสได้ไปทำค่ะแล้วก็บังเอิญพอดีมีเพื่อนอยู่ทำงานเป็นจิตอาสาเหมือนกันค่ะเป็นรุ่นพี่นั่นแหละทำที่เครือข่ายของพุทธิกาค่ะก็เลยมีโอกาสได้ลองสมัครไปแต่ว่าก็ดันผ่านค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานจิตอาสาที่นั่นครั้งแรกค่ะ
0: ค่ะหมู่พอของน้องลินนี่เนี่ยก็เป็นจิตอาสากับพุทธิกาเหมือนกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เรามีสัมภาษณ์พี่อู๋สาโรจน์ไปนะคะก็เป็นหนึ่งในจิตอาสาของพุทธิกาเหมือนกันนะคะแล้วก็พี่อู๋ก็บอกว่าโอ้โหกว่าจะผ่านแบบคนสมัครเป็นแบบจิตอาสาพุทธิกาเนี่ยเป็นหลักพันคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนที่ผ่านเนี่ยเป็นหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องนินนี่ก็คือหนึ่งในพันคนที่ผ่านเข้ารอบมาเหมือนกันนะคะในการเป็นจิตอาสานะคะลูก
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่หนูจะมาทำของพุทธิกาหนูก็เคยมีโอกาสได้ไปทำงานของ โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นก็

0: เรียนมัธยมเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นในช่วงปีเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าระยะห่างก็จะประมาณเดือน2 เดือนนะคะพอหลังจากที่ทําของโรงพยาบาลรามาเสร็จเราก็สมัครของเดือนอ้อยของพฤศจิกาต่อเลยแล้วก็ดันติดก็เลยได้ทําต่อ
0: ค่ะถือว่าเป็นโชคดีนะคะเราก็ได้เติมเต็มความฝันของเราด้วยแล้วไปทำที่โรงพยาบาลรามาได้ยังไงคะแบบตอนนั้น
1: ตอนนั้นก็ส่งใบสมัครไปทั่วไปนี่แหละค่ะกรอกในข้อมูลไปเหมือนกันแต่บังเอิญติดกันเพื่อพร้อมเพื่อนเลย4 คน
0: อ๋อ
1: ใช่
0: ค่ะเราเป็นยังไงคะเราลงไปแบบได้ไปทำงานแบบในจุดเดียวกันไหมคะหรือว่าแยกย้ายกัน
1: โหอันนี้ก็คือจริงๆนะถ้าหลายๆคนเคยเห็นใช่ไหมคะถ้าหากใครที่ได้ไปโรงพยาบาลมาก็จะเห็นเด็กตัวน้อยๆใส่เสื้อเอี๊ยมสีฟ้านะคะก็จะเห็นหลายจุดกันเลยทีเดียวแต่ว่าเพื่อนหนูแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ได้ไปทําในแผนกของห้องยาค่ะหรือว่าอายุรกรรมพวกวัดความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูเนี่ยคือผู้โชคดีที่โดนจับไปอยู่ในห้องหัตถการค่ะเป็นของอ
0: โอ
1: า
0: ้
1: คารหนึ่งหรือตึก
0: ค่ะ
1: ให้คีโมด้วยค่ะตึกทันตกรรมอะไรอย่างนี้หนูซึ่ง
0: ค
1: หนู
0: ่ะ
1: ไปคนเดียวเลย
0: ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนด้วย
1: ใช่ค่ะไม่
0: เป็น
1: ร
0: ยั
1: ู
0: ง
1: ้
0: ไง
1: เล
0: คะ
1: ย
0: พอวันแรกไปเจอบรรยากาศห้องหัตถการนี่คือเป็นห้องที่เกี่ยวกับอะไรคะน้องนินนี่คะ
1: คือหัตถการที่หนูเห็นนะคะจากเคสที่หนูไปทำมาประมาณ2 วันเนี่ยหนูก็จะเห็นคนหลายๆคนค่ะเขามันจะมาในเรื่องของการทำแผลทำหัตถการเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่แต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นได้ชัดๆก็จะเป็นยกตัวอย่างเคสละกันเนาะก็
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ือเราเนี่ยไปความรู้ที่เรามีเนี่ยเราก็ต้องบีฟกับพี่ๆที่วอร์ดก่อนเขาก็จะบอกค่ะว่าอ่ะถ้าคนไข้มีอาการแบบนี้ต้องวัดแขนข้างไหนเพราะว่าบางคนนะคะเจาะเลือดมาหรือว่าเขามีภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่สามารถวัดแขนข้างนี้หรือข้างนั้นที่เขากําลังเป็นอยู่ได้นะเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ด้วย
0: ค
1: หร
0: ่ะ
1: ือบางคนเป็นรถนั่งเราควรจะปฏิบัติกับเขายังไงเพราะบางทีมันจะมีฟิลแบบว่าชั่งน้ําหนักว่าส่วนสูงเนาะเรา
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็ต้องถามพี่เขาอีกทีนึงว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงแต่เคสที่หนูเจอเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันตึงใจมากๆก็คือเคสที่มีคุณลุงเจาะคอเนาะที่เราเคยเห็นกัน
0: ค่ะ
1: ใช่เคสนี้เนี่ยหนูเห็นวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3 ถึง 4 คนเลยค่ะที่เห็นแล้วก็มาในลักษณะเดียวกันเยอะมากๆซึ่งหนูเห็นถึงแบบว่าความแก่งของตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ความแก่งของญาติที่เป็นคนพามาด้วยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันค่อนข้างที่จะหนักเนาะเขาเก่งจังทําไมแบบเขาไม่สบายขนาดเนี้ยเขายังมีแรงที่จะแบบทําอะไรได้หลายอย่างมากแต่เราก็มองเห็นถึงความลําบากของเขาที่เขาจะต้องถือถุงมีผ้าต้องทุกอย่างจะต้องสะอาดมากๆเลยค่ะที่หนูเห็นใช
0: ค
1: ่
0: ่ะก็คือแบบเหมือนเราได้เรียนรู้นะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยถึงแม้จะเจอกับโรคภัยต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็คือมีการปรับตัวนะคะแล้วก็ความต่อสู้นะคะความแข็งแกร่งนะคะทั้งทางด้านจิตใจนะคะที่จะเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็อยู่กับโรคภัยนะคะใช้ชีวิตนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าหัตถการเนี่ยบางคนก็จะมีแบบเลือดมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆมาให้เราทำเจออย่างนี้ด้วยไหมคะ
1: คือของหนูอะค่ะมันจะไม่ใช่ฟีลแบบว่าฉุกเฉินค่ะเราจะ
0: น
1: เจ
0: ะ
1: อในเวอร์ชันที่เหมือนคุณหมอนั้นมาทําแผล
0: ออ
1: ะ
0: ๋
1: ไ
0: อ
1: รอย่างเงี้ยค่ะใช
0: ค่ะ
1: ่ก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากเหมือนกันแล้วก็บังเอิญว่าวันที่หนูไปทําหัตถการช่วงเวลาประมาณ3 โมง 2 โมงบังเอิญ
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะตึกนั้นเนี่ยเขามีซ้อม CPU กันค่ะปั๊มหัวใจ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไปซ้อมด้วยไหมคะ
1: เอ้ย CPR หนูผิด
0: CPR ค่ะผสมกับ ICU ค่ะ
1: ใช่
0: แล้วเราได้พี่ก็ฟังเพลินนะคะค่ะแล้วเราได้ไปร่วมด้วยไหมคะ
1: หนูได้เป็นไปดูพี่ๆเขาค่ะใช่พี่ที่วอร์ดเนี่ยเขาก็อยากไปดูไหมเป็นเคสสตาร์ดี้อะไรเงี้ยเราก็อ๋อไปดูได้ใช่ไหมคะเขาก็จะพาเราไปดูค่ะก็จะเป็นพวกพี่พยาบาลเนี่ยค่ะเขาซ้อมปั๊มกันอะไรเงี้ยครึ่งสถานการณ์เนี่ยเหมือนจริงมาก
0: ออ ื
1: ะไรอย่างเงี้ยใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในขณะที่บางทีในระหว่างวันที่เราทํางานอย่างเงี้ยเวลาเขาทําแผลหรือว่าทําหัตถการให้ผู้ป่วยเขาก็จะมีม่านกั้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยความที่เราเนี่ยเป็นจิตอาสาบางทีเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เนาะพี่พยาบาลเขาก็จะถามเราว่าอยากลองเข้าไปดูของว่าเขาทําแผลยังไงไหมแต่ว่าพี่เขาก็จะไปถามคนไข้ก่อนว่าสะดวกให้น้องแบบว่ามาศึกษาไหมคะให้น้องมาดูไหมส่วนใหญ่คนไข้ก็ได้ค่ะมาดูได้เลยอะไรเงี้ยให้น้องแบบว่านําไปศึกษาให้น้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะโหแค่แบบที่แรกเนี่ยเราก็ได้ประสบการณ์น่าจะ

0: เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะพี่ๆพยาบาลก็น่าจะมีการแบบแนะนําการอบรมอะไรให้เราแบบเหมือนเราก็ได้มีเป็นภูมิความรู้เบื้องต้นอยู่นะคะสําหรับที่แรกของการเป็นจิตอาสาในโรงพยาบาลนะคะน้องนินนี่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะใช้เวลาอยู่นานไหมคะ
1: คือถ้าเป็นของโรงพยาบาลรามาเนี่ยหนูฝึกงานทำประมาณ2 วันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทำได้เยอะกว่านี้แต่ว่ามันเป็นช่วงเปิดเทอมเราก็เลยทำได้น้อยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะแต่ก็ถือว่ามีแบบโอ้เราได้ตุนแบบต้นทุนแบบระดับหนึ่งแล้วในเรื่องของการปฐมพยาบาลหรือดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นนะคะแล้วพอมาที่พุทธิกาล่ะคะวันแรกของเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็วันแรกเหมือนเดิมเลยค่ะสิ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือตื่นเช้ามากๆตื่นต้องแบบว่าไป
0: ค
1: โร
0: ่ะ
1: งพยาบาลแต่เช้าแต่ว่าพี่ๆเขาก็จะประชุมกันก่อนค่ะก่อนที่จะเริ่มงานเขาก็ประชุมกันก่อนว่าวันนี้ใครจะทําหน้าที่ตรงไหนเดี๋ยวพี่เขาก็จะเดินไปส่งเราอยู่ตรงไหนแผนกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะรู้ว่าเราทําอะไรพี่เขาจะแจ้งไว้แล้วในใบที่ทํางานว่าโอเคคนนี้อยู่ฉีดยานะคนนี้เอ้ยคนนี้อยู่เจาะเลือดนะคนนี้อยู่การเงินคนนี้อยู่วัดความดันคนนี้อยู่กดใบนำทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วของน้องนินนี่อยู่ในจุดไหนลูก
1: จริงๆหนูทำเนี่ยประมาณ4 วันเนาะหนู
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็จะได้วัดความดันเนี่ย3 วันเลยค่ะแต่ว่า
0: อ๋
1: วันสุด
0: อ
1: ท้ายเนี่ยหนูได้ทำเป็นกดใบนำทางที่ตึกของเฉลิมพระเกียรติค่ะของสถาบันประสาท
0: ค่ะเราเป็นยังไงบ้างคะกับกับการที่เราได้ไปแบบจากห้องหัตถเวชมาสู่แบบจุดนี้เราต้องแบบว่าทำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมคะ
1: ก็สิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันคล้ายกันก็คือตอนที่เราอยู่หัตถการเนี่ยเราก็วัดความดันเหมือนกันค่ะแต่ว่าสถาบันประสาทเนี่ยจะเป็นที่วัดความดันเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นในจุดที่มันจะเป็นเครื่องชนิดใหม่เนาะที่ว่าไม่ได้มานั่งแกะแต่ว่าพันแขนทีละอันแต่จะเป็นให้คนไข้สอดแขนเข้าไปเหมือนเราเนี่ยไปแค่อํานวยเขาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: ค่ะ
1: วันแรกที่ไปก็ตื่นเต้นมากแล้วก็กังวลค่ะกลัวว่าเราจะทํากับคนไข้แรงไปไหมแบบว่าเพราะอย่างที่บอกน้องบางทีแบบเราไม่รู้ว่าเขาป่วยเป็นอะไรเพราะเราเจอเขาในแค่เสี้ยววินาทีเดียวอะเราไม่สามารถเรารู้ได้เลยว่าเขาเจ็บตรงไหนเขาเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เราถามได้ก็คือได้เจาะเลือดมาไหมคะเจาะเลือดอย่าเอาข้างที่เจาะเลือดวัดความดันนะเอาอีกข้างหนึ่งแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของถ้ามีเป็นรถนั่งเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยจะให้ไปวัดกับพี่พยาบาลที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจับผู้ป่วยเนี่ยช่วยพยุงได้เพราะถ้าเกิดว่าเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยเราจะรับผิดชอบเขาไม่ไหวซึ่งทางมูลนิธิเนี่ยเขาก็เตือนแล้วก็อบรมเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเราจะต้องปฏิบัติยังไงแม้กระทั่งการเข็นรถหน้าค่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เป็นพวกอาสาไปเข็นนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราใช้รถเข็นหรือว่าใช้อุปกรณ์เขาไม่ได้ชํานาญเท่าพี่ๆเวนเปอะค่ะบางทีเราไม่รู้ว่าตรงนี้คือล็อกตรงไหนคืออะไรยังไงบางทีมันเป็นเนินมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้แล้วเราจะรับผิดชอบเขาไม่ได้อะค่ะ
0: ค่ะก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบหน้าที่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ดูว่าเราเหมาะสมกับตรงไหนนะคะเพื่อที่จะให้ปลอดภัยทั้งตัวคนไข้ด้วยนะคะแล้วโอ้โหแต่จุดที่ดูแลอำนวยความสะดวกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็เจอคนแบบเป็นเกือบจะเป็นหลักร้อยแล้วนะคะน้องนินนี่
1: ถือว่าเยอะมากค่ะช่วงเวลา7 โมงนี่ก็คือแบบว่าคนเยอะมากแล้วก็ถ้าใครได้เคยไปโรงพยาบาลประสาทนะคะก็จะเห็นว่าช่วง7 โมงหรือว่า8 โมงเนี่ยเขาจะมีพี่ๆพยาบาลเปิดเพลงแล้วเต้นหนูก็ไปยืนเต้นด้วย ยืนเต้นกับคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะ
0: ค
1: ว่า
0: ่ะ
1: เราใช่เราก็ไปยืนเต้น3 วันที่เราทํางานมาเนี่ยเราของการยืนที่วัดความดันเนี่ยก็คือเจอเรื่องเซอร์ไพรส์แทบจะทุกวันแล้วก็เจอประสบการณ์ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะการทํางานของเครือข่ายนี้เนี่ยเขาหลังจากที่เราทํางานจบในแต่ละวันนะคะเขาจะให้เราเนี่ยประชุมกันอีกทีหนึ่งก่อนจะกลับบ้านแล้วเขาก็จะให้กระดาษแผ่นหนึ่งให้เราเขียนว่าวันนี้เราเจออะไรบ้างมีอะไรดีๆในชีวิตหรือว่ามีอะไรที่ไม่ดีคือเขาเหมือนให้เราเขียนทุกอย่างลงในใบอะค่ะเหมือนระบายใครท
0: ค
1: ี
0: ่
1: ่
0: ะ
1: เจออะไรไม่ดีก็เขียนลงไปเราจะได้ไม่เอาความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกลบที่เราเจอมาเนี่ยเอากลับบ้านแล้วในวันต่อมาที่เราจะต้องมาทํางานเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเราเอาความรู้สึกที่ไม่ดีกลับบ้านแล้วมันจะทําให้เราไม่อยากกลับมาทํางานอีกครั้งอะค่ะใช่ซึ่งมันก็เป็นเทคนิคเล็กๆที่เขาก็ ซัพพอร์ตเราอีกแรงหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของด้านความรู้สึก

0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นวิธีที่คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ได้เนาะเวลาอย่างที่น้องนินนี่บอกว่าคือการเขียนระบายในสิ่งที่เราได้พบเจอกับสถานการณ์ที่หนักหน่วงหรือว่ายากลําบากนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราเจอสถานการณ์แบบกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบโอ้โหเราอาจจะมีหลากหลายอารมณ์พุ่งพล่านอยู่ข้างในเนาะแต่พอการได้เขียนเนี่ยมันอาจจะแบบแต่ละตัวหนังสือที่เราเขียนไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแบบเหมือนดึงสติเรากลับมาตอนนั้นนะคะให้เราได้แบบจากเราหายใจแบบเร็วขึ้นเนี้ยจากความอารมณ์หลายๆอารมณ์เนี่ยมันก็ทําให้เราผ่อนคลายลงในตอนที่จังหวะที่เราเขียนไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ใช้ความคิดประมวลผลในการตัดสินใจอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่น้องนินนี่บอกนะคะว่ามันก็จะทําให้เราแบบจัดการกับอารมณ์เราได้ในระดับนึงเนาะแต่บางทีมันอาจจะไม่หมดหรอกใช่มั้ยคะแต่มันอาจจะไปช่วยผ่อนเบาไปได้
1: ใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของอะไรเงี้ยเนาะคือเขาก็สนับซัพพอร์ตเราในบางเรื่องได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้แชร์ประสบการณ์นิดนึงแล้วกันเนาะ
0: ค่ะ
1: เกิดเป็นความสุขเล็กๆที่ระหว่างที่เราทํางานแล้วเราเจอค่ะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราเจอเราก็จะเจอคนไข้ที่น่ารักค่ะแบบแต่ด้วยความที่เราอาจจะเพราะเราเป็นเด็กเขาก็จะชื่นชมเราอวยพรหรือว่าให้กําลังใจเรากลับมาเหมือนกันนะที่เราเนี่ยเป็นคนอำนวยความสะดวกให้เขาเราก็เขาเป็นคนป่วยด้วยซ้ำเราก็จะแบบหุยแบบคุณป้าเก่งจังหนูเจอเคสหนึ่งคือมาจากภาคใต้เลยนะคะมากับ
0: ค่ะ
1: คุณตาคุณยายสองคนเขาไม่มีลูกไม่มีหลานเขาบอกว่าเนี่ยไปอยู่ใต้กับป้าไหมป้ามีสวนทุเรียนด้วยนะเนี่ยหนูไปเป็นหลานไปลูกป้าไหมหนูก็โอ้ยขอบคุณนะคะที่เอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: คนไข้บางคนน่ารักมากๆแต่ว่าสิ่งที่เครือข่ายแล้วก็วันที่เราไปอบรมปฐมนิเทศอะค่ะเขาก็จะสอนเทคนิคเล็กๆให้เราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการละลายพฤติกรรมอะไรต่างๆค่ะแต่สิ่งที่หนูรู้สึกว่าเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ของเราซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องของการแต่งกายทรงผมหรือแม้กระทั่งสีหน้าค่ะใช่แล้วก็คําพูดของเราบางทีเนี่ยเราบางคนอาจจะเป็นคนที่พูดห้วนๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าบางทีเนี่ยฟังแล้วเราก็เอ๊ะเขาโอเคไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นหนูมองว่าเรื่องน้ําเสียงเรื่องการแต่งกายแล้วก็เรื่องของหน้าตาบนใบหน้าเราเนี่ยมีผลกับการทํางานอะไรอย่างเงี้ยมากๆเลยค่ะ
0: แปลว่าก่อนที่เราจะแบบเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวันเนี่ยเหมือนเราต้องแบบว่าเรียกว่าเอาชาร์จพลังของเราให้เต็มเหมือนเต็มแบตให้แบตมันเต็มเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้องมี energy เนาะในการที่เจอคนหลายๆคนในการที่จะมีความมนุษยสัมพันธ์หรือความเฟรนลี่ที่แบบเราจะมอบให้กลับไปกับคนที่มาใช้บริการโดยเฉพาะผู้ป่วยซึ่งเขาก็มีความทุกข์ในเรื่องของร่างกายจิตใจอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็เหมือนเป็นการที่เราได้แบบช่วยผ่อนคลายช่วยทำให้ความทุกข์ใจของเขาเบาบางลงได้เวลาที่เราได้แบบว่าสื่อสารหรือว่าพูดคุยอย่างที่น้องนินนี่บอกว่าถ้าการพูดคุยกันเนี่ยเราสามารถสร้างรอยยิ้มจนทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ชวนเราไปเป็นลูกเป็นหลานนะคะที่บ้านเนี่ยโหแสดงว่าก็ต้องแบบเขารู้สึกดีกับการที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับเขาอะนะคะแล้วมีเรื่องที่แบบโอ้โหเราเจอแบบไม่ไหวเหมือนกันแล้วเราผ่านได้ไงคะน้องนินนี
1: ่คืออันนี้เนี่ยหนูเคยเจอตอนที่หนูไปทำวันสุดท้ายเลยค่ะเป็นกฎไปนำทางซึ่งจริงๆเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าใครที่สนใจอยากจะไปทำเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าอุ้ยไปทำเองเราจะให้คำตอบข้อมูลถูกไหมคือจริงๆอะค่ะจะมีพี่เลี้ยงอยู่ทีละจุดด้วยนะคะใช่เราไม่รู้อะไรเราก็ไปถามได้แต่ในเรื่องสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูเหมือนจะไม่ไหวแต่หนูก็ผ่านมาได้ในเรื่องของตอนนั้นเนี่ยหนูไปทำงานที่ตึกเฉลิมพระเกียรติเนาะไปเป็นกดคนกดคิวนำทางหน้าที่ของเราก็จะทำในเรื่องของการถามซักประวัติค่ะว่าเป็นคนไข้ใหม่ไหมคะแล้วก็ใช้สิทธิ์อะไรคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในเรื่องของสิทธิ์เนี่ยพี่เขาย้ําเลยว่าเราจะต้องถามให้ชัดเจนให้แน่ชัดว่าเขาใช้สิทธิ์อะไรเพราะอย่างเช่นสมมติว่าเขาใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วเราไปกดสิทธิ์เงินสดให้เขาเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากสําหรับเขาที่จะต้องเหมือนกลับมาเริ่มใหม่มากค่ะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาในการทํางานของพี่ๆในระบบก็ด้วยใช่แต่สิ่งที่เจอเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของมีคนไข้ค่ะเขามาสองคนเหมือนเขามาจากต่างจังหวัดเขาต้องการจะเหมือนฟิลแบบว่าย้ายโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เขาจะลำบากแต่ว่าจริงๆเนี่ยการย้ายโรงพยาบาลอันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะว่าข้อมูลครบแบ

0: ถูกต้องไหม
1: อ่า
0: แต่จริงๆนะเหมือนที่เราเคยเจอกันเราก็จะถามกันว่ามีใบส่งตัวไหมคะอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความที่เราเนี่ยได้รับหน้าที่แค่เป็นคนกดใบนำทางเราก็จะไม่ได้รู้ข้อมูลในเชิงนี้หนูก็จะถามเขาค่ะว่าเป็นผู้ป่วยใหม่หรือผู้ป่วยเก่าคะเขาก็น่าจะเข้าใจว่ารหัสที่เขาทําที่โรงพยาบาลเก่าอ่ะมันสามารถใช้กับที่นี่ได้เขาก็เลยบอกมาหนูก็อ่ะคีย์ HN ให้เขาแล้วทําไมมันไม่ได้เนาะหนูก็เลยถามว่าเคยมาที่นี่หรือยังคะเขาก็บอกว่าเขามาที่นี่ครั้งแรกเลยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องไปที่ไหนเพราะเขาพามาครั้งแรกเขาจะย้ายมาที่นี่แทน
1: อ่า
0: หนูก็เลยโอเคถ้างั้นเราต้องคุยกับพี่พยาบาลซึ่งหนูก็เลยเดินขึ้นไปตามพี่พยาบาลมาพี่พยาบาลก็บอกเขาว่าจริงๆจะต้องไปในจุดนี้จุดนี้ทําตามสเต็ปที่เขาบอกแต่ทีนี้เหมือนเขาเดินไปแล้วค่ะเขาก็กลับมาใหม่แต่รอบนี้เนี่ยเขากลับมาพร้อมกับการโวยวายแล้วแต่ไม่ได้โวยวายดังขนาดนั้นค่ะแต่เป็
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: การเขาเรียกว่าเหมือนขึ้นเสียงว่า
1: อ่า
0: ก็เนี่ยทําไม่ได้นะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ที่เหมือนที่เราเคยเจอเนาะบางคนทีนี้หนูก็ตกใจค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้เลยเราก็
1: อ่า
0: ไปไม่เป็น
1: ค่ะ
0: สุดท้ายก็รับมือไม่ไหวอะค่ะก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวหนูตามพี่พยาบาลให้อีกรอบนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะหนูก็เลยเดินขึ้นไปตามพี่พยาบาลใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะสุดท้ายก็พี่พยาบาลคนก็เคลียร์ให้ได้ค่ะว่าอ่ะเขาจะต้องไปทําตามนี้นะคะต้องมีใบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือด้วยความที่เราเป็นจิตอาสาเนาะ
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่หรือว่าใครที่เห็นบางทีก็วิเก่งจังบางทีเนี่ยเขาอยากให้สินน้ำใจเราเขา
1: ออ่
0: ยากให้
1: า
0: เงินเราค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ซึ่งบอกก่อนนะคะว่าการที่เราทําจิตอาสาเนี่ยเราไปเพื่อทําจิตอาสาเราไม่ได้ไปเพื่อไปเอาเงินของใครหรือว่าไม่ได้ทําเพื่อเอาประโยชน์เข้ากับตัวเอง
1: อ่า
0: คือคุณยายเขายื่นแบงค์500ให้หนูเขาบอกว่าเนี่ยหนูช่วยยายหลายรอบยายให้หนูก็บอกว่าหนูรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะมันเป็นหน้าที่ของหนูแล้วก็หนูยินดีที่หนูจะทําให้คุณยายนะคะเขาก็คือด้วยความที่ชุดของพุทธกาค่ะมันจะเป็นเอี๊ยมแล้วมีกระเป๋าหน้าท้องเนาะเขาก็
1: ค่ะ
0: ขยับเหมือนแบบฟิลคุณยายยัดเงินให้เรา
1: อ
0: ตอ
1: ่
0: น
1: า
0: เด็กๆ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ะเราก็บอกว่ารับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเขาก็เหมือนแบบใส่อารมณ์แล้วคือถอนหายใจใส่หนูเนี่ยเสียงดังมาก
1: ค
0: เข
1: ่
0: า
1: ะ
0: ยัดใส่ในกระเป๋าหน้าท้องหนูเลยหนูก็เลยหยิบเงินขึ้นมาแล้วหนูบอกว่าถ้าคุณยายอยากจะให้จริงๆหนูขอเอาไปบริจาคหยอดตู้นะคะแล้วหนูก็ได้เดินเอาไปหยอดตู้บริจาคให้คุณยายเห็นค่ะว่าหนูเนี่ยอย่างน้อยถ้าคุณยายอยากจะทําบุญหรือว่าเขาเห็นถึงความทําดีของเราอะไรเงี้ยงั้นหนูขอเอาไปส่งต่อให้กับส่วนรวมดีกว่าให้หนูเป็นแค่ส่วนตัวนะคะอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าพฤติกรรมคุณยายวันนั้นก็หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาเดินสายหัวออกไปหนูก็เลยแบบว่าอึนๆงงๆแล้วหนูก็เล่าประสบการณ์อันเนี้ยค่ะให้พี่หลังจากที่ประชุมอะค่ะให้พี่เขาฟังว่าหนูเจอเหตุการณ์อย่างนี้พี่เขาก็บอกว่าโอเคทําดีมากแล้วก็ถ้าไม่สบายใจอะไรยังไงหรือติดตรงไหนก็เขียนลงในกระดาษเหมือนเดิมเลยค่ะ
1: ค่ะก็คุณยายก็คงแบบว่าเห็นถึงความตั้งใจของเราในการช่วยดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็อยากจะมอบน้ำใจให้นะคะแต่ว่าก็ในมุมของเราก็คือเราตั้งใจมาปฏิบัติหน้าที่ก็คือทำความดีโดยไม่หวังผลนะคะค่ะก็เป็นถือว่าก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะแต่ว่าหลายๆเหตุการณ์ที่เราได้เจอมาค่ะทำให้เราได้เรียนรู้จริงๆอะไรที่มากประสบการณ์มากมายที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเยอะเลยทีเดียวนะคะน้องนินนี่ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ถ้าสำหรับหนูนอกห้องเรียนใช่ไหมคะก็
1: ค่ะ
0: จะเป็นในเรื่องของเรียกว่าเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมซะมากกว่าค่ะใช
1: ค่ะ
0: ่ก็อย่างเช่นจริงๆเนี่ยถ้าหลายๆที่ของการเรียนก็จะมีงานกิจกรรมส่วนรวมเนาะแต่ด้วยตัวหนูเองเนี่ยจะเป็นคนที่บ้านหนูค่อนข้างที่จะอยู่ไกลกับมหาลัยพอสมควรค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้ทํากิจกรรมที่มหาลัยเขาได้จัดขึ้นเพราะบางทีด้วยบ้านเราไกลแล้วก็การเดินทางเรามันก็ไม่สะดวกเนาะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปหาประสบการณ์จากข้างนอกหรือว่าหาในช่วงที่เวลาที่เราสะดวกค่ะแล้วก็ทําแล้วสบายใจมากกว่า
1: พอพูดถึงเรื่องความสบายใจเนี่ยเชื่อว่าคือทุกคนอ่ะไม่มีใครที่แบบว่าจะมีความสุขอยู่แบบ100%ในทุกวันเนาะมันก็จะมีสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่เราจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่าผิดหวังในบางเรื่องบางวันนะคะน้องนินนี่เองนะคะมีวิธีการดูแลใจของเราเองไงบ้าง
0: ก็ จริงๆก็มันเป็นพื้นฐานของในตัวหนูเองเลยก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงที่หนูผิดหวังหนูก็จะฟังเพลงค่ะหรือว่าไปหาที่ที่ร่มรื่นนะคะที่ที่สงบก็ถ้าเป็นหนูหนูก็จะไปนั่งในที่แบบว่าพวกสาธารณะที่มีเขาเรียกว่าเหมือนแหล่งน้ําเป็นบ่อปลาใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไปนั่งดูคือเราไปนั่งเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปนั่งเล่นโทรศัพท์นะคะก็ไปนั่งดูธรรมชาติดูนกดูคนวิ่งดูอะไรที่เป็นรอบๆตัวเราค่ะเราสัมผัสกับสิ่งอื่นเราก็รู้สึกก็สบายใจเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีกําลังหน่อยหรือว่าเราสามารถไปในที่ที่เราอยากไปได้เนี่ยก็อันนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ลองต้องลองทําดูค่ะเหมือนแบบว่าที่เขาจะชอบพูดกันเนาะว่าเอาความรู้สึกแย่ๆไปทิ้งลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวที่น้องนินนี่บอกว่าการที่แบบไปอยู่ในแบบสวนสาธารณะนะคะชมความแบบธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันคือเกิดจากความเพลินตาก่อนเนาะพอเพลินตาเนี่ยก็จะเพลินใจกลับมานะคะเหมือนเราได้แบบว่าปลดเรื่องต่างๆให้แบบหัวสมองเรามันว่างๆไปนะคะแล้วทีนี้พอเรามาทำงานด้านจิตอาสาแบบเยอะแยะมากมายหลายแบบโรงพยาบาลเลยค่ะน้องนินนี่ค่ะเราเห็นมุมมองที่หรือว่าคนพบความหมายของชีวิตในสิ่งที่เราได้เจอคนผู้คนต่างๆมากมายอะค่ะเราได้มุมมองการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะ
0: จริงๆก็มองเปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกันค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการช่วยเหลือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปอะค่ะเหมือนแบบว่าเราแค่ไปแนะนําเขาเนาะว่านี่นะคะคนไข้ต้องกดตรงนี้หรือว่าเราแนะนําเขาในสิ่งที่เขาไม่รู้เนาะเราเหมือนเป็นความหวังให้เขาอะจนเราบางทีเราก็มองว่าเอ้ยเออเนาะกับเรื่องแค่เนี้ยที่เรามองว่าก็เรื่องแค่เนี้ยทําไมเขาถึงไม่รู้แต่สําหรับเขาอะเราเขาคงมองว่าเราคือความหวังของเขาแต่หนูจะบอกก่อนเลยนะคะว่าในขนาดที่หนูอะเป็นคนพาคนในบ้านไปหาคุณหมอเนี่ยในเมื่อเวลาที่หนูต้องไปคนเดียวอะหนูพูดตรงๆเลยนะคะว่าเราไม่ชํานาญเลยค่ะเราเหมือนคนที่ไม่รู้เลยว่าเราจะต้องไปตรงไหนอะไรยังไงแล้วด้วยสภาพร่างกายเราที่เราไม่สบายเราพูดตรงๆว่าก็ตื้อค่ะพอมีจิตอาสาแบบที่เขาทำกันเนี่ยเรารู้สึกว่าโหเขาคือแสงสว่างเขาคือความหวังของเราเลยเราสามารถเดินเข้าไปถามเขาเพราะอย่างที่บอกเนาะว่าถ้าจะถามพี่ๆพยาบาลเนี่ยพี่พยาบาลบางคนเขาก็กําลังวุ่นวายหรือว่ากําลังยุ่งอยู่กับหน้าที่ที่เขาจะต้องทำนะตรงนั้นเราไปถามเขาเนี่ยไม่แปลกหรอกค่ะที่เขาอาจจะแบบว่าพูดด้วยน้ําเสียงอีกแบบนึงกลับมาแต่ความจริงเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้เข้าเป็นหมื่นคนเป็นเยอะมากๆซึ่งถ้าหมื่นคนมานั่งถามเขาเป็นใครก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ค่ะ
1: ก็คือเราก็ใช้ประสบการณ์จากการที่เราเคยเป็นผู้ใช้บริการนะคะเอาสิ่งที่เราได้พบเจอหรือว่าเราสัมผัสในวันนั้นเนี่ยมาช่วยคนที่เป็นจิตผู้มาใช้บริการในฐานะที่เรามาเป็นผู้ให้นะคะอำนวยความสะดวกเนี่ยตรงนี้ก็คือมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาในการใช้บริการแล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาช่วยให้เขาได้รับความสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วในส่วนของความฝันนะคะนินี่อย่างตอนที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยน้องนินี่บอกว่าอยากจะเป็นพยาบาลใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาแบบเบี่ยงแบบเบนเส้นทางมาเรียนสถิติใช่ไหมคะสแตทคือมองการตัดสินใจแบบว่าจากวันนั้นที่เราอยากจะอยู่ในสายสุขภาพมาเรียนอีกแบบหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างแบบว่าคือเรามันไม่ได้เป็นไปตามแผนของเราหรือว่าแต่จริงๆน้องนินี่บอกว่าเราก็ได้สอบได้แพทย์แผนจีนมาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็
1: เส้นทางมันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเนาะ
0: ใช่ค่ะสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับณเวลานั้นค่ะว่าเรากําลังเจออะไรเนาะอย่างของหนูเนี่ยถามว่าตอนนั้นเนี่ยเราผิดหวังไหมก็นิดนึงนะคะจะพูดไปก็แบบค่อนข้างที่จะเศร้าถ้าฟังแล้วมันก็แอบดูเศร้านิดนึงคือถามว่ามันผิดหวังไหมมันคนละอย่างกันเลยนะคะระหว่างพยาบาลกับงานสถิติซึ่งงานสถิติเนี่ยทุกวันนี้ที่หนูเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอกับเขาเรียกว่าเหมือนการทํางานบริการเยอะขนาดนั้นค่ะ แต่ถ้าในเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็อาจจะได้การขึ้นวอร์ดเนาะทุกๆปีทุกๆเทอมอะไรอย่างนี้

0: ค่ะ
1: แล้วด้วยความที่ถ้าสมมติว่าหนูเนี่ยต้องไปเรียนพยาบาลเนี่ยคุณแม่เนี่ยบอกว่างั้นไปเรียนมอลังสิตไหมเป็นเอกชนหนูก็หวั่นใจแล้วว่าแม่ค่าใช้จ่ายมันแพงมากเราทุกวันนี้ก็ยังใช้กองทุนกู้ยืมการศึกษาอยู่เลยน่าจะไม่ไหวจริงๆค่ะพี่หนูก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยหนูเรียนในสิ่งที่พอจะไปได้ก็แล้วกันไม่ได้เป็นคนชอบคณิตหรืออะไรแต่ว่าถ้าเราไปเรียนไกลอะค่ะเราก็จะต้องห่างจากคุณพ่อกับน้องแล้วถ้ามันเกิดเหตุแบบฉุกเฉินเกี่ยวกับคุณพ่ออย่างเงี้ยเราก็กังวลว่าน้องเราเนี่ยจะทําหน้าที่ตรงเนี้ยไม่ได้คือเอาง่ายๆก็คือเป็นห่วงเขานั่นแหละค่ะเป็นห่วงคนที่บ้านแล้วก็ไม่อยากให้คุณแม่ต้องหนักขนาดนั้นกับการที่จะต้องหาเงินเพื่อให้เราเรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนหนูก็เลยมองว่าในบางคนอาจจะมองว่ามันคือการผิดหวังค่ะแต่หนูมองว่ามันคือการเสียสละเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะสําหรับหนูหนูมองว่าไม่เป็นไรเราเรียนในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบไม่เป็นไรแต่ว่าน้องเราเนี่ยอยากเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนหนูก็ยินดีกับเขานะคะที่เขาได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนบางคนก็ได้ฟังเหมือนกันค่ะฟังแล้วเขาก็จะบอกว่าแล้วทําไมตอนที่เราเรียนม.ปลายเนี่ยทําไมคุณแม่ไม่ส่งให้เรียนห้องกิฟเต็ดก็คือห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าทําไมน้องได้เรียนซึ่งก็เกิดการเปรียบเทียบจากหลายคนที่พูดกับหนูบ้างหนูก็จะบอกว่าหนูเนี่ยไม่ได้ติดกับการเรียนว่าหนูจะต้องเรียนห้องอะไรหนูไม่ติดว่าหนูจะต้องเรียนแบบไหนหนูขอแค่คนในครอบครัวหนูเนี่ยเขาโอเคแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเครียดกับการที่จะต้องกดดันตัวเองในเรื่องของการหาเงินนะคะเราก็เลยมองว่าไม่เป็นไรดังนั้นเรียนอันนี้ก็ได้ใกล้บ้านไม่ไกลเท่าไปไกลๆเท่ารังสิตหรือว่าไปถึงเชียงใหม่หรือว่าไปถึงที่ไหนที่จะต้องอยู่หอเพราะว่าการที่เราจะต้องไปอยู่ที่ไกลเนี่ยมันก็จะมีค่ากินค่าอยู่ค่าหอค่าเดินทางอะไรหลายๆอย่างเนาะซึ่งมันจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายกองโตเลยที่อาจจะไปตกที่เป็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ได้ค่ะ
0: ค่ะโหนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเราเป็นคนเข้มแข็งคนนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจเนาะค่ะแต่วันนี้เราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกใช่ไหมคะน้องนินนี่
1: มีความสุขค่ะก็จากตอนแรกที่ไม่เคยชอบก็พยายามค่ะพยายามปรับพยายามมองเขาให้สั้นๆว่าไม่เป็นไรเราเก่งเราทำได้ยังไงเราก็น่าจะผ่านไปได้อยู่แล้วค่ะอะไรอย่างนี้ใช่
0: มันก็เป็นเรื่องของ mindset ด้วยเนาะว่าเราต้องมีแบบพลังบวกเพื่อให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามเหมือนมีกำลังใจในการก้าวข้ามในเรื่องต่างๆนะคะค่ะแต่จริงๆเหมือนชีวิตของเราในแต่ละช่วงมันก็เป็น chapter แต่ละ chapter ไปนะคะอย่างในเรื่องของการเรียนเนี่ยบางทีเส้นทางหนึ่งตอนเราเรียนแบบสาขาหนึ่งหรือว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยแต่พอเราจบการศึกษาแล้วกลับไปทำงานเนี่ยบางทีเราอาจจะไปอีกเส้นทางหนึ่งก็ได้นะคะน้องนินนี่คะเพราะว่าพี่ก็อยู่ในเคสนั้นค่ะ ค่ะพอตอนเรียนก็เรียนอีกแบบหนึ่งนะคะตอนทำงานก็ไปทำงานอีกสาขาหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นคนละเส้นทางเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราก็จะได้เจอกับในแต่ละเส้นทางเนาะแต่พอไปถึงพอเราจบจากเส้นทางนี้ปุ๊บมันก็จะมีทางแยกหลายๆทางให้เราเลือกนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่เราเลือกไปเนี่ยมันก็คือเป็นทางตรงไปเรื่อยๆแต่บางทีเราอาจจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ในอีกในอนาคตข้างหน้าซึ่งเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าหรอกแต่ว่าถ้าเราสามารถทำให้แต่ละเส้นทางเราสามารถเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่อยู่ระหว่างเส้นทางได้อ่ะค่ะมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ได้เรากลับมาซึ่งก็จะมีทั้งแบบความสุขหรือว่าหลายๆความรู้สึกปนกันไปนะคะแต่เชื่อว่าการที่ได้พูดคุยกับน้องนินนี่นะคะก็คือในเรื่องของการ mindset นะคะการคิดการปรับให้เข้ากับสิ่งที่เราได้เจอนะคะทำยังไงให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราอยู่ณปัจจุบันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอมาทำงานจิตอาสาเนี่ยมันก็เหมือนมาเติมเต็มส่วนหนึ่งของความฝันของเราแล้วเนาะน้องนินนี่เนาะแล้วแบบมีใครบอกไหมคะว่านินนี่แบบมาทำงานด้านจิตอาสาแล้วเราเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: ก็มีหลายคนค่ะก็โดยปกติก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมสักเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ๆในมูลนิธิซะมากกว่าเพราะอย่างที่บอกเนาะว่าหนูไปครั้งแรกเนี่ยหนูก็อื่นๆค่ะแบบว่าไม่ค่อยกล้าพูดกับใครเนาะแต่ว่าหลังจากที่เราทําไปเนี่ยตอนนี้ก็แต่ก่อนเนี่ยหนูเคยได้รับหน้าที่แบบว่าเป็นผู้แบบผู้ที่ช่วยพี่ๆเขา

0: ช่วยน้องๆลงทะเบียนหรือว่าอยู่ในเรื่องของการจัดกระเป๋าจัดรองเท้าแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยหนูโดนทําตําแหน่งที่เป็นเรียกว่า MC หรือว่าที่ว่าเป็นภาคสนามอะค่ะบอกน้องๆว่าเดี๋ยวจะทําตรงนี้แล้วตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดไมค์ให้น้องๆก่อนที่จะเข้าไปอบรมข้างในอะค่ะใช่ก็ทําหน้าที่นี้ก็หลายเดือนเหมือนกันพี่เขาก็ลองให้ทําดูก็ทําได้แล้วก็ทํามาตลอดเลยค่ะ
1: ก็เหมือนเราได้กลายเป็นพี่เลี้ยงเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีความสุขไหมคะถือว่าแบบวันไหนที่เราไม่ได้ทำงานด้านจิตอาสาแบบหรือว่าเหมือนชีวิตขาดอะไรไปไหมคะน้องนินนี่
0: รู้สึกค่ะเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเนี่ยมาเป็นช่วงขึ้นปีหนึ่งเนาะเรายังปรับตัวกับมหาลัยไม่ได้เลยเราก็เหมือนจะหายไปจากช่วงของการเป็นพี่เลี้ยงค่อนข้างนานค่ะกลับมาอีกทีเนี่ยแบบก็ไม่ค่อยชินกับใครเขาสักเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอาจจะต้องไปบ่อยแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่าอยู่ในมหาลัยเนี่ยหนูไม่ได้ทํากิจกรรมแบบที่ในมหาลัยจัดเพราะด้วยเรื่องของการเดินทางเนาะม
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: ก็ยากต่อการที่เราจะทําอะไรอย่างนี้พอเราไม่ได้ทำนานๆเนี่ยค่ะพี่ด้วยความที่เราเรียนเนี่ยเราอยู่กับหน้าคอมเราอยู่กับงานเยอะมันทําให้เหมือนเราขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนนะคะใช่
1: ใช
0: มัน
1: ่
0: ทําให้เหมือนแบบอันนี้หนูไม่รู้ว่าเป็นกับหลายคนไหมแต่สําหรับหนูเหมือนหนูกลายเป็นคนอินโทรดไปเลยในช่วงหนึ่งเราไม่ค่อยกล้าคุยกับคนเลยทั้งที่เราเป็นคนพูดมากใช่ค่ะ
1: ค่ะมันเป็นคนเฟรนลี่แหละค่ะมีมนุษยสัมพันธ์น้องๆนี่นี่ค่ะแต่ว่าฟังเราก็เพลินนะคะแบบว่ามีความสุขกับการได้ฟังน้องนินนี่เล่านะคะวันนี้อยากถ้าอยากจะฝากแบบอะไรไปถึงคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์แห่งกําลังใจค่ะน้องนินนี่วันนี้อยากจะฝากข้อความอะไรถึงคุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่ค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่หนูพูดมาวันนี้นะคะหนูเป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงอายุ21 ปีปีนี้เนาะใช่ประสบการณ์ชีวิตหนูเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากหนูก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคงพยายามหาในสิ่งที่ชอบค่ะแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยก็นำมาสานต่อหรือว่าหาอะไรทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอย่างหนึ่งที่คือได้เห็นจากการพูดคุยกับน้องนินนี่ก็คือเราก็เติบโตไปพร้อมกับความให้กับการให้ในสิ่งที่เราอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นๆเหมือนกันนะคะน้องนินนี่การเติบโตในเรื่องของความคิดวุฒิภาวะหรือจิตวิญญาณของเราที่มันเติบโตไปพร้อมกับสิ่งที่เราได้เป็นผู้ให้นะคะหูวันนี้ต้องแบบขอบคุณมากๆนะคะน้องนินนี่ทิติวรดาคงกระพันนะคะเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะทั้งในเรื่องของการทํางานด้านจิตอาสาแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะน้องนินนี่ค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ค่ะที่แบบโอ้โหไม่ใช่แค่คุณผู้ฟังนะคะพี่ก็แบบว่าฟังน้องนินนี่ไปก็รู้สึกแบบมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ไม่ได้แค่แบบให้ความสุขหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยเท่านั้นแต่ว่าก็ยังให้ความสุขกับคนฟังด้วยขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะหนูฝากอีกหนึ่งอย่างเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ก็คือหนูเนี่ยอยากจะบอกว่าในฐานะที่หนูเป็นเพียงแค่เด็กอายุ21 ปีเนาะปีนี้หนูก็ฝากถึงหลายๆคนนะคะหนูอยากให้สิ่งหนึ่งก็คือเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังค่ะให้กับทุกๆคนที่กําลังฟังหรือว่าเข้ามาฟังนะคะหนูเชื่อว่าวันนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะเหนื่อยหรือว่าเจออุปสรรคอะไรมากแค่ไหนนะคะแต่หนูเชื่อว่าทุกคนต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็อย่ายอมแพ้นะคะทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางผ่านไปได้เสมออยากให้ทุกๆคนนะคะค่อยๆโตในแบบของตัวเองแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าปัญหาที่เรากําลังเจอในวันนี้มันยากหนูอยากมองว่าเราอย่าพยายามสำหรับหนูเนี่ยไม่อยากให้ตั้งเป้าหมายที่มันไกลมากหนูอยากให้ตั้งเป้าหมายให้มันสั้นๆพอมันสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับเราอะค่ะแล้วก็อย่าลืมยิ้มเยอะๆนะคะ ใช่รอยยิ้มเนี่ยก็คือว่าดีมากว่าถ้าใครเห็นหนูเชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องยิ้มตอบกลับมาค่ะ
1: ก็คือรอยยิ้มของเราเนี่ยอาจจะไปทําให้เป็นการแบ่งปันให้กับคนอื่นๆที่แบบอาจจะรู้สึกแย่มาแล้วพอมาเจอรอยยิ้มเราก็ทําให้เขารู้สึกแบบผ่อนคลายหรือว่ากลับมามีพลังได้ เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะน้องนินนี่นะคะฟังกันเพลินเลยทีเดียวจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วจริงๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาพบกับในช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวใจกันนะคะคุณผู้ฟังคะทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะคะที่เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาหยุดพักความวุ่นวายของชีวิตค่ะเปิดใจรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะอย่างของน้องนินนี่ของน้องนินนี่นะคะที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจเติมพลังใจนะคะแล้วก็พาเรากลับมาเติบโตจากข้างในไปพร้อมกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องนินนี่มากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันนะคะพร้อมกับน้องนินนี่ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็เจอกับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็น้องนินนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG ฮาล์ฟมาราธอน
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรอง